0: 02-136-8989 Line at Digital Focus
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
5: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
6: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 นที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
14: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
15: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
16: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีค่ะวันนี้ต้อนรับท่านผู้ฟังกับเช้าวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
17: สวัสดีครับคุณอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฟังทุกท่านเนี่ยกรณ์สถานการณ์น้ำท่วมในภาคเหนือดูจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการสั่งการไปยังรองนายกคนอื่นๆนะรวมทั้งรัฐมนตรีให้ลงไปช่วยดูน้ำท่วมนะฮะทำให้เมื่อวานนี้รองนายกบางท่านนี่นัดหมายงานเอาไว้นะครับปรากฏว่าท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็มอบหมายคนอื่นไปทำหน้าที่แทนเพื่อรับคำสั่งนายกให้ไปดูเรื่องน้ำท่วมนะแล้วก็เลยทำให้วันนี้ดูข่าวนะครับอันจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศลิจิสตาเนี่ยอัปเดตสถานการณ์น้ำ คือลงมาด้านล่างเนี่ยก็บอกให้จับตาสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียงนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นพื้นที่น้ำเสี่ยงน้ำท่วมระดับเสี่ยงมากสีแดงเข้มเลยนะครับถ้าขยายวงกว้างอย่างชัดเจนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเมืองสุโขทัยนะแต่กลายเป็นผืนสีแดงขนาดใหญ่ปกคลุมหลายอำเภอต่อเนื่องและจุดที่ต้องจับตาเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดสุโขทัยกลุ่มสีแดงหนาแน่นที่ตอนเหนือนะสีสัชนาลัยสนชโลกยาวมาถึงตัวเมืองสุโขทัยและก็ไปถึงอำเภอกรุงไกรลาบจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดในอำเภอพรหมพิรามและบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วยสีแดงเกือบทั้งผืนเลยนะฮะและจังหวัดใกล้เคียงพบรอยต่อเสี่ยงที่จะเสี่ยงลงมาตอนล่างคืออุตรดิตถ์และตอนบนของพิจิตรเริ่มมีสีแดงสีเหลืองปะปนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยขอให้ประชาชนตรวจสอบในระดับน้ำรอบปาร์เส้นทางต่างๆให้เรียบร้อยนี่ยังไม่ได้พูดถึงตอนทางเหนือขึ้นไปนะแต่ว่าเอาเป็นว่าจิสตาเขาเตือนลงมาด้านล่างแล้วว่าตอนนี้พื้นที่สุโขทัยและพิษณุโลกและก็จังหวัดที่ด้านล่างวันนี้ต้องมีความเสี่ยงมากขึ้น
16: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะคะน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะคะเมื่อคืนนี้นะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.คุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะก็ได้ไปดูสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่กลางเมืองน่านเลยนะคะที่หน้าโรงแรมเทวราชเนาะใครไปเที่ยวน่านต้องรู้จักโรงแรมนี้ดีนะเป็นโรงแรมเก่าแก่ประจำจังหวัดน่านนะคะปรากฏว่าน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วนะคะแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคุณชัยนรงค์วงใหญ่เนี่ยซึ่งก็ไปดูสถานการณ์ร่วมกันอยู่ด้วยเนี่ยก็ได้รายงานบอกว่าน้ำในแม่น้ำน่านเนี่ยลดลงต่ำกว่าตลิ่งอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจนถึงเช้านี้น้ำจะลดลงแล้วเขาก็เชื่อว่าจะเริ่มทำความสะอาดเมืองฟื้นฟูกันได้นะในวันนี้ตั้งแต่8โมงครึ่งค่ะเพราะว่าทีมข่าวสำนักข่าวไทยเมื่อวานนี้ที่ไปเกาะติดก็บอกว่าสถานการณ์ตรงแถวๆตลาดแล้วก็ใกล้ๆกับโรงแรมเทวราชเนี่ยน้ำลดลงแล้วนะคะแต่ก็โอ้โหยังเหลือคราบโคลนแบบเยอะมากเลยแต่ว่าอำเภอที่ลึกๆกับคุณวิเชษฐ์โอ้โหอันนั้นยังหนักหน่วงนะคะชาวบ้านบอกว่ายังไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะหนึ่งทั้งโคลนหนาแล้วน้ำป่าแล้วก็โคลนที่พัดกันเนี่ยรถคันโตๆเนี่ยบางคันเนี่ยมันขึ้นไปเกยอยู่บนแบบชั้นหนึ่งหรือว่าบริเวณที่มันสูงอ่ะคือถ้าไม่ใช่รถหรือว่ามีอุปกรณ์ขนาดใหญ่อ่ะเอาลงไม่ได้เลยทีเดียวนะคะในอำเภอลึกๆเนี่ยหรือว่าอำเภอที่ไกลออกไปอ่ะยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าถ้าเมืองเนี่ยโอเคแล้วเดี๋ยว8โมงครึ่งเช้านี้เนี่ยเขาจะเริ่มทำความสะอาดที่แถบหน้าเทศบาลเมืองหน้าได้นะเมืองน่านกันได้แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของการประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องเนี่ยคุณยศชนันเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีการประชุมกันต่อเนี่ยนะบอกว่าแม้สถานการณ์น้ำจะพ้นจุดวิกฤตแล้วก็เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูเยียวยาแล้วแต่สิ่งที่น่าห่วงคือ ความที่ฝนตกต่อเนื่องยาวนานมันทำให้ดินชุ่มน้ำแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มนะคะก็ทักเอาไว้3อำเภอด้วยกันว่าอันนี้ยังต้องเตรียมรับมือกันอยู่เรื่องของดินถล่มนะคะดินโคลนถล่มเนี่ยก็มีที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างแล้วก็บ่อเกลืออันนี้ก็จะเป็นอำเภอที่ไกลออกไปเนาะไกลไปจากตัวเมืองนะคะสภาพภูมิประเทศที่สังเกตได้จนต้องให้เฝ้าระวังใน3อำเภอเนี่ยเพราะว่าสังเกตจากสภาพพื้นที่ที่ว่ามันชุ่มน้ำนะคะแล้วก็มีการรับน้ำฝนที่ตกสะสมมาหลายวันติดต่อกันนะคะก็มีการทักเอาไว้แล้วมีหนำซ้ำเนี่ยยังคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องอีก1สัปดาห์ซึ่งก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเกิดปัญหาดินสไลด์แล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะเมื่อคืนนี้รองนายกยศชนันก็เลยกำชับ3อำเภอเนี่ยค่ะ3อำเภอย้ำกันอีกทีนะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างแล้วก็บ่อเกลือ3อำเภอนี้นะคะจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความช่วยเตรียมพร้อมที่จะไปช่วยเหลือประชาชนกันได้ทันทีส่วนจังหวัดอื่นๆซึ่งก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะคะมากน้อยต่างกันไปนะคะแต่จังหวัดน่านเนี่ยอาจจะหนักสุดเมื่อเทียบกันกับจังหวัดอื่นๆเนี่ยแต่ยังไม่ได้หมายความว่าจะนิ่งนอนใจได้นะคะเช้านี้เองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าประเทศไทยตอนบนยังต้องเฝ้าระวังฝนอีก1วันก็คือวันนี้นะคะใน32จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักนะคะแล้วก็มี12จังหวัดของภาคเหนือและภาคอีสานที่จะมีฝนตกหนักมากถึงขั้นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะคะในเช้านี้บอกว่าประเทศไทยตอนบนเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพชุดที่พี่ส่งให้ด้วยนะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านนะคะทั้งสองภาคนี้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะแล้วก็นอกจากนี้ทางกรมอุตุยังรายงานด้วยภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันนี้เองนะคะว่าท้องฟ้ามีเมฆมากแล้วมีฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ดังนั้นประเทศไทยตอนบนจึงต้องเฝ้าระวังฝนเอาไว้ตลอดวันนี้เลยนะคะมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก32จังหวัดดิฉันเน้นตกหนักมาก12จังหวัดละกันนะคะจะได้มีเวลาไปข่าวอื่นด้วยเนี่ยฝนที่ตกหนักมาก12จังหวัด12จังหวัดเฝ้าต่อวันนี้นะคะภาคเหนือค่ะมีลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อีสานนะคะเฝ้าระวังวันนี้ตกหนักมากเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีนะคะอันนี้เป็น12จังหวัดของภาคเหนือและภาคอีสานที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนที่ตกหนักมากนะคะส่วนคลื่นลมก็เช่นกันในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยวันนี้ก็มีกำลังค่อนข้างแรงสูงได้ 2-3 เมตรแต่ถ้าบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรเพราะฉะนั้นต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะเรือเล็กงดออกจากฝั่งกันก่อนค่ะในวันนี้ทีนี้ถัดไปนะคะพอช่วงวันเสาร์อาทิตย์ไล่ไปถึงอาทิตย์หน้าเป็นยังไงนะคะอันนี้พยากรณ์ล่วงหน้าก่อนกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนโดยรวมแนวโน้มลดลงนะคะแล้วฝนที่ตกน้อยอยู่ในภาคกลางและภาคอีสานก็ยังน้อยต่อไปนะคะแต่พื้นที่ที่ตกทั้งหนักแล้วก็หนักมากเนี่ยอย่างที่ทับไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเหนือแล้วก็อีสานตอนบนแล้วก็พื้นที่ด้านรับมรสุมโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีฝนเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องและต้องระวังฝนตกสะสมนะคะอันนี้ก็เป็นการคาดหมายสำหรับสัปดาห์หน้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงช่วงปลายเดือนนะคะอันนี้คาดหมายต่อไปอีก30สิงหาถึง4กันยาก็คือสิ้นเดือนสิงหาถึงต้นกันยาเนี่ยฝนจะมีแนวโน้มกลับมาอีกช่วงนึงค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยตอนบนเพราะว่ามีแนวร่องมรสุมที่มีแนวโน้มจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะคะเดี๋ยวยังไงช่วงๆอาทิตย์หน้านะคะหรือปลายเดือนเราก็มาติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าในบางจุดของทางจังหวัด น่านก็เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ในปัญหาพื้นที่ที่จะมีปัญหาดินสไลด์นะคะดินโคลนที่ยังต้องรอการเข้าไปช่วยเหลือเอาอุปกรณ์ขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปเปิดให้กับชาวบ้านนะคะอันนี้ก็ยังมีความมีการรอคอยความช่วยเหลือกันอยู่นะคะ
17: อืมครับแต่เดี๋ยวเราจะได้ค่อยๆตามมันต่อนะเรื่องน้ำท่วมมีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณรามผมจะได้ไปดูเรื่องสตอบท้องถิ่นหน่อย
16: ไปเลยค่ะไปคุณวิเชษไปเลยค่ะ
17: เพราะว่าเมื่อวานนี้มีความน่าสนใจเกิดขึ้นที่ปปช.นะคือก็มีทั้งเรื่องของการเปิดศูนย์ One Stop Service รักษาความลับผู้ร้องนะที่ไปร้องต่อปปช.นะเพื่อที่จะสอบเนี่ยได้อย่างเรียกว่ามั่นใจมากขึ้นคนร้องก็จะต้องมีความมั่นใจว่าไปร้องแล้วในความลับจะไม่รั่วไหลนะแต่ว่าสิ่งที่คุณสุรพงษ์อินทรถาวรเลยกับที่การปปช.ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่าตอนนี้คณะไต่สวนเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบประเด็นการทุจริตและก็จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่โดนจับกุมไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยอมรับว่าพบเงินหมุนเวียนกว่า 1,000 ล้านบาทนะแต่ผมสนใจตรงที่ว่าอย่างนี้เลยครับว่าชอบอกว่ายังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี2564นะครับผมก็เลยไปดูนะว่าไอ้ปี2564ตอนนั้นใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใครเป็นรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยนะก็ปรากฏว่าปี2564เนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะตอนนั้นนะก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วมีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย2คนด้วยกันคือคนนิพนธ์บุญยามณีตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยมอบเป็นมท2แล้วนะแล้วก็อีกคนนึงคนที่มาเป็นรองนายกรัฐมนตรีปัจจุบันในรัฐบาลชุดนี้คือคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะเป็นมท3แต่พอไปดูการแบ่งงานเนี่ยความรับผิดชอบว่าใครกลุ่มกรมไหนเนี่ยปรากฏว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นคนคุมเองนะเพราะฉะนั้นปปช.ออกมาบอกว่ามีความเชื่อมโยงกับการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเมื่อปี2564เนี่ยก็ทำให้ต้องเกรงใจต่อไปว่าถ้าอย่างนี้ปปช.จะย้อนหลังกลับไปถึงตอนนั้นหรือเปล่านะฮะว่าจะไปเจอว่าใครทำผิดบ้างมันโยงกับกระบวนการนี้ไหมก็เลยบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการปปช.ก็เลยมีมติให้เรียกสำนวนที่เคยส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมกับปปช.ส่วนร่วมกันเป็นกรณีพิเศษแล้วนะฮะแล้วก็เนื่องจากพบว่าเป็นการทำของกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันชัดเจนนะฮะส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดรวมถึงจะเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองหรือการระดับสูงหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้เนื่องจากว่ามันอยู่ในสำนวนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคณะทำงานมีข้อมูลและจะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยจะมีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเข้ามาช่วยตรวจสอบขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากยืนยันว่าที่ผ่านมาปปช.ไม่เคยถูกฝ่ายการเมืองกดดันในการทำงานหากพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องรับผิดชอบไม่มีการตัดตอนนะฮะนี่เลยครับปปช.บอกไม่ตัดตอนจะดำเนินคดีนะทั้งทางอาญาทางแพ่งขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะครับแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะที่คุณสุรพงษ์บอกว่าปปช.นี่เป็นองค์กรอิสระนะมีเป็นเสาหลักของประเทศการเอาผิดบุคคลใดจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและเป็นประจำไปตามพยานหลักฐานและให้ตัวเลขหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเมื่อปปช.ชี้มูลและอัยการสั่งฟ้องเนี่ยศาลมีคำพิพากษาลงโทษในคดีต่างๆสูงถึง 98% มี 2% เท่านั้นตัววันนะครับที่ศาลเนี่ยนะไม่ลงโทษแต่ 98% นั้นศาลพิพากษาลงโทษนะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามีข้อกังวลไหมว่าถ้าคดีมาอยู่กับรับผิดชอบของปปช.แล้วมันจะเกิดความล่าช้าเนี่ยเลขาปปช.บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยปปช.ก็สแกนและตรวจสอบทุกคดีกว่าสามารถควบคุมกรอบเวลาการทำงานได้กรณีทุจริตท้องถิ่นนั้นแม้จะมีเอกสารในสำนวนกว่า 800,000 แผ่นแต่ยืนยันว่าต้องมีความชัดเจนภายในกรอบเวลา6เดือนก็คือนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569คณะไต่สวนจะนำที่ฟรีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบนะเพราะฉะนั้นรอดูนะคุณรวันมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลานะพฤศจิกาถ้ากับว่า6เดือนก็คือไปตกประมาณพฤศจิกายนนะดูว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบลงในเดือนพฤศจิกายนอย่างที่เลขาปปช.ว่างเอาไว้หรือเปล่านะครับคุณรวัน
16: นะคะอันนั้นทางฝั่งปปช.นะคะในส่วนของทางมหาไทยนะคะก็ที่มีทางคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเนี่ยนะคะได้ดำเนินการเอาไว้นะคะตอนนี้ก็คือได้พูดถึงตัวเลขของการส่งไปให้แล้วนะคะที่จะต้องมีการ เพิกถอนรายชื่อ 5,925 รายอย่างที่บอกใช่ไหมคะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมสถ.เนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันส่งภาพจาก Facebook ของท่านนะคะที่ขึ้นอินโฟกราฟิกนะให้ทีมงานนะคะเดี๋ยวได้ขึ้นนะคะทางน้องขึ้นได้เลยนะคะกับFacebook ที่ท่านนิรัตน์เนี่ยท่านโพสต์ไว้นะคุณวิเชษท่านก็โพสต์บอกว่านายกอนุทินห่วงใยมท.4วรสิทธิ์ก็กำชับรองเซมเบ้ตั้งศูนย์กฎหมายหนุนอปท.รับมือคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทำทันที3มาตรการช่วยอปท.ค่ะ1นะคะก็บอกว่ามอนิเตอร์ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นจังหวัดติดตามสถานการณ์ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกฟ้องกรณีเพิกถอนบรรจุพนักงานท้องถิ่นคือเขาให้ปลายทางเป็นคนไปฟ้องใช่ไหมคุณวิเชษโดยใช้เนี่ยส่งคะแนนไปให้ดูว่าคนเหล่านี้คือคะแนนคลาดเคลื่อนพูดง่ายๆว่าคะแนนไม่ถูกต้องกับสิ่งที่สอบมาแล้วก็ให้ปลายทางเป็นคนฟ้องก็คือองค์กรท้องถิ่นเองเป็นคนฟ้องทีนี้ทางทีมส่วนกลางเนี่ยก็บอกว่าให้ติดตามทำเรื่องนี้เพราะว่าทางกรมเนี่ยจะส่งนิติกรเข้าสนับสนุนเรื่องข้อกฎหมายเพราะว่ามันยังมีความลังเลใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเห็นท่าทีของตัวแทนขององค์กรท้องถิ่นอ่ะเขามีความรู้สึกว่าทำไมไม่ทำให้เสร็จสับไปจากส่วนกลางเลยทำไมให้เขามาเป็นคนฟ้องสำหรับคนที่ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วก็มาโดยไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางส่วนกลางโดยท่านนิรัตน์เนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีนิติกรเข้าสนับสนุนข้อกฎหมาย2ตั้งศูนย์สนับสนุนคดีค่ะบอกว่าสถ.จะสนับสนุนนิติกรแล้วก็การประสานงานด้านคดีให้แล้วก็จะร่วมกันกับสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคดีปกครองทุกจังหวัดให้ด้วยคือไอ้ความที่คุณไม่สบายใจทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาจะมีศูนย์ที่สนับสนุนไปโดยร่วมกันกับสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานอัยการคดีปกครองทุกจังหวัดให้ด้วยเพื่อมาประสานงานกันนะคะและก็3ค่ะการประสานปปช.และตำรวจนี่คือ3มาตรการจากส่วนกลางของสถ.ที่จะช่วยองค์กรท้องถิ่นช่วยมอนิเตอร์ช่วยตั้งศูนย์สนับสนุนคดีแล้วประสานปปช.กับตำรวจด้วยบอกว่าทุกคดีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะคะคือเขาก็เกรงว่าคนที่ถูกถอนชื่อไปอ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ประกาศแล้วอ่ะจะมีคนมาฟ้องมาเขาอ้างบอกว่าเขาอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยก็ได้มีคนไปดำเนินการอะไรให้ก็ได้คือมันก็แล้วแต่มุมว่าจะฟ้องด้วยแง่มุมไหนเพราะว่าที่ต้องมีการพูดแบบนี้เพราะมันมีบางรายที่ประกาศตัวแล้วว่าจะฟ้องนะถ้าถอนรายชื่อเขาเนี่ยนะคะทางส่วนกลางเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาจะประสานกับปปช.และตำรวจว่าทุกคดีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยส่งต่อข้อมูลให้ปปช.และตำรวจในการช่วยตรวจสอบขยายผลดำเนินการตามกระบวนการทางคดีอันนี้เป็น Facebook ของท่านนิรัตน์เลยนะโพสต์ไว้เมื่อวานนี้นะคุณวิเชษลงชื่อนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีสถ.นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่บอกว่าในส่วนของส่วนกลางเนี่ยจะช่วยอะไรนะคะแล้วณขณะนี้เนี่ยนะคะหลังจากมีการส่งคะแนนไปให้กับปลายทางแล้วเนี่ยมีคนที่รู้ตัวว่ามาโดยไม่ถูกต้องเนี่ยลาออกเองแล้ว118รายนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจนถึงวันที่18สิงหาคมนะคะนี่ก็จะเป็นสถานการณ์นะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยจะเสริมเพิ่มเติมก็สอดรับกันกับก่อนหน้านี้ที่คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการที่ให้องค์กรท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนเนี่ยไม่ได้โยนภาระให้ท้องถิ่นนะคะเพราะว่าส่วนกลางรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติแต่ท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะบอกว่าแต่ละบทบาทเนี่ยมันต่างกันนะคะบอกว่าเมื่อส่วนกลางตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางไปให้เพราะว่าในรายชื่อที่ส่งไปแล้วก็คะแนนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ส่งวิธีการปฏิบัติไปให้ด้วยแล้วท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตาม หน้าที่ของตัวเองเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนต้องแยกบทบาทกันไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายว่าเอ๊ะทำไมมาโยนให้ท้องถิ่นทั้งหมดคือระบบราชการแต่ละระดับเนี่ยมันมีอำนาจหน้าที่ต่างกัน 5,925 รายนะคะกระบวนการมันไม่ได้เริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็ตามนั้นแหละแต่มันมาเจอเข้าจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการการสอบเมื่อพบความผิดปกติก็เข้าสู่การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพบข้อมูลเข้าเท็จจริงไปแล้วใช่ไหม 5,925 รายก็ได้มีการกำหนดแนวทางดำเนินการแล้วก็ส่งนะคะข้อมูลไปให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจพบความผิดปกติก็ต้องแก้ไขแต่การแก้ไขต้องทำตามขั้นตอนไม่ได้ใช้อารมณ์และไม่ให้ใครคนหนึ่งมารับผิดชอบแทนทั้งระบบก็ต้องดำเนินการกันไปด้วยนะคะแล้วก็ 5,925 รายเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทุจริตหรือเป็นผู้กระทำความผิดทางอาญาโดยอัตโนมัติแต่มันเป็นกลุ่มที่พบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบส่วนใครจะมีความผิดทางอาญาหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตหรือไม่เป็นเรื่องของหน่วยงานสอบและกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไปนะคะเพราะว่าไม่สามารถจะปล่อยให้ความผิดพลาดหรือการทุจริตมาเป็นสิทธิ์ในระบบราชการได้นะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการมานะคะว่าถ้าใครได้สิทธิ์มาไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขถูกต้องใครสอบด้วยความสามารถตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติงานโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนนั่นแหละนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถึงบอกว่าไม่ได้เป็นการโยนเผือกร้อนไปให้เป็นการแบ่งแยกตามอำนาจหน้าที่แล้วก็คุณนิรัตน์ก็เลยซ้ำอีกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมี3ตัวช่วยส่งไปให้องค์กรท้องถิ่นนั่นเองนะคะคุณวิเชษค่ะปรากฏว่ามีอีกด้านหนึ่งการเคลื่อนไหวของทางกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะเขาก็จับเรื่องนี้เอาคนที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงกันหลายต่อหลายครั้งนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เองนะคะที่สภาคุณอาจพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการปปช.เนี่ยนะคะก็ได้มีการพูดคุยนะคะกับผู้แทนทั้งปปช.ปปท.แล้วก็กรมสท.เองนะคะซึ่งทั้ง3หน่วยงานนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เข้าไปตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นคุณอาจพลเนี่ยก็บอกว่าก็ได้มีการตรวจสอบกันใน3ห้วงเวลาทั้งช่วงก่อนสอบระหว่างการสอบและหลังการสอบพบว่าอูมันก็มีขั้นตอนเยอะนะ32ขั้นตอนด้วยกันนะในการตรวจสอบเนี่ยตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังการสอบเพราะฉะนั้นได้ข้อเสนอไปที่รัฐบาลผ่านท่านนายกตามนี้ค่ะนะคะเพราะว่ากรรมาธิการก็ได้แต่ เรียกนะคะประเด็นสำคัญอยู่ในความสนใจในบทบาทของกรรมาธิการสภาเนี่ยเขามีหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มเติมช่วยในการหาข้อมูลข้อเท็จจริงได้แล้วก็หน่วยงานหรือบุคคลเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะมาชี้แจงแต่บางคนก็ไม่มาก็ได้นะก็แล้วแต่นะคะจะให้ความร่วมมือขนาดไหนแต่พอได้เสร็จเนี่ยกรรมาธิการไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะมีเหมือนกับอำนาจทางปกครองหรือกฎหมายเนาะที่จะไปบังคับใครได้ก็ได้แต่เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วก็ส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีนี้ในส่วนของกรรมาธิการชุดนี้ที่ทำงานมาตั้งแต่แรกๆที่เราเห็นข่าวด้วยเหมือนกันเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ค่ะข้อเสนอไปถึงท่านนายกเนี่ยมี6ข้อด้วยกันนะคุณวิเชษบอกว่าให้มหาดไทยและสถ.ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างเฉียบขาดทั้งอาญาแพ่งและปกครองแล้วขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยเนื่องจากสิ่งที่สรุปมาจนเสร็จสรรพเนี่ย 5,925 คนเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนคือคนสงสัยกันเยอะใช่ไหมถ้าวงเงินในเรื่องนี้3แสนถึง8แสนเบื้องต้นน้อยๆเบื้องต้นเนี่ยน่าจะ45,000 ล้านเนี่ยเขาคงไม่จบอยู่เท่ากับตัวละครที่เราเห็นอยู่ไม่กี่คนในขณะนี้นะทุกคนพยายามเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนพยายามเชื่อทุกคนมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่ามันต้องมีสูงกว่านั้นแล้วดิฉันเชื่อว่าทุกคนมีอยู่ในใจเลยไม่มีนักการเมืองเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงคุณวิเชษทุกคนต้องคิดนะ จะไม่มีข้าราชการระดับสูงกว่าอธิบดีอดีตอธิบดีสอทอเลยเหรอเออทุกคนจะคิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้สตอรี่ที่เกี่ยวข้องมันได้แค่นี้มันยังไปไม่ถึงปรากฏว่ากรรมธิการปปช.เนี่ยบอกต้องสอบต่อนะเพราะมันยังไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนนะคะบอกว่าให้สอทอจัดประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทใหม่เอาข้อมูลที่ถูกต้องเข้าสู่การประชุมเพื่อรับรองและแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านให้ถูกต้องและยังขอให้สทในฐานะคู่สัญญาต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายเอากับมสวด้วยเพราะงานนี้มสวก็มีคนของตัวเองใช่ไหมคะสำนักจัดสอบเนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะและสองค่ะบอกให้สทปรับปรุงระบบบริหารบุคคลท้องถิ่นแล้วดูว่าในอนาคตเนี่ยควรจะมอบให้คือตัวกรมเองนะคะควรจะให้คณะกรรมการกลางเนี่ยหรือกสทเป็นผู้จัดสอบอีกต่อไปไหมหรือจะยุบไปซะเพราะว่าปี68ก็ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเจอทุจริต32ขั้นตอนเนี่ยทำให้เสียความน่าเชื่อถือบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เนี่ยสมควรยุบทิ้งค่ะทีนี้ใครจะทำยังไงนะคะข้อเสนอที่3คือให้กพสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพเป็นหน่วยงานหลักทำฐานข้อมูลนะคะอันนี้เป็นดาบถัดไปนอกจากคุณจะรับราชการต่อไม่ได้คุณจะมีคดีอาญาด้วยถ้ามันพันไปถึงเนี่ยคุณจะไปไหนต่อได้ปรากฏทางกรรมธิการปปช.บอกว่าให้กพเนี่ยเอาฐานข้อมูลของคนที่ทำทุจริตนี้เนี่ยไปอยู่ในฐานทะเบียนกลางในอนาคตถ้าคนเหล่านี้ไปสอบในหน่วยงานไหนหรือรัฐวิสาหกิจใดให้ปรากฏชื่อเลยให้ถูกตัดสิทธิ์ไม่สามารถรับราชการได้อีกตลอดชีวิตดิฉันไม่แน่ใจแล้วถ้าเขาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหนีมันจะได้หรือเปล่านะคะขอเอ๊ะไว้นิดนึงแต่ให้ทำแบบนี้ให้มันไปอยู่ในฐานกลางเลยไปรับราชการอะไรอีกไปสอบอะไรอีกเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ข้อเสนอถัดไปข้อที่4ให้ปปท.สตง.คือตรวจเงินแผ่นดินปปง.อันนี้คือฟอกเงินนะคะบูรณาการขยายผลค่ะเนื่องจากพบว่าเครือข่ายการกระทำผิดมีหลายเครือข่ายอันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ให้ปปช.จับทำอยู่ตอนนี้หน่วยงานเดียวนะคุณวิเชษคือให้ปปท.สตง.และปปง.ขยายผลกันด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณอาจพลแถลงไว้เนี่ยบอกในการสอบการแข่งขันเนี่ยมันมีการรวบรวมรายชื่อผู้สมัครเป็นพวงๆเขาเรียกเป็นพวงนะ1พวงอาจจะมีตั้งแต่100ถึง200คนจำนวนไม่เท่ากันเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายการทุจริตมีการมอบหมายให้สมัครแทนกันด้วยประมาณ100พวงมีการจ่ายเงินค่าสมัครแทนกันด้วยนะคะทั้งที่วิธีการปกตินะคะผู้สมัครต้องไปสมัครเองจ่ายเงินค่าสอบเองนะคะปรากฏว่าถ้ามันไปสอบรวมๆกันแล้วมันเป็นยังไงเนาะคือโอ้อันนี้น่าจะเป็นเชิงเทคนิคแล้วเดี๋ยวไว้จะหาโอกาสนัดสัมภาษณ์คุณอาจพลให้มาเล่าเรื่องนี้พอดีอันนี้ดิฉันยอมรับเลยดิฉันไม่ได้เกาะติดชนิดที่จะเข้าใจเรื่องทำไมมันมีวิธีการไปสมัครเป็นพวงๆนะเขาบอกว่าเอางี้ตามเขาก่อนนะเขาบอกจากชุดที่สอบข้อเท็จจริงเนี่ยของกรรมธิการเนี่ยพบว่ามีการรวบรวมไปสมัครร่วมกันเป็นร้อยพวง พอสมัครเสร็จเต้าเงินไปจ่ายนะคะรวบรวมกันไปจ่ายอีกแล้วปปง.ก็ไปพบเส้นเงินระดับตั้งแต่100,000 บาทถึง1 ล้านบาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการไปสอบแล้วก็มีการจ่ายเงินกันตั้งแต่40ถึง60พวงเป็นกระบวนการที่ใหญ่อันนี้ขอหมายเหตุไว้ในใจเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้อาจจะทิศหน้านะคะเดี๋ยวจะลองติดต่อเข้าไปที่กรรมธิการก่อนว่าให้คำว่าเป็นพวงๆเนี่ยไปสอบกันเป็นพวงๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะดิฉันขออภัยดิฉันอาจจะอธิบายตรงนี้ไม่ได้เลยแต่เอานี้เอาที่ท่านพูดก่อนละกันนะคะทีนี้มาข้อที่5กรมบัญชีกลางให้จัดทำขอบเขตงาน TOR เป็นมาตรฐานกลางค่ะคือไม่ให้ต่างคนต่างคิดแล้วคือปกติเนี่ย TOR มันก็จะเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละหน่วยใช่ไหมคุณวิเชษฐ์แต่คนที่นกรู้เขาก็จะรู้ว่าถ้าจะทำอะไรที่จะให้มันซิกแซกได้ต้องไปซ่อนไว้ใน TOR ใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ตั้งแต่แบบเบสิกแบบล็อกสเปคนะหรือเขียนไว้ให้มีแต่คนเข้าแข่งขันได้มีแต่พวกเรานะคะ
17: เพื่อประโยชน์
16: ใช่หรือบางทีก็เขียนเชิงเทคนิคอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวแปรอยู่ที่ส่งเป็นแฟลชไดรฟ์ แฟลตไดรฟ์เลยเป็นตัวเปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนสถานการณ์การทุจริตได้ขนาดนี้ TOR ที่ไปบอกให้ส่งเป็นแฟลตไดรฟ์นะคะทีนี้ทางกรรมธิการปปช.บอกว่าคราวนี้ให้มี TOR แบบมาตรฐานกลางสำหรับการจัดสอบแข่งขันไหมกรมบัญชีกลางนั่นแหละเป็นคนทำมาตรฐานกลาง TOR ให้เวลาหน่วยงานรัฐทุกแห่งจะไปหาคนเข้ามาทำงานด้วยการจัดสอบเนี่ยจะได้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะคะจะได้เป็นมาตรฐานป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตค่ะแล้วก็ข้อ6ข้อสุดท้ายละให้สำนักงานกพ.ปปท.สตม.มหาดไทยแล้วก็กฤษฎีการ่วมจัดทำ ขออภัยนะคะร่างกฎหมายกำหนดคุณสมบัติต้องห้ามฐานความผิดและโทษของทุจริตสอบแข่งขันในการเข้ารับราชการเพื่อให้มันชัดเจนและเหมาะสมกับสถานการณ์เพราะว่าทุกวันนี้มีช่องโหว่ของกฎหมายเยอะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการพูดไปถึงเรื่องของตัวเป็นบุคคลและองค์กรและคุณวิเชษฐ์บอกว่ามีการพบข้อมูลการร้องเรียนทุจริตสอบท้องถิ่นในปี64ที่มหาวิทยาลัยบูรพาอันนี้68แล้วว่ากันที่มสวใช่ไหมแต่64มีที่มบูบอกว่าปี64
17: ที่ปปชพูดไปสักครู่นี่แหละครับที่ผมไล่ไปแล้วก็บอกเขาจะย้อนกลับไปปี64
16: ย้อนกลับไปใช่ค่ะกรรมาธิการปปชบอกเช่นกันบอกว่าปี64มบูเนี่ยเป็นผู้จัดสอบและผู้ที่ผ่านสอบครั้งนั้นนี่แหละคนที่มันมาโดยเป็นผลพวงของต้นไม้พิษและกลายเป็นผลไม้พิษก็ยังสามารถที่จะไปแพร่พันธุ์ต่อได้ไอ้คนที่ผ่านมาโดยการทุจริตนั่นแหละมันเป็นคนชักชวนคนอื่นเข้าสู่กระบวนการสอบที่ทุจริตอีกในปี68นะคะแล้วก็ยังรวมถึงคนที่เกี่ยวข้องนะคะอดีตนายกเทศมนตรีตำบลควนกาหลงจังหวัดสตูลที่เป็นกสทถูกจับได้ในคดีเรียกรับผลประโยชน์นี้ด้วยซึ่งยังไปสอดคล้องกับกรณีเทศบาลแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่นายกควนกาหลงนะคะท้ายที่สุดก็ถูกจับได้ไปจับได้ถึงนครราชสีมาเนี่ยจึงทำให้ได้ข้อสังเกตว่า TOR ที่เกิดขึ้นภายหลังนั้นไม่ได้เอารูปแบบกระบวนการทุจริตที่เคยเห็นเมื่อปี64เนี่ยมาประกอบกับการที่จะจัดทำการสอบเมื่อปี68นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะยังได้มีพบจากข้อมูลจากตัวแทนของปปท.ใช่ไหมที่เขามาเล่าให้กรรมาธิการฟังเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนเส้นทางการเงินกับปปง.แล้วก็ตำรวจนะคะมีความคืบหน้าจากการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกว่า500คนตอนนี้นะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังพบเส้นเงินแล้วเนี่ยไอ้พวกที่แบบโกงมาเนี่ยพบเส้นเงินแล้วรวมกว่า 9,000 ล้านบาทนะ 9,000 ล้านบาทเพราะจากการสอบของปปง.ที่ร่วมด้วยเนี่ยพบว่าการทุจริตเนี่ยเป็นการรวบรวมผู้สมัครเป็นสายเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและเก็บเงินเพิ่มเมื่อมีการประกาศบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นอ๋อดิฉันเข้าใจละไอ้พวงพวงเนี่ยน่าจะหมายถึงสายที่แบบไปกว้านมาสนใจมาแบบจ่ายตังค์แล้วจะสอบได้แล้วก็คงจะไปเรียกเก็บเงินจากพวงพวกนี้คุณวิเชษฐ์เพราะเขาบอกว่าเขาแบ่งกันเป็นสายๆเลยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าด้วยเรียกเก็บเงินเหมือนแบบเหมือนเป็นหัวเชื้อก่อนเนาะแล้วพอบรรจุได้อ่ะก็จะจ่ายเงินอีกรอบนึงค่ะนะเมื่อมีการประกาศบรรจุแล้วจ่ายอีกรอบนึงซึ่งเอาเป็นว่าในส่วนของปปช.เองคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะแล้วก็จะเสร็จได้ในเดือนกันยายนนี้แล้วก็เมื่อกี้อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกจะพิจารณาคดีย้อนหลังไปถึงการสอบเลื่อนระดับด้วยไอ้68เนี่ยสอบเข้าปี64มีสอบเลื่อนด้วยแล้วพอเลื่อนก็ได้เงินเดือนเพิ่มเลยไหมคุณวิเชษฐ์ที่เขาจะมีฐานเงินเดือนอ่ะเออว่าเฮ้ยรับราชการส่วนท้องถิ่นนี่เงินเดือนก็โอ้ไม่ธรรมดานะเงินเดือนไม่กระจอกงอกง่อยนะเมื่อเทียบกับข้าราชการแล้วบางตำแหน่งเนี่ยที่เขามาบอกกันนะว่าสูงกว่าข้าราชการด้วยซ้ำไปถ้ารับราชการท้องถิ่นนะคะทีนี้ก็เลยจะสอบย้อนหลังไปถึงไอ้ปีสอบ64ที่มีการสอบเลื่อนระดับด้วยนะคะก็เป็นว่าไปโยงนักการเมืองไหมแหมหลายคนอยากรู้เลยเพราะตอนนี้เจอแล้วใช่ไหมปปท.เจอแล้วขยายผลจากเส้นเงินแล้วเจอแล้ว 9,000 ล้านบาทนายอาจพลบอกว่าถามเหมือนกันในที่ประชุมว่าเรื่องมันไปถึงระดับไหนผู้แทนปปช.ชี้แจงว่ายังอยู่ที่ระดับ10ค่ะระดับ10มันก็เป็นที่ดีบอกยังอยู่ที่ระดับ10บอกว่า ถึง11มั้ย11คืออะไรปันหลักมีสูงกว่านั้นไหมแม
17: ่
16: อยากลุ้นต่อจังเลยคำตอบที่ได้จากผู้มาชี้แจงคือยังไม่มีถามต่อบอกว่าอันนี้มี TikTok TikTok คุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังมีข้าราชนอกจากข้าราชการประจำที่ตอนนี
17: ้
16: อยู่แค่10ยังไม่มี11หรือสูงกว่าแล้วมีนักการเมืองเกี่ยวข้องด้วยไหมปรากฏว่าทางผู้ชี้แจงบอกว่ามีนักการเมืองเกี่ยวข้องเอาสิเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะนักการเมืองระดับไหนก็ต้องเกาะติดเรื่องนี้กันต่อนะคะทีนี้มันมีชื่อนักการเมืองบิ๊กๆเลยตอนนี้ตามข่าวใช่ไหมที่บางสำนักข่าวก็ขุดกันอย่างคึกคักเลยนะอย่าง Next New ของพี่เก๊ประสงค์เนี่ยนะคะบอกว่ามีตั้งแต่ชื่อท่านนายกไปเอี่ยวด้วยแฮะมีชื่อคุณทรงศักดิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปัจจุบันเป็นรองนายกเฉยๆและปรากฏว่ามีชื่อที่ปรึกษาของนายกคือคุณทองเจือชาติกิจเจริญด้วยนะคะปรากฏว่า
17: เก่า
16: คุณทองเจือเข้าไปด้วยเนี่ยนะคะซึ่งปกติเป็นมือทำงานเบื้องหลังใช่ไหมคุณอาจพลบอกว่าประเด็นนี้กรรมธิการไม่ได้สอบถามพวกเราต้องเข้าใจนะเรากลับไปดูว่าพรรคที่คุณอาจพลสังกัดนั่นคือพรรคอะไรคุณวิเชษฐ
17: ์พรรคภูมิใจไทยก็ต้องช่วยนายกฝ่ายดิ
16: จะช่วยนายกฝ่ายถามช่วยกรุณาเข้าใจหัวอกประธานกรรมธิการด้วยเขาเป็นส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยให้เขาไล่บี้เอาตั้งแต่ระดับหัวหน้าพรรคมาเลยเหรอเขาก็เลยบอกว่ากรรมาธิการไม่ได้สอบถามค่ะเอาเป็นว่าเรื่องนี้แหมเขาก็พยายามทำเท่าที่ขอบเขตของความเป็นกรรมาธิการแล้วก็มันก็มีความเป็นการเมืองในพรรคด้วยนะเอาว่าเขาทำมาแบบนี้แหละเขาก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาก็พยายามทำอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับมอบูเนี่ยโดนเรียกเหมือนกันนะคะปรากฏว่ามอบูก็ยังไม่ได้ชี้แจงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเผือกร้อนมันจะไปที่มหาวิทยาลัยบูรพาต่อนะคะว่าทำไมพอเห็นว่ามันมีเข้าลางตั้งแต่บัดนู้นจนส่งผลมาถึงบัดนี้ด้วยทำไมมันเรื่องราวถึงปล่อยผ่านล่วงเลยมานะคะคุณเชษฐ
17: ์
16: อ่ะงั้นก็ต้องดูสงสัยต้องไปฝากกรรมาธิการชุดอื่นที่ประธานไม่ได้เป็นคนภูมิใจไทยถ้าคุณจะเอาชื่อระดับนั้นคุณต้องส่งผ่านให้กรรมาธิการชุดอื่นแล้วค่ะ
17: เดี๋ยวช่วงหน้าต่อขอต่อเรื่องนี้สักหน่อย
16: ได้เลยได้เลย
17: มันมีเรื่องหนังสือลับของนายกรัฐมนตรีเนี่ยตอนเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยที่เสือออกมาเล่นแล้วตอนนี้แล้วมันโยงกับเรื่อง3คนที่เมื่อสักครู่นี่แหละที่นักข่าวถามนี่แหละเดี๋ยวเบรกนะมาคุยต่อเรื่องนี้ซะหน่อย
16: วิเชษฐ์เชื่อไหมนอกจากทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วปรากฏว่าตื่นเต้นไปอีกชุดหนึ่งกรรมธิการพัฒนาการเมืองบอกมีความไม่โปร่งใสในการสอบในอำเภอปี66เข้าไปอีกค่ะโอ้ยเบรกหน้าต้องว่ากันด้วยเรื่องโกงๆอันนี้ละต่อนะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
18: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
19: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
20: สร้างบ้านสร้างดี
21: ต้องแลนดี้โฮม
22: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
23: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
24: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
25: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
26: สร้างบ้าน
0: ครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
26: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
16: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์บรรเลงต่อเลยค่ะ
17: ภาคต่อเลยคือผมสนใจประเด็นที่คุณอัศพลสันใจพบสสศิริเกียรติภูมิใจไทยที่เป็นประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบของสภาเนี่ยออกมาพูดประเด็นเนี้ยประเด็นเรื่องมอบุรพากับประเด็นที่นักข่าวพยายามถามนะว่าเอ๊ะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทางการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ในยกอย่างยิ่งเนี่ยคุณอรวรรณในช่วงการที่ไปยกเลิกนะครับการที่มอบุรพาเขาได้เป็นผู้ชนะการประมูลในการสอบครั้งที่ล่าสุดนี่แหละนะก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเรียนวันปีหมาไทยคุณสมศักดิ์ทองศรีรองนายกและคุณทองเจือชาติกิจเจริญเนี่ยนี่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่าอะไรก่อนหน้านั้นคุณอรวรรณถ้าจำได้คุณรังสิมันโรมเนี่ยซึ่งเป็นประธานกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิวิชนของสภาผู้แทนราษฎรบอกว่างบุรพาเนี่ยเขามาร้องเรียนว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและอีกหลายหน่วยงานมาร้องเรียนแล้วคุณรังสิมันโรมก็พูดชัดเจนว่ามีบุคคล3คนอย่างที่นักข่าวไปถามนี่แหละถามคุณอัศพลนี่แหละเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะเอายังไงเป็นการที่คุณอัศพลออกมาแถลงเมื่อวานนี้มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าก็เหตุที่เขายกเลิกมอบุรพาไปเพราะมอบุรพาเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตท้องถิ่นในปี64ไงเหมือนกับว่าเป็นการมาชี้แจงแก้ไกลๆนะแต่เราก็ตามทุกวันผมคิดว่าขณะนี้ข้อมูลลับบางอย่างมันอยู่ในมือของกรรมธิการยุทธของคุณรังสิมันโรมและบางส่วนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องของหนังสือลับที่มท0100/165ลงวันที่2พฤษภาคม2567ที่มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องนี้แหละรวมการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยพ.ศ.2567นะซึ่งนำมาสู่การที่ประกาศยกเลิกในรายชื่อผู้ชนะการประมูลก็คือมหาวิทยาลัยบูรพานะครับนะในการจ้างมาร่วมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นและเป็นที่มาของการที่มศว.เนี่ยได้เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ไงก็เพราะว่าเขาบอกว่าหนังสือนี้เนี่ยมันนำไปสู่การจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่14พฤษภาคม2567เวลา 13:30 นะการประชุมครั้งที่4/2567เนี่ยนะเนื้อหาในข้อ 2.6 นั้นชัดเจนนะครับว่าได้มีการนำหนังสือรับฉบับเนี้ย ที่ลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็คือท่านนายกอนุทินเนี่ยมาประกอบในการพิจารณาด้วยเสร็จแล้วก็เลยเป็นที่มาของการประกาศเนี่ยยกเลิกการที่มสวเนี่ยขอให้การที่มรพาเนี่ยชนะการประกวดราคาในการสอบครั้งนี้ด้วยเรื่องนี้ต้องติดตามดูต่อไปนะครับเพราะว่ามีการพาดไปถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องการเมือง3คนอย่างที่ว่านะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีมหาดไทยนะทั้งคุณทองเจียรและคุณสมศักดิ์ทองศรีนะว่าจะพาดไปถึงหรือไม่นะแต่ถ้าไปดูที่ปปชเขายังไม่พูดถึงนะแต่ถ้าไปดูคุณอนุสกุลบอกว่ายังไม่ถึงนักการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องท้าทายนะคุณรวันว่ากรรมธิการชุดของคุณรังสิมันต์โรมทำเรื่องนี้กับกรรมธิการชุดปปชนะที่พัก
16: ภูมิใจไทย
17: เป็นทั้งปีท้องสองพักเนี่ยเขาอยู่คนละขั้วอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนี่นะก็จะเอายังไงเหมือนก็กำลังจะสู้กันอยู่นะคุณรวัน
16: ไม่เป็นไรเอาให้มันเป็นจิ๊กซอว์ก็ได้ค่ะคุณเช่คือต่างคนต่างทำแล้วมันคนละพักกันด้วยมันอาจจะมีส่วนเว้าๆกันแต่ถ้าเว้าแล้วมันต่อกันติดมันก็จะเห็นแผ่นที่เป็นภาพใหญ่นะมาดูกันว่าอีกเรื่องนึงซึ่งกำลังโดนขุดแล้วแต่คราวนี้เป็นกรรมธิการพัฒนาการเมืองนะครับเพราะว่ามีคนที่มาชี้เป้าว่าเขาพยายามสอ
17: บ
16: เข้าโรงเรียนในอำเภอเนี่ยนะคุณเช่เข้าเป็นในอำเภอเนี่ยนะถึง7ครั้งแต่ไม่เคยได้เลยทั้งที่มั่นใจแล้วก็มีละอาการเหมือนกับร่องรอยที่เจอในการทุจริตสอบเข้ากรมส่งเสริมเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้มาจากทางกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนคุณภคมลหนุนอนันต์ซึ่งเป็นประธานลิซ่านี่เองแล้วลิซ่าภคมลเนี่ยบอกว่ามีผู้ร้องมาว่าสอบนายอำเภอครั้งล่าสุดเมื่อปี2566เนี่ยมีความไม่โปร่งใสแล้วคนนี้มีประสบการณ์โชคโชนในการสอบนายอำเภอมาถึง7ครั้งรู้สึกถึงพิรุธในการสอบทุกครั้งเลยแต่ปี66เนี่ยเป็นการไปสอบครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วแต่อยากให้ตรวจสอบเพราะมั่นใจว่ากระดาษคำตอบที่เขาทำไปกับกระดาษคำตอบที่ตรวจเนี่ยมันอาจจะเป็นคนละแผ่นกันนะคะก็คือลักษณะข้อสงสัยเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องของกรมสถ.นี่แหละนะคะทีนี้นะคะลักษณะเรื่องราวเป็นยังไงนะคะมาดูที่ตัวผู้ร้องก่อนเขาก็มาชี้แจงในกรรมธิการเลยนะคุณวิเชษผู้ร้องท่านนี้เนี่ยนะคะก็คือคุณสราวุฒิยามะแอท่านเป็นปลัดอำเภอเจาะไอร้องอยู่ที่นราธิวาสมาไกลด้วยนะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ขอให้ทุกคนเชื่อว่ามีการทุจริตแต่ขอให้ตรวจสอบกระบวนการสอบในอำเภอปี66นะเพราะท่านเป็นปลัดอำเภอจนจะเกษียณเนี่ยจะขึ้นในอำเภอทั้งทีเนี่ยมันไม่ได้เลยสอบมา7ครั้งจนจะเกษียณแล้วเนี่ยล่าสุดคือ66ซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่แกทนไม่ไหวละบอกว่าให้ดูหน่อยเอาเป็นว่าตอนในรอบ66เนี่ยมีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้หรือเปล่าเพื่อให้ความยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะความโปร่งใสนะคะที่เรื่องนี้เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะไม่งั้นมันจะกระทบต่อศรัทธาของประชาชนต่อรัฐทั้งระบบเลยทีเดียวนะคะปี66เนี่ยตัวเองบอกว่าตนเตรียมตัวมาดีมั่นใจว่าทำข้อสอบได้เพราะว่าอย่างที่บอกเขาสอบมาเนี่ยรอบที่ปี66เป็นรอบที่7แล้วคุณวิเชษบอกเตรียมตัวมาดีมั่นใจว่าทำข้อสอบได้62ข้อแล้วก็มาลิสต์นะคะในแนวข้อสอบเนี่ยเพราะว่าตัวเองก็มีหนังสือแนวข้อสอบเนี่ยที่อ่านเตรียมตัวมาก็ไปดูแล้วมันก็คงสอบนะเหมือนกับเวลาเราติวนะเราก็จะอ่านหนังสือต่างๆในการเก่งข้อสอบก็ตรงนี่นาแต่พอประกาศผลเนี่ยบอกว่าไม่มีชื่อก็เลยทำเรื่องขอทราบผลคะแนนค่ะก็อยากเห็นคะแนนนะว่ามันเป็นไง4เดือนก็ไม่ได้ทำหนังสืออีกรอบนึงต่อคณะกรรมการการคัดเลือกปรากฏว่าหลังจากนั้นกรมการปกครองมีหนังสือแจ้งกระดาษคำตอบมา4รายการจากทั้งหมด12รายการที่น่าสนใจคือตัวของท่านปลัดสราวุธเนี่ยนะปลัดอำเภอจอยเราเนี่ยบอกเห็นตัวเลขว่ามันมีการตัดแปะเลขไม่เหมือนกับแบบกับเลขบัตรประชาชนซึ่งไม่มีลายน้ำอีกการฝนกระดาษคำตอบก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ของตัวเองคือมีพิรุธหลายอย่างแล้วเพราะน้ำหนักการฝนมันเป็นน้ำหนักเฉพาะตัวและมีการขีดค่าพศออกอีกตัวเองอ่ะสอบปี66แต่กระดาษที่กรมการปกครองส่งมาให้อ่ะอยากดูใช่ไหมอ่ะส่งมาให้เนี่ยให้มาไม่ครบแล้วยังมีพิรุธอีกเนี่ยกระดาษนั้นเป็นปี2565ปกติเอกสารราชการเวลาขีดค่าอะไรก็ตามไม่ใช่ต้องลงชื่อกำกับไว้ถูกไหมไอ้นี่คุณไปขีดค่าเขาแต่คุณไม่มีใบลงไม่มีการมีลายเซ็นกำกับ นะคะใบเฉลยก็ไม่มีชื่อผู้เฉลยตนเองจึงมั่นใจว่าอีกกระดาษนี้ไม่ใช่ของตัวเองแน่นอนนะคะแล้วยังมีพิรุธในแง่ของตัวข้อสอบอีกตอนเขาสอบคำตอนที่เขาสอบเรื่องสมรรถนะเนี่ยในกระดาษคำตอบปีที่เขาสอบปี66อ่ะมันมี3ตัวเลือกแต่ที่ตอบมาทำไมมีกระดาษเฉลยถึง5ตัวเลือกนี่เป็นเบื้องต้นก่อนนะคะดิฉันว่าเรื่องนี้น่าสนใจมันจะทุจริตไปถึงนายอำเภอเลยเหรอมันหนักกว่าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นอีกนะนายอำเภอเนี่ยคุณวิเชษปล่อยไปนี่เขาไปเป็นผู้ว่าเขาไปเป็นอาชีพดีเขาไปเป็นปลัดได้เลยนะถ้าเขาไต่ไปได้เรื่อยๆดิฉันว่าเรื่องนี้ไม่น่าปล่อยผ่านเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่ากันต่ออีกค่ะไปพักกันค่ะ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดยแพ้ในปาก

งสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเซลล์บรอดแคสต์เตือนฝนตกหนักใน2จังหวัดเมื่อคืนนี้เมื่อเวลาประมาณ 21:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ่อเกลืออำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บของมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางต่อมาเวลา 22:30 น.เซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักที่จังหวัดสุโขทัยในพื้นที่อำเภอคีรีมาศอำเภอศรีสำโรงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลนาเชิงคีรีตำบลศรีคีรีมาศตำบลบ้านน้ำพุตำบลบ้านป้อมตำบลตะโนดอำเภอคีรีมาศและอำเภอศรีสำโรงและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางโดยหลังมีการแจ้งเตือนในช่วงบ่ายถึงประชาชนในพื้นที่ตำบลป่างิ้วให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมอพยพไปยังที่ปลอดภัยจากนั้นประชาชนในพื้นที่ก็อัปเดตสถานการณ์น้ำที่ไหลแรงเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านหลายเส้นทางและบางจุดน้ำไหลเชี่ยวมากปภ.ย้ำ5แนวทางก่อนเกิดเหตุสั่งเร่งย้ายกลุ่มเปราะบางทรัพย์สินจับตาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนางสาวชัชดาพรบุญเพียรนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเบื้องต้นนางสาวรัชดาพรได้เน้นย้ำถึงข้อสั่งการ5แนวทางปฏิบัติของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงต้องคาดการเป็นเคสที่ร้ายแรงที่สุดก่อนคือ 1. ถ้ามีสถานการณ์หรือใกล้เกิดสถานการณ์ต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์หรือทรัพย์สินที่มีความเสียหายสูงออกจากพื้นที่ก่อน 2. การเข้าดูแลกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางต้องเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่ก่อนเป็นลำดับแรกหลังมีการคาดการณ์จะเกิดเหตุขึ้น 3. ต้องประสานชลประทานอย่างใกล้ชิดหรือเมื่อมีความคิดว่าเกิดเหตุการณ์แล้วจะเกิดน้ำป่าน้ำท่วมอย่างไรหรือน้ำจะลงมาจากที่ไหนต้องรีบแจ้งมาที่ศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อมีข้อความแจ้งเตือนไปยังประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ 4. จะต้องประสานสาธารณสุขให้ชี้เป้ากลุ่มเปราะบางอยู่ครัวเรือนใดเพื่อเร่งช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและ 5. เน้นย้ำถึงเรื่องการประสานเครือข่ายมูลนิธิในพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจะต้องคิดเสมอว่าทำงานกันเป็นทีมและบูรณาการกันทุกหน่วยงานโดยจะต้องตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้เพื่อมอบหมายงานลงไปให้เจ้าหน้าที่สำหรับการแจ้งเตือนภัยและการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบได้ดำเนินการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่42จังหวัดตั้งแต่

0: แต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้อง Landy Home
1: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีว13ผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีว13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีวก่อนการลงทุน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์มาติดตามกันต่อนะคะกับช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณ กลิ่มวิรัติกุลค่ะเรามาดูกันเรื่องของนะคะการร้องว่ามีความสงสัยว่าจะมีการทุจริตในการสอบในอำเภอปี66หรือเปล่าคุณวิเชษฐ์อันนี้จะใหญ่กว่าข้าราชการท้องถิ่นอีกนะเพราะว่าข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะอำนาจหน้าที่ในบทบาทของเขาก็จะจำกัดอยู่ในท้องถิ่นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นนายอำเภอเนี่ยนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่มีความโดดเด่นนะไม่ว่าจะโดดเด่นด้วยตัวเองหรือจะวิ่งเต้นเส้นสายดีเนี่ยในอนาคตในอำเภอคนนั้นเขาอาจก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในกระทรวงคือปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เลยถูกไหมหรือไม่งั้นก็ต้องไปเป็นอาชีพบดีนะสำคัญสำคัญในกระทรวงกันได้ต่อเพราะนั้นเนี่ยเอ๊ะเรามาดูกันว่ามันมีความเอ๊ะแล้วนะถ้าดูจากที่ท่านปลัดสราวุธยามะแอท่านปลัดจะปลัดอำเภอเจาะไอร้องนราธิวาสเนี่ยที่ท่านสุดจะทนแล้วท่านจะเกษียณแล้วท่านรู้สึกว่าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยพอขอดูกระดาษคำตอบปรากฏว่าส่งมาให้ก็ดูจะไม่ใช่เป็นของตัวเองแล้วที่มันโป๊ะก็คือว่าจำได้ว่าในคำสอบอย่าลืมนะสอบแล้วสอบอีกสอบ7หนเนี่ยคุณเชษเขาคงต้องรู้แล้วล่ะเวลาถามเรื่องสมรรถนะเนี่ยนะเคยถามว่าอะไรเขาบอกว่าตอนที่เขาสอบอ่ะมันมีแค่3ช้อยอ่ะให้เลือกแต่ทำไมกระดาษคำตอบที่ส่งมาทำไมกลายเป็นแบบ5ตัวเลือกล่ะ5ช้อยไปได้ยังไงเออเห็นไหมมันมีพิรุธหลายอย่างก็เอาอีกทำหนังสือไปอีกไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในของธรรมศาสตร์เข้าใจว่าในการสอบในอำเภอปี66เนี่ยกำลังค้นข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ช่วงโฆษณาด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าจากรู้ซิว่ามีการเอ่ยถึงธรรมศาสตร์แสดงว่าการสอบ ปี66นายอำเภอเนี่ยธรรมศาสตร์มาเกี่ยวข้องละนะคะทีนี้ไปเขาก็บอกว่าเขาก็ทำหนังสือไปถึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในของธรรมศาสตร์บอกว่ากระดาษคำตอบที่ว่าเนี่ยที่ส่งมาให้เขาดูเนี่ยมันผลิตที่ไหนเหรอบอกได้รับคำตอบไม่ตรงเจ้าตัวบอกว่าเหมือนกับการตัดตอนคุณวิเชษเขาพยายามต่อค่ะเขาสองหน่วยแล้วนะใช่ไหมร้องไปที่กรมก่อนกรมร้องไปที่กรรมการก่อนใช่ไหมถ้าดูเส้นทางการร้องของเขานะหนึ่งเขาก็ร้องเรียนนะคะไปถึงคณะกรรมการคัดเลือกได้รับคำตอบมาแต่มีเรื่องเอะใจเข้าไปอีกเลยร้องต่ออีกนะได้รับคำตอบไม่ชัดจากธรรมศาสตร์อีกก็ร้องต่ออีกก็เลยร้องไปที่ DSI แต่พอ DSI ดูบอกเออมันไปเกี่ยวกับปปช.มากกว่าเรื่องก็ส่งไปที่ปปช.นะคะตัวเองเนี่ยก็ชักไม่มั่นใจแล้วว่าถ้าไปถึงปปช.เนี่ยมันจะไปต่อได้หรือเปล่านะคะก็เป็นว่าไม่แน่ใจปปช.ก็เลยส่งไปปปท.สงขลาเห็นไหมมีความมุมานะมากส่งไปปปท.สงขลาให้ตรวจสอบซิสุดท้ายเรื่องเด้งกลับไปปปช.อยู่ดีตอบกลับมาว่าไงปปช.ไม่รับเรื่องไว้พิจารณาค่ะโอ้โหนะยังไงต่อสู้ต่อไหมสู้ต่อทำหนังสือถึงประธานปปช.บอกว่าขอคำร้องคืนจะเอาไปดำเนินการตามกฎหมายละจะไปร้องตามกฎหมายปวิอาญาแล้วปปช.เขาเลยตอบพอโดนแบบนี้เจอไม้นี้เข้าปปช.ตอบเขากลับมาตอบท่านสราวุธนะท่านปลัดสราวุธมาว่ายังไงปลัดอำเภอสราวุธเนี่ยบอกว่ามีการร้องเรียนจริงแต่จากการไต่สวนและพยานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นไม่มีพยานหลักฐานว่ามีการทุจริตพยานหลักฐานไม่พอนะและทีนี้พอเจ้าตัวอุทธรณ์มาเนี่ยก็จะพิจารณาคำร้องปรากฏว่าคุณสราวุธถอดใจแล้วค่ะบอกว่าตัวเองไม่เคยยื่นอุทธรณ์ละจะขอคำร้องคืนแต่เราเห็นแล้วนะเขาพยายามพยายามอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายไปลงที่ปปช.ปปช.บอกไม่พอไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกว่ามีการทุจริตธรรมศาสตร์มาถึงธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์มาแจ้งในกรรมธิการบอกว่าได้รับการว่าจ้างมาจากกรมการปกครองจริงในการจัดสอบในอำเภอเมื่อ7เมษายน66นะคะแล้วก็ได้รับทราบเมื่อเดือนธันวาคมนะคะว่ามีผู้ร้องเรียนธรรมศาสตร์ก็เลยส่งหนังสือกลับไปให้นี่แหละคุณสราวุธผู้ร้องเนี่ยเมื่อ8มกราก็มีสำเนากระดาษคำตอบทุกวิชาและผลสอบแล้วก็ส่งกระดาษคำตอบตัวจริงให้ผู้ร้อง2ฉบับเพราะว่ามันจะครบระยะการเก็บรักษาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามว่าผู้ร้องเรียนเอากระดาษคำตอบตัวจริงมาด้วยไหมนะคะส่วนปีที่เขาทักบอกว่าทำไมปีผิดแล้วขีดค่าแล้วไม่มีเซ็นกำกับเนี่ยธรรมศาสตร์ชี้แจงต่อว่าผิดจริงนะคะการกระดาษคำตอบที่มีการจ้างพิมพ์เนี่ยมีการเก็บใส่ซองไม่ได้มานั่งนับตรวจรับก็มาเห็นกันตอนในห้องสอบพร้อมกันนะคะแล้วก็ประกาศให้ผู้สอบเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองคือเขาไม่ได้มีเวลามาดูมาตรวจโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องบกพร่องนะเรื่องปีนี่สำคัญนะเกิดมันสอบรายปีแหละทำไงปีผิดนี่มันเวลามีเรื่องมามันตามยากเลยนะคะแต่ธรรมศาสตร์ก็รับสภาพความบกพร่องตรงนั้นบอกไม่ได้มาตรวจรับมาเห็นตอนข้อสอบเลยก็เลยให้ผู้สอบเนี่ยแก้ด้วยตัวเองคือเท่ากับให้ผู้สอบขีดค่ากันเองนะคะแต่กระดาษคำตอบมันจะมีเลขยืนยันทุกแผ่นนะคะเพราะว่านอกจากกระดาษคำตอบแล้วยังส่งเฉลยคำตอบเนี่ยให้เทียบด้วยนะคะแล้วก็การบอกว่าธรรมศาสตร์เนี่ยไปลอกข้อสอบจากติวเตอร์บางคนเอามาอย่างนี้ก่อนทำไมไปพลาดถึงว่ามีเรื่องของติวเตอร์ด้วยต้องตัดกลับมาอันนี้ดิฉันกำลังเล่าเรื่องพฤติกรรมที่คุณสราวุธเขาเจอพิรุธก่อนนะคะแล้วก็เรื่องว่าไปร้องไปที่ไหนแล้วก็ไม่ไปถึงไหนเนี่ยทีนี้เรื่องที่จะไปพันกับติวเตอร์เนี่ยยังไงนะคะคือในส่วนของผู้ร้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยแทบจะท่องหนังสือไปสอบเนี่ยคือหนังสือที่มีการเก่งข้อสอบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแทบจะท่องไปเลยเพราะหนังสือที่เขาใช้เป็นหนังสือหลักในการไปสอบในอำเภอเนี่ยเป็นหนังสือที่คุณมนัสสุวรรณรินชื่อนี้ใหม่แล้วค่ะคุณมนัสสุวรรณรินเอ๊ะเราได้ยินชื่อแว่วๆมาจากกรณีของสอบทุจริตสอบท้องถิ่นใช่ไหมคราวนี้เรื่องในอำเภอคุณมนัสสุวรรณรินเนี่ยซึ่งตอนนี้ไปเป็นรองผู้ว่าอยู่โคราชใช่ไหมคุณวิเชษตอนนั้นเป็นหนึ่งในกรรมการยกร่าง TOR การสอบนะคะซึ่งข้อสอบของส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นข้อสอบแบบที่กรมการปกครองเขาเอามาใช้ในการสอบในอำเภออ๋อคือท่านเนี่ยเป็นสายเก่งข้อสอบแล้วคนก็จะเชื่อสิคุณวิเชษ พราะท่านเป็นคนออก TOR เนี่ยเวลาสอบท้องถิ่นเนี่ยและฉะนั้นกรมการปกครองเนี่ยเขาก็เอาไอ้หนังสือแนวแนวข้อสอบของคุณมนัสสุวรรณรินทร์เนี่ยมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ร้องก็คือท่านปลัดอำเภอเนี่ยของเจาะไอร้องท่านก็บอกว่าท่านอ่านหนังสือของคุณมนัสเนี่ยทุกเล่มเลยแม้ว่าจะไม่ได้ไปเข้าคอร์สติวก็ตามเพราะแกอยู่3จังหวัดภาคใต้เนาะไม่สะดวกที่ต้องมาติวเข้าคอร์สนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆก็เลยเลือกอ่านหนังสือเอาเป็นว่าเขาก็มั่นใจว่าอ่านหนังสือคุณมนัสเนี่ยเอาไว้เนี่ยแล้วก็มั่นใจว่าข้อสอบเกือบ 100% ที่ไปออกเนี่ยมันเหมือนกับหนังสือติวของคุณมนัสสุวรรณรินทร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพักขมลเลยเจอประเด็นใหม่บอกคุณมนัสเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทำไมทำธุรกิจส่วนตัวในการออกข้อสอบไปติวและขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองได้ล่ะแล้วทำไมข้อสอบในหนังสือติวคุณมนัสถึงมันเป็นข้อสอบตอนสอบในอำเภอด้วยทีนี้พอธรรมศาสตร์โดนทักอย่างนี้ว่าเอ้าคุณจัดสอบแล้วคุณไปเอาลอกแนวข้อสอบจากหนังสืออย่างนี้มาเหรอปรากฏว่าที่ถูกพาดพิงเรื่องธรรมศาสตร์ไปลอกข้อสอบจากติวเตอร์เนี่ยนะคะก็บอกว่ามันเป็นข้อสอบจิตวิทยานะคะบอกว่าก็มีการน่าจะแถวๆปี64มีการรวบรวมโครงข้อสอบของธรรมศาสตร์ไปเขียนเป็นหนังสือบังเอิญว่าเขาโครงข้อสอบนี้ไปคล้ายกับเนื้อหาในหนังสือแต่เราพิสูจน์แล้วว่าธรรมศาสตร์ไม่ได้ไปลอกติวเตอร์มาออกข้อสอบต่างคนต่างพูดกันไปในมุมของตัวเองนะคะทีนี้ในการชี้แจงเมื่อวานนี้น่าสนใจอีกคนหนึ่งมีอดีตอธิบดีกรมการปกครองเมื่อปี62ค่ะมาชี้แจงในกรรมาธิการชุดคุณลิซ่านี้ด้วยเนี่ยนะคะปรากฏท่านนั้นก็คือคุณวงศักดิ์สวัสดิพาณิชย์ท่านบอกว่าตอนท่านมารับตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นการสอบในอำเภอเสร็จสิ้นไปแล้วก็ไม่ทราบว่ามีการทุจริตหรือเปล่าแต่ถ้าฟังในฐานะประชาชนบอกตรงๆว่าถ้าจะบอกว่าข้อสอบนี้เนี่ยคือกระดาษเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะไม่ยากเลยข้อแนะนำจากคุณวงศักดิ์คือเอากระดาษคำตอบไปเข้าเครื่องสแกนสิว่าเท็จหรือไม่มันก็จะยืนยันได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการถามไทยกันไปมานะคะส่วนรองประธานอีกคนหนึ่งคือคุณอนุสรณ์แก้ววิเชียรเนี่ยบอกว่าเรื่องที่กรมการปกครองเนี่ยถ้าพบความผิดพลาดแล้วมีการทักท้วงไปที่ธรรมศาสตร์ไหมในฐานะผู้รับจ้างแล้วดำเนินการแก้ไขยังไงแล้วกรรมการตรวจรับได้ยังไงนะคะมีการผิดพลาดมันก็จะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือในการจัดสอบด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตจากทางกรรมาธิการของชุดคุณลิซ่าก็คือชุดการพัฒนาการเมืองเนี่ยนะคะก็เป็นว่าบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยหลังจากที่มีข้อมูลต่างๆมาแล้วเนี่ยนะคะบอกว่ามันก็จะเห็นภาพแล้วว่าเอ๊ะมันมีแจ็คซอว์เกี่ยวกับการโกงข้อสอบยังไงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะผู้ร้องเขาเตรียมไว้หมดแล้วและร้องไปในหลายหน่วยงานแล้วนะคะบอกว่าในส่วนของคนที่เขาร้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องสู้เพื่อตัวเองครั้งสุดท้ายนะคะการสอบเนี่ยถ้าทำข้อสอบไม่ได้ไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ถ้าสอบไม่ได้เพราะมันไม่โปร่งใสในการจะสอบเขาซึ่งเป็นข้าราชการเขาจึงรับไม่ได้ทั้งอยากปกป้องตัวเองและปกป้องเพื่อนข้าราชการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมาธิการเมื่อวานนี้รับเรื่องนี้ไว้เป็นครั้งแรกบอกว่าจะดูซิว่าจะไปต่อกับข้อมูลต่างๆอย่างไรได้บ้างนะคะแล้วก็จะเทียบเคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นนี่จึงกลายเป็นประเด็นที่ถูกเปิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วค่ะเรื่องข้อสงสัยว่าการทุจริตสอบในอำเภอเมื่อปี2566นั้นมันมีปัญหาการทุจริตจัดสอบเกิดขึ้นหรือเปล่าช่วงปี66ที่มีการจัดสอบตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือใครพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคุณวิเชษฐ์ดิฉันก็ไปย้อนดูข้อมูลนะปีอันนี้เราพูดถึง66ก่อนนะเราพูดถึงทุจริตในอำเภอซึ่งเป็นประเด็นใหม่เปิดขึ้นมาเนี่ยยุคนั้นเป็นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านอยู่ถึง31สิงหาคม66จากนั้น1กันยาจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลแต่ว่าการจัดสอบเนี่ยตอนนั้นอยู่ในห้วงของพลเอกอนุพงษ์แน่นอนถ้าดูไทม์ไลน์ของการประกาศจัดสอบนะคะแล้วตอนนั้นอธิบดีที่เกี่ยวข้องอธิบดีกรมการปกครองยุคนั้นคือคุณแมนรัตน์รัตนสุคนตอนนี้ไปเป็นปปช.แล้วใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ดิฉันคุ้นอยู่คุณแมนรัตน์รัตนสุคนนะเดี๋ยวอีกทีนึงเหมือนคุ้นว่าท่านเกษียณแล้วท่านไปสอบเป็น ท่านไปถูกท่านไปรับสมัครสรรหาได้ไปเป็นปปช.แล้วนะเดี๋ยวขอคนอีกหน่อยเอาเป็นว่าชื่อบุคคลที่รับผิดชอบในยุคนั้นก็คือสองท่านนี้แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอบก็คือธรรมศาสตร์ค่ะ
8: ก็แหมคือที่เรามาหมดเนี่ยผมอยากให้ย้อนกลับไปในการทุจริตการสอบเข้าอำเภอปี52อ่ะกุรวันเพราะอะไรโอ้โหถ้าเป็นปปช.ยุคนั้นนี่นะกุรวันการพิสูจน์ความผิดเนี่ยเขาบอกว่าสำนักงานปปช.ได้ตรวจสอบและก็ปรากฏมันจนมุมด้วยการตรวจสอบถึงขนาดลายมือเลยก็ตรวจสอบลายมือบนกระดาษเลยปรากฏว่าก
7: ็
8: ไม่ใช่ลายมือของผู้เข้าสอบจริงไหมคุณระวันนี่ปี52นะปปช.ยุคนั้นนี่โหลงลึกมากเลยทีเดียวนะ
7: เจอแล้ว
8: เจอแล้ว
7: คุณวิเชษคุณแมนรับเป็นกรรมการปปช.ในยุคปัจจุบันค่ะรับได้รับการคัดเลือกมาตั้งแต่18ธันวาปี66แล้วตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่ท่านเคยดำรงตำแหน่งที่บอกนะคะก็คืออธิบดีกรมการปกครองด้วยนะคะ
8: โอ้ยยิ่งอย่างนี้ดีใหญ่เลยนะคุณแมนรับไปเป็นปปช.เนี่ยปปช.ยุคปี52ตอนทุจริตสอบนานเปิดเนี่ยเขาลงลึกเขาตรวจสอบละเอียดลายมือก็ดูบนกระดาษเลยก็เทียบลายมือเลยและที่สำคัญนะกรณ์ต้องสรุปว่าไงกี้การโกงการทำก็สอบแล้วนายอำเภอในปี52เนี่ยนะ1มีการเขียนคำตอบใหม่ในห้องอธิบดีให้ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินส่งกระดาษเปล่าหรือเขียนข้อความสัญลักษณ์เอาไว้ในห้องสอบนี่นะก็อันที่2คืออะไรกระบวนการสับเปลี่ยนกระดาษคำตอบนำข้อสอบออกมาให้กลุ่มบุคคลที่มีความรู้เฉลยและเขียนคำตอบที่ถูกต้องสวยงามลงไปใหม่จากนั้นเจ้าที่ระดับสูงที่ร่วมกระบวนการก็จะนำกระดาษคำตอบที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยไปสอดแทรกแทนที่จะแบบจริงก่อนจะส่งตรวจนะและอันที่3ก็คือเรื่องปปช.นี่แหละเพราะฉะนั้นผมว่าโอ้งานนี้นี่โอ้โหนี่ท่านประหลัดท่านนี้ท่านรองปปช.และปปช.เนี่ยบอกว่าโอ้ไม่นะข้อมูลไม่พออย่างนู้นอย่างเงี้ยอยากให้นึกถึงตอนตรวจสอบทุติยภูมิเข้านามเพลย์นะปี52ตอนนั้นก็ทำกันละเอียดลงลึกมากเลยนะคุณแมนรัตก็มาเป็นปปช.ก็ดีแล้วนะผมว่านะลองจะเอาดูสักตั้งหนึ่งก็ดีนะปปช.นะตอบ
7: โอ้โห
8: ทุติยภูมิเพื่อปี66อ่ะ
7: นี่คุณแมนรัตงานเข้าเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องบรรจุทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพันยาคือคุณวรสุดารัตนสุคนเนี่ยเป็นหนึ่งในรายชื่อผู้ถูกกล่าวหานะคะจนเจ้าตัวเนี่ยต้องถอนตัวจากการพิจารณาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคุณแมนรัตที่เป็นกรรมการปปช.เนี่ยตั้งแต่ปีแหละที่รับเลือกเข้าไปเนี่ยปีเมื่อธันวาปี66เนี่ยแกถอนไปแล้วเรื่องนึงนะแต่นี่เป็นเรื่องที่กำลังถูกเปิดใหม่เป็นหนึ่งคนที่ออกมาเปิดแล้วท่านปลัดสราวุธดิฉันเชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนที่พอเห็นคุณสราวุธออกมาเปิดแล้วอาจจะเดินหน้าทยอยเปิดตัวอีกก็ได้นะซึ่งกรรมธิการชุดนี้เขากำลังจับเรื่องนี้ต่อนะคะชุดของคุณลิซ่านี่แหละก็เป็นว่าโอ้โหคุณเชษนี่เรื่องมันดูพัวพันโยงใยผู้คนมันดูเกี่ยวโยงยังไงกันไม่ทราบได้นะคะนี่จะเป็นชนวนเรื่องร้อนเรื่องใหม่ซัดเข้าไปอีกในกระทรวงมหาดไทยขนาดไหนยังไงบ้างนะแหมห่วงท่านนายกละเกินนะคะว่ากลับมาจากนิวซีแลนด์วันที่22เนี่ยมีเรื่องต้องไปทำอะไรต่อมีอะไรเยอะละเกินแต่ว่าเรื่องนี้ท่านนายกอาจจะโล่งนิดนึงว่าท่านไม่ได้อยู่ในยุคจัดสอบปีนั้นพอดีนะเป็นยุคของท่านบิ๊กป๊อกค่ะอนุพงษ์เผ่าจินดาค่ะ
8: มาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะในช่วงท้ายในกระวันไปดูเรื่องกระบวนการทลายของเถื่อนจากจีนกันหน่อยเพราะเมื่อวานนี้นะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะโดยชุดเฉพาะกิจพระพิรุณตอนที่กำลังกับทางกรมปศุสัตว์นะกรมศุลกากรและตำรวจสอบสวนกลางนะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้ไปตรวจค้นกระดังสินค้าใน2จังหวัดนะสมุทรสาครและสมุทรปราการนะเพราะว่าได้รับการร้องเรียนว่ามีกระบวนการลักลอบนำเข้าอาหารสุนัขและอาหารแมวเนี่ยไม่มีทะเบียนมาจำหน่ายออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศจีนและโกดังนั้นใหญ่มากนะก็เลยไปตรวจยึดของกลางนะน้ำหนักรวมกว่า68ตันนะมูลค่ากว่า30ล้านนะมีการจับกลุ่มและส่งดำเนินคดีนะครับกับทางตำรวจสอบสวนกลางฐานความผิดทั้งพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และก็พรบศุลกากรอย่างเด็ดขาดเลยนะครับก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อร้องเรียนว่ามีการลักลอบนำเข้าอาหารสัตว์นะทั้งสุนัขและแมวเนี่ยมาซุกซ่อนเอาไว้ในโกดังสองโกดังนะซึ่งอยู่ในสองจังหวัดซึ่งเป็นกระบวนการเดียวกันเครือข่ายเดียวกันนะครับ แล้วมันมีการนำไปโฆษณาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์นะซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายกรณีดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่มากนะครับนะที่กระทุ่มแบนสมุทรสาครและที่ตำบลสำรองเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับพบอาหารสัตว์4ยี่ห้อผมไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันนะครับแต่ว่ารวมแล้วเนี่ยนะกว่า 68,680 กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทนะครับคุณสราวุธหนึ่งจำนงนะครับเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวานนั้นร่วมทีมไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งเมื่อกันนั้นคุณระวันตอนนี้สินค้าออนไลน์เนี่ยเราคือกันเยอะแยะมากมายเงินนึงกลับไปประเทศจีนเยอะมากเลยนะและตอนนี้เนี่ยบรรดากระบวนการเหล่านี้ก็นำสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเข้ามาอยู่ในโกดังต่างๆแล้วก็ขายออนไลน์กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวโดยที่ประเทศไทยเราเสียประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเหมือนกันนะครับที่ต้องแก้กันแล้วครับคุณระวันเพราะว่าผมเชื่อว่ายังมีแบบนี้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับในการที่เราเล่นช็อปสินค้าออนไลน์กันมากมายมหาศาลในการนี้ครับ
7: ค่ะดิฉันมาดูเรื่องความคืบหน้าของเรื่องของบัตรสีชมพูนะคะที่ดิ้นรนกันทุกวิถีทางสำหรับคนที่ไม่ได้เกิดแบบเป็นคนเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยนะคะแต่เขาอยากได้สิทธิประโยชน์ต่างๆในเมืองไทยเอาไปทำอะไรต่ออันนี้น่าคิดปรากฏว่าในส่วนที่มาเกิดใกล้ตัวคือกลางกทม.และแถมใกล้ที่ทำการของกทม.2แถวดินแดงอีกต่างหากคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะนะคะผู้ว่ากทม.นะคะบอกว่าในเรื่องของกรณีบัตรประจำตัวสีชมพูจากการพบว่ามีการทุจริตด้วยการช่วยเหลือในการย้ายเข้าทะเบียนบ้านอย่างผิดปกตินะคะก็คือเข้าไปยัดอยู่ในแฟลตในบางห้องเนี่ยนะคะห้องนี้เดียวมีชื่ออยู่ในนั้น60กว่าคนได้อย่างไรนะคะนี่ก็เป็นอะไรที่พีคมากๆปรากฏว่ามันเป็นลักษณะของขบวนกลางขบวนการนะคะบอกว่าเป็นการเอาสิทธิ์เด็กต่างชาติที่เกิดในไทยแล้วกลับประเทศไปแล้วเนี่ยยังมาสวมสิทธิ์ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยใช้สูติบัตรที่อยู่ในไทยแล้วก็ย้ายบุคคลจากทะเบียนบ้านกลางมาสู่ทะเบียนบ้านทั่วไปเป็นขบวนการในลักษณะลูกทิพย์พ่อทิพย์พบที่เขตดินแดงอย่างที่บอกที่มีการตรวจนะคะเบื้องต้นตอนแรกมีไอให้ออกจากราชการไป3เมื่อวานเพิ่มอีก1กลายเป็น4แล้วนะคะแล้วให้ทุกเขตที่บอกว่า50เขตในกทม.เร่งตรวจสอบให้รายงานผลเบื้องต้นมาในวันนี้ค่ะท่านผู้ว่าบอกให้รายงานมาในวันนี้แล้วให้ตรวจสอบย้อนหลัง10ปีไปด้วยนะคะแล้วก็กำลังขอความร่วมมือให้ตำรวจช่วยสืบสวนเชิงลึกเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินระหว่างกลุ่มนายหน้าและเจ้าหน้าที่เนื่องจากกทม.เองมีข้อจำกัดทางกฎหมายไม่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินหรือเรียกตรวจสอบบุคคลภายนอกได้ถ้าการสอบย้อนหลังพบเชื่อมโยงไปถึงผู้บริหารระดับสูงหรือแม้แต่คนที่เกษียณราชการไปแล้วกทม.จะเอาผิดกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการป้องกันปิดช่องโหว่แก้ปัญหาการผูกขาดอำนาจไม่ให้อำนาจอนุมัติขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวอีกต่อไปละมอบให้ผอ.เขตหัวหน้าฝ่ายต้องมาร่วมผิดชอบด้วยแล้วจะต้องให้มีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตเข้าแสดงว่าไอ้ที่แบบบางทีข้าราชการกทม.บางคนฝังอยู่นะในเขตใดเขตหนึ่งจนยาวนานเนี่ยสงสัยคราวนี้ต้องทำใจแล้วนะจากเรื่องนี้ท่าทางจะถูกโยกสลับกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีการพิจารณานโยบายของงานฝ่ายปกครองและงานทะเบียนราษฎรปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รอบคอบและโปร่งใสส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าน่าจะรวมๆแล้วที่ทำไปให้เนี่ย 3,000 กว่ารายนะคะบอกว่าท่านยังไม่แน่ใจกับตัวเลขที่ว่านี้เพราะมันน่าจะกระจายไปอยู่ตามบ้านหลายหลังแต่เอาเป็นว่าตอนนี้จะใช้เกณฑ์คัดกรองก่อนว่าเอ๊ะบ้านไหนดูมีคนอยู่เยอะเช่นมีคนอยู่อาศัยตั้งแต่15คนขึ้นไป
8: อ
7: ันนี้จะไล่ตรวจสอบแล้วแล้วอาจจะต้องมีการปรับลดเกณฑ์ตัวเลขลงมาอีกนะคะเพื่อตรวจกันให้ครอบคลุมและรอบครอบที่สุดต่อไปค่ะ
8: ครับสั้นๆเล็กน้อยนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็เปิดเผยหลังหารือกับภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์นะตกลงว่าผู้บริหาร2บริษัทนะPNG Global นะนี่เป็นบริษัทที่ส่งออกผลไม้เก่าแก่นิวซีแลนด์นี่จะมาลงทุนในเมืองไทยนะอีกบริษัท Skyline Enterprise อันนี้ก็จะมาลงทุนนะครับเรื่องของธุรกิจสถานบันเทิงความบันเทิงภายในอาคารเป็นสวนสนุกอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็2บริษัทที่ก็สนใจจะมาลงทุนในเมืองไทยนะครับเมื่อวานนี้นะ
7: มีคนเฉลยให้ดิฉันแล้วว่าสมัครเป็นพวงเลยดิฉันงงขอบคุณคุณไมค์ก๊อตมากคุณไมค์ก๊อตบอกว่าการสมัครเป็นพวง มันสะดวกตอนหารายชื่อช่วยเหลือกันมันลำดับติดกันไม่ต้องไปจิ้มหาชื่อเวลาจะไปเอาเงินกันโอ้มันเลยมาเป็นพวงเพราะม
8: ัน ชุดเดียวกัน
7: นี่คือที่มาของการชวนกันสมัครมาเป็นพวงพวงเราเป็นร้อยถึง200คนที่แยกย้ายไปตามสายต่างๆนะขอบพระคุณมากเลยค่ะวันนี้ไม่มีเวลาอ่านเมนต์เดี๋ยวไปอ่านตอนหลังรายการจบแล้วนะคะวันนี้คุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
14: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
15: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
16: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
17: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.

0: thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ค่ะก็มาอยู่ด้วยกันนะคะกับดิฉันสีนาผู้เอี่ยมในช่วงแรกของ CEO Vision Plus นะคะวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของภาษีสินค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยเราก็คงจะได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยทางทีมของกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีการบินไปเจรจาแล้วแน่นอนเรื่องนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อ SME ของไทยอย่างไรนะคะโดยเฉพาะภาษีที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการประกาศตามมาตรา301เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันกับเรื่องนี้นะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่ SME เนี่ยจะได้รับนะคะกับทางดร.กิริดาเผาพิจิตรรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นะคะมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐกระทบกับ SME ไทยแค่ไหนแล้วก็จะรับมืออย่างไรติดตามกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะดร.กิริดาคะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับดร.กิริดาเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะเห็นว่าก็มีหลากหลายภาระหน้าที่ตอนนี้เราดูอะไรอย่างไรอยู่บ้างคะ
4: ค่ะก็จริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกว้างขวางมากนะคะเพราะว่าตั้งแต่ในประเทศนะคะจนไปทั้งถึงการค้าระหว่างประเทศเลยตอนนี้ที่ดูอยู่นะคะท่านรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูในเรื่องของต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะในเรื่องกรอบความร่วมมือหรือว่าการเจรจาที่เราเป็นสมาชิกกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาเซียนเอเปก WTO หรือว่า OECD นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของสหรัฐด้วยค่ะ
3: ค่ะเรื่องของสหรัฐนี่เดี๋ยวเห็นว่าทีมจะบินไปช่วง27นี้ใช่ไหมคะดร.หิรดา
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะทาง USTR หรือว่า US Trade Representative Office ค่ะเขาได้ให้วันเรามาแล้วค่ะว่าเขาจะยินดีที่จะคุยนะคะกับเราค่ะวันที่27 28แล้วก็เว้นเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ไปต่อจันทร์อังคารหน้าคือ4วันทั้งหมดค่ะ
3: อ
4: ๋
3: อแล้วก็ทีมของคุณสุภจีบินไปสมทบอย่างนี้เหรอคะ
4: ค่ะจริงๆก็จะบินไปตั้งแต่หมายถึงว่าตัวทีมเจรจานะคะซึ่งเป็นทีมไทยแลนด์นะคะคือมีหลายกระทรวงเลยที่จะไปด้วยกันนะคะก็จะไปตั้งแต่วันที่27เพราะว่าเขาจะเริ่มคุยกับเรา27นะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านสุภจีจะตามไปอะค่ะในวันอาทิตย์นะคะเพื่อจะอยู่วันจันทร์กับอังคารนะคะ
3: ค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยตามมาตรา301ที่ประกาศมาเนี่ยเราโดนภาษี 12.5% แล้วตัวเลขอะไรต่างๆอะไรที่เราจะต้องไปเจรจาจากนี้เนี่ยมันจะมีพอจะบอกรายละเอียดหรือว่าสโคปได้ไหมคะว่าเรากำหนดประมาณไหนอย่างไร
4: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะเนื่องจากว่าสหรัฐออกมาตรการมามากมายนะคะเพื่อที่จะขึ้นภาษีกับคู่ค้าต่างๆนะคะที่เราได้ยินว่าเราได้ถูกเก็บภาษีไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย 12.5% ใช่ไหมคะอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในหลายๆนะคะหลายๆมาตรการที่เขาใช้นะคะเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์มาประกาศเก็บภาษีคู่ค้าทั่วโลกแล้วเขาประกาศครั้งแรกเลยนะคะในเดือนเมษาเนี่ยนะคะเขาประกาศว่าเก็บภาษีประเทศไทย 36% นะคะเขาเข้า 36% แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็บอกว่าเขาลดลงมาให้นะคะเหลือ 19% สำหรับไทยนะคะแต่ตรงนั้นนะคะ 19% เนี่ยไม่ได้มาฟรีๆนะคะก็คือเขาบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะตกลงกับเขาในข้อตกลงนะคะที่ชื่อว่า ART เนี่ย Agreements on Reciprocal Trade นะคะหรือภาษาไทยคือข้อตกลงต่างตอบแทนการค้ากับเขาได้เนี่ยเขาถึงจะคงนะอัตราภาษีนำเข้าของไทยไว้ที่ 19% ถ้าตกลงไม่ได้ก็จะกลับไปที่ 36% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายตัวเห็นไหมคะว่ามันมีทั้งตัวเลขของอัตราภาษีใช่ไหมคะแล้วมันก็มีตัว ART ข้อตกลงนี้ด้วยที่เขาอยากจะให้เราตกลงกับเขาแต่พอดีเราก็กำลังคุยกับเขานะคะรัฐบาลที่แล้วนะคะในตัวข้อตกลง ART นี้นะคะเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะก็ปรากฏว่าศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าที่ท่านประธานที่ปรึกษาขึ้นภาษีประเทศต่างๆเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นจาก 19% ที่โดนเก็บอะค่ะก็ต้องลงมาเป็น0นะคะลงเป็น0เพราะฉะนั้นทางสหรัฐเองเนี่ยนะคะก็เลยต้องหามาตรการใหม่อะค่ะเพื่อที่จะมาขึ้นภาษีนะคะให้กลับไปสู่ระดับเดิมหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะที่ต้องเล่าแบ็คกราวนด์เพราะว่าหลายท่านจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะตอนที่อยู่ที่ 12.5% มั้ยใช่มั้ยคะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเขาประกาศ 12.5% จริงๆแล้วอ่ะค่ะเข้าใจว่าความตั้งใจของเขาคืออยากจะกลับไปที่อัตราภาษีระดับเดิมของปีที่แล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นคือ 19% สำหรับไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่เขาทำคือว่าเขาก็เลยใช้กฎหมายตัวที่ชื่อว่ามาตรา301เนี่ยค่ะซึ่งในมาตราเนี้ยสหรัฐสามารถจะกล่าวหาผู้ค้าได้หลายคดีเลยนะคะกี่คดีก็ได้นะคะถ้าเราทำผิดอะไรสักอย่างนึงก็เขาก็จะทำโทษโดยการขึ้นนะคะภาษีนำเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 12.5% ที่เราเจอมาเนี่ยอันนี้คือแค่คดีที่1นะคะเพราะว่าเขากล่าวหาประเทศไทย2คดีนะคะวันนี้คดีที่2ยังไม่ได้ตัดสินนะคะคดีที่1ที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยบอกว่าประเทศไหนที่ไม่มีกฎหมายป้องกันการนำเข้านะการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับจากต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะโดนเก็บภาษีนำเข้า 12.5% จากสหรัฐแต่ประเทศไหนที่มีกฎหมายนี้นะคะหรือนะคะหรือเซ็นตัวข้อตกลง ART ไปแล้วนะคะก็เก็บ 10% ก็เก็บอยู่ดีนะเก็บ 10% เพราะยังไงเขาต้องยกนะคะยกภาษีนะคะขึ้นมาให้พอๆกับ

0: ีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังรออยู่ค่ะคุณเซนาก็คือว่าเรากำลังรอการตัดสินของคดีที่2อยู่นะคะเพราะว่าแต่ละคดีเนี่ยมันแยกกันแล้วอัตราภาษีของแต่ละคดีนี้เขาจะเอามาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรา 12.5 นะคะแต่ว่ามันก็ยังต่ำกว่าปีที่แล้วใช่มั้ยที่เราเก็บเราอยู่ 19% นะคะเพราะฉะนั้นคดีที่2ที่จะตัดสินนะคะในอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยค่ะก็อาจจะเพิ่มนะคะอัตราภาษีขึ้นไปนะคะสิ่งที่เราพยายามทำตอนนี้ค่ะคือพยายามจะคุยกับเขาบอกว่าคือเราไม่อยากจะให้อัตราภาษีเราเนี่ยเกิน 19% นะคะของปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมี2อย่างค่ะคุณเสนาที่เราทำอย่างแรกก็คือว่าในคดีที่2ที่เขากล่าวหาเราเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลไปอธิบายให้เขาฟังว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหาคดีที่2คืออะไรคดีที่2เนี่ยนะคะภายใต้มาตรา301นี่คือบอกว่าประเทศไทยแล้วก็อีก10กับอีก15ประเทศก็คือเขากล่าวหา16ประเทศทั้งหมดนะคะบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินนะคะเหลืออยู่เยอะมากนะเหลืออยู่เยอะมาก
1: มันคือยังไงคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินแล้วมันส่งผล
0: แล้วมันไม่ดียังไงใช่ไหมคะกับเขาใช่ไหมคะก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยนะคะเขากล่าวหาเราบอกว่าเราเนี่ยนะคะในเราที่คือรัฐบาลไทยนะคะอุดหนุนให้ภาคเอกชนเนี่ยนะคะมีการลงทุนอย่างมากมายเลยนะคะจนเกินตัวเพราะฉะนั้นเวลาภาคเอกชนในประเทศไทยเนี่ยผลิตจริงๆเนี่ยใช้กำลังการผลิตน้อยนะคะน้อยไม่ถึง 60% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยโหเหลือที่จะผลิตได้อีกตั้ง 40% กว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มันไม่ดีสำหรับเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเหลืออยู่เยอะเนี่ยแปลว่าในอนาคตเราก็อาจจะใช้กำลังการผลิตที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งไปขายเขาเพิ่มอีกทำให้เขาเสียกระดุนการค้ากับเราเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องแก้ต่างบอกว่าไม่จริงนะคะก็ในความจริงก็คือว่าเราไม่ได้มีการอุดหนุนให้มีการลงทุนเกินตัวในภาคเอกชนไทยเขาตัดสินใจเองนะคะว่าเขาจะลงทุนเท่าไหร่ใช่ไหมคะสองก็คือว่าอัตรากำลังการผลิตเนี่ยนะคะที่ในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจนะเขาเขียนมาเลยนะคะในคดีที่สองเนี่ยว่าเขาสนใจ3อุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมที่สองคือยางและชิ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากยางนะคะแล้วสามก็คือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะเราก็บอกเขาว่าเนี่ยเราไปทำการศึกษามาแล้วร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะก็พบว่าอัตรากำลังการผลิตของเราเนี่ยไม่ได้ต่ำอย่างที่เขาว่านะคะจริงๆเนี่ยมันคือสูงด้วยซ้ำคือ75-95% เลยอะค่ะคือเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีกำลังส่วนเกินอะไรเหลืออย่างที่เขาว่าเยอะนะคะเราก็ชี้แจงเขาไปนะคะเขาก็รับฟังนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคิดว่าเขาก็คงจะต้องใช้คดีที่2นี่เป็นเครื่องมือในการขึ้นภาษีนำเข้านะคะกับประเทศต่างๆเพื่อให้กลับไปใกล้กับเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องแรกที่เราทำเราก็พยายามจะยันกลับไปนะคะในเรื่องของคดีที่2เนี่ยนะคะว่าเราไม่ได้เป็นที่กล่าวหาแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องที่2ค่ะคุณสลินนะที่เขาอยากจะได้จากเราจริงๆคือตัวข้อตกลง ART เนี่ยค่ะที่เราตกลงถ้าเราตกลงได้เนี่ยนะคะภาษีในคดีที่2ก็อาจจะต่ำนิดนึงนะคะถ้าเราตกลงไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว ART นี่สำคัญมากนะคะแล้วสิ่งที่ทีมไทยแลนด์จะไปคุยกับเขาสิ้นเดือนเนี่ยคือตัว ART นะคือตัว ART นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพยายามอยากจะพยายามคุยตัว ART เนี่ยนะคะข้อตกลงอันเนี้ยให้จบนะคะก่อนที่เขาจะประกาศอัตราภาษีของคดีที่2นะคะที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการขึ้นภาษีอะค่ะทีนี้ตอบคุณเซนแนสั้นๆคือว่าสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราไม่อยากจะให้อัตราภาษีเราสูงกว่าปีที่แล้วก็คือ 19% นะคะเราพยายามเอาไว้ค่ะ
1: ก็ขอคิดอยากสูงกว่า 19%
0: 1คืออยากสูง 19% แล้ว2ที่สำคัญมากคือเราไม่ได้ดูตัวเราเองดูคู่แข่งด้วยเพราะว่านี่เป็นการค้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามจะให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยไม่สูงนะคะไปกว่าคู่แข่งนะอย่างน้อยในภูมิภาคเราอะนะคะอย่างน้อยในภูมิภาคเราเพราะว่าถ้าถามว่าคู่แข่งหลักของเราในตลาดสหรัฐคือใครอย่างสลินนาคือจริงๆคือจีนกับเวียดนามนะคะไม่ใช่มาเลเซียอินโดนีเซียนะคะเพราะว่าเวลาดูไอเทมหรือว่าสินค้าที่เราส่งออกไปสหรัฐนะคะท็อป30นะท็อป30เนี่ยนะคะก็ประมาณเกือบ 70% ของมูลค่าส่งออกไปสหรัฐแล้วอะค่ะในท็อป30เนี่ยเกือบทุกรายการเลยนะคะคู่แข่งจีนกับเวียดนามนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียจะน้อยนิดนึงเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้อัตราภาษีเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของจีนกับของเวียดนามอะค่ะ
1: คือตั้งแต่ที่ผ่านมาที่มีการปรับขึ้นภาษี reciprocal tariff โดยตลอดตั้งแต่ทรัมป์ประกาศตอนนั้นเราก็ตกใจกัน36มา19วันนี้ 12.5 แล้วก็คือเป็นช่วงปลายที่กำลังคุยกันอยู่ตั้ง แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาเนี่ยค่ะดร.กิรดามันส่งผลกับผู้ประกอบการ SME อย่างไรโดยเฉพาะต้นทุนที่อาจจะต้องมีการถีบตัวสูงขึ้นพอเจอเรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันภาพรวมเป็นไงบ้างคะ
0: จริงต้องบอกว่าต้นทุนอาจจะไม่ได้ขึ้นเนื่องจากภาษีเพราะเราไม่ได้เก็บภาษีของสินค้าสหรัฐเพิ่มขึ้นนะคะเรามีแต่จะลดให้เขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เราจะนำเข้ามาจากสหรัฐที่จะเป็นต้นทุนผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะลดลงอันนั้นคือเรื่องที่ดี
1: ค่ะ
0: แต่เรื่องอีกการนึงคือว่าเราจะขายของให้สหรัฐนะคะเพราะว่า SME ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าก็อาจจะเป็นผู้ส่งออกนะคะบางรายผู้ส่งออกโดยตรงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะต้องเรียนว่าเป็นผู้ที่อยู่ในsupply chain ของบริษัทใหญ่ในประเทศไทยใช่ไหมคะหรือเป็นผู้ที่ส่งให้เอ็กซ์พอร์เตอร์ของไทยเนี่ยหรือผู้ส่งออกไทยเนี่ยส่งไปสหรัฐอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอัตราภาษีของสหรัฐเนี่ยขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ราคาสินค้าไทยที่ไปขายในประเทศสหรัฐนะคะราคามันก็สูงขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบก็คือว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวสินค้าเราเนี่ยจะไปแพงกว่าของคู่แข่งแล้วจะแข่งไม่ได้นะคะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมทีมไทยแลนด์ตอนที่เราอาจจะไปคุยกับสหรัฐนี่เราก็คุยมาตลอดนะคะตลอดตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วคุยมาเนี่ยเพื่อที่จะอัตราภาษีของเราอะค่ะอยู่ในอัตราที่ไม่สูงไปกว่าคู่แข่งนะคะเราจะได้ยังแข่งขันได้อยู่อะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่พยายามทำนะคะอีกอันนึงที่เราพยายามทำด้วยนั่นคือว่าเวลาเขาตัดสินแต่ละคดีที่บอกว่าใช้เป็นเครื่องมือในการขึ้นภาษีคราวนี้ค่ะแต่ละคดีเนี่ยค่ะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นจากการเก็บภาษีนะคะอย่างที่เขาเพิ่งตัดสินประเทศไทยไปในคดีที่1เนี่ยคือ 12.5% เนี่ยค่ะเขาก็จะมีรายชื่อของสินค้านะคะประมาณ 2,000 กว่ารายการเลยนะคะที่เขายกเว้นไม่เก็บ 12.5% พวกเนี้ยเป็นสิ่งที่สหรัฐเขาคงผลิตเองไม่ได้ถ้าเก็บภาษีไปผู้บริโภคเขาก็เดือดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็นะคะดูแล้วว่า 2,000 กว่ารายการเนี่ยก็ประมาณเกือบ2ใน3ของการส่งออกไทยไปสหรัฐละนะคะก็เหลืออีกไม่ถึง1ใน3เนี่ยนะคะที่เรายังถูกเก็บภาษีอยู่นะคะ 12.5% มันเราก็ส่งนะคะเราก็ส่งตัวรายการสินค้าเหล่านี้ค่ะไปให้เขาบอกว่าขอให้เขาช่วยลดภาษีนะคะหรือยกเว้นภาษีตรงนี้ให้เราได้ไหมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพิจารณาดูนะคะแล้วปีหน้าเนี่ยพอเรามีกฎหมายตัวนี้ที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเห็นกฎหมายที่ป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับเนี่ยค่ะปีหน้าเราจะมีกฎหมายเข้าสภานะคะเราก็จะไปขออุทธรณ์เขาอีกทีค่ะเราก็จะพยายามนะคะทำทุกวิถีทางที่เราจะทำได้เพื่อจะให้ภาษีเราไม่สูงกว่าคู่แข่งอะค่ะ
1: กลุ่มที่เหลืออยู่ที่เมื่อสักครู่บอกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าแบ่งเป็นหมวดอุตสาหกรรมมันจะอยู่ในพวกไหนยังไง
0: ค่ะถ้าเป็นในอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีในอุตสาหกรรมที่อาจจะมีเกี่ยวกับทางมีค่ะทางผลผลิตทางยางบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีนะคะถ้าเป็นสินค้าเกษตรเนี่ยก็จะมีแต่น้อยนะคะแต่น้อยนะคะน้อยมากเลยนะคะเพราะส่วนใหญ่อย่างที่คุณถามมาค่ะถูกต้องก็คือจะเป็นเรื่องของสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเป็นเกษตรแปรรูปซะมากกว่านะคะอย่างเช่นมีอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะจะอยู่ในส่วนที่เขาตอนนี้ไม่ได้ยกเว้นให้เราก็ขอไปนะคะเราก็ขอให้ยกเว้นตรงนี้หรือว่าจิวเวลรี่อย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้อยู่นะคะก็ไม่ได้อยู่ในที่เขายกเว้นเราก็ขอไปนะคะแต่อย่างเงี้ยค่ะคุณสุรินทร์นะผู้อยากจะเล่าว่าถ้าเราเจอภาษีนะคะอาจจะสูงกว่าประเทศคู่แข่ง 2.5% ในปัจจุบันนะคะเพราะว่าคดีที่1เพิ่งตัดสินแต่คดีที่2ยังไม่ทราบนะคะคดีที่1เนี่ยเราต่างจากคู่แข่งอยู่ 2.5% นะคะอยากจะเรียนว่าราคาไม่ใช่สิ่งเดียวที่เราแข่งใช่ไหมคะถ้า SME ไทยอะค่ะสามารถที่จะปรับปรุงใช่ไหมคะคุณภาพสินค้าหรือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องคุณภาพสินค้าอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะในอเมริกาใช่ไหมคะส่งตรงเวลาคุณภาพสม่ำเสมออย่างเงี้ยนะคะ 2.5% เนี่ยนะคะไม่ได้ทำให้เราเสียเปรียบมากมายนะคะอย่างเช่นจิวเวลรี่หรือว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยพอไปคุยนะผู้ประกอบการเขาก็บอกว่าเขาแข่งได้นะคะเพราะว่าสินค้าไทยเนี่ยมีคุณภาพสูงนะคะสูงแล้วก็เชื่อมั่นได้นะคะเทียบกับคู่แข่งนะคะ
1: ค่ะแล้วมองอนาคตจากนี้เนี่ยมันก็กันบ้านกระทรวงพาณิชย์ก็น่าจะนอกเหนือจากเรื่องเจรจาการค้าแล้วเนี่ยก็คงจะต้องช่วยเรื่องของผู้ประกอบการด้วยอีกขาหนึ่งเรามีแผนอะไรจากนี้เพิ่มเติมอีกไหมคะที่จะช่วยทำกลางการคุยกันเรื่องภาษีไปด้วยเนี่ยค่ะ
0: แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วนะคุณสัญญาแล้วก็จะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะยังไงเนี่ยนะสหรัฐก็จะกีดกันนะคะการค้าโดยการขึ้นภาษีของประเทศต่างๆเนี่ยคือภาษีจะไม่ลดลงไปต่ำเหมือนก่อนคุณทรัมป์มาแล้วนะคะแล้วประเทศอื่นๆในโลกจริงๆตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแบ่งแยกขั้วกันใช่ไหมคะในเรื่องการค้าก็แบ่งนะคะแล้วก็กระแสของการปกป้องตลาดตัวเองก็คือจะขึ้นภาษีนำเข้ากีดกันการนำเข้าจะมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์เราจะช่วยนะคะคือเราจะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่าต้องกระจายความเสี่ยงแล้วนะคะคือไม่ควรจะพึ่งตลาดใดตลาดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือนำเข้านะคะเพราะนำเข้าก็สำคัญเหมือนกันถ้าเราจำได้ตอนที่ใช่ไหมคะน้ำมันใช่ไหมคะราคาขึ้นเพราะว่าช่องแคบฮอร์มูซอนปิดปุ๋ยขาดอย่างเงี้ยนะคะเราก็เดือดร้อนเพราะเราพึ่งพาการนำเข้าจากตลาดเดียวเราก็จะเปิดช่วยไปเปิดตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งออกหรือนำเข้าให้กับผู้ประกอบการค่ะผ่านทาง FTA บ้างหรือผ่านการส่งเสริมการค้าของไทยค่ะในต่างประเทศค่ะ
1: ตอนนี้มองไปที่ตลาดไหนที่มีความน่าสนใจเป็นตลาดใหม่ๆบ้างคะ
0: โอ้เยอะเลยค่ะตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องส่งออกนะคะเราก็มองไปที่ตลาดตะวันออกกลางนะคะมองไปที่แอฟริกาก็มีนะคะลาตินอเมริกาเราก็เริ่มไปแล้วนะคะไปตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาก็เริ่มไปบุกตลาดไปแนะนำสินค้าไทยให้เขารู้จักนะคะนี่ในเรื่องของการส่งออกนะคะแล้วถ้าใกล้บ้านเรามากกว่านั้นก็จะมีในเรื่องของเอเชียกลางหรือว่าเอเชียใต้อินเดียบังกลาเทศอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามให้ทูตพาณิชย์เราใน43ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะช่วยกันนะคะช่วยกันเปิดตลาดหมายถึงว่าแนะนำสินค้าไทยนะคะไปในตลาดเหล่านั้นในขณะเดียวกันก็พยายามหาด้วยว่ามีตรงไหนที่เราสามารถจะนำเข้านะคะสินค้านะคะจากเขาในราคาที่ต้นทุนที่ถูกกว่านะคะในสินค้าที่เราเคยนำเข้าอยู่อะค่ะ
1: จริงๆมองมันก็เป็นโอกาสเหมือนกันนะคะว่าเราก็จะได้อย่างสหรัฐที่เขาอยากให้เรานำเข้าเยอะๆอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้โอกาสที่นำเข้าต้นทุนที่มันถูกลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันในวิกฤต
0: ถูกต้องกับเหรียญมี2ด้านเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนนะคะว่าในอนาคตเนี่ยนะคะเราก็ดูแล้วว่าอันไหนที่เราจะเปิดให้สหรัฐได้ก็คือเราได้ประโยชน์นะโดยสุทธินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนนะคะของอย่างเช่นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งต้องผลิตโดยข้าวโพดหรือว่ากากถั่วเหลืองอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสหรัฐเนี่ยเขาผลิตได้เยอะแล้วราคาไม่แพงนะคะอาจจะถูกกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราลดภาษีให้สหรัฐเนี่ยผู้ประกอบการอาหารสัตว์ในประเทศไทยอะค่ะก็น่าจะได้นะคะในสินค้าในต้นทุนที่ถูกลงอะค่ะ
1: เราจะทราบผลเมื่อไหร่คะการเจรจาเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวในคดีที่สองนะคะที่บอกว่าเขาจะประกาศเนี่ยเขาจะประกาศในภายในเดือนหน้าค่ะเขาจะประกาศแล้วค่ะว่าอัตราภาษีในคดีที่สองเป็นเท่าไหร่แล้วเขาจะมาบวกกับในคดีที่ 12.5% ที่เขาประกาศไปแล้วอะค่ะ
1: ฉะนั้นกว่าจะรู้เบ็ดเสร็จก็น่าจะเป็นเดือนกันยายน
0: ค่ะเดือนกันยายนค่ะเดือนกันยายนค่ะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านให้ทราบว่าตอนนี้ในเรื่องของสหรัฐมีความไม่แน่นอนสูงกันนะคะอาจจะไม่ได้จบที่แค่2คดีก็ได้นะคะในอนาคตก็อาจจะเพิ่มได้นะคะเพราะว่ามาตรา301เนี่ยให้เขาเพิ่มคดีได้อย่างตอนนี้เวียดนามเนี่ยนะคะโดนไป3คดีนะคะในขณะที่ไทยเนี่ยโดน2คดีค่ะ
1: ก็เหมือนกันนะคะดร.กฤษดา
0: ค่ะ
1: จีนค่ะจีนก็โดนเยอะ
0: จีนนี่โดนไปหลายคดีมากนะคะตั้งแต่คุณทรัมป์มาครั้งแรกเลยนะคะตอนนี้อัตราภาษีนำเข้าของจีนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% นะคะ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะได้มาให้ข้อมูลกับเราเดี๋ยวยังไงพอมีความคืบหน้าอะไรขออนุญาตเรียนเชิญอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะดร.กฤษดา
0: เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: คุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดร.กฤษริดาเผ่าพิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะก็เป็นคนที่จะอยู่ในทีมที่ไปพูดคุยเจรจามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีทริปที่อยากจะชวนทุกท่านเดินทางไปกับเรานะคะชิงเต่า7วัน4คืนตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายนะคะ 20-26 กันยายนนี้ค่ะบินลัดฟ้าไปที่ชิงเต่านะคะไปดูโรงงานไฮเซนส์ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะได้ดีลกับนักธุรกิจของจีนแบบตัวต่อตัวที่สำคัญคือมีไปชมวิวไปเที่ยวกันด้วยนะคะไป ชมวิวชิงเต่า360องศาเช็คอินสุดยอดเลยบนเขาเสี่ยวยู่ซานนะคะแล้วก็เมืองโบราณจีโมเดินทางกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนนะคะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย LINE Official ส่งข้อความมาเลยค่ะ @ thinking radio นะคะถามรายละเอียดกันได้20ถึง26กันยายนนี้ออกเดินทางลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมลาไปแล้วพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยศรีนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย

0: 10 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวลลิงตันซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย5 ชั่วโมงณทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์กรุงเวลลิงตันประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเดินทางถึงทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการตามประเพณีเมารีท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งปีนี้ครบรอบ70 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังบริเวณลานสนามหญ้าโดยมีนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมภริยารอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะขึ้นแท่นรับความเคารพวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาตินิวซีแลนด์ตามลำดับก่อนตัวแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าสู่อาคารทำเนียบผู้สำเร็จราชการแห่งนิวซีแลนด์และลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนที่ผู้นำทั้งสองและคู่สมรสจะร่วมถ่ายภาพและแลกเปลี่ยนของขวัญที่ระลึกระหว่างกันต่อมาในเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้หารือข้าราชการกลุ่มเล็กแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ในระยะต่อไปภายหลังการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยมุ่งให้ความเป็นหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคนร้ายลอบยิงอดีตนักพานโรงในพื้นที่สายบุรีเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุวันนี้เวลา 21:30 นเกิดเหตุคนร้ายลอบยิงนายมะยูโซเบนเจวันอายุ62 ปีบริเวณบ้านในตำบลกะดูนงอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อให้การรักษาก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นไม่พบผู้เห็นเหตุการณ์โดยผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ยินเพียงเสียงปืนหลายนัดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับนายมะยูโซเป็นอดีตนักการพานโรงโรงเรียนปายอเคยถูกยิงมาแล้วหลายครั้งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่อไปไทยยังต้องเฝ้าระวังฝนอีก1 วัน32 จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง21 สิงหาคม 2569ระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเช้าตรู่วันนี้ยังพบว่าท้องฟ้ามีเมฆมากและมีฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจึงยังต้องเฝ้าระวังฝนตกตลอดวันนี้สำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้รวม32 จังหวัดโดยเฉพาะ12 จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับแนวโน้มระยะถัดไปในช่วงวันที่22-29สิงหาคมฝนโดยรวมมีแนวโน้มลดลงจากนั้นช่วงวันที่30 สิงหาคม ถึง 4 กันยายนฝนมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกช่วง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง
7: Thinking Radio Thinking Wealth
6: เพราะความมั่งคั่ง

0: ้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
8: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
9: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569ก็เป็นหนึ่งศุกร์ที่คุณผู้ฟังรอคอยกันนะครับปกติเราจะได้มีโอกาสพบกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานบูรณาธิการอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีน

0: ท่านจะมาจัดรายการสดทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านติดภารกิจนะครับก็เลยขยับมาเป็นวันนี้แล้วท่านไหนที่พร้อมแล้วนะครับโทรศัพท์เข้ามาก่อนได้เดี๋ยวผมอ่าน PR จบจะได้คุยกับคุณพิกรมเลยนะฮะ022481657อีกครั้งนะครับ022481657แล้วก็ทาง SMS 468-9933นะครับหรือว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook Live YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันเอาละฮะเดี๋ยวผมบริหารเวลานิดนึงนะฮะครับสักครู่นะครับคุณพิกรมครับนะครับวันนี้นะฮะถ้าว่าจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ครับแค่มีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกก็คือเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและถ้าหากว่าเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับอีกสักหนึ่งข่าวแป๊บหนึ่งนะครับผู้ฟังฮะช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale Central East View 20-26 สิงหาคม2569ที่ชั้น1หน้า Uniqlo นะครับมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ทันทีครับพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่านะครับสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคม69 Central East View เวลา 14:00 น.ถึง 15:30 น.นะฮะรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มที่02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทนะครับสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการสร้างบ้านกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Grand Sale Central East View นะครับ 20-26 สิงหาคม2569ชั้น1หน้า Uniqlo นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะฮะไหนๆก็ไหนๆเพื่อให้เวลาเต็มที่นะครับบางครั้งครับความรู้หราไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นครับอยู่แต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจครับความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยและนี่คือแนวคิดเบื้องหลังรถไฟฟ้า Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 นะครับรถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทนะฮะและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานที่ประสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Volvo พร้อมรับประกันภัยชั้น1นานถึง3ปีครับพบกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายที่ Big Motor Sale By Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาตั้งแต่วันที่21-30 สิงหาคม 2569ครับและตอนนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ท่านพร้อมเลยนะครับมาด้วยความสดใสนะสวัสดีครับคุณวิกรมฮะ
1: วันดีวันดีคุณวิชัยแล้วก็แฟนรายการทุกคนนะครับนานๆจะโผล่มาสักทีนึงเลยอาจจะคลุกคลักนิดหน่อยแต่ก็พอคลุกคลักก็เพราะว่าพอดีลืมเรื่องเวลาลืมเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวคุณวิชัยจะคุยถึงตอนสักกี่โมงนะ
0: วันนี้ถ้าคุณผู้ชมสะดวกจะขออนุญาตรบกวนถึงประมาณ 9:58 นาทีนะฮะ
1: อ๋อ58แต่คราวนี้เดี๋ยวตอนกลางมีหยุดมั้ย
0: เราเบรกแป๊บหนึ่งครับ 2-3 นาทีครับผม
1: ประมาณ
0: 9:32 ได
1: ้โอเคโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราว่ากันเอาละครับยังไงก็ขอสวัสดีนะฮะแฟนรายการทุกๆคนเพราะว่าก็หายหน้าหายตาไปนานจนกระทั่งลืมว่าต้องพูดต้องทำต้องจัดยังไงนะฮะก็วันนี้ก็เลยทำคู่กันกับทางFacebook นะครับก็ Facebook นี่ก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันมานานเลยทีเดียวจนกระทั่งลืมพักพวกกันไปแล้วนี่วันนี้ก็มีรู้สึกว่าเสียงเบามากเดี๋ยวผม Facebook ดูอีกทีนึงนะครับ
0: คุณผู้ฟังฟีดแบคมาได้นะครับแล้วก็ไหนที่แนะนำมาเดี๋ยว
1: รู้สึกที่นี
0: ่เป็นไงฮะผมจะเช็คนิดนึง
1: ดูสิFacebook นี่ตอนนี้เห็นเสียงเบาผมจะเอามาวางไว้ตรงข้างหน้านี่ไม่ทราบว่าจะดีไหมนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวทางแฟนรายการช่วยบอกมาหน่อยนะเพราะว่าถ้าเห็นแต่ภาพแล้วได้ยินเสียงไม่ชัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ารายการเมื่อก่อนนี้ก็ทำ Facebook ทำ 96.5 นะมาทุกอาทิตย
0: ์
1: นะครับฉะนั้นก็เลยเทคนิคหรือทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ทำได้ดีวันนี้คุณวิชัยเสียงของทาง FM 96.5 เป็นไงบ้าง
0: ชัดครับแต่ว่าฟังเสียงคุณพิกรมแล้วคล้ายๆยังจะเป็นหวั่นอยู่นิดๆหน่อยๆนะฮะ
1: มาตื่นสายเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมมาทำไอ้คาถาชีวิตเล่มปัจจุบันก็เรียบเรียงไอ้คาถาที่ปกติแล้วก็จดไว้ที่ในเนี้ยในสมุดเนี่ยเห็นไหมฮะ
0: ครับผม
1: ถ้าทุกคนเห็นผมจดไว้ในสมุดนะฮะก็วันนี้ก็ในสมุดโชว์นิดนึงเพื่อทางแฟนคลับนะฮะจะได้เห็นว่าอ้อที่ผมเขียนไว้มันเป็นยังไงเอ่ยนี่เป็นต้นฉบับนะฮะเป็นต้นฉบับอันนี้ก็นะฮะเห็นไหมฮะ
0: เห็นเลยครับ
1: ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นคาถาชีวิตที่ผมเนี่ยเวลากลางคืนส่วนใหญ่มันจะเกิดเวลากลางคืนนะ
0: ครับ
1: กลางคืนเวลาที่เรานอนไปแล้วก็จะมีอะไรอ่ะเสียงเบามากภาพชัดเจน
0: ว่าทางเก้าหน้านี่เสียงชัดแจ๋วเลยครับ
1: ยังไม่ได้ยินเลยอ้าวเดี๋ยวนะเสียงไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอานิดนึงปรับนิดนึงเดี๋ยวเอาติดเข้ามาตรงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยดีขึ้นไหมลองช่วยดูกันหน่อย
0: แต่โดยเฉพาะท่านที่ติดตามทางคุณวิกรมทางเพจของคุณวิกรมเองนะ
1: ครับใช่เอาแหละก็อยากจะบอกว่าพอดีช่วงเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับถึง
0: ระหว่างนี้คุณผู้ฟังที่มีคำถามจะเรียนถามคุณวิกรมเราเปิดสายนะครับ022481657โทรมาได้เลยครับ022481657เพราะว่า FC คุณวิกรมบอกว่านานๆก็ยังรอครับนานๆที่ยังไม่เจอนะครับ
1: ก็ที่จริงผมก็เอารายการที่ผมพูดกับคุณสุทธิชัยเนี่ย
0: ครับผม
1: เอามานะฮะออกรายการพร้อมกันสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ายิ่งแก่งานยิ่งเยอะ
0: เยอะมาก
1: นี่เสียงโอเคละแสดงว่าต้องมาแปะที่คอหอย
0: ใกล้
1: เอาละ ก็ช่วงที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าผมเนี่ยก็ไปนู่นตะลอนไปนะฮะตั้งแต่เดือนเมษาวันที่6ก็ตะลอนไปประมาณสัก3เดือน
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาก็ไปตะลอนที่เวียดนามอีกนะแล้วก็ชีวิตนี้ก็ไม่เคยบินวันละครั้งไปที่เวียดนามบินวันละครั้งไป 3-4 ไฟลท์นะครับก็นี่แหละครับก็ทำให้รู้สึกว่าช่วงนี้มีประเด็นว่าเดินทางเยอะอันที่สองนี่กลับมาเดินทางเยอะแล้วก็ปรากฏว่าติดโควิด
0: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนเป็นโควิดมากเลยครับ
1: เพราะโควิดเนี่ยก็จู่ๆไม่รู้ฮะมาจากไหนพอดีไปงานที่อยู่ในวัดแล้วอยู่ในโบสถ์อันหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสอะไรแล้วก็ออกมาก็อยู่ข้างนอกโบสถ์นั่นแหละครับก็เป็นโควิดครั้งที่สามแล้วเป็นโควิดนี่ก็ถ้าเกิดเป็นแบบทั่วไปเราก็หายากินใช่ไหมคิดว่าเป็นไข้หวัดหรืออะไรอย่างนี้ไปปรากฏว่าหมอเขาแนะนำมาเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะไปกินยาอย่างนั้นพอคุณวิกรมอายุเยอะแล้ว
0: อ้าวทำไม
1: เราก็อ๋อแล้วมันต่างอะไรเขาบอกว่าอายุเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงฉะนั้นก็ให้เอายานะน้ำยาเนี่ยเป็นถุงมาเจาะเข้าที่เส้นเลือดเหมือนให้น้ำเกลือแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ไป3ถุงทีแรกถุงแรกก็ดีแต่พอมาถุง2ถุง3เอ๊ะมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่หมอเขาก็ห้ามไปเจอคนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งกลัวว่าเราเดี๋ยวจะไปส่งนะต่อให้คนอื่นก็เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นของนะคนที่อายุ74แล้วก็ไม่เคยนึกนะว่าหมอจะบอกว่าอายุมากแล้วก็ถือว่าเราก็ต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ต้องปรับตัวเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราก็ไปเดินทางช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เดินทางเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทางอีกนะเดี๋ยววันศุกร์หน้าวันที่28นะ28นี่ก็กะจะเดินทางไปนู่นเยอรมันเนี่ยนานนานจะไปสักทีหนึ่ง
0: ครับผม
1: ไปไม่ใช่อะไรหรอกไปกะจะไปซื้อรถบ้านนะฮะที่เยอรมันนะฮะมีงานเขาเป็นงานแสดงรถบ้านนะฮะก็จะไปหารถบ้านที่นั่นแล้วก็ลองดูว่าจะมีรถบ้านที่จะเอาไปเสริมเติมกับรุ่นเดิมที่เรามีอยู่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ใช้นะฮะก็รถบ้านที่จะทำเนี่ยก็จะเอามาปรับใช้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็วิ่งกระแทกโอ้ยตับจะแลบ
0: เนี่ยก็ไม่ใช่มาจาก
1: ที่ใช่ตับจะแลบเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็กะว่าจะไปหารถที่เหมาะสมทางด้านทั้งช่วงล่างที่จะนิ่มแล้วก็เป็นช่วงของทางด้านเครื่องนะฮะเครื่องใช้ไม้สอยในรถเนี่ยก็จะต้องแบบว่าดีนะทันสมัยส่วนทางด้านพวกอุปกรณ์นะฮะพวกทางด้านเกี่ยวกับสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็กะว่า จะมีอุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะให้ครบถ้วนที่จะทำให้เราทำงานได้เพราะว่าต่อไปนี่กะว่าจะไม่ทำงานอยู่ที่บริษัทละก็จะทำงานอยู่บนรถเพราะเดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยอย่างกับเราเนี่ยอย่างเรานี่เราก็ทำงานได้ดีใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามีระบบการติดต่อสื่อสารก็เราอยู่ที่ไหนก็ทำงานไ อันนี้ก็ไปทำให้เราเนี่ยในอนาคตนี่ก็เหมือนกับที่เราอะไรทำงานจากบ้านไม่ได้ต้องไปประชุมต่อเจอหน้ายังไงก็ประชุมออนไลน์แล้วก็คิดว่าเราคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับระบบใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะ
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็คิดว่าวันนี้เราคงมีอะไรสนุกนะครับที่จะให้เรานั้นได้เห็นได้ทำในช่วงที่เราไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับนะประเทศไทยนะก็กะว่าปีหน้านี่ตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปก็จะเอารถบ้านที่เป็นที่มีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าตัวใหม่ส่งมาไม่ทันก็จะใช้ตัวเก่านะฮะตัวเก่าเนี่ยเอามาใช้ก่อนก็จะเดินทางตั้งแต่มีนาเดินทางสัก 4-5 เดือนเราก็คุยกันทำงานกันนะฮะ
0: ที่ไหนก็ได
1: ้เราก็จะสามารถติดต่อพูดคุยกันซึ่งตอนนั้นงานอาจจะไม่เยอะเพราะว่าเรามีเรียกว่าการเดินทางซึ่งไม่ต้องเจอหรือประชุมกันเหมือนอยู่ในออฟฟิศแต่ก็คงคล้ายๆกันนั่นแหละเดินทางไปก็ประชุมออนไลน์ไปแต่ผมเองตอนหลังมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะที่จะต้องทำงานเหมือนเมื่อก่อนนะก็เลยใช้วิธีทำงานบนสายนะก็อันนี้ก็เป็นการปรับตัวเพราะปีนี้นะเชิญนะ
0: ขออภัยนิดนึงคุณผู้ฟังรอสายอยู่ชื่อคุณวิภาถ้ายังอยู่ทักทายกันนิดนึงนะครับท่านรอมานานแล้วสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: คุณวิภาอยู่ไม่เอ่ย
2: ค่ะพี่กรม
0: ครับเสียงดังๆนิดนึงนะครับ
2: ค่ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินแล้วคุณวิภา
2: อาจารย์ครับติดตามอาจารย์มากว่า20ปีแล้วนะคะ
1: อุ้ย
2: ตั้งแต
1: ่โอ้ยยังก็ต้องอ๊อกเลยดิ
2: เสียแล้วคราวนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์ดร.วิกรมว่ามีหลักคิดหรือกลยุทธ์อะไรที่มันแบบสำหรับคนที่เกษียณแล้วไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเหมือนหมายถึงว่าได้มาจากการออมอะค่ะตรงเนี้ยมันพอจะมีเทคนิคอะไรที่มันว้าวไหมคะเพราะว่าชีวิตคนข้างหลังเราต้องอบอุ้มด้วยทำยังไงที่ทั้งเราและคนข้างหลังเราอะไม่ลำบาก
1: โอเคเอาฮะก็มีสัก3ข้อนะได้ยินผมพูดชัดเจนไหมเอ่ย
2: ได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย
1: ์หนึ่งเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามีที่เราทำมาตั้งแต่แรกเลยแล้วเราก็เก็บสะสมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยอันนี้เราต้องระวังนะการระวังเนี่ยเราอย่าไปหูเบานะฟังใครเขาคุยสังใครเขาเห็นคลิปอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะไปทำอยากไปรวยโดยที่เอาเงินของเราที่มีอยู่ที่ทำสะสมไว้ตั้งนานลมเนี่ยนะโดยเฉพาะเนี่ยถูกคนเขาใช้นะอย่างเป็นหน้าผมก็ดีใช้ชื่อบริษัทก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะไปหลอกก็จะเห็นนะว่าพวกเนี้ยก็จะเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้ไอ้เงินที่เราอุตส่าห์เก็บมาเนี่ยนะสูญหายไปนั่นคือข้อหนึ่งอย่าไปฟังอย่าไปเชื่ออะไรที่ง่ายๆนะครับเราต้องมองอยู่ว่าไอ้เงินที่เรามีเนี่ยมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเราชีวิตของเราเนี่ยนะครับเรายืนอยู่บนเงินนะที่เราทำงานแล้วก็สะสมมาฉะนั้นเงินก้อนเนี่ยข้อแรกเลยจะเอาไปลงทุนจะไปทำอะไรเนี่ยต้องระวังที่สุดเรียกว่าเหมือนอะไรเป็นชีวิตของเราเพราะว่ามันคือชีวิตของเราจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปถูกหลอก เหมือนสแกมเมอร์อะไรที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วเราก็สูญหายไปหมดก็เหลือแต่ตัวเปล่าๆเหมือนกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งเราก็อายุมากแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ย เราก็ข้อหนึ่งจะไปลงทุนอะไรจะทำอะไรเนี่ยผมว่าต้องใช้ความรอบคอบแล้วอย่าไปโลภนะว่าเอ๊ะวันนี้มีตรงนี้เขาฝากอย่างนี้จะได้เงินอย่างนั้นจะได้อะไรเงี้ยอันนี้เราลืมทิ้งไปได้เลยสำหรับคนที่มีเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตคนหนึ่งข้อที่สองเนี่ยผมว่าเราต้องรู้จักใช้เงินอย่างเหมาะสมอะไรที่ฟุ้งเฟ้อไม่ควรใช้นะฮะก็อย่าไปใช้นะครับ เราเนี่ยต้องใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะจำเป็นจริงๆเราอย่าไปคิดถึงฟุ้งเฟ้อหรืออะไรต่ออะไรเพราะมันก็เราต้องไปคิดว่ามันหมดสมัยเราแล้วอย่างผมเองเนี่ยก็เอาเงินที่เหลือจากการบริจาคนะฮะให้กับมูลนิธิเนี่ยมาใช้อย่างเรียกว่าพอดีพอเหมาะผมเนี่ยตอนเนี้ยยกตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ก็ไม่เกินกำลังวันนี้ผมเนี่ยจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องดูว่าชอบไหมเกินกำลังไหมนะแล้วเอาให้มันพอเหมาะพอดีเอาเป็นว่ามีเยอะก็ใช้เยอะนิดนึงมีน้อยก็ใช้น้อยแล้วเราต้องคิดเรื่องของการวางแผนว่าเงินที่เราทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเราเอามาตั้งนะครับแล้วเอาค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายอยู่ประจำวันเนี่ยนะคูณด้วยจำนวนวันจำนวนปีที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตนะฮะอยู่แล้วก็คูณเข้าไปอีก 2-3 เท่า ทวนอีกทีนะฮะเราคิดตัวเลขนะที่ในแต่ละวันที่เราใช้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนวันจำนวนปีที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็คูณด้วยอีก 2-3 เท่าของนะฮะจำนวนเงินที่เราจะใช้ตรงนั้นน่ะก็คือเป็นเม็ดเงินที่เราจะต้องใช้เมื่อเอามาเปรียบเทียบกับเม็ดเงินที่เรามามีอยู่เก็บมาเนี่ยดูว่ามันพอกันไหมถ้าไอ้ตัวนี้มันมากกว่าเราก็ต้องมาปรับนะฮะไอ้ตัวที่เราใช้เนี่ยให้ลดลงให้น้อยลงนะฮะอันนั้นข้อที่สองข้อที่สามเนี่ยอย่าหยุดงานผมว่าเราต้องหางานทำงานที่ทำเนี่ยสมมุติเมื่อก่อนเราได้เงิน100วันนี้อาจจะได้เงิน20บาทก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยไอ้20บาทเนี่ยมันทำให้เรามีเงินไปซื้ออาหารการกินมาได้ระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือข้อที่3เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะฮะไม่เบื่อไม่เหงาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรานะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำงานไปได้อย่าไปเกี่ยงงานอย่าไปบอกว่าแหมเมื่อก่อนนี้ฉันตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นอะไรต่ออะไรผมคิดว่าวันเนี้ยผมชอบร้านอยู่ร้านหนึ่งนะอยู่ที่เอกมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารจีนแล้วเขาให้คนที่เกษียณมานะมาทำงานนะทำงานแล้วก็เป็นคนเสิร์ฟอาหารไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดที่เซี่ยงไฮ้นะร้านที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีแต่คนแก่ทำงานเป็นคนเสิร์ฟนั่นเป็นจุดเด่นเลยที่เขาอยากจะให้คนเนี่ยมีความมั่นใจตอนที่อายุมากนะอายุมากเราก็ยังสามารถที่จะทำในสิ่งที่เราทำได้ซึ่งถ้าเรามาดูนะว่าเงินที่เราได้อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราไปใช้สำหรับซื้อจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรามีความสุขได้เจอคนแล้วเราก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทุกคนที่เขามาเป็นลูกค้าและทำให้ลูกค้าเขามีความสุขที่เห็นคนเนี่ย ที่มาดูแลเขานะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วอายุรุ่นพ่อรุ่นปู่เขาเขาก็จะให้ติปเออแล้วให้ติปเนี่ยเออเขาก็ทำให้คนให้ก็มีความสุขว่าเหมือนกับได้ทำบุญนะช่วยเหลือคนสูงอายุอันที่สองเราก็มีความสุขที่เราได้เงินก็เอาเงินข้อที่สามนี่แหละมาใช้กับในชีวิตประจำวันถ้าเราสามารถทำได้สามข้อนี้นะฮะเราก็จะไม่เสี่ยงนะฮะเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยจะติดขัดเงินไหมถ้าติดขัดก็ปรับนะข้อสุดท้ายคือมีความสุขสามข้อนี้อยากจะให้นะที่เมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยเราก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีมีจิตใจที่ร่าเริงและก็มีความมั่นคงเราอยากให้เป็นภาระของลูกหลานแค่นั้นนะครับผมไม่ทราบได้ยินชัดเจนไหมเอ่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเออดีละด
0: ี
1: ละ
0: เวลานำไปใช้เลยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์วิกรมอาจารย์วิชัย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาละครับคำถามเหมือนกันคุณวิกรมแต่ว่าเราพักเบรกสักครู่หนึ่ง
1: ดีพักเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับรอเดี๋ยวนะครับโอเคครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
9: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
11: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
13: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
14: ปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ็นยักษ์ใหญ่

0: แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดCEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
2: สู่ CEO Vision Plus นะครับในช่วงมองโลกแบบวิกรมกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569คุณฟังท่านใดที่มีคำถามนะครับไม่ว่าจะส่งมาทางช่องทาง Facebook Live YouTube Live นะครับ
3: มาลง
2: โทรศัพท์022481657โทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะรันเบอร์มาให้
3: แล้วก็เงินที่เอาล่ะครับคุณวิชัยได้ยินชัดไหมเอ่ย
2: ครับทราบบอกว่าคุณวิกรมคุยกับแฟนคลับทางเพจคุณวิกรมอยู่
3: ใช่
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ก็นี่แหละก็เลยคุยกันถึงเรื่องการใช้เงินนะฮะว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเราเนี่ยเป็นเงินที่เราต้องระมัดระวัง
2: ครับ
3: เพราะว่าถือว่าถ้าใช้หมดแล้วก็เกลี้ยงเลยฉะนั้นผมเองก็เลยมาพารณนาถึงตอนเด็กๆนะว่าเราเก็บเงินยังไงหาเงินยังไงแล้วก็ตอนนี้มานี่เราก็ไม่เสี่ยงอันนี้สำคัญนะผมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ทางมีคุณวิภานี่นะมาถามอันนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์นะต่อหลายๆคนที่กำลังเกษียณ
2: นะท่านหนึ่งเข้ามาแล้วขออนุญาตที่จะให
3: ้
2: คุณผู้ชมนะคร
3: ับ
2: คุณปัทมาครับคุณปัทมาเรียนเชิญครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมปัทมานะคะ
3: ครับเชิญครับคุณปัทมา
4: คะจะบอกคุณวิกรมก่อนถามคำถามนะคะว่าปีที่แล้วค่ะซื้อหุ้นอมตะของคุณวิกรมนะคะอยู่ที่14บาทละค่ะแล้วตอนนี้ขึ้นมาเยอะมากเลย
3: ใช่ใช่
4: คุณวิกรมนี่ทำกำไรผลตอบแทนประมาณ50%ก็ซื้อขายไหลรอบนะคะ
3: ใช่ใช่ใช่
4: ได้คุณผู้ชมเยอะมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไปนั้นเพราะว่าอมตะนี่ก็ดีนะผมเนี่ยทุนจดทะเบียนของอมตะเนี่ยเริ่มจริงๆเนี่ยเมื่อปี1989 120ล้านซึ่งก็เป็นปีที่2ที่ทำคือถ้าปีแรกไปก็คือ25ล้านทุนจดทะเบียนของบางประกง1แล้วบางประกง1ก็มาเพิ่มทุนเป็นบางประกง2120ล้านก็ดีนะเราหลังจากนั้นก็ไม่เคยเอาเงินใส่เข้าไปอีกเลย120ล้านเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้120ล้านเนี่ยก็เพิ่มพูนนะจนกระทั่งเอาไปแบ่งปันผลเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยไป 12,000 ล้านนะก็เงินเยอะนะจาก120ล้านเนี่ยไปปันผลมาถึงในวันเนี้ย10,000นะฮะ 2,000 ล้านนี่เงินที่ปันผลสะสมอันที่2นี่ก็มีตัวเลขตามบัญชีตามบัญชีก็หมายความว่าที่ดินเมื่อก่อนนี้ที่เราซื้อมาเมื่อ30กว่าปีเนี่ยนะฮะก็บัญชีเนี่ยก็ยังลงไว้ราคาเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้ราคาที่ดินราคามูลค่าที่เราลงทุนไว้ก็ยังเป็นราคาเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ามูลค่าตามบัญชีเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 70,000 ล้านนะแล้วก็มีที่ดินเยอะมีที่ดินตอนนี้ก็ถ้าที่ดินที่อยู่ในมือแล้วก็ยังไม่ได้ไปอะไรมาเข้าบัญชีเนี่ย มันก็น่าจะประมาณสัก 200,000 กว่าไร่มั้งนะก็ที่ดินเยอะมากแล้วก็ที่ดินก็มีในเมืองไทยในเวียดนามในลาวส่วนในพม่านี่ก็ปรากฏว่าเขาลบกันก็เลยต้องหยุดฉะนั้นก็มามองภาพรวมแล้วก็ถือว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าเอ๊จะทำยังไงนะให้หนี้สินที่เรามีอยู่นะตอนเนี้ยเพราะว่าเราเขาเรียกว่าต้องไปเอาไอ้ที่ดินที่เรายังไม่ได้โอนเนี่ยนะไปลบก็ไปลบนะฮะว่าเราขายที่ดินไปแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเงินไอ้เงินก้อนเนี่ยมันก็จะลบนะฮะจากหนี้ของเราที่เรามีอยู่เกือบ 20,000 ล้านเนี่ยก็จะลบลงไปให้เหลือประมาณสัก 7-8,000 ล้านแต่นั้น 7-8,000 ล้านเนี่ยเราก็มาขายที่ที่เรามีอยู่ในมือนะครับขายที่เมื่อมีอยู่ในมืออย่างเนี้ยเราก็จะมีทรัพย์สินที่เอาไปแปลงไปเป็นเงินพอแปลงเป็นเงินเสร็จเนี่ยเราก็หวังว่าปีหน้าเนี่ย เราก็จะไปคืนหนี้นะเพราะว่าเนี่ยเราก็มานึกว่าโอ้ตั้งแต่เกิดมานะถึงยันวันนี้อายุ74แล้วมีแต่กู้เงินติดหนี้เข้ามาตลอดเลยเราแก่แล้วเราก็ไม่อยากจะมีหนี้มีสินก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยเราคงอยากจะลดหนี้ให้น้อยที่สุดแต่เป้าหมายเราคืออมตะไม่ต้องการมีหนี้อีกละแต่อมตะก็ยังอยากที่จะค่อยๆพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะแบบเมื่อก่อนเนี่ยไปทำที่ทำอะไรไว้เยอะซื้อที่ซื้อฐานไว้เยอะนะแล้วก็ไปขยายที่อยู่ในประเทศเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยเยอะก็ทำให้เป็นหนี้เป็นสินเยอะแต่คราวนี้ทำไมเราไปทำอย่างนั้นก็เพราะคิดว่าที่ดินเนี่ยมันไม่เสียมันไม่เน่าไม่เป็นสนิมเราก็เลยบอกว่าโอ้เก็บที่ดินไว้แล้วเก็บที่ดินไว้ก็จะต้องไปเก็บในที่ดินที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมได้ไอ้ซื้อไปกักเก็งกำไรตรงนั้นตรงนี้เจออะไรแล้วก็ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าจะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็เมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยฉะนั้นก็ทุกคนที่หุ้นเนี่ยคนที่ถ้าซื้อหุ้นในอมตะเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นทรัพย์สินและที่สำคัญคือในแต่ละวันเนี่ยมีการซื้อขายเยอะเราเนี่ยอยากจะเราอยากจะใช้เงินแล้วก็สามารถจะไปทำไมไปขายได้เลยมันมีการซื้อขายในวันหนึ่งก็ต้องหลายร้อยล้านนะซึ่งเงินที่เราอยากจะใช้สักล้านสองล้านอะไรเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ไปเป็นเงินได้เอาหุ้นไปฉะนั้นเราก็เลยตั้งชื่อบริษัทเราว่าชื่ออมตะเพราะว่าเราต้องการความมั่นคงแล้วก็ต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการที่เรามีที่ดินนะอยู่ในมือเยอะแล้วก็อยู่ในทำเลที่ไม่ใช่ไปเก็งกำไรไอ้เก็งกำไรอะไรพวกนั้นผมจะไม่ชอบแล้วบริษัทเรานี่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มา30กว่าปีแล้วมีถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะมีผู้ถือหุ้นนี่ตั้งหมื่นกว่ารายเนี่ยเยอะเลยดังนั้นเราก็จะต้องดูแลผู้ถือหุ้นของเรานะให้มั่นคงไม่ใช่ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นอะไรปั่นหุ้นมั่งหรือไปมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวามั่งอะไรเงี้ยไม่ผมไม่ถนัดและไม่ชอบนะฉะนั้นการที่เราทำอะไรด้วยความโปร่งใสถูกต้องแล้วมีเหตุมีผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปเนี่ยฉะนั้นก็หุ้นอมตะเนี่ยมีวิธีเล่นอยู่2วิธีเมื่อกี้ที่คุณประธานมาบอกว่าไปซื้อไว้14บาทใช่มั้ยฮะวันนี้มันเพิ่มมาเท่านึงเราก็ดูเวลาที่มันเกิดว่ามันเพิ่มมาจนกระทั่งสูงเราก็ถามนะทางโบรกอะไรต่ออะไรว่าเงื่อนไขของอมตะมีอะไรไหมถ้ามีไม่มีก็ขายทิ้งแต่ถ้ายังมีอะไรที่ดีก็ยังเก็บไว้เพราะเราปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงนะเนี่ยเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรากำไรไป 2,900 ล้านนะฮะแล้วก็ปันไป เท่าไหร่อ่ะปันไปหน่อยนึงก็คือหุ้นละ60สตังค์นะฮะ60สตังค์นี่ก็เรามีทั้งหมด1,000หุ้นก็เราก็ปันไปก็ประมาณสักไม่ถึง800ล้านใช่ไหมฮะในขณะที่เรามีกำไร 2,900 ล้านฉะนั้นไอ้เงินที่เรายังมีเนี่ยเราก็มีกำไรสะสมอยู่เยอะมากเนี่ยกำไรสะสมนี่ผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วน่าจะสัก 40,000 กว่าล้านหรือยังไงก็ไม่รู้นะผมจำตัวเลขไม่ได้คราวนี้การที่เราจะไปใช้ประโยชน์จากเรื่องของตรงนี้ก็คือก็เลือกหุ้นที่มั่นคงเราเนี่ยจะไม่มีมั่วเราจะไม่มีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเราจะต้องมีแต่ความโปร่งใสนะฮะเพราะว่าชีวิตผมที่ทำมาทุกอย่างตั้งแต่วันแรกมาถึงวันเนี้ยก็จะไม่มีเรื่องของการทำอะไรที่เป็นการเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเพราะว่าวันนี้ผมก็ทรัพย์สินก็เยอะนะมีเงินเยอะพอสมควรแล้วไอ้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาดิด TikTok แล้วมาดูโอเราทำไมเอ่ยใช้ไม่หมดอะวันนึงเนี่ยผมก็ทานข้าวแต่ที่บ้านนะแล้วก็ถ้าไปเที่ยวก็ไปอยู่ที่ชลบุรีนะถือว่าไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนที่อมตะแคสเซิลหรือไม่ก็ไปอยู่ที่เขาใหญ่นะชีวิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยกรุงเทพนะฮะชลบุรีเขาใหญ่ฉะนั้นก็ไม่ค่อยใช้เงินอะไรแต่ที่ผมจะใช้เนี่ยตอนนี้ไปทำไอ้รถโบราณเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็รถบ้านมั่งรถโบราณมั่งนะฮะเดี๋ยวเนี่ยรถโบราณนี่ก็กำลังจะไปซื้อมาใหม่เอามาคุณวิชัยนี่ก็เป็นหัวโจกในเรื่องของการจัดไอ้รถนะฮะโบราณใครเนี่ยต่อไปเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเนี่ยติดต่อคุณวิชัย
5: ได้เลย
3: คุณวิชัยนี่เป็นเอเย่นผมทุกอย่างแหละนอกจากใช้เงินผมเท่านั้นเองที่คุณวิชัยไม่มีก็นี่เป็นหลักการในการทำงานนะฮะที่ผมมีแล้วก็หลักการใช้เงินนะฮะที่ผมใช้เงินแล้วก็ในชีวิตผมวันเนี้ยก็เก็บเงินเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณวิภาไปอ่ะว่าเราไปดูที่ว่าวันเนี้ยเราใช้เงินนะวันละเท่าไหร่นะแล้วก็คูณด้วยจำนวนปีที่เรากะว่าจะอยู่สมมุติว่าคูณออกมาแล้วได้เงิน100บาทนะจนกระทั่งขึ้นสวรรค์นะแล้วก็คูณอีก2ถึง3เท่าเห็นไหมสมมุติว่าเราบอกว่านับเงินแล้ววันนี้เราจะใช้เงินไปถึงวันสุดท้ายของเรานี่ร้อยบาทแล้วก็เก็บเงินไว้2 3 100บาทไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตเราบั้นปลายเราจะกินอะไรจะซื้ออะไรจะไปไหนก็อยู่ในวงเงินที่เราตั้งไว้ก็จะไม่ไปสร้างความอันตรายหรือสร้างความเสี่ยงและที่สำคัญคือไม่หูเบาอย่าไปโลภมากกับสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ฉะนั้นก็เนี่ยการที่เรามีทรัพย์สินที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเลยคุยซะยาวเลย
5: คร
3: ับ อ้าวต่อไป
5: เรื่องนึงมีคำถามไหมครับพอดีจะมีคำถามครับผม
4: คำถามว่าคะฮัลโหล
5: ครับใช่ครับ
3: ได้คุณอะไรนะ
5: คุณปัทมามีอะไรต่อไหม
4: คร
5: ับ
4: ไปต
5: ั้
4: งค
5: ุ
4: ณพิกรมแล้วค่ะคุณวิกรมคะคือที่สงสัยนะคะคือตอนนี้ได้ยินจากทางวิทยุแล้วก็ทางทีวีที่บรรดานักวิชาการหรือว่าครูรู้ต่างๆนะคะหรือแม้แต่ว่าเพื่อนรอบๆตัวนะคะที่เขาเล่นหุ้นด้วยกันตอนเช้าเดินคุยกันนะคะเขาก็มองมุมเดียวกันเลยว่าการลงทุนจากจีนตอนนี้ค่ะมันแตกต่างจากการลงทุนจากญี่ปุ่นในยุคสมัยนาชาติที่คุณวิกรมเข้านิคมอุตสาหกรรมใหม่เขาบอกกันว่าคือเขามองในมุมลบนะคะว่าการลงทุนจากจีนเป็นการลงทุนแบบศูนย์เหรียญคือไม่เอาอะไรจากประเทศไทยเลยนอกจากแผ่นดินประเทศไทยแล้วก็ใช้สิทธิ์ประเทศไทยส่งออกเอาทั้งวัตถุดิบทั้งคนเข้ามาทุกอย่างค่ะก็คือเพราะฉะนั้น GDP ที่ประเทศไทยเติบโตที่ตัวเลขรายงานกันออกมาเนี่ยแทบไม่ตกถึงคนไทยเลยคุณนิคมเห็นด้วยไหมคะ
3: วันนี้ก็ไม่ต้องให้เข้ามาแล้วเราดูว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสมมตินะเพราะว่าอันแรกเลยทุนจีนเนี่ยมันก็ ไม่เหมือนกับทุนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังผมนะอย่างนิคมเนี่ยผมมีญี่ปุ่นอยู่ประมาณ770โรงงานนะค่อนข้างเยอะมีโรงงานจีนอยู่สัก400โรงวันนี้เมื่อก่อนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะลงทุนประมาณสักสัดส่วนประมาณ 70% นะของโรงงานที่มาลงทุนในเราในอดีตนะถึงมีโรงงานญี่ปุ่น770โรงแต่ปัจจุบันเนี่ย3ปีที่ย้อนมาเนี่ยเป็นโรงงานจีนเนี่ยมาลงทุนในที่เราเนี่ยประมาณ 70-80% เห็นไหมแล้วถามว่าเขาถ้าไม่มาลงทุนที่เราเนี่ยนะเขาไปลงทุนที่ไหนเวียดนามสิงคโปร์วันนี้มีเม็ดเงินไปลงทุนในสิงคโปร์เยอะมากเอาว่าเงินลงทุนในอาเซียนเนี่ย100เหรียญเนี่ยนะไปอยู่ที่สิงคโปร์5-60เหรียญแล้วถามว่ามาจากไหนก็มาจากทุนจีนแล้วไอ้โรงงานของกัมมันตะที่วันนี้มีโรงงานจีนเขา400โรงนะวันนี้ผมจะพูดเฉพาะในอมตะนะไอ้ข้างนอกผมไม่พูดละวันนี้เนี่ยคนเนี่ยที่เขามาลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่ามีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ถ้าเกิดว่าเขามาเนี่ยผมมีคนทำงานอยู่ในโรงงานจีนเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณสัก 50,000 คนได้มั้งคิดว่าอย่างนั้นแล้วถามว่าไอ้ 50,000 คนเนี่ยมันมาจากไหนอะแรงงานไทยอะก็มาจากการว่าจ้างของคนจีนแล้วโรงงานจีนเนี่ยแต่ละโรงเนี่ยวันนี้มีโรงที่ใหญ่มากเนี่ยประมาณสัก400ไร่นะชื่อไฮเซนไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมลงทุนต้องเยอะเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยก็มีโรงงานชื่อ TCL นะฮะก็ลงทุนก็เป็นหมื่นล้านแล้วการเป็นหมื่นล้านเนี่ยบอกว่าเป็นศูนย์เหรียญได้ไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเงินมันก็มาลงทุนแล้วที่สำคัญที่สุดคือถามว่าเขาใช้แรงงานจีน 100% ไหมไม่มีใช้90กว่าอย่างน้อยก็ 95% นี่เป็นแรงงานไทยแล้วอย่างนี้มันจะไปศูนย์เหรียญได้ยังไงนะฮะแล้วบอกว่าอาศัยแผ่นดินไทยอะไรต่ออะไรเขาไม่จำเป็นต้องมาประเทศไทยนะเขาไปที่อินโดนีเซียเขาไปมาเลเซียเขาไปที่เวียดนามวันนี้เม็ดเงินที่ลงทุนในเวียดนามเนี่ยจากต่างประเทศมันมากกว่าไทยเนี่ยประมาณ3เท่าขึ้นไปก็ทำให้ GDP ของเวียดนามเนี่ยโต 8%-10% แต่เราทำไมโตน้อยอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเนี่ยชอบไปคิดว่าคนอื่นเขาจะมาเอาผลประโยชน์จากของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คิดผิดนะฮะเราต้องเข้าใจถึงว่าทำไมประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราโตไม่ถึง 2% แต่คนอื่นเขาโต 6%-7% ก็เพราะว่าเราคิดแบบอย่างนี้ไงถ้าเกิดไม่มีเม็ดเงินมาลงทุนเรามีเงินเม็ดเงินของเราลงทุนแทนไหมก็ไม่มีเราไม่มีเงินเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่มีตลาดนั่นคือปัญหาของสังคมไทยโอเคเวลาหมดพอดีจะมาคุยใจ
5: ขออนุญาตฝากคำถามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณกรมีเวลาที่ตอบนะ
3: เอาไว้มาแวะมาคุยกันเอาไว้มาคุยกันใหม่นะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะวันดีครับ
5: วันดีครับ
3: วันดีนะวันดีขอบคุณครับวันดีครับ
5: แต่ผมรับปากกันแล้วนะฮะคือจะฝากคำถามคุณกรมว่าทางรอด SME ไทยจะหาทางรอดการผลิตลดต้นทุนสนับสนุนโดยรัฐบาลอย่างไรดีจากคุณเฉลิมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านมาตอบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะฮะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
6: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์ยุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
7: ์ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวเมืองน่านเร่งล้างคราบโคลนหลังน้ำแห้งสถานการณ์น้ำท่วมในตัวเมืองน่านเช้านี้คลี่คลายไป

0: ของร้านค้าขายริมถนนข้าหลวงเปิดบ้านให้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยเข้าสำรวจความเสียหายพร้อมเปิดใจว่าทำมาค้าขายอยู่ตรงนี้กว่า20ปีในช่วง3ปีนี้โดนน้ำท่วมทุกปีรู้สึกเหนื่อยและท้อใจที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติแบบนี้แต่ปีนี้ยังดีกว่าปีที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบมีเวลาให้เก็บข้าวของความเสียหายจึงไม่มากนักตอนนี้ต้องเร่งล้างบ้านล้างโคลนก่อนคราบน้ำจะแห้งและล้างไม่ออกขณะนี้น้ำในแม่น้ำน่านสูงเพียง6เมตรเศษเท่านั้นต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรทางเทศบาลกำลังเร่งสูบน้ำออกจากตัวเมืองคาดว่าภายในวันนี้เมืองน่านน้ำน่าจะแห้งสนิทนายกรัฐมนตรีสยบข่าวลือญี่ปุ่นย้ายฐานยันไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมานานเชื่อยังปักหลักไทยเป็นฐานผลิตส่งออกทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่อินโดนีเซียเปิดเกมดึงโตโยต้าย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปอินโดนีเซียว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเป็นลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยไม่ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมายาวนานยืนยันว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการเปิดกว้างและพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและเน้นการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาฐานการผลิตที่มีความเข้มแข็งของญี่ปุ่นไว้ในไทยนายอนุทินกล่าวว่าในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า EV ล่าสุดได้มอบไปให้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยจะมีการปรับโครงสร้างด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตแต่ละประเทศยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรัฐบาลจับมือออมสินปลดล็อกหนี้ครูกว่า 2.0 แสนบัญชีลดดอกเบี้ยเหลือ 3.50% ถึงปี70ชำระเท่าเดิมแต่ตัดต้นได้มากขึ้นร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเชิงรุกโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการสกสคและธนาคารออมสินร่วมกันจัดทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและเร่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถชำระเงินต้นและปิดจบภาระหนี้ได้เร็วขึ้นโดยปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กู้ในโครงการดังกล่าวและยังมีภาระหนี้อยู่กว่า 280,000 บัญชีสำหรับมาตรการสำคัญธนาคารออมสินจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีสถานะปกติไม่มีสถานะทางกฎหมายและสัญญายังไม่ครบกำหนดในปี2569เหลือ 3.50% ต่อปีจนถึงเดือนธันวาคม2570จากเดิม 6-7% ต่อปีจุดสำคัญคือลูกหนี้ยังชำระเงินงวดในจำนวนเท่าเดิมแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเงินส่วนที่เคยจ่ายเป็นดอกเบี้ยจะถูกนำไปตัดเงินต้นได้มากขึ้นทำให้เงินต้นลดลงเร็วขึ้นและระยะเวลาในการเป็นหนี้สั้นลงขณะที่ตั้งแต่เดือนมกราคม2571เป็นต้นไปจะใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขเดิมของสัญญาคือ MLR-2.0% ต่อปีหรือ MRR-2% ต่อปีตามอัตราอ้างอิงในสัญญากู้เดิมปัญหาหนี้สินครูเป็นภาระที่สะสมมายาวนานโดยโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.และชพส.มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอนุมัติสินเชื่อมาแล้วกว่า 900,000 บัญชีคิดเป็นวงเงินสินเชื่อสะสมกว่า 760,000 ล้านบาทขณะที่ปัจจุบันยังมีบัญชีสินเชื่อคงค้างกว่า 291,185 บัญชีคิดเป็นเงินต้นคงเหลือกว่า 223,952 ล้านบาทสะท้อนถึงภาระทางการเงินที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรายเดือนคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินของครูในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนใน

0: ู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
1: ่10:11 น.ค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ21 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะยังคงตามติดสถานการณ์กันนะคะในหลากหลายประเด็นทั้งภาพใหญ่นะเกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของอัตราเงินเฟ้อสถานการณ์นะคะในเรื่องของช่องแคบพอมูสนะหรือประเด็นเรื่องของพันธบัตรยิวนะคะอันนี้ก็ยังคงตามกันนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพอมาไล่เรียงกันนะคะบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะทั่วไปนั้นเนี่ยก็คละคล้ากันนะคะหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์บวกอยู่ 0.68% 177จุดแล้วเวียดนามเวนอินเด็กซ์นะถอยลงไป3จุด 0.18% นะคะนิกเคอิ225ก็เคลื่อนไหวลบลงไป314.0.47% นะแล้วก็เกาหลีใต้คอสปีบวกขึ้นมา 1% 68.45 จุดนะดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวในภูมิภาคเองก็มีทั้งบวกและลบนะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นไทยนะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะรีบาวมาจากเมื่อวานนี้นะคะตอนนี้ก็ 1,617.49 จุดค่ะบวกมา 7.50 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย 12,744 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะประเมินสถานการณ์กันหน่อยดูเหมือนว่าภาพตลาดหุ้นไทยก็พยายามที่จะสะท้อนนะความแข็งแรงโดยที่พอขึ้นมายืน 1,620 จุดยืนเหนือได้ถอยลงไปบ้างแต่ว่าก็พยายามจะประคับประคองนะพอตกลงไปสัก 1,600 ปริ่มๆหน่อยก็พยายามจะดีดกลับมานะคะเดี๋ยวไปคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์ของเราคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehen ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณกิตพลประเมินสถานการณ์หน่อยของภาพตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นะเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวที่มีความผันผวนจะไปก็ดูเหมือนไปได้ไม่สุดนะถอยลงมาแต่ก็พยายามจะตีกลับมาตลอดเลยโดยพยายามจะสร้างฐานแถว 1,620 จุดตรงนี้สะท้อนอะไรได้บ้างคะคุณกิตพลคะค่ะ
2: ครับก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูปฏิกิริยาของทางด้านระยะสั้นเนี่ยต้องบอกว่าในแง่ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะของการสลับตัวสลับกลุ่มนะครับแล้วก็มีแรงทำกำไรในกลุ่มที่อาจจะปรับขึ้นมาเยอะตั้งแต่ต้นปีนะครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าเวลามันสลับกลุ่มกันแล้วเสร็จเรียบร้อยมันก็มีโอกาสเหมือนกันที่มันอาจจะมีจังหวะของการสะดุดหรือว่าอาจจะมีจังหวะของการปรับตัวลดลงแต่เราจะเดาจังหวะยากมากนะครับว่ามันจะเป็นจังหวะช่วงไหนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ตลาดเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีลักษณะของการเฮลตี้และซึ่งเฮลตี้ในรอบนี้มันมาจากเรื่องของตัวผลประกอบการและผลประกอบการในรอบนี้ต้องบอกว่าโตดีมากนะครับเพราะว่า 3.2 แสนล้านบาทในหุ้นที่อยู่ใน coverage ของเราเนี่ยจริงๆว่าโต 13% QoQ แล้วก็ 11% Year on Year นะครับแต่ทีนี้ถ้าไปดูเอาทั้งหมดทั้งตลาดเลยเนี่ยมันจะประมาณสัก 3.8 แสนล้านบาทซึ่งทำ new high ในรอบหลายปีนะครับแล้วก็ทำ new high ตัวนี้สูงกว่าช่วงตอนสมัยที่เป็นปี65ด้วยที่มีสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับทีนี้การสูงตัวนั้นเนี่ยแต่จริงแล้วมันเป็นการสูงแบบที่เรียกว่ามันดูมีคุณภาพมากกว่าเพราะตอนไตรมาส2ปี65เนี่ยตัวของช่วงนั้นเนี่ยกำไรของกลุ่มพลังงานเนี่ย 43% กำไรปีโตสัก 7% นี่รวมกัน2กลุ่มก็ครึ่งนึงแล้วนะครับแต่ว่าในรอบนี้ถ้าเราดูจะเห็นว่ากำไรพลังงานปีโตรวมกันก็สัก 40% เท่านั้นเองนะครับกำไรกลุ่มแบงก์สูงมากขึ้นกำไรกลุ่ม ICT กลุ่มคอมเมอร์สได้ดีกว่าในช่วงเวลานั้นซึ่งถ้าเราไปดูภาพของการกระจายต้องบอกว่าภาพของการกระจุกตัวของผลประกอบการเราเนี่ยมันดูดีขึ้นในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรของเซกเตอร์ที่เป็นท็อป3ของตลาดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 61-66% นะครับแต่ว่าในรอบนี้ท็อป3เซกเตอร์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอาอยู่ที่ประมาณ55เองนะก็คือถือว่าแต่ละอย่างที่เป็นสัญญาณในรอบนี้ทั้งตัวเลขกำไรทั้งดูการกระจายตัวเนี่ยต้องถือว่ามันดูดีขึ้นแต่ถ้าผมคิดว่าพอเป็นแบบนี้โอเคตลาดขึ้นไปเยอะอาจจะมีจังหวะปรับมีพักบ้างแต่ว่าถ้าแบบนี้ต้องบอกว่าจะให้มันลงแรงๆแบบสุดๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังมองสถานการณ์แบบนั้นยากเหมือนกันแต่ถ้าผมคิดว่าที่ทำได้ก็คือนักลงทุนจะมองครับว่าตัวไหนที่อาจจะยังปรับขึ้นไม่ค่อยเยอะหรือว่าจริงๆแล้วนี่ยังแลกขาดอยู่นะครับแล้วมีปัจจัยบวกหรืออย่างตอนนี้เราจะไปดูว่าครึ่งหลังที่มันจะดีขึ้นเนี่ยบางตัวมันก็เคยโดนฐานปีที่แล้วที่สูงที่ต่ำเนี่ยมันเป็นตัวที่เทียบแล้วทำให้เราอาจจะดูดีขึ้นอย่างเช่นหุ้นบางตัวโดนเกี่ยวกับเรื่องของกัมพูชาเนี่ยพอมาถึงครึ่งหลังปีนี้เ มันก็จะไม่ค่อยโดนแล้วเพราะปีที่แล้วโดนไปแล้วฐานก็จะต่ำนะครับหรือว่าถ้าเป็นบางกลุ่มเช่นกลุ่มอาหารเนี่ยปีที่แล้วครึ่งปีแรกนี่เป็นไฮเป็นนิวไฮเลยแต่ว่าพอมาถึงครึ่งหลังเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาของการปรับฐานแต่ปีนี้มันนอร์มาไลซ์ซึ่งเป็นการนอร์มาไลซ์ที่น่าจะดีกว่าฐานปีที่แล้วดังนั้นผมคิดว่าในกลุ่มของพวกหลายๆกลุ่มนะครับในเช่นพวกอาหารในเช่นพวกของชนั้นกลุ่มที่เป็นตัวของกัมพูชา CBTOSP นะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกในด้านกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอีกแล้วว่านอกจากเริ่มมีเสียงของการดีขึ้นพ้นสถานการณ์ตลกกลางแล้วเนี่ยสถานการณ์ของพวกโควิดต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาก็ทำให้ภาพของผลประกอบการกลุ่มธนาคารในครึ่งปีหลังปีนี้ก็น่าจะออกมาได้เป็นดีเช่นเดียวกันนะครับก็โดยรวมผมคิดว่าในกลุ่มพวกนี้น่าจะค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าถ้าใครจะเป็นคนเก็งกำไรระยะสั้นก็ต้องว่าในกลุ่มที่ผลประกอบการดีในช่วงพวกของพลังงานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะยังยักได้ระยะสั้นอีกหน่อยนึงได้เหมือนกัน
3: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยพอเขามีการโรเตทและหมุนกลุ่มเนี่ยนักลงทุนเองก็ต้องซีเล็กด้วยใช่ไหมคุณกิตพลรวมถึงถ้าตัวที่เขาขยับปรับขึ้นไปเนี่ยการพิจารณาในการที่จะเทคโปรฟิตเนี่ยเราจะมีหลักในการพิจารณาอย่างไรคะคุณกิตพลคะค่ะ
2: ผมคิดว่าตรงนี้อยู่ที่เราเลือกเทคเพราะว่าเราคิดว่ามันได้รอบใหญ่ๆแล้วหรือจริงๆแล้วเราคิดว่าเราช็อตอะเคนพอร์ตเราซื้อคืนนะครับอย่างเช่นบางท่านอาจจะบอกว่าโอเคมูลค่าก็ยังดีนะราคาก็ยังต่ำกว่าราคาเหมาะสมพื้นฐานจริงแต่ว่าโอ้กำไรอาจจะขึ้นมาวิ่งมาเดือนดีๆมากวันเดือนที่ผ่านมา30%แล้วอยู่ในจุดที่สัญญาณเทคนิคระยะสั้นเองอาจจะเริ่มมีมันไดเวอร์เจนต์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะมีการแบ่งเทคบ้างนะครับก็จะมีลักษณะการเทคเทคนิคเพื่อหาจังหวะในการที่จะซื้อคืนแต่สมมติว่าถ้าเป็นบางกลุ่มที่ขึ้นเยอะๆมากๆเลยหรือที่เราอาจจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยตัวนั้นขึ้นมาประมาณ 100% แล้วเนี่ยผมคิดว่าในลักษณะแบบนี้ครับ อย่าไปเอาเป๊ะพร้อมคำว่าไม่เอาเป๊ะเนี่ยก็แปลว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องขายมันแบบทั้งหมดหรือเดาว่าจะทำถูกทำผิดแต่ว่าเรามี 40,000 หุ้นเราขายสัก 10,000 หุ้นก็ได้นะครับถ้ากำไรสัก 70% ไปแล้วเนี่ยแล้วอย่างสุดถ้ามันไปต่อเราก็ยังมีของแต่การเดียวกันถ้ามันหลุดแนวสำคัญเราอาจจะลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญหน่อยผมคิดว่าตลาดในช่วงของครึ่งหลังปีนี้ครับมันจะเป็นตลาดที่มันอาจจะเรียกว่ามันอาจจะไปเรื่อยๆหรือมันจะมีจังหวะของการพักบ้างแต่แล้วก็อาจจะไปต่อคือมีเรื่องนึงที่อาจจะยังไม่มีเวลามาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องตัวเกี่ยวกับมันเนี่ยการที่อเมริกาเองเขามีการใช้มาตรการที่เป็นลักษณะของการออกตราสารหนี้ระยะสั้นแล้วก็มีการซื้อคืนตราสารหนี้ระยะยาวบ้างก็บอกว่าอันนั้นเดี๋ยววันจันทร์อาจจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าโดยรวมๆแล้วมาตรการนี้มันน่าจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องแล้วก็โดยรวมสินทรัพย์อย่างเช่นอีเวนต์มาร์เก็ตนะครับก็มีโอกาสจะได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ครับ
3: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วรอวันจันทร์เนาะให้คุณกิตพลนะคะเล่าประเด็นเรื่องของทางฝั่งอเมริกาให้ฟังด้วยนะแล้วจะได้วางแผนในเรื่องของการลงทุนได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลคะค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพไพสันกิตนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพกันนะคะแล้วก็ให้กลยุทธ์เนาะในแง่ของการมองในเรื่องของการเทคโปรฟิตเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นเรื่องของการโรเตทเนาะเซตเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูไปไหนคือขึ้นไปยืนเหนือในส่วนของไฮเดิมนะดูเหมือนมีแข็งๆอยู่เหมือนกัน 1,650 จุดเนี่ยแต่ว่าระหว่างทางเราจะเห็นการโรเตทกลุ่มอยู่พอสมควรนะบางกลุ่มก็ขยับได้ดีนะบางกลุ่มที่ดีแล้วก็หมุนไปเป็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนเองเนี่ยถ้าจะมองในแง่ของการเทคโปรฟิตหรือกลยุทธ์เนี่ยก็เอาคำแนะนำของนักวิเคราะห์นะคะไปปรับใช้ได้นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำนะคุณผู้ฟังค่ะทุกช่วงของวันศุกร์ปลายสัปดาห์นะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกำพลนนท์วัฒน์นะคะซึ่งประเด็นวันนี้ก็น่าสนใจค่ะจริงๆภาพใหญ่ๆในเรื่องเศรษฐกิจของเราเนี่ยถ้าตาม GDP ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็จะเห็นว่าก็ยังมีความเหนื่อยอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภาคที่เหนื่อยมากๆนะคะเพราะทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะพูดคุยกันเรื่องของประเด็นของหนี้แล้วเราก็เอามอนิเตอร์หนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนนะหนี้ในส่วนภาคธุรกิจของ SME เนี่ยเอามาคุยกันอยู่เสมอๆอยู่แล้วเราก็จะเห็นความเหนื่อยอยู่พอสมควรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะเพราะว่ามีตัวเลขหลายๆตัวเลขที่ออกมาหรือแม้แต่ GDP ที่ออกมาในช่วงของเมื่อวันจันทร์เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าถ้าไปเทียบกับรอบบ้านในภูมิภาคเองเนี่ยเราก็ยังล้างท้ายนะเข้าใจมา2เราโต 1.9% แต่ว่าอื่นๆเนี่ยเวียดนาม 8.4 มาเลเซีย 6% สิงคโปร์ 5.9 เรายังต่ำกว่าเขานะคะแล้วมีตัวเลข SME ด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้คุยกันกับคุณสุรชัยนะคะตอนนี้คุณสุรชัยกำพลนนท์วัฒน์อยู่กับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
4: สวัสดีครับน้องดิวและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะเจอกันเนาะวันศุกร์ปลายสัปดาห
2: ์มีข่าวอะไรดีบ้างเนี่ยน้องบิว
3: คือเนี่ยพอเราคุยกับนักวิเคราะห์หุ้นนะคุณสุรชัยเราจะรู้สึกว่าเราก็มีความหวังกับหุ้นไทยหลายตัวทำไฮหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพอเรามาดูในภาพเศรษฐกิจรวมๆเนี่ยมันก็ยังมีความน่าห่วงอยู่เยอะหรือวันจันทร์มี GDP ออกมาใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่าก็ถือว่ายังต่ำนะ GDP ไทยถ้าเทียบกับภูมิภาคใช่ไหมคุณสุรชัยค่ะ
2: ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเขาอยู่เป็นยอดต้นไม้เราอยู่ตรงโคนต้นไม้ประมาณนั้น
3: ค่ะใช่ยังไม่เกิน3เลยอ่ะ
2: นี่เลยนะโอ้โหเรานี่2กว่านี่ก็เหนื่อยแล้วไม่รู้จะพูดยังไง
3: ค่ะ
2: ยังมาเจอนี่เห็นไหมภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่อ
3: ๋อใช่ตอนนี้ที่นั่นเจอ
2: แล้วกำลังลงมาโอ้โหภัยพิษโลก
3: เนี่ยค่ะเจอเรื่องน้ำท่วม
2: กระทบเกษตรกรกระทบร้านค้าตลาดSME ผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าม ันก็เนี่ยเจอภัยพิบัติเข้าไปอีกมันก็ยิ่งทำให้แย่ลงนะเศรษฐกิจทั้งรวมทั้งพื้นที่แล้วก็ทั้งตัวผู้ประกอบการเองนะ
3: ครับ
2: ซึ่ง
3: ตอนนี้ผู้ประกอบการเอง SME น่าห่วงมากเนาะคุณสุรชัยใช่ไหมคะถ้าดูจากตัวเลขค่ะ
2: ผมว่าไม่รู้จะห่วงยังไงแล้วเนื่องจากก็เหมือนว่าทางการก็ออกมาแถลงข่าวทั้ง GDP ก็ดี GDP ก็เป็นภาพรวมภาพใหญ่เศรษฐกิจมันก็จำเป็นสำคัญนะแล้วก็ทางหน่วยงานกำกับสถาบันการเงินก็ออกมาแถลงข่าวแถลงข้อมูลเรื่องตัวเลขทั้งหลายทั้งเรื่องสินเชื่อในระบบนี่ NPL ทั้งอะไรพวกนี้นะครับทางสภาพัฒน์กับทางแบงค์ชาติเขาก็ถือว่าเขาเป็นเจ้าเป็นหัวแถวของแต่ละเรื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งฟังดูทั้งสองเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าจะสมมติให้น้ำหนักอ่ะน้องบิวเป็นคนฟังนะนักข่าวเนี่ยสื่อเนี่ยน้องบิวให้น้ำหนักยังไงอ่ะเสมอกันทั้งคู่หรือว่าสภาพัฒน์ออกมาแล้วบือหวากว่าตื่นเต้นกว่าบวกมากกว่าดีกว่าหรือว่าแบงค์ชาติออกมาแถลงตัวเลขเรื่องสินเชื่อเรื่อง NPL เรื่องอะไรต่างแล้วคะแนนเป็นคนให้คะแนนลองให้คะแนนหน่อยสิว่าคะแนนอะไรมากกว่าน้อยกว่า
3: จริงๆพูดยากมากนะแต่เพราะว่ามันถึงคือตัวเลขอะจริงๆแล้วทางด้านของสภาพัฒน์ที่ออกมาคุณสุรชัยมันเหมือนถ้าเทียบเป็นรายไตรมาสรายอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะแต่ถ้าโดยองค์รวมอะมันก็ยังไม่ถือว่าไม่ได้ดีอะถูกไหมคะมันก็มาสอดรับกับตัวเลขของธปท.ที่ออกมานั่นแหละคุณสุรชัยค่ะ
2: ก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะจะให้ A บวกทั้งคู่หรือเปล่าในฐานะเจ้าแห่งข้อมูลรู้เรื่องหรือรู้ข้อมูลเยอะรู้รายละเอียดเยอะหรือว่าเราสักยังไงต่ออ่ะคือแถลงแล้วเราก็อยากรู้โอ้โหฟังดูแล้วถ้ามันไม่ดีทั้งสองด้านเลยทั้งเศรษฐกิจรวมแล้วก็ทั้งเรื่องหนี้สินเรื่องสินเชื่อเรื่องการเงินเรื่องหนี้ SME เรื่องหนี้ธุรกิจเนี่ยมันไม่ดีทั้งสองขาเลยเราจะทำยังไงมันมีคำถามนะน้องบิวว่าอ้าวสมมติอย่าง GDP เนี่ยไปดูไส้ในของ GDP ที่ 1.9 เนี่ยของไตรมาส 2เนี่ยก็พบว่ามันมีหลายตัวที่ก็น่าตกใจนะแล้วก็ทำก็เรื่องนิวโลทั้งเรื่องการใช้จ่ายลงทุนภาครัฐเนี่ยโอ้ติดลบเงี้ยนิวโลใช่ไหมแล้วก็มีตัวเลขภาคเอกชนยังมีบวกอยู่หน่อยการบริโภคการอุปโภคภาครัฐลดลงนะแล้วก็ตัวที่มันลบแดงๆเลยน้องบิวไม่รู้ได้ลองดูไหมคือตัวที่เรียกว่าดึงบัญชีเดือนสะพัดติดลบโอ้โหดูเดือนมากลบ12
3: ค่ะ
2: ซึ่งย้อนกลับไปดูเนี่ยไม่มีเลยนะไม่เห็นติดลบมานานแล้วมาไตรมาส2นี่ติดลบหนักดูบัญชีเดือนสะพัดก็พูดถึงเปรียบเทียบง่ายๆท่านผู้ฟังอะรายรับรายจ่ายแล้วอะเอาเป็นว่าเอางี้แคชโฟลว์กระแสเงินสดก็ได้เอ้าจะได้เข้าใจทำธุรกิจเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมเดินสะพัดกระแสเงินสดการรับเงินเข้ากับการจ่ายเงินออกเนี่ยถ้าเกิดมันติดลบเนี่ยก็น่าห่วงแหละนะครับเขาก็ต้องวิ่งไปหาหนี้สินไปเอาอะไรเงินกู้มีไหมสะสมไว้กำไรสะสมใช้เอาดึงออกมาใช้เงินออ
3: ม
2: หรือว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาครับซึ่งอันนี้ก็น่าตกใจเราก็รู้สึกฟังดูก็เหมือนกับผู้แถลงเขาก็ไม่รู้ว่าเราอยากฟังว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วจะแก้ยังไง
3: ค่ะ
2: เช่นกันทางธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแถลงซึ่งผมฟังแล้วผมตกใจไม่รู้ท่านผู้ฟังแล้วตกใจไหมน้องบิวตกใจไหม ที่บอกว่าสินเชื่อธุรกิจมันโตนะสินเชื่อธุรกิจเนี่ยโตแต่โตที่รายใหญ่ 6.6% แต่ถ้าเป็นสินเชื่อ SME มีเฉพาะธนาคารพาณิชย์นะติดลบ16ไตรมาสติดต่อกันแล้วก
3: ็
2: ไตรมาสล่าสุดนี้ไตรมาส2ที่ผ่านมาติดลบลึกสุดเลยลบไป 10.6 แล้วมาถึงต่ำ0ไปแล้วนะไอ้แค่ประเภทติดลบต่ำเส้นนี้ก็ถือว่าหนักแล้วนี่ต่ำลงมาถึงจะบอกว่าถ้าลึกถึงภูเขาอ่ะมันคืออยู่ใต้ดินไปแล้วอ่ะมันอยู่ใต้ดินมาแล้วนะกราฟเนี่ยฮะผมก็เลยช็อกเลยฟังตัวเลขแล้วเอ๊ะเราเหมือนเคยได้ยินท่านผู้ว่าผู้ว่าการมาพูดว่าติดลบ14ไตรมาสแล้วนี่มา16แล้วเหรอ
3: ค่ะ
2: ก็แปลว่าติดลบไปเรื่อยๆแล้วยังไงต่อครับน้องบิวติดลบแบบนี้ยังไงต่อหมายความว่า
3: ค่ะ
2: เรา
3: ต้องรีบหาทางในการแก้ไขปัญหานี่เป็นที่มาของวาระแห่งชาติสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันไหมที่บรรจุเรื่องของการแก้หนี้ SME เพราะว่าจริงๆมันสวนทางกับรายใหญ่ด้วยตุดรายย่อย SME ติดลบขนาดนี้แต่รายใหญ่เนี่ยโตสวนไป 6.6% อันนี้มันเป็นความแตกต่าง
2: จากตัวเลขอย่างเงี้ยเราก็เดาไม่ได้เดาเราก็เห็นตัวเลขเห็นภาพเลยว่าเขาก็อยากจะแบงค์พาณิชย์เขาก็อยากจะปล่อยเฉพาะสินรายใหญ่มีหลักประกันมีธุรกิจแข็งแรงมีระบบป้องกันความเสี่ยงมีคนเก่งมีประวัติมีผลงานดีมีอะไรดีเขาก็ดูว่าเสี่ยงน้อยเสี่ยงต่ำลูกค้าเก่าก็ยังไฟแนนซ์อยู่ยังสนับสนุนเงินทุนอยู่แต่พอหันมาทางฝั่งซ้าย SME เป็นไงมีแต่ความเสี่ยงข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่ดีผลประกอบการงบการเงินอาจจะไม่ซัพพอร์ตสเตทเมนต์อาจจะเดินไม่ดูไม่มั่นใจนะครับบางทีเครดิตบูโรมีทั้งหนี้บ้านหนี้รถผ่อนบัตรเครดิตแล้วมันอาจจะมีสะดุดตั้งอะไรบ้าง
3: ทั้งส่วนบุคคลด้วยทั้งธุรกิจด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นสาเหตุไหมถ้าเป็นสาเหตุผมก็จะถามต่อว่าอ้าวแล้วสินเชื่อ SME กับสินเชื่อรายใหญ่เนี่ยมันเกณฑ์เดียวกันไหมล่ะเวลาปล่อยกู้อ่ะเวลาดูเครดิตบูโรคุณก็ดูเกณฑ์เดียวกันดูเครดิตสกอร์ลิงก็ดูเกณฑ์เดียวกันดูสเตทเมนต์ก็ดูเกณฑ์เดียวกันดูความสามารถชำระหนี้สูตร ICR Interest Coverage Ratio ก็ตัวเดียวกัน Current Ratio ตัวเดียวกัน DE Ratio ตัวเดียวกัน DSCR ตัวเดียวกันแล้วไซเล็กมันมีปัญญาไปชนะหรือว่าเสมอกับรายใหญ่ให้คุณปล่อยกู้ได้ไหมล่ะ
3: ค่ะ
2: นี่ผมก็อยากจะแหมวันนั้นอยากจะถามผู้แถลงข่าวจังเลยว่าท่านรู้มา16โอ้โหนี่ตกใจมากนะ16ใจมากนี่เป็นเวลาเท่าไหร่เนาะ
3: ต่อเนื่องมาโอ้ไตรมาสนึงก็3เดือนอ่ะคุณสุรชัยใช่ไหมคะ
2: มันคือ4ปีครับ
3: ใช่เพราะไตรมาสนึงก็3เดือนก็คูณเข้าไปค่ะ
2: ผมไปดูกราฟที่มันแสงสื่อเนี่ยกราฟเนี่ยมันต่ำกว่าเส้นศูนย์เนี่ยมาตั้งแต่ปี65แล้วตั้งแต่มาไตรมาส3ของปี65ก็เริ่มติดลบแล้วติดลบโอ้โห65ถึง69ปีนี้ก็จริงๆก็4ปีอย่างที่บอก16เดือนนะก็เลยเกิดคำถามว่าผมควรจะดีใจหรือเสียใจ SME ไทยทั้งหลายคนจะดีใจหรือเสียใจน
3: ะ
2: ที่ฟังข้อมูลแถลงแล้วโอ้เก่งมากเลยรวบรวมข้อมูลเก่งมากเลยแล้วพวกผมทำไงต่อแล้วท่านจะทำไงกับพวกผมต่อนะหรือเขาอยากรู้ไหมอยากรู้ว่าท่านเก็บข้อมูลแล้วมาโชว์ว่า16ไปมาติดต่อกันนะเขาอยากรู้ว่าแล้วทำไงไม่17ไตรมาสในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าไม่ออกมาแถลงเป็น17ไตรมาสติดต่อกันอยากรู้ว่าเรามีมาตรการอะไรที่ไปกำกับหรือว่ามันกำกับไม่ได้จริงๆไปอะไรก็ไม่ได้ออกมาตรการอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวไปติดนั่นติดนู่นติดนี่ก็แปลว่าพวก SME ทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่ผมคุยอยู่ทุกวันเนี่ยก็แปลว่าเขาต้องทำใจว่ายังไงเขาก็พึ่งสินเชื่อ SMEในระบบธนาคารพาณิชย์ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: นี่ก็จะเป็น
3: อย่าง
2: น
3: ี้เขาจะไปทางไหนล่ะ
2: ไปทางไหนครับนี่ไงจะมีห้อยท้ายวันแถลงบอกว่าเนี่ยด้วยข้อมูลที่ไม่ชัดเจนมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือข้อมูลผลประกอบการมันก็เลยเกิดอะไร virtual bank เอ้าใช่หรอมันคนละเรื่องนะ virtual bank นี่คือการลดต้นทุนของฝ่ายเจ้าหนี้แล้วก็น้ำหนักไปทางสินเชื่อบุคคลร้อยละ25ต่อปีแล้วก็ทุกวันนี้แบงก์พาณิชย์เขาก็ไม่ปล่อยสินเชื่อ SME แต่ไปดูสิครับว่าสินเชื่อส่วนบุคคลมันโตไหมมันเพิ่มไหมเขายังปล่อยอยู่นะครับสินเชื่อบุคคล
3: ค่ะ
2: ในหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันมีพวก SME ที่ไปกู้สินเชื่อบุคคลไปทำมา

0: กินธุรกิจเนี่ยมันก็โตทุกปีทุกไตรมาสนั่นจะแปลว่าอะไรครับอ๋อถ้าแบงค์พาณิชย์เขาก็กลัวเขาก็เลยไม่อยากปล่อยสินเชื่อธุรกิจแต่กล้าปล่อยสินเชื่อบุคคลเพราะว่าได้ดอกเบี้ยแพงถ้าเขาที่จริงเป็นอย่างนั้นท่านพูดเลยผมว่า SME ทั้งหลายก็จะได้ไปวางแผนชีวิตคือว่าเฮ้ยมันพึ่งไม่ได้แล้ว เกี่ยวกับการไปขอสินเชื่อ SME กับแบงค์พาณิชย์ไปขอแบงค์รัฐได้ไหมถ้าบอกแบงค์รัฐเองก็ยังผ่อนปลนไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้อีกเขาก็จะได้ไปวางแผนแล้วทางนั้นก็ไปนี่นอกระบบแง่เลย
1: โอ้แย่เลยเนาะทีนี้ค
0: ่
1: ะ
0: ผมไปบรรยายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็ถามคำถามนี้เลยครับก็มีคนยกมือตอบแล้วผมก็ไล่ถามว่าท่านนายรองแสดงความเห็นในเชฟผู้ประกอบการครับเขาบอกลงรับจำนำยืมพ่อยืมแม่ยืมจนไม่มีแล้วแล้วก็ไปกู้นอกระบบเนี่ยไปโซนนี้อย่างนี้เลยครับดังนั้นเนี่ยผมยังบอกว่ามันก็ย้อนกลับไปที่ GDP เป็นไงล่ะลำยังเงยไหมจะมีจำนวนมากพอพูดว่าเป็นอะไรฐานเศรษฐกิจฐานรากถ้ารากฐานเศรษฐกิจใหญ่ลงประเทศเลยใช่ไหมเวลาเขาพูดอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: อยู่ได้ยิน
1: ใช่
0: นะครับมีอะไรนะ 30% ของ GDP มาจาก SME ไทยโอ้โหฟัง
1: แล้วแต่ละติดลบไป16ไตรมาสน่า4ปี
0: จ้างงานเนี่ย14 15ล้านคนมาจาก SME ทั้งหลายบ้านเรา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็น SME จดทะเบียนอยู่กับส่งพันนิดโอ้โหฟังแล้วดีใจมากเลยแต่พอถึงเวลาแล้วจะไปซัพพอร์ตเขายังไงไปหรือปล่อยเขาไปตามยถากรรม
1: ค่ะ
0: ให้ผมเลยมีคำถามจะมาบอกน้องบิวว่าไม่น่าแปลกใจที่ทำไมหนี้เสียเราถึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนี้ตกชั้นเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างหนี้อยู่ต่อเนื่องแล้วก็ถูก
1: ค่ะ
0: SME ก็จะถูกเรียกคำหนึ่งซึ่งฟังแล้วมันเจ็บปวดใจมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าราชการไทยเนี่ยได้ถามผู้ประกอบการไหมว่าคุณไปเรียกเขาแบบนี้เขาดีใจหรือเขาเสียใจเขาเรียก SME ว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเขาเป็นกลุ่มเปราะบางเลยคำว่าเปราะและบางนี่ก็คือว่าคุณเป็นภาระหรือเปล่าใช่ไหมมันกลายเป็นว่ามันดูแล้วมันเลยห่อเหี่ยวใจมากเลยน้องบิววันนี้ฟังตัวเลขแล้วฟังดูแล้วผมก็เลยเกิดในเพิ่งโพสต์ลงไปในเพจมิสเตอร์ดังเกิลว่าเอ๊ะหรือว่ามันจะเกิด3ฉากทัดก็คือ1ก็คือเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเราก็จะได้ยินถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆตามยถากรรมก็จะได้ยินคำว่า17ไตรมาสติด18ไตรมาสติดซึ่งแบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาแถลงก็ได
1: ้ค่ะแต่ต้องหาแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ลดเน
0: า
1: ะตัวเลขค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทัศที่2ทีนี้ทัศที่2ก็คือท่านออกมาตรการออกแนวทางถ้าเขาคิดถ้าคุณว่าแบงก์พาณิชย์เขาไม่กล้าปล่อยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมันมีเกณฑ์ที่ขึงตึงตั้งสำรองก็ขึงตึงตรวจสอบก็ขึงตึงแบงก์พาณิชย์เขาทำมาค้าขายเป็นธุรกิจอ่ะเขาไม่ได้มาเป็นมูลนิธิหรือเป็นกรมประชาสงเคราะห์ดังนั้นเขาก็ยึดถือตามกติกานั่นแปลว่ากติกาคนตัวเล็กกับกติกาคนตัวใหญ่มันควรจะเป็นกติกาเดียวกันไหมหรือจะมีมาตรการอะไรผ่อนปลนยังไงไหมเอาคำว่าผ่อนปลนนั่นง่ายๆเลยนะถ้าเกิดลูกค้าของแบงค์พาณิชย์ตอนนี้เป็น SME หรือว่าเป็นสินเชื่อบุคคลอยู่แล้วก็ผ่อนได้มีนะครับผ่อน125นี่ผ่อนตรงเป๊ะมาเนี่ยมีโอ้โหเยอะเลยคุณจะเปลี่ยนให้เขาไปเป็นสินเชื่อธุรกิจไห
1: ม
0: หรือว่าก็ฟันดอกเบี้ยไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นี่คือเสียที่สองว่าคุณจะออกมาตรการอะไรมากำกับมาดูแลมาจัดการไหมหรือจะปล่อยข้อหนึ่งเอาละถ้าบอกข้อหนึ่งเราไม่อยากเห็นข้อสองคุณทำไม่ได้ไม่ไหวแล้วมันผิดกติกาผิดคำว่ามอรัลฮัสซาร์ดชอบใช้คำนี้เขาชอบใช้คำนี้นะครับก็มาเป็นอันที่สามได้ไหมผมเสนอนะครับผ่านรัฐบาลเลยผมขอเสนอผ่านท่านนายกเลยเนี่ยว่าให้ออกมาตรการโดยเอาแบงก์รัฐมาเป็นตัวในทุกภาวะเศรษฐกิจที่แย่ในทุกวิกฤตเนี่ยแบงก์รัฐจ่อมาเป็นหัวหอกในการทำในสิ่งที่แบงค์พันนี้เขากลัวและไม่กล้าและมีความเสี่ยงก็ต้องใช้กลไกแบงค์รัฐเพราะกลไกแบงค์รัฐเขาไม่ได้หวังกำไรเป็นหลักแต่เนื่องจากถูกกำกับโดยแบงค์ชาติด้วยกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่จะเอาแบงค์รัฐซึ่งมี6แห่งตัดเอาอาคารสงเคราะห์ออกเพราะทำแต่เรื่องบ้านเนี่ยมันก็จะมีอะไรมีออมสินมีธ.ก.ส.เกี่ยวกับเกษตรนะภาคเกษตรก็เป็นเอสเอ็มอีเยอะ ออมสินก็แม่พ่อค้าแม่ขาย SME D Bank ก็โตตรงๆเลย SME ไทยโดยเฉพาะ Exim ก็ยังมีผู้ส่งออกผู้นำข้าวนะครับแล้วก็จะมีอิสลามแบงค์ที่เป็นธุรกิจของพวกพี่น้องมุสลิมเนี่ยเอา5คนเนี้ยมามัดรวมกันเลยแล้วก็ให้เขาปล่อยกู้สัก 100,000-200,000 ล้านลงมาช่วย SME ก่อนในภาวะตอนนี้อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นทางรอดที่เรียกว่าเฮ้ยถ้าเกิดฟังฝั่งนู้นบอกว่าแบงค์พาณิชย์เขาตกลงทุกปีไอ้ทุกไตรมาสทุกเดือนเฮ้ยมันมีมาตรการสินเชื่อมากระตุ้นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งน้องบิวมันน่าทำมากที่สุดก่อนนี้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลเขาออกมาตรการอะไรไทยช่วยไทยพัสใช่ไหม
1: ใช่ไทยช่วยไทยแล้วก็ตอนนี้ที่อีกแพลนหนึ่งที่เราคุยกันก็คือตัวไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งอันนี้น่าจะช่วย SME ได้นะที่จะรันโครงการ1ตุลาคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ต้องมีว่าคือทั้งสองเรื่องนี้มันเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อกระตุ้นฝั่งผู้บริโภคลงไปใช้
1: ผู้บริโภคแต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีเม็ดเงินลงทุนนะหมายถึงว่ามีเม็ดเงินมารันธุรกิจเพื่อสอบรับกับผู้บริโภคที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ต้องบิวมองเห็นทะลุปัญหาเลยเนี่ยสองฝั่งผู้ซื้อทำแล้วกำลังทำอยู่ฝั่งผู้ขายจะมีไม่มีนะครับคุณไปไทยเที่ยวไทยแล้วผู้ประกอบการเขาจะเอาตรงไหนไปปรับปรุงร้านอาหารปรับปรุงมีสต็อกของฝากมีที่พักมันไม่มีนะครับตอนนี้ในไทยช่วยไทยเนี่ยร้านค้า 900,000 กว่าร้านค้าอยู่ในแอปของกรุงไทยเนี่ยมีกี่รายครับที่คุณไปปล่อยสินเชื่อเขา 50,000 นึงนะใครจะไปปล่อยมันมีไหมครับมันไม่มีฮะผมก็เลยเสนอเนี่ยครับตั้งสักแสนสองแสนล้านได้ไหมให้แบงก์รัฐสัก5แห่งมัดรวมแล้วก็บทย.ผูกเข้าไปเป็น6เนี่ยเขาเรียก6พี่น้องตระกูลแบงก์รัฐของกระทรวงการคลังเนี่ยฉีดลงไปเลยสักแสนสองแสนล้านให้ฝั่งผู้ผลิตผู้ขายเรียกว่าฝั่งผู้ขาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งอันนี้ผมอยากมากให้เห็นจริงๆว่าอย่ารอเลยครับถ้าเกิดนั่งรอทุกเดือนทุกไตรมาสไปรอฟังคำแถลง
1: ตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่ปัญหาไม่ได้ลดลงใช่ไหมคะ
0: แล้วมันก็ห่อหิวใจเนาะ
1: ผ
0: ู้ประกอบการนี่จะมีก็บ่นมาคุยผมก็บ่นอยากกู้มีใบ PO มีคำสั่งซื้อไม่รู้จะไปที่ไหน
1: แต่เข้าถึงไม่ได้เข้าถึงสินเชื่อในระบบไม่ได้
0: ต้องรอ90วันอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไปขายสักตะลิ่งที่ไหนก็ติดไปหมดนะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นข้อเท็จจริงที่อยากจะฝากวันนี้เลยครับ
1: อยากให้ท่านเพราะเรื่องของเงินทุนเนี่ยสำคัญเนาะในการที่เขาจะรันธุรกิจบางทีอย่างที่คุณสุรชัยบอกเลยว่าอ่ะเขามีออเดอร์มาแล้วนะมีใบ PO มีใบสั่งซื้อมาละแต่ว่าประเด็นเรื่องของต้นทุนในการที่จะไปรันไปโปรดักชันสินค้าออกมาเนี่ยมันติดปัญหามันไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยอาจจะไปต่อยากเหมือนกันอืม
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ทุกกิจการตอนนี้อยู่ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จริงๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกกิจการครับมันมีแต่ว่ากิจการไหนก็เลยกิจความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยก็เลยยอมรับความเสี่ยงได้ระดับไหนแล้วก็มีวิธีปิดความเสี่ยงได้แค่ไหนนี่อันนี้ผมว่าอย่ามาพูดเรื่องความเสี่ยงเลยถ้าความเสี่ยงอ่ะคุณไม่ต้องปล่อยสินเชื่อแล้วทั้งระบบหยุดเลยเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันก็เสี่ยงหมดแล้วครับนะครับทำมาช่วยนะครับเวลาแห่งชาติสักทีนะครับ
1: ค่ะเนาะเพราะว่าจริงๆพอถ้าเข้าถึงในสินเชื่อในระบบไม่ได้เนี่ยปัญหาตามมาอีกเยอะแต่ถ้าเข้าสินเชื่อธุรกิจไม่ได้แค่มาเข้าส่วนตัวเนี่ยอัตราดอกเบี้ยอะไรมันก็ต่างกันที่เราคุยกันเสมอๆนะปัญหาติดหล่มอย่างนึงก็คือใช้สินเชื่อผิดประเภทนี่แหละเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็โอ้ถ้ามาเจอดอกเบี้ย 25% สินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดโอ้แล้วต้องในแง่ของการทำธุรกิจและกำไรที่เราคุยกันนะเนาะคุณสุรชัยมันก็ยากมากเลยนะที่จะเหลือถ้าแค่ดอกเบี้ยก็ไปละอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ผมจะยืนยันว่าไม่มี SME คนไหนเขาอยากจะไปใช้สินเชื่อส่วนตัวหรอกในสินเชื่อบุคคลร้อยละ5หรอกเพียงแต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกหรือเขาก็ไปเขาอยากได้ดอกเบี้ยถูกแต่ก็ถูกผลักให้ไปเป็นที่ให้สินเชื่อบุคคลแล้วเนี่ยก็สนับสนุนจังเลยเรื่องสินเชื่อบุคคลผ่านช่องทางใหม่ๆเนี่ยไอ้นี่คือพาหะของการก่อหนี้ซึ่งทั้งเก่าทั้งผู้ประกอบการใหม่เก่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่พวกนี้ติดกับดักนี่ก็เพราะว่าพาหะพวกนี้แหละครับ
1: ค่ะเนาะที่ใช้ผิดประเภทแล้วพอไปแล้วมันหลุดไม่ได้ละนะบางทีคิดว่าจะเป็นชั่วคราวเนี่ยแต่พอถึงเวลาเนี่ยมันกลายเป็นถาวรอีลุงตุงนังละด้วยดอกเบี้ยที่สูงใช่ไหมคะถ้ามาเทียบกับเอามารันธุรกิจแล้วกำไรไม่ได้ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะโอเคก็เป็นกำลังใจแล้วก็อาจจะฝากฝังเหมือนที่คุณสุชัยบอกนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ไหมคะต้องไปสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วเนี่ยก็คงจะต้องเร่งด่วนแบบสุดๆด้วยนะ อยากให้เกิดซีนาริโอ2 2ไม่ได้ก็3ก็คือแบงก์รัฐลงมาช่วยถูกไหมคะคุณสุรชัยค่ะ
0: มันจะมีช่วงนึงครับอยู่ที่ว่านโยบายรัฐบาลท่านจะเมตตาลงมาช่วย SME ไทยมากน้อยแค่ไหนอยากให้ท่านลงมาแบบนี้เลยครับภาวะเช่นนี้ครับก่อนสิ้นปีมันจะล้มละลายมันจะถูกฟ้องมันเยอะเลย
1: ค่ะโดยเฉพาะอย่างที่คุณสุรชัยบอกว่าตอนนี้มีภัยธรรมชาตินะอย่างที่น่านเองโหตอนนี้คือน่าเป็นห่วงน่าเห็นใจมากๆเลยดูโหมาน้ำมาเร็วแล้วก็จริงๆเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะคุณสุรชัยที่เป็นเมืองที่แบบสวยงามนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ก็จะเจอปัญหานี้เรียกว่าทุกปีแล้วปีที่แล้วก็ช่วงนี้เลยอ่ะคุณสุรชัยแล้วก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแล้วก็น่าจะกลับมาอีกทีช่วงเดือนตุลาเนี่ยถ้าโครงการเปิดและซัพพอร์ตกันทันเนี่ยนะคะก็น่าจะช่วยได้ระดับนึง
0: เองมันจะไม่ทันจะลากยาวไปถึงช่วงไฮซีซั่นร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่กาแฟที่พักมันซ่อมแซมไม่ทันหรอกครับมันต้องใช้เงินเยอะ
1: ใช่ต้องใช้เงิน
0: ใช้เวลาน้อยสองสามเดือนมันจะทำทันหรือเปล่ารับปีตอนสิ้นปีนี้ครับน่าเห็นใจ
1: ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามไทยเที่ยวไทย plus เนาะเพราะว่าเห็นโครงการออกมาแล้วแต่ว่าดีเทลเนี่ยการเริ่มเนี่ยเห็นบอกว่าจะเริ่ม1ตุลาคมใช่ไหมคะ2019แล้วก็จะใช้ระยะเวลาโครงการ3เดือนเนี่ยตุลาถึงธันวาเม็ดเงินงบประมาณเฟสแรกเห็นบอกว่าประมาณ 1,750 ล้านบาทสนับสนุนค่าที่พักสูงสุด 3,000 บาท 500,000 สิทธิ์รวมถึงค่าอาหารตั๋วเครื่องบินบริการนวดสปานะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดอีกทีนึงเนาะคุณสุรชัยอันนี้เป็นโครงออกมาแต่ว่ายังไม่ได้เคาะกันออกมาอย่างชัดเจนใช่มั้ยคะหวังว่าตรงนี้ก็เป็นอีกฟันเฟืองจะช่วยได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะจะช่วยได้ภาคธุรกิจเขาก็ต้องมีเงินทุนเนี่ยเพื่อไปรองรับสำหรับเม็ดเงินของผู้บริโภคที่จะเข้ามาจากโครงการนี้ด้วยใช่ไหมคะค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะให้กับบรรดา SME ผู้ประกอบการด้วยนะคะค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากคุณสุรชัยนี่มีคุณผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคุณเล็กนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมีบางโรงแรมนะเขาเปิดพื้นที่เขาเนี่ยให้แบบพ่อค้าแม่ขายมาขายของฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนมาขายเยอะมากเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นการช่วยกัน
0: ผมเอ่ยนามได้เลยผมติดตามเขาอยู่แล้วก็เป็นคนมีน้ำใจมากแล้วก็ยอมรับว่าเนี่ยอยากเห็นอย่างนี้เยอะๆก็โรงแรมเลยธนาของคุณนัทที่เขา
1: เลยธนาใช่
0: คร
1: ับ
0: อันนี้สุดยอดเลยจริงต้องยอมรับว่าอยากไปนะครับเขาบอกว่าไปอะไรนะไม่เชื่อก็แวะไปเยี่ยวที่โรงแรมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยผู้ประกอบการมาขายของเยอะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายโอ้โหนี่เป็นตัวแบบที่ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีมากเนี่ยภาครัฐทำไมไม่เข้าไปช่วยสนับสนุนเขาแล้วก็เอาโมเดลเนี่ยครับขยายผลต่อไปผมว่ายังมีหลายแห่งนะถ้าจะทำจริงๆอย่างจังอันเนี้ยช่วยผู้ประกอบการคนตัวเล็กจริงๆคุณไม่ปล่อยกู้ไม่ได้เนี่ยให้เขาขายของได้ก็ยังดี
1: ให้เขาลืมตาอ้าปากอย่างน้อยคือมีกระแสเงินสดเข้ามาเนาะ
0: ทุนน่ะถูกต้องแล้วฟังดูเนี่ยส่วนใหญ่มือใหม่เยอะเลยมือใหม่ที่ต้องการรายได้เสริมรายได้พิเศษเนี่ยก็ไม่มีที่ประจำอะไปขายออนไลน์ตอนนี้ก็โอ้ไม่เหลือกำไรเลยตอนเนี้ยถ้าเป็นโมเดลผมยกนิ้วสองนิ้วให้เลยฐานะคุณนัท
1: ค่ะ
0: เชียร์
1: จริงใช่ซึ่งในคลิปเนี่ยนะคะเนี่ยคุณเล็กเขาก็แชร์มาบอกว่าเขาไปถ่ายคลิปพ่อค้าแม่ค้านะที่มาขายของที่เลอทาน่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เนี่ยมีเงินจ่ายค่าผ่อนรถละเนี่ยก็มีเงินไปจ่ายหนี้ละจากเงินที่ได้มาจากการขายของอะไรเงี้ยแล้วมันคือได้แคชโฟลว์เข้ามานะได้กระแสเงินสดเข้ามาใช่ไหมคะเพื่อไปหมุนต่อค่ะโอเคอ่ะนี่มีคุณดารินีแสดงความคิดเห็นเข้ามาเนาะบอกวิทยากรแต่ละท่านมีไอเดียดีๆนะข้อมูลต่างๆน่าจะรัฐน่าจะเอาไปทำเขาถามว่ารัฐทำอะไรอยู่เนาะไม่เห็นเอาไปปฏิบัติสักทีนึงคุณสุรชัยอ่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งซุ้มเสียงนะที่ส่งเสียงเข้ามานะคะค่ะโอเค
0: ค่ะ
1: โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุรชัยเดี๋ยววันศุกร์หน้าเราเจอกันแล้วหวังว่าจะมีข่าวดีๆนะคุณสุรชัยแล้วมาอัปเดตกันค่ะ
0: ครับผม
1: สวัสดีค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank นะคะและเจ้าของเพจ Mr. Banker นะคะให้ความรู้เรื่องของการกู้เงินแก้หนี้แก้ปัญหา

0: ธุรกิจนะคะก็วันนี้ถือว่าเอาตัวเลขมานะคะแล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะสำหรับภาคผู้ประกอบการ SME นะที่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าติดลบกันต่อเนื่องเนี่ยเป็นไตรมาสที่16นะคะก็คือยาวนานมาประมาณ4ปีเลยทีเดียวนะคะก็มีการเสนอแนะแนวทางกันไปนะก็หวังว่าเราจะเห็นในเร็ววันนี้นะคะในมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือในส่วนของเรื่องของ SME นั่นเองนะคะก็ถ้ามีเดี๋ยวเรามาอัปเดตในรายการกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายๆประเด็นนะที่น่าสนใจจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนกันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะเราคุยกันไปเกือบ1ชั่วโมงนะคะเซตอินเด็กซ์นะคะตอนนี้ดัชนีนะคะ 1,622.05 จุดค่ะบวกอยู่ 12.06 จุดนะ 0.75% วอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 25,823 ล้านบาทนะคะวันนี้เนี่ยนำมาด้วยกลุ่มปิโตพลังงานนะคะก็บวกกันได้ดีทีเดียววันนี้ปตท. GC บวกแรงเลยค่ะ 8.33% 3.25 บาทราคาอยู่ที่ 42.25 บาทปตท.ก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมีช่วงที่ทำออทามไฮ52วีคด้วยตอนนี้ 41.25 บาทบวกมา50สตางค์นะคะ TTB ค่ะ 2.92 บาทบวกมา8สตางค์นะนี่ก็สดใสต่อเนื่องนะบวกมา 2.82% AOT วันนี้ 66.50 บาทถอยลงมา25สตางค์นะตอนนี้ใน Most Active เป็นตัวเดียวที่แดงนะคะ Top Thai Oil 64 บาทบวกมา2.75 สตางค์นะกลุ่มลงกันก็มาบวกไป 4.49% นะคะปตท.สผ.ค่ะ150บาท50สตางค์บวกมา1บาทนะ 0.67% นะคะ KBank 255บาทบวกมา2บาทนะคะ Delta ค่ะ265บาทบวกมา2บาท BDMS ค่ะก็เริ่มขยับมาเหมือนกัน20บาทบวกมา20สตางค์และกรุงไทยแบงค์นะคะ44บาทบวกมา25สตางค์ค่ะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วงนี้นะคะส่วนตลาดอื่นๆต่างประเทศเดี๋ยวไปไล่เรียงกันเพราะวันนี้อย่างที่บอกว่ามีทั้งบวกและลบนะคะหางเสงที่ฮ่องกงเรียลไทม์บวกอยู่ 195.51 จุด 0.76% เวียดนามเวียนอินเด็กซ์ตอนนี้บวกอยู่ 0.74 จุดนะอ่อนๆเลยนะคะ 0.05% ดัชนี 1,735.08 จุดนะคะแล้วก็ VN 30หุ้นใหญ่30ตัวแรกตอนนี้ 1,889 จุดนะคะหุ้นนิกกี้ดัชนีนิกกี้225นะคะทางญี่ปุ่นนะตอนนี้เรียลไทม์ลบไป 0.56% 367จุดนะคะดัชนี 65,908 จุดเกาหลีใต้นะคอสปีบวกอยู่ 0.71% บวกอยู่48จุดนะดัชนีเขาตอนนี้ 6,901.05 จุดนะคะอันนี้คือคอสปีเกาหลีใต้อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ไปดูกันหน่อยนะคะก็ยังมาต่อเนื่องนะสำหรับทองคำนะคุณผู้ฟังเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีช่วงขึ้นมายืนตอนนี้เนี่ยบวกเทียบกับเมื่อวานนะบาทละ450บาทแล้วก็ทองแท่งขายออกตอนนี้ 7,200 บาทรับซื้อ 70,000 บาทถ้วนส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 71,000 บาทถ้วนเดี๋ยวเราตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าจริงๆทองอ่ะเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญอ่ะเขาให้แนวสำคัญเอาไว้ว่าไฮในปีนี้ไม่น่าเกินคือ 77,000 บาทนะต่อบาททองคำนะตอนนี้ 7,200 บาทนะคะเดี๋ยวตามกันนะคะแต่ระหว่างทางบางทีเขาก็จะมีย่อด้วยแล้วก็เขาก็มองว่าอาจจะไม่ได้ทะลุไปไฮเดิมนะแถว 80,000 บาทต่อบาททองคำนะคะเดี๋ยวเราตามกันนะคะปิดท้ายอ่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวมาฝากกันนะคะทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะคะในเรื่องของการออมแล้วก็การลงทุนนะคะที่จะเอามาฝากคุณผู้ฟังด้วยโดยเฉพาะใครที่สนใจแล้วก็อยากที่จะได้นะคะในส่วนของดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะคะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะคะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะคะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจนะในเรื่องของการออมแล้วก็อยากที่จะได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะก็สามารถที่จะติดต่อไปได้เลยนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนั่นเองนะคะปิดท้ายกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดของเรานะคะตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ที่นั่งแล้วเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบกันหน่อยค่ะโอกาส ทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะคะ 20-26 กันยายนนี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive นะคะชิงเต่า7วัน4คืนนะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปแบบตลอดกาลนะคะจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะพาไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนนะคะแล้วก็จะพาไปสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงค่ะที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive เลยนะคะกับแมวมองนะคะแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนนะคะรวมถึงแขกคนสำคัญนะคะดีลต้มต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะคะและแน่นอนค่ะระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นนะคะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอินฟาสแท็กไม่ต้องเสียเวลารอคิวค่ะแต่จะไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนเลยค่ะซึ่งทริปนี้นะคะจะนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มคาราเบลเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นพาขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81ค่ะแล้วก็จะพาไปเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวอยู่ปูซานค่ะย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีนะคะและแน่นอนค่ะจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า 20-26 กันยายนนี้ค่ะสิทธิพิเศษนั้นแบบ VVIP เลยนะคะรับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยนะแล้วตอนนี้เหมือนที่บอกนะคะว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจต้องรีบหน่อยนะคะใครที่อยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์เข้าไปเลยแล้วทักด่วนไปได้นะคะที่ LINE Official ค่ะที่ @thinkingradio นะคะมีแอดไซน์ข้างหน้าแล้วก็ต่อด้วยThinking Radio นะคะต้องบอกว่าช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เอามาฝากกันกิจกรรมดีๆของคลื่นความคิดนะที่มาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะส่วนรายการรู้ใจเข้าใจเงินค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตตามกันต่อเนื่องนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะไปปิดที่จุดไหนนะจะสามารถยืนเหนือระดับ 1,620จุดได้หรือไม่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นฐานสำคัญเหมือนกันนะเพราะเราจะเห็นว่าพอยืนถ้ายืนไม่ได้ถอยลงไปก็ยังไม่ต่ำกว่า 1,600 ก็จะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะแล้วก็ดูวอลลุ่มการซื้อขายด้วยนะเมื่อวานนี้เนี่ยวอลลุ่มเนี่ย 82,362 ล้านบาทนะคะซึ่งเมื่อวานต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิ961ล้านบาทกับนักลงทุนสถาบันซื้อ882ล้านบาทแต่ว่าต่างชาติแต่ละในประเทศนะรายย่อยเราเนี่ยก็เทคโปรฟิตกันไปนะก็ขายออกไป 1,041 ล้านบาทแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ขายออกไป101ล้านบาทนะคะเดี๋ยวดูวันนี้จะปิดอย่างไรนะต่างชาติจะยังซื้อสุทธิบ้านเราต่อเนื่องหรือไม่แต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ฝั่งซื้ออยู่นะคะก็เดี๋ยวตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ
8: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติร่วมพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอม20ต้นณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีสำหรับงานพระราชพิธีพระศพพร้อมปลูกทดแทน200ต้นสืบสานโบราณราชประเพณีควบคู่การอนุรักษ์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมยืนต้นตายตามธรรมชาติณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: สีน้ำตาลอมเหลืองมีกลิ่นหอมและคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีการนำไม้จันทน์หอมมาใช้ในพระราชพิธีในครั้งนี้ดำเนินควบคู่กับการอนุรักษ์โดยกรมอุทยานแห่งชาติมีแนวทางตัด1ต้นปลูกทดแทน10ต้นดังนั้นสำหรับต้นจันทน์หอม20ต้นที่ได้รับการคัดเลือกจะมีการปลูกทดแทนรวม200ต้นโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเมื่อวานนี้ได้ปลูกทดแทนชุดแรกจำนวน10ต้นและจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบพร้อมติดตามดูแลต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์เพื่ออนุรักษ์ไม้จันทน์หอมให้คงอยู่ในผืนป่าของประเทศไทยอย่างยั่งยืนเจเสสังกรมโยธาเดินหน้าคันป้องกันน้ำท่วมระดมเครื่องจักรเร่งฟื้นฟูเมืองน่านหลังน้ำลดนายเจเสไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์และประชุมสรุปสถานการณ์ณอบจ.น่านก่อนบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมนำถุงยางชีพเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านโดยได้สั่งการตึงกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงทางนี้ในเจเสตได้ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงโดยได้สั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือคันป้องกันน้ำท่วมในจุดช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวกรมโยธาธิการได้มีแผนการก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570ด้านนายพงศ์ดาราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองมอบหมายให้นายนรินทร์กวางทองผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยนายมรุพงศ์ตันสัจจาวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันน้ำท่วมสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมืองลงพื้นที่จังหวัดน่านร่วมกับคณะมท.3พร้อมติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักเข้าช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วชัดชาติส่งกำลังใจถึงชาวน่านกู้ภัยปอเต็กตึ๊ง60นายปักหลักช่วยน้ำท่วมนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเปิดเผยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย60คนเข้าพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดน่านตั้งแต่คืนวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและอาหารวันละ3มื้อมื้อละ 1,000 ชุดพร้อมประสานโรงพยาบาลในพื้นที่2ถึง3แห่งเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตตัวเมืองจังหวัดน่านและเตรียมเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการช่วยเหลือและดูแลประชาชนตามความจำเป็นขณะนี้แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมูลนิธิได้ให้เจ้าหน้าที่ปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกด้านนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมระบุว่ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะไหลลงมายังกรุงเทพมหานครแต่เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆยังอยู่ในระดับประมาณ 50% และยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกมากส่วนสถานการณ์ฝนในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังไม่มากนักอย่างไรก็ตามกทม.ไม่ประมาทได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการซ่อมแซมและปรับปรุงจุดอ่อนน้ำท่วมทั้ง737จุดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ 70%
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิด

0: ความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love มูมู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
7: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดประจำวันศุกร์นะคะวันนี้ศุกร์21สิงหาคม2569นะคะกลับมาเจอกันในบรรยากาศที่อึมครึมมากฝนนะคะวันนี้ที่ทางกรมอุตุมีการประกาศเตือนนะคะฉบับที่11เนาะเรื่องของฝนฟ้าน้ำท่วมนะคะก็สำหรับในจังหวัดน่านนั้นเนี่ยเริ่มคลี่คลายก็ถือว่าเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูแล้วนะคะแต่ว่าจังหวัดอื่นก็คงจะต้องเริ่มที่จะดูแลป้องกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะยังหนักอีก1วันนะคะสำหรับในภาคเหนือกับภาคอีสานนะ2ภูมิภาคนี้ส่วนภาคอื่นก็จะมีฝนนะคะแต่ว่าอาจจะตกแบบธรรมดาไม่ได้หนักมากนะคะโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดน่านนะคะหลังจากน้ำระดับน้ำผ่านจุดสูงสุดแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเริ่มลดลงแต่ว่าดูแล้วผลกระทบยังคงครอบคลุมทั้งบ้านเรือนโครงสร้างพื้นฐานภาคการเกษตรนะคะ ฉะนั้นตอนนี้บรรดาเจ้าหน้าที่นะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายก็ต่างก็ลงพื้นที่กันนะไปสำรวจนะไปดูว่าจะซ่อมแซมยังไงได้บ้างนะคะอย่างเช่นที่อำเภอปัวอำเภอปัวนี่เป็นโอ้ใครๆก็อยากจะไปเที่ยวเนาะอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะรอบนี้ก็เสียหายพอสมควรเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะมีทางกรมชลประทานเนี่ยจะระดมรถฉีดน้ำกับเครื่องสูบน้ำเข้าล้างโคลนให้นะคะเร่งซ่อมพื้นที่แล้วก็จะได้ประสานไปที่กระทรวงคมนาคมแก้ปัญหาเรื่องของสะพานขาดเส้นทางเสียหายนะคะแล้วก็ส่วนกรมประมงก็จะได้สำรวจเรื่องของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบเป็นบอกว่าเป็นเกือบพันรายนะคะใน6อำเภอของจังหวัดน่านมูลค่าความเสียหายก็เยอะอยู่นะคะเป็นหลักล้านก็ถือว่าผ่านจุดสูงสุดไปเรียบร้อยก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเดือนหน้าหรือเดือนอื่นๆเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับในจังหวัดน่านจริงๆก็บอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดน่านเนี่ยมีจุดกักเก็บน้ำอยู่สองฝั่งนะคะซึ่งมีฝั่งอำเภอภูเพียงจุดนั้นเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรรองรับน้ำได้ประมาณ8เมตรอีกฝั่งหนึ่งก็คือในเขตเทศบาลเมืองน่านเลยแน่นอนเป็นพื้นที่ชุมชนรองรับน้ำได้ 8.5 เมตรเยอะกว่าแต่ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเนี่ยทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเกือบ9เมตรนี่ค่ะตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดนั้นก็คืออยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่า2อำเภอคืออำเภอปัวกับอำเภอภูเพียงเนี่ยได้รับผลกระทบหนักเลยนะคะค่อนข้างมากดังนั้นจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าระดับน้ำผ่านจุดสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็สามารถควบคุมได้แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะก็ทุกปีก็จะเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะโอ้การป้องกันก็อาจจะยากลำบากอยู่พอสมควรเนาะคือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าณขณะนี้เนี่ยน้ำมันจะมาแบบไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตรียมรับมือกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะสำหรับในส่วนของการช่วยเหลือค่ะหลังฟื้นฟูนี่แหละก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคะว่าจะทำแบบไหนยังไงให้เหมือนเดิมนะคะยิ่งใกล้ช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะคะปลายปีเนี่ยอย่างที่บอกว่าจังหวัดน่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่คือน่าไปทั้งหมดอ่ะเนาะเที่ยวน่านนะใครๆก็อยากจะไปใช่ไหมคะอยากจะไปอยากจะเดินทางไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ารอบนี้ก็หนักอยู่พอสมควรเนาะสำหรับในการที่ถูกน้ำท่วมขนาดนี้นะคะก็เข้าใจว่ายังเรียกว่าไว้วางใจยังไม่ได้เนาะสำหรับในส่วนของแต่ละพื้นที่นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์นะแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็บอกว่าต้องเหมือนกับเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากน้ำป่าไหลหลากประมาณนี้นะคะนี่ก็น่าเห็นใจโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่นั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแก้ไขไม่ได้นะคะสำหรับในเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าจะมีวิธีในการป้องกันแบบไหนอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะในพื้นที่อื่นๆนั้นเนี่ยยังไม่ได้รุนแรงมากมายนะคะแต่ว่าที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในอำเภอในหลายอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะคะอันนี้สำหรับน้ำท่วมในขณะนี้นะคะถ้าดูจากภาพรวมนั้นเนี่ย 66,000 หลังคาเรือนเดือดร้อนสำหรับในส่วนของพื้นที่จังหวัดน่านนะคะเดือดร้อนหนักด้วยเนาะเพราะว่า บางพื้นที่ก็สัญจรไปมายากลำบากนะคะผลกระทบแล้วก็น้ำลดก็จริงแต่ว่าเหมือนกับฟ้ามันยังครึ้มๆอยู่นะคะในพื้นที่ตอนนี้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่นะประมาณ10กว่าแห่งนะคะมีผู้เข้าพักสะสมตลอดเวลาดังกล่าวก็ประมาณ135คนยังมีคงพักพิงอยู่นะคะวันนี้ก็อีกสักประมาณ10กว่าคน18คนนะคะก็คาดว่าวันนี้ถึงพรุ่งนี้เนี่ยที่จะมีฝนอีกนะคะฝนยังคงตกอยู่ประมาณ 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังต้องเตือนให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกับน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาเหมือนเดิมโอ้รูหนักมากนะคะคือเวลาน้ำท่วมมันก็จะมีโคลนมาเนาะมาแบบเยอะมากอ่ะก็ต้องใช้เครื่องแรงดันนะขนาดสูงอ่ะถ้าแบบนี้นะคะมันยากมากในการที่จะทำความสะอาดได้ภายในเวลาแบบไม่กี่วันน่ะก็ต้องคือถ้าทิ้งไว้ก็จะยากขึ้นไปอีกเนาะโอ้ยากมากนะใครที่ไม่เคยเจอก็ไม่นึกภาพไม่ออกเนาะแต่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะภาคเหนือนี่ก็เจอบ่อยเนาะในพื้นที่อย่างแม่สายนะคะที่เจอนี่โอ้โหหนักนั้นยังทิ้งร่องรอยอยู่เลยนะคะก็บอกว่าที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็ส่งกำลังใจไปนะคะให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะที่กำลังช่วยเหลือสำหรับประชาชนอยู่นะคะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะปี69เนี่ยณขณะนี้ในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งห้างค้าส่งอะไรต่างๆนะคะเขาบอกว่าก็หนักมากนะหมายถึงว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกันไม่รู้ว่าจะกระตุ้นกันทางไหนแล้วยังไงนะคะทิศทางในไตรมาสที่3ที่4ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยยักษ์ใหญ่ก็ยังจะพอมีการพัฒนานะคะคือหาช่องทางในการที่จะขายของให้ได้ขยายตัวการลงทุนได้ไปนู่นนี่นะคะตามแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะก็น่าจะสะดวกแต่ว่ารายเล็กเนี่ยบางทีก็จะอยู่ยากเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นรายใหญ่อย่างในเครือ CP นี่นะคะเซเว่นเนี่ยหลายคนเห็นโอ้โหไปที่ไหนก็เจอเซเว่นนะคะบางซอยนี่สองสาขาก็มีนะบางหมู่บ้านก็สองสาขาสามสาขาก็ยังเคยมีแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่หยุดในการขยายร้านเพิ่มนะคะโอ้หลังไตรมาส2ปีนี้นะคะเซเว่นเพิ่มขึ้นมาอีก200สาขานะคะโอ้เป็นหมื่นน่าจะเกือบ 20,000 แล้วมั้งคะสำหรับเซเว่นตอนนี้ค่ะก็เขาก็จะแบ่งเป็นสาขาของบริษัทโดยตรงเซเว่นก็คือเป็นของ CPO เนาะ 8,414 สาขากลุ่มนี้มีร้านเปิดใหม่อยู่125สาขากับร้านค้าที่จะรับสิทธิ์นะคะอีก 7,870 สาขากลุ่มนี้ก็จะมีร้านเปิดใหม่75สาขานะคะในต่างประเทศเนี่ยมีสาขาเซเว่นด้วยนะอย่างสปป.ลาวก็มีทั้ง32สาขาแล้วนะคะในกัมพูชาก็มี39สาขาด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีรายได้จากการขายนะรวมกันเป็นแสนล้านนะคะสำหรับปีนี้นี่เพิ่มยอดขึ้นมา 5.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนก็เท่ากับยอดขายเฉลี่ยต่อร้านต่อวันตอนนี้อยู่ที่ 85,800 บาทยอดขายเฉลี่ยของร้านสาขาเดิมเพิ่มขึ้น 0.8%ยอดซื้อต่อบินอยู่ที่ประมาณ90บาทยังไม่ถึง100นะคะ90บาทนะยอดซื้อนะคะลูกค้าต่อสาขาต่อวันเฉลี่ย959คนแต่ก็ลดลงเล็กน้อยนะถ้าเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเขาบอกว่าได้รับประโยชน์จากสภาพอากาศร้อนตั้งแต่ต้นปี ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นลดลงเล็กน้อยแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกลุ่มนี้นะคะเมื่อหลายวันก่อนนี้ไปภูเก็ตมานะคะก็ในร้านเซเว่นนะคะโอ้โหมีแต่นักท่องเที่ยวไม่ใช่จีนนะอันนี้เป็นฝรั่งเลยค่ะเขาก็นิยมเนาะเข้าไปซื้อของกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารการกินน่ะเนาะมันก็จะง่ายหน่อยคนไทยก็เยอะเนี่ยธุรกิจร้านสะดวกซื้อจริงๆเขาบอกว่าเขาได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐบาลเนาะเพราะเขาไม่ได้ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะแล้วก็แต่เขาก็มีวิธีการทำโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าในแต่ละช่วงเวลานะที่จะให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นมานะคะก็ถือว่ามีเทคนิคอยู่ตลอดเวลาในการดึงดูดลูกค้าทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะส่วนในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งนั้นถ้าจะนึกถึงก็น่าจะเป็นแมคโครกับโลตัสเนาะตอนนี้ก็ยังคงเพิ่มสัดส่วนสินค้าprivate นะคะซึ่งก็มีเยอะเหมือนกันนะคะโปรโมชั่นตอบสนองลูกค้ากันโอ้โหแต่ละกลุ่มนี่คือค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกันนะคะในแต่ละค่ายตอนนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วก็อยู่ได้เนาะแต่ว่าธุรกิจรายย่อยเนี่ยตอนนี้ก็พอช่วงปลายเดือนแบบนี้ค่ะเงินที่รัฐบาลนะโอนไปให้กับประชาชนก็อาจจะล่อยหรอลงก็เดี๋ยวรอช่วงเดือนสุดท้ายเดือนหน้านะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสอีก1เดือนเนาะอีก1เดือนก็เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากเดือนกันยายนสิงหากันยายนเดือนสุดท้ายใช่ไหมคะจบแล้วเนี่ยจะมีมาตรการใหม่อะไรไหมนะคะดูเหมือนหลายคนติดใจไปแล้วนะมันรู้สึกโอ้โหซื้อง่ายขายคล่องนะทั้งพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าด้วยนะคะชาวบ้านนี่แหละแต่พอช่วงปลายเดือนก็จะเหี่ยวๆหน่อยนะคะตอนนี้ก็ไม่คล่องเท่าไหร่นะก็ณขณะนี้เนี่ยเห็นทางสบค.นะคะขออภัยสนค.สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ได้มีการสำรวจแล้วนะคะของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์และความเห็นต่อโครงการ60-40นี่นะคะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร่วมโครงการและมองว่ามีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายแล้วก็ส่งเสริมการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนได้มากเลยทีเดียวนะคะพบว่า 71.77% นะคะที่เข้าร่วมโครงการใช้สิทธิ์ของโครงการนี้ขณะที่ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์กลุ่มที่ไม่ใช้สิทธิ์ส่วนหนึ่งระบุว่าได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอ๋อรวมถึงลงทะเบียนไม่ทันก็มีลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้สมัครเข้าร่วมก็มีนะแต่ว่าณขณะนี้ยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีอยู่นะคะอย่างเช่นหลายคนไม่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์บางรุ่นไม่รองรับแอปพลิเคชันไม่สามารถดาวน์โหลดหรือว่าใช้งานแอปได้รวมถึงปัญหาการยืนยันตัวตนหรือสแกนใบหน้าแล้วก็ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการสมัครก็เสียสิทธิ์ไปโดยเฉพาะผู้สูงวัยกับคนที่ไม่คุ้นเคยกับระบบดิจิทัลนะคะส่วนระยะเวลาการใช้สิทธิ์ร้านค้าที่ร่วมโครงการตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้เขาบอกว่าก็สะดวกสบายดีอันนี้หมายถึงว่าคนที่ใช้สิทธิ์อยู่นะคะบางส่วนยังมีเรียกร้องให้เพิ่มแต่คงไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนสุดท้ายก็อีก 1,000 บาทนะคะเมื่อถามถึงประเภทสินค้าและบริการที่ประชาชนใช้สิทธิ์พบว่าส่วนใหญ่นะคะเป็นลักษณะการซื้ออาหารพร้อมทานพวกข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวกับข้าวสำเร็จรูปแล้วก็ข้าวพวกผัดกะเพราอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มีสัดส่วนสูงสุดถึง 48.22% นะคะซื้ออาหารพร้อมทานลงมาซื้อพวกอาหารสดนะพวกข้าวสารเนื้อสัตว์ผักผลไม้แล้วก็ของใช้ประจำวันของใช้ในครัวเรือนเครื่องประกอบอาหารต่างๆนะคะแล้วก็ยังสำรวจพบว่า 36.96% ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่ 24.50 นำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆแล้วก็ 23% เอาไว้ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือว่าท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็หลังจบโครงการวันที่30กันยายนถามว่าจะไปซื้อของเหมือนเดิมไหมเงินที่รัฐบาลเติมให้เนี่ยไม่มีแล้วจะมีพฤติกรรมการจับจ่ายเป็นยังไงก็บอกว่า 31.58% บอกว่าจะกลับไปซื้อสินค้าและบริการจากร้านเดิมเป็นส่วนใหญ่ก็ซื้อเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็อีก 20.70% บอกว่าจะซื้อจากร้านเดิมบางส่วนอีกส่วนหนึ่ง 11.29% จะซื้อจากร้านเดิมครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปซื้อจากร้านอื่นๆด้วยอ๋อมีด้วยนะ 0.88% ระบุว่าไม่กลับไปซื้อร้านเดิมเลยเอาก็สะท้อนว่าโครงการก็มีส่วนช่วยเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยกับร้านค้าในชุมชนนั้นได้รักษาฐานลูกค้าได้ต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดมาตรการนะคะก็แนวโน้มการจับจ่ายหลังสิ้นสุดโครงการนะคะคาดว่าระดับการใช้จ่ายจะไม่แตกต่างจากช่วงดำเนินโครงการจะมีใช้จ่ายน้อยลงเล็กน้อยนะคะซึ่งผลสำรวจนี้สะท้อนว่าโครงการก็มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพเป็นการเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับครัวเรือนได้โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดอาหารกับของใช้จำเป็นขณะเดียวกันยังช่วยกระจายรายได้สู่ร้านค้าย่อยร้านค้าในชุมชนแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าถึงง่ายเนาะผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีข้อจำกัดอยู่เนาะสำหรับในส่วนของขั้นตอนการลงทะเบียนบ้างการใช้เทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับการคำแนะนำที่ชัดเจนให้มัน เข้าใจง่ายรวมถึงการจัดหาช่องทางอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนแล้วก็การใช้งานให้เป็นคือให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวรอมาตรการต่อไปนะคะเห็นทางกระทรวงพาณิชย์บอกแง้มมาแล้วนะคะว่าจะไปต่อยอดนะคะผ่านโครงการไทยช่วยไทยนะ local low cost ซึ่งกำลังจะรวบรวมร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วไทยมาขายของพวกสินค้าอุปโภคบริโภคลดสูงสุดกว่า 60% ในช่วงเดือนนี้แหละช่วงปลายเดือนนี้นะคะควบคู่กับการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยลดค่าของชีพกระตุ้นกำลังซื้อและก็หนุนเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็ถือว่าได้อานิสงส์เนาะสำหรับคนที่คือบางร้านอ่ะเอาจริงๆนะบางทีก็เงียบๆนะคะก่อนหน้านี้แต่ช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อยคึกคักหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงที่แบบสะดวกสบายนะคะในการที่จะได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้นะอย่างน้อยคนก็คือถ้าไปร้านแบบดังๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยไม่อยากรอนะก็ใช้สิทธิ์ไปก่อนนะคะ60-40ค่ะมาที่เรื่องของการบริหารจัดการผลไม้กันนิดนึงนะคะตอนนี้ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดเฉพาะเดือนสิงหาคมนี่นะคะตอนนี้เน้นไปที่มังคุดทุเรียนเนี่ยน่าจะเริ่มวายแล้วนะคะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแต่มังคุดเนี่ยตอนนี้น่าจะเยอะอยู่นะคะเป็นแสนตันก็จะกระตุ้นการบริโภคยังไงที่จะให้เกษตรกรได้ขายได้แบบมีราคานะคะ ล่าสุดนั้นทางกรมการค้าภายในนะคะท่านรองอธิบดีคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจบอกว่าตอนนี้มังคุดใต้เนี่ยทยอยออกเป็นจำนวนมากนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 75% เนี่ยอยู่ที่ 139,000 ตันก็เลยต้องเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องนะคะแหล่งผลิตสำคัญของมังคุดภาคใต้ก็อยู่ที่ชุมพรกับนครศรีธรรมราชค่ะปีนี้ก็ไม่ได้รอให้ผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วค่อยแก้ปัญหานะคะแต่เขาบอกว่าเตรียมช่องทางการตลาดเร่งกระจายผลผลิตล่วงหน้ากันทั้งการเปิดจุดจำหน่ายในงานแสดงสินค้าตามห้างต่างๆรวมถึงประสานหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายแล้วก็กระจายมังคุดให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดนั่นเองนะคะหนึ่งในกลยุทธ์ปีนี้คือการใช้อินฟูช่วยสร้างการรับรู้และการบริโภคก็กรมการค้าภายในร่วมมือกับพี่เอสุภชัยเลยนะคะเชิญชวนประชาชนมาอุดหนุนมังคุดกันหน่อยนะก็จะมีการนำมังคุดคุณภาพจากภาคใต้เข้าร่วมงานเอฟแฟร์เมื่อช่วงรู้สึกจบงานไปแล้วนะคะแต่ว่าก็จัดอยู่หลายวันเลยค่ะเป็นอาทิตย์เลยนะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็จะมีมังคุดเป็นตะกร้าเลยนะคะ 4-5 กิโลมั้งจะขายในราคาพิเศษให้180บาทนี่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงแล้วก็เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะคะจริงๆเขาเน้นย้ำว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรับซื้อแต่ต้องช่วยกันสร้างตลาดและสร้างความต้องการบริโภคด้วยนะคะนี่คนบันเทิงเนาะคุณเอสุภชัยก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยสื่อสารไปยังประชาชนวงกว้างทำให้คนได้รู้ว่าตอนนี้มังคุดกำลังออกสู่ตลาดนะการเลือกซื้อมังคุดเป็นแบบไหนอย่างไรก็ช่วยเกษตรกรได้โดยตรงนะคะก็เป็นคนนครศรีธรรมราชแหละเนาะมีส่วนมังคุดด้วยนะคะรู้สึกมาตรการทางตลาดนั้นเขาตั้งเป้าว่าเดี๋ยวจะนำมังคุดออกกระจายผ่านงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคประมาณ500ตันโดยเฉพาะในกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะรวมถึงจะเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าสู่ห้างโมเดิร์นเทรดหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็องค์กรขนาดใหญ่ทำอย่างไรที่จะไปขายนะคือกระจายสินค้าไปตามแหล่งต่างๆได้นะคะก็น่าจะต้องมีงานแสดงสินค้าขึ้นมาเนาะนะหลายๆงานก็ช่วยกันนะคะที่จะระบายผลไม้อย่างมังคุดนะคะแล้วก็ยังจะจัดหาพื้นที่ขายผ่านหน่วยงานต่างๆด้วยนะอย่างเช่นไปขายแถวโรงพยาบาลนะตอนนี้มีธรรมศาสตร์เนาะที่ตอบรับแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปที่กรมศุลกากรอย่างเงี้ยที่มีพนักงานเยอะๆนะคะกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าทางกรมการค้าภายในจะดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดรวบรวมรับซื้อผลไม้ในรูปแบบประมูลด้วยนะเพื่อเพิ่มช่องทางคือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรมีการตั้งเป้ารวบรวมมังคุดประมาณ 10,000 ตันผ่านลานประมูล3จุดค่ะแบ่งเป็นนครศรีธรรมราช2จุดนะจะดำเนินการในระหว่างวันนี้ไปจนถึง20กันยายนแล้วก็อีกจุดหนึ่งอยู่ที่ชุมพรนะนคร2จุดชุมพร1จุดนะคะชุมพรนั้นดำเนินการระหว่างวันที่20สิงหาถึง20กันยายน1เดือนเต็มรูปแบบของการประมูลก็คือว่าจะเปิดให้เกษตรกรนำผลผลิตเข้าสู่ลานประมูลแล้วให้ผู้ประกอบการหรือว่าผู้รับซื้อหลายรายเนี่ยมาแข่งกันเสนอราคาตามคุณภาพสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้รับราคาที่สะท้อนคุณภาพมากขึ้นลานประมูลก็จะทำหน้าที่เป็นจุดกลางในการรวบรวมซื้อขายชั่งน้ำหนักแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพเพื่อให้กระบวนการซื้อขายนั้นมีความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสซึ่งกรมการค้าภายในบอกว่าเคยนำรูปแบบดังกล่าวไปนำร่องกับมังคุดในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ได้ผลนะวิธีนี้นะคะนอกจากนั้นก็จะเดินหน้าเพิ่มช่องทางการตลาดเชื่อมโยงผู้ซื้อนะเปิดพื้นที่ขาย เพิ่มทางเลือกผ่านระบบการประมูลนี่แหละแล้วก็ประชาสัมพันธ์การกระตุ้นการบริโภคเพื่อรับมือกับผลผลิตมังคุดที่เพิ่มขึ้นปีนี้ถึง 75% ก็ถือว่าเยอะนะคะอ่ะก็เชิญชวนนะคะทุกคนมาร่วมกันกินมังคุดนะช่วยเกษตรกรไทยอร่อยนะคะได้อุดหนุนเกษตรกรเพราะว่าการเลือกซื้อมังคุดไทยนี่เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะก็น่าจะระบายได้เร็วมังคุดนี่จริงๆก็ดีกว่าเงาะนะคะเงาะนี่คืออายุมันจะสั้นมากแป๊บเดียวถ้าเก็บลงมาจากต้นแล้วก็จะดำเลยแต่มังคุดนี่ก็อยู่ได้อีกหลายวันเนี่ยค่ะการบริหารจัดการมังคุดก็ต้องทำกันโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้จนถึงช่วงเดือนหน้ากันยายนเป็นช่วงจริงๆมีผลไม้หลายชนิดออกสู่ตลาดพร้อมกันเนาะทุเรียนมังคุดลองกองอีกเนี่ยค่ะคือถ้าผลผลิตกระจุกตัวก็จะสร้างแรงกดดันต่อราคาณขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในก็นำตลาดกลางสินค้าเกษตรมาเป็นกลไกในการรวบรวมเชื่อมโยงแล้วก็กระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตพร้อมเชื่อมต่อกับทางห้างนะคะทั้งค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่โมเดิร์นเทรดนี่แหละเพื่อเพิ่มช่องทางขายแล้วก็ช่วยดูดซับผลผลิตนะคะตอนนี้มีตลาดกลางสินค้าเกษตรอยู่3แห่งนะคะที่ร่วมมือจริงจังเลยก็คือตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ตลาดมรกตแล้วก็ยังจะมีเครือข่ายโมเดิร์นเทรดนะคะมีแมคโครโลตัสบิ๊กซีโกโฮเซลแล้วก็มีท็อปส์รวมถึงเดอะมอลล์ด้วยนะคะและมีจุดจำหน่ายครอบคลุมอยู่ประมาณ200กว่าสาขาทั่วประเทศนะคะก็ต้องประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับกิจกรรมนี้ทำยังไงก็ได้ที่จะให้ผลไม้ออกสู่ตลาดนะอย่าลืมนะคะผลไม้ไทยเรามีคุณภาพนั้นช่วยกันกินหน่อยค่ะในฐานะที่บ้านก็มีมังคุดนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากก็เลยไม่คืออาจส่วนใหญ่ก็เอาไว้กินเอาไว้แจกนะคะแต่ถ้าแบบบ้านไหนมันมีเยอะนะคะเป็นหลายไร่เนี่ยก็จำเป็นต้องขายเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของการเชิญชวนทุกคนนะคะกินผลไม้ซื้อเป็นของขวัญ นะคะอร่อยมั่นใจผลไม้ไทยคุณภาพแน่นอนนี่ส่งต่อสู่ประชาชนนะเราเห็นลานผลไม้แล้วเนี่ยโอ้โหนะคะมันเยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าคนไทยช่วยกันก็จะกระจายได้ไปเยอะเลยนะคะในแต่ละวันตอนนี้ก็เชิญชวนนะคะอุดหนุนมังคุดกันนะคะตอนนี้เนี่ยมันจะมีมังคุดแปลงใหญ่เนาะคือน่าสนใจมากนะไหนๆพูดแล้วก็สักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าไอ้กลุ่มแปลงใหญ่มังคุดเนี่ยกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่เขารวมพลังกันในการบริหารจัดการมังคุดอย่างเป็นระบบเลยนะคะอยู่ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะภายใต้แนวคิดการผลิตมังคุดคุณภาพตามความต้องการของตลาดมีพื้นที่ปลูกถึง600กว่าไร่นะคะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิตการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปเพื่อยกระดับรายได้ของสมาชิกในกลุ่มอย่างยั่งยืนคือนอกจากเขามีระบบการรับซื้อแล้วก็การขายในรูปแบบการประมูลแล้วเนี่ยอันนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรมนะแล้วก็มีการคัดแยกกันแบบละเอียดเลยทำให้ผลผลิตนั้นเนี่ยตรงตามความต้องการของตลาดภายในอันนี้ขายภายในประเทศอันนี้ขายต่างประเทศตลาดส่งออกนะคะปริมาณผลผลิตแต่ละปีแตกต่างกันตามสภาพอากาศแล้วก็ช่วงการให้ผลอย่างปีนี้นะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีในกลุ่มเนี้ยกลุ่มแปลงใหญ่ที่ชะอวดเนี่ยก็มีผลผลิตรวม150ตันผลผลิตนอกฤดูกาลที่สามารถขายได้ในช่วงที่ตลาดมีความต้องการสูงก็มีขายนะคะช่วงฤดูกาลราคาสูงสุดก็จะอยู่ที่40บาทต่อกิโลนะต่ำสุด12บาทต่อกิโลราคาเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ24บาทส่วนนอกฤดูกาลราคาเฉลี่ยอยู่ที่92บาทต่อกิโลกรัมมังคุดเบอร์1สูงสุดถึง120บาทต่อกิโลนะคะก็ขายได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปนะหลากหลายมากได้แก่คราฟมังคุดวายมังคุดแล้วก็เยลลี่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดก็เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนในกลุ่มได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะการทำให้ผลไม้ไทยแข่งขัน นะได้ด้วยคุณภาพแล้วก็มาตรฐานผู้บริโภคก็ได้ผลไม้ที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อันนี้แหละจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสินค้าการเกษตรมูลค่าสูงในอนาคตเหมือนกับมังคุดที่มีพื้นที่ปลูกซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งปลูกสำคัญเลยนะคะนี่ค่ะที่นี่เขาสำเร็จแล้วเขาเอาเทคโนโลยีกับนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ทั้งการใช้โดรนฉีดพ่นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืชช่วยลดเวลาการทำงานได้ลดต้นทุนแรงงานได้แล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรเองด้วยนะคะแล้วก็ในแปลงใหญ่นี้ก็ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินด้วยนะตรวจอากาศเพื่อวางแผนให้น้ำกันอย่างแม่นยำเป็นระบบก็เลยส่งผลให้ต้นมังคุดมีความสมบูรณ์ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพก็เป็นตัวอย่างการทำการเกษตรที่ดีภายใต้การบริหารจัดการที่เป็นระบบนะคะใครสนใจก็ลองไปดูนะคะสำหรับแปลงใหญ่มังคุดแปลงใหญ่ที่ตำบลขอบขันอำเภอเช่าอวดนครศรีธรรมราชนี่ถือว่าเป็นต้นแบบในการยกระดับสินค้าเกษตรเลยนะคะ60กว่าไร่เนี่ยที่มีการปลูกการรวมตัวกันนะคะแล้วก็สามารถเป็นโมเดลในการแปรรูปได้เลยนะคะน่าสนใจสำหรับฤดูกาลมังคุดนะคะต้องรีบระบายให้ได้นะคะทางรอดก็อย่างที่บอกนะคะนอกจากแปรรูปก็ช่วยกันรับประทานหน่อยนะคะสำหรับผู้ฟังของเราพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาในช่วงหน้ากันต่อค่ะ
6: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
4: ปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: กัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะอยู่ที่ไหนก็สบายใจมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิดรุ่น V360A80 Wi-Fi ตัวนี้เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K USD ติดตั้งง่ายค่ะทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็สามารถเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกภาพต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือค่ะดูภาพสีกลางคืนได้ด้วยค่ะมีโหมด infrared เพื่อใช้ในที่ที่มืดรับประกัน1ปีนะคะสำหรับกล้องตัวนี้ตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษอยู่นะคะจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เอาไปเลยค่ะเพียง 1,290 บาทนะคะ600กว่าบาทเท่านั้นโทร02-114-3990 ใครสนใจโทรสั่งซื้อเบอร์นี้เลยนะคะ02-114-3990 ค่ะมีค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่ของท่านกับทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะคะตอนนี้มี3ที่นั่งสุดท้าย3ที่นั่งสุดท้ายจริงๆนะคะสำหรับชิงเต่า7วัน4คืนเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็บินลัดฟ้าไปกับทริปสุดexclusive นะคะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลเลยทีเดียวก็จะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงนะคะที่นี่และที่สำคัญคือนี่เป็นโอกาสทองนะคะที่ทุกท่านจะได้นั่งเจรจาธุรกิจแบบ exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญมาดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะคะงานนี้ได้อานิสงส์จากเรื่องของการไปดิวกันด้วยนะคะดิวตรงเลยอยากคุยอยากจะนำเสนอได้หมดเลยนะคะแน่นอนระดับผู้ฟังของคลื่นความคิดต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะคะเช็คอินแบบ Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆสบายๆใน VIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูพักหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะคะทั้งหมด4คืนนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่ไปเยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะสำหรับคนนี้เรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลนะคะไม่ว่าจะไปขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้นที่81ไปเช็คอินจุดชมวิวที่สวยที่สุด บนยอดเขาเซียวยู่ซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1,400ปีนะคะและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเลยนะคะก็เป็นเยอรมันเนาะใครที่สนใจย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเหลือแค่3ที่นั่งสุดท้ายแล้วต้องรีบแล้วนะคะ 20-26 กันยายนนี้ค่ะเป็นสิทธิพิเศษจริงๆนะคะแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเลยอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ก็รีบแอดไลน์ทักด่วนนะคะเดี๋ยวน้องจะส่งโปรแกรมการเดินทางไปให้ในแต่ละวันว่าเราไปที่ไหนกันบ้างนะคะเป็น LINE Official นะคะ @thinkingradio ขอย้ำนะคะมีแอดด้วยค่ะ @thinkingradio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะใครที่สนใจนี่โอกาสมาแล้วนะ 20-26 กันยายนนี้ก็เดินทางกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะอันนี้เราก็จัดเป็นประจำทุกปีค่ะสำหรับเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS เบาหวานไขมันความดันอ้วนนะคะบ้วนแบบลงพุงโรคหลอดเลือดอันนี้เป็นเหล่าโรคร้ายจะรวมอยู่ในโรค NCD คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะก็ต้องฟังค่ะก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาภาษาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD พบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์คนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคนี่แหละคือโรคที่ง่ายๆเนาะโรคที่เราหามาเองเนาะมันเป็นพฤติกรรมของเราอะค่ะก็เรากินอยู่อาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะสำหรับ NCD ที่ว่านี้นะคะคุณหมอก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะมาทำความรู้จักกันเจาะลึกกันนะคะสำหรับ NCDS รู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าไม่อยากสนิทกับโรคนี้คือมันน่ากลัวกว่าที่คิดเนาะนะมาฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเขาบอกว่ามีคนเคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะป่วยแล้วดูแลตัวเองยังไงให้หันกลับมาใช้ชีวิตได้แบบปกติอ่ะบางคนน่าชื่นชมมากนะคะอยากรู้ว่าเขาใช้วิธีไหนในการดูแลตัวเองแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้นะคะแล้วก็มีความรู้ระดับท็อปของพลังสูนไพรไทยห่างไกล NCDS ได้อย่างไรโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะมาด้วยค่ะมาเป็นวิทยากรอีกหนึ่งท่านแล้วก็มาเข้าครัวปรับจานอร่อยให้ไกลโรคกินแบบไหนที่จะเสี่ยงเป็นโรคนี้โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตมางานเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นโรคหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อมนะคะเราจะจัดวันที่3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาเหมือนเดิมนะจองไวค่ะ50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญแบบ limited นะคะพรีเมียมด้วยนะคะที่ LINE เช่นกันค่ะ@thinkingradio นะคะเป็น LINE official ค่ะมีแอดด้วย @thinkingradio รีบจองนะคะสำหรับในเรื่องของเกี่ยวกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ3ตุลาคมที่โรงแรม The Emerald ค่ะอยากให้ทุกคนนั้นมาร่วมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเห็นข่าวเนาะคนเสียชีวิตนะคนจากไปกันแบบโอ้โหไม่ทันล่ำลาอะไรพวกนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยมาดูแลสุขภาพกันนะคะมาดูว่าไอ้ที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามีช่องว่างช่องโหว่อะไรบ้างเราขาดอะไรไปน่าเสียดายนะบางทีนี่อย่างคุณเรแมคโดนัลด์นี่นะคะเขาอายุ49อ่ะยังสามารถทำงานยังสามารถที่จะดูแลครอบครัวไปได้อีกโอ้สัก10-20ปีเนาะแต่ว่าก็น่าเสียดายนะคะที่เขาจากไปก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้ปิดท้ายจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักตอนนี้ที่เขาเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะนั่นคือ3เรือนจำชั่วคราวดีจังเลยนะไปเที่ยวในคุกกันบ้างนะจะได้เห็นภาพบรรยากาศกรมการท่องเที่ยวขอเชิญชวนทุกคนเปิดใจสู่3เรือนจำต้นแบบที่ได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทยแล้วนะคะโดยกรมราชทัณฑ์เขาพัฒนาแล้วก็ยกระดับเรือนจำเป็นท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามมาตรฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวเลยค่ะก็ จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกรมราชทัณฑ์น่าสนใจเนาะ3เรือนจำชั่วคราวที่น่าสนใจตอนนี้ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วนั่นคือเรือนจำชั่วคราวบางริ้นอยู่ที่ระนองเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งอยู่ที่เพชรบุรีอันนี้ที่ล่าสุดคุณเสกโลโซก็ไปอยู่ที่นี่นะคะก่อนที่จะถูกปล่อยตัวแล้วก็เรือนจำชั่วคราวเขาพลองที่จังหวัดชัยนาทแต่ละเรือนจำจะมีเอกลักษณ์และกิจกรรมแตกต่างกันตั้งแต่แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแล้วก็สัตว์รวมไปถึงฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทักษะอาชีพที่สามารถเอาไปต่อยอดได้จริงนะคะก็ใครที่สนใจเนาะก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่ความเพลิดเพลินยังได้เรียนรู้การเกษตรได้เห็นคุณค่าของการฝึกทักษะเพื่อสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นที่ราชบุรีเนี่ยไม่ไกลจากที่เพชรบุรีนะเขากลิ้งเนี่ยไม่ได้ไกลจากกรุงเทพนะคะที่นี่ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่บรรยากาศร่มรื่นนะคะมีอาณาจักรบ้านดินแห่งแรกในประเทศไทยก็อยู่ที่นั่นด้วยนะมีบ้านดินสวยงามเป็นจำนวนมากเลยค่ะที่สร้างขึ้นจากฝีมือของผู้ต้องขังก็ถือว่าสะท้อนภูมิปัญญาและก็ทักษะอาชีพของผู้ต้องขังที่ได้ฝึกฝนเอามาใช้เมื่อพ้นโทษนะคะใครสนใจก็ไปได้นะคะ3ที่เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งเที่ยวทั้งเรียนรู้แล้วก็ได้มุมมองดีๆกลับบ้านด้วยค่ะหมดเวลาค่ะวันนี้พักกันเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์กลับมาเจอกันเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิด
4: Cleaning ย่านเศรษฐกิจเมืองน่านหลังน้ำลดชาวน่านท้อน้ำมาทุกปีช่วยหาทางแก้ปัญหาแม่สอดเตือนภัยขั้นสูงสุดฝนถล่มน้ำป่าหลากน้ำเมยล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทะลักท่วมตลาดริมเมยผู้ว่าชัชชาติสั่งทุกเขตเร่งตรวจสอบปมทุจริตออกบัตรชมพูย้อนหลัง10ปีชี้ช่องโหว่อยู่ที่อำนาจเจ้าหน้าที่สหรัฐเตรียมยกระดับมาตรการลงโทษอิหร่านครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์และเรียกร้องให้รัฐบาลจีนให้ความร่วมมือกับมาตรการดังกล่าวทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่21สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลาการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ถึงคราวแม่สอดแล้วครับจังหวัดตากตอนนี้กำลังอ่วมหนักเลยหลังฝนตกถล่มชายแดน

0: กันอย่างกุลาหลโดยเฉพาะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอย่างตลาดสดนครแม่สอดครับมีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรส่วนชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนนายอำเภอแม่สอดสั่งระดมกำลังทั้งสมาชิกอส.และเทศบาลนครแม่สอดเร่งช่วยเหลือชาวบ้านขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมพาผู้ป่วยและผู้สูงอายุไปอยู่ในที่ปลอดภัยขณะเดียวกันบริเวณชายแดนไทยเมียนมาแม่น้ำเมยก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่า1เมตรทั้งยังเพิ่มระดับสูงขึ้นรายชั่วโมงได้ไหลเข้าท่วมฝั่งตัวเมืองเมียวดีประเทศเมียนมาและก็ตลาดริมเมยอำเภอแม่สอดพ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งขนย้ายสินค้าแข่งกับระดับน้ำตลอดแนวตะหลิงก็มีเรือหางยาววิ่งทวนกระแสน้ำเชี่ยวกรากเพื่อเร่งขนย้ายประชาชนและสัตว์เลี้ยงหนีน้ำท่วมอย่างยากลำบากล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งระบบเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์ผ่านมือถือแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำเมยล้นตลิ่งขั้นสูงสุดให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดเร่งยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะอพยพกลุ่มเปราะบางโดยด่วนขณะที่ถนนสายแม่เสลียงเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์อุทกภัยก็น่าห่วงไม่แพ้กันโดยเมื่อตอนตีห้าครึ่งครับเกิดดินสไลด์และเสาไฟฟ้าหักโค่นล้มปิดทับเส้นทางหลวงหมายเลข108สายแม่เสรียงเชียงใหม่บริเวณปากทางเข้าวัดแม่ลายเหนือตำบลป่าโป่งอำเภอศพเมยส่งผลให้การจราจรกลายเป็นอัมพาตรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ครับแล้วก็มีรถติดยาวสะสมเจ้าหน้าที่ทางหลวงแม่เสรียงและการไฟฟ้าเร่งเข้าตัดเคลียร์ต้นไม้เปิดเส้นทางพร้อมแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุดส่วนแม่น้ำยมก็เอ่อล้นตลิ่งสูงกว่าระดับวิกฤตเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนประชาชนบ้านพระมอลอตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงเจ้าหน้าที่เข้าช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางแล้วทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังมีฝนตกหนักและระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนะคะน้ำป่าได้กัดเซาะสะพานหัวฝายทำให้ตำบลภูคาอำเภอปัวถูกตัดขาดแล้วค่ะชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักคุณละลินทร์เพชรเจริญมีรายงานค่ะ
0: เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับจะติดตามผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่ครับเพราะว่าสถานการณ์ที่นั่นยังน่าห่วงแต่ว่าในส่วนของตัวเมืองน่านเองเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูครับวันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับลงติดตามการฟื้นฟูเขตเทศบาลเมืองน่านถนนสุมนเทวราชหน้ากาดสีคำครับโดยได้ร่วมทำความสะอาดถนนและก็บ้านเรือนพร้อมให้กำลังใจอาสาสมัครและภาคประชาสังคมที่ร่วมสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูในพื้นที่สำหรับบรรยากาศการทำความสะอาดครั้งใหญ่นี้ครับก็เพื่อฟื้นฟูตัวเมืองน่านบริเวณถนนสุมนเทวราชด้านหน้าโรงแรมเทวราชที่เต็มไปด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหลังจากระดับน้ำลดลงต่อเนื่องก็มีรถฉีดน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านกรมชลประทานเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาสนับสนุนการฉีดชำระล้างคราบดินโคลนสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ทหารจิตอาสาเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ปภ.และประชาชนชาวน่านมาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนืองแน่นนายยศชนันท์พร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับก็ลงพื้นที่ร่วมอำนวยความสะดวกแล้วก็ทำความสะอาดกับเขาด้วยนะครับโดยนายยศชนันท์ได้เป็นผู้ถือสายยางฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อล้างคราบโคลนที่ฝังแน่นร่วมทำความสะอาดถนนเคียงข้างกับราชการและจิตอาสาอย่างเป็นกันเองทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองน่านได้กล่าวขอบคุณตัวแทนรัฐบาลที่ลงพื้นที่ปักหลักบัญชาการสถานการณ์เคียงข้างชาวน่านตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ก็ทำให้พื้นที่นั้นกลับเข้าสู่ภาวะเกือบจะปกติและก็อยู่ในโหมดของการฟื้นฟูแล้วครับ
1: ส่วนที่ตำบลภูคาอำเภอปัวตอนนี้ถูกตัดขาดนะคะเพราะว่าน้ำป่านั้นซัดสะพานหัวฝายพังไปแล้วค่ะคุณละลินทร์เพชรเจริญมีรายงานค่ะ
2: ที่จังหวัดน่านขณะนี้ในพื้นที่ตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงหลังจากน้ำป่ากัดเซาะสะพานห้วยฝายจนพังทลายทั้งหมดและเกิดดินสไลด์ที่โค้งห้วยเย็นจนถนนสุดพังขาดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านนาแลและบ้านน้ำดั้นรวมถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและอบต.ภูคาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักและยังไม่มีความช่วยเหลือใดๆเข้าไปถึงได้รวมทั้งน้ำป่ายังได้กัดเซาะสะพานเข้าหมู่บ้านมอนซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำขว้าง ก็สุดพังทลายชาวบ้านมอญก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงเช่นกันขณะนี้ชาวบ้านที่ถูกตัดขาด

0: กำลังเดือดร้อนอย่างหนักโดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและเจ้าหน้าที่อบต.ภูคากำลังพยายามประสานขอความช่วยเหลือด้วยความยากลำบากล่าสุดขณะนี้พันเอกปิยพงษ์พรดาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่32ได้จัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองกำลังผาเมืองเข้าพื้นที่เพื่อเร่งวางแผนและให้ความช่วยเหลือขณะที่ทางแขวงทางหลวงน่านที่2ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรกรมทางหลวงได้ลำเลียงชิ้นส่วนสะพานเบลลี่ขึ้นดอยภูคาเพื่อดำเนินการแก้ไขสร้างสะพานรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: นายรัฐมนตรีเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะลงพื้นที่ประชุมสรุปสถานการณ์ที่อบต.น่านค่ะก่อนจะบินสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาพร้อมกับนำชุดยังชีพนำถุงยังชีพนะคะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนชุมชนวัดภูมินท่าลี่เขตเทศบาลเมืองน่านค่ะนอกจากนี้ยังมีการสั่งตรึงกำลังช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะนายเจเศรษฐ์ลงพื้นที่อำเภอปัวอีกครั้งเพื่อจะติดตามการฟื้นฟูหลังระดับน้ำเริ่มลดลงสั่งการสำคัญให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักภายในพื้นที่ชุมชนเมืองน่านหรือว่าคันป้องกันน้ำท่วมในช่วงที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการนี้ทางกรมโยธาธิการมีแผนก่อสร้างรองรับไว้แล้วในปี2570นะคะด้านกรมโยธาธิการเบื้องต้นค่ะระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลหนักไปช่วยเหลือพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วนะคะก็มีรถน้ำทำความสะอาด10คันแบ็คโฮ2คันรถบรรทุก10ล้อ6คันรถเกรดเดอร์หรือว่ารถเกลี่ยดินนะคะ1คันส่วนพื้นที่ชั้นในเขตเทศบาลเมืองน่านกำชับให้เดินหน้าเครื่องสูบน้ำขนาด3ชุดทำงานเต็มประสิทธิภาพเร่งระบายน้ำออกสู่ตัวเมืองค่ะเร่งระบายน้ำออกนอกเมืองนะคะเพื่อจะช่วยป้องกันย่านเศรษฐกิจสำคัญด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนถึงพรุ่งนี้ค่ะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือฝนที่จะตกหนักมากนะคะมี12จังหวัดค่ะก็คือที่ลำปางกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานก็จะมีที่จังหวัดเลยนะคะหนองคายหนองบัวลำพูและอุดรธานีก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะ
2: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับได้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อติดตามผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาครูและนักเรียนณโรงแรมอัศวินแกลนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพโดยนายอัครนันท์บอกว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านครับได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้วหลายแห่งในเบื้องต้นได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ให้เข้าไปช่วยดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดทันทีเนื่องจากสถานการณ์น้ำหลากเข้าท่วมอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทั้งโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในพื้นที่เป็นวงกว้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลตัวเลขความเสียหายอย่างละเอียดว่ามีสถานศึกษาใดบ้างครับที่อาจจะจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราวทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งโดยนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยเป็นอย่างมากได้สั่งการไปยังทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเพื่อเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดซึ่งนายประเสริฐเตรียมที่จะลงพื้นที่ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองเร็วๆนี้ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษารวมถึงหามาตรการเยียวยาไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องครับกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปดูแลความเดือดร้อนทุกมิติทั้งตัวอาคารสถานที่ของโรงเรียนแล้วก็การจัดการเรียนการสอนของเด็กๆที่ได้รับผลกระทบสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการไม่ให้เด็กขาดเรียนและก็ดูแลความปลอดภัยของครูบุคลากรและนักเรียนในพื้นที่ให้ดีที่สุดครับ12:12 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-POD Radio Network

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่2ค่ะมีนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมนะคะนายทรงศักดิ์บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญแล้วก็มีเจตนาอยากจะให้ทุกพื้นที่ของไทยมีการพัฒนาและมีบุคคลที่คิดว่าจะเข้าใจบริบทในการพัฒนาของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีโดยมีวาระหลายเรื่องสำคัญที่อยากจะให้คณะกรรมการกกท.ช่วยกันให้ข้อคิดและข้อสังเกตและการแสดงความเห็นและกำหนดแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปค่ะทั้งนี้ในแต่ละการประชุมที่ตนเป็นประธานอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างนานนะคะเพื่อให้กรรมการทุกคนได้ทำหน้าที่เต็มที่และการประชุมวันนี้ก็จะต่อเนื่องจากครั้งก่อนค่ะที่มีการปรับปรุงคณะอนุกรรมการในกกท.12คณะและแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มอีก1คณะโดยมีนายวุฒิสารตันชัยเป็นประธานซึ่งจะทำให้คณะอนุกรรมการกกท.มีทั้งสิ้น15คณะเพื่อกันกรองการทำงานเข้าสู่คณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปค่ะ
2: รัฐมนตรีแรงงานครับเผยความคืบหน้า6แรงงานไทยที่บาดเจ็บในอิสราเอล2รายอาการคงที่ครับภาพรวมดีขึ้นอีก1รายก็อาการดีขึ้นมากแล้วขณะที่3รายออกจากโรงพยาบาลได้แล้วครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าอาการแรงงานไทยจำนวน6รายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดตกค้างในเมืองเมทูล่าประเทศอิสราเอลเมื่อ18สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากระทรวงแรงงานครับยังคงติดตามสถานการณ์และก็อาการของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศอิสราเอลเพื่อให้แรงงานได้รับการรักษาและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยขอให้แรงงานและครอบครัวมั่นใจว่าทางกระทรวงแรงงานจะติดตามและดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ล่าสุดเมื่อ20สิงหาคมเวลา 17:00 นครับฝ่ายแรงงานและฝ่ายกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟเดินทางไปหารือและก็รับฟังรายละเอียดการรักษาจากคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมแรงงานที่อยู่ระหว่างการรักษาครับโดยโรงพยาบาลยืนยันว่าจะให้การรักษาอย่างดีที่สุดโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสำหรับความคืบหน้าอาการของแรงงานทั้ง6รายก็พบว่าแรงงาน2รายก็ได้แก่นายวีรวุฒิแวววงและก็นายอารีปัญญาทองซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสมีอาการคงที่ภาพรวมดีขึ้นยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนายวีรวุฒิอยู่ระหว่างการผ่าตัดเพิ่มเติมและก็แนวทางการรักษาของแพทย์ที่คณะแพทย์แจ้งว่าการบาดเจ็บไม่กระทบต่อระบบประสาทไขสันหลังและสมองก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแรงงานอีกหนึ่งรายก็คือนายทรงฤทธิ์เชิดรำซึ่งได้รับบาดเจ็บปานกลางมีอาการดีขึ้นค่อนข้างมากสามารถสื่อสารได้ตามปกติไม่มีประเด็นน่าเป็นห่วงแล้วก็มีอาการปวดบริเวณแผลเล็กน้อยเวลาขยับตัวส่วนแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายก็ได้แก่นายธนวัฒน์แสงกลางนายทิศวรเวศสามารถกิจและก็นายจิรพงษ์สวัสดีรักแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับที่พักไปแล้วไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องกังวลด้านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานบอกว่าได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดในพื้นที่ที่แรงงานได้รับบาดเจ็บที่มีภูมิลำเนาอยู่ครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวพร้อมติดตามสถานการณ์และก็ประสานให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระทรวงแรงงานไม่ทอดทิ้งแรงงานไทยและครอบครัวโดยจะประสานข้อมูลกับฝ่ายแรงงานและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวได้รับทราบความคืบหน้าอาการและการรักษาของทางแรงงานได้อย่างทันท่วงทีครับทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟและก็ฝ่ายแรงงานได้ประสานแจ้งความคืบหน้าของอาการแรงงานให้ญาติรับทราบแล้วและจะติดตามอาการของแรงงานทั้ง6รายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดต่อไปครับ
1: ปมทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลหรือว่าบัตรชมพูนะคะวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแล้วก็พบว่าระบบยังมีช่องโหว่ที่ต้องทบทวนโดยเฉพาะกระบวนการออกบัตรซึ่งปัจจุบันอำนาจในการดำเนินการอยู่ที่เจ้าหน้าที่แค่ไม่กี่คนนะคะก็ทำให้จำเป็นต้องปรับกระบวนการและระบบแจ้งเตือนกรณีมีต่างด้าวย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านจำนวนมากให้รอบคอบมากขึ้นค่ะ นายชัชชาติยอมรับนะคะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยพบว่าระบบมีการแจ้งเตือนกรณีคนไทยย้ายเข้าทะเบียนบ้านเกินจำนวนที่กำหนดแต่ว่ากรณีคนต่างด้าวยังไม่มีการแจ้งเตือนค่ะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าในอดีตไม่ได้กังวลเรื่องการย้ายเข้าของบุคคลต่างด้าวเพราะใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นมองว่าควรจะมาพิจารณาใหม่แล้วนะคะส่วนการตรวจสอบย้อนหลังให้ทุกเขตเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง10ปีแล้วก็รายงานตัวเลขกลับมาโดยเร็วเพราะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในระบบทะเบียนใช้เวลาตรวจสอบไม่นานค่ะอย่างเช่นกรณีสำนักงานเขตดินแดงการตรวจสอบก็แค่3ชั่วโมงก็ได้ข้อมูลนะคะส่วนเขตห้วยขวางเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าจับตาเพราะว่ามีข้อมูลในลักษณะใกล้เคียงกันและกรณีอาจมีข้าราชการสำนักงานเขตเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตยืนยันว่าถ้าพบก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบครั้งนี้ต้องทำให้ได้ข้อที่จริงเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักอีกครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมควบคุมมลพิษครับพบสารหนูในตะกอนดินเกินมาตรฐานในลำน้ำกกสายรวกและโขงครับสูงถึงระดับอันตรายรุนแรงต่อสัตว์หน้าดินกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตะกอนดินในแม่น้ำกกลำน้ำสาขาแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงครั้งที่12จากการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่7ถึง10กรกฎาคมรวม21จุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์กรณีแม่น้ำกกมีความขุ่นผิดปกติสำหรับสารหนูมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินกำหนดระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินไว้ไม่เกิน10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขณะที่ระดับ33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะเป็นเกณฑ์ระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงครับผลการตรวจนะครับแม่น้ำกกพบสารหนูเกินเกณฑ์ระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน6จุดตั้งแต่11ถึง23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็ได้แก่ชายแดนไทยเมียนมาย่อมบ้านแก่งตุ๋ม23มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยหาง11มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานข้ามแม่น้ำกก15มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบริเวณฝายเชียงราย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมสะพานริมกกเวียงเหนือรวมใจ16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและสะพานโยนนกนะครับนาคนคร16มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนแม่น้ำสายพบสารหนูก็เกินมาตรฐานระดับที่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดิน2จุดก็คือที่บ้านหัวฝายอำเภอแม่สาย25มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบ้านป่าสางงามอำเภอแม่สาย13มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแม่น้ำรวกพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง2จุดตรวจครับก็ได้แก่บริเวณสถานีสูบน้ำเกาะช้างการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย49มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมและบริเวณตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นจุดปลายน้ำแม่น้ำรวก55มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยยังพบปลอดนิกเกิลและก็โครเมียมเกินมาตรฐานระดับปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินในบางจุดขณะแม่น้ำโขงพบสารหนูถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อสัตว์หน้าดินอย่างรุนแรงทั้ง4จุดตรวจก็ได้แก่จุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำสูงถึง66มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน80มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นค่าสูงสุดในการตรวจครั้งนี้ครับบ้านศพกกอำเภอเชียงแสนอยู่ที่50มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบ้านหัวเวียงอำเภอเชียงของ68มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยบริเวณบ้านศพกกก็ยังพบปลอดและโครเมียมเกินมาตรฐานในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อสัตว์หน้าดินด้วยครับ
1: ช่วงนี้ใกล้เทศกาลศาสตร์จีนแล้วนะคะรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายศิลาวุฒิสุวรรณอาจ ก็ได้ประชุมร่วมกับองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่และผู้ประกอบการรายใหญ่ค่ะเพื่อจะติดตามสถานการณ์การผลิตและก็การค้าสินค้าเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่นะคะพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการด้านราคาไม่ให้เป็นภาระต่อผู้ผลิตและไม่กระทบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนค่ะหลังจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่งผลให้ราคาสินค้าหน้าฟาร์มปรับตัวตามกลไกตลาดนะคะทางกรมจึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายบริหารจัดการปริมาณสินค้าให้เข้าสู่ภาวะสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาขายปลีกปลายทางปรับสูงขึ้นจนกระทบค่าครองชีพประชาชนค่ะโดยราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่72-74บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้ราคาอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อยค่ะก่อนจะทรงตัวในระดับดังกล่าวไปจนถึงกลางเดือนกันยายนและอาจจะอ่อนตัวลงในระยะถัดไปเนื่องจากราคาชิ้นส่วนสุกรขายปลีกอย่างค่อนข้างทรงตัวนะคะประกอบกับเดือนตุลาคมจะเข้าสู่เทศกาลกินเจซึ่งปกติแล้วความต้องการบริโภคเนื้อหมูก็จะลดลงค่ะกรมการค้าภายในจะติดตามราคาเนื้อหมูเนื้อไก่และไข่ไก่อย่างใกล้ชิดถ้าพบผู้ค้าจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรก็ร้องเรียนมาได้ที่1569ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีครับนำรัฐมนตรีวัฒนธรรมซาบีดาครับ MOA ไทยกับนิวซีแลนด์จะทำกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกครอบคลุมศิลปะมรดกวัฒนธรรมภาพยนตร์และก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์หวังเชื่อมความสัมพันธ์ประชาชนและยกระดับสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและมรดกแห่งนิวซีแลนด์โดยข้อตกลงฉบับนี้นะครับเป็นความร่วมมือด้านวัฒนธรรมฉบับแรกของ2ประเทศมีกรอบระยะเวลา5ปีครอบคลุมงานศิลปะมรดกวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีภาพยนตร์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยนิวซีแลนด์และเป็นผลลัพธ์สำคัญของการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีของนายกรัฐมนตรีไทยเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับสำหรับความร่วมมือครั้งนี้เป็นพลังสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับประชาชนพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่โอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการในแต่ละสาขาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะสหรัฐจ่อลงโทษอิหร่านขั้นสูงสุดค่ะนายสกอตเบสเซตรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ต่ออิหร่านนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์สองทางที่ใช้ควบคู่ไปกับการปิดล้อมทางทะเลเพื่อสร้างความสั่นคลอนต่อรัฐบาลอิหร่านโดยเขาจะจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพราะมองว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นไม่ควรส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่านโยบายกดดันขั้นสูงสุดนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ลงค่ะนอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้จีนยุติการสนับสนุนอิหร่านโดยชี้ว่าจีนนำเข้าพลังงานจากภูมิภาคตะวันออกกลางมากถึงครึ่งหนึ่งดังนั้นการให้ความร่วมมือกับสหรัฐเพื่อคืนความเสถียรภาพให้กับเส้นทางขนส่งพลังงานย่อมส่งผลดีต่อจีนเองด้วยเช่นกันนะคะความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะใช้นโยบายสงครามเศรษฐกิจและเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือหรือเป็นช่องทางต่อลมหายใจให้อิหร่านจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในขณะที่สหรัฐกำลังหาทางยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานเกือบ6เดือนค่ะอย่างไรก็ตามโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันได้ออกมาระบุนะคะว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใดค่ะพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินมาตรการอย่างมีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการเมืองและการทูต นักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าถ้าสหรัฐเปิดฉากสงครามเศรษฐกิจกับจีนเพิ่มเติมอาจจะเผชิญกับการตอบโต้เพราะว่าจีนเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่มายังสหรัฐโดยเฉพาะแร่ธาตุหายากที่จำเป็นขณะเดียวกันข้อมูลก็ชี้ว่าจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันส่งออกของอิหร่านมากกว่า80%ค่ะนายอับบาสบารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอิหร่านบอกว่าคำขู่ของผู้นำสหรัฐเป็นเพียงความพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นภาวะหนี้สินสูงเป็นประวัติการณ์และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้ออกแถลงการประณามมาตรการของสหรัฐว่าเป็นการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจและยืนยันว่าการกดดันดังกล่าวจะไม่สามารถสั่นคลอนความมุ่งมั่นของประชาชนในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของประเทศได้อย่างแน่นอนค่ะ
2: หลายพื้นที่ทั่วโลกครับเกิดน้ำท่วมจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยเฉพาะหลายประเทศในอเมริกาใต้มีปัญหาดินถล่มร้ายแรงตามมาด้วยครับที่เมืองโตโกปิยาทางตอนเหนือของชิลีฝนตกหนักหลายวันกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งเป็นแนวยาวเป็นบริเวณที่ใช้เก็บยานพาหนะที่ขอบดินก็ได้ถล่มลงไปจนมีรถยนต์ตกลงไปหลายคันมีหลายคันค้างตึงอยู่ครับทางกองทัพบกและกองทัพเรือกำลังเร่งนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปกู้ภัยในบริเวณโดยรอบก็ยังเต็มไปด้วยโคลนและก็เศษซากประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนที่เสี่ยงจะพังทลายไปอาศัยอยู่ในพักในศูนย์พักพิงชั่วคราวครับส่วนที่เปรูนะครับพื้นที่ตามทางหลวงชายฝั่งทางใต้มีรถยนต์และก็ผู้คนมากมายหลายสิบคันติดค้างเป็นวันที่4เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดดินถล่มขยายวงกว้างนะครับแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดระหว่างเมืองอาเรบกีปาทักหน้าและก็ลีโอช่วงที่ถนนได้รับความเสียหายมีความยาวประมาณ10กิโลเมตรทำให้เกิดเหตุฉุกเฉินด้านการจราจรส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพันคนไทยภาคใต้ของเปรูนอกจากนี้ครับก็ยังมีสินค้าตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอาหารเริ่มเน่าเสียเนื่องจากถนนถูกปิดมาเป็นเวลานานครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaโอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้เชิญหัวหน้าแบงค์วงศกรธนุสัตย์มาอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
10: สวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีอาจารย์โอด้วยนะครับ
9: สวัสดีครับแหมเมื่อวานนี้เราคุยกันสนุกจนต้องขอต่อเวลานะฮะขอใช้ตัวช่วยในการต่อเวลาเพราะว่าคือผมเป็นคนหนึ่งนะที่จ่ายใช้ GPT แล้วใช้เขาแบบหนักมากโอเคทำเงินเดือนลูกน้องนะเอามาทำแบบวางกลยุทธ์ทำจัดคอนเทนต์ทำรูปภาพมันก็ยังเป็นการคือถ้าปล่อยให้มันมาขายของหน้าร้านได้ผมก็อยากทำแล้วนะคือมันต้องใช้แรงอยู่คืออะไรที่แบบเป็น data ที่เราไม่สามารถ export ออกมาได
10: ้
9: เอ็กซ์พอร์ตไม่ได้นะก็ถ่ายรูปมาแล้วก็มาคำนวณมันก็พอทำได้นะมันเข้าใจหน้าจอนั้นบริบทหน้าจอนั้นว่าหน้าจอนั้นคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแม้จะเป็นศัพท์เทคนิคมันก็ทำให้เราได้วิเคราะห์ได้ลึกขึ้นเนาะแต่ในมุมความเป็นเอเจนต์ในมุมของความเป็นการทำงานแบบออโตเมชันน้องไปทำเองเลยเนี่ยผมก็ยังติดอยู่ที่การใช้คลอสออนโคล
10: ม
9: นะยังติดอยู่นั้นเพราะว่าผมยังไปไม่ถึงซึ่งผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็ยังผมฟังดูก็ใช้แบบเดียวกันนะแต่ทราบว่าหัวหน้าแบงค์เนี่ยสร้างจาวิสของตัวเองขึ้นมา
10: ครับ
9: ไอ้ปล่อยน้องทำงานไม่ทำงานด้วยเมาส์นะทำงานด้วยเสียงมาแล้วนะครับสามารถทำไปได้เลยเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับจากครั้งที่แล้วเมื่อวานนี้พูดถึง ChatGPT ตัวนี้รีแคปนิดนึงครับผม
10: ก็ ChatGPT นะก็อย่างที่บอกไปนะก็ตอนหลังๆตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าเก่งขึ้นเยอะก็คือตั้งแต่โมเดล 5.6 ที่เข้ามาเนี่ยแล้วก็มีฟีเจอร์นะครับเยอะเพราะมันมี ChatGPT Work เกิดขึ้นมาแล้วโคเดกก็ได้อันนี้ส่งเข้าไปก็คือในการทำโปรแกรมนะครับทีนี้ไอตัวของ ChatGPT Work เนี่ยมันก็คือ Cross Co-work ที่มันสามารถทำงานจัดการแทนเราได้ก็คืออ่ะคืออย่างนี้ฮะอันนี้อธิบายเนาะปกติเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้เราอยู่ใน Generative AI ก็คือเราถามตอบถามตอบสร้างรูปภาพอะไรงี้ถูกไหมฮะกินข้าวไหนดีได้คำตอบมานะครับแต่ว่าเขาได้คำตอบมาสมมติเราทำบอกให้เขาทำ Excel ให้เขาทำ Excel มาแต่ว่าเราได้ Excel นั้นมาเราต้องมา copy ดาวน์โหลดเองอะไรงี้ถูกไหมครับมันก็เราต้องมาทำมีกระบวนการที่เราต้องมาจัดการเองอยู่นะครับ
9: ใช่คร
10: ับ แต่พอมาเป็นในยุคตอนนี้มันเป็นยุคของเอเจนต์เอเจนต์ AI เอเจนต์ AI คืออะไรครับมันก็คือ AI เนี่ยแหละเหมือนกันแต่ว่าเป็น AI ที่ไปทำให้คุณเลยไปทำทั้งกระบวนการนั้นให้เลยสมมติว่าคุณบอกให้เขาทำ Excel เขาทำ Excel ให้ฮะทำเสร็จปุ๊บดาวน์โหลดลงเครื่องคุณให้ด้วยอยู่ตรงนี้หาไฟล์ Excel ไว้เจอเปิดให้คุณด้วยเปิด Excel ให้คุณเลยเนี่ยแปลว่าอะไรครับมันคือทำงานให้แล้วมีคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือสั่งเนี้ยก็พิมพ์พร้อมหรือคุยด้วยเสียงใช้คำนี้นะหรือคุยด้วยเสียงแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้เราสามารถคุยด้วยเสียงแบบโต้ตอบกับ AI ได้แล้วนะครับโต้ตอบกับ AI ได้แล้วซึ่งตัวที่มันทำได้ตอนนี้มีตัวไหนฮะก็จริงๆ Gemini ก็ทำได้แหละแต่ Gemini ยังไม่ได้เก่งเท่านี้นะครับตัวที่2คือ ChatGPT นั่นเอง ChatGPT นี่คือโดดเด่นมากในเรื่องของการคุยด้วยเสียงใช้คำนี้นะคุยด้วยเสียงโดดเด่นมากโดดเด่นยังไงก็คือคุณสามารถสมมตินะคุณสามารถคุยกับเขาได้เลยคุยกับเขาเช่นเฮ้ยช่วยไปเอาบิลค่าใช้จ่ายเดือนสิงหาเนี่ยในเมลของเราให้หน่อยแล้วไปดาวน์โหลดเก็บในคอมพิวเตอร์ของเราในเดสก์ท็อปสร้างชื่อไฟล์ใหม่ทำโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเลยเขาทำให้ได้เลยครับเขาทำได้เลยโดยที่คุณพูดผ่านเสียงใช้คำว่าโดยที่คุณพูดผ่านเสียงนะครับนะอย่างเงี้ยก็ได้นะครับหรือแบบเราพูดตรงๆให้เขาไปยิงโฆษณาบน Facebook ให้ก็ทำได้
9: นี่คือก่อนหน้านี้ผมได้ยินหัวหน้าแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ผมไม่ยิงเองแล้ว ผมให้ AI ยิงให้ผมก็นึกว่า ก็แค่ป้อนคำสั่งแบบนะเขียนเสร็จแล้วก็ให้เขาไปรันไปตรวจแอปไปตรวจนี้แต่ไม่เนี่ยคือเขาสั่งด้วยปากผู้ว่าครับเขาสั่งด้วยปากครับแล้วก็น้องเขาก็ทำงานได้เหมือนคนจริงๆเลยนะครับเรามาดูกระบวนการกันดีกว่าวันนี
10: ้จริงๆฟีเจอร์พวกนี้มันดีตรงที่เรียกว่าจากที่เราทำไม่เป็นสามารถสอนเราให้เป็นจนได้ใช้คำนี้นะใช้คำนี้นะคือจริงๆแล้วผมต้องพูดก่อนเนาะว่าการที่เราจะใช้ AI นะในการใช้ AI เนี่ยทุกอย่างเราจะใช้ได้เก่งขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันก็อยู่ในความรู้หรือประสบการณ์ที่เรามีใช้คำนี้เลยความรู้หรือประสบการณ์ที่เรามีเราจะสั่งในขอบเขตที่เรารู้ได้แต่ถ้าเราสั่งงานในแง่ของเกินขอบเขตความรู้ของเราออกมาและให้เขาทำมันมีโอกาสที่เวลามันทำมาอาจจะเนียนคือทำผิดมานินเนียนแล้วคุณไม่รู้อันนี้ก็ต้องระวังเรียกว่าต้องระวังดีๆนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฟีเจอร์ที่ผมบอกไปเนี่ยในตัวของ ChatGPT นี่คือ ChatGPT นะครับแต่สังเกตไหมฮะว่าข้างบนเนี่ยข้างบนใน ChatGPT ของผมเนี่ยก็จะไม่มีคำว่า www.chatgpt อะไรทั้งนั้นก็คือแปลว่าอะไรฮะอันนี้คืออยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วนี่คือ AI ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งคุณจะต้องดาวน์โหลดติดตั้งลงคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะจะต้องติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ของเรานะครับนะอ่ะทีนี้การติดตั้งลงคอมพิวเตอร์เนี่ยผมบอกก่อนนะผู้ฟังสามารถถ้าวันนี้เรายังไม่เคยซื้อ ChatGPT แต่เราสมัครใช้ฟรีบอกก่อนเลยฮะสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ระดับหนึ่งเลย
9: ก็ลงได้เหมือนกันลงได้จะหน้าตาแบบนี้นะครับเข้ามาเป็นแอปมาไม่ต้องเปิดผ่านเบราว์เซอร
10: ์ใช่ครับอยู่ในเครื่องนะฮะมันจะมีฟีเจอร์พวก ChatGPT Work นะฮะ Work คือยังไงครับนี่ฮะเนี่ยแชทแล้วก็ Work นะฮะ
9: ช่วยอธิบายหน่อยครับว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไง
10: ได้เลยครับตัวแรกคือแชทนะฮะแชทก็คือผมว่าทุกคนคุ้นชินแล้วก็ใช้มันมาอยู่แล้วก็คือChatGPT ที่เราคุยถามตอบนั่นเองที่เราคุยถามตอบไปเที่ยวไหนดีกินข้าวไหนดีเลขเด็ดวันไหนเลขเด็กเลขไหนดีวันที่1กันยานี้อะไรเงี้ยนะฮะเราก็ใช้
9: อย่าไปเชื่อนะครับเลขเด็ดเนี่ยฮะ ผมหลายรอบแล้วฮะ
10: นะฮะอันเนี้ยคือแชทวิธีแชทก็คือคุยถามตอบนั่นแหละหรือเรา
9: เอ
10: า
9: ไปตั้งภาพไปเลยโทษทีฮะ
10: โดนกันหนวดบางคนบอกเอาแม่นกว่าเดิมได้ไหมเอาฉลาดขึ้นแล้วแต่นะอ่ะแต่ที่จะบอกนะฮะตัวChatGPT แชทเนี่ยมันก็คืออันที่เราคุ้นชินนั่นแหละถามหาข้อมูลเหมือนเราเสิร์ช Google นั่นเองนะครับหรือเราสร้างรูปภาพแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการทำทีนี้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานเนาะก็คือไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่ใช้โทเค็นแยกกับตัวของระหว่าง ChatGPT Work กับแชทแยกกันเลยไม่เกี่ยวข้องกันก็คืออ่ะคืออะไรโทเค็นก็คือเงินที่เราต้องจ่ายกับ AI เงินที่เราต้องจ่ายกับ AI นะครับทีนี้เงินที่เราจ่าย AI เนี่ยเขาจะเรียกสกุลว่าเป็นโทเค็นนะครับเขาเรียกเป็นโทเค็นทีนี้หลายคนจะงงว่าอ้าวแล้วถ้าเราจ่ายเป็นรายเดือนเนี่ยเราจ่ายเงินเป็นฟิกเนี่ยเดือน700กว่าบาทมันต่างกันยังไงมันคิดเงินเราเพิ่มไหมไม่ได้เกี่ยวครับคืออย่างงี้ครับเงินที่เราจ่ายสมมุตินะเราจ่ายเดือนละ20ดอลลาร์ก็คือ750กว่าบาทเนี่ยเงินที่เราจ่ายไป750บาทเนี่ยมันจะมีโทเค็นอยู่ก้อนนึงครับที่มีอยู่จำกัดเท่านี้เดือนคุณใช้ได้เท่านี้แหละมันจะมีปริมาณที่คุณจะโดนหักไปเรื่อยๆคุณไม่ใช้ไม่ครบไม่มีการทบคุณใช้ไม่ครบไม่มีการทบดังนั้นก็คือว่าถ้าใครที่ใช้คุ้มก็คือคุณต้องใช้ตลอดถึงจะใช้คุ้มนะครับซึ่งไอ้ตัวของโทเค็นหรือเงินที่ใช้ตรงนี้ตัวของ ChatGPT Chat จะเป็นตัวแยกออกมาอีกก้อนนึงก็เรียกว่าเอาผมเนี่ยเรียกว่ากระปุกเงินอ่ะกระปุกเงินใช้แยกอีกก้อนนึงตัวของ ChatGPT Work และ Codex นะครับจะเป็นกระปุกอีกกระปุกนึงดังนั้นการใช้โทเค็นในของ ChatGPT เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มค่าสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ในการที่จะหัดลองเล่นดูเพราะว่ามันมีโทเค็นใช้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ถ้าคุณกระโดดไปใช้ครอสเนี่ยมันจะมีความซีเรียสละเพราะว่าอะไรครับทุกอย่างที่คุณพิมพ์มันมีโทเค็นมาจำกัดแป๊บเดียวโทเค็นหมดนะครับแต่ ChatGPT มันสามารถทำให้คุณฝึกได้ง่ายขึ้นนะครับนะประมาณนี้ ทีนี้อ่ะเมื่อกี้คือแชทเนาะก็คือถามตอบเหมือนคุย Google แล้วก็ทำ Excel ได้โดยการที่พิมพ์เฉยๆนะฮะก็ทำออกมาแล้วคุณก็ copy ไปนะครับหรือทำรูปนะฮะทีนี้ต่อมาฮะ workwork นะฮะ ChatGPT work อ่ะคืออะไรครับก็นิยามเหมือนคอร์ส co-work นั่นแหละนะครับตัว ChatGPT work เนี่ยมันก็คือเป็น AI ที่ทำงานให้เราแล้วมันคือ AI agent นะฮะมันคือ AI agent ที่ผมบอกคือง่ายๆฮะแชทบอกให้ทำ Excel อ่ะทำแดชบอร์ดยอดขายให้เขาทำแดชบอร์ดยอดขายให้แต่จะเป็นแดชบอร์ดยอดขายณไฟล์ที่คุณใส่ไปณวินาทีนั้นเท่านั้นจะไม่ได้เปลี่ยนตามไปให้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนตามไปให้นะสมมติพรุ่งนี้มีการอัปเดตข้อมูลในข้อมูลตัวนั้นแดชบอร์ดก็จะเป็นของตัวเลขของวันเมื่อวานเท่านั้นจะไม่มีการอัปเดตตามแต่ถ้าทำบนเวิร์กเงื่อนไขเดียวกันครับทำแดชบอร์ดยอดขายโดยการที่ใส่ชีทเข้าไปใส่ชีทเข้าไปแล้วชีทนั้นเป็น Google Sheet สมมุตินะเป็น Google Sheet เป็น Excel Online มีพนักงานมาอัปเดตข้อมูลต่างๆถ้าเราบอกว่าให้ทำเป็นแดชบอร์ดเรียลไทม์อัปเดตข้อมูลไปเรื่อยๆเวิร์กจะทำได้ก็คือแปลว่าอะไรครับทุกครั้งที่คุณเปิดแดชบอร์ดนั้นข้อมูลจะถูกอัปเดตไปเรื่อยๆตามที่มีทีมงานเข้าไปกรอกข้อมูลใน Google Sheet นั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวิร์กอ่ะมันก็คือการที่ทำงานแทนแล้วก็ทำให้ข้อมูลหลายๆอย่างมันเรียลไทม์ให้ได้หรืออ่ะยกตัวอย่างอีกอย่างนึงคือให้เขาไปดูเมลของเราแล้วก็ดึงบินค่าใช้จ่ายมาเก็บในเครื่องเราอันเนี้ยเวิร์กทำได้นะครับหรือแบบสมมุติไปดึงยอดขายจาก TikTok Seller Shopee Seller มากรอกใน Google Sheet ให้เราทุกวัน 9:00 น.อย่างเงี้ยฮะอันเนี้ยเวิร์กทำได้แต่แชทจะทำไม่ได้แชทจะทำไม่ได้เนี่ยคือข้อแตกต่างกันก็คือเนี่ยมันทำงานให้และสามารถทำอัตโนมัติเป็นออโตเมชันได้เนี่ยคือเวิร์กนะครับนะแล้วถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในเวิร์กเนี่ยจะมีเนี่ยตั้งเวลาไว้คืออะไรฮะก็คือออโตเมชันนั่นแหละนะครับส่วนไซส์คืออะไรฮะไซส์ก็คือทำเว็บครับทำเว็บนี่นะทำเว็บจริงๆนะทำเว็บเดี๋ยวนี้ง่ายผมเรียกว่าทำเว็บเดี๋ยวนี้ง่ายนะเดี๋ยวผมต้องล็อกอินนะเดี๋ยวนี้คือเว็บเดี๋ยวนี้ฮะมันทำง่ายขึ้นเยอะละคือเว็บผมบอกอย่างนี้นะคุณจะทำเว็บบนโคเด็กก็ได้คุณจะทำที่ไซต์ของ ChatGPT Work ก็ได้นะครับนะมันทำได้หมดแหละนะเนี่ยเว็บเนี่ยทำได้แบบนี้เลยสวยงามเนี่ยแล้วเราพูดตรงๆนะรูปพวกนี้เป็นรูปมาจากไหนฮะ ChatGPT คุณจะ ChatGPT เจนมาให้ได้เลยครับแต่ถ้าคุณไปทำเว็บตัวเนี้ยผ่านคลอสเนี่ยมันจะรูปมาคือมันจะไม่ได้แบบนี้ผมบอกเลยว่ารูปมันจะไม่ได้แบบนี้คุณก็ต้องไปเจนรูปมาหรือไปทำรูปมาเองแล้วมาใส่เห็นไหมฮะแล้วรูปมันเนียนมากเห็นไหมเหมือนคนจริงๆภาพเหมือนจริงได้หมดเลยนะคือหลายคนบอกวิ่งแล้วทำให้มันเหมือนจริงแบบนี้ได้ไงมันมีคีย์อยู
9: ่
10: ผมว่ามันมีคีย์อยู่เอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมพูดว่าเวลาเราเจนภาพเนี่ยเรามักจะบอกว่าทำรูปประเภทนี้อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่เราลืมบอกคำหนึ่งครับเราลืมบอกสิ่งที่เรียกว่าใช้กล้องอะไรถ่ายครับ
9: นี่
10: ใช้กล้องอะไรถ่ายอันนี้คือคีย์สำคัญ
9: อยากรู้ว่าใช้กล้องอะไรก็เลือกกล้องที่มืออาชีพใช้มีโค้ดไหมฮะมีโค้ดไหมฮะผมแล้วแบงค์ชอบใช้โค้ดอะไรฮะ
10: ผมชอบใช้โค้ดนี้ฮะถ่ายจาก iPhone 17 Pro Max จบ
9: นี่เป็นเคล็ดลับของหลายคนนะครับบางคนบอกว่าต้องใช้กล้อง DSLR อะไรอย่างเงี้ยนะ
10: โอ้ DSLR โอ
9: ้DSLR โอ้โตแหมแล้วก็พอได้ก็ได้แต่บางคนก็บอกว่าอยากถ่ายด้วยกล้องฟิล์มอะไรเงี้ยกล้องฟิล์มโคดักยุค90เพื่อให้มันดูแบบภาพเก่านิดนึงทำได้
10: แต่ผมเน้นเลี้ยวเน้นเลี้ยวเหมือนทันสมัยจริงๆถ่ายจาก iPhone น่ะจบเนี่ย
9: อ
10: ันนี้คือตัวอย่างเลย
9: อันนี้คือตัวอย่างทางเว็บไซต์
10: ใช่ครับตัวอย่างใช่ไหมแล้วก็บอกว่ารูปเนี่ยถ่ายจากกล้อง iPhone 16
9: สมมติว่าเราจะสั่งเขาทำเว็บไซต์เนี่ยเราต้องพิมพ์โค้ดเขียนโค้ดอะไรบ้างครับผมได้ไห
10: มไม่มีเลยฮะก็เขียนบอกอยากได้เว็บไซต์อะไรแล้วก็เตรียมข้อมูลมานิดนึงนะครับอันนี้พูดตรงๆ พูดตรงๆแค่นั้นแหละฮะ นะแต่ว่าก็อาจจะมีแบบพวกจะให้ออนไลน์ที่ไหนเว็บที่ไหนอะไรเงี้ยก็ได้แต่ฮะผมมีเทคนิคลับๆนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือถ้าใครทำเพจ Facebook อยู่แล้วใครทำเพจ Facebook อยู่แล้วนะฮะคุณสามารถแนบลิงก์เพจ Facebook เข้าไปแล้วให้เขาไปส่องก็ได้ครับรวบรวมข้อมูลมาแล้วทำเว็บให้คุณก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะละเดี๋ยวนี้ทำง่ายขึ้นเยอะแล้วครับเว็บนะก็จริงๆแล้วถ้าเอาจริงๆนะถ้ามี ChatGPT อยู่แล้วลองใช้ Work แล้วลองให้เขาสร้างเว็บไซต์ดูลองเล่นเนี่ยช่วยสร้างเว็บไซต์แล้วก็ใส่ข้อมูลว่าเว็บไซต์คุณเกี่ยวอะไรบอกธีมสีนิดนึงถ้ามี reference คือมีตัวอย่างให้เขาดูนิดนึงว่าเว็บที่คุณอยากได้หน้าตาคล้ายอ่ะเป็นเว็บเป็นไหนก๊อปมาแล้วแปะเข้าไปครับมันก็สามารถสร้างได้แล้วนะครับมันก็สามารถได้แล้วนะครับแต่ว่าจะมีกระบวนการหลังจากนั้นนะฮะก็คืออ่ะเอาไปขึ้นเซิร์ฟเวอร์ที่ไหนอะไรยังไงเก็บข้อมูลที่ไหนอันนี้ก็จะมีกระบวนการอีกนิดนึงแต่ว่าการทำมันก็จบง่ายๆแค่นี้ละแล้วก็ตัวของการขึ้นออนไลน์ให้คนใช้เนี่ยมันก็จะมีพวกแบบเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถใช้ได้ฟรีอย่างเช่นพวกฟรีแบบจำกัดนะฮะก็เช่นพวก Vercel หรือ Netify อะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้พวกนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะอันนี้คือไซต์นะครับทีนี้อ่ะอีกตัวหนึ่งคือปลั๊กอินนะฮะเนี่ยปลั๊กอินเนาะเนี่ยตัวพวกเนี้ยมันก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง ChatGPT เข้ากับตัวโปรแกรมอื่นๆนะฮะอย่างเช่นเนี่ยผมพิมพ์ว่าผมจะเชื่อม Shopee เห็นไหมฮะผมก็เชื่อมกับ Shopee ได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมี Shopee อยู่นะฮะมี Shopify อะไรเงี้ยเราสามารถเชื่อมได้เลยนะครับนะหรือแบบCanva เนี่ย Canva เราก็สามารถเชื่อมกับ Canva ก็ได้นะครับนะมันมีโปรแกรมให้เลือกใช้เยอะมากที่เราจะเชื่อมก็คือถ้าเราใช้ทำงานกับโปรแกรมตัวไหนอะฮะเราสามารถเชื่อมกับเขาได้เลยอย่างเช่นSalesforce เนี่ยฮะมี Salesforce เห็นไหมมี Salesforce เหมือนกันนะฮะเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วฮะว่าเราจะเชื่อมกับตัวไหนลองไปเลือกกันดูแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมแนะนำให้ติดตั้งก็คือคอมพิวเตอร์ยูสครับกับ Chrome นะฮะสองนี้เรียกเป็นไฟบังคับนะครับคอมพิวเตอร์ยูสกับ Chrome นะฮะทำไมล่ะถึงสองตัวนี้ถึงจำเป็นก็คือ Chrome ก็คือให้เขาไปกดบนเว็บไซต์ให้คุณเลยส่วนคอมพิวเตอร์ยูสเนี่ยเข้าไปทำในคอมพิวเตอร์คุณได้เลยเช่นคุณมีโปรแกรม ERP แต่คุณไม่สะดวกก็ให้ใช้ ChatGPT ไปกดในเครื่องคุณเปิด ERP แล้วกดได้เลยก็คือนอกเหนือจากใน Chrome แล้วนะนี่คือไม่ทำงานใน Chrome นะทำในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์คุณเลยเหนือกว่าคอร์สแล้ว
9: ปล่อยไปแล้วนะเปลี่ยนผ้าให้เขาเลยนะซึ่งเรากำหนดสิทธิ์ได้นะให้เขากำหนดบ้าง
10: กำหนดสิทธิ์ได้
9: กำหนดโฟลเดอร์ได้โฟลเดอร์นี้ห้ามยุ่ง
10: ใช่อันนี้แล้วกำหนดได้นะครับนะอ่ะทีนี้ผมจะมาให้ลองอะไรให้บางอย่างดูนะฟีเจอร์ที่ผมบอกไปที่มันเป็นจาวิสก็คือนี่ครับก็คือเสียงนั่นเองนะตัวเสียงเนี่ยคือยังไงนะฮะตัวเสียงเนี่ยนะฮะตัวเสียงเนี่ยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนงานเปลี่ยนโมเดลนิดนึงอ่ะตัวเสียงเนี่ยเราสามารถไปกดที่ด้านล่างซ้ายตัวนี้มันจะมีคำว่าเสียงอยู่ล่างซ้ายนะมันมีคำว่าเสียงอยู่มันเป็นขีดๆนะเราสามารถกดได้เลยนะครับทีนี้เรากดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นกลมๆสีฟ้าๆแบบนี้นะฮะกลมๆสีฟ้าๆแบบนี้อ่ะทีนี้ปอมเป็นกลมสีฟ้าๆแบบนี้เราก็สามารถพูดได้เลยฮะพูดยังไงฮะก็พูดสั่งได้นะฮะว่าคุณอยากให้เขาทำอะไรคุณอยากให้เขาทำอะไรทำได้เลยฮะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะให้เพื่อให้เห็นภาพนะฮะสวัสดีช่วยยิงโฆษณา Facebook ของเพจหัวหน้าแบงค์ฟูลฟันเนลให้ทีสี่โดยคัดเลือกคอนเทนต์ที่เป็นรีวิวล่าสุดจะไปยิงนะยิงผ่านแอดเมนเจอร์ให้ทีนะครับยิงวันละ100
11: ชอบเลยกำลังจัดการให้ค่ะ
9: โอ้โหนี่มีเสียงด้วยนะเขาบอกรับทราบเลยกำลังจัดการให้ค่ะ
10: อ่ะเสียงคนนึงเข้า
11: อ่ะผมคัดโพสต์รีวิวล่าสุดให้ได้ค่ะแต่ก่อนจะยิงจริงขอรายละเอียดเพิ่มนิดนึงนะคะพี่เต้นส่งสีอย่างนี้ในข้อความเดียวได้ไหมคะเป้าหมายแคมเปญกลุ่มเป้าหมายลบต่อวันและจำนวนวันที่จะยิงค่ะ
10: เนี่ยให้ยิงต้องการหาคนทักเข้ามาแล้วก็ปิดการขายให้ได้ยิงวันละ100บาทส่วนกลุ่มเป้าหมายหากลุ่มที่คนที่ต้องการเข้ามาสมัครเรียนกับผมให้ได้ไปคิดกลุ่มเป้าหมายมาร
11: ับชอบครับเดี๋ยวผมจัดกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะกับสายเรียนและปิดการขายครับ
10: เนี่ยฮะ เราสามารถสั่งแบบนี้ได้เลยครับนะเนี่ยผมสั่งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าจอให้ดูนะครับว่าไอ้ที่เขาไปทำอ่ะคือยังไงนะเนี่ยแล้วก็พูดไปนะฮะนี่เขา
11: ธุรกิจคนขายออนไลน์และคนสนใจ AI เพื่อสร้างรายได้โดยเปิด Advantage Audience ให้ระบบหาแนวโน้มคนทักเพิ่มครับพี่แบงค์จะให้รันกี่วันครับ
10: ปล่อยรันไปเรื่อยๆเลยครับ
11: รับทราบครับจัดให้เลย
10: เนี่ยนะฮะประมาณนี้เนาะอันนี้ผมคุยกับเขาคุยถามต่อถ้าสังเกตดีๆนะตอนเนี้ยที่ผมคุยกับเขาคือผมคุยปุ๊บเขาตอบปั๊บคุยปุ๊บผมเขาตอบปั๊บแล้ว
11: เพื่อนแล้วครับเน้นคนทักมุก
10: เนี่ยผมคุยปุ๊บเขาตอบปั๊บหรือแบบผมไม่ขัดตรงกลางเนี่ยเขาก็หยุดแล้วเขาฟังแล้วเขาก็ตอบกลับมาแปลว่าอะไรครับการตอบตอนเนี้ยของ AI ตอนเนี้ยมันเป๊ะมากแล้วเรียกว่าเป๊ะเป๊ะในที่นี้คือมันสามารถคุยตอบเหมือนคนจริงๆแล้วนะครับตอนนี้คือแบบนี้แล้วมันเป็นการคุยที่แบบเราเห็นไหมฮะผมสั่งให้เขายิงแอดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ายิงแอดคือยังไงนะครับก็คือเสร็จปุ๊บยิงได้เลยนะครับ
11: รับชอบครับจัดให้เลย
10: เนี่ยเริ่มนะฮะเห็นไหมฮะเขาจะบอกจะใช้คอมพิวเตอร์ยูสในการยิงนะอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเวลาเราน้อยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไอตัวที่ AI ไปกดให้มันคือยังไงนะเนี่ยเห็นไหมเริ่มละแอด
11: เข้ารายละเอียดครบแล้วนะครับให้เอเจนต์เข้าไปตั้ง
10: เห็นไหมครับผมจะมีเอเจนต์เลยครับมีเอเจนต์สำหรับยิงแอดโดยเฉพาะเพื่ออะไรครับเพื่อเขาไปยิงให้เนี่ยเห็นไหมมันจะมี Facebook Ad Manager นะครับไปจัดการให้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาจะมาละนี่มาแล้วนะเนี่ยให้สังเกตไหมฮะเห็นหน้าจอตรงด้านขวาผมไหมฮะนี่ฮะมันไปของเขาเองนะฮะนี่นี่มือผมไม่ได้ทำอะไรนะไปแล้วฮะนะนี่เขาไปของเขาแล้วนี่เขาก็วิ่งไปนะฮะเขาไปจัดการให้จริงๆเราสามารถบอกได้ครับว่ายิงเพจไหนบัญชีโฆษณาไหนนะครับกำกับได้เลยแล้วก็สร้างอันนี้เป็นสกิลรอบหน้าก็แค่บอกใช้สกิลนี้ยิงโฆษณาให้ทีนะครับนะเนี่ยไปเพจผมด้วยนะเนี่ยไปเพจผมเพื่ออะไรฮะดูว่าเฮ้ยจะเอาคอนเทนต์ตัวไหนไปยิงเนี่ยไปกดของเขาเนี่ยแล้วถ้าสังเกตนะมีเมาส์เขาจะมีเมาส์ด้วยนะเขาจะมีเมาส์แบบเมาส์กดของเขานะฮะเนี่ยเดี๋ยวหลายคนอาจจะไม่เห็นหน้าจอนะผมแชร์หน้าจอให้ก่อนนะนี่อึ๊บนี่นี่นะเนี่ยจะมีเมาส์ของ AI อยู่นะตรงกลางเนี่ยเราจะไปกดของเขาเนี่ยเลื่อนของเขาเองเนี่ยมือผมไม่ได้ทำอะไรนะเมาส์มือมันก็เลื่อนของมันมันก็เลื่อนของมันไปหาของมันเองนะเนี่ยมันก็ค่อยๆหาแล้วก็ไปยิงให้นะครับเนี่ยคือจาวิทโดยแท้จาวิทโดยแท้แล้วนะฮะเนี่ย
9: เขาเข้ามาทำงานบนหน้าจอให้เราเรียบร้อยเลย
10: ใช่อันนี้มันทำงานไปใช่ไหมฮะเราทำไงฮะเราก็ไปทำอย่างอื่นครับ ทำงานร่วมกันเลยครับเขาแค่ยืมคอมเราไปทำงานครับนี่ฮะเนี่ยหลักการประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขาก็ไปเซตโฆษณาให้แล้วก็ยิงให้เลยโดยที่เอาตรงๆนะฮะคือทำไมมันถึงยิงโฆษณาเองได้ก็คือเอาจริงๆแล้วข้อมูลทั้งโลกมันมีอยู่แล้วมันก็จะรู้ว่ามันควรจะยิงอะไรใช้คำนี้นะมันมีข้อมูลทั้งโลกแล้วว่า Facebook อาจยิงไงมันรู้อยู่แล้วดังนั้นเราแค่มันต้องมีคอนเซปต์ว่ามันควรจะมีคอนเซปต์ของตัวของหลักการยิงอะไรบ้างเช่นมันอยู่ของแต่ละคนแล้วเช่น1ชุดโฆษณามียิง3คอนเทนต์อะไรเงี้ยเราอาจจะมีกำหนดพวกนี้ไว้นิดนึงเพื่อให้เขารู้ว่าควรจะทำอะไรนะครับนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบประมาณนี้ที่ AI กำลังไปกดหรือทำให้ได้เลยนะครับก็คือเราสามารถพูดสั่งได้เลยนะใช้คำว่าพูดสั่งได้เลยนะครับนะมันก็เรียกว่าง่ายขึ้นเยอะแล้วผมเรียกว่าง่ายขึ้นเยอะมากๆแล้วนะครับนะ
9: คีย์สำคัญคือเราต้องใช้โหมดที่เป็นลงแอปนะครับลงแอปแล้วก็เปิดการใช้กับคอมพิวเตอร์เราด้วย
10: ใช่ครับ
9: สองตัวใช่ไหมครับผมได้ไปบอกว่าต้องโครมกับตัวอะไรนะ
10: คอมพิวเตอร์ยูสนะคร
9: ับ คอมพิวเตอร์ยูสนะครับซึ่งลองใช้ดูนะครับ
10: ลองใช้ดู
9: ลองใช้แล้วก็ลองสั่งเขาให้มาคอมเมนต์ที่เพจ Thinking Connect Thinking Radio นะครับลองดู
10: ได้ครับ
9: นะครับเรามาคอมเมนต์ดูเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้โหมดเสียงเนี่ยฟรีก็ใช้ได
12: ้ว้าวมากแล้วก
10: ็ออก
12: มาก
10: ฟรีนะครับ
12: แสนวันนี้ชัด
10: จริงๆเป็นโหมดที่ฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโหมดที่ใช้ฟรีได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าการใช้เสียงเนี่ยมันก็จะมีโทเค็นแหละในการใช้งานก็เหมือนเราพิมพ์ พูดเหมือนไอ้เราพิมพ์คำสั่งเข้าไปนะครับก็ถ้ายังไม่ถนัดในการสั่งด้วยเสียงผมก็แนะนำว่าก็พิมพ์ก็ได้ไอ้ที่ผมพูดเมื่อกี้คุณสามารถพิมพ์ได้ให้เขาทำก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปแบบพูดนะฮะแต่ว่าถ้าอยากแบบเอ้ยไม่ว่างอ่ะฉันก็ทำงานไปแล้วก็อยากพูดไปด้วยก็ลองเปิดดูได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่ดีมากในการเอาไปยิงโฆษณาได้เลยนะครับเพราะปกติเรายิงเองอ่ะมันก็จะต้องเสียเวลาใช่ไหมฮะเออต้องมาทำเรียนรู้เรียนยิ่งทำไม่มีเราไม่รู้ยิงไงก็สามารถให้เขาเสร็จได้เลยนะครับนะก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับ
9: นี่ครับวันนี้เต็มอิ่มลองไปใช้ดูครับสำคัญคือต้องลองลงมือทำนะต้องลองลงมือทำจับกับมันบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยท่านี้แหละที่ทำให้เราใช้งานได้เก่งขึ้นฉลาดขึ้นนะครับก้าวไปข้างหน้าวันละ 1% ให้ได้แล้วเราก็จะเก่งขึ้นทุกๆวันนะครับ1นาทีสุดท้ายครับคุณท้าแบงค์วันนี้อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังในวันนี้ครับผม
10: ก็นะฮะก็จริงๆแล้ว AI อ่ะผมอย่างที่บอกไปฮะ AI มันก็อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเทรนด์มันก็เริ่มชัดเจนแล้วเพราะอันนี้ผมทำไมบอกว่าชัดเจนก็คือชัดเจนในแง่ของการที่มันเป็นในเทรนด์ของการทำงานแทนละทำงานให้ทำงานแทนแต่ทีนี้เราเริ่มเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันเริ่มเป็นจาวิสก็คือเหมือนสั่งผ่านเสียงได้ในแบบไอออนแมนละเรามาสามารถสั่งแบบนี้ได้ทีนี้มันสั่งแบบนี้ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือยังไงฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอมันเป็นแบบเนี้ยมันจะทำใหคนทุกคนเข้าถึงวิธีการได้ง่ายขึ้นละใช้คำนี้นะคนทุกคนสามารถเข้าถึงวิธีการได้ละแต่พอทุกคนเข้าถึงวิธีการการทำได้เท่ากันหมดความแตกต่างของแต่ละคนอยู่ที่จุดไหนอันนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณเองใช้คำนี้นะอยู่ที่ตัวคนเองคืออะไรครับก็คือความครีเอทีฟอยู่ที่คุณคิดด้วยข้อ thinking อยู่ที่คุณการเลือกไปใช้อยู่ที่คุณเจอปัญหาเราต้องแก้ตรงไหนให้ได้อันนี้อยู่ที่คนหมดเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้ลองใช้งาน AI แบบแค่เขียนคอนเทนต์ให้หน่อยหาไอเดียคอนเทนต์ให้หน่อยแค่นั้นครับไม่มีประโยชน์ครับเพราะทุกคนสามารถทำได้ละคนที่เหนือกว่าคือการใส่ความครีเอทีฟเข้าไปใส่ประสบการณ์ที่เรามีเข้าไปกับ AI ครับคุณจะแตกต่างกับคนอื่นทันทีนะครับ
9: ครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาเสียดายนะครับเราพบกันอีกครั้งหนึ่งใน2สัปดาห์หน้านะครับแล้วยังไงก็คนดาแบงค์จะเตรียมความรู้เมามันจากการไปเสียตังค์เยอะๆมาสอนพวกเราครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธิตแล้วก็หัวหน้าแบงค์วงศกรสุนทรคลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
13: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
14: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองยศชนันร่อนคำสั่งถึงผู้ว่า17จังหวัดภาคเหนือคุมเข้มซิงเกิลคอมมานด์นายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อวางกรอบการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดหนังสือคำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินโดยประธานกรรมการได้มีคำสั่งกำชับให้17จังหวัดภาคเหนือดำเนินการใน6มาตรการหลักประกอบด้วยบริหารจัดการแบบซิงเกิลคอมมานด์ให้เตรียมความพร้อมทุกมิติยึดหลักปฏิบัติงานในรูปแบบศูนย์บัญชาการเดียวเตรียมพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงเน้นย้ำความปลอดภัยอบพยพกลุ่มเปราะบางโดยให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุเป็นลำดับแรกรวมถึงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจอดรถเฝ้าระวังข่าวบิดเบือนให้ติดตามสถานการณ์และสื่อโซเชียลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันข่าวปลอมไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ให้รายงานตรงถึงประธานกรรมการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยในโอกาสแรกเพื่อส่งกำลังสนับสนุนและปักหลักช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงหากสถานการณ์ในพื้นที่มีความรุนแรงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปักหลักปฏิบัติงานและช่วย

0: ให้กำกับติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตลอดช่วงที่เกิดอุทกภัยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนระดมกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการอพยพดูแลความปลอดภัยและจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่การฟื้นฟูพื้นที่โดยจัดกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่325และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ลงพื้นที่ช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องน้ำลดแต่ภารกิจของตำรวจยังไม่จบตำรวจพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านอธิบดีกรมทางหลวงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรสนับสนุนภารกิจทำความสะอาดและฟื้นฟูถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีผู้อำนวยการสำนักส่วนกลางส่วนภูมิภาคและแขวงทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมในการนี้อธิบดีได้สั่งการไปยังสำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยให้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งในด้านการฟื้นฟูเส้นทางการคืนผิวจราจรให้เร็วที่สุดการนำรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดโครงข่ายทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงแล้วรวมไปถึงการนำรถบรรทุกเทท้ายใช้ในการขนวัสดุที่ชำรุดเสียหายเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็วนอกจากนี้ยังได้กำชับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆอาทิให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่17เชียงรายและแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดนำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรเข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจให้แก่แขวงทางหลวงชนบทน่านตลอดจนการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนและการมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วยอย่างไรก็ตามทช.ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสะพานถนนทันทีเพื่อเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ก่อนและจะทำการประเมินสถานการณ์วางแผนฟื้นฟูซ่อมแซมในระยะยาวต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้

0: ได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกับวันศุกร์นะฮะ Business Connection อยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: เมื่อวานจัดคนเดียวก็พูดเรื่องที่ฮอตฮิตในสัปดาห์นี้ไปแล้วในประเทศไทยก็คือการเสียชีวิตของเรย์เบคโนโน
5: โอ้ใช่ๆช็อกมาก
4: ก็ผมเรียนท่านผู้ฟังเลยนะฮะใครที่เดินแล้วเนี่ยเหนื่อย
5: นะครับ
4: เดินแล้วเหนื่อยแล้วก็ถ้าวิ่งเนี่ยแน่นอกเนี่ยไปหาหมอเลยแต่พี่เขยผมเนี่ยก็วันหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าบอกลูกโอ้เดี๋ยวนี
5: ้
4: วิ่งตามลูกไม่ทันแล้วมันว่าลูกมันก็เดินเร็วก็เดินตามไม่ทันเหนื่อยลูกก็เป็นหมอไงก็เลยพาไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเลยเพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์รักพ่อแม่ข้าราชการรักษาได้นะก็ไปตรวจดูก็สามเส้นเลย
5: โอ้สามเส้นเลย
4: ก็คือตันสามเส้นแต่ยังไม่ถึงขนาด 100% นะก็คือเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วตัวเรย์เนี่ยก็90 90 70เองนะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรย์เนี่ยเขามีอาการแล้วแต่เขาไม่ได้ใส่ใจ
5: ครับ
4: เพราะว่าจริงๆแล้วลีโอพุทธก็บอกว่าเรย์ก็บ่นว่าเหนื่อยหมายถึงว่าเนี่ยอาจจะเล่นบอลกันอะไรเงี้ยซึ่งปกติคนมันจะไม่เหนื่อยไง จริงๆอันเนี้ยถ้าเกิดเขาไปตรวจเนี่ยนะฮะก็น่าจะโอเคแต่เขาไม่ไปเขากลัวหมอไง
5: ครับ
4: นะฮะยังไงผู้ช่วยผมไม่จ่ายเลยก็ไม่ไปอันนี้แฟนเขาพาไปทำประกันต้องตรวจเอาตายแล้วไปดูผลเลือดนี่โอ้โหต้องกินยาเลย
5: เครียดเลยเหรอโอ้เขาดิเครียดเลย
4: ต้องกินยาเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยแต่ว่าตัวเลเขาก็ไม่ชอบแม้กระทั่งหมอฟันยังไม่อยากไปเลยอย่างผมนี่ต้องไปตรวจเลือดเนี่ยทุก4เดือนทำฟันกับ LDC Dental เนี่ยโอ้โหไปเกือบทุกเดือนอะนะ
5: เดือนไปตลอด
4: ฟังก็ไปทำฟันสุขภาพปากฟันนี่ก็ไปเลยนะ LDC Dental เนี่ยอดีตสปอนเซอร์ของเรา
5: คร
4: ับ แล้วก็เมื่อวานก็พูดถึงทองด้วยโอ้โหเมื่อคืนนี้ทองขึ้นไป 70,000 นะฮะท่านผู้ฟัง
5: คร
4: ับขึ้นไป 70,000 แล้วนะทองขึ้นไประดับ 70,000 แล้วนะครับก็คือ
5: คร
4: ับตัวทองแต่เราไม่ได้สดนะก็คือแต่เมื่อวานนี้สดก็คือตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยทองมัน 4,523
5: ครับ
4: เหรียญต่อออนซ์นะฮะเป็นทองไทยเนี่ยรับซื้อเนี่ย 71,120จะขายออกก็ 72,000 บาท
5: ครับ
4: นะฮะก็คือพูดง่ายๆขึ้นเป็น 70,000 แล้ว
5: ครับ
4: เหตุสำคัญเลยเนี่ยผมก็เมื่อคืนก็เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตอนเมื่อวันศุกร์นะตอนกลางวันนี่ยังลงอยู่เลยโอ้โหตอนคืนนี่ขึ้นมาเป็นพันได้ไงวะ
5: ขึ้นมาแรงมาก
4: ผมไปเปิดในอันนี้นะผมไปดูเลยท่านผู้ฟังผมไปดูในนิตยสารหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะที่เป็นสมาชิกเดือนละ1,100 1,500อ่ะ Wall Street Journal รายงานเลยว่าไออเมริกาเนี่ยรัฐมนตรีคลังเนี่ยมันประกาศซื้อไอนี่คืนพันธบัตร5ปี
5: บอน
4: พันธบัตร5ปีเพราะว่าคืออเมริกาตอนเนี้ยหนี้มันเยอะหนี้มัน40บิลเลียน40ทริลเลียน40ล้านล้านเหรียญน่ะและ20ล้านเหรียญเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีเองเพราะว่าเนี่ยมันใช้เงินเยอะแล้วทำสงครามอะไรนะอิรักแล้วก็เรื่องไอ้เนี่ย0.08เบอร์แอมเบอร์เกอร์แล้วก็เป็นเรื่องโควิดเนี่ยมันเยอะแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันไม่น่ากลัวหรอกนี่เยอะแต่ประเด็นสำคัญคือไอ้ต้นทุนในการจ่ายดอกเบี้ยของบอนระยะยาวเนี่ยมันแพงเขาก็เข้าไปซื้อคืนนะฮะแล้วก็ก็ทำให้ทองกลับมาซื้อทองกันไงใช่ไหม
5: ครับ
4: แต่ผมเรียนเลยนะทองนี่มันมีความเสี่ยงนะมันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะขึ้นอยู่เดี๋ยวมันลงได้นะ
5: ได้ไม่เสี่ยงได้นะ
4: ใครเล่นนี่ก็ต้องไปดูหน่อยนะไม่เหมือนเมื่อปีที่แล้วผมบอกให้ลงทุนเลยแต่ตอนปีนี้ผมไม่สนับสนุนนะแต่ถ้าท่านจะเสี่ยงก็แล้วแต่ความเชื่อ
5: ของแต่ละคน
4: นะทีนี้เรามาต่อกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยคุยกันท่านผู้ฟังเรื่องไอ้ core human driveเห็นไหม
5: ครับ
4: ก็คือไอ้ core human drive หรือว่าไอ้แรงขับของ
5: ขับเคลื่อน
4: ของมนุษย์เนี่ย
5: ครับ
4: มันเอามาทำเป็นธุรกิจได้ใช่ไห
5: ม
4: ทีนี้ก็จะมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง social status ก็คือ
5: คร
4: ับสถานภาพทางสังคมเนี่ยมันก็มาเป็นการตลาดหรือเป็นธุรกิจได้ผมส่งให้คุณแล้วนะ
5: ครับครับเดี๋ยวกำลังไล่เปิดอยู่ครับ
4: นะฮะเขาพูดอย่างนี้เขาพูดว่าคือถัดจากไอ้ตัวcore human drive เนี่ยก็คือเรื่อง social status นะครับนะฮะคือ social status หรือว่าไอสถานภาพทางสังคมเนี่ยมันมีความสำคัญนะคือไอตัวเนี้ยมันก็คือตัวไอมาสโลขั้น3มาสโลขั้น
5: 3
4: ขั้น3เขาบอกว่ามันมีความสำคัญมากนะครับท่านผู้ฟังที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์สังคม คนที่พูดเนี่ยคือตัวอริสโตเติลไง
5: ครับ
4: อริสโตเติลบอกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมมันก็เหมือนกับจริงๆมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นสัตว์เล่นลูกด้วยนมนะ
5: ครับ
4: นะไอตัวเนี่ยไอตัวมนุษย์เนี่ยมันก็จะวิวัฒนาการแบบแค่อยู่รวมฝูงอ่ะมันต้องอยู่รวมฝูงมันอยู่เดียวไม่ได้นะอยู่เดียวมันเครียดมันถูกขังเนี่ยถูกขังเดี่ยวเนี่ยมันเครียดนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูไอ้แรงกิ้งนะของไออำนาจหรือว่าสถานภาพเนี่ยในกลุ่มเนี่ยคือเวลาอยู่ในกลุ่มเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มันมีอำนาจและอำนาจเนี่ยมันมาจากสถานะเช่นเป็นหัวหน้าเผ่าม ันก็เป็นสถานะหัวหน้าเผ่า
5: ทุกคน
4: หน้าเผ่าก็จะมีอำนาจใช่ไหมเนี่ยเราก็ดูเรื่องไอ้ไลออนคิงอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แย่งกันเป็นหัวหน้าสิงโตกันและไอ้นี่ไอ้พ่อมันก็โดนฆ่าไอ้ลูกก็หนีออกมา
5: ใช่
4: ไหมแล้วหนีออกมาแล้วตอนหลังมันก็ไปชิงไงก็ไปชิงตำแหน่งไงหรือไอ้ทรพาเนี่ยไอ้ทรพีเนี่ยมันก็ไปวัดรอยเท้าพ่อมันกับไอ้ทรพาพอวัดพอเท้ามันใกล้เท่ากันมันควิดเลยฆ่าพ่อมันเลยก็คือไอ้ทรพีไอ้ทรพาก็ตายเขาเลยลูกว่าไอ้ลูกที่ฆ่าพ่อเนี่ยมันก็ลูกทรพีไงที่มาเป็นทรพีจริงๆมันก็มีนะในบ้านเราเนี่ยไอ้ศัพท์ต่างๆมันก็จะมาจากเรื่องเล่าไงอย่างในศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็มาจากพวกกรีกละตินเยอะนะอย่างอะคิลิสฮีลเนี่ยก็ฝ่าเท้าของอะคิลิสเนี่ยมันก็เป็นจุดตายอะไรพวกนี้ใช่ไหมทีนั้นเขาเลยบอกว่าการแข่งขันกันนะเวลาเรามาอยู่รวมหมู่กันอย่างเงี้ยมันจะมีการแข่งขันช่วงชิงอำนาจ
5: ครับ
4: ช่วงชิงสถานะ
5: ทุกคนจะแข่งขันน่ะทุกคนแข่งขันชอบแข่งขันน่ะ
4: ช่วงชิงอำนาจเพื่อช่วงชิงอำนาจนะอันเนี้ยก็เป็นสสก็แข่งเป็นสสก็แข่งกันอันเนี้ยก็รวมกลุ่มกันได้ก็ไปต่อรองเป็นรัฐมนตรีอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยรัฐมนตรีถ้ามีอำนาจมันก็ไปต่อรองเอากระทรวงใหญ่อะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยเพื่ออะไรเพราะว่าพอคุณมีสถานภาพพอคุณมีอำนาจคุณก็ไปแสวงประโยชน์ไง ใช่ไหม
5: ครับ
4: เนี่ยถ้าเราพูดถึงเป็นพวกสมัยก่อนนะคือพอคุณมีเนี่ยคุณก็ได้กินก่อนไง
5: ใช่ได้กินก่อนได้กินกับคนอื่น
4: คุณก็ได้กินดีๆไงคุณก็ได้คู่ที่ดีไงนะคุณก็ได้ทรัพยากรนะแล้วคุณก็ได้รับการปกป้องไปหัวหน้าเผ่านี่หัวหน้าเผ่าก็จะตายง่ายๆได้ไงล่ะไอ้ลูกเผ่าก็ต้องไปช่วยก่อนใช่ไหม
5: มีความสำคัญที่สุด
4: ต่อเลยย้อนหน้าสอง
5: เขาก็บอกว่าไอ้สเตตัสเนี่ยหรือว่าสถานะเนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ถือว่ามันเป็นสิ่งสำคัญในสถานะปัจจุบันน่ะที่จะทำให้คุณมีชีวิตรอดอ่ะคือไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่สถานะต่ำสุดแล้วคุณจะต้องตายคุณจะโดนบูชายันคุณจะโดนฆ่าคุณจะกลายมาเป็นเหยื่อคือยุคนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าแน่นอนแหละไอสัญชาตญาณของมนุษย์ตั้งแต่ยุคไหนแต่ยุคไหนอ่ะมันก็เลยส่งผลให้มนุษย์อ่ะมันก็ยังมีเรื่องเนี้ยคาไว้อยู่ในสมองอยู่แล้วมันก็ทำให้ไอ้สถานะทางสังคมหรือว่า social status เนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ถือว่าสูงตามความสำคัญที่สมองคุณมันยังโปรแกรมไว้อะตั้งแต่แต่นานแล้วมันก็จะ
4: เนิ่น
5: จะโปรแกรมไว้แบบนี้แต่เนิ่นแต่นานเออขอไปมันก็จะโปรแกรมไว้อย่างนั้นแล้วซึ่งแน่นอนผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าสถานะมันก็เป็นเหตุให้คนที่มีสถานะสูงมันก็สามารถที่จะไปอินฟลูเอนซ์ไปชักจูงไปชักนำแล้วก็ทำให้บุคคลที่ได้โดนรับการชักจูงจากคนที่มีสถานะเยอะกว่ามันเวลาตัดสินใจก็จะมีเรื่องสถานะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าการกระทำใดๆก็แล้วแต่มันจะอัตโนมัติอยู่ในหัวเลยเฮ้ยเราทำแบบนี้กับคนนี้แต่เราจะไม่ทำแบบนี้กับคนนี้ทำไมมันคือโปรแกรมออโต้อยู่ในสมองเรามาโดยอัตโนมัติเลย
4: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ย
5: ครับ
4: ถ้าพูดเจเนี่ยผมพูดได้นะ
5: ครับ
4: พูดอะไรก็ได้นะแต่กับพัดเนี่ยบางทีผมก็ต้องระวังไง
5: คร
4: ับ จะมาพูดแบบเหมือนกับพูดเจเนี่ยจะไม่ได้อะไร
5: เล่นๆสนุกๆไม่ได้เท่าไหร่ใช่
4: จะไม่ได้จะไม่ได้มันจะมีคนมันจะเป็นแบบเนี้ยคือคนบางคนเนี่ยเราเหมือนเราเตือนน่ะมันก็ได้แม้กระทั่งผมเนี่ยนะแต่ว่าแต่บางคนเนี่ยเราก็เลือกที่บางทีเราจะไม่เตือน
5: ครับใช่ปล่อย
4: เขาเราก็รู้เราก็รู้ว่าเขาก็ไม่ฟังอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช
5: ่
4: ไหม
5: ครับแล้วไอ้เรื่องของสถานะสังคมทางสังคมหรือ social status เนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องที่อยู่ในสังคมหนึ่งประเทศเราเท่านั้นมันเป็นปรากฏการณ์ทั่วทั้งโลกเลยทั้งโลกทั้งหมดเลยคือในบุคคลเนี่ยในมันสมองในระบบประสาทต่างๆนานาของบุคคลเนี่ยมันส่งผลแล้วมันทำให้เราอ่ะแคร์แล้วเราสนใจแล้วเราก็ห่วงว่าเฮ้ยคนอื่นอ่ะเขาคิดกับเราว่ายังไงเราแคร์เรื่องแบบนี้อัตโนมัติเลยและเราก็ใช้เวลาจำนวนมากในสมองเราทั้งพลังงานเราต่างๆนานาเลยจะไป track จะไปไล่ตามหาไอ้เหล่าบรรดาสถานะที่เกี่ยวข้องใครเป็นยังไงเพื่อที่จะเหมือนกับไปเปรียบเทียบโดยอัตโนมัติขอเนี่ยเลื่อนหน้าแป๊บนึงนะครับคุณผู้ฟังไปครับครับแล้วก็ไปเหมือนกับไปเปรียบเทียบตัวเองมาโดยอัตโนมัติว่าเฮ้ยคนเนี้ยในกรุ๊ปเนี้ยเขาอยู่ระดับไหนเขาเป็นระดับสูงกว่าต่ำกว่าอะไรคือต่อให้เราจะบอกว่าเราไม่ตัดสินแต่ในสมองเรามันอัตโนมัติไปแล้วในการตัดสินเรื่องแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นมีสถานะที่สูงมากขึ้นหลายๆคนไม่รอช้าไม่รีรอที่จะรีบกระโดดออก
4: มาทันทีหมายถึงว่าเวลาที่คุณมีโอกาสที่จะยกสถานะ
5: ขึ้นได้นะครับ
4: คือยกสถานภาพขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเหยียบ
5: ครับคนอื่น
4: ไหลคนอื่นแทงข้างหลังอะไรพวกเนี้ยนะ
5: ครับ
4: คนมันจะทำเพราะว่ามันเป็นการฉวยโอกาสไงเข้าใจปะแม้กระทั่งที่คุณบอกว่าคนล้มอย่าข้าม
5: ครับ
4: นะเหมือนกับหัวหน้าคุณล้มอย่าข้ามนะแต่ถ้าหัวหน้าคุณไม่มีโอกาสลุกอะข้ามเลยเหยียบได้เลย
5: ถ้าไม่ลุก
4: ได้ถูกไหม
5: ครับถึงได้ยินอันนี
4: ้นั่นคือโฟริเอตล
5: อโฟริเอตลอ
4: บอกเลยว่าข้อแรกบอกเลย no never outshine your master
5: ว่า
4: อย่า
5: ไปโดดเด่นกว่า
4: อย่าเด่นกว่านายแต่ว่ามันมีรีเวอร์โซลของรอไงหมายถึงว่า ถ้านายเนี่ยโอกาสที่จะลุกขึ้นมาไม่ได้เลยให้จัดการนายซะ
5: ถ้ามีโอกาสจะปิดเกมให้ปิดทันที
4: ก็คือเวลาเราพูดคำว่าคนล้มอย่าข้ามเนี่ยความหมายก็คือว่าโอกาสที่มันลุกมาได้ไง
5: ถ้าเขายังมีโอกาส
4: ข้ามไปลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็มาแก้แค้นกันนะ
5: เราไม่ได้แนะนำให้คุณผู้ฟังทำนะแต่เราบอกว่านี่มันคืออยู่ในสถานะของสังคมของโลก
4: อันนี้คือดาร์กอาร์ตนะผมเรียนเลยน
5: ี่
4: ค
5: ือดาร์กอาร์ตครับ
4: เพราะว่าอย่างกรณีของเดอะปรินซ์เนี่ยก็จะเขียนแบบนี้คือมันเป็นศาสตร์ของคนที่เป็นผู้นำระดับสูงใช่ไห
5: ม
4: อันนี้ก็บอกว่าอันนี้ก็คือ to be love or to be fear คุณเป็นผู้นำเนี่ยคุณจะ to be
5: love หรือ to be fear ให้กลัว
4: คุณจะให้คนตามเนี่ยรักหรือคนตามเนี่ยกลัวก็บอกแต่ให้เลือกเนี่ยแมคเคเวลลี่บอกเลยให้เลือกให้ทำให้กลัวคือดีที่สุดเนี่ยให้ทั้งรักให้ทั้งรักให้รักแต่ถ้าให้เลือกระหว่าง2อย่างเอาเร็วเนี่ยให้กลัว
5: ครับ
4: รักเนี่ยมันยากมันใช้เวลานานคนจะทําให้คนรักเราอ่ะมันนาน
5: นานไม่ง่ายไม่ง่าย
4: แต่ทําให้กลัวเนี่ยมันไม่นาน
5: ครับ
4: ไม่นานแต่ดีที่สุดเลยเนี่ยทําให้รักและกลัว
5: ใครมีบาลานซ์อ
4: ันนี้มันเป็นดาร์กอาร์ตไงเข้าใจป่ะ
5: ครับครับอ่ะทีนี้เขาก็บอกเพิ่มเติมว่าแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าคนบุคคลสามารถให้เลือกการตัดสินใจเลยระหว่างช้อยที่แตกต่างกันแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยคนแน่นอนจะต้องเลือกไอ้สเตตัสหรือสถานะที่สูงกว่าคือมันจะอยู่ในจิตวิญญาณว่าเขาต้องการอยู่ในสถานะที่สูงกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็ชอบที่จะไปดูความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับของคนที่อยู่ตามองค์กรต่างๆแล้วก็พยายามอยากจะเข้าเอาตัวเราไปเกี่ยวข้องกับบุคคลและองค์กรที่เรารู้สึกว่าคนหรือบุคคลหรือองค์กรเหล่านั้น powerful มีพลังมีอำนาจมีความสำคัญครับ
4: ก็คืออันเนี้ยก็คือเราก็จะเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยผู้ใหญ่ยืนเนี่ยก็ไปยืนข้างหลังอะไรเงี้ย
5: ไปยืนเป็นวอลเปเปอร์วอลเปเปอร
4: ์ยืนข้างหลังเงี้ยตอนนี้ภาพมันก็คือมันเป็นผู้ใกล้ชิดไงผู้ใกล้ชิดสมัยก่อนที่จะมีโทรศัพท์มือถือเนี่ย
5: ครับ
4: ก็ไปถ่ายกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เอารูปไปขยาย
5: ใช่
4: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะใครก็ถ่ายกับนายกได้นะมึงไปขยายไม่ได้แล้วนายกก็ไปไหนเขาก็ให้ถ่ายแต่สมัยก่อนเนี่ยตั้งสามสี่สิบสี่สามสี่สิบปีที่แล้วอ่ะ
5: ครับ
4: ไปถ่ายเงี้ยเหมือนมีวันนี้บางคนนะสมัยผม SBD แตกอ่ะมีคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของอสังหาก็บอกโหอาจารย์เนี่ยถ่ายรูปอาจารย์ไปนี่ผมถ่ายรูปอาจารย์ไปนี่ติดไปที่โปรเจกต์นี่โอ้ขายดีเอาตายแล้วกูก็ไม่รู้นะกูไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะกูไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะผมไปถ่ายกับพี่เนี่ยใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยเชิญผมไปพูดอ่ะเอาผมไปขึ้นบีบอร์ดแต่เคยกูแค่มาบรรยายมึงเอาคนขึ้นดีกว่าคุณไม่ได้พรีเซนเตอร์มันคนละราคา
5: คนละราคาไม่เหมือนกัน
4: เบนเนี่ยทำรายการไอเนี้ยไอบริษเมนูทองอ่ะเนี่ยเจ้าของร้านก็มาแล้วถูกทางก็มาถ่ายไงเอามาถ่ายรูปกับเบนนี่เรารูปเบนไปขยายไปติดไม่ได้มันเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมเนี่ยแต่เนี้ยมันคือคำว่า associate ไง
5: คร
4: ับอันนี้เหมือนเวลาเราพูดถึงเวลาแบรนด์เนี่ยมันจะมีคำบางคำที่มันแบบนึกถึงคำนี้เนี่ยคือแบรนด์ association เนี่ยนึกพูดคำนี้ก็จะนึกถึงแบรนด์นี้ดีไซน์อย่างเงี้ยนึกถึง Apple อย่างเงี้ยใช่ไหม
5: ครับ
4: เราซื้อว่าดีไซน์อะไรพวกนี้ใช่ไหมเออเนี่ยมันคือไอ้แบรนด์เนี่ยมันถึงต้องการจะพยายามจะไปโอนหรือไปเป็นเจ้าของคำนี้ไง
5: ครับ
4: เออ
5: ทีนี้เขาก็บอกว่าโดยปกติเนี่ยพวกเราหรือมนุษย์ทุกคนก็แน่นอนแหละอยากจะแบบที่อาจารย์บอกอยากจะเอาเราเข้าไปเกี่ยวข้องตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานะทางสังคมที่สูงกว่าสำคัญกว่าบุคคลที่มีอำนาจมากกว่ามีความพิเศษมีความเอ็กซ์คลูซีฟหรือไปอยู่ในจุดที่มันดีกว่าหรือพฤติกรรมที่ดีกว่าและในขณะเดียวกันพวกเราทุกคนก็ใช้วีเลยนะก็ชอบเราก็ต้องการที่จะอยากที่จะให้คนอื่นน่ะเขารู้ว่าสเตตัสเราเป็นใครอยากให้รู้อยากให้เป็นพิสูจน์ให้ดูว่าเฮ้ย เราอ่ะเด่นกว่าคนอื่นต่างๆนานาและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็ออกมาพยายามที่จะออกมันก็สื่อออกมาในเหล่าบรรดา Facebook Instagram TikTok ต่างๆก็ที่แต่ละคนไปโพสต์ออกมาก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นรู้ว่าเราชอบอย่างนี้เรานิยมอย่างนี้ไลฟ์สไตล์เราเป็นอย่างนี้มันเป็น social status อย่างน
4: ั้นเวลาที่เราบางทีเราก็จะไป associate คนก็จะไม่ได้
5: คร
4: ับทีนี้เขาก็เลยมันก็จะมีแบรนด์ต่างๆมันยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเฮ้ยคุณนั่งอยู่หลังโรลส์รอยเงี้ย
5: ครับ
4: คุณมีคุณซื้อรถอย่างเงี้ยอย่างผมไปคลินิกหนึ่งที่ทำฟันเนี่ยแล้วในคลินิกนั้นเขาก็จะมีแบบปลูกผมด้วยอ่ะ
5: ครับ
4: ผมก็เฮ้ยอันนี้เนี่ยใครยังขี่โรลส์รอยมาวะใครขับโรลส์รอย
5: อ๋
4: อเจ้าของคลินิกปลูกผมครับโรลส์รอย
5: ซ์
4: แต่คุณถามหน่อยเพื่อนเราก็ไม่รู้จักนะคือเขาบางทีแบบหมอเนี่ยคนมันก็ไม่รู้จักก็ไม่ใช่แมสนะ
5: ครับครับ
4: โอ้โหแต่คนนี้เนี่ย
5: โรลส์รอยซ์โรลส์รอย
4: ซ์โรลส์รอยซ์อ่ะว่าเราไม่ขับเขาไม่ขับเองอยู่แล้วในลงจากโรลส์รอยซ์อ่ะนะแล้วคุณคิดว่าโรลส์รอยซ์นี่คือใครอ่ะที่จะขับโรลส์รอยซ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันก็เราไม่รู้จักอ่ะไอคนนี้ใส่นาฬิกาดิชอตมิวเนี่ยต่ำกว่า20ล้านไม่มีนะฮะดิชอตมิวเนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยปาเต้เนี่ย 3-4 ล้านยังมีนะ
5: ครับ
4: อ่ะแล้วคุณนั่นโรเล็กอ่ะโรเล็กอ่ะโรเล็กเนี่ยไอ้กูปาเต้นี่กูดิชอตมิวใช่ไหมหรือคุณใช้กระเป๋า Hermes Birkin รุ่น Limited อย่างเงี้ย
5: คร
4: ับใส่เข็มขัดแอร์เมสมาตัวเอชมาตะไกเนี่ยอันนี้คือแอสโซชิเอทเนี่ยคือแบรนด์เนี่ยมันสะท้อนสเตตัสคนไม่รู้เขาไม่รู้จักคุณแต่เขารู้จักแบรนด์เนี่ยที่คุณใส่ใช่ไหมคนมันถึงต้องไปซื้อของแพงต้องไปอยู่บ้านหลังละร้อยล้านทำไมอ่ะ
5: ต้อง
4: อยู่บ้านละร้อยล้านทำไมแค่บ้านหลังละร้อยล้านนี่แค่ทำความสะอาดเดือนนึงก็ว่า50,000-60,000แล้วต้องไปจ้างคนมาเนี่ยทำความสะอาดเป็นหลายหมื่นแล้วนะ
5: ครับ
4: บางหลังก็ร้อยล้านนี่ทำความสะอาดหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าบาทอ่ะแล้วเดือนหนึ่งต้องทำความสะอาดสามครั้งใน 3-4 หมื่นแล้ว
5: ก็ต้องมีแม่บ้านประจำเลยอ่ะ 2-3-4 คนเลย
4: เออถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีถ้ามีก็น่ากลัวอีกของเขิงกูจะเก็บแม่บ้านก
5: ระบ
4: อก
5: ใช
4: ่แม่บ้านเอาเด็ดตอมากอกลูกเลยกอกลูกกอกหลานแล้วอีกใช่ไหม
5: ครับ
4: เอออันเนี้ยนะแต่นี้เขาก็ถามเขาไอ้บักสุดท้ายเขาที่คุณบอกใช่ไหมว่าคนเนี่ยมันชอบที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าคนอื่นเนี่ยเออมึง
5: มองคนยังไงมองเขายังไง
4: เออมึงต้องมึงเหมือนมึงต้องเคารพกูนะเนี่ยอย่างเงี้ย
5: คุณรู้ไหมผมใครคุณรู้ไหมผมเชื่ออะไร
4: ทนายความคนหนึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ทนายความก็โดนถอนใบอนุญาตไปแล้ว
5: ครับ
4: เขาก็เป็นเจ้าของสำนักงานทนายความแล้วก็มาเป็นตัวแทนของรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะเขาก็ชอบมาในวันที่คุณลักษณ์ชนกเขาก็
5: จะมาขึ้นครับ
4: เขาจะขึ้นเขาจะชอบมาในวันที่คุณลักษณ์ชนกมาใช่ไหม
5: ครับ
4: จริงก็ไม่ใช่ชอบหรอกก็คือเขาเป็นคดีความเขาเป็นคดีความรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่คุณลักษณ์ชนกโดนฟ้องอ่ะ
5: ครับ
4: แล้วระหว่างที่คุณลักษณ์ชนกยังไม่แถลงเนี่ยเขาก็ชอบมาพูดโน่นพูดนี่อะไรทำนองนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วก็จะจริงๆผมเรียนเลยนะอย่างผมเนี่ยออกทีวีเนี่ยผมรู้เลยว่าแป้งต้องพูดสั้นๆ
5: ส
4: ั้
5: นที่สุด
4: เขาไม่มีเวลาให้เราเขาไม่มีเวลาให้เราผมเนี่ยตอน SME ตีแตกเนี่ยผมเนี่ยบางทีอยู่กับผมเนี่ยจะ15วิเองนะหรือให้ผมพูดยาวที่สุดเนี่ยตอนคอมเมนต์เนี่ยไม่เกินนาทีเดียวเองนาที15วินาทีเดียวสุดไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นักข่าวนี่มันจะระหว่างมันรอรัชนกนี่ก็ไอ้นี่ก็พูดโดนนี่นี่อะไรเงี้ยพอรัชนกมานี่ท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังต้องเห็นภาพนี้นะไอ้ไม้นี่กำลังจอดดึงไม้ไอ้นี่ไปหมดไอ้นี่ดึงมีอยู่คนนึงมีไม้เสื้อดึงไม้ติดเสื้อไปเลยอ่ะ
5: โอ้
4: อันนี้เป็นการฮิวมิลิเอตนะฮะท่านผู้ฟังครับเป็นการฮิวมิลิเอตอ่ะ
5: ค
4: ือผมถามหน่อยถ้าคุณมีโซเชียลสเตตัสหรือเขาสเตตัสคุณสูงเขากล้าทำอย่างนี้เหร
5: อไม่มีทาง
4: กล้าทำอย่างนี้แล้วมันดูถูกมันตกน้ำ
5: ครับ
4: จริงๆว่านักข่าวอาจจะไม่ชอบคนนี้ก็ได้ใช่ไห
5: ม
4: แล้วก็ เนี่ยหัวหน้าทนายความคนนี้ก็จะไปคุณลักษณ์ชโนกเขาไปค่ะไปค่ะไม่อยากอยู่ด้วยกันไปค่ะใช่ไหมอันเนี้ยคนถึงใฝ่หาสเตตัสไงนะพอได้สเตตัสสูงคุณกล้าทำเปล่า
5: ไม่กล้าก
4: ล้าทำอย่างนี้กับนายกอนุทินไหมกำลังแถลงข่าวอยู่เนี่ยและเห็นใครสักคนหนึ่งมาแล้วคุณก็รีบไปคุณกล้าทำไหมไม่กล้าแต่คุณทำอย่างนี้นี่นายกบอกคนนี้ไม่ต้องเข้ามาเลยนะหรือมีอยู่คนไปถามคุณอนุทินน่ะคุณอนุทินบอกเฮ้ยน้องไม่ควร
5: ถามแบบนี้
4: คำถามแบบนี้นะน้องไม่ควรถามคำถามแบบนี้นะมันคล้ายๆมันก่อให้เกิดความแตกแยกกันอะไรทั้งอย่างแต่ผมจำไม่ได้ใช่ไหม
5: ค
4: ือคุณอนุทินนี่ก็แรงนะบางใครเนี่ยอะไรบางทีก็ไปคอมเมนต์เลยก็ไปคอมเมนต์เลยนะมาว่าแกในโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ย
5: โซเชียลมีเดียนะไม่ได้นะ
4: ก็ไปคอมเมนต์เลยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะแกมีสเตตัสไงแต่คุณอย่าลืมในตอนที่เป็นนายกแกก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะ
5: ครับ
4: ใช่ไหมแต่ส่วนที่ฟิลพูดก็คือว่าคืออย่างใน IG เนี่ย
5: ครับ
4: กับ TikTok นี่ไม่เหมือนกันนะ
5: น่าไม่เหมือนไม่เหมือน
4: เราไม่พูด Facebook นะเพราะ Facebook เนี่ยไม่ค่อยได้โพสต์ตัวบุคคลนะแต่ IG กับ TikTok เนี่ยมันต้องเป็นคนเว้ย
5: ครับ
4: นะIG เนี่ยหรือ Instagram เนี่ยมันเริ่มมาจากภาพนิ่งใช่มั้ยแต่ TikTok เนี่ยมันก็จะเป็นแบบวิดีโอเลยแต่ IG เนี่ยมันก็คือการสร้าง perceive status เข้าใจไหมคือหมายถึงว่าตัวคุณไม่ได้มีสถานะแบบนั้นหรอกแต่คุณก็ไปกินเนี่ยบางทีเนี่ยเฮ้ยเราไปกินโอเรนเต้นมาเดี๋ยวเราหารกัน 5-6 คนเนี่ยเราไปกินห้องนอร์มังดีเลยนะแล้วก็ถ่ายโน่นถ่ายนี่แล้วก็นอนโอเรนเต้นคืนนึงแล้วก็ผัดกันแล้วก็ถ่ายเตยไม่ได้มีความสามารถในก็รู้เนี่ยแหละก็คือลงขันกันแล้วก็ถ่ายให้เหมือนเรารวยหรือบางทีไปเช่าเฟอร์รารี่มาในเช่าในวันหนึ่งอาจจะหลายหมื่นกันนะแล้วก็ถ่ายลงแล้วก็ปล่อยกลับไป
5: หรือนี่จานมันมีคนที่ไปเช่าไอ้ private jet อ่ะเพื่อไปถ่ายรูปแล้วเป็น private jet ที ่จอดด้วย
4: นะอาจจะเป็นแสงเลยนะเพื่อถ่ายรูปหลอกเล่านี่ไปหลอกคน
5: ครับ
4: ผมถามเนี่ยคนรวยจริงเนี่ยเอาผมถามเนี่ยอันหนึ่งผมถามเลยอย่างคุณสุประชัยเจียรมนนท์เนี่ยขับเฟอร์รารี่ไห
5: ม
4: ไม่มีไม่เลยขับเฟอร์รารี่ลาโบกินี่ไหมไม่มี
5: ครับ
4: ไม่มีลูกเซนท่านเนี่ยขับมันมีเห็นอยู่คนเดียวว่าพีทเขารวยไงเขาหาเงินเลี้ยงตัวเองได้ไม่มีเขาขับเล่นกับ BM แค่นั้นแหละจริงกับเปล่าคือบางทีมันไม่ต้องโชว์รวยอ่ะคุณมีคนถามลีกาชิงเนี่ยมึงต้องใส่นาฬิกาโรเล็กแท้มั้ย
5: ต้อง
4: ใส่ริชาร์ดมิลมาลีกาชิงเนี่ย
5: ไม่ต้อง
4: เขารวยเป็นแสนแสนล้าน
5: ก็ได้ก็คือรวยอยู่แล้ว
4: ไอ้คนที่ไม่รวยจริงนี่หาสรรหาจังเลยนะฮะอันเนี้ยไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยผมถามเนี่ยคนรวยจริงมันจะมาโพสต์ IG ว่ามึงรวยเหรอ
5: ไม่เขาก็โพสต์ไลฟ์สไตล์คนวันทำอะไรบ้าง
4: IG เนี่ยทำให้คนดูรวย
5: ครับ
4: ทำให้คนดูรวยแล้วคุณดูดาราแต่ละคนเนี่ยโอ้โหติดหนี้ติดสินเต็มเลยเพราะว่าต้องอยู่บ้านหลังใหญ่ๆมีกระเป๋าแพงๆมีนาฬิกาแพงๆแต่ตอนนี้บางทีก็ต้องขายไปอ่ะจริงไหม
5: ครับ
4: ต่อเลยฮะ
5: ครับทีนี้เขาก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าคือสถานะทางสังคมเนี่ยในความเป็นจริงในข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์มันไม่ได้บอกนะว่าสิ่งนี้มันไม่ดีหรือมันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นอะที่คุณจะมันบอกว่ามันไม่ดีหรือว่ามันจะไม่ดีเสมอหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงคือถ้าเกิดว่าดูในความเป็นจริงเนี่ยสถานะนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นช่วย motivate ให้คนอะทำสิ่งที่มันยอดเยี่ยม amazing ได้เลยเกิดขึ้นมาได้เลยเพราะคนมันอยากได้สถานะที่ดีขึ้นมันก็มี drive มันก็มีแรงขับเคลื่อนมันก็มี push มันทำทุกๆอย่างเลยคือถ้าเกิดพูดก็เนี่ยมี Alain de Botton ซึ่งเป็นทั้งนักปรัชญาแล้วก็เป็นนักทางสังคมที่เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่บุคคลหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วมันมี incentive มันมีข้อเรียกว่าอะไรสิ่งที่ได้ตอบแทนน้อยมากๆเลยนะที่เขาจะรู้สึกว่ามันจะต้องไปประสบความสำเร็จมากกว่านี้แล้วอ่ะ
4: เหมือนเวลาคนซื้อเมื่อก่อนสมัยก่อนมีโซเชียลอ่ะคนซื้อนิตยสารรถเนี่ยบางทีเป็นคนไม่มีรถนะ
5: ก็อยากดูอยากเรียนก็อยากได้
4: อยากมีรถนะอยากมีรถนะเหมือนคนซื้อนิตยสารบ้านเนี่ยบางทีไม่ได้มีบ้านนะ
5: ครับ
4: ก็อยากมี
5: ก็อยาก
4: เหมือนผมเนี่ยตอนผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมไม่กินอะไรไม่ได้เลยผมเนี่ยดูรายการอาหารเต็มเลยนะ
5: ชอบนะ
4: ผมดูรายการหนึ่งผมดูรายการหนึ่งรายการที่เรียกว่าท็อป10เดี๋ยวไปดูมันไม่มีแล้วในช่อง5เนี่ยมันก็จะไปหาไอ้ร้านท็อป5หรือท็อปอะไรทั้งอย่างเนี่ยมันจะไปหาร้านที่แบบเช่นส้มตำ5ร้านที่ดังที่สุดไอ้สุกี้ไอ้เอลวิสเนี่ยผมเพิ่งรู้จากรายการเนี่ย
5: ครับ
4: เป็นมากิ่งที่ดังที่สุดอย่างเงี้ยก็ถามว่ากินธัญวัฒน์กินได้ไหมกินไม่ได้
5: ก็ได้หรอแต่เราอยากดู
4: โรงพยาบาลกินไม่ได้กินไปในเดี๋ยวก็กลางเดียวใจขาดเลือดกินไม่ได้กินได้ก็ว่ากินน้ำเต้าหู้เนี่ยกินเนี่ยกินแล้วไม่ได้หรอกนะผมบอกเลยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย 70-80% มาจากการกินนะ
5: ครับ
4: ต่อให้คุณออกกำลังกายเยอะด้วยแต่คุณกินไม่ดีเนี่ยคุณก็เสร็จ
5: แย่แย่ทั้งนั้นเลย
4: แต่ว่าคุณกินคุณก็ต้องออกกำลังกายเพราะออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้อวัยวะต่างๆมันเคลื่อนไหวแข็งแรงนะเฮ้แต่เดี๋ยวเราพักตรงนี้สักครู่ดีนะ
5: ก่อนได้ครับผม
4: ฟังครับเราขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
5: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
6: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
11: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะรับฝาก3ปีคือ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ท่านผู้ฟังครับวันนี้จีนกำลังชนะโลกนะแต่ว่าจีนเนี่ยไม่ได้ชนะโลกด้วยความถูกอย่างเดียวนะครับแต่จีนเนี่ยกำลังชนะโลกด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็วิธีคิดที่เร็วกว่าคนอื่นนะครับ
5: ครับ
4: เร็วกว่าตะวันตกไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่ท่านผู้ฟังจะออกไปเห็นของจริงนะครับทางคลื่นความคิดของเราเนี่ยก็เลยจะเสนอ CVO Vision Business Trip ขึ้นมานะครับเจาะนวัตกรรมถอดรหัสธุรกิจสัมผัสวัฒนธรรมจิงเต่าชวนท่านไปจิงเต่าวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะครับท่านผู้ฟังถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE นะฮะ LINE เป็น LINE official ใส่เครื่องหมาย @แล้วก็ตามด้วย Thinking Radio นะครับ @ Thinking Radio นะครับไปชิงเต่า20ถึง26กันยายนนี้นะครับทริปนี้ไม่ใช่ทริปเที่ยวธรรมดานะฮะท่านผู้ฟังครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นการดูงานถ่ายรูปมากินถ่ายรูปแล้วก็ไปเที่ยวเล่นช้อปปิ้งอะไรพวกนี้นะทริปนี้เป็นทริปสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ต้องการเห็นว่าเฮ้ยธุรกิจจีนวันนี้กำลังคิดอะไรกำลังทำอะไ
5: ร
4: และกำลังจะพาโลกไปทางไหนเข้าไปดูเบื้องหลังแบรนด์จีนระดับโลกนะฮะไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและโรงงานของไฮเซนนี่กำลังดังเลยไฮเซนเน
5: ี่ยกำลังใหญ่เลยครับ
4: เป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลโลกด้วยไฮเซนนี่ก็เป็นผู้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนนะฮะที่ส่งขายไปนะครับถึง160ประเทศทั่วโลกนะครับ
5: ครับ
4: แล้วนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับก็คือว่าธุรกิจหนึ่งเนี่ยที่กำลังโตมากเลยนะฮะก็คือธุรกิจที่เรียกว่าซิลเวอร์อีโคโนมี
5: สำหรับคนยุคซิลเวอร
4: ์ก็คือว่าคนที่เป็นผู้สูงวัยอ่ะเอจิ้งอ
5: ่
4: ะที่มีเงินนะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยไปพบกับ Silver Economy Opportunity โอกาสทางธุรกิจที่มากับ Silver Economy นะครับ
5: ครับ
4: ไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและศูนย์ฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุวันนั้นถาม ChatGPT ว่าโอกาสทางธุรกิจน่ะของ SME นี่มีอะไรบ้าง
5: ครับ
4: เขาบอกเลยเนี่ยก็คือ WellnessSilver Economy Aging Economy เนี่ย 3-4 ตัวเนี่ยนะเช่นคุณตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแบบพรีเมียมอ่ะใช่ไหมไม่ใช่เป็นไอ้บ้านพักคนชราเนี่ยมันเหมือนแฟตอ่ะพูดคำว่าบ้านพักคนชรามันนึกถึงแฟตไหม
5: ใช่มันฟังดูไม่ดีฟังดูไม่น่าสนใจ
4: แต่คอนโดมิเนียมต่างกันไงมันก็เป็นตึกสูงเหมือนกันแหละแต่คือคุณแฟตก็คือคอนโดมิเนีย
5: ม
4: ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่มีรายได้ที่จะจ่ายให้เราเดือนละ 4-5 หมื่น
5: ครับ
4: เราก็เตรียมพยาบาลเตรียมอะไรไว้เลยใช่ไหมอ้าวคุณตาเหนื่อยเลยค่ะเอาไปตรวจเลยใช่ไหมอะไรพวกเนี้ยนะเราไปดูที่จีนก่อนไง มันเอาคนบวกโรบอทมาทำยังไงนะแล้วท่านรีบเลยนะนี่โอกาสเลยตอนนี้คนที่อายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ยออปปอร์ทูนิตี้เนี่ยผมยังซื้อมาเลยเนี่ย
5: นี่คือโอกาส
4: แล้วนะเล่นเป็นยังไงวะเนี่ยstage not age ให้ดู stage ให้ดูstage ไม่ให้ดู age ให้ดูเขา on stage เป็นยังไงในนี้บอกเลยเนี่ยนะฮะopportunity อยู่ที่ longevity ท่านผู้ฟัง longevity opportunity เดี๋ยวมันหลังมาคุยกันเนี่ยจะพาท่านผู้ฟังไปดูที่เนี่ยไปดู health tech ไปดู care service ไปดูธุรกิจบริการซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆจริงๆเป็น10ล้านน่ะท่านผู้ฟังที่มีเงินนะท่านฟังอยากไปกับเรานะฮะ
5: ครับ
4: แอดไลน์ครับแอดไลน์ครับไลน์เป็นไลน์ official นะครับใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอด gmail แล้วตามด้วย thinking radio นะครับAd Thinking Radio เล็ก10ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับ
5: ครับ
4: รับแค่30คนนะฮะเราก็จะได้ดูแลให้เต็มที
5: ่
4: นี่ก็นะเว้ยเครียดจังเลยว่าไม่ได้ไปเที่ยวหน่อยเลยมีไปเที่ยวด้วยนะครับ ก็อันเนี้ยก็จะไปพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสชิงเต่าเมืองชายทะเลที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมยุโรปเศรษฐกิจสมัยใหม่และอุตสาหกรรมระดับโลกของโดยการไม่ได้มีแต่เบียร์นะชิงเต่านะ
5: ครับ
4: นะเยี่ยมชมเมืองย่านเมืองเก่าพิบเบียร์แล้วก็พาไปพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าตลาดชิงเต่า
5: ชิงเต่าน
4: ั่งกระเช้าชมวิวชมเมืองถ่ายรูปกันเลยแต่ทริปผมไปเนี่ยผมถ่ายรูปไปท่านฟังเป็นพันน่ะนะชมวิวทะเลและมหานครจากตึกสูง481ชั้นพร้อมเต็มอิ่มกับอาหารทะเล lobster ตัวใหญ่ๆเลยนะทริปเดียวได้มากกว่าการเดินทางนะแล้วบางทีท่านผู้ฟังกับเพื่อนในทริปเนี่ยก็เป็นคอนเนคชั่นไปด้วยนะอย่าลืมนะท่านผู้ฟังครับแอดไลน์เข้ามานะครับเหลือ10ที่นั่งเท่านั้นเองไลน์เป็นไลน์แอดหรือเป็นไลน์ OA เนี่ยใส่เครื่องหมายแอดเหมือนแอด Gmail แล้วก็ตามด้วย Thinking Radio Ad Thinking Radio สมัครไปเลยบอกถามเลยจะโอนเงินยังไงเดี๋ยวโอนเงินช้าเดี๋ยวทิปล้มนะครับ
5: คร
4: ับนะ20ถึง26กันยายนนี้นะครับท่านผู้ฟังครับนะได้เห็นธุรกิจแห่งอนาคตได้มุมมองจากคนทำธุรกิจจริงได้เครือข่ายใหม่ได้ไอเดียกลับไปต่อยอดกับธุรกิจของตนเองทริปเดียวเรียกมากกว่าการเดินทางอย่าไปจีนเพื่อไปดูว่าจีนนี่ทำอะไรสำเร็จแล้วแต่ไปดูว่าจีนกำลังจะทำอะไรท่านผู้ฟังแอดไลน์นะฮะไลน์เป็นไลน์ official นะครับใส่เครื่องหมายแอดแล้วตามด้วย thinking radio นะครับแอด thinking radio เหลืออีก10ที่นั่งเท่านั้นนะครับอ่ะเชิญชื่อ
5: ครับครับคือว่าจริงๆที่อาจารย์พูดเรื่องซิลเวอร์ไอร็อกหรือว่ากระแสสุขภาพปัจจุบันมันก็เริ่มมาจากที่กลุ่มของซิลเวอร์เขาเอจิ้งใช่ไหมแล้วเวลเนสกระแสมันก็เลยมาแล้วก็ทำให้ทั้งโลกตอนนี้ทุกคนมาสนใจเรื่องเวลเนสกันหมดเลยไหมจ๊ะ
4: ให้ไฮร็อกเนี่ยผมก็ต้องเรียนต้องดูฟังเนี่ยเพิ่งมีโค้ชจากแอฟริกาใต้ตายไปคนหนึ่ง
5: ครับ
4: น่าจะตายจากโรคหัวใจนี่แหละท่านมาฟังวันนี้ผมคุยกับไอหนุ่ยสัปดาห์หน้าเนี่ย
5: ครับ
4: คือไฮล็อกเนี่ยมันก็เป็นระดับคนชั้นกลางระดับบนเนี่ยคือตอนนี้คนอายุ
5: 40-50
4: อะไรเงี้ยนะท่านผู้ฟัง
5: ครับ
4: สิ่งหนึ่งที่ต้องมีเนี่ยพวกระดับบนนะวูฟมีวูฟเนี่ยมีสาย
5: สายรักสายภาพเนี่ย
4: แล้วจะไม่มี
5: ถ้าคุณ
4: ว้าวถ้าคุณมีจอนี่ถือว่าคุณไม่ชั้นสูงนะคุณเป็นแค่สมาร์ทโฟนมีจอนี่คุณแบบ
5: ธรรมดามากเป็นแมส
4: อันนี้ต้องแบบเป็นสายคาดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็เขาจะไปเชื่อมลงโทรศัพท์เดือนละพันกว่านะต้องจ่ายเดือนละพันกว่านะแพงกว่า ChatGPT อีกนะ
5: ครับ
4: ChatGPT 750เองนะเดือนหนึ่งไอ้ครอสก็710นี่คุณวูฟนี่เดือนละพันกว่าเซตเพราะตอนวูฟปุ๊บไปนั่งไอบาส
5: ไอบาส
4: แล้วก็เข้ายิมข่าวยิ้มเตรียมไปไฮล็อกข่าวยิ้มแล้วก็ไปวิ่งแล้วก็ไปเล่นยิ้มแล้วก็เตรียมไปแข่งไฮล็อกเนี่ยสามอันเนี่ยท่านผู้ฟังคู่กันเลยก็ว่าไตรภาคีของชนชั้นกลางระดับบน
5: ครับ
4: วูฟไฮบาสไฮล็อกแต่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะไฮล็อกเนี่ยมันไม่ง่ายนะ
5: มันต้องซ้อม
4: เตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมสุขภาพเตรียมการกินเตรียมสร้างกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะ
5: ครับ
4: อันตรายนะมันมีคนตายแล้วนะครับ
5: อืมอืมอืม แล้วสิ่งหนึ่งคือพอมันบิ้วกันเยอะๆคนมันฝืนตัวเองอ่ะมันต้องระมัดระวังโอเคครับ
4: ผมนี่ไม่เอาเลยนะจริงๆเนี่ยผมบอกเลยถ้าเป็นเมื่อประมาณสักก่อนโควิดเนี่ยผมไปแข่งไฮล็อกได้นะ
5: คร
4: ับ แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วกู
5: ไม่
4: ไหวแล้วนอนดึกนอน
5: ยาวๆ
4: ไม่เอาเลยผมไม่เอามันอันตรายแกกินอะไรเงี้ยแดงลำบากเลยเชิญนะ
5: ครับมาคุณผู้ฟังเมื่อกี้เราก็เล่าให้ฟังใช่ไหมว่าไอโซเชียลเซตว่าสถานะทางสังคมเนี่ยคือมันก็มีข้อดีคือเขาบอกว่าคือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณมี drive มีความที่จะต้องการขับเคลื่อนอ่ะคุณก็มีสถานะทางสังคมที่คุณอยากจะไปถึงคุณก็ drive ทุกอย่างเลยเขาก็บอกว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอความต้องการที่คุณอยากจะอัพสเตตัสตัวเองให้สถานะทางสังคมคุณดีขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำพาให้ตัวคุณตัดสินใจหรือทำอะไรผิดๆได้ยกตัวอย่างเช่นใครสักคนที่ซื้อบ้านหลังเริ่มเทิมเลยรถหรูมากเลยเสื้อผ้าแบรนด์เนมดีไซเนอร์คลอสซิ่งแต่เงินก็ไม่พอแล้วมันสุดท้ายตัวล้มละลายก็มีหรือเป็นหนี้เยอะมากมายก็แยะ
4: ก็ดาราไง
5: ใช่
4: ดาราคนหนึ่งไงเห็นเปล่าดาราคนหนึ่งไงที่ไปยืมไอ้เนี้ย
5: ยืมเงินคนนู้นยืมเงินคนนี้อยากจะอัพเซตตัวเอง
4: เพชรด้วยไงไปยืมเครื่องเพชรด้วยจำได้ไหมแล้วก็ไม่คืนน่ะแล้วเขาก็มาร้องรายการโหนกระแสจำได้ไหม
5: ครับ
4: แล้วก็ดาราคนนี้นี่เสียชื่อเสียงไปเลยแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาพูดว่าเฮ้ยเขาจมไม่ลงเขาจมไม่ลงเขาเคยใช้เขาเคยใช้ชีวิตแบบอยู่คอนโดแบบเป็นร้อยล้าน
5: อ
4: ่ะค่าเช่าในเดือนหนึ่ง 4-5 แสนอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่ว่าพอรายได้เขาไม่พอเขาก็ไม่สามารถจะจมลงได้ไงเข้าใจป่ะคือแต่ถ้าเกิดคุณเป็นท็อปนี่ไม่เป็นไรท็อปนี่เขาก็ไม่มีบ้านนะแต่เขาเช่าคอนโดเดือนหนึ่ง 6 แสนแล้วเขาก็ทำให้อากาศในคอนโดเนี่ยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยเขามีเลขาเขา8คนเขามีอะไรพวกนี้แต่เขารวยเป็นพันล้านไง
5: เขาเหลือ
4: ไม่เป็นไรเขาหาได้แต่ตอนนี้คุณปัญหาไม่ได้คุณไปทำอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ที่ฟิลพูดเนี่ยมันคือคุณสเปนมันนี่ยังไงอ่ะใช่ไหมอันนี้ผมมันนึกถึงอันนี้เลยนะที่ฟิลพูดเมื่อสักครู่ของคัฟแมนใน Personal BA อ่ะผมนึกหนังสือเล่มนี้เลยท่านผู้ฟังแปลเป็นไทยละ
5: กันไหนครับThe Art of Spending Money โอ้ยน่าสนใจ
4: The Art of Spending Money นะเขาพูดถึงบทหนึ่งนะบทเนี้ยตรงกับที่ฟิลพูดเลยเขาบอก The most valuable financial asset is not needing to impress everybody
5: คือไม่ต้องการสร้างความประทับใจให้กับใครอ่ะ
4: เอาในแง่ที่ฟิลพูดเนี่ยต้องอยู่บ้านหลังใหญ่
5: ๆรถหรู
4: เนี่ยมันดารามีดารานักร้องอยู่คนหนึ่งอ่ะผมไม่ไปไม่เอ่ยนามในขายของออนไลน
5: ์
4: จากบ้านหลัง20เป็น40เป็น80เป็น100นึงแล้วถามว่าเด็กๆเนี่ยเขาไม่มีแม้จะบ้านจะอยู่เลยนะ
5: ครับ
4: คือว่าผมคิดว่าบางคนเนี่ยที่ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าในวัยเด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีคือที่อยู่เขาอาจจะไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนอย่างผมเนี่ยผมตึกแถวเนี่ยนะผมก็มีความรู้สึกว่าผมเนี่ยมันก็อยากอยู่หมู่บ้านจัดสรรมากเลยแต่พอเราโตขึ้นมาเรารู้แล้วโอ้หมู่บ้านจัดสรรมันอยู่ไปทำไมมันก็ไม่มีมันหาเงินไม่ได้ไอ้ตึกแถวเนี่ยมันขายของได้อะไรทำนองเน
5: ี้
4: ย
5: ใช่ใช่ใช่ใช
4: ่ทีนี้พอคุณมีซื้อบ้านหลังละร้อยล้านคุณก็ไปซื้อรถเนี่ยรถบางทีเป็นสิบล้านอะไรพวกนี้ใช่ไหมอาเซียนคุณไปซื้อกระเป๋ารองเท้าอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็บินก็จะบินเฟิร์สคลาสแต่ผมไม่เคยคิดว่าจะบินเฟิร์สคลาสนะบิสเนสคลาสเนี่ยผมยังไม่บินเลยนะถ้าเกิดเขาเชิญเนี่ยไปนี่ก็ผมก็นั่งบิสเนสคลาส
5: ครับ
4: แต่ว่าถ้าตัวเองนั่งเนี่ยผมเรียนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็คืออีโคโนมี่เนี่ย
5: พรีเมียมอีโคโนมี่บ้าง
4: นี่ผมหัดนั่งอีโคโนมี่เนี่ยบางทีผมนอนก็นอนอยู่บนเนี้ยนอนอยู่บนเก้าอี้เลยซี่บอยผมเนี่ยไม่ใช่เลยที่บอยกับอีเวอร์แมนมิลเลอร์เนี่ยฝึกไว้เวลาไปนอนหลับบนเครื่องบินชั้นอีโคโนมี
5: ่
4: เพราะว่าถ้าเป็นบิสเนสคลาสเนี่ยมันเอนได้มันนอน
5: เอนได้ใช่ใช่
4: ใช่ไหมใช่ไหม
5: ครับ
4: ันนี้เขาบอกว่างี้เขาบอก the ability to not need to prove yourself to stranger is priceless
5: ก็คือความสามารถที่คุณไม่จำเป็นที่ต้องไปสร้างความประทับใจให้กับคนอื่นอ่ะสิ่งเหล่านี้แหละไม่ต้องไปพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นอ่ะ
4: มึงไปซื้อบ้านหลังละร้อยล้านหรือสร้างบ้านหลังละร้อยล้านซื้อให้ตัวเองดูหรือให้คนอื่นดู
5: ให้คนอื่น
4: ขับรถแพงๆกันละ20 30ล้านเนี่ยให้ขับให้ตัวเองดูหรือให้คนอื่นดู
5: ให้คนอื่นดู
4: หน่วยจะตายต้องให้ตัวผ่อนหรือว่าต้องหรือไม่ได้ผ่อนก็เอาเงินเมื่อรถคัน20ล้านเนี่ยไปซื้อทองมาดีกว่าวะเอาไปซื้อที่มาดีกว่าวะมีลูกศิษย์ผมคนนึงเนี่ยนะเลยนาทีหนึ่งลูกศิษย์คนนึงบอกว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะซื้อเบนซ์เนี่ยก็ซื้อเมอร์เซเดสเบนซ์เนี่ยมือสองก็ได้นะอีคลาสเนี่ยอาจารย์มีใครแนะนำมาหน่อยผมบอกมึงไปซื้อทำไมมึงเป็นชาวสวนมึงก็ไปซื้อสวนไปปลูกผลไม้สวนที่ปลูกผลไม้นี่มันเป็นเออร์เน็งแอสเซทไอ้รถมันใช่ไม่ใช่เออร์เน็งแอสเซทเอาไปทำไมนะโอ้มันก็เชื่อมันก็ไม่ได้ซื้อลงซื้อรถก็ไปซื้อสวนเพิ่มโอ้ยเดี๋ยวผมขอบอกขอบใจจริงๆพี่จริงก็พูดด้วยนะก็พูดด้วยก็คือเนี่ยแหละไอ้แฟงนี่แหละใช่ไหมแฟงก็ไปทำสวนไปซื้อสวนทุเรียนเพิ่มดีกว่า
5: โอ้
4: หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังอย
5: ่
4: าลืมนะจริงเต่านะฮะ20-26นะครับใครสนใจสมัครก็แอดไลน์นะฮะไลน์แอดติ๊งกิ้งเรดิโอนะครับวันนี้ผมและฟิลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกลักษณ์ควงนายกอนุทินชม NC Aero ด้วยตัวเองสาธิตเครื่องบิน CT4 พร้อมต่อยอดความร่วมมืออุตสาหกรรมการบินนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ได้นำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมเครื่องบินของบริษัท NC Aero ด้วยตนเองณโรงจอดเครื่องบินท่าอากาศยานอาร์ตมอร์โดยมีนายสตีเฟนโบโรผู้บริหารของบริษัท NC Aero ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทพร้อมนำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการจัดแสดงเครื่องบินและการสาธิตเครื่องบินเล็ก CT4 อย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยี่ยมชม NC Aero ครั้งนี้สะท้อนถึงสายสัมพันธ์และความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์โดยประเทศไทยมีความผูกพันกับเครื่องบินของบริษัทไปอย่างต่อเนื่องทั้งการนำมาใช้ในกิจการฝนหลวงซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนการใช้เป็นเครื่องบินฝึกในประเทศไทยรวมถึงการฝึกบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าตนเองเคยใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในการฝึกบินเช่นกันโดยเป็นเครื่องบินที่มีสรรพัฒนะและมาตรฐานความปลอดภัยสูงจึงรู้สึกดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมชมเครื่องบินรุ่นที่มีความผูกพันกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทท็อปฟรายอิงลิมิเต็ดกับบริษัทเอ็นซีแอโร่ด้วยสำหรับการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแสวงหาองค์ความรู้และโอกาสความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งการพัฒนาทักษะสร้างโอกาสในอุตสาหกรรมการบินตลอดจนยกระดับอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้มากขึ้นในอนาคตนิรัตเผยยังไม่มีคำสั่งหรือโครงสร้างกสท.ด้าน3สมาคมท้องถิ่นมั่นใจพร้อมลุยถอดถอนตามมติก.กลางนายนิรัตพงศิษฐ์ทิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตั้งทีมกฎหมายให้ผู้บริหารท้องถิ่นเดินหน้าเพิกถอนผู้ทุจริตสอบราชการท้องถิ่นว่าเราบริหารบัญชีและตรวจสอบ 3-4 รอบและทางสท.ก็ขยายผลจากก.กลางซึ่งจะมีใบคะแนนที่ถูกต้องและอ้างว่าถูกแนบไปให้กับทางก.จังหวัดประทับตราเอกสารลับดังนั้นหากจังหวัดใดยังไม่ได้ประชุมก.จังหวัดก็จะยังไม่เห็นใบคะแนนอย่างแน่นอนแต่เมื่อได้ประชุมแล้วจะเห็นรายชื่อครบหมด

0: ลี่ยนในเรื่องตัวบุคคลแต่หากฝ่ายนโยบายต้องการให้เขียนกฎหมายเกี่ยวกับกสทใหม่ก็จะรับไปปฏิบัติปภ.คาดมวลน้ำจากอำเภอปัวไหลลงเขื่อนสิริกิติ์พรุ่งนี้เตือนฝนระลอกใหม่23สิงหาคมนี้เฝ้าระวังโซนเหนืออย่างใกล้ชิดนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือว่าขณะนี้จังหวัดน่านอยู่ระหว่างดำเนินแผนฟื้นฟูและทำความสะอาดครั้งใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาภูเวียงเมืองไปจนถึงอำเภอเวียงสาโดยนำเครื่องจักรหนักรถเกรดและรถฉีดน้ำเข้าจัดการปัญหาโคลนหนาประมาณครึ่งขาที่ตกค้างพร้อมยืนยันว่าเส้นทางหลักระหว่างอำเภอและจังหวัดสัญจรได้ตามปกติขณะที่มวลน้ำก้อนใหญ่อยู่ระหว่างไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งปัจจุบันรองรับน้ำได้อยู่ประมาณ 65% คาดว่าจะเข้าสู่เขื่อนภายใน 1-2 วันนี้นอกจากนี้ปภ.ยังสั่งเฝ้าระวังกลุ่มฝนรอบใหม่ในวันที่23สิงหาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงสำหรับความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายส่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยทางจังหวัดเตรียมใช้งบทดรองจ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่ชดเชยบ้านเรือนเสียหายสูงสุด 88,600 บาทปรับเพิ่มจากเดิม 49,500 บาทโดยให้อบต.กำนันและผู้ใหญ่บ้านเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป X

0: Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันศุกร์นะ21สิงหาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับเรื่องฝนฟ้าอากาศนะถึงแม้ว่าที่น่านนะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะน้ำป่าไหลหลากเนี่ยที่มันเกิดขึ้นช่วง2วันก่อนเนี่ยดูแล้วจะคลี่คลายนะตอนนี้ก็เข้าสู่ เรื่องของการฟื้นฟูนะแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ยังเตือนนะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะมีผลกระทบถึงวันนี้21สิงหาคม2569นะก็ล่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะนอกเหนือจากนี้เขายังบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกยังพบท้องฟ้านะมีเมฆมากนะแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับ32จังหวัดที่เสี่ยงหนักมากนะเอาที่หนักมากก่อนนะครับ12จังหวัดนะภาคเหนือมีที่ลำปางมีที่กำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่เสี่ยงหนักมากนะครับมีที่เลยนะหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับแต่ว่าที่ฝนตกหนักอีก20จังหวัดเนี่ยก็จะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแพร่แล้วก็น่านนะอีสานนี่จะเป็นบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครับภาคกลางนะก็นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าให้ระวังนะเรื่องอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมด้วยนะฮะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่ลุ่มนะรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมที่แบบท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำที่ท่วมซ้ำซากเนี่ยนะอันนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะและหลังจากนั้นนะเขาบอกว่าจะกลับมาอีกทีนะก็คือช่วง30สิงหาถึง4กันยายนนะบอกว่าช่วงนี้แนวโน้มนะก็คือกลับมาเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับฝนนะช่วงที่เบาบางลงไปหน่อยก็คือ22ถึง29นะบอกว่าฝนโดยรวมเนี่ยแนวโน้มลดลงนะพื้นที่ที่มีฝนน้อยอยู่แล้วเช่นภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอันนี้ก็ยังมีฝนน้อยต่อเนื่องนะส่วนที่เจอฝนเยอะๆนะช่วง18ถึง21เนี่ยอันนี้จะเบาลงหน่อยนะแล้วจะกลับมาอีกทีก็คือปลายเดือนเลยสิ้นเดือนคือต้นเดือนกันยายนน่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องติดตามต้องถามว่าต้องติดตามยังไงก็คือในพื้นที่ที่ฝนตกหนักและหนักมากแล้วมันมีน้ำสะสมหรือว่าน้ำที่มันไหลผ่านอย่างเงี้ยแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าไหลไปตรงไหนยังไงนะแล้วตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเห็นล่าสุดนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ใช่ไหมท่านรองยศชนันมีคำสั่งถึง12จังหวัดภาคเหนืออันนี้ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็ต้องรวมศูนย์นะเป็นซิงเกิลคอมมานด์คือต้องเร่งในการช่วยเหลือนะไม่ใช่ว่าโอ้โหอำนาจหน้าที่กระจายไปอยู่ทุกที่นะครับกว่าจะช่วยเหลือทีเนี่ยถามคนนั้นทำไหมคนนี้ทำไหมเนี่ยไม่ได้นะเขาบอกว่าก็ต้องเป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์ก็คือใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดนี่แหละนะเป็นคนที่ประสานการแล้วก็สั่งการต่างๆนะอันนี้สำคัญบางช่วงเวลาการดึงอำนาจมาแล้วใช้ที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยมันมีความจำเป็นบางช่วงเวลานะ ถ้ามันเป็นเวลาปกติทั่วไปนะการกระจายอำนาจให้แต่ละคนให้แต่ละหน่วยเนี่ยให้เขาไปดูนะอันนั้นก็มีความจำเป็นนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ด้วยนะเนี่ยเท่าที่ตามสำหรับรอบนี้นะผมต้องบอกว่าคืออย่างรองยศนันเนี่ยนะก็ไปตั้งแต่วันแรกเลยนะถึงแม้ว่าติดภารกิจที่สุราษฎร์ธานีแล้วบินขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ตอนไปถึงช่วงเย็นหน่อยอะฮะบ่าย 3-4 โมงเย็นอะที่น่านอะแต่คืนแรกนี่ก็อยู่ทั้งคืนเมื่อคืนนี้ก็อยู่อีกทั้งคืนนะช่วง 5 ทุ่มเที่ยงคืนผมยังเห็นรายงานข่าวอยู่เลยนะว่าท่านก็ออกไปสำรวจในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอเมืองน่านแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยคือช่วงเวียงสาอะไรเงี้ยที่น้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะเขาก็สนใจด้วยเหมือนกันก็มีความเป็นห่วงนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ในพื้นที่ต่างๆนะก็เรียกว่าก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะที่ผมห่วงอีกจุดนึงจริงๆเป็นที่สุโขทัยนะสุโขทัยเนี่ยน้ำยังเยอะอยู่นะเพราะว่ามีฝนตกสะสมเนี่ยพอสมควรนะเดี๋ยวผมดูหน่อยนะเนี่ยอย่างวันเนี้ยฝนตกสะสมรอบ24ชั่วโมงก็ยังเป็นสุโขทัยนะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกว่าสุโขทัยใช่ไหม 186.6 มิลลิเมตรอันดับ2เนี่ยนะที่ตกสะสมเยอะๆก็คือที่ตาก 181.6 มิลลิเมตรเห็นว่ามีปอพอเขาเซลบอสแคทมีการแจ้งเตือนในพื้นที่บางจุดบางพื้นที่ด้วยนะที่มีฝนเยอะนะถัดมาก็เป็นที่พิษณุโลกครับนะแถวสุโขทัยพิษณุโลกเนี่ยฝนตกเยอะโอ้ที่3จังหวัดนี้ติดกันเลยเนี่ยจริงๆสุโขทัยตากพิษณุโลกนะพิษณุโลก 139.8 นะแล้วก็น่านก็ยังมีฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพอสมควรนะ136มิลลิเมตรนะอันนี้ก็เยอะคือคุณนึกภาพอย่างนี้เยอะไม่เยอะยังไงเนี่ยถ้าเอาเทียบกรุงเทพมหานครเนี่ยนะถ้า30นี่ก็รถเริ่มติดนะพอ60เมื่อไหร่น้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยเริ่มมีพอ80 90อ่ะปัญหาเยอะแล้วสำหรับกรุงเทพมหานครแต่เนี่ยอย่างที่น่านเนี่ย136ที่สุโขทัย186อ่ะแน่นอนมันอาจจะเทียบอย่างนั้นไม่ได้สักทีเดียวแต่ผมให้เห็นภาพว่าน้ำมันเยอะฝนมันลงมาเยอะเนี่ยมันมากขนาดไหนนะเพราะอย่างถ้าสมมุติว่าถ้ามันมาอย่างสุโขทัยอย่างเงี้ยใช่ไหมฝนเยอะก็จริงนะแต่ว่าไอ้โครงสร้างอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างต่างๆมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่อาจจะหรอกมันไม่เยอะเท่ากรุงเทพมหานครแน่เพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ที่เป็นท่อระบายน้ำพื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านเนี่ยอันนี้เขาอาจจะมีกว่าแล้วก็ดีกว่าแล้วก็เรื่องของพื้นที่ในการรับน้ำที่มันเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมันก็เลยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจเท่าที่ควรนะฮะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เดือดร้อนนะเขาเดือดร้อนนะชาวนาชาวไร่ถ้ามีน้ำท่วมมันทำลายพืชผลทางการเกษตรของเขาแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยยังไงเขาก็เดือดร้อนแน่นอนนะแต่ว่าเราก็ต้องติดตามแหละนะสถานการณ์ตรงไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ก็ต้องดำเนินการนะที่อื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งมีอะไรตรงไหนอีกไหมนะสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะเพราะว่าน้ำที่ล้นตลิ่งมีที่ไหนล่ะที่น่านยังล้นตลิ่งอยู่นะที่เวียงสาแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะอำเภอเมืองน่านนี่เห็นว่าเหลือประมาณสัก10เซนติเมตรใช่ไหมที่เวียงสานี่ยังล้นตลิ่งนะล้นตลิ่งอยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็ยังถือว่าน้ำมากนะก็ประมาณนี้นะส่วนเมื่อวานเนี้ยนะที่มีคุณผู้ฟังนะที่โทรศัพท์มาคุยเรื่องของจะซื้อรถยนต์อ่ะโดยเฉพาะค่ายทางของญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเอ๊ะราคามันจะลงเมื่อไหร่ยังไงนะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังอ่ะเขามอบหมายให้ทางกรมสรรพสามมิตรอ่ะไปดูเรื่องของภาษีสรรพสามมิตรรถยนต์จะดูเหมาะสมอะไรยังไงนะแต่ว่าความเป็นไปได้อีกส่วนหนึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเท่าที่ดูจากข้อเสนอของภาคส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เนี่ยนะคือประเด็นสำคัญคือมันมีปัญหาเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่มันมีการจัดเก็บเหลื่อมล้ำอันนี้ต้องยอมรับความจริงเพราะว่าเ ถ้าเป็น EV หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะมี EV อะไรพวกเนี้ยนะพอการคิดคำนวณของภาษีสรรพสามิตแล้วก็การพิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะรวมไปถึงไอ้มาตรการนโยบายไม่ว่าจะเป็น EV 3.0 EV 3.5 เพื่อส่งเสริมให้คนที่เขานำเข้า EV มาแล้วจะต้องมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเพื่อผลิตรถ EV ทั้งขายในประเทศทั้งส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยเอื้อสำหรับรถ EV รวมไปถึงภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บในอัตราที่ต่ำหนึ่งบางรุ่นบางประเภทบางช่วงไม่ได้มีการจัดเก็บภาษีสำหรับรถ EV ที่เป็นสรรพสามิตนำเข้าเนี่ยนะเรียกว่าอาจจะไม่ได้จัดเก็บเลยมีก็นิดหน่อยอ่ะนะ 2% 5% อะไรอย่างเงี้ยพอมีนะก็ด้วยใช้ FTA อะไรก็ว่ากันไปละนะการส่งเสริมทางการค้าระหว่างกันเนี่ยเท่าที่ผมดูล่าสุดคือแน่นอนแนวทางน่าจะออกมา2แนวทางแต่ว่าพิจารณาแล้วคิดว่าแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะแนวทางแรกคือสรรพสามิตไปดูนะถ้าจะส่งเสริมการขายของรถให้มีการซื้อขายราคารถผู้บริโภคประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะอาจจะมีการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ถูกไหมอันนี้มีความเป็นไปได้นะแนวทางที่2ก็คืออ้าวนั่นก็ต้องไปดูนะว่าถ้าสมมติว่าราคาที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลณปัจจุบันมันดีมันเหมาะสมอยู่แล้วสำหรับรถสันดาปก็จะต้องไปออกอีกรูปหนึ่งออกอีกแบบหนึ่งคือไปเพิ่มในส่วนของรถ EV ถูกไหมฮะใช่ไหมไปจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถ EV เพิ่มขึ้นผมเห็นข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะบอกเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสนอหนึ่งนะว่าให้เพิ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV เนี่ยเห็นมีข้อเสนอไป 30 กว่าเปอร์เซ็นต์มั้ง 30% 32% นะประมาณนี้นะอันนี้จะได้รู้ว่ายังไงนะมันก็มีทั้ง2ทางนะทางที่จะลดภาษีแต่มันก็ต้องไปดูว่ารายได้การจัดเก็บภาษีบ้านเราเป็นยังไงตอนนี้มันเหมาะสมไหมหรือว่ามันจะเอื้อประโยชน์ให้คนเข้าถึงการบริโภคมากขึ้นหรือว่ายังไงเนี่ยหรือว่าต้องไปดูนโยบายของรัฐบาลต่อไปในอนาคตมันจะออกมาเป็นยังไงนะเขาก็ต้องไปคิดคนที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องไปคิดไปคำนวณว่าเรื่องต่างๆอ่ะนะหรือว่าข้อเสนอต่างๆอ่ะนะแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอันไหนจะเป็นทางเลือกทางออกที่เหมาะสมนะก็คาดว่าสิ้นเดือนสิงหาไม่น่าจะเกินกลางเดือนกันยายนนะกรมสรรพสามิตน่าจะมีข้อเสนอถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.อะไรก็ว่ากันไปนะแต่คิดว่าเนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยนะเดือน2เดือนนี้เรื่องนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ไปหารายละเอียดมาให้เพิ่มเติมนะส่วนเรื่องที่2

อันนี้ดูตัวเลขสักนิดหนึ่งนะพอดีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะก็มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเดือนกรกฎาคม 5,465 รายทั่วประเทศเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์นะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยนะเขามีการเปิดเผยมานะความเห็นเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยเห็นว่ายังไงนะเขาบอกว่า 71.77% ส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการส่วนที่เหลือนะที่เหลือก็คือ 28.23% บอกไม่ได้ใช้สิทธิ์ 28.23% ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะแต่พอไปพิจารณาเรื่องของประเภทสินค้าและบริการที่ประชาชนเลือกใช้สิทธิ์นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารพร้อมทานนะมีสัดส่วนสูงถึง 48.22% ครึ่งหนึ่งอ่ะข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวนะอะไรข้าวสำเร็จรูปอะไรพวกอย่างเงี้ยผัดกะเพราอะไรเนี่ยนะอาหารตามสั่งอ่ะแต่ว่าเป็นแบบเป็นประเภทแบบพร้อมทานอ่ะนะครับรองลงมาเป็นพวกอาหารสดนะอาหารสดก็ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะเนื้อสัตว์ผักผลไม้อะไรพวกเนี้ยนะที่เขาสามารถรับได้นะครับ 38.87% โอ้นี่ก็รวมแล้วก็เท่าไหร่แล้วก็ 90% แล้วมั้งนะเกือบหมดแล้วนะส่วนของใช้ประจำวันนะของใช้ในครัวเรือนนะก็เป็นลำดับถัดมานะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะพวกเครื่องประกอบอาหารเนี่ยนะน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลนะกะปิน้ำปลาอะไรต่างๆนะแล้วก็มีสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บ้างนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะส่วนโครงการที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าร้อยละ 36.96 บอกว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะ 24.50 นะบอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆแทนนะแนวโน้มการใช้จ่ายภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนะ 30% นะเขาบอกว่าก็คงไม่แตกต่างจากช่วงดำเนินการนะ 23.26% บอกน่าจะใช้จ่ายน้อยลงนะ 6% เศษๆบอกใช้จ่ายน้อยลงมากนะว่าถ้าฟังอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่แตกต่างนะเพราะว่าถ้าเราดูอาหารที่เขาซื้อเนี่ยหรือว่าของที่เขาซื้อส่วนใหญ่ถ้า 50% ครึ่งหนึ่งเป็นพวกข้าวราดแกงนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารปรุงเสร็จเนี่ยนะกะเพราไข่ดาวอะไรพวกเนี้ยนะข้าวขาหมูเนี่ยนะก็เป็นอาหารในชีวิตประจำวันนะใช่ไหมถ้าจำนวนคนไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ทานเยอะขึ้นมากนักสักเท่าไหร่ถูกไหมหรือว่าตอนนี้เขาทานเยอะขึ้นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ทานเยอะขึ้นนะผมบอกเลยผมใช้สิทธิ์ไอ้โครงการเนี่ยแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมใช้สตางค์ในแต่ละวันนะที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วผมจะทานข้าวเยอะขึ้นอย่างเช่นเคยสั่งกับ3อย่างแล้วจะเพิ่มมาเป็น4อย่าง5อย่างเนี่ยผมก็กินได้เท่านี้ก็กินได้แค่3อย่างเนี่ยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะนะเพราะเลยเห็นเลยตัวเลขที่ออกมาส่วนใหญ่ใช้จ่ายเท่าเดิมเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็น่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะก็อย่างน้อยก็ช่วยเราเดือนละพัน1เดือน2เดือนเดือนนี้เดือนที่3เดือนหน้าเดือนที่4เดือนสุดท้ายแล้วจะต่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลนะเขาก็บอกว่าขึ้นอยู่กับนายกก็บอกว่าก็ต้องขึ้นดูเหตุปัจจัยแวดล้อมด้วยนะดูสตุ้งสตังด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะเพิ่มเติมไปเรื่องอื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะมีอะไรมั้ยมีไหมคือตอนเนี้ยนะถ้าใครตามข่าวต่างประเทศเนี่ยผมว่า เรื่องของหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาที่มีข่าวว่าพุ่งแตะระดับ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะอันนี้น่าสนใจแล้วทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทางเขาจะดำเนินการยังไงนะก็ต้องติดตามเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธบัตรอะไรต่างๆนานานะบอนด์ยิลด์อะไรพวกนี้ก็ต้องไปดูนะมันก็จะมีส่งผลถึงเศรษฐกิจส่งผลถึงทองส่งผลถึงเรื่องของเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะ

อันนี้ใครที่สนใจเศรษฐกิจสหรัฐใครที่สนใจเศรษฐกิจมหภาคเนี่ยนะก็ต้องตามหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการที่สหรัฐไปช่วยประคองใช่ไหมค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอีกนะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคือตอนนี้โอ้หลายต่อหลายเรื่องมันซ้อนกันเยอะนะหาข่าวแต่ละข่าวแต่ละวันเนี่ยผมเรียนคุณผู้ฟังเลยมันเยอะจนบางทีเนี่ยคิดอยู่โอ้ไม่รู้เลือกเรื่องที่ถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่านะแต่ก็พยายามหาให้มันครอบคลุมหาให้มันหลากหลายบางวันอาจจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสังคมเยอะนะบางวันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหน่อยบางวันอาจจะมีปนเปไปนะหลายๆเรื่องทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจนะว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะอย่างช่วงนี้ผมว่าโฟกัสทุกคนคุณเห็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คุณก็เห็นนะมันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องแค่นั้นแหละฮะหนึ่งคือน้ำท่วม2คือตอนนี้ที่พูดถึงก็เรื่องของเตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมหัวสวจะถูกอภิปรายได้ไหมต้องไปดูว่ายัตติถูกบัญจัดกำหนดมายังไงนะรอทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาว่ายังไงสามารถเขียนได้ไหมบรรจุได้ไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยมันต้องไปตามพวกนั้นอะนี่คือการเมืองเศรษฐกิจก็เนี่ยก็ต้องมาวนดูโอ้ที่นู่นเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงน้ำมันเป็นยังไงตะวันออกกลางเป็นยังไงนะสหรัฐอเมริกาอ้าวจะบอกว่าเดี๋ยวคิมจองอึนจะเจอกันปลายปีกับโดนัลด์ทรัมป์อ้าวเกาหลีใต้ว่ายังไงใช่ไหมฮะมันเกี่ยวพันหมดอะเยอะแยะไปหมดเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารวันนี้วันศุกร์เอาแบบสบายๆเออเที่ยงที่ผ่านมานี่ M6 เปิดแล้วนะใช่ไหมใช้3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์สำหรับจากบางปะอินไปปากช่องแต่ว่าปากช่องต่อไปโคราชนี่เขาเปิดปกติอยู่แล้วนะฮะทดลองใช้ปกติอันนั้นใช้ได้ทุกวันแต่ว่าบางปะอินปากช่องเนี่ยอันนี้สัปดาห์หนึ่ง3วันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ส่วนฝั่งขากลับมันจะต้องมาขึ้นที่ไหนมวกเหล็กนะเพื่อจะลงมาที่บางปะอินใช่ไหมฮะอ่ะใครที่ขับรถอยู่บางท่านอาจจะไปนะผมเห็นเมื่อช่วงเที่ยงเห็นรายงานข่าวออกมาโอ้มีคนไปเยอะนะเลยต้องคิดต่อเนี่ยเอายังไงดีสัปดาห์นี้ตอนแรกบอกคุณผู้ฟังไว้บอกว่าจะไปลองใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะได้แวะไปที่มวกเหล็กด้วยจะไปเอาน้ำผึ้งจากฟาร์มผึ้งมัทนีแล้วก็เกสรผึ้งจากฟาร์มผึ้งมัทนีอ่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเลยแล้วกันเพราะไหนๆก็จะต้องไปเอาละใครที่ต้องการใหม่ล่าสุดไปเอาให้วันพรุ่งนี้สำหรับน้ำผึ้งของฟาร์มผึ้งมัทนีนะน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าเนี่ยนะ1,500 มิลลิลิตรนะราคา720บาทราคาเท่ากับตอนที่สำนักพิมพ์โรนินเขามีการเปิดจองนั่นแหละนะครับแล้วก็เกสรผึ้งนะฮะ500กรัมนะราคา780บาทนะแล้วก็ทั้ง2อย่างเนี่ยเท่ากันเหมือนกันเลยส่งฟรีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตนะอันนี้แจ้งผ่านไปท่านไหนที่ต้องการนะให้จองใน Facebook Mola Online MOLAR ออนไลน์ก็ ONLINE นะครับวันนี้เปิดจองสำหรับล็อตนี้เลยนะคืนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะนะหรือว่าเช้ามาผมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจ่ายสตุ้งสตังเรียบร้อยแล้วผมขับรถไปเอามาให้พอวันอาทิตย์วันจันทร์ผมแพ็คส่งเลยนะเอาเท่านี้แหละพอละถ้ามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะได้ติดต่อจะได้บอกกับทางฟาร์มผึ้งมัทนีเขาว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ผมจะแวะเข้าไปเอาแล้วก็เอาตามเฉพาะที่คุณผู้ฟังสั่งจองไว้เหลือกว่านี้ผมไม่เอานะแล้วก็หลังจากนั้นก็พักสักหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหในเดือนที่ผ่านมานี่ก็หลายงานนะแล้วก็บางอาทิตย์ก็แทบไม่ได้อยู่เลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็อาสาไปเอาน้ำผึ้งให้แล้วกันนะครับท่านไหนที่ต้องการนะผมย้ำอีกทีนะครับให้ไปจองจ่ายจบใน Facebook นะ Mola Online MOLIAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE นะครับส่วนสนนราคาหรือว่า
น้ำผึ้งเป็นแบบไหนยังไงเกสรพึ่งเป็นแบบไหนยังไงนะเหมือนของสำนักพิมพ์โรนินทุกอย่างที่เปิดจองนะถ้าคุณเข้าไปในเพจก็เลื่อนสักนิดนึงนะถ่ายหน่อยนะผมลงไว้แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อประมาณสัก 4-5 ข้อความก่อนนะคุณถ่ายดูนิดนึงนะแล้วคุณก็อ่านรายละเอียดนะเอาจองจะจองจะสั่งอะไรเงี้ยในอินบ็อกซ์อย่างเดียวนะไม่ต้องมาคอมเมนต์ในตรงกะไอตรงคอมเมนต์นะในอินบ็อกซ์เลยคุณกดเข้าไปเมสเซจในอินบ็อกซ์คุณถามเขาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีถ้าผมว่างผมจะไปตอบเองถ้าไม่ว่างก็เดี๋ยวมีคนช่วยตอบนะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะอ่ะส่วนสุดท้ายนะช่วงแรกนะของที่ค้างไว้คือเมื่อวานเนี้ยสำหรับนกแขกเต้าเนี่ยจบไปแล้วใช่ไหมอ่านให้ฟังที่คุณวีระเขียนไว้เนี่ยนะใน Facebook ของคุณวีระนะอ่านให้ฟังไปแล้วนะสำหรับเตสกุลนาชาดกใช่ไหมมีผมอ่าน3ตอนต่อเนื่องอะตอนที่3ตอนที่4แล้วก็ตอนที่5นะโดยเฉพาะตอนที่3นี่เกี่ยวข้องกับนกที่ชื่อว่าเวสสันดรนะตอนที่4นี่จะเป็นนกที่ชื่อว่ากุณฑลินีนะแล้วก็นกตัวที่3นะที่เป็นนกแขกเต้าเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยที่อ่านให้ฟังเนี่ยก็เป็นนกตัวที่3ที่พระราชาพรมพระเจ้าพรหมทัตเลี้ยงไว้นะแล้วก็เลยแบบโอ้โหมาปุจฉาวิสัชนาเสนาอมาตย์ก็ตั้งเลยคนนี้เป็นว่าการกระทรวงการคลังคนนี้เป็นอะไรล่ะเป็นเสนาบดีคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะตัวนั้นเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะเนี่ยมีตำแหน่งแห่งหนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นโอ้พอจะเปลี่ยนราชการปุ๊บเสนาอมาตย์จะเชิญนกแขกเต้าเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยบอกไม่เอาไม่เป็นนะเมื่อวานเนี้ยเล่าให้ฟังอ่านให้ฟังนะบอกไม่เป็นนะก็นั่นแหละก็เลือกให้ถูกต้องแล้วนกก็บินหนีไปนะชาดกก็จบตรงนั้นแต่มีประเด็นหนึ่งที่คุณวีระเขียนไว้มันมีคำว่ากัลยาณธรรมใช่ไหมคุณวีระมาร์กไว้ปัจฉิมลิขิตไว้อยากรู้ว่าคำนี้แปลว่ายังไงผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงอยากทราบเหมือนกันใช่ไหมมีความหมายยังไงใช่ไหมผมขออนุญาตนะจะได้จบให้เป็นที่เรียบร้อยนะอันไหนที่มันค้างคาจะได้ไม่ต้องติดกันนะครับสำหรับบทความนะหรือว่าข้อเขียนที่คุณวีระเขียนไว้นะในตอนที่ชื่อว่า Silent and Hibernation Period นะช่วงเวลาแห่งการเข้าเงียบและจำศีลอันนี้เขียนวันที่20สิงหาคม2569คือเขียนเมื่อวานนะผมอ่านให้ฟังเลยละกันนะครับวันนี้ถือเสียว่าเป็นรายการเก็บตกก็แล้วกันเพราะหลังจากนี้ผมคงจะว่างเว้นการเขียนอะไรให้อ่านคุยอะไรต่อมีอะไรให้ฟังไปนานพอสมควรทีเดียวนี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าเงียบและจำศีลของผมครับได้เวลาจัดการกับหนังสือนังหาที่ทั้งซื้อมาและมีคนเอามาให้กันเสียทีอะไรคือเรื่องที่ต้องเก็บตกคำถามก็คือปริศนาธรรมคำหนึ่งที่ผมเจอในระหว่างที่อ่านเตสกุณาชาดกที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะก่อนหน้านี้คำที่ว่านั้นแทรกอยู่ในชาดกที่ว่าขอยกข้อความมาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ของประชาชนความจริงแม้เท้าสักกะก็ไม่ทรงประมาทในความหมั่นเพียรเท้าเธอทรงกระทำความเพียรในกัลยาณธรรมตั้งพระทัยมั่นในความขยันหมั่นเพียรรู้ไหมครับว่าผมสะดุดตรงคำไหนคำตอบก็คือคำว่ากัลยาณธรรมตอนแรกผมเข้าใจผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นคำเดียวกับกัลยาณมิตรธรรมแต่เมื่อพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วก็ไม่น่าจะใช่งานนี้เลยเดือดร้อนต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลว่ากัลยาณธรรมที่ปรากฏอยู่ในชาดกเรื่องนี้หมายถึงหลักธรรมอะไรกันแน่ผมเริ่มต้นค้นหาความหมายด้วยการเปิดหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ปอ.ประยุตโตอันนี้ต้องบอกว่าเป็นท่ามาตรฐานในการเริ่มต้นทำความเข้าใจคำศัพท์ในภาษาบาลีในหนังสือเล่มที่ว่ามีคำอธิบายสั้นๆว่าหมายถึงทำอันดีทำดีงามทำของกัลยาณชนพร้อมกับมีหมายเหตุสั้นๆว่าให้ไปดูคำว่าเบญจธรรมเพิ่มเติม
เมื่อไปพบที่มาของคำนี้แล้วผมเลยไปไล่ดูความหมายของคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ไปด้วยถือโอกาสรวบมาบอกให้ในคราวเดียวกันไม่ต้องไปค้นหากันเองครับกัลยาณคุณคุณอันบัณฑิตพึงนับคุณสมบัติที่ดีงามคุณงามความดีกัลยาณชนคนประพฤติดีงามหรือคนดีกัลยาณปุถุชนคนธรรมดาที่มีความประพฤติดีปุถุชนผู้มีคุณธรรมสูงกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วกัลยาณมิตรมิตรผู้มีคุณอันบัณฑิตพึงนับเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรธรรมธรรมว่าด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตรมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันกัลยาณีนางงามหญิงงามหญิงที่มีคุณธรรมน่านับถือในแง่ความหมายต้องบอกว่ามีความชัดเจนลงตัวมากขึ้นว่าหมายถึงอะไรแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าองค์ประกอบของกัลยาณธรรมมีอะไรบ้างในเมื่อท่านชี้ทางว่าให้ไปดูคำว่าเบญจธรรมซึ่งที่จริงเราก็คุ้นเคยกันเพราะว่าเมื่อพูดถึงศีล5หรือว่าเบญจศีลเราก็จะมีคู่เหมือนที่เรียกว่าเบญจธรรมซึ่งหลังๆไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วเบญจธรรมเป็นองค์รวมของธรรม5ข้อที่ควรปฏิบัติควบคู่กับการรักษาศีล5หรือเบญจศีลประกอบไปด้วย1เมตตากรุณา2สัมมาอาชีวะ3กามสังวร4สัจจะและ5สติสัมปชัญญะแต่บางตำราอาจจะแตกต่างกันออกไปแม้จะเริ่มต้นด้วยเมตตากรุณาเหมือนกันแต่ข้อ2เปลี่ยนเป็นทานไม่ใช่สัมมาอาชีวะส่วนข้อ3เปลี่ยนเป็นสทานสันโดษพอใจแต่ปัญญาของตนไม่ใช้คำว่ากามสังวรและสุดท้ายใช้คำว่าอัปปมาทะหรือความไม่ประมาทแทนคำว่าสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะถ้าเอาแบบที่2ก็ไล่เรียงใหม่ได้ดังนี้ครับ1เมตตากรุณา2ทาน3สทานสันโดษ4สัจจะ5อัปปมาทะบางครั้งเบญจธรรมก็มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเบญจกัลยาณธรรมที่จริงจะเป็นแบบแรกหรือแบบหลังก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับใครที่ต้องการรู้เรื่องนี้โดยพิสดารผมแนะนำให้หาหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตมาอ่านโดยเปิดไปนะไปบทที่15หน้า745ถึง767น่าจะเคลียร์กว่าที่ผมนำมาคุยแบบสั้นย่อคิดว่าเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจว่าเป็นกัลยาณธรรมหาคำตอบให้กับตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ขออนุญาตมาว่ากันถึงเรื่องของผมบ้างว่าทำไมถึงบอกว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเข้าเงียบจำศีลอันนี้ต้องบอกว่าหลังจากไปรมรำพันตูวุ่นวายกับงานจรในฐานะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมวันแรกน่าจะเป็นวันที่2ถ้าจำไม่ผิดทุกอย่างก็ดำเนินไปตามกระบวนการจนมาถึงเมื่อวานวันที่19สิงหาคมอันเป็นการพิจารณามาตรา36ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ว่าด้วยส่วนราชการในพระองค์ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ของผมงานจรที่ดำเนินการมาเกือบ2เดือนเต็มๆสำหรับผมถือว่าจบแล้วแต่สำหรับกรรมธิการท่านอื่นๆส่วนใหญ่ที่เป็นส.ส.คงต้องทำอะไรต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งต่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบในวาระที่2และ3ไปตามลำดับงานตรงนี้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะเป็นเรื่องของการปรับลดงบประมาณและเกลี่ยงบประมาณให้กับหน่วยงานที่จำเป็นผมไม่มีความถนัดและไม่อยากยุ่งด้วยเลยขอปลีกตัวไม่เข้าร่วมประชุมซึ่งจะดำเนินไปตั้งแต่วันนี้คือ20สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมสำหรับส.ส.ก็จะมีการแปรยติและสงวนคำแปรยติไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรส่วนผมเป็นกรรมธิการก็จะมีการสงวนความเห็นเพื่อไปอภิปรายในลำดับต่อไปผมได้ยื่นรายการสนวนความเห็นของผมให้กับฝ่ายเลขานุการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเข้าเงียบและจำศีลเมื่อมีการพิจารณาในวาระที่2 3ในวันที่7ถึง9กันยายนซึ่งตรงกับช่วงที่ผมออกเงียบและเลิกจำศีลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถึงตอนนั้นก็จะพิจารณาอีกทีว่าสมควรจะอภิปรายอะไรในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในมาตราที่ผมสงวนความเห็นเอาไว้หรือไม่ขอเวลานั่งคิดและตระเตรียมข้อมูลถ้าหากจะต้องอภิปรายในประเด็นไหนที่เห็นว่าเหมาะควรเพิ่มเติมจากที่ได้แสดงความเห็นในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการซึ่งก็ได้สอบถามแสดงความคิดเห็นท้วงติงเสนอแนะไปมากพอสมควรแล้วถึงเวลาก็คงทราบกันเองสำหรับผมวันนี้ผมหยิบหนังสือที่รอให้อ่านมาเริ่มอ่านเป็นเล่มแรกชื่อหนังสือยาวมากครับเรื่องสกุลตลาพนนกิษณากิษณาเทลปตีพระรามและสาวิตรีในมหาภารตะฉบับแปลภาษาไทยผมมีปกหนังสือมาลงประกอบให้ดูเผื่อใครที่สนใจจะซื้อหามาอ่านเองส่วนผมก็จะอ่านเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อเทียบเคียงกับหนังสือชุดเรื่องแทรกจากมหากาพย์มหาภารตะที่ผมเคยเรียบเรียงเอาไว้3เล่มว่าด้วยสกุลตลาตมยันตีสาวิตรีเรื่องของพระราชายยติตำนานการต่อสู้ของเทวดากับอสูรเรื่องพระราชานหุสะบทเรียนสำหรับผู้มีอำนาจที่หลงอำนาจเอวังก็มีด้วยประกาศราชนิแลวีระติลพัฒน์20สิงหาคม2569นะอ่ะก็อ่านต่อนะจะได้ให้ครบถ้วนไม่ใช่อะไรครับผมจะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรนะสำหรับเรื่องที่ทำค้างเอาไว้นะครับอ่ะเวลากำลังดี 14:45 น.นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะก็เปิดสายคุยกันนะหรือยังไงดีเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะฮะเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีนะสำหรับช่วงที่2จริงๆวันนี้ผมอยากรู้มากเลยนะไม่รู้ว่าใครไปใช้บริการหรือยัง M6 นะที่ขึ้นจากบางปะอินเนี่ยนะแล้วไปที่ปากช่องเนี่ยนะคือเห็นมีภาพข่าวอ่ะที่ออกมาบางที่บอกอู้คนเข้าคิวต่อแถวเยอะนะพอดีเขาเปิดเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะแต่ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
3: ์ครับ
4: เดี๋ยวเป็นสาวว่างๆไปลองขับดู
3: มันไปลองขับใช
4: ่ผมเคย
3: นะ
4: ช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่ากลับไม่ได้ได้แต่ไป
3: อืม
4: คือไปผมไปจนถึงสระบุรีอะ
3: ครับ
4: ถึงแถวหินกองแถวหนองแคนะ มันวิ่งได้ทางเดียวขาไปแต่ขากลับไม่วิ่งไม่ได้แต่รอบนี้จะเปิดวิ่งไปกลับ
3: ครับ
4: แต่ไปได้ถึงปากช่อง
3: ครับ
4: แล้วจากปากช่องไปเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
4: ก็เท่ากับถึงโคราช
3: เลย
4: นั่นแหละแต่ว่าจะยังไงก็ไปลองขับดู
3: ครับ
4: อันนี้คนที่มีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยจะสะดวกละเพราะช่องเข้ามันก็หลายที
3: ่ครับ
4: นะเข้าจากทางในถนนอะไรล่ะถนนพหลโยธินก็ได
3: ้
4: เข้าจากทางถนนเอชสายเอเชียก็ได
3: ้
4: หรือเข้าจากวงแหวนตะวันตกอ
3: ่
4: ะสะดวกที่สุดอ่ะจุดสตาร์ทมันอยู่วงแหวนตะวันตก
3: ม
4: ันจะพอเลยไอ้ช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายไปบางปะหันอ
3: ่
4: ะ347อ่ะคุณณัฐพง
3: ศ์
4: เลยไปนิดนึงอ่ะมันจะมีช่องที่ตรงไอ้วงแหวนตะวันตกอ่ะ
3: ครับ
4: กาญจนาภิเษกอ่ะที่จะไปบางปะอิน
3: ที่
4: จะไปโคราชจะเปิดช่องไปเลยแล้วก็วิ่งยาวเลยวิ่งยาวไปจนถึงปากช่องเลยรวดเดียวจบน่าจะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่ง
3: ครับ
4: ประมาณสักชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่ง
3: ถึงปากช่องนะชั่วโมงเดียวชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
4: ใช่เพราะว่ามันไม่มีอะไรนี่มันก็ขับรถบนทางเป็นบนไฮเวย์บนทางด่วนพิเศษอ่ะไม่มีขวางไม่มีกั้นไม่มีไฟแดงไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะ
3: เออ
4: แต่เขาให้วิ่งแค่80แต่คิดว่าคงเหยียบ120แล้วทนได้แต่ว่าช่วงแรกน่ะมันจะลำบากนิดนึง
3: ครับ
4: มันจะไม่มีเรสแอเรีย
3: อ๋ออ
4: าจจะมีที่เข้าห้องน้ำบ้างแต่ว่าก็เอาจากที่ผมไปบางใหญ่บางใหญ่กาญจนบุรีล่าสุดเนี่ย
3: ครับ
4: ก็มีที่เข้าห้องน้ำแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ใช่เป็นแบบที่เราเห็นแบบเวลาเราเข้าไอ้เรสแอเรียที่มีสถานีบริการมีปั๊มมีเปิ้มยังไม่ถึงขนาดนั้น
3: อ
4: ันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าวิ่งแบบเต็มพิกัดเลยนะ
3: ครับ
4: แล้วไม่หยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเห็นว่าประมาณเดือนเมษาปีหน้าเมษา2570
3: ครับ
4: ฟูลสเกล
3: เลย
4: แต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เก็บเงินเนี่ยมันเสร็จหรือยังแล้วเรสแอเรียเนี่ยมันทำเสร็จหรือยังอันนี้เราไม่รู
3: ้ครับ
4: แต่เนี้ยเมื่อให้เอกชนไปลงทุนนะคุณณัฐพงศ
3: ์ครับ
4: ก็หมายความว่าทางกรมทางหลวงก็ไม่ต้องรับภาระในแง่การดูแลแลกกับที่เอกชนน่ะเขามาจัดการเรื่องบำรุงรักษาคือเขาเก็บตังค์ไปแล้วเขาก็ลงทุนในเรสแอเรียลงทุนห้องน้ำลงทุนอะไรไปทั้งหมดอะตามโปรเจกต์อะ
3: ครับ
4: ไอ้นี่ก็เหมือนกันบางใหญ่กาญจนบุรีก็เหมือนกันส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำแบบนี้อาจจะเก็บเงินอย่างเดียวก็คือ M82 สมุทรสาครบ้านแพรวอะไรนั่นใช่ไหม
3: ครับอาทิตย์หน้า
4: อาทิตย์หน้าอันนั้นก็ยังไม่เก็บตังค์นะแต่ว่ามันจะทำให้รถที่วิ่งมาจากทางวงแหวนตะวันออกกาญจนาภิเษกเนี่ยเช็คทรูเลยถ้าเกิดต่อไปในอนาคตของการทางพิเศษที่ลงจากสะพานพระราม10อันนี้ก็จะวิ่งตรงเลยแต่นี่คงน่าจะเป็นประมาณกลางปีหน้าแล้วก็จะเปิดช่อง
3: ครับ
4: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการทำมอเตอร์เวย์ต่อไปจากบ้านแพ้วเนี่ยไป ตรงนั้นเขาเรียก3แยกวังมะนาว
3: ใช่มั้ยปากท่อ
4: ปากท่ออันนั้นเส้นหนึ่งก็จะไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมไปเพชรบุรีไปชะอำไปอะไรพวกนั้นว่ากันไป
3: อันนี้นี่คือก็คือทำเป็นโอเวอร์เฮดเหมือนเดิม
4: ใช่ต่อ
3: ไปเลย
4: ต่อเลย
3: ครับ
4: และอีกอันนึงก็คือจากนครปฐมเนี่ยของ M 81เนี่ยก็จะวิ่งไปจนถึงชะอำทำนครปฐมชะอำ
3: ครับ
4: อันนี้ก็ต้องดูว่ากรมทางหลวงจะเอาเงินจากไหนมาทำเพราะน่าจะทำเป็น PPP
3: ครับ
4: เพราะแนวมันจะเป็น PPP อันนี้คุยกันในคณะกรรมการนโยบายแล้วก็กำกับการบริหารหนี้สาธารณะแล้วว่าเป็น PPP
3: ก็คือรัฐกับเอกชนลงทุน
4: ใช่
3: ร่วมทุนกัน
4: ใช่แต่ว่า PPP อันนี้คือเอกชนเป็นคนลงนะพูดง่ายๆรัฐก็เว้นคืนที่ดินอำนวยความสะดวกเอกชนลงเป็นหลักแล้วก็เก็บค่าผ่านทางใช้คืนที่ตัวเองลงเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่คำถามก็คือว่า ส่วนของรัฐอ่ะมันก็มี2 ส่วนคือถ้าเป็นรัฐทำเองก็ต้องหาเป็นกองทุนมาทำ
3: ครับ
4: อันนี้ของการทางพิเศษเนี่ยที่มันเก็บไอ้โทษกรมทางหลวงที่มันเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือหมายเลข7ไม่มีเอกชนมายุ่งนะ
3: ครับ
4: หมายเลข7แล้วก็หมายเลข9วงแหวนตะวันออกบางไปอินบางนาโอเคไห
3: ม
4: แล้วก็ทางหลวงหมายเลข7อะไรล่ะจากมอเตอร์เวย์ที่ออกจากตรงศรีนครินทร์อ่ะ
3: ครับ
4: ยาวไปจนถึงระยองอ่ะอันนี้เขาเก็บเงินอยู
3: ่ครับ
4: นะก็อาจจะเอาเงินจากตรงนี้มาเอามาตั้งเป็นกองทุนที่เก็บเงินในอนาคตมาตั้งเป็นกองทุนแล้วเอาเงินที่ว่าเนี่ยที่รวมไว้เนี่ยเอาไปสร้างต่
3: อ
4: ถ้าไม่ต้องการ PPP นะ
3: ครับ
4: อันนี้คือฟิวเจอร์ฟันฟิวเจอร์ฟันกองทุนโครงสร้างพื้นฐานไทยอินฟราสตรัคเจอร์ฟัน
3: ครับ
4: แล้วก็ส่วนไอ้ฟิวเจอร์ฟันก็อีกแบบนึงแล้วก็ PTP ก็อีกแบบนึงก็อาจจะเอาแบบที่มีรายได้แล้วอันนี้มันจะง่ายหน่อยเพราะมันชัดเจนจับต้องได้กับที่ยังไม่มีรายได้อันนี้ก็ต้องทำผสมกันนี่เล่าให้ฟังแต่บางอันนี่มันไม่ได้แล้วเพราะว่าให้เขาเก็บเงินไปแล้วอย่างบางปะอินโคราชนี่ไม่ได้แล้ว
3: ครับ
4: บางใหญ่กาญจนบุรีอันนี้ไม่ได้แล้วก็จะมีอีกอันที่จะเป็นการให้ลงทุนกรมทางหลวงทำ34,000 ล้านวงแหวนตะวันตกบางบัวทอง
3: บางปะอิน
4: นู่นยาวถึงนู่นเลยบรมราชชนนีเลย
3: ครับ
4: เนี่ยเส้นนี้เส้นพระปิ่นเกล้านะ
3: ที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยนะที่ตอนนี
4: ้กำลังทำมาอยู่นี่อีก3ปี4ปีเสร็จ
3: ครับ
4: นะแล้วในอนาคตจะมีอีกเส้นนึงอันนี้น่าจะ PPP คือรังสิตบางปะอิน
3: รังสิต
4: ดอนเมืองโทเว
3: อ๋อ
4: รังสิตบางปะอินอันนี้ทำให้มันไปจบบรรจบกับทางหลวง
3: 32
4: ตรงนั้นทั้งหมดอ่ะทั้งขยิงเลยไปบรรจบกับบางปะอินโคราชไปบรรจบกับกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกไปบรรจบกับทางหลวงสายเอเชียถือมันจะบรรจบอะไรได้บรรจบให้หมดอ่ะมันก็จะแบบว่าต่อเชื่อมยาวเลย
3: ครับ
4: ออกจากกรุงเทพปั๊บก็ไปโคราชได้ตรงนี้ก็ไปได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องคอยดูต่อแต่คำถามก็คือว่าแม่งก็ต้องรื้อตรงกลางที่มันทำไม่ได้ใช่ไหม
3: ใช
4: ่ปัญหาคือถ้ามันวางแผนไว้ก่อนไม่ทำอะไรอย่างนั้นน่ะเนี่ยมันต้องไปรื้อออกอ่ะแล้วดูเสาไฟฟ้ามันเบลเล่งเลยมันต้องเอาออกให้หมดอ่ะ
3: ใช่
4: แล้วก็โครงสร้างข้างล่างเราไม่รู้นะ
3: ครับ
4: ว่าคุณวางท่อวางแท่อะไรกันยังไงก็ต้องรื้อออกให้หมดก่อนไ
3: ม
4: ่งานบุกเบิกตรงเนี้ยมันใช้เวลาเป็นปีนะ
3: ครับ
4: ถึงจะจบอ่ะนะก็ที่จริงประเทศมันก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไปคิดอะไรมากนะคือบางคนไปคิดเปรียบเทียบว่าต้องเจริญเท่านั้นเท่านี้มันก็กุ้มไปอีกแบบนึงแต่มันก็มีพัฒนาการเพียงแต่ว่ามันช้าไปนิดนึง
3: ครับ
4: แล้วมันไม่เชื่อมโยงกันต่างคนต่างทำอะไรอย่างเงี้ยก็ในไหนคุณณัฐพงศ์พูดถึงตรงนี้ผมก็เลยขยายซะยาวเลยตามภาษาน่ะ
3: โอ้แต่ผมกำลังนึกภาพแล้วอย่างนี้ไอ้ที่จะต่อจากไอ้อะไรล่ะไอ้สมุทรสาครไปวังมะนาวอ่ะไปปากท่ออ่ะโอ้โหบ้านแพ้วตรงนั้น
4: อ
3: ่ะถ้าทำอีกถ้าทำต่อตอนนี้อย่าเพิ่งทำนะ
4: ทำไมอ่ะ
3: มันเพิ่งจะเสร็จ
4: อ๋อไม่ตรงนั้นก็ต้องทำตรงนั้นไม่มีปัญหารถน้อย
3: แต่อารมณ์แบบโอ้โหพระรามสองอีกแล้ว
4: ไม่บ้านแพ้วไปวังมะนาวนี่มันควรทำแล้วรถมันไม่เยอะทำได้แล้วตรงกลางมันก็ไม่ได้แบบว่า
3: คือมันก็เป็นแอ่งเน
4: า
3: ะตรงกลาง
4: ไม่ปักเสาได้ง่ายมันไม่เหมือนช่วงแรกช่วงแรกนี่มันอิลุนตุงนางมันขยายถนนด้วยอะไรด้วยเออถ้าทำข้างบนเสร็จอ่ะข้างล่างจะได้มีโอกาสได้ปรับปรุง
3: จริง
4: เพราะถนนเนี่ยมันเริ่มยุบยับแล้วไปตอนหลังเนี่ยกระดอนมากเลยนะ
3: ครับ
4: เออใช่ไหม
3: ใช่ใช่
4: ก็ต้องทำอ่ะต้องทำนะนาต้องทำ
3: ต้องทำ
4: นะอย่าไปขัดขวาง14:59 นาทีแล้วนะ
3: ปักสักครู่ครับเปิด

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาน
4: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดน่านพร้อมกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมลงพื้นที่ทันทีหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงค่ำวันเสาร์และเช้าวันอาทิตย์จะเดินทางไปจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำรดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำเยือนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย3สมาคมสื่อและนักการตลาดร่วมเสวนากำหนดทิศทางสื่อไทยรวมผู้นำวงการทีวีถกสู้สมรภูมิสื่อมั่นใจคนยังต้องการเสพสื่อแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น3สมาคมสื่อและนักการตลาดชั้นนำของไทยเชิญผู้บริหารสื่อจากทั่วทุกวงการจัดเสวนากำหนดทิศทางขับเคลื่อนพลังสื่อและเปลี่ยนคอนเทนต์คุณภาพให้เป็นดีมานด์สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างแท้จริงโดยในงานมีผู้บริหารสื่อร่วมเสวนากำหนดทิศทางอาทินายวิบูลย์ ลีรัตนขจรผู้บริหาร BEC World นายทกลเกียรติวีระวันผู้บริหารจาก The One Enterpriseโดยนายทกลเกียรติและนายวิบูลย์กล่าวในการเสวนาตอนหนึ่งว่าคำว่าทีวีกำลังจะตายได้เย็นมาตั้งแต่ปี2012แล้วแต่สื่อก็ปรับตัวเรื่อยมาจนปัจจุบันโทรทัศน์กำลังจะปรับตัวไปสู่คอนเทนต์ต่างๆซึ่งเห็นว่ายังมีผู้ชมและดูคอนเทนต์สื่อที่ผลิตบางคอนเทนต์สูงเป็น10ล้านผู้ชมดังนั้นสื่อไม่ได้ตายแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นสำหรับคำถามที่ว่าคนยังดูทีวีอยู่หรือไม่อยากให้สื่อกลับมาตั้งคำถามว่าวันนี้เราสร้างคอนเทนต์ให้คนอยากดูอยากติดตามทีวีหรือไม่ถ้าเนื้อหาของเราดีพอคนจะกลับมาดูเราสื่อต้องปรับตัวตามคนดูปัจจุบันหัวใจสำคัญของคนทำสื่อคือต้องให้คอนเทนต์เข้าไปอยู่ในชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างไรดังนั้นทุกแพลตฟอร์มยังมีความสำคัญทั้งทีวีดิจิทัลสตรีมมิ่งและโซเชียลต่างทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อกับเคลื่อนสื่อโดยทีวีทำหน้าที่สร้างการรับรู้ในวงกว้างดิจิทัลทำให้คอนเทนต์เดินทางไปถึงผู้บริโภคสื่อสตรีมมิ่งทำให้ผู้ชมเลือกเวลาในการรับชมสื่อได้และโซเชียลไม่ได้ทำให้ผู้ชมกลายเป็นแค่ผู้ชมเพียงเดียวแต่ทำให้เกิดการถกเถียงในสังคมขับเคลื่อนสังคมได้ป้าดาผิดหวังสำนักพุทธไม่ให้ดูเอกสารตั้งวัดป่าอดุลยารามบอกเป็นความลับ

0: ไม่สามารถตอบได้ว่าการจัดตั้งวัดถูกต้องและไม่สามารถนำเอกสารมาชี้แจงได้โดยให้เหตุผลว่าทุกอย่างเป็นความลับและแนะนำให้ทายาทไปยื่นอุทธรณ์ที่สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหากวันนี้มีเอกสารชัดเจนว่าที่ดินผืนเทนกลาวเป็นวัดอย่างถูกต้องทายาทก็ไม่ติดใจอะไรในขณะที่นางบัวเรียนพิมพ์ศรีทายาทของนายเฮียงคนที่3เปิดเผยว่าทายาททุกคนต้องการที่ตรวจสอบที่ดินผืนดังกล่าวว่ามีการจัดตั้งวัดถูกต้องหรือไม่เพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการยื่นเอกสารสอบถามการจัดตั้งแต่ก็ไม่มีความชัดเจนโดยคำตอบที่ได้จากสำนักพุทธก็ทำให้ตัวเองผิดหวังอย่างมากแต่หลังจากนี้ทางทายาทจะต้องกลับไปปรึกษาหารือกับทนายความว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอู้ตอนนี
6: ้เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึก

0: ุญยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: อ่ะเราเปิดสายเลย
0: เปิดสายเลยนะครับ02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญครับ
0: ครับ
1: นะเราคุยกันไปแบบสบายสบายนะสบายป่าไม่รู้เออโอเคโอเค
0: เดี๋ยว02-248-1657 02-248-1657นะคร
1: ับ
0: คุณสันดาวฮะสายสอง
1: เชิญครับ
2: อาจารย์วีระคุณรัต
1: น์ครับ
2: วันนี้ผมอยากจะมาร้องเพลงเพลงโปรดของอาจารย์ให้ฟังนะครับ
1: ไม่ต้องหรอกครับ
2: โอเคไม่เป็นไรครับ
1: ครับผมขอบพระคุณ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวมันจะเป็นรายการเพลินเกินไปคุณฟังท่านอื่น
0: ครับ
1: นะมีอะไรจะสอบถามหรือเปล่า
0: อืม
1: นะส่วนสำหรับคนที่ติดตามการประชุมของคณะกรรมการงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานมีถ่ายทอดแล้วก็ปิดการถ่ายทอดสลับกันนะวันนี้ไม่มีการถ่ายทอดแต่มีการประชุ
0: ม
1: นะก็ผมไม่ได้ไปร่วมทั้ง2วันนะเพราะว่าบวกลบคูณหารแล้วอยู่ข้างนอกดีกว่าให้เขาว่ากันแต่ว่าเขาก็รายงานมานะทางฝ่ายเลขานุการเขาก็รายงานมาว่าวันที่มีการอุทธรณ์เนี่ยใครอุทธรณ์ได้ใครอุทธรณ์ไม่ได
0: ้
1: ยอดที่เป็นยอดปรับลดทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววันนี้ยอดที่ปรับลดเนี่ยเอาไปเกลี่ยให้หน่วยงานไหน
0: ครับ
1: แต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นครึ่งนึงเอาไปไว้ในงบกลางเอาแค่นี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะที่เหลือก็ท่านก็ follow เอง
0: ครับ
1: นะรู้สึกวันพฤหัสไอ้โทษวันจันทร์หรือวันอังคารผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดเพราะว่าเขาเชิญหน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณนะแต่ว่าให้มาชี้แจงคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็น่าฟังน่าสนใจนะอ่ะผมบอกให้โปรแกรมนะอันนี้อ๋อตกลงเป็นวันพุธวันพุธที่26สิงหาคมนะทางกรรมาธิการเนี่ยเขาเชิญรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้ของบประมาณซึ่งปกติถ้าไม่ได้ของบประมาณเราก็ไปยุ่งเขาไม่ได้แต่เขาก็มีกติกากันว่ารัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ของบประมาณองค์กรอิสระที่ไม่ได้ของบประมาณก็สามารถเรียกมาสอบถามชี้แจงได
0: ้
1: นะอันนี้เขากำหนดแล้วเป็นวันพุธที่26สิงหาคมก็จะมีถ้าเป็นสาขาพลังงานเขาเชิญบริษัทปตท.จำกัดมหาชน
0: ครับ
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: ครับ
1: อันนี้ก็แปลกใจทำไมไม่เชิญการไฟฟ้าน
0: ครหลวง
1: โอเคกลุ่มที่2เป็นสาขาขนส่งอุตสาหกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการท่าเรือแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: นี่น่าสนใจ
1: กลุ่มที่3จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
0: กสทช.
1: กสทช.ปิดท้ายด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน
0: กกพ.
1: ก็เท่ากับมีทั้งหมด8หน่วยงาน
0: ครับ
1: ที่จะมาชี้แจงนะอันนี้น่าฟังน่าฟังว่าเขาจะสอบถามอะไรมันมีความข้องใจอะไรอย่างปตท.อย่างกฟผ.อย่างการไฟฟ้านครหลวงอย
0: ่
1: างการท่าเรืออะไรล่ะสำนักงานสลากกินแบ่งกสทช.กกพ.รอบนี้เชิญมาเยอะปกติเนี่ยมา3 4หน่วยงาน รอบนี้เล่น8เลยนะ
0: ครับ
1: เออแล้วกระจายดีอันนี้ก็
0: วันพุธ
1: วันพุธคุณณัฐพงศ์ก็ลองตามดู
0: ครับได้
1: อ่ะมา
0: คุณกุ้งฮะสาย1
1: คุณกุ้งครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: เชิญครับเชิญๆ
3: คือพอดีรอรถอยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยผ
1: ู้
3: ชายนึงก็พูดคุยอยู่เขาบอกรัฐบาลทุกรัฐบาลน่ะมันกินเงินใต้โต๊ะทั้งนั้นยกเว้นอภิสิทธิ์กับชวนกินน้อยหน่อย
1: อ่ะก็ถ้าเกิดทั้งนั้น
3: มันก็พูดอย่างนี
1: ้มันก็เป็นแบบ
3: ใช่ไหม
1: มันก็เป็นแบบกินมากกินน้อยสิไม่ใช่กินน้อยกับไม่กินสิ
3: ไม่ถึงกินน้อยอะอภิสิทธิ์กับชวนน่ะกินน้อยทุกรัฐบาลน่ะ
1: มีความ
3: คอร์รัปชันแหละ
1: ไม่รู้จริงไม่รู
3: ้เขาพูดอย่างนี้ที่เขาพูดนั้นถูกใช่ไหม
1: ไม่รู้เขาพูดอะไรไม่เข้าใจ
3: ไม่ถึงรัฐบาลทุกรัฐบาลนะมีรับเงินใต้โต๊ะหมดแหละ
1: รัฐบาลนี่หมายถึงรัฐมนตรีหรือว่าไง
3: นายกแหละ
1: อ๋อตัวนายกเลยเหรอ
3: ก็รัฐบาลแหละเขาพูดรวมๆเน
1: ี่ยไม่ดีมันต้องแยกให้
3: เมย์อยู่แล้วเขาไม่คุย
1: รัฐบาลมันรัฐบาลมันจะเป็นคอร์รัปชันได้ยังไงมันเป็นนิติบุคคลนะ
3: ไม่ถึงตัวนายกแหละ
1: ตัวนายกเลยนะ
3: ค่ะ
1: ถ้านายกแต่ละคนผมคิดว่าไม่มีใครเอาถ้าตัวนายกนะ
3: ไม่มีใคร
1: ถ้าตัวนายกนะผมคิดว่าเขาไม่มาเรียกร้องรับสินบนนะผมว่าไม่
3: เขาบอกคนให้เขาเรื่องนั้นน
1: ่ะไม่แต่ว่าผมว่าเขาไม่รับอ่ะถ้าเป็นนายกนะ
3: ค่ะ
1: เออแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่รู
3: ้
1: แล้วเป็นข้าราชการนี่ผมยิ่งไม่ทราบใหญ
3: ่
1: เออ
3: หรือทราบแต่ไม่บอกก็ได้
1: ทราบไม่ทราบจริงไม่ทราบจริงไม่ทราบจริง
3: ว่าใครเขาพูดมาอย่างนี้แล้วเขาบอกว่ามีอภิสิทธิ์กับชวนน่ะที่กินน้อย
1: ผมว่าไม่กินเลยนะถ้าเป็นนายกอภิสิทธิ์นายกชวนนายกที่เป็นเนี่ยผมว่าไม่มีใครคอร์รัปชันเลยถ้านายกนะตัวนายกนะ
3: เขาพูดรวมๆหนึ่ง
1: ถ้าไม่น่ะรวมไม่ได้ดิรวมก็มั่วดิครับเอาให้ชัดสิครับว่ายังไงอ่ะ
3: พอรถมาเลยขี้เกียจฟังเลย
1: โอ้อ้าวก็ต้องถามว่าคนพูดเขาเป็นใครเขารู้เรื่องขนาดไหนหรือเขาคิดเอาเอง
3: ถ้าทางจะรู้เรื่องนะ
1: ถ้าทางจะรู้เรื่องนะรู้เรื่องจริงหรือเปล่า ถ้าทางมันไม่ได้บอกว่าใช่นะ
3: ไม่ร
1: ู้เอารับฟัง
3: ค่ะ
1: โอเคครับ
3: ผมจะถามว่าคุณวีระว่าที่เขาพูดนี่ถูกใช่ไหม
1: ไม่ถูก
3: ไม่ถูก
1: เออไม่ถูกถ้าถามว่านายกเนี่ยผมว่าไม่ใช่
3: เหรอ
1: เออถ้าถามว่านายกนะคอร์รัปชันไหมรับเงินใต้โต๊ะไหมผมว่าไม
3: ่เหรอ
1: เออคนเป็นนายกมันไม่จำเป็นจะต้องไปทำอย่างนั้นแล้วไม่ถูกถ้าพูดอย่างนี้ไม่ถูกถูกไม่หมดไม่ใช่ไม่ถูกไม
3: ่ถูกบางส่วน
1: ไม่ใช่ไม่ถูกฝาถูกตัว
3: เ
1: ออจะไปยังไงต่อล่ะจะเอายังไงให้ได้จะให้ผมบอกว่าจะให้ผมบอกว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยนะเออ
3: จะถามว่าที่เขาพูดเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ก็เนี่ยก็บอกไม่ใช่ไง
3: เขาพูดมาอย่างนี้
1: เขาพูดอย่างเงี้ย
3: รอรถแม่อยู
1: ่ต้องให้เขามานั่งข้างหน้าผมให้ผมซักเลยผมจึงจะตอบได
3: ้
1: เออให้เขามานั่งข้างหน้าผมให้เขาซักเลยให้ผมซักเนี่ยสัก5นาทีเนี่ยผมจะตอบได้ว่าถูกไม่ถูกแต่ตอนเนี้ยฟังไม่ทิ้งจากคุณเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาพูดยังไงด้วยอ้าวเออใช่มั้ยโอเคครับขอบพระคุณ
3: ขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือเราไปบอกว่าคนอื่นพูดแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาคำพูดมา word by word คำต่อคำอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า
0: ครับ
1: 2การสนทนากับคนแปลกหน้าในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติ
0: ครับ
1: ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณกุ้งได้คุยกับคนนะกับมีคนคุยด้วยหรือคุณกุ้งคิดว่ามีคนคุยด้วยคือมันเล่าให้ผมฟังแบบเหมือนกับมีคนคุยกับแกอย่างน
0: ี้ครับ
1: อันนี้ผมไม่คือปกติคุณณัฐพงษ์นั่งที่ป้ายรถเมล์เราจะคุยกันอย่าง
0: น
1: ี้หรือ
0: โอ้นั่งเฉยเลยฮะไม่ฟังใครด้วยครับ
1: เออนั่นสิส่วนใหญ่ก็ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือไปนะ
0: ใช่
1: จะมีอย่างนั้นเหร
0: อ
1: ขนาดนั่งในรถไฟฟ้าสบายๆยังไม่คุยกันเลย
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: คนแปลกหน้าอยู่ดีจะไปคุยได้ไงรัฐบ
0: กเออมีทางเลย
1: ใช่ไหมเออยกเว้นคนที่เรารู้จักไปด้วยกันเราคุยกันเองเนี่ยเป็นไปได
0: ้ครับ
1: เราคิดดูสเตรนเจอร์คนแปลกหน้ามาคุยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหรอ
0: คุณปัญญาสายสาม
1: ปัญญาครับ
4: อาจารย์เวลาคุณรัฐวงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
4: อาจารย์ตอบเราคืนนี้จะแจ๊กุ้งต้องกินยานอนหลับ สองเรื่องเรื่องน้ำกับเรื่องบกอาจารย
1: ์เอาว่า
4: คำพยากรผมเชื่ออาจารย์นะอาจารย์เรื่องน้ำเรื่องบกเนี่ยอาจารย์เก่งปีนี้กรุงเทพท่วมไหม
1: ไม่ท่วม
4: ชัวร์นะ
1: มันไม่มีเหตุจะท่วมอ่ะ
4: ครับ
1: บวกไปก็ยังไม่เห็นอะไรที่จะท่วมได้น้ำที่เหนือเขื่อนชัยนาท600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันยังไม่คือถ้ามันมาสัก 2,500 แล้วค่อยมาถามดีกว่า
4: ก็เนี่ยจะน้ำเหนือ
1: ไม่อย่างนี้เราจะพยากรณ์ได้ไงแล้วว่ามันจะมาถึง2เออถ้ามันสัก 2,000 2,500 ที่นครสวรรค์ 2,000 ที่หน้าเขื่อนชัยนาทเนี่ยเออถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยมาถามไม่ใช่ถามตอนนี้มนุษย์ที่ไหนมันจะไปตอบได้เล่า
4: โอเคบวกมั่งบวก
1: อ
4: าจารย์พูดเรื่องรถเรื่องราเนี่ยถามจริงไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันมีโอกาสได้เกิดตอนเรามีชีวิตอยู่ไหมเนี่ย
1: ขอ5ปี
4: ลูกสะใภ้อยู่ลูกสะใภ้คนที่3อยู่ดอนเนี่ยมีสิทธิ์ได้นะได้ไปไหม
1: ขออีก5ปีจากนี้ไปขออีก5ปีปี75
4: ได้นั่ง
1: น่าจะได้นั่ง
4: ได้นั่งเลยเหรอ
1: น่าจะได้นั่งครับปี75นะนี่ปี69นะ6ปีนะ
4: เข้าใจ
1: เราก็บำรุงตัวเองให้มันแข็งแรง
4: เอออ
1: ะไรบางอย่างที่ต้องการเห็นเนี่ยมันต้องการอายุยืนหน่อย
4: ครับ
1: ถ้าตายใน2ปีข้างหน้าไม่ได้นั่งครับเอางี้ละ
4: มาผม64ผมถึง
1: ถ้าตายภายใน2ปีข้างหน้าไม่ได้นั่งครับ
4: ครับ
1: ตายภายใน10ปีข้างหน้าเอออย่างนี้ยังได้ลุ้น
4: เออพอมีความหวังนะ
1: ใช่ๆๆ
4: ได้อีกเรื่องนึงไอ้ AI พาสปอร์ตเนี่ยโครงการเนี่ยมันดีนะอาจารย์นะแต่ทำไมภาพลักษณ์มันไม่สวยเลยอาจารย
1: ์ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไม่ใช่เดี๋ยวตอบก่อน
4: ครับ
1: ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีความเห็นในเรื่องที่ไม่รู
4: ้ครับ
1: กำลังอ่านเอกสารอยู่แต่มันไม่มีเวลาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสำหรับผมคือผมก็ใช้ AI อยู่เท่าที่ก็ให้ฟรี
4: ครับ
1: ใช้ทั้ง Gemini ใช้ทั้ง ChatGPT ก็ใช้มันแบบใช้แบบใช้ประกอบนิดหน่อยเวลาเราติดขัดอะไรเนี่ยเราขี้เกียจค้นในเว็บไซต์ทันทีเราก็ถามมันพอเป็นพิธีเดี๋ยวนี้มันเซอร์วิสเราแล้วในไอ้โครมเนี่ยนะ
4: ครับ
1: มันใส่ให้เราก่อนแล้วตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วตั้งแต่อันแรกแล้วมันก็บอกเราพิมพ์แล้วเข้าไปมันก็สรุปอย่างนี้แล้วค่อยไปเว็บไซต์
4: ก็เนี่ยโครงการเนี่ยมันดีนะแต่ภาพลักษณ์ทำไมมันไม่ดีเลยนะผมก็ตรงใส่ไอ้ข้าราชการมันวางยาพัดรัฐมนตรีไหมเนี่ยอาจารย์
1: ก็เนี่ยยิ่งถามยิ่งไม่รู้เลย
4: เ
1: พราะเพราะว่าหนึ่งไม่รู้มันดีไม่ดี
4: โอ้ดีอาจารย
1: ์ไม่ก็ถึงบอกไม่รู้ไงพอไม่รู้มันดีไม่ดีเนี่ยผมจะไม่มีคำถามต่อมาเลย
4: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: มันจะไปรู้เราไม่รู้จริงๆ
0: ครับ
1: แล้วไม่ใช่เรื่องที่ผมสนใจด้วยอ้าวยิ่งไม่รู้แล้วไม่สนใจนี่นะโอกาสที่จะรู้เนี่ยมันไม่มีเลยเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ผมไม่สนใจคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: มันก็คือเราก็ปิดทวารไม่รับรู
0: ้
1: จริงๆผมคือผมไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมมีอ่านข่าวปั๊บฟังข่าวปั๊บเกิดความรู้สึกอยากด่าพ่อล่อแม่ใครไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่แบบผมนะเออไม่ใช่แบบผมนะคือถ้าเรื่องไหนผมสนใจผมต้องอ่านก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ศึกษาก่อนว่าเออมันต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะแบบไหนอย่างน้อยๆอ่ะก็ต้องได้เอกสารที่เป็นบทสรุปของโครงการนี้
0: อืม
1: เบสิกก็ต้องเริ่มจากตรงนี้มันจะมี10หน้า20หน้า30หน้าอะไรก็ต้องนั่งอ่านก่อน
0: ครับ
1: ถูกมั้ย
0: ครับ
1: เออไม่ใช่ว่าฟังแค่เนี้ยแล้วก็มีคือฟังแล้วมีฟังแค่ไหนก็ได้มีความเห็นแค่ไหนก็ได้อันนั้นไม่ใช่อันนั้นใครจะทำก็ทำไปไม่เกี่ยวกับผม
0: ครับ
1: นะไม่ใช่แบบผม
0: ครับ
1: ถ้าแบบผมไม่ใช่แบบนั้นเรื่องไหนขนาดเรื่องบางเรื่องนะขุดลงไปขนาดนั้นนะบางทีเรายังไม่อยากพูดเลยเพราะยังก็ไม่แน่ใจไอ้ตรงนี้มันใช่เปล่านะต้องเวอร์ฟายกันให้มันระดับหนึ่งเขาไม่ทำกันแบบผมหรอกคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: คุณก็รู้นิสัยผม
0: คุณหนูสายหนึ่ง
1: คุณหนูครับหนูครับไม่อยู
0: ่คุณวรวุฒิครับสายสอง
1: วรวุฒิครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: ครับ
5: ทุกวันนี้ผมยังข้องใจเรื่องน้ำมันอยู่นะอาจารย
1: ์ว่าม
5: ันโกงจริงหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมีการตุนจริงมีการตุนในช่วงเดือนมีนาจริงมีคนได้เงินจริง
5: จริงใช่ไหม
1: คือหลับตาคิดแม่งก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าคุณอยู่ในธุรกิจอะหลับตาคิดมันก็ต้องทำ ก็เห็นราคา
5: ไ
1: ม่ก็เห็นไม่ก็เห็นราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นอย่างนี้ราคาน้ำมันในประเทศเป็นแบบนี้มันก็ต้องซื้อเข้าคลังเข้าสต็อกอันนี้มันเบสิกอ่ะ
5: มันเข้าใจอาจารย์แต่ว่า
1: แต่ถ้าเกิดว่า
5: ปฏิเสธไง
1: อะไรนะ
5: เขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็น
1: ไอ้นั่นอีกเรื่องนึงครับแต่ถามว่า
5: ไ
1: ม่ต้องแยกฮะถามว่ามีบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการตรึงราคา2อาทิตย์ตอนนั้นไหมมีแต่ก็มีบริษัทที่เจ๊งขาดทุนไปตุนผิดเวลาก็มีนะครับผมบอกก่อนไม่ใช่ว่าฝั่งเดียวนะมันมีช่วงที่มันสวิงลงมาเหลือ60เหรียญ นะอันนั้นก็ขาดทุนทั่วหน้าต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบถ้าถามผมจะดูเฉพาะแยกส่วนเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องการทำมาค้าขายถ้าเขามีเงินจะซื้อเข้าสต็อกแล้วเขามีวิธีที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่ผิดกฎหมายก็เอาผิดไม่ได้นะผมบอกก่อน
5: เข้าใจอาจารย์เดี๋ยวในส่วนตัวผมไม่คิดแบบนั้น
1: ไม่คิด
5: ผมคิดว่าคุณอยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วคุณมาบอกว่าคุณไม่รู้ลงรู้เรื่องตอนที่จะขึ้นอ่ะมันเป็นไปได้เหรอ
1: มันไม่ต้องเป็นคณะรัฐมนตรีอ่ะเป็นผมเป็นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าต้องขึ้นไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีเลยราคาที่ตรึงเอาไว้ตั้งแต่วันที่1มีนาแล้วมาขึ้นวันที่17มีนาสำหรับผมรู้อยู่แล้วว่าแม่งต้องขึ้นไม่ต้องเป็นรัฐมนตรี
5: ไม่อาจารย์ต้องมาย้อนไปฟังย้อนแต่ว่าน้ำมันมีสำรองอะไรประมาณเนี้ย
1: ไม่คือ
5: สามารถใช้ได้อีกร้อยวันอะไรเงี้ย
1: จะอะไรก็ตามทีอ่ะเบสิกที่ผมรู้เนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นจะขึ้น6บาทจะขึ้น5บาทจะขึ้น4บาทเรารู้นี่ราคาน้ำมันในตลาดโลกบาร์เรลละเท่าไหร่กี่เหรียญคูณออกมาแล้วเป็นราคาเงินบาทเท่าไหร่เรานั่งหลับตาเราก็รู้อยู่แล้วมีส่วนต่างขนาดไหนอะถ้าเรามีถังเรามีคลังเราก็ซื้อเก็บอะ
5: ก็ตอนนั้นผมยังคุยอาตาเลยผมจะซื้อใส่ถังไว้อะ
1: นั่นแหละแต่มันไม่ใช่สเกลเรามันใส่ถัง200ลิตร
5: ใช
1: ่ไอ้สเกลที่มันพูดกันเป็นล้านลิตรเว้ย
5: เป็นหมื่นล้านอ่ะ
1: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันก็ต้องเก่งตลาดถูกไหมเออ
5: มันไม่แฟร์ไงอาจารย์ในความรู้สึกผมอ่ะเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์เหนื่อยใจอ่ะคือเหมือนผมเนี่ยแหละผมจะเสียงแบบเนี้ยคืออาจารย์จะเหนื่อยใจคือจะไม่ยอมรับความเป็นจริง
1: ไม่ใครไม่ยอมผมเนี่ย
5: แหละ
1: เอ้าคุณไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ผมเนี่ยยอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ยอมนะครับไม่ใช่ว่ายอมรับไม่ยอมรับรู้ว่าความเป็นไปกลไกตลาดมันเป็นอย่างนี
5: ้เข้าใจแต่ตอนนั้นพี่เขาไม่ได้พูดแบบนี
1: ้เอ้าก็เป็นเรื่องของพี่เขาไม่ใช่เรื่องของผมนะครับพี่ต้องไปถาม
5: มันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ฉวยโอกาสไง
1: โอ้เอาก็เอานะ
5: แล้วเนี่ยมันข้อได้เปรียบตรงนี้ที่ผมพูดเนี่ย
1: เออเข้าใจพี่ก็จะให้พี่พัดเข้ามากราบวิงวอนขอโทษไง
5: ไม่รู้อ่ะ
1: เออโอเค
5: เดี๋ยวตายเรื่องนึง
1: แหมว่าจะ
5: น้ำมันปตท.
1: อะไรกัน
5: ก็ผมขอส่วนลดก็ได้ส่วนลด20บาทน้ำมันผมก็เฮ้ยอะไรวะโอ้โหเนี่ยเติมมาเป็นหมื่นๆแล้วเนี่ยได้ส่วนลดแค่20บาทเองคราวหน้าไปเติมปั๊มอื่นดีกว่าแถมน้ำขวดนึงปตท.บอกเลยไม่ต้องเคลียร์เดี๋ยวเดือนหน้าปตท.แถมน้ำแล้ว
1: เออ
5: เขาบอกแล้วบอกเลยเดือนหน้ามีน้ำมาแถมแล้ว
1: ไม่เมื่อก่อนปกติ
5: แต่ผมอย่าเล่น
1: ปกติปั๊มเอสโซปั๊มบางจ่าเนี่ยมันแจกน้ำเป็นประจำอยู่แล้ว
0: แจกน้ำแจกกระทิงแดง
1: แต่ว่าปตท.มันไม่ค่อยแจกไงเพราะว่ามันขายดี
0: ขายดีนะ
1: ขายดีแล้วก็ไอ้ส่วนนี้มันเป็นต้นทุนที่มันเป็นเขาก็ตัดออกอ่ะ
0: ครับ
1: เออแต่เราใช้เขาประจำเราก็จะไม่รู้เลยว่าปั๊มอื่นแม่งมีให้น้ำ
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: เออน้ำขวดนึงเท่าไหร่วะนัทพงศ์น้ำขวดนึงเท่าไหร่วะ
0: ผมว่าได้20บาทประหยัดกว่าน้ำขวด
5: นั่นแหละ
1: โอเคนะโอเค
5: ขอบคุณครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: เว้ยจะเอาเป็นเอาตายเลยเว้ย
0: คุณเทพสายสาม
1: เทพ
6: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
6: สองครับ
1: เชิญครับ
6: ครับผมอยากจะทราบว่าเวลาเกิดภัยพิบัติพวกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เออเออ
6: เวลาหลังจากไอ้ภัยพิบัติจบลงเนี่ย
1: เออ
6: เวลาซ่อมแซมบ้านอะไรต่างๆอ่ะนะทรัพย์สินเสียหายเนี่ย
1: เ
6: ขาจะมีใครมาเยียวยาให้ไหม
1: เออมีรัฐบาลเขามีงบประมาณให้แต่มันไม่ได้เท่าที่เราเสียหายหรอก
6: อ๋อคร
1: ับ สมมุติเราเสียหายร้อยหนึ่งเนี่ยนะเขาอาจจะให้เราสัก15บาท20บาท
6: อ๋อที่เหลือเราต้องแก้คร
1: ับเออบ้านของเราดีกว่าใครมาแก้ให้เราเราก็ต้องแก้เองสิวะ
6: อ๋อ อครับครับสงสัยมานานแล้วครับ
1: ถ้าจะให้ดีกว่านั้นพี่ทำประกันไม่พี่ทำประกันวินาศภัยสิ
6: ครับครับ
1: พี่ทำประกันภัยพิบัติเลยประกันเบ็ดเตล็ดมี
6: เป็นห่วงผู้ที่ประสบ
1: อย่าไปห่วงอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงเรื่องของคนอื่นเอาเรื่องของเราให้รอด
6: ครับผม
1: ของเรามีเรื่องอะไรไม่เล่าที่เราเป็นห่วงอ่ะเอาตัวเราเองเลย
6: ครับ
1: มีไหม
6: เห็นลูก
1: ไม่เอาเรื่องเอาเรื่องของเราเรามีเรื่องอะไรที่เราห่วงไหมญาติเรามีอยู่ตรงนั้นไหม
6: ไม่มีเลยครับ
1: เรามีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงไหมจากเรื่องน้ำท่วมที่เราเห็นน่ะนอกจากเป็นกังวลในจิตใจเรามีเรื่องอะไรไม่ตัวเราเอง
6: กังวลในอนาคตถ้ามันเกิดในกรุงเทพหรืออะไรเน
1: ี่
6: ย
1: เราทำประกันเลยประกันวินาศภัยภัยอุบัติเหตุภัยธรรมชาติทำเผื่อเลยถ้ากลัวทำเผื่อเลยไปบริษัทประกันวินาศภัยเลยขอทำประกันภัยน้ำท่วม
6: ปีหนึ่งก็เสียประมาณ
1: ไปถามเขาผมไม่รู้เสียเบี้ยเท่าไหร่ผมไม่ทราบอ่ะก็ประกันน้ำท่วมเลย
6: ครับ
1: เหมือนกับประกันรถอ่ะถ้าชนเราไม่ต้องซ่อมอย่างเงี้ยก็ประกันน้ำท่วมเลยถ้ามันไม่ท่วมเราเสียเงินค่าประกันฟรีก่อนบอกก่อนนะ
6: ครับครับ
1: เอามาอย่างนี้จะได้ไม่ต้องหงุดหงิดจะได้ไม่ต้องกังวลไง
6: ครับคือเห็นเขาแล้วแบบ
1: ไม่แล้วบ้านของเราบ้านของเราเนี่ยบ้านของเรามันเป็นบ้านแบบไหน
6: ของผมไม่มีปัญหาเรื่องนั้นครับ
1: ไม่มีปัญหาแล้วมันจะไปคิดกังวลทำไมว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอ่ะของเราไม่มีปัญหาบ้านเราเป็นแบบไหนอยู่คอนโดหรือยังไง
6: เป็นบ้านเดี่ยวครับ
1: บ้านเดี่ยวกี่ตารางวา
6: ประมาณ60ตาราง
1: วา60ตารางวาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรที่เราสร้างเอง
6: หมู่บ้านจัดสรร
1: หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรอันเนี้ยเป็นก็ถ้ามันไม่เคยท่วมอยู่แถวไหน
6: อยู่แถวฝั่งทนนะครับ
1: ฝั่งทนตรงไหนแล้วมันกว้างจะตายเขตไหนเล่า
6: แถวบางประกอบครับ
1: บางประกอบโหไม่ค่อยท่วมหรอกครับบางประกอบพี่มันปลายน้ำเลยครับพี่นะถ้าบางประกอบไม่ต้องคุยเลยนะเออถ้าบางประกอบมันไม่ค่อยท่วมหรอกบางประกอบฝั่งไหน
6: ฝั่ง
1: แถวเขต
6: แถว
1: เออแถวลาดบุญนะ
6: ใช่ครับใช่ครับ
1: แถวนั้นไม่ค่อยท่วมอยู่แล้ว
6: ครับ
1: นะ
6: ดีเห็นดูข่าวดูแล้ว
1: ดูข่าวดูข่าวก็ดูไปไม่ดูข่าวก็ดูไปดูเรื่องเราด้วยดูเรื่องของเราเป็นหลักสินะ
6: ครับปาบครับผม
1: โอเคครับขอบพระคุณ
0: ครับ
6: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไอ้นี่เราบูลลี่คนฟังไหมเนี่ย
0: ไม่อันนี้ก็เรื่องจริง
1: เราอยากรู้อ่ะเราถามอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเด็กเขาอย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์บูลลี่นะ
0: มันงั้นไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: ไอ้ตูดมึกแล้วท่านพงศ์ไอ้ที่ผมคุยกับลูกหลานแม่งบูลลี่ทุกวันเลยสินะใช่ไหมไม่ต้องสักวันไม่ต้องประท้วงผมว่า
0: โอ้แต่มันก็ยากนะเดี๋ยวนี้นะผมเห็นเพื่อนผมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะรุ่นเนี้ยนะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเวลาที่แบบจะโทรหาโทรศัพท์หาลูกอย่างเงี้ย
1: ต้อง
0: ส่งไลน์ไปก่อนนะครับ
1: ต้องขออนุญาตก่อน
0: ต้องขออนุญาตก่อน
1: ลูกมันอายุเท่าไหร่โทษลูกเขาอายุลูกของเขาอายุเท่าไหร
0: ่เนี่ยถ้ามัธวัยมัธยมปริญญาตรีเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
1: ต้องอะไรต้อง
0: ขออนุญาตก่อนบอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะโทรหานะ
1: เออแล้ว
0: เออแล้วลูกก็ถึงจะตอบว่าได้หรือไม่ได้แล้วค่อยโทรหาเขานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะหยิบโทรศัพท์แล้วโทรไปหาเขาได้เลยเนี่ยเสียมารยาทนะครับ
1: โอ้โห
0: สมัยนี้เป็นแบบนี้จริง
1: ๆอันนี้ก็เรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวสูง
0: เออ
1: privacy
0: เออแต่ก็แปลกนะ
1: แต่เวลาขอตังค์มันต้องไลน์มาขอก่อน
0: ไม่แต่มันก็แปลกอยู่อย่างนึงคือผมไม่ไปตอนที่ไปเนปาลคุณครับก็มีน้องที่รู้จักเนี่ยเขาบอกเขาเป็นอินโทรเวิร์ต
1: เขาไปนะ
0: อินโทรเวิร์ตคือชอบคงแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นบ้าอะไรเหรอ
0: แต่ผมเอ๊ะผมก็สังเกต
1: มันเป็นบ้าอะไรเหรออะไรทุกบ่นๆอะไรคุณเนี่ย
0: เออแต่ว่าเวลาที่คุยเวลาที่แบบเฮ้ยนั่นปุ๊บเขาโอ้โหคุยสนุกสนานคุยเป็นแบบเฮ้ยมันเข้าสังคมดีกว่ามันไม่ได้อินโทรเวิร์ตแบบที่บอกดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ก็
0: เลยงง
1: อ้างอันนี้ไง
0: เพื่อจะได้ไม่ต้องคุย
1: ไม่เพื่อที่จะไม่ให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว
0: เ
1: พราะเวลาคุณพูดกับคนอื่นเนี่ยคุณไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวคุณดูหัวข้อการสนทนาของพวกคุณกันสิ
0: เออ
1: คุณไม่ได้คุยเรื่องของคุณนะ
0: ครับ
1: คุณคุยเรื่องของคนอื่นส่วนใหญ
0: ่
1: ถูกไหม
0: ใช่
1: ยิ่งคุยเรื่องการเมืองเนี่ยด่าอนุทินด่าอย่างนี้แม่งมันปากอ่ะจะอินโทรเวิร์ตเอาโทรเวิร์ตอะไรไปรู้แต่ว่าแม่งไม่ใช่ไงถูกไหม
0: ถูก
1: เออ
0: ผมก็เลยงงเอ๊ะอ๋อเหรอเป็นแบบนี้เลยถามนะหลายคนที่เป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยแบบอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้จริง
1: ๆก็เป็นก็เป็น
0: ต่างจากของเราเยอะ
1: ไม่เป็นก็เป็นแต่หมายความว่าก็ต้องทำความเข้าใจกัน
0: ค่ะใช่ใช่ใช่
1: คืออันนี้มันมีกฎกติกามารยาทบนความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยคงจื้อก็พูดนะความสัมพันธ์5อย่าง
0: ครับ
1: เอาไว้ว่างๆคุยให้ฟัง
0: อยู่นึกออกมาได้ยังไงเนี่ย
1: ต่อพ่อแม
0: ่
1: ต่อพี่น้อง
0: ครับ
1: ต่อคู่สมรสต่อลูกหลานเนี่ยมันมีหลักปฏิบัตินะไม่ใช่ไม่มีนะคุณ
0: เ
1: ขาก็สรุปมาอะไรมันเหมาะควรอะไรเงี้ยมันมีไม่ใช่ไม่มีเพราะเนี่ยภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยอย่าไปมองข้าม
0: ครับ
1: ระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์มันมีอยู
0: ่
1: ใช่ไหมมันจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ขนาดไหนใช่ไห
0: ม
1: อ้าวอย่างนี้ก็มีทั้งศาสนาพุทธนี่ก็มี
0: เหมือนกัน
1: สิงคารสูตรสิงคารสูตรเนี่ยแยกแยะให้ดูว่าควรปฏิบัติกันยังไงต่อภรรยาต่อลูกต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้ปกครองด้วยซ้ำไปสิงคารสูตร
0: ถ้าเป็นทางพราหมณ์อะไรนี่ก็ทิศทั้งเท่าไหร่ทั้งทิศทั้ง6อะไรเนี่ยหรอ
1: นี่แหละ8ทิศเว้ยไม่ใช่6ทิศ8ทิศเว้ยเวลาเขาจะทำเขาเรียกโสใจ
0: ครับ
1: หรือโสโจยอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจชำระความบริสุทธิ
0: ์
1: ชำระล้างบาปพวกไอ้พวกทางสายฮินดูเขาจะมีไปอาบแม่น้ำคงคาอะไรเงี้ยทางพุทธเราก็มีไอ้วิธีชำระให้บริสุทธิ์เนี่ยแต่ว่าเอาไว้ว่างๆให้คุณ
0: นี่แหละนี่แหละอ่ะงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
1: ได้
0: ครับผม 15:37 น.พักสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหา activity อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: 5:42 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่21 สิงหาคมนะครับก็เหลืออีก15 นาทีนะเสาร์อาทิตย์นะจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีไปชวนทานข้าวนะร้านไหนอร่อยบอกได้นะบอกได้นะเผื่อจะได้ไปตามรอยคุณผู้ฟังบ้างนะผมยังดูอยู่นะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยต้องไปที่มวกเหล็กนะเพราะว่าตั้งใจเอาไว้นะว่าจะไปที่ฟาร์มผึ้งพัฒนีนะแล้วก็จะไปเอาเกสรผึ้งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าของฟาร์มผึ้งพัฒนีเนี่ยสำหรับผู้ที่จองนะจ่ายจบเนี่ยนะวันเนี้ยนะว่ากี่ชุดก็ตามทีผมก็เอาตามที่ท่านออเดอร์มานั่นแหละนะครับไปจองจ่ายจบใน Facebook นะโมล่าออนไลน์นะ MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE นะเลื่อนสักนิดนึงนะถ่ายซะหน่อยนะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าน้ำผึ้งขนาดเท่าไหร่ยังไงรูปภาพเป็นยังไงนะเหมือนกับที่ท่านเคยสั่งทางสำนักพิมพ์โรนินนั่นแหละนะครับเดี๋ยวคาดว่านะคิดว่าน่าจะไปเอาให้ท่านเนี่ยนะวันเสาร์นี้อยากจะไปลองใช้ไอ้นี่ด้วยไอ้ M6 อยากจะรู้
1: จะไปฟาร์ม
0: พึ่งมัตตานีอยากจะไปใช้ M6
1: เอามาฝากผมด้วยนะ
0: เอามาฝากด้วย
1: ผมซื้อคุณด้วย
0: ครับ
1: ผมซื้อคุณเอาน้ำพึ่ง2 แกลลอน
0: ครับ
1: โอเค
0: ครับผมคุณเอครับสายสอง
2: คุณเอครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณรัตพงศ์ครับผม
0: ครับ
2: ขอสอบถามอาจารย์วีระ1 คำถามกับคุณรัตพงศ์1 คำถามนะครับ
0: ครับ
2: อาจารย์วีระครับอายุจะ50แล้วอยากอยู่อีกสัก60-70อ่ะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
1: เตรียมตัวอะไรครับอายุ50จะอยู่ถึง60ก็อยู่ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเตรียมตัวแล้วครับจะเตรียมตัวอะไรล่ะครับเตรียมอะไรครับไม่เห็นจะต้องเตรียมก็อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็60เองละครับพี่ไม่เห็นต้องเตรียม
2: ต้องเตรียมเงินเท่าไหร่
1: โอ้ไม่ต้อง
2: จะ
1: ไม่ต้องเตรียมไม่ต
2: ้อง50ไป60ยังไง
1: ก็อยู่ไปเรื่อยๆนะผมเคยถามผู้ใหญ่บอกว่ายังไงเขาบอกอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงเองอ่ะคุณไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องไปเตรียมทำไมเตรียมให้เสียเวลาปวดหัวก็ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ก็แค่นั้น
2: อ่ะอันนั้นได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วครับว่าใช้ที่น้อยกว่าหาได
1: ้นั่นแหละแค่นั้นก็พอ
2: ชีวิตของอาจารย์ฟังผมสักนิดได้ไหมครับ
1: ได้มันจะไม่ได้
2: คือจะใช้ชีวิตเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยคือ55เงินของกองทุนประกันสังคมมันได้กี่บาท
1: ได้ประมาณ
2: จะอยู่ยังไงให้ถึง60
1: ก็ได้ประมาณ 4,800 ต่อเดือนก็หางานทำต่อไปถ้ามันไม่พอ
2: นั่นแหละคือไม่ใช่คืออาจารย์คือคนที่เกษียณจากประกันสังคมก็ต้องทำงานอีกใช่ไหมครับอาจารย์
1: เอ้าก็เราก็ออกจากประกันสังคมรับบำนาญชราภาพไปเราก็ไปหางานทำไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: อ่
2: ะแล้ว4,800เท่าไหร่นะครับอาจารย
1: ์4,800ประมาณเนี้ย4,800ตอนนี
2: ้ครับแล้วมันพอไหมครับสำหรับชีวิตของคนที่อายุขนาดนั้นสำหรับ
1: เอ้าคุณ
2: ใช้
1: ไม่คุณ
2: วัน
1: ไม่คุณก็คำนวณเองดิแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละคนใช้เงินแต่ละวันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่มีการเดินทางมันก็ไม่ต้องคิดค่าเดินทาง
2: ครับ
1: ก็ต้องดูว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมาพูดเป็นรวมๆไม่ได
2: ้พูดถึงคนที่จะใช้เงินประกันสังคมอาจารย
1: ์มันไม่พออยู่แล้ว 4,800 มันไม่พอเอามันแง่แง่มไม่พออ
2: ่าแล้วอาจารย์คิดว่ามันต้องเท่าไหร่ครับ
1: เอ้าคุณดิคุณต้องไปตัวกำหนดดิคุณใช้วันละกี่บาท
2: วันละ200
1: วันละ200เดือนคุณต้องมี 6,000 คุณไปหาย 1,200
2: เอ้าแล้วทำไมผมทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยทำไมเขาไม่ให้ 1,200 นั้นผมอ่ะ
1: ใครเขาจะให้คุณแล้วก็คุณไม่ได้จ่ายเงินเยอะนี่
2: ก็ทำให้มันจ่ายเยอะไว้ก่อนที
1: ไม่ก็คุณจ่าย
2: ตอนที่55จะได้ไม่ต้องไปหาอีก 1,200 ไงจ
1: าน คุณจ่าย750คุณจะอะไรเล่าเอออ
2: าจารย์750
1: ไม่ไม่ไม
2: ่ค่ารักษาพยาบาล
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องคุยแล
2: ้
1: ว
2: ไม่เท่าไหร่แล้ว
1: เฮ้ยไม่ต้องคุยแล้วเสียเวลาวางสายไปเสียเวลาไป
0: ครับครับ
1: รู้ทุกอย่างอย่ามาเสลิบพูดถามอะไรแบบนี้วางสายไป
0: ครับขอบคุณครับ
2: อาจารย์เดี๋ยวผม
1: ไม่วางสายไปวางสายไป
2: อาจารย์ผมมีคำถาม
1: ไม่มีแล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วตอแยแบบนี้ไม่อยากคุยวางสายไป
2: อาจารย์ให้ความคิดเห็นคนได้ทั้ง
1: วางสายไปวางสายไปอย่าตอแยวางสายเดี๋ยวนี้
2: อาจารย
1: ์วางสายวางไม่งั้นตัดวางสาย
2: อาจารย์
1: วางเดี๋ยวไม่ให้
2: อย่างงั้นวันจันทร์ผมโทรมาใหม่
1: ไม่ให้โทรอะไรทั้งนั้นแหละไม่โทรไม่แทรอะไรทั้งนั้นแหละพอแล้วพูดแบบนี้ไม่อยากคุยด้วย
2: ผมวางสายแล้วเดี๋ยววันจ
1: ัน
2: ทร์
1: วาง
0: ครับสวัสดีครับ
2: ผมวางสายแล้วว
1: างก็ไม่ต้องยืดเยื้อวางไป
2: คุณณัฐพงษ
1: ์วางสายไปวางสายไปวางเอ้ยไม่
2: คุณณัฐพงษ
1: ์ไม่เอ้ยวางตัดสายไม่แล้วไม่แล้วเลิกไม่เลิกน่ารำคาญ
0: ครับ
1: รู้ทั้งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะมาถามกระล่อมกระแลนต้มแต้มต้มแต้มแบบนี้ไม่เอาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอกถ้าจะให้คุณมีเงินเดือนพอที่คุณจะใช้เนี่ยเอาระบบแบบญี่ปุ่นเอาระบบแบบต่างประเทศเขาต้องหักเงินเดือนคุณเนี่ย 30% เป็นอย่างน้อย
0: ครับ
1: คุณมีเงินเดือน 15,000 คุณต้องจ่าย 4,500
0: ไม่ใช่750
1: ไม่ใช่750ถ้าพี่อยากมีเงินเดือนตอนเกษียณเพียงพอต้องเป็นแบบนั้นเราพูดถึงระบบที่มันไม่เต็มรูปพี่บอกว่าไอ้ทำไมไม่เหลือให้ผมอีก 1,200 ทำไมมันรู้ทั้งรู้อ่ะแล้วมาถามทำไมวะว่าอะไรจะต้องทำแล้วที่สำคัญคือมาตอแยแบบที่ผมไม่ชอบนะคือผมไม่ได้ของขึ้นผมเลือกคนนะที่จะพูดแบบนี้นะคือต้องการความรู้ต้องการความจริงก็ต้องการความเห็นมันได้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ใช่ว่าพูดเรื่องนี้จบไปเรื่องพูดนี้จบไปเรื่องนึงไม่ต้องโทรมาจบ
0: คุณธีรพงษ์ครับสาย3
1: ธีรพงษ
3: ์สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับคุณธีรพงษ์ครับ
1: เชิญ
3: นะผมรบกวนสอบถามเลยครับพอดีผมสงสัยเรื่องนายกทั้งสองท่านที่ผ่านมานะครับคุณเศรษฐาแล้วก็คุณนายกทรุวิ่งนะครับผม
1: แพ้ทองทาน
3: ใช่ครับพอดีที่โดนเขาโดนฐานที่ให้ออกจากตำแหน่งนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็คือว่าโทษให้ออกจากตำแหน่งแล้วเขาต้องมาโทษอะไรอีกไหมคร
1: ับ อ๋อไม่ฮะถ้าศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป
3: อ๋อตัดสิทธิ
1: ์ไม่ได้ตัดสิทธิ์เลยพ้นจากตำแหน่ง
3: แล้วเราไม่ได้รับโทษอย่างเดียว
1: ไม่มีนะถ้าศาลดูไม่มีเรื่องติดคุกครับต้องศาลอาญาแผนกคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
3: คร
1: ับไอ้นี่มันไม่ใช่คดีอาญา
3: พอดีเห็นโทษดูโทษไอ้ดู
1: มันไม่ใช่คดีอาญาใช่ไหมคุณรัฐพงศ์
0: ครับ
1: มันไม่ใช่คดีอาญา
3: ครับผม
1: อย่างคุณดูกรณีคุณยิ่งรักอันนั้นคดีอาญา
0: ครับ
1: ติดคุก6ปีคุณอะไรที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อ่ะ
0: คุณไหน
1: อะไรชื่ออะไรที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ที่
0: อยู่เหนือใช่ไหม
1: เออที่อยู่เหนือชื่ออะไรไม่รู้ลืมไป
0: แล้วเตยยาพิรมใช่ไหม
1: เออเตยยาพิรม
0: บุญทรง
1: เออบุญทรงอันนั้นติดคุกเห็นไหมอันนั้นศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
3: ครับผม
1: ถ้าเป็นคดีจริยธรรมก็ตัดสินทางการเมืองอ้าวอย่างกรณีของคุณอะไรล่ะคุณอะไรธนาธรคุณปิยะบุตรคุณชอบพกาใช่ไหมตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้เข้าคุก
3: ก็อย่างสมมติว่าคุณธนาธรหรือคนที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งก็คือตัดสิทธิ์ก็คือตัดสิทธิ์แต่ว่าเห็นสองท่านถ้าอยู่ในตำแหน่งมันมีผลเสียกับประเทศอย่างมากอย่างนี้เขาจะไม่โดนอะไรเลยใช่ไหม
1: ก็พ้นจากตำแหน่งไงนั่นก็เป็นการลงโทษทางการเมืองพอแล้ว
0: เขาก็เป็นส.ส.นะ
3: คร
1: ับ แสดงว่าสับสนนะ
3: อ๋อคร
1: ับ แสดงว่าสับสนว่ามันเป็นคดีอาญาหรือมันเป็นคดีแบบไปศาลรัฐธรรมนูญ
3: ครับพอดีผมเห็นว่าโทษมันเอ้ยไม่ใช่โทษ
1: อันนี้เป
3: ็น
1: ไม่ไม่อันนี้
3: เ
1: ป็
3: น
1: ไม่อันนี้เป็นความเห็นที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
3: ครับผม
1: ครับผม
0: ครับ
3: โอเคเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากคร
0: ับ ครับขอบคุณครับ
1: คุณรัตพงศ์จะขยายความอะไรตรงน
0: ี้ต่อไม่มีเลยครับ
1: ต่อครับ
0: คุณเคนครับสายหนึ่ง
1: เคนครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับจะขอรบกวนเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าอย่างหุ้นปตท.ตอนนี
1: ้
4: เราใช้กองทุนประกันสังคมเข้าไปซื้อได้ไหมเพราะ
1: ไม่กองทุนประกันสังคมมันเป็นกองทุนที่เขาไปตัดสินใจซื้ออะไรก็ไม่เกี่ยวกับเราครับ
4: เขาไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมผมนึกว่ารัฐบาล
1: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับคุณที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมนะ
4: คร
1: ับ
4: อ
1: ันนั้นเป็นเรื่องนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเขาจะลงทุนลงทุนหุ้น A B C D E F ได้ทั้งนั้นครับ
4: ครับ
1: ครับ
4: โอเคคร
1: ับ คร
4: ับ ก็
1: ไม่ทำไม
4: เดี๋ยวใจของประเทศ
1: ไม่ทำไมถามอย่างนี้คือต้องการรู้ว่าถามอย่างนี้เพื่อที่จะให้ผมตอบอะไรต่ออ
4: ๋อจะถามอาจารย์ว่าทำไมรัฐบาลไม่เอาขึ้นมาไว
1: ้หมายความว่า
4: อย่างเช่นปตท.หรือตอนนี้อย่างเช่นหุ้นบางจากตอนนี้มันก็กลายเป็นของมหาชนเป็นมหาชนจากต่างประเทศ
1: ไม่ปตท.รัฐบาลถือหุ้นอยู่ 51% นะครับ
4: ถ้า51ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ
1: ก็เป็นอยู่แล้วนี่ครับปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นเกิน 50% อยู่แล้วครับ
4: พ่อผมดู
1: ไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นสิครับว่าสัดส่วนเขาถือเกิน 51% เขาเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วครับคุณไปอยู่ที่ไหนครับการเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับ
4: คร
1: ับ สับสนแล้วครับ
4: อ๋อขอโทษนะครับ
1: ไม่ต้องขอโทษเพราะมันเป็นการผิดพลาดในเรื่องข้อมูลไม่มีปัญหาครับผมเคลียร์ให้ฟังบริษัทท่าอากาศยานไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐบาลถือหุ้น70%บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรัฐบาลถือหุ้น65%นะครับเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับต้องแยกให้ออก
4: เป็นบริษัทเป็นโฮลดิ้งคอมพานีแล้ว
1: ไม่ใช่ครับไม่มีโฮลดิ้งคอมพานีอะไรล่ะครับตอนนี้คนละเรื่องแล้วครับไปไกลเกินแล้วครับ
4: คนละเรื่อง
1: ครับไม่มีโฮลดิ้งคอมพานีครับ
4: เพราะอย่างที่เขาแตกออกเป็นบริษัทลูกแล้ว
1: บริษัทลูกก็เป็นบริษัทก็เป็นบริษัทย่อยบริษัทกลุ่มได้มันไม่ได้โฮลดิ้งนี่เขาถือหุ้นอยู่
4: คือคุณผมนะครับ
1: เออไปเปิดงบการเงินดูนี่ไม่ใช่พี่ไม่
4: เงินเท่าครั้งเน
1: ี่
4: ย
1: ไม่พี่ไม่
4: น้อย
1: ไม่พี่ไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ไปเอารายงานประจำปีของบริษัทปตท.อ่านก่อนไปแล้วค่อยมาคุยไป
4: ได
1: ้เออ
4: นะขอบคุณนะครับ
1: เออขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือจินตนาการได้แต่ต้องมีข้อมูลระดับหนึ่งบริษัท A ไปลงทุนในบริษัท B
0: ครับ
1: บริษัท B นั่นอาจจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะเขาไม่ได้ถือหุ้นเกินสัดส
0: ่วน
1: มันมีเรื่องแล้วหลานอีกยังมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทย่อยแล้วบริเป็นบริษัทร่วมถึงหลานเนี่ยบางบริษัทใหญ่ๆมาก
0: แตกไป
1: ถึงเหลนนะคุณ
0: เออคุณระวิพงษ์ฮะสายสอง
1: ระวิพงษ์ไม่อยู่
0: คุณชัยครับสายสาม
1: คุณชัยครับ
5: คุณณัฐพงษ์ครับ
0: ครับ
5: สวัสดีครับเรียนถามคุณรัตพงศ์ครับกรณีเราจะจดทะเบียนหลังโฉนดเก็บกินนะครับคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
5: จะโอนนะครับโอนเนี่ยจะต้องทำยังไงครับ
0: ก็ไปที่สำนักงานที่ดินเลยถามเขาได้เลยทำตรงนั้นได้เลย
5: ให้คำแนะนำนิดนึงเผอิญผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วผมโอนไปแล้วผมไปทำที่หลังได้ไหมครับ
0: โอนไปแล้ว
5: คือผมโอนให้เมียทีนี้ผมลืมคิดไปว่าแทนที่จะโอนให้เมียเนี่ยผมโอนให้ลูก
0: ก็เนี่ยก็คือคุณจะทำประโยชน์เก็บกินใช่ไหมล่ะจะมีเงื่อนไขใช่ไหมหลังโฉนดใช่ไหม
5: ใช่ใช
0: ่ทำไปที่สำนักงานที่ดินเลยครับไปบอกเขาตรงนั้นเขาตรงนั้นเขาเป็นคนทำให้ครับมันจะจดไว้หลังโฉนดครับ
5: คุณณัฐพงศ์พอดีผมโอนให้เป็นชื่อเมียไปเมื่อ3ปีผมลืมคิด
0: ก็บอกเมียสิครับก็ขอเมียเอาโฉนดที่เมียเป็นเจ้าของอยู่ไปที่ดินนะครับ
5: โฉนดอยู่กับผมครับ
0: เจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนนี้อย่างนี้เจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยตอนนี
1: ้ชื่อ
0: คือชื่อของปัญญาถูกไหม
5: ครับ
0: คนที่เขาจะไปเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเงื่อนไขต่างๆในที่ดินเนี่ยมันคือต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งหมายถึงเมีย
5: ครับ
0: เมียเนี่ยจะต้องเป็นคนทำให้ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสมบัติชิ้นนี้แล้ว
5: เอ้าแต่มันเป็นของผมนะผมเพิ่งโอนไปให้เขา
0: คุณจะ
5: มาท
0: ั้
5: งชีวิตเลยนะคุณณัฐพงศ
0: ์ก็คุณโอนไปให้เขาแล้วก็เป็นของเมียไง ชื่อหลักๆอะไปตรงนั้นต้องเป็นเมียทำไปนะไปที่ดินแล้วให้ภรรยาไปด้วยนะ
5: ไม่ไปคุณณัฐพงศ์แล้ว
1: ถ้า
5: เมียผมเนี่ยไปทำแล้ว
1: ไม่เวลา
5: จะต้องไปบอกว่าผมเนี่ยมีสิทธิ์ตรงเนี้ยเก็บกินไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับ
0: ก็ไปบอกกันที่ดินเลยให้เขาทำให้ตรงนั้นอ่ะเราจะจดรายละเอียดตรงนั้น
1: วันจันทร์โทรมาใหม่เพราะหมดเวลาแล้ว
0: ครับครับครับ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับไม่รู้
1: เป็นของเมียแล้วไม่ใช่ของคุณส่วนจะไปทำยังไงก็ไปคุยกับเมียไม่รู้พูดไงวะ
0: วันจันทร์ก็มาเจอกันใหม่คุณเบียร์แล้วผมนั้นโทรสวัสดีครับ
1: โอเคไปแล้วไปแล้ว

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาย
3: ศชนาลุยโคลนลงพื้นที่เมืองปัวเร่งฟื้นฟูผู้ประสบภัยชื่นชมครูแนนและทหารพลานช่วยชีวิตกว่า20คนนายยศชนาลวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานการฟื้นฟูและเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนำคณะเดินเท้าลุยโคลนเข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายและฟื้นฟูเขตชุมชนณบ้านศิลาแดงตำบลศิลาแรงอำเภอปัวโดยตรวจเยี่ยมบ้านเรือประชาชนทีละหลังโดยเฉพาะบ้านหลังที่3ที่คณะได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นบ้านของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยกันเพียง2คนตายายสภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักทันทีที่นายยศชนันเดินทางเข้าไปเยี่ยมเยียนคุณยายได้กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มว่าโอ๊ยตัวจริงหล่อจังเลยพร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจมากที่ความช่วยเหลือเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้จากนั้นคณะของนายยศชนันเดินทางต่อไปยังบ้านของครูแนนปวีนาการศรีครูโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งวันเกิดเหตุระบบแจ้งเตือนภัยยังมาไม่ถึงและสัญญาณโทรศัพท์ถูกตัดขาดครูแนนจึงตัดสินใจใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองเป็นกระบอกเสียงประสานงานขอความช่วยเหลือทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานจากกรมทหารพลานที่32จำนวน6นายฝากกระแสน้ำเข้ามาช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางทั้งคนชราผู้พิการทางการได้ยินและสายตารวมกว่า20ชีวิตไปยังจุดปลอดภัยที่วัดป่ามืดได้อย่างปลอดภัยนายยศชนันได้กล่าวชื่นชมความมีสติและความกล้าหาญของครูแนนพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพลานและผู้นำชุมชนโดยยกย่องให้ทุกคนเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ทุ่มเทช่วยเหลือชีวิตประชาชนในสถานการณ์วิกฤตสุริยะสั่งกรมชลประทานจับตาน้ำยมน้ำโขงเร่งฟื้นฟูน่านหลังน้ำลดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องโดยให้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำโขงพร้อมกำชับกรมชลประทานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำยมว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษขณะนี้คือจังหวัดสุโขทัยโดยเฉพาะตัวเมืองสุโขทัยซึ่งลำน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำประมาณ510ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำที่จุดควบคุมบริเวณประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์พร้อมมอบหมายรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่บัญชาการและติดตามสถานการณ์จากการประเมินปริมาณฝนและลุ่มน้ำในลุ่มน้ำยมขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้แต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจะมีฝนตกในพื้นที่และอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำลุ่มน้ำยมเพิ่มขึ้นส่วนสถานการณ์แม่น้ำโขงได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมใช้ข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อประสานจังหวัดและแจ้งเตือนประชาชนหากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงจนเสี่ยงล้นตลิ่งยืนยันว่าเครื่องจักรและเครื่องมือมีความพร้อมสำหรับการเข้าช่วยเหลือพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ส่วนจังหวัดน่านสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแล้วกรมชลประทานอยู่ระหว่างเข้าฟื้นฟูจังหวัดอุบลราชธานีฝนตกหนักต่อเนื่องเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านกว่า40หลังคาเรือนถูกตัดขาดสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านห้วยหมากหมู่ที่2ตำบลห้วยหมากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานียังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา

0: จ.อุบลราชธานีเพื่อใช้รับส่งประชาชนในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงสถานีเรือโขงเจียมได้ส่งเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่วันละ10นายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทค

0: โนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีจากออสเตรเลียไปสู่นิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทางฝรั่งเขาไม่เข้าใจไม่เปิดพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีมีการเล่นดนตรีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ไปทำตามรูปแบบวิถีในการที่จะต้อนรับรับรองของทางผู้นำที่นู่นในแบบเมารีที่นิวซีแลนด์มีหน้าผากชนกันก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าสนใจแต่เห็นว่าเดี๋ยวจะกลับมาที่เมืองไทยนะครับกลับมาแบบพร้อมที่จะลงพื้นที่แบบด่วนๆนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความพร้อมในการที่จะรับมือนะครับ23สิงหาคมนี้ก็จะไปน่านก่อนแล้วก็จะไปที่อุบลครับไปตรวจเยี่ยมชายแดนไปดูทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดนี่ผมแอบนึกในใจน้ำท่วมนี่เสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงไปชายแดนเดี๋ยวจะเป็นชุดพรางชุดอสแบบนั้นไหมเพราะท่านนายกเองทั้งดนตรีทั้งเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนี่ก็ถือได้ว่าสุดยอดยอดเยี่ยมพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการประชดครับนักการเมืองกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเห็นกันตามปกติและหลังจากที่มีไฟเขียวให้กับทางเพื่อไทยน่าจะลงไปในพื้นที่เกือบเต็มพิกัดถ้าจะลบออกคนหลักๆ ก็น่าจะคนเดียวครับคุณจุลพันธ์เพราะว่าตามนายกรัฐมนตรีไปท่านรองยศชนันครับไปตรวจเยี่ยมไปลุยโคลนไปลงพื้นที่ดูจากข่าวนี่แม่ผมก็เข้าใจว่าทางทีมงานของท่านรองนายกเนี่ยฝีไม้ลายมือในการสร้างข่าวสร้างพื้นที่คือท่านก็ขยันลงพื้นที่ด้วยแหละแต่ว่าทีมข่าวเขาก็ได้จังหวะนี้ก็เต็มที่ครับมีทั้งลุยโคลนจนมาถึงเมื่อช่วงเช้าๆสายๆใส่รองเท้ากันน้ำขัดพื้นบิ๊กคลีนนิ่งด้วยนี่ถ้าเราไม่นับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งท่านมีรูปร่างสูงใหญ่อุ้มชาวบ้านอุ้มผู้ประสบภัยขี่คอออกจากพื้นที่นี่ก็ต้องยอมรับครับว่ารอบนี้เพื่อไทยมาแน่นแล้วบางคนไม่ไปนี่ปรากฏว่ายังคงมีข่าวต่อเนื่องอย่างรัฐมนตรีช่วยศึกษาสั่งการบัญชาการประสานงานให้ดูแลโรงเรียนจากนายกจากเรื่องน้ำท่วมวันนี้ก็ต้องเช็คแถวกันหน่อยนะครับวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับเคียงคู่เคียงข้างท่านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณบุคคลในครอบครัวนะครับก็เป็นการทำบุญวันเกิดครบรอบ40ปีบรรยากาศก็อบอุ่นนะครับก็เป็นในแบบครอบครัวแล้วก็ผมจำไม่ได้เข้าใจว่าท่านคุณหนุ่งอิงอดีตนายกรัฐมนตรีไม่แน่ใจเป็น ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้สแตนดาร์ดก็ใช้คำว่ากำชับรัฐมนตรีเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคเหนือเนี่ยมีคำว่ากำชับขณะเดียวกันครับผมได้ยินข่าวเรื่องของกทมนี่ไล่กันมา 2-3 วันติดแล้วนะครับรีพอร์เตอร์เขาลงชัดชาติถกดวนทุกเขตปิดช่องโหว่สวมสิทธิ์ทะเบียนต่างด้าวส่งรายงานวันนี้พร้อมสอบย้อนหลัง10ปีผมต้องขอค่อนแคะหน่อยเพราะไม่แน่ใจทั้งกทมทั้งมหาดไทยนี่ 2-3 วันมีแต่เข้าไปตรวจสอบเข้าไปพิสูจน์เข้าไปอะไรก็ตามแต่ว่าที่มันผ่านมาเนี่ยบ้านทะเบียนบ้านที่ไม่ใช่วัดไม่ใช่สถานที่พักพิงที่ไม่ใช่ที่ที่จะมีชื่อผู้คนมากมายเข้าไปอยู่ในนั้นสมัยก่อนทะเบียนบ้านที่มีคนเยอะๆก็จะมีประเภทวัดที่คนต่างจังหวัดเข้ามาหรืออาจจะอยู่แถวๆมหาวิทยาลัยบางแห่งหรืออาจจะอยู่แถวโรงเรียนที่คนชอบจะย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเกิดกันอยู่แถวนั้นเผื่อที่จะได้เดินเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบสตรีวิทย์เทพศิรินทร์สามเสนอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ดินแดงเนี่ยไม่น่าใช่ก็อยู่กันมานานนอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะครับนายกไม่อยู่ก็ไม่ได้เห็นการเมืองในเชิงนโยบายในเชิงการเดินหน้าใดๆเลยเอามีสักหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของไทย AI Passport ทั้งคนเห็นด้วยทั้งคนไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าในเมื่อเขาเปิดมาแล้วอ่ะก็ใช้สิทธิ์ก็ลงทะเบียนกันไปส่วนใหญ่ก็ลงทะเบียนกันครับอย่างวันก่อนดร.การดีคุณการดีก็พูดน่ะว่าก็ถ้ามันได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ของทางนักการเมืองเป็นหน้าที่ของอ้อเองอาจารย์กันดีก็พูดถึงในวันนั้นวันนี้คนก็น่าจะเพิ่มเรื่อยๆอื่นๆนึกไม่ออกจริงว่ามันมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพราะว่าพอนายกไม่อยู่ข่าวในเชิงบริหารก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ยังไม่มีใครหายไปไหนฮะคุณมนตรีฮะ
3: สวัสดีครับคุณนภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ยังอยู่วันมาถึงวันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์นะครับแล้วก็เปิดมาสัปดาห์หน้าการเมืองก็คงจะเข้มข้นเพราะจะถึงเวลานะฮะสภาเปิดการประชุมแต่ตอนนี้ก็มีความเข้มข้นอยู่ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังพิจารณากันอย่างคล่ำเคร่งแล้วก็วันนี้นะครับมีเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่ามาถึงตอนที่นำงบประมาณที่ตัดเอามากองไว้เนี่ยก็จำนวน 10,000 กว่าล้านนะครับเอาไปปรับให้กับหน่วยงานต่างๆนะประมาณสัก9ถึง10หน่วยงานก็จะมีความเห็นออกเป็น2ซีกซีกหนึ่งก็เห็นว่างบประมาณจำนวนเนี่ยนะควรที่จะเอาไปเติมให้กับในส่วนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานั่นคือในมุมของฝ่ายค้านนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลก็เป็นหัวขบวนในเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันในซีของรัฐบาลก็เห็นว่าเงินในส่วนของกองทุนกยศนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนและในงบปี70ก็จัดสรรให้รวมเป็นเงินถึง 9,000 ล้านบาทนะคุณกรวีปริศนานันทกุลนะประธานวิปฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการพิจารณางบประมาณก็แจกแจงไล่เรียงให้เห็นว่าปัญหาของกยศปัจจุบันนะครับพบนะมียอดเงินต้นครบชำระกว่า 2.2 แสนล้านบาทและมียอดค้างชำระสะสม 1.1 แสนล้านบาทหากเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้ได้ก็จะทำให้กองทุนมีเงินมาเติม 2.2 แสนล้านบาทไม่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณให้สรุปในมุมของรัฐบาลก็เห็นว่าปัญหาของกยศ.ไม่ใช่ไม่มีเงินเพราะมันมีเพียงพอแต่อยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนดังนั้นหากเพิ่มประสิทธิภาพหรืออุดรูรั่วได้ ชื่อว่าปัญหาจะลดลงลดการอุดหนุนจากเงินงบประมาณและลดภาระให้กับรัฐบาลได้สุดท้ายที่ประชุมก็มีมตินะครับ37เสียงนะฮะไม่คือเห็นด้วยกับข้อเสนอในส่วนของรัฐบาลที่ต้องการเอาเงินจำนวนนะ 11,162 ล้านบาทนะแปรเพิ่มให้กับ9หน่วยงานตามที่ในซีของรัฐบาลเสนอส่วนที่ฝ่ายค้านขอให้เอาไปใส่ให้กับกยศนั้นเนี่ยก็นะก็แพ้โหวตไป37ต่อ15เสียงอ่ะก็ถือว่าในส่วนของงบประมาณปี70ที่จะกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวาระ 2-3 ต้นเดือนกันยายนก็เดินทางมาถึงจุดที่นำเงินนะที่ตัดเอาไว้จากหน่วยงานต่างๆมากองเอาไว้แล้วก็จัดสรรให้กับหน่วยงาน9หน่วยงานที่ว่าไม่ลงในรายละเอียดว่ามีหน่วยงานไหนบ้างครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: ครับหน้างานงบประมาณก็เดี๋ยวรอกันออกมานะครับว่าจะยังไงแบบไหนแต่ส่วนประเด็นวันนี้เนี่ยเรื่องของไทย AI Passport ก็มีคำชี้แจงกันออกมาเยอะโดยเฉพาะจากฝั่งของกระทรวง DE ตั้งโต๊ะครับตอบทุกเรื่องจริงๆมันมีหลายประเด็นที่ทั้งอาจารย์การดีนักวิชาการหลายคนก็ถามกันมาเรื่อยทั้งเรื่อง .net ทั้งเรื่องข้อมูลอยู่เมืองนอกอันนี้ผมฟังดูแล้วก็พอที่จะเข้าใจนะว่า .net ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่โอเคแม้ว่าจะเป็น .go.th หรือว่า .co.th อาจจะแม้ว่าข้อมูล
3: ครับดูเหมือนสัญญาณจะสะดุดไปไหมครับคุณพิรักษ์ครับเดี๋ยวตรวจสอบสัญญาณนิดหนึ่งนะครับเรื่องของไทย AI Passport นะครับซึ่งก็ได้มีการชี้แจงนะเพิ่มเติมเข้ามานะบางส่วนก็ยอมรับนะในสิ่งที่เป็นข้อสังเกตไปปรับแก้นะคุณรักกลับมาแล้วนะเมื่อสักครู่หายไป
2: หายหายไปเลยนะครับขออภัยครับ
3: เอาต่อเชิญครับ
2: ครับวันนี้มีการเปิดลงทะเบียนมา2วันนะครับผู้ลงทะเบียน 1,116,154 รายก็เป็นไปการตามคาดการครับวันแรกน่าจะประมาณ 500,000 แล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นทางปลัดท่านก็บอกว่าโครงการที่ล่าช้ามาจากกำหนดเดิมเนี่ยเนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนหลังจากที่ได้รับการตอบกลับของจากทางสำนักงานอัยการแล้วก็ผ่านกระบวนการตรวจรับของสตช.ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจนสัญญาแก้ไขและก็ดำเนินการต่อตั้งแต่19สิงหาคมสัญญาตรวจสอบได้ DE มีการเปิดเผยการซื้อการจ้างของแต่ละกรมอยู่แล้วสาระสำคัญในการแก้ไขก็คือการปรับเป็น Pay per Active User ก็คือจ่ายตามผู้ใช้อันนี้ก็ต้องดอกจันย้อนกันเป็นข้อๆนะครับก็คือเรื่องของการ User เนี่ยหมายถึง User Name หรือว่าการใช้งานนักข่าวก็ถามว่าทำไมไม่ทำเรื่องนี้แต่แรกท่านก็บอกก็มีโครงการการจัดซื้อจัดจ้างอ่ะมันมีลักษณะจ้างทำของก็มีข้อจำกัดการจ่ายเนี่ย5งวดตามแผนจึงจะมีการจ่ายเงินข้อจำกัดก็ทำให้เกิดความเสี่ยงของผู้ว่าจ้างและผู้จ้างเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเรากำหนดตัวเลขไว้ 500,000 ก็จะมีการจ่ายเงินภายใต้งวดงานอาจจะเป็นแบกรับความเสี่ยงทั้ง2ฝ่ายทีนี้ Pay per Active User เนี่ยอันนี้มันมีคำว่า Active User นะถ้าคุณมนตรีลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยเราจะเรียกว่า Active มั้ยเนี่ยคุณพัชระบอกว่าเกี่ยวพันกับสิทธิการใช้งานการลงทะเบียนเริ่ม31สิงหาเริ่มใช้งาน31สิงหา5ล้านสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาคิดค่าได้จ่ายทันทีเพราะสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเกี่ยวพันกับช่วงเวลาใช้งานเช่นไม่ใช่เช่นสิเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการมีเวลาในการใช้3เดือนสามารถใช้งานในระดับโปรได้โดยมี100คะแนนภายใต้โครงการแต่คะแนนจะเริ่มเมื่อรับใช้เมื่อเริ่มการใช้จริงหากเข้าไปในระดับโปรแต่ไม่ดีคำถามก็ไม่มีการตัดคะแนนขณะที่เข้าไปในแบบธรรมดาจะไม่นับเป็น Pay per Active User 100คะแนนยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดคะแนนนี้จะถูกตัดในรอบเดือนนะครับหากมีคะแนนไม่ถึงก็จะเริ่มต้นใหม่และสามารถเพิ่มได้จากการเข้าร่วมอบรมในหลายๆโครงการหากคะแนนต่ำกว่า100ในรอบเดือนถัดไปก็จะมีเวลา10วัน หากไม่เข้าไปใช้งานต่อเนื่องสิทธิ์จะถูกต่อคิวท้ายเนื่องจากโครงการรับได้5ล้านคนแปลว่าถ้าคะแนนไม่ถึงแล้วหลุดถ้าคนเกิน5และคนเกิน5ล้านก็ไปเข้าคิวใหม่อันนี้ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จริงแต่นี้ผมยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้เจอนะประเด็นที่อาจารย์การดีถามเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมสมัครแล้วผมไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะต้องเสียหรือไม่เสียตังค์ข้อกังวลเรื่องส่วนบุคคลคุณวัชราบอกว่าดีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายPDBA รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว QR ระบุไว้ชัดเจนแล้วส่งเสริมให้มีการประมวลผลจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในไทยขณะที่การเขาใช้งานก็ต้องมีการยินยอมและรับทราบข้อจำกัดหากข้อมูลถูกนำไปประมวลในต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ AI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการต่างประเทศแต่ก่อนจะใช้งานต้องผ่านทางไทย ID และทางรัฐเพื่อพิสูจน์และป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซึ่งเป็นคนละส่วนกับการใช้งานจริงแปลว่าอะไรถ้าผมแปลแบบนี้แล้วเนี่ยแปลว่าไม่เกี่ยวลงทะเบียนกุญแจมาเอากันหลวงแต่พอถึงเวลาเอาของอะไรไปฝากเอาอะไรไปคิดเนี่ยมันอยู่ทางนู้นอ่ะท่านประชาราบอกว่ากระทรวงต้องการข้อมูลมาใช้งานไม่ใช่ตัวตนของผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการคือคำถามที่นำมารวมกันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีการขอข้อมูลของผู้ที่จะไปใช้งานเยอะเกินไปหรือเปล่า
3: ครับ
2: ถ้าผมมองในแง่ดีข้อมูลอันนี้ถ้าทางกระทรวงของเราถ้าทางหลวงบ้านเรารู้ว่าผู้ใช้เป็นใครเป็นยังไงมาจากไหนแล้วเขาต้องการอะไรกันยังไงอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราในการที่จะวางแผนด้าน IT ICT หรืออะไรในระยะยาวแต่ว่าถ้าเอกชนเขาเอาไปใช้ประโยชน์นี่เราก็ค่อนข้างที่จะขายดัดให้ data ก็ไปได้ใช้งานกันด้วยส่วนโดเมนถ้าเปิดใช้จริงนะจะเป็น .go.th แต่ตอนนี้ที่ใช้ .net เพราะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเออผมก็เอาแบบผมเชื่อท่านก็แล้วกันทีนี้ท่านประหลัดท่านบอกไม่ขอพูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอีกเพราะว่าผ่านมานานแล้วล็อกไม่ล็อกก็ถ้ามีผู้ไม่สบายใจก็ไม่สบายใจตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเซียนเหยียบเมฆครับคุณมนตรี
3: ครับ
2: เพราะกรณีของสถอันนั้นรัฐบาลก็บอกทำมาหมดแล้วไอ้เรื่องสวอันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลเข้ามาหลังจากตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกันส่วนอันนี้เรื่องล็อกสเปคก็ถ้าจะสงสัยกันก็จะสงสัยตลอดเวลาก็ขอไม่พูดถึงส่วนเรื่องข้อมูลรั่วไหลกระทรวงดีรับผิดชอบยังไงท่านพัชราบอกว่าระบบอื่นก็มีการรับผิดชอบเหมือนกันกระทรวงดีอีก็เข้าไปรับผิดชอบด้วยอย่าง30วันที่ผ่านมากระทรวงมากระทรวงก็เข้าไปแก้ไขในแง่ความปลอดภัยจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่มีระบบใดในโลกจะรับประกันได้ 100% เนื่องจากมีการเชื่อมต่อระหว่างกันคำตอบอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พอจะเข้าใจนะใดๆในโลกล้วนเป็นนู่นล้วนเป็นนี่แต่เอาจริงๆคือจะป้องกันยังไงอ่ะถ้าออกตัวแบบนี้แล้วผมว่าดูแล้วไม่ค่อยน่ามั่นใจทีนี้ท่านบอกว่ากระทรวงมั่นใจว่าทำได้ดีที่สุดในประเทศไทยแม้จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าดีที่สุดในโลกนะครับก็มีหลายๆส่วนที่ออกมาอธิบายอ่ะแต่ผมมองว่ามันเราก็เหนื่อยกับการถามเรื่องล็อกสเปคเราก็เหนื่อยกับการตั้งคำถามหลายๆอย่างแต่เอาเป็นว่าท่านก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ตอบในบางเรื่องแต่เอาเท่านี้ก็ถือว่าเท่านี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันนะคุณมนตรี
3: จริงๆเนี่ยถ้าไปดูในรายละเอียดที่สื่อเขานำมาเปิดเผยแล้วตอนนี้เปิดสัญญาฉบับเต็มนะคือมีการแก้ไขเพิ่มเติมไทย AI Passport ที่บอกว่าจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็จะยกนะมันมีอยู่พารากราฟหนึ่งนะซึ่งอยู่ในข้อที่2ของสัญญานะที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมความในสัญญาหลักโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับก็จะระบุเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินนะ 1,621 ล้านบาทกลมๆเนี่ยแบ่งออกเป็นงวดที่1งวดที่2งวดที่3งวดที่4นะฮะแล้วก็มีงวดที่5ในระหว่างงวดต่างๆนั้นเนี่ยมันจะมีระบุเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้พารากราฟ1บอกว่าสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้บริการ generative AI ในกรณีที่มีจำนวนผู้ใช้งานระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีจำนวนไม่ถึง5ล้านคนนะผู้ว่าจ้างจะจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อยนะฮะ1ครั้งต่อเดือน นะนั่นก็คือในอัตรา24บาทเศษๆต่อคนต่อเดือนที่ว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตีความแบบเร็วๆเนี่ยการลงทะเบียนที่ทะลุไปล้านแล้วจ้าตอนนี้นั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนแต่การที่จะไปคิดค่าใช้จ่ายนะที่บอกว่าจะจ่ายตามที่ใช้จริงก็ดูจากผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าใช้นะอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนตรงนั้นถึงจะเอาไปคิดเป็นตัวเงินผมเข้าใจอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการตีความเป็นอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเพราะ1ล้านเศษๆที่ลงไปณเวลานี้ยังไม่ถือว่าเข้าใช้งานนะต่อ1ครั้งในแต่ละเดือนซึ่งก็จะมีอัตราอยู่ที่24บาท69สตางค์เศษๆที่ว่าก็
2: คุณมนตรีหาเจอไหมว่าถ้าเกิดผมลงทะเบียนแล้วผมไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแม้ว่าในต้นนั้นน่ะผมจะนับว่าถือว่าเข้าไปไอ้นี่หรือยังแอคเคาท์มีแล้วคุณมนตรี
3: มีแอคเคาท์แต่เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสู่ในสิ่งที่เรียกว่าจะต้องคิดค่าบริการจ้ะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อนาน
2: เริ่มถามมันเริ่มให้มันสร้างอะไร
3: เริ
2: ่
3: มเข้าไปถามนะครับว่าให้ทำตรงนั้นให้ทำตรงนี้นั่นน่ะถ้าเป็น1ครั้งต่อเดือนนั่นน่ะถ้าเริ่มก็จะถือว่าน
2: ับ1
3: นับ
2: 200เลย
3: ก็ไม่รู้ว่าจะคิดเท่าไหร่แต่ทีนี้มันเอาละมันมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคุณไปรักแล้วคนก็เริ่มที่จะคล้อยตามเพราะว่าคุณชัยชนกเนี่ยผมเพิ่งไปเห็นข่าวคือท่านก็ออกมายืนยันว่าไทย AI Passport เนี่ยปลอดภัยกว่า AI ทั่วไปนะฮะนั่นก็คือท่านจะเอามาเปรียบเทียบว่าถ้าเราเนี่ยเข้าไปใช้ AI ทั่วไปเนี่ยมันไม่มีกรองนะไปเลยนะข้อมูลนะส่วนของไทย AI Passport ตรงนี้นั้นเนี่ยมันจะมีระบบการกรองนะจะไปเฉพาะข้อมูลที่เราถามแล้วเขาจะเอาไปประมวลนะจากที่ถังของเขาที่อยู่ต่างประเทศส่วนอื่นๆนั่นเนี่ยก็จะมีการป้องกันรักษาเอาไว้นะคุณชัยชนกใช้คำอย่างนี้หากเปรียบเทียบกับการใช้บริการ AI ฟรีหรือบริการ AI ทั่วไปในปัจจุบันมีการจัดเก็บและส่งข้อมูลไปต่างประเทศอยู่แล้วหากไม่ได้ตั้งค่าปิดตัวเลือกที่เกี่ยวข้องแต่สำหรับไทย AI Passport มีข้อกำหนดในสัญญาที่วางเงื่อนไขเรื่องการนำข้อมูลไปใช้ต่อไว้อย่างชัดเจนจึงถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าการใช้งาน AI แบบทั่วไปนี่คือเป็นการอธิบายให้เห็นว่าปลอดภัยกว่าที่บอกว่าทั่วไปก็มีฟรีแต่ทั่วไปที่ฟรีที่เข้าถึงนั้นเนี่ยในความหมายที่ท่านอธิบายก็คือมันไม่ได้มีระบบการกรองนะมันไปหมดเลยไม่รู้ว่าท่านสื่อสารออกมาอย่างนี้จะทำให้เห็นภาพชัดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับคุณพิรักครับ
2: คุณมนตรีถ้ามันมีกุญแจหลายประตูหลายชั้นอ่ะ แต่ถ้าเกิดคนเก็บกุญแจไม่ดีจะมีประตูกี่ชั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ผมยกตัวอย่าง
3: เหมือนกับข้อสอบกลางกองกลางกุญแจหลายดอกนี่แหละครับคุณวิลา
2: ทั้งมีกุญแจหลายดอกมีทั้งใส่แฟตได้มีทั้งต้องขั้นตอนการโยงกันไปโยนกันมาแล้วต้องไปสแตมป์ตากันทีหลังส่งรายชื่อไปตรวจก่อนจะเพิ่มจะขาดอะไรไม่รู้ดีไซน์กันมายังไงแบบไหน
3: แต่เอาไปเอามาขออภัยคุณวิลาเอาไปเอามาเนี่ยไอ้แฟตได้อะไรนั้นเนี่ยก็มีการส่งรายชื่อที่เขาเป็นหวยล็อกเอาไปให้ตั้งแต่ที่ยังไม่มีการประกาศยังไม่มีการส่งแฟลชไดอะไรได้ซ้ำไปรายชื่อไปแล้วจะทำบัญชีใช่ไหมนะเอา200รายชื่อนี้ไปใส่ไปด้วยนะก็และจะไปหาไม่ต้องไปควานหากุญแจแล้วเพราะว่ารายชื่อนั้นน่ะใส่มาตั้งแต่ต้นทางคุณวิลาครับ
2: จริงๆเราหาทั้งกุญแจเราหาทั้งรายชื่อแล้วก็หาทั้งในตัวละคร2คนที่นั่งคุยกันแล้วทำให้รองนายกต้องไปฟ้องอ่ะไอตัวนั้นอ่ะหายไปเงียบแล้วก็ไม่มีใครถามหาถึงเลยนะว่า
3: แปลก
2: นะมาบอกซะหน่อยว่าถ้าเขาไม่ผิดเพราะอะไรแล้วเขาจะยังไงเพราะอะไรกลายเป็นว่าไม่มีใครช่วยตามเลยนะก็มีเราสองคนบางที่ยังนึกอยู
3: ่สิ้นสงสัยนะทั้งกลิบทั้งส้มนะก็เลยเป็นอะไรที่หายไปกับสายลมนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าอุ้ยเขาทำมากันตั้งนานแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เป็นฝ่ายค้านแต่บังเอิญว่าคำให้การของตัวแทนสถาบันการศึกษาที่คุณรังสิมันต์โรมท่านเอามาต่อยอดต่อภาพต่อจากนี้ นั่นก็คือมีชื่อคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่กลับเป็นตัวละครคนหนึ่งนะที่มีส่วนไปเชื่อมโยงตั้งแต่การนะยกเลิกสัญญากับมอบุรพาจนกระทั่งมาประกวดใหม่แล้วก็ได้ตรงนี้ก็ดูเหมือนเป็นตัวละครที่ทางคุณรังสิมันต์โรมก็ค่อนข้างจะให้น้ำหนักจากสิ่งที่สถาบันการศึกษามาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการนะครับคุณพิรักษ์ครับ
2: จริงๆเรื่องนี้ยาวนะแล้วคุณรังสิมันต์ก็พูดชื่อจริงๆไม่ต้องแอมกันบ้างคุณมนตรีก็เป็นที่ปรึกษาของนายกที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของ
3: ไปแล้วที่ปรึกษาเลยไม่ใช่มีของ
2: ไม่มีของอ่ะคุณทองเจือซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นคนในวงการสื่อสารมวลชนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ปูดนะแต่เราใช้คำว่าอะไรนะรังสิมันต์โรมเขาดึงหรือเอามาเปิดแล้วกลายเป็นว่าประเด็นเนี่ยมันไปโยงกับไอ้บุรพาอีกทีเนี้ยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมมหาลัยนี้ไม่ได้แล้วทำไมต้องมหาลัยนี้มันก็เลยกลายเป็นถูกโยงเป็นทอดๆอ่ะแต่ไม่ได้ถูกตีฟูขึ้นมานะซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าตีฟูแต่ก็อยากจะรู้ว่ารังสิมันต์เขารอฝ่ายค้านอ่ะคุณมนตรีถ้าบอกว่าฝ่ายคืออย่างที่บางทีหลายคนก็บอกว่าฝ่ายค้านก็อ่อนเปรี้ยเพแรงแต่จริงๆก็ฝ่ายค้านก็พยายามเปิดประเด็นขึ้นมานะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกลูกที่จะอะไรนะคลื่นอ่ะมันไม่ได้มันกระทบฝั่งไปอ่ะคุณมนตรี
3: ครับก็มันเหมือนกันลงตัวพอดีฮะรัฐบาลผมพูดเอาไว้ว่ารัฐบาลมีทั้งโชคดีและก็โชคร้าย
2: โชคดีคืออะไรนะ
3: เอาโชคร้ายก่อนดิคุณวิรักษ์นะโชคร้ายก็คือมาเจอปัญหาที่มันหมักหมมเอาไว้แล้วมันกลายมาเป็นฝีที่นะแตกออกมาในจังหวะเวลาแบบเนี้ยไม่ว่าจะทิปทั้งหลายนอมินีทั้งหลายบัตรสีชมพูเอ่ยไม่ได้ทำมาวัน2วันนะเช่นเดียวกันกับเรื่องของสถเนี่ยก็ทำกันมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ยุคท่านแล้วก็ท่านเว้นวรรคไปแล้วท่านก็เข้ามาอีก
2: มีคนมาตีอันนี้แขวะไหมเพราะว่า
3: ไม่ได้แขวะเป็นเรื่องจริง
2: เพราะว่าจะโชคดีได้ไงเพราะว่าตั้งถ้าย้อนกลับไปในหลัก3ปีเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยถ้าไม่ได้เว้นวรรคพี่อ้วนเนี่ย มันก็คนเดียวกันทุกวันนี้
3: คือท่านน่ะมีส่วนทั้งหมดครับเพียงแต่ว่ามีเว้นวรรคไปบ้างแต่ผมบอกว่าโชคร้ายก็เพราะว่าเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในตอนที่ท่านกลับมาครั้งที่สองแต่ที่โชคดีก็คือนะฝ่ายค้านเนี่ยไม่ว่าจะหยิบเรื่องสวเรื่องของเขากระโดงเรื่องของสถเรื่องสารพัดเรื่องเนี่ย
2: หยิบไม่ติดมือใช่ไหมหยิบไม่ติดมือ
3: ก็มันก็ไม่ติดสักทีหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนจะโชคดีก็คือนายมตรีก็จะมีคนที่ออกมาสื่อสารมาอธิบายแทนก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่ก็คือฝ่ายค้านเองก็อาจจะมีปัญหาในตัวของฝ่ายค้านเองด้วยนั่นมันก็เลยกลายเป็นความโชคดีที่ยังไงเสียเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลก็ยังได้อยู่ทำหน้าที่โดยที่ไม่มีใครคิดว่าจะต้องเป็นปัญหาครับคุณพิรักษ์ครับ
2: คือถ้าเราคุยต่อคุณมันจะมีนิดนึงอะอย่างจับเรื่อง AI ขึ้นมากลายเป็นว่าคนที่เปิด AI ของฝั่งส้มเนี่ย จริงๆก็มีทั้งไอมีทั้งภาวุฒแต่ว่าสสภาวุฒิก็ไปโดนจี้ที่กล่องดวงใจก็เลยเหมือนกับหายไปก็จะเหลือไอซ์แต่ไอซ์ก็ดูเหมือนว่าตีทุกเรื่องและภาพตัวเองไม่ได้แข็งเรื่อง AI มาก่อนถามว่าท่านก็ตามไหมท่านก็ตามน่ะแต่ว่าจะสู้ท่านภาวุฒิได้ไหมก็ไม่ได้อาจารย์การดีก็เหมือนกับเก็บเล็กผสมน้อยเก็บทรงแบบผู้ดีคุณมนตรีจังหวะการตีอ่ะจังหวะการตีมันก็ไม่ได้แรงอ่ะไอ้เรื่องนี้มันก็เลยหายไปส่วนเรื่องสถผมก็ยังนึกไม่ออกจริงๆมันจะกลายเป็นแค่เรื่องจบแล้วรัฐบาลในส่วนรัฐบาลทำหมดแล้วมันหมดแล้วจริงๆเหรอมันมันกลุ่มสภาพอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกัน
3: ตัดตามันเป็นเช่นนั้นแหละนะเราต้องพักก่อนครับคุณไปรักมาไกลมากเลยนะ
2: ครับ
3: พักกันครับเดี๋ยวครับ
2: ครับ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
6: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใส

0: ตั้งบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคงขอแตะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของน้ำท่วมว่ามีใครลงพื้นที่ยังไงกันอยู่บ้างอย่างที่ได้เห็นกันในวันนี้ครับทางอาจารย์ยศชนันก็เข้าไปในพื้นที่บีพอตเตอร์ก็ลงครับอยู่ที่ปัวจังหวัดน่านนะครับก็ไปพร้อมผู้ว่าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็จะมีประเด็นที่ขยายมาเยอะส่วนหนึ่งก็พูดถึงเขาหัวโล้นอาจารย์ยศชนันก็บอกว่าก็สาเหตุมาจากอะไรก็ให้ผู้เชี่ยวชาญดูอยู่แต่ในภาพรวมก็คือภูเขามีต้นไม้ลดน้อยลงนะครับก็อยากจะให้ดูในพื้นที่รับน้ำของจังหวัดน่านบนถนนก็จะเป็นทางน้ำที่น้ำไหลลงมาเร็วขึ้นและเมืองก็อยู่ในทางของน้ำด้วยอาจารย์ใช้คำว่าฝนตกคราวนี้ก็หนักในแบบเรนบอมบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ใช้แต่ผมว่าก็ชัดเจนก็เรนบอมก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศด้วยเขาหัวล้นก็มีส่วนการรักษาป่าต้นน้ำถือว่าดีที่สุดในการที่จะเพิ่มความยั่งยืนนะครับกำลังหาวิธีในการแก้ไขหาทางเตือนได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเรนบอมครับน่านท่วมติดต่อกัน3ปีซ้อนทราบว่าก็หาทางแก้ไขปัญหาแล้วปัญหาภูเขาต้นไม้ลดน้อยลงเป็นธรรมชาติภูเขามีทางน้ำร่องความกดอากาศต่ำมรสุมความชื้นสะสมลงมาในพื้นที่นี่คือสิ่งที่จะต้องรับมือ ผู้ว่าก็บอกว่าก็มีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวน่านก็พยายามใช้เทคโนโลยีมาวัดระดับทำพิกัดบ้านทราบความลาดชันนายกเทศมนตรีศิลาแรงครับก็บอกว่าที่เนี่ยไม่เคยเกิดมาก่อนมีมวลน้ำขนาดใหญ่กระแทกลงมาครั้งเดียวมีฝายชะลอน้ำแต่ก็พังทลายจากด้านบนแล้วก็บอกว่าที่ศิลาแรงไม่มีเขาหัวโล้นแล้วเพราะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคากว่า 12,000 ไร่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์จริงๆเรื่องนี้ต้องยืนยันครับว่าก็มีการถกเถียงกันอยู่กันเยอะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้โกหกกันครับก็คือภาพถ่ายดาวเทียมของทางจิสต้าครับคุณมนตรีก็มีการนำมาอ้างอิงกันว่ามันปริมาณของต้นไม้มันหายไปชาวบ้านก็ไปตัดต้นไม้ชาวบ้านก็จะแรงจูงใจจากเกษตรทำข้าวโพดทำข้าวโพด มันก็เลยเป็นปัญหาอันนี้มีการพูดถึงกันเยอะทีนี้ในโลกออนไลน์ก็จะมีการดราม่ากันว่าทำไมเกษตรกรถึงทำแบบนั้นบางคนก็บอกว่าไปโรแมนติไซส์ไปดูถูกไปโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะแรงจูงใจมันเป็นยังไงแบบไหนแต่ที่หนีไม่ได้เลยชัดเจนก็คือว่ามันถูกตัดไปทำพื้นที่พืชไร่ทางการเกษตรซึ่งในทุนมีส่วนสำคัญมากที่สุดนะคุณโรตรี
7: ครับผมเติมเรื่องของรองนายกนะเชนยศชนันอาจารย์เชนเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยสภาพน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเที่ยวนี้เป็นน้ำป่าที่หลากลงมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มาเติมเพราะฝนก็ไม่ได้ตกยกเว้นพรุ่งนี้มะรืนนี้ทางจิสดาแล้วก็หน่วยงานยังกำลังเฝ้าระวังอยู่ว่าจะมีอีกลูกหนึ่งมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำป่ามันหลากมาแล้วก็มาเร็วแล้วก็ไปเร็วเนี่ยอาจารย์เชนที่ไปวันแรกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้บินด่วนจากสุราษฎร์ธานีไปนะก็ไปกันในช่วงบ่ายวันนั้นแล้วก็นอนค้างคืนนะจนกระทั่งมาถึงรุ่งเช้าวันนี้นะเราได้เห็นเหมือนกับม้วนเดียวจบนะไปถึงบ่ายวันนั้นก็ย่ำโคลนนะพบชาวบ้านแจกข้าวของแล้วก็มานั่งในห้องประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเพื่อที่จะรับมือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ณเวลานั้นนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาวันนี้ก็ได้เห็นภาพการล้างเมืองนะที่ตัวจังหวัดน่านนะก็ครบทั้งหมดและให้สัมภาษณ์นะจะเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยารวมไปถึงการออกแบบวางแผนระยะยาวว่าจะป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านอย่างไรอาจารย์เชนก็พูดถึงทั้งแผนรองรับนะฮะเรื่องของที่พักน้ำบ่อพักน้ำแก้มลิงฝายชะลอน้ำอะไรทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็คือลักษณะมันไม่ใช่เป็นน้ำท่วมขังนานนะมาแล้วก็ไปและตอนนี้กำลังเฝ้าระวังกันอยู่แถวแถวนะครับจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำยมที่น้ำน่านจะไหลผ่านส่วนหนึ่งก็จะเข้าเขื่อนสิริกิติ์นะครับซึ่งก็ตรงนี้เฉพาะสำหรับจังหวัดน่านน่าจะผ่านจุดวิกฤตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไปเติมในส่วนของอธิบดีปภ.คุณธีรพัฒน์คัชมาศนะครับก็ได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าก็ถือว่านะครับนาทีนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการทำความสะอาดโคลนที่ติดตามถนนและก็บ้านเรือนต่างๆโดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งไล่มาจากทางเหนือของจังหวัดน่านก็คืออำเภอปัวลงมาถึงท่าวังผาภูเวียงนะเวียงสานะมาจนถึงอำเภอเมืองทั้งหมดอธิบดีธีรพัฒน์บอกว่ามวลน้ำก้อนนี้จะลงไปที่เขื่อนสิริกิติ์นะซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วว่ามีมวลน้ำอยู่ประมาณ 65%ซึ่งถ้าน้ำก้อนนี้ไหลลงไปก็จะไปเติมไว้ที่เขื่อนสิริกิติ์อันนี้คือน้ำมาแล้วแล้วก็ไปแล้วแล้วก็เอาไปกักเก็บไว้นะรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งก็เข้าใจว่าด้านหนึ่งเป็นวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็ทำให้มีปริมาณน้ำนะสะสมไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเพิ่มขึ้นทีนี้ภาพที่เราเห็นจากหน้าสื่อต่างๆทั้งโลกโซเชียลนะนักข่าวก็ถามถึงว่าโอ้โหแล้วจะฟื้นฟูจะอะไรกันยังไงเครื่องมือหนักจะเข้าไปยังไงเพราะดูจากภาพที่มีการนำเสนอกันนั้นเนี่ยโอ้ถนนหนทางมันถูกตัดขาดไปหมดเครื่องจักรใหญ่ๆจะยังไงคุณธีรพัฒน์อธิบดีปภ.ก็บอกว่าจริงๆอ่ะถนนที่ตัดขาดเนี่ยตามภาพที่ปรากฏเป็นถนนในหมู่บ้านไม่ใช่ถนนเส้นหลักนะไม่มีการท่วมถนนสายหลักและถนนไม่ตัดขาดจากอำเภอหนึ่งไปยังอีกอำเภอหนึ่งหรือจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ยังเป็นปกตินี่คือสถานการณ์ที่จังหวัดน่านซึ่งฟังจากข่าวนายกตรีซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศจะเดินทางกลับถึงไทยค่ำๆวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์ก็นะภารกิจแรกก็จะไปที่จังหวัดน่านก่อนที่จะไปภาคอีสานอย่างที่คุณนิพิรักษ์บอกไว้ตอนต้นครับคุณนิพิรักษ์ครับ
6: ครับทีนี้ในส่วนของรัฐมนตรีคนอื่นๆก็เข้าใจว่าเมื่อวานแล้วก็วันอื่นเนี่ยที่มีการลงพื้นที่คนมนตรีคุณวิสุทธ์ก็น่าจะได้พอไล่เลียงกันไปอยู่บ้าง ขณะเดียวกันครับวันนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้พื้นที่ข่าวเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไปน้ำท่วมกับเขาเนี่ยแต่ว่าหัวหน้าเทงเขาก็ไปที่แม่อายเชียงใหม่ครับก็พยายามที่จะไปเชื่อมโยงกับประเด็นหลังจากที่มีการปล่อยตัวเล่าตาเนี่ยทีนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรือนปัญญาวุฒิครับก็ไปดูเจ้าหน้าที่ในพื้นที่การแพร่ระบาดยาเสพติดชายแดนไทยเมียนมาที่ท่าตอนแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มีการหารือกับผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็มีการพูดคุยกับผู้แทนปปส.ผู้แทนตำรวจภาค6กองกำลังผาเมืองครับไปปากกุ๋ยหมู่บ้านปากกุ๋ยที่แม่อายสังเกตสถานการณ์รับฟังการลักลอบการนำเข้าตามช่องทางทางธรรมชาติก็เอาเป็นว่าหลักๆแล้วนะครับที่ลงไปก็คือลงไปตรวจสอบลงไปได้ข้อมูลแล้วก็มีแจ้งว่าทางโน้นเนี่ยก็มาทั้งทางบกทางน้ำทางน้ำก็ส่วนใหญ่ก็มาทางแม่สายแม่น้ำรวกและสปป.ลาวก็จะเป็นแม่น้ำโขงรวมเป็นแนวที่ถัดจากอำเภอเวียงแก่นขึ้นไปก็จะเป็นชายแดนป่าเขาแล้วก็จะมีการใช้กลุ่มกองกำลังขนาดเล็กเป็นผู้คนประมาณ 3-5 คนและ 10-15 คนลำเลียงคุ้มกันมีคนนำทางก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดชายแดนเราไม่มีรั้วกั้นก็จะเป็นการเดินทางเข้าทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาบริเวณทางน้ำจะเป็นแม่น้ำสายแม่น้ำรวกบางช่วงก็น้ำแล้งสามารถที่จะคล่ำได้บางช่วงก็อาจจะต้องพักในเพื่อนบ้านในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นการเดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆวันนี้ฝ่ายค้านยังไม่ค่อยได้เห็นประเด็นอื่นนะครับแต่ว่าถ้าไปตามออนไลน์ของคุณพริษเนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าๆขณะที่คุณไอซ์คุณ ก็จะมาช่วงดึกๆหน่อยอันนี้ก็ไล่เรียงให้ได้เห็นภาพกันครับคุณมตรีครับ
7: ผมส่งท้ายน่าจะยังพอมีเวลาอยู่นะครับก็เอาละเราได้เห็นภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกมหาอุทกภัยอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันที่จังหวัดน่านก็เมื่อสักครู่เราให้พื้นที่กับรองนายกรัฐมนตรีนะยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ถือว่าเป็นภารกิจนะแรกๆนะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ละนะในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นข่าวคุณแพทองทานนะชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็กำชับที่คุณพิรักษ์บอกไปตอนต้นกำชับให้รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคนนะที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำก็คือเอาเป็นว่าช่วงสุดสัปดาห์เนี้ยอยากให้ทุกคนลงพื้นที่น้ำท่วมในภาคเหนือตอนบนซึ่งขณะนี้พื้นที่ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างนะจากปริมาณฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่แม่ฮ่องสอนน่านแพร่อุตรดิตถ์และขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยก็มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและก็เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเอาเป็นว่าในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็กำชับรัฐมนตรีของพรรคซึ่งเข้าใจว่ามีอยู่หลายท่านนะเข้าใจว่ามีประมาณ8ตำแหน่งก็น่าจะเป็น8ท่านนะก็ให้ลงไปในพื้นที่แต่ปรากฏว่าในช่วงสายวันนี้คุณวีระครับนะผมเห็นข่าวตอนแรกๆเนี่ยผมก็ยังนึกว่าก็มีคนเอามาให้ดูผมบอกว่าดูตรวจสอบให้ดีนะตอนนี้ AI เนี่ยเขาสามารถที่จะทำภาพทำอะไรได้เยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนนั่นคือมีการโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดนะคุณแพทองทานอดีตนายกรัฐมนตรีนะที่คือผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ใจกลางสยามพารากอน
6: โอ้
7: เป็นรักแล้วหลายท่านก็คงจะเห็นนะ
6: แต่ผมยังไม่เห็นนะผมเห็นแต่ข่าวทำบุญตอนเช้าแล้วก็กำชับอะไรแค่นั้นแล้วที่เหลือมันต้องเป็นบทบาทของอาจารย์เชนช่วงนี้ที่เขาหนุนให้เป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าคุณม
7: ุตติคือวันนี้วันเกิดท่านนะครับพอผมนึกว่าเอ๊ะต้องตรวจสอบก่อนที่จะมานำเสนอเนี่ยก็ปรากฏว่าในเพจ Facebook นะอิงชินวัตรานะ Forever ก็มีการโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดที่ว่านี้ผ บอกว่าเป็นการจัดการให้ของเหล่าแฟนคลับนะนำภาพสีชมพูสดใสขึ้นจอ LED ใจกลางสยามพารากอนพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้ขอส่งความรักและความคิดถึงให้ไปถึงนายกแพทองธารผ่านจอ LED ที่ว่านี้นะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีขอให้ท่านนายกเป็นที่รักของครอบครัวและของพวกเราแบบนี้ตลอดไปสุขสันต์วันเกิดรักและคิดถึงเสมอนะแล้วก็มีข้อความว่ามาถ่ายรูปกับจอ LED โปรเจกต์วันเกิดนี้ได้นะคะที่ลานน้ำพุสยามพารากอนซึ่งต่อมาคุณแพทองธารเองก็ได้โพสต์สตอรี่คลิปวิดีโอภาพของคุณแพทองธารที่ขึ้นจอ LED แล้วก็บอกว่าเล่นใหญ่ไฟกลับพริบมากตกใจตอนแรกนึกว่าล้อเล่นขอบคุณมากนะคะต่อไปนี้จะไปแอปว่า32ไม่ได้ละอันนี้ก็คือสุดท้ายก็ทำให้เราได้รับการยืนยันว่าก็เป็นเรื่องของ FC แฟนคลับที่เอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมาอวยพรวันเกิด40ปีของคุณแพทองธารแล้วก็เชิญชวนให้ใครต่อใครไปถ่ายรูปกับจอ LED ที่ขึ้นที่ลานน้ำพุของสยามพารากอนครับคุณพิรักษ์ครับ
6: คือผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกันไหมหรือเอาข้อมูลมาวางไว้ให้ได้ผู้ชมช่วยคิดหน่อย
7: ครับ
6: เพราะว่าถ้าคุณมนตรีทราบอย่างพวกบรรดาดารานักแสดงซีรีส์วายซีรีส์อะไรหนุ่มๆสาวๆหรือนักร้องเนี่ยบางทีวัยรุ่นหรือเด็กๆหรือว่าแฟนๆเขาจะรวมเงินกันหรือว่าคนที่มีตังค์หน่อยเขาจะไปซื้อขึ้นจอ LED Happy Birthday ให้บางทีบิลบอร์ดหรือว่าไอ้ที่ป้ายโฆษณาหลังตุ๊กๆเขาก็จะแบบมีอย่างนี้ให้ด้วยนะ
7: ครับ
6: ผมไม่แน่ใจว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมีแฟนอนุแฟนทําให้ขนาดนั้นเลยหรอแล้วก็คิดอยู่ในใจแม้ว่าแฟนอนุแฟนจะทําให้เนี่ยแม้แต่ข่าวแทนที่จะไปอยู่ที่อาจารย์เชนไปอยู่ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมันอาจจะหรืออาจจะเป็นแผนที่อยากจะให้มันออกมาคู่กันบ้างครับคุณมนตรีมองในแง่แบบเขาน่าจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงมั้ง
7: ก็ใครจะคิดอะไรยังไงก็คงไปห้ามไม่ได้นะครับคือคงคิดได้หมดและที่สำคัญเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะและก็ยังอยู่ในแวดวงการเมืองมันก็เลี่ยงไม่พ้นถ้าจะมองในมุมของการเมืองก็ได้ในหลายๆด้านอย่างที่คุณวิรักษ์ว่าละครับ
6: อ่ะ16:58เดี๋ยวเราพักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
7: ครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
9: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
10: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
11: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
11: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
12: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
11: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
13: ขณะนี้เวลา 17:00 น
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเจเสร็จลุยต่ออำเภอปัวผนึกปอพอและโยธาเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเจเสร็จไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับฟังปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเรือนและทรัพย์สินโดยตรงเพื่อประเมินความเดือดร้อนและวางแผนจัดสรรทรัพยากรให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุดและรวดเร็วที่สุดการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการบูรณาการกำลังจากหลายหน่วยงานทั้งปภ.โยธาธิการและผังเมืองการประปาส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและกำลังอาสาสมัครโดยระดมกำลังคนเครื่องจักรและทรัพยากรเข้าพื้นที่เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของเก็บกวาดดินโคลนและขยะทำความสะอาดบ้านเรือนและฟื้นฟูสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบนายเจเสร็จกล่าวว่าการช่วยเหลือหลังน้ำลดต้องเดินหน้าต่อทันทีเพราะความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีโคลนและสิ่งสกปรกตกค้างรวมถึงทรัพย์สินและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจึงต้องระดมกำลังคนและเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการจริงน้ำลดแล้วงานของเรายังไม่จบสิ่งที่ทำต่อคือการเร่งฟื้นฟูทุกด้านอยากให้พี่น้องชาวปัวกลับเข้าบ้านกลับมาทำมาหากินและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดตำรวจชิงแสนสกัดไอซ์500กิโลแก๊งขนยาทิ้งรถหนีก่อนใช้โดรนไล่ล่ารวบคนขับตำรวจสภ.เชียงแสนส่วนที่กำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองฝ่ายปกครองและตำรวจตระเวนชายแดนหลังรับแจ้งว่าจะมีขบวนการลำเลียงยาเสพติดใช้เส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงนำกำลังตำรวจวางกำลังตามเส้นทางที่คาดว่าขบวนการจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถต้องสงสัยขับมาจากพื้นที่อำเภอแม่สายใช้เส้นทางภายในหมู่บ้านบ้านได้บ้านป่าทอนเพื่อหลบด่านตรวจแม่มะโดยมีรถเก๋งสีขาวต้องสงสัยทำหน้าที่นำทางขับมาก่อนบริเวณเส้นทางจอมกิติก่อนนำรถนำทางจะเร่งเครื่องหลบหนีไปได้ส่วนรถที่คาดว่าใช้ลำเลียงยาเสพติดได้หลบหนีไปทางบ้านได้ก่อนรถคันดังกล่าวกลับขับหนีจนสามารถสกัดได้บริเวณวัดบ้านได้ธรรมประสิทธิ์หมู่ที่3ตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนแต่คนขับเปิดประตูรถวิ่งหลบหนีไปทิ้งรถไว้ในที่เกิดเหตุจากการตรวจค้นภายในรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิพบไอซ์ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งบรรจุในกระสอบจำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมเบื้องต้น500กิโลกรัมส่วนรถยนต์ดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเป็นรถเช่าจากพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายทั้งนี้พันตำรวจโทกฤตกรจันกันจินะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เกาะช้างอำเภอแม่สายได้นำอากาศยานและคนขับหรือโดนเข้าสนับสนุนภารกิจติดตามตัวผู้ต้องสงสัยร่วมกับกำลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจนกระทั่งสามารถติดตามจับกุมตัวนายพานุพงศ์ซึ่งเป็นผู้ขับรถขนยาเสพติดใต้บริเวณคูน้ำภายในสวนของเอกชนในพื้นที่บ้านได้ห่างจากจุดทิ้งรถประมาณ800เมตรถึง1กิโลเมตรเนื่องจากคนร้ายได้ยิงเสียงโดนและพยายามวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงเจอตัวและถูกจับกุมในที่สุดใช้เวลาติดตามค้นหาประมาณ3ชั่วโมงพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปตม.ชลบุรีถือหมายแดงอินเตอร์โพลบุกจับในหน้าเขมรหลอกแรงงานลงเรือประมงพันตำรวจเอกณภัทรพงศ์โคสิทธิ์สุริยมณีผู้กำกับการตม.ชลบุรีพร้อมด้วยนำกำลังชุดสืบสวนปราบปรามตม.จังหวัดชลบุรีเข้าจับกุมนายรินอายุ41ปีสัญชาติกัมพูชาบริเวณศาลาสะพานปลาสัตหีบหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงของอินเตอร์โพลในคดีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และแสวงหาประโยชน์ทางเพศการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกองการต่างประเทศได้รับการประสานจากตำรวจสากลอินเตอร์โพลว่ามีผู้ต้องหาชาวกัมพูชาตามหมายจับคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลบหนีเข้ามาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหีบกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปทำงานอยู่ภายในเรือประมงบริเวณสะพานปลาสัตหีบจึงนำกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุดจากข้อมูล

0: ือขณะจอดเทียบท่าและรวมตัวกันเข้าแจ้งความจนนำมาสู่การออกหมายจับผู้ต้องหารายดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
2: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ Line Official @

0: Thinking Radio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรียงที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที่สองนะครับคุณมนตรีน้ำท่วมรอบนี้ไม่ได้เฉียดแถวแถวบ้านคุณมนตรีใช่ไหมฮะ
7: ก็อยู่ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังบ้านผมหมายถึงที่จังหวัดลำพูนใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับใช่
7: ไม่ใช่ที่บางพลี
6: ไม่ใช่สมุทรปราการฮะ
7: สมุทรปราการยังปลอดภัยดีอยู่นะครับแต่ลำพูนก็อยู่ในข่ายเฝ้าระวังนะครับเพราะมีฝนตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นแนวฝนเนี่ยก็จะไล่เลียงตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางมาแพร่อะไรทั้งหลายแหล่อยู่แนวเดียวกันแต่ทีนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมเห็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะปภ.เขาแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งนะครับแม่น้ำป่าสักที่อยู่ที่นู่นนะครับที่ตำบลหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าที่สถานี S3 ตำบลตาลเดี่ยวอำเภอหล่มสักนะครับระดับน้ำอยู่ที่7.96 เมตรนะต่ำกว่าตลิ่ง 0.34 เมตรและก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะล้นตลิ่งในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ดังนั้นนะครับก็มีการเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะตำบลห้วยไร่ตำบลสักหลงตำบลวัดป่าตำบลหนองไข่ตำบลปลาดุกนะในพื้นที่อำเภอหล่มสักและพื้นที่ข้างเคียงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นตามสูตรที่มันเป็นข้อความที่เขาจะเตือนแล้วก็จะต้องตามด้วยข้อความเหล่านี้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางในขณะเดียวกันปภ.ก็ได้ประสานกับหน่วยบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง3ค่ายนะครับ AIS True แล้วก็ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะแจ้งเตือนระดับน้ำแจ้งเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่ว่าทีนี้ปภ.เองเนี่ยก็ยังสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำท่วมว่าตอนนี้ยังมี6จังหวัดนะครับที่จะต้องเฝ้าติดตามบางที่บางแห่งก็อาจจะคลี่คลายแล้วก็อยู่ในช่วงที่จะต้องเร่งฟื้นฟูและก็เยียวยา6จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างจังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์สกลนครและอุบลราชธานีจังหวัดน่านนั้นอยู่ในช่วงที่2แล้วนะครับก็คือฟื้นฟูแล้วก็จะนำไปสู่การเยียวยาทีนี้ข้อมูลอีกด้านในส่วนของจิสดานะฮะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็แจ้งเตือนภัยน้ำท่วมนะผมไปดูเนี่ยข้อมูลระดับสีแดงนั่นหมายถึงเสียงมากเนี่ยก็5จังหวัดภาคอีสานตั้งแต่สกลนครหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีส่วนภาคเหนือตอนล่างสุโขทัยพิษณุโลกเนี่ยก็ต้องใส่ดอกจันกำลังเผชิญความเสี่ยงระดับวิกฤตโดยพบพื้นที่สีแดงขยายตัวเป็นวงกว้างก็แน่นอนถ้าดูจากเส้นทางน้ำเมื่อวานผมก็เอามาไล่เรียงไปรอบหนึ่งแล้วนะต้นน้ำนะที่อยู่ที่เทือกเขาหลวงพระบางแล้วก็มาที่อำเภอปัวนั่นคือต้นทางก็จะไหลมาเรื่อยๆนะจนผ่านอำเภอเวียงสาเข้าสู่มาทางอุตรดิตถ์นะฮะและจากนั้นก็จะ มาสิ้นสุดที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ทั้งปิงวังยมและก็น่านสมัยเรียนหนังสือเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยามาจากไหนก็จะบอกว่ามาจากแม่สี่แม่น้ำสายหลักตรงนี้แหละปิงวังยมน่านไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพแล้วก็เริ่มต้นเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำแม่น้ำหลักๆต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะแม่น้ำน่านนะครับก็จะผ่านมาหลายๆจังหวัดแล้วก็มาถึงปากน้ำโพแต่ก็จะพอมาถึงอุตรดิตถ์ก็จะมีเขื่อนสิริกิติ์นะรับน้ำเช่นเดียวกับแม่น้ำปิงนะครับก็จะผ่านจากเชียงใหม่ลำพูนตากนะก็จะมีเขื่อนภูมิพลนะก็รับเอาไว้นะส่วนนะแม่น้ำยมแม่น้ำอะไรทั้งหลายก็จะมีเขื่อนต่างๆนะที่รองรับเอาไว้อยู่ด้วยเหมือนกันครับคุณพิรักครับ
6: กับก็น่าจะผมไม่แน่ใจว่าเราต้องไอ้บทเรียนที่เราถอดกันเสร็จหมดหรือยังไม่รู้เนาะในภาคตรงภาคใต้ไม่รู้ตั้งแต่ท่วมเหนือรอบที่แล้วจนมาถึงท่วมที่สงขลาจะยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าเราคงจะพอที่จะรับมือได้ทันนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะลงพื้นที่นะครับท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดกลับถึงไทยช่วงค่ำวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็เช้าวันอาทิตย์ที่23ก็จะไปน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและก็การเข้าไปช่วยเหลือประชาชนด้วยตนเองรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังจากน้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อสามารถที่จะให้ปัญหาต่างๆดำเนินการได้อย่างรวดเร็วแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะไปที่อุบลราชธานีนะครับเพื่อเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ช่องอันม้าที่น้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี17สิงหาคมที่ผ่านมาทีนี้ครับในการเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับท่านโฆษกก็บอกว่าก็ได้ต่อยอดความร่วมมือการค้าการลงทุนยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศขณะเดียวกันก็ติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีอย่างข่าวล่าสุดครับก็ชมNZ Aero New Zealand นะครับเป็นหน่วยงานด้านการบินไปดูเครื่องบิน CT4 ย้อนความผูกพันการใช้เครื่องบินใช้ฝนหลวงฝึกบินต่ออุตสาหกรรมทางการบินอันนี้ก็ไปที่ออคแลนด์นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายๆของที่นู่นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ก็นำนายกรัฐมนตรีชมแล้วก็ทางผู้บริหารของทางเครื่องบินแล้วก็สาธิตการใช้เครื่องบินเลส CT4 อย่างใกล้ชิดนะครับก็ได้คุยถึงเรื่องความผูกพันกันครับผมว่าก็นายกไปดูเครื่องบินเล็กอ่ะ
7: ครับ
6: ก็น่าจะเป็นคนที่มีความรู้เป็นนายกรัฐมนตรีที่น่าจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินเล็กลักษณะนี้น่าจะดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นความรู้ที่ท่านได้มีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปจับไม้จับมือกับเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยมากๆครับคุณมนตรี
7: ครับผมเติมข่าวนายกรัฐมนตรีอีกข่าวหนึ่งที่มีปรากฏข่าวในบนหน้าสื่อบ้านเรามาหลายวันแล้วแหละนั่นก็คือกรณีการจะย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตค่ายญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่นเนี่ยก็มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีสยบข่าวลือทุนญี่ปุ่นย้ายฐานยันไม่ทิ้งมิตรเก่านะครับท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักเป็นลำดับต้นๆมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรัฐบาลพร้อมสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยไม่ได้ทอดทิ้งกลุ่มนักลงทุนเดิมที่มีความผูกพันกันมานานในข่าวนะเขาก็โค้ดคำพูดนายกแบบนี้เลยผมยืนยันว่านโยบายหลักของรัฐบาลคือการเปิดกว้างและพร้อมปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันเพื่อเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและก็เน้นการร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อรักษาฐานการผลิตที่เข้มแข็ง

0: ของญี่ปุ่นไว้ในไทยนายกก็ย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งปัจจุบันส่วนประกอบส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ตัวถังแชสซีหรือระบบต่างๆล้วนผลิตภายในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ของญี่ปุ่นทั้งสิ้นจึงถือเป็นเรื่องที่ทิ้งกันไม่ได้และต้องทำให้นักลงทุนไม่ทิ้งไทยด้วยเช่นกันนายกย้ำว่านักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นถือว่าเข้ามาเมืองไทยเป็นลำดับต้นๆมานานมากจนแยกไม่ออกแล้วว่าเป็นเมืองไทยหรือเมืองญี่ปุ่นในเรื่องของการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเราพร้อมที่จะคลายข้อติดขัดเพื่อทำให้เขามั่นใจว่าเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาไม่ใช่เวลาต้องการเขาก็ยอมทุกอย่างแต่เวลาเขาไปได้ดีแล้วเรามาเพิ่มเงื่อนไขต่างๆภายหลังนั่นก็คือนายกย้ำแล้วก็บอกว่าได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะไปพิจารณาแนวทางการดูแลนักลงทุนประเทศต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดการเสียเปรียบของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้โดยจะมีการปรับโครงสร้างในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและทำให้ผู้ผลิตและประเทศยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศต่างประเทศยังให้ความแต่ละประเทศยังให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ผมขออนุญาตเติมความเห็นแล้วก็เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับในฐานะที่วันศุกร์แล้วก็ท่านนายกซึ่งเป็นศูนย์กลางของข่าววันนี้เนี่ยน่าจะมีประเด็นจากนายกน้อยต้องยอมรับครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่นายกลงตู่แล้วก็ยาวกันมาเรื่อยเนี่ยเราให้จีนเนี่ยมีบทบาทในเรื่องของการค้าการลงทุนสูงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในหลายประเทศเขาก็ดังนะครับเขาก็โตนะครับแต่ว่าถ้านอกประเทศจีนเนี่ยประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในประเทศที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเติบโตอย่างมากหนึ่งเนี่ยก็ได้อานิสงส์มาจากเรื่องของภาษีบ้านเรานะครับเพราะว่าเรามองว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่สะอาดทีนี้เราคงไม่ได้จิ้มไปที่จีนครับแต่เผอิญจีนเขามีเทคโนโลยีนี้พอดีจะเรียกว่าเผอิญหรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้แต่ถ้านั่งเทียบกันดูครับคุณมนตรีเมื่อก่อนญี่ปุ่นเขาพอเขามีปัญหาเรื่องค่าเงินในหลังจากที่เขามีประเด็นกับทางอเมริกาเนี่ยเขาก็ต้องมีการย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เล่าเก่าเลยอันนี้เป็นเคสที่คนที่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาเห็นภาพกันอยู่ก็คือในภูมิภาคบ้านเรามันก็จะมีฐานการผลิตอยู่ฝั่งที่ระยองจนเป็น Detroit of Asia การที่จะผลิตรถยนต์มาได้1คันเนี่ยในญี่ปุ่นไม่ไหวก็มาแถวนี้นอกเหนือจากการทำตัวรถแล้วมันก็จะมีเครื่องยนต์ชิ้นส่วนหลายๆอย่างก็ไล่มาจนเรื่อยๆบ้านฉางระยองชลบุรีฉะเชิงเทราแถวนั้นก็จะเป็นส่วนประกอบแล้วก็ชิ้นส่วนของรถยนต์ใครที่อยากจะบริษัทไหนที่เขาจะทำรถเนี่ยบ้านเรามหาลัยไม่แข็งแรงพอปวช.ปวส.ไม่พอบางบริษัทเขาก็มีการเทรนคนของเขามาทำโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมของเขามาอยู่ที่นี่กันหมดเอาล่ะแม้ว่ามันจะมีชื่อบริษัทญี่ปุ่นวงเล็บมาอยู่ในไทยแลนด์ก็จะมีเงื่อนไขอะไรกันอยู่แต่แม้ว่าจะเขาจะกำไรเขาจะได้ประโยชน์จากการนำเข้าส่งออกยังไงก็ตามแต่ว่าฐานการผลิตมันอยู่ที่นี่ทีนี้ครับหลายคนก็เห็นภาพอันนี้มาตั้งนานแล้วแหละทีนี้ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อรถญี่ปุ่นแพงกว่าไหมถ้าเราเทียบกับรถจีนก็แพงกว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยภาษีแต่ทีนี้แต่ถามว่าเมื่อจีนเข้ามาถามว่าเทคโนโลยีมันอาจจะเป็นของใหม่ทำได้เยอะกว่าได้ถูกกว่าภาษีได้ประโยชน์มากกว่าหลายคนก็แฮปปี้กับการซื้อของที่ถูกกว่าคนก็นั่งเทียบกันระหว่างรถจีนกับรถญี่ปุ่นบางคนก็บอกโอ้จีนดีกว่าถูกกว่าอย่างนี้ก็โอเคบางคนก็บอกว่าญี่ปุ่นที่ผ่านมาก็ขายแพงภาษีก็เยอะแต่มันต้องดูในมิติหนึ่งครับว่าที่ผ่านมาห่วงโซ่ที่เราได้จากการขยายฐานการผลิตทั้งหลายเนี่ย จากญี่ปุ่นเนี่ยมันเท่าไหร่และกับจีนที่ทุกวันนี้คุณมนตรีเคยเห็นคนเราคงได้เคยได้ยินเรื่องบางคนใช่ไหมครับคนจีนจะมาตั้งโรงงานของทุกอย่างนี่ลงรถลงเรือมาประกอบที่นี่กันเสร็จแม้กระทั่งคนงานยังเป็นคนของเขาทิชชู่ทุกวันนี้ที่เราซื้อใช้กันทิชชู่เช็ดก้นยังเป็นของจีนเลยคุณมนตรีถ้าถามว่าเวลาเราวัดอ่ะปีนี้เนี่ย GDP ของเราต่ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราไม่ต้องไปนั่งเทียบกับไอ้ลาวเวียดนามกัมพูชาตรงนั้นนะครับแล้วถามว่าไอ้ GDP ที่เราโตเนี่ยที่เหลืออยู่ดีกว่ามันเป็นของที่จีนมาใช้เราแล้วก็ใช้เราส่งออกไปที่เมืองนอกที่อเมริกาที่เขาจะแบนเราเพราะว่ามันมาทรานชิปเมนต์ที่เมืองเราเนี่ย เหลือเงินจริงๆที่เข้าประเทศเราเนี่ยกี่ตังค์นี่ถ้าเราไม่นับไปจนถึงเรื่องของ data center ที่เป็นประเด็นกันอยู่เพราะนั้นกลับมาที่เรื่องนี้ผมเชื่อว่าไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นเขาจะขู่ไปรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเขาไม่ได้หยุดที่บ้านเราแต่เขาไปขยายฐานการผลิตอย่างสายการผลิต Honda Toyota บางส่วนไปที่อินโดนีเซียแต่รอบนี้เห็นเขาบอกว่าตอนนั้นก็อธิบายกันว่าโอ้ยเขาก็ต้องไม่เอาตะกร้าเอาไข่ไว้อยู่ในตะกร้าใบเดียวเขาก็ไปทำที่นู่นด้วยแล้วที่นู่นมีประชากรมากกว่าก็พอเข้าใจได้แต่ขณะตอนนี้เวลานี้เนี่ยคนที่พูดดังจะเป็นโตโยต้าใช่ไหมล่ะวันก่อนซึ่งเรื่องนี้นอกนายกท่านบอกว่าท่านรับท่านรู้ท่านไม่ทิ้งอ่ะแต่สุดท้ายมันต้องดูที่ว่าแล้วนโยบายจะออกมายังไงแบบไหนครับคุณมนตรีคร
0: ับก็เดี๋ยวคงจะไปดูในรายละเอียดที่นายกบอกล่าสุดได้มอบหมายให้ท่านรองนายกเอกนิตินี่แหละไปพิจารณาแนวทางซึ่งก็คงพิจารณาเสร็จสับก็คงจะต้องไปจับเขาคุยกับเขาด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าไหวก็น่าจะหรือว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยในการที่จะต้องปรับตรงนั้นลดตรงนี้แล้วก็ทำให้ต้นทุนมันลดลงแล้วผมไม่แน่ใจว่าแต่ละค่ายนั้นเนี่ยที่เขามีโรงงานผลิตอยู่บ้านเราแล้วก็ไปตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนนะที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีแรงงานมีอะไรถูกกว่าต้นทุนเขาก็จะลดลงจากนั้นก็ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีขนเข้ามาประกอบในบ้านเราเลยแต่หนึ่งปีกลมๆแล้วมั้งครับคุณในเวลาความขัดแย้งของสองประเทศที่ทำให้การขนถ่ายส่งของไม่สามารถที่จะทำได้มันก็เลยทำให้กลายเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นจากสภาพปัญหาความสัมพันธ์ชายแดนระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: คุณมนตรีผมเติมอีกนิดหนึ่งถ้าท่านมันจะต้องไปลงที่ท่านรองเอกนิติท่านรองเอกนิติเคยถูกเรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้าน
0: ครับ
1: แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ยามันมียาจริงหรือยาหลอก
0: ค
1: ุณให้มาหลายขนาดนะยาบางยากินเพื่อให้ลืมนะครับตั้งแต่ไปตรวจสอบเรื่องพลังงานไปตั้งแต่ไปตามหาน้ำมันไอเอารัฐมนตรีคมนาคมออกเป็นรองเอกนิติตั้งอะไรก็ตามที่ออกไปทางคุณเอกนิติเนี่ยถ้าไม่ได้สำเร็จเนี่ยก็กลายเป็นลืมนะแล้วก็ประเด็นที่อยู่บนมือคุณเอกนิติเองเนี่ยถ้าไม่นับคนละครึ่งที่ประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญเนี่ย
0: ครับ
1: ที่เหลือทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งเรื่องกองทุนทั้งเรื่องคนจนนี่แป๊กเยอะไงนะผมนึกไม่ออกว่าจะใช้คำว่าอะไรมันเป็นประเด็นให้ถูกตรวจสอบกันเยอะใช้คำนี้ก็แล้วกันคุณมาตรี
0: ครับโดยเฉพาะคำหลังเนี่ยก็รอวันที่31นะจะสิ้นสุดการอุทธรณ์กรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้มีการอุทธรณ์สิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการประกาศว่าจะมีเพิ่มมาอีกเท่าไหร่หรือว่ายังจะมีเสียงทักท้วงเรียกร้องกระจอกงอแงอะไรกันตามมาอีกหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการบ้านข้อใหญ่ของท่านที่ท่านได้นำเสนอการทบทวนภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆจนกระทั่งต้องนำเข้าครม. 2ครั้ง3ครั้งก็คงจะไม่มีครั้งต่อไปอีกกระมังครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale By Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
7: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้าง

0: ที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
4: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
4: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yn10awards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
8: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับณตอนนี้สหรัฐอเมริกาหรือว่าอิหร่านใครกันแน่นะครับที่เป็นคนคุมช่องแคบฮอร์มุซสถานการณ์นี้และจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้ติดตามแล้วก็เป็นหมุดหมายที่เราได้เห็นถึงการวัดพลังอำนาจของทั้งสองชาติไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
9: ครับ
6: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
10: พอประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศครับว่าการเจรจากับอิหร่านขณะนี้ระงับไปแล้วไม่มีการเจรจาและก็ไม่มีกำหนดการเจรจารอบใหม่แสดงว่าขณะนี้อยู่ในภาวะชะงักงัน 100% ทรัมป์อ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซนั้นเปิดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาแต่อิหร่านก็ยังยืนยันว่าอิหร่านเป็นคนคุมบริเวณนั้นอยู่เพราะว่าอธิปไตยของน่านน้ำแถวนั้นเป็นของอิหร่านมันกลายเป็นประเด็นที่เผชิญหน้ากันโดยไม่เจรจากันแล้วครับมีหนำซ้ำ Financial Times ของอังกฤษยังออกมาพร้อมข่าว Exclusive บอกว่าคนวงในของอิหร่านนั้นบอกมา

0: ว่าอิหร่านพร้อมจะขยายวงสงครามถ้าหากสหรัฐกลับมาเปิดศึกอีกรอบหนึ่งโดยที่อิหร่านนั้นบอกว่าเป้าหมายถัดไปคือฐานทัพสหรัฐในยุโรปครับแปลว่าจะขยายวงจากสมรภูมิที่เดิมระหว่างอเมริกาอิหร่านและอิสราเอลวงนั้นกว้างขึ้นเป็นตะวันออกกลางทั้งหมดเมื่ออิหร่านถล่มใส่ฐานที่ตั้งทางทหารของสหรัฐในประเทศในอ่าวเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นซาอุ UAE อิกาตาร์คูเวตบาเรนและยังลามไปถึงจอร์แดนไปถึงอียิปต์แต่ว่าล่าสุดที่ The Financial Times บอกว่าเป็นข่าว Exclusive นั่นบอกว่าอิหร่านเตรียมการที่จะขยายการถล่มโจมตีไปเป้าหมายในยุโรปจากบัลกาเรียไปถึงไซปรัสและไปถึงหมู่เกาะดิโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียทั้ง3จุดที่เอ่ยถึงนี้คือ3จุดที่สหรัฐและอังกฤษมีฐานทัพอยู่ตรงนั้นอิหร่านอ้างว่าฐานทัพเหล่านี้เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่ใช้ถล่มโจมตีอิหร่านฉะนั้นเป็นเป้าหมายที่เขาอ้างว่าชอบทำถ้ามีการขยายขอบเขตการโจมตีไปยังเป้าหมายสหรัฐในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การขู่เข็นนะครับแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังพันธมิตรนาโต้ในยุโรปว่าการสนับสนุนทรัมป์โจมตีอิหร่านนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายและเป็นราคาที่สูงด้วยเป้าหมายสำคัญที่อิหร่านจับตาในยุโรปคือ1ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ที่บัลแกเรียตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนปีกตะวันออกของนาโตที่เพิ่งได้รับอนุมัติให้เครื่องบินเติมน้ำมันสหรัฐเข้าไปใช้พื้นที่อีกฐานทัพหนึ่งคือที่ไซปรัสสนามบินแห่งนี้ชื่ออาโกรทีรีเป็นฐานทัพของอังกฤษที่เคยถูกโดนโจมตีมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นฐานส่งกำลังบำรุงที่สำคัญในการโจมตีดินแดนของตัวเองนี่คือการกดดันในระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่อิหร่านต้องการให้ยุโรปเลือกระหว่างการเป็นพันธมิตรกับอเมริกาหรือต้องการรักษาความปลอดภัยของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ประกาศกล่าวครับว่าฐานทัพใดก็ตามที่ถูกใช้เพื่อการโจมตีดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมในการตอบโต้ของเราและแหล่งข่าววงในของรัฐบาลอิหร่านที่บอกกับ Financial Times บอกอย่างนี้เลยถ้าสหรัฐล้ำเส้นเกินอิหร่านจะปกป้องตนเองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามโดยจะก้าวข้ามขอบเขตของภูมิภาคและเข้าโจมตียุโรปด้วยนี่ครับฉะนั้นขณะนี้กลายเป็นการขยายวงทางภูมิศาสตร์ที่เขายืนยันว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้ขณะเดียวกันจะขยายวงเป้าหมายจากจอร์แดนไปถึงดิโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียความกังวลเรื่องขีดความสามารถของอิหร่านไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยนะครับหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือการโจมตีฐานทัพในจอร์แดนเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็คร่าชีวิตฐานอเมริกันไป3นายปฏิบัติการนี้ถูกประเมินว่าเป็นการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำที่สุดเท่าที่อิหร่านเคยทำมามีนักวิเคราะห์ที่เขาพูดถึงศักยภาพของขีปนาวุธอิหร่านว่ายิงได้ไกลแค่ไหนบอกว่าแม้ว่าอิหร่านจะมีอาวุธที่พิกัดยิงไกลกว่า 2,000 กิโลเมตรหรือกระทั่งพยายามโจมตีเกาะดิโกกาเซียที่ห่างไปถึง 4,000 กิโลเมตรแต่ปัญหาสำคัญคือความแม่นยำกับระยะทางเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันพูดง่ายๆคือยิ่งไกลถ้ายิงไกลความแม่นยำก็จะลดลงและขีปนาวุธตระกูลชาฮับของอิหร่านซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในสมรภูมิรบอาจจะต้องลดน้ำหนักหัวรบลงเพื่อยิงไปเป้าหมายในยุโรปซึ่งก็อาจจะส่งผลให้พลังทำลายล้างไม่สูงเท่าที่ควรเว้นแต่จะเลือกใช้การโจมตีผ่านกลุ่มตัวแทนหรือพร็อกซี่เพื่อชดเชยข้อจำกัดนี้กลุ่มพร็อกซี่อาจจะอยู่ใกล้เป้าหมายในยุโรปมากกว่าที่จะยิงออกจากท ฐานหญิงในอิหร่านฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากว่าอิหร่านกำลังจะเป็นการปล่อยข่าวหรือเป็นการตั้งใจที่จะเตรียมการสำหรับขยายศึกสงครามไปถึงยุโรปเพื่อให้ทั้งโลกเนี่ยจะต้องปั่นป่วนตราบที่อเมริกายังไม่ยอมเลิกการถล่มโจมตีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของอิหร่านก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความตึงเครียดขึ้นมาเพราะว่ามีการแต่งตั้งโมซานเรซาอีอดีตผู้บัญชาการ IRGC ขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของด้านความมั่นคงคือสภาความมั่นคงสูงสุดนั้นมีเลขาธิการใหม่ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการ IRGC โมเซนเรซาอีซึ่งเป็นสายแข็งมาแทนสายเจรจาอย่างประธานรัฐสภาโมฮัมหมัดกาลิบาฟก็สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านมุสตาบ้าคาเมเนอีนั้นมาใช้จุดยืนที่แข็งกร้าวการทูตนั้นถูกตัดทิ้งไปแล้วแม้กระทั่งทรัมป์เองก็ยังบอกว่าไม่มีการเจรจาในช่วงนี้และไม่มีการกำหนดนัดหมายเจรจารอบต่อไปด้วยฉะนั้นแปลว่าทางอิหร่านก็เตรียมที่จะกลับไปสู่การเผชิญหน้าการทำสงครามขณะที่ทรัมป์ไม่ต้องการเจรจาเพื่อจะบีบบังคับให้อิหร่านต้องยอมจำนนนี่แหละครับถ้าหากแผนของอิหร่านก้าวต่อไปคือถ้าทรัมป์เปิดศึกรอบใหม่อิหร่านไม่ใช่ถล่มแค่เป้าหมายสหรัฐในตะวันออกกลางครับกำลังพุ่งเป้าไปที่ยุโรปแปลว่าสงครามนี้จะลามจากตะวันออกกลางไปสู่ยุโรปและยุโรปอย่าลืมนะครับว่าเป็นสมรภูมิสงครามยูเครนอยู่ด้วยขณะนี้สงครามสองสมรภูมิจะกลายเป็นสงครามหนึ่งสมรภูมิและมันจะกลายเป็นสงครามระดับโลกจะเรียกมันว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สามหรือไม่ก็ตามมันกำลังจะกลายเป็นสงครามที่เกิดขึ้นทั้งทวีปยุโรปตะวันออกกลางและมีผลกระทบต่อความมั่นคงในเอเชียของเราอย่างปฏิเสธไม่ได
1: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายคุณมนตรีนายกจะกลับมาไทยนอกเหนือจากการไปตรวจน้ำท่วมแล้วก็ไปลงพื้นที่ที่ชายแดนเนี่ยไม่แน่ใจจะมีอะไรค้างๆอยู่ไหมครับช่วงนี้เห็นนักวิเคราะห์ทางการเมืองเริ่มเหงาๆนะไม่ค่อยมีประเด็นแต่ว่าบางรายการเขาก็ยังคงจะต้องใช้คุณมลิกาบ้างคุณจตุพรบ้างล็อบบี้ยิสต์จำนวนไม่น้อยอดีตนักการเมืองที่ผันตัวไปเองไปนักวิเคราะห์การเมืองก็ยังพยายามที่จะหาอะไรเล่นเช่นสูตรแดงเขียวก็ดูแล้วมันไม่น่าจะได้มั้งหรือแม้กระทั่งรัฐบาลนี้จะอยู่ไม่ยาวคอยดูวันนู้นคอยดูวันนี้ไม่แน่ใจผมนั่งคิดไปเองหรือเปล่าคุณมนตรีว่ายังไม่มีเงื่อนไขอะไรที่รัฐบาลจะต้องอ่อนแอก่อนกำหนดหรือเปล่าคุณมนตรี
3: คือเงื่อนไขนั้นอาจจะมีคุณนายพิรัก
2: โอ้แต่กำแพงมันสูงใช่ไหมแต่กำแพง
3: สูงแล้วก็จังหวะเวลาไม่ได้แล้วถ้าจะมองการเมืองไทยในยุคนี้นะต้องมองผ่านแว่นนะหรือว่าคืออย่าใช้กรอบคิดแบบการมองการเมืองในอดีตมาจับการเมืองในปัจจุบันไม่ได้นะคือถ้าในอดีตนั่นนะเอาเป็นว่าเอาสักย้อนหลังไปประมาณสักนะเกินสัก10ปีนะครับในยุคนั้นเนี่ยเราก็จะดูตัวแปรดูปัจจัยอะไรต่อไม่อะไรนั้นนะมาเป็นตัวแปรสำคัญเป็นปัจจัยต่างๆที่จะเอามาอธิบายนะเหมือนกับที่ในทางรัฐศาสตร์เขาก็มองว่าก็จะต้องดูอดีตนะแล้วก็มาเทียบกับปัจจุบันแล้วก็จะเห็นว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่กล่าวสำหรับการเมืองไทยในพ.ศ.ปัจจุบันเนี่ยคือจะใช้กรอบคิดแบบเดิมมามองนั้นก็ไม่ถูกเสียเดียวทั้งหมดนะฮะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนมันมีตัวแปรอื่นๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะจะใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะมันยังต้องอิงเกี่ยวกับเรื่องของหลักรัฐศาสตร์ด้วยนะฮะคือถ้าเกิดว่ามองแบบอดีตนะคุณอภิรักษ์ผมยกตัวอย่างได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับหลายๆคนนะเขาก็จะมองตัวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นณเวลาเนี้ยว่าจะทำให้รัฐบาลอยู่ลำบากยกตัวอย่างประเด็น ทั้งกรณีหัวสวโอ้โหหลักฐานมันค่อนข้างชัดโยงไปถึงคนนั้นคนนี้นะนี่คือประเด็นใหญ่อันหนึ่งถัดมาประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบสถ.ที่แรกเริ่มเดิมทีก็จะมีเฉพาะตัวละครที่เป็นข้าราชการแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยมีตัวละครที่ถูกเปิดออกมาเพิ่มขึ้นแล้วก็โยงไปถึงฝ่ายการเมืองนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เลยถูกมองว่าถ้าเปิดสภามาในวันที่25สิงหาคมนี้โอ้โหฝ่ายค้านนะครับจะต้องยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเอาข้อมูลมาตีแผ่นะมาให้สังคมได้เห็นพูดง่ายๆก็คือ2เรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลเองก็จะต้องรับศึกหนักในสภานะศึกหนักในสภาตรงนี้ก็คือจะต้องชี้แจงจะต้องอธิบายเพราะยังไงเสียเนี่ยเสียงในสภาเนี่ยเสียงข้างมากเป็นของรัฐบาลอยู่แล้วทีนี้ตัดภาพออกมาข้างนอกสภานะครับประเด็นที่กกต.กำลังจะลงมตินะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าโอ้โหหลักฐานค่อนข้างชัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะยังไงเสียกกต.ก็จะต้องคิดอย่างมากถ้าจะส่งบางส่วนไม่ส่งทั้งหมดหรือว่าจะส่งแค่ไหนอย่างไรแล้วถ้าเรื่องนี้ไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาเนี่ยเป็นเรื่องของศาลที่ไม่ใช่เป็นคือกระบวนการพิจารณาจะแตกต่างจากศาลรัฐธรรมนูญคุณ
2: ไม่ใช่ศาลไม่ใช่ศาลการเมือง
3: คือเขาก็ต้องยึดโยงจากเรื่องของพยานหลักฐานต่างๆที่มีและกระบวนการตรงนั้นสมมติว่าถ้าไปเนี่ยนะมันก็จะต้องไปดูมาตราบางมาตราประกอบนะว่าศาลท่านจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นไหมนะเหมือนกับ44อดีตส.ส.ทั้งส.ส.ส้มเนี่ยที่ไปอยู่ในมือของศาลฎีกาณเวลานี้เรื่องของปัญหาจริยธรรมร้ายแรงศาลท่านสั่งเป็นอย่างอื่นก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อแต่กรณีถ้าไม่ได้สั่งเป็นอย่างอื่นเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตรงนี้ในจำนวนคดีสวเนี่ยซึ่งตอนนี้ได้รับอธิบายให้เห็นภาพชัดว่าหัวไม่ผิดนะเพราะกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้แต่ที่ผิดก็เพราะว่ามีการใช้เงินใช้ทองนะในการจูงใจแล้วก็จัดการไอ้ตรงนั้นน่ะจะผิดซึ่ง138สวนะที่อยู่ในสำนวนและก็ฝ่ายการเมืองอีก91รวมเป็น229ไม่รู้ถ้าเจอกับฝ่ายการเมืองก็จะต้องใช้หลักคิดอันเดียวกันยิ่งเจอกับสวถ้าไปทั้ง138แล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กระเทือนอันนี้พูดถึงเรื่องของสวไปอีกเรื่องหนึ่งกรณีที่อยู่ในมือกกต.อยู่ในมือของศาลรัฐธรรมนูญขออภัยก็คือเรื่องของ QR code barcode ทั้งหลายแหล่ที่วันพุธที่ผ่านมาศาลสั่งให้สำนักงานไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและก็จะเริ่มไต่สวนตั้งแต่วันที่26สิงหาคมเป็นต้นไปตรงนี้ก็ถูกนักวิเคราะห์ทั้งหลายเอาไปมองว่านะถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความไม่รับเกิดขึ้นมันก็จะทำให้นะการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นน่ะโอ้ต้องถึงขั้นกระโลกทิ้งอ่ะคุณวิลาครับอันนี้คือมองการเมืองแบบเดิมก็จะเห็นถึงปัญหาต่างๆที่มันเป็นยิ่งกว่าเป็นพายุใหญ่ของรัฐบาลมันก็เลยถูกนำไปผนวกว่าอย่างเนี้ยขืนอยู่ต่อไปเนี่ยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยไม่รอดไม่ปลอดภัยและอาจจะต้องนะเว้นวรรคนะในทางการเมืองไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยต้องตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะบางคนคิดไปไกลถึงขั้นต้องยุบสภาหนีนั่นคือคิดแบบเดิมนะคุณวิลาครับแต่ภาคคิดแบบปัจจุบันเนี่ยนะมันมีกระบวนการมันมีวิธีการแล้วก็เรื่องของแต่ละจุดเนี่ยกกต.เนี่ยนะฮะหลายคนก็ไปถอดรหัสอะไรกันต่างๆนานาและสุดท้ายเนี่ยนะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเพราะไม่เป็นปัญหาแล้วแม้กระทั่งเรื่องอื่นที่ไปในช่องทางขององค์กรอิสระอื่นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะฮะเพราะมันเป็นความลงตัวของการเมืองในพ.ศ.นี้ซึ่งไม่เห็นจะมีอะไรต้องไปปรับเปลี่ยนไปตั้งลูกเขี่ยกันใหม่แล้วก็จะทำให้ไม่รู้ว่ารัฐบาลที่เป็นรัฐบาลอยู่ณเวลานี้ซึ่งมันลงตัวแล้วเนี่ย จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ย

0: ในทางการเมืองเนี่ยก็คงที่จะไม่ย้อนกลับไปตั้งลูกเตะกันใหม่เพราะมันยังไปได้อันนี้แหละมันก็เลยทำให้มันไม่เห็นน่าจะเป็นปัญหาใดๆในมิติของทั้งสภาและในเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องเผชิญมรสุมหนักๆตรงนั้นทีนี้ถ้าคิดมองไปเทียบเคียงกับกรณีที่บ้านเมืองกำลังจะเดินหน้า 3-4 เดือน5เดือนต่อจากนี้มันยิ่งต้องไม่ควรจะมีสุญญากาศในทางการเมืองเกิดขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็กันยาและเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นเดือนแรกนะคุณพลักไม่ใช่เป็นเดือนแรกที่จะต้องเป็นปีปฏิทินงบประมาณที่เริ่มนับ1จาก1ตุลาคมแต่เป็นเดือนตุลาคมที่จะมีความหมายเพราะประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการที่นานาชาติเขาจะมีการประชุมธนาคารโลกครับคุณวิลาครับ
1: ครับ
0: แล้วโอ้โหใครจะไปจะมารัฐบาลต้องเปิดบ้านรับต้องทำให้นักลงทุนคือมันเป็นโอกาสเป็นจังหวะของทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านในการที่จะจัดงานนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะให้เขาได้เห็นประเทศไทยในพ.ศ.นี้นะครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่เรากำลังทำยังทำข่าวมีศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเกิดขึ้นก็โดยเหตุแห่งการประชุมธนาคารโลกในครั้งนั้นนะและอีก
1: มีทั้งปิดสลัมแล้วก็เอาด็อกเตอร์มาขับรถให้ผู้นำประเทศนะ ผมจำสองเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีนะตอนนั้น
0: นะพอมาถึงตอนนี้เดือนตุลาคมทั้งโดยเฉพาะเนี่ยช่วงที่เข้าประชุมวันกลางเดือนเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีอะไรเป็นอย่างอื่นที่จะต้องไปวอกแวกนะก็จะเหลืออยู่ประมาณสักเดือนพฤศจิกายนกำลังที่คงจะเปิดให้ฝ่ายค้านเขาได้ใช้กลไกในการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารไม่ว่าจะใช้มาตรา151หรือ152ก็ตามนะส่วนเดือนนะเปิดมา25 26เนี่ยคิวแรกอยู่แล้วคือเรื่องของพรกเงินกู้4แสนล้านบาทหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องของงบประมาณที่กำลังจะเสร็จก็จะเข้าตารางคิวมาแน่นและอาจจะเบรกอารมณ์เบรกความรู้สึกดึงความสนใจของฝ่ายค้านกลับมาที่รัฐธรรมนูญอีกครั้งก็ยังได้เพื่อที่จะให้มันเต็มในช่วงระหว่างรอยต่อกันยากับตุลาแล้วพฤศจิกายนค่อยมาว่ากันส่วนธันวาคมผมเคยพูดไปแล้วว่าคงไม่เหมาะในการที่จะต้องมาใช้เวทีในการจะซักฟอกหรือจะมาทำอะไรเพราะว่ามีงานสำคัญของบ้านเมืองนะอยู่ในช่วงปลายปีด้วย22ธันวาคมก็ปิดสมัยประชุมสภาก็นู่นแหละครับต้นปีค่อยไปว่ากันนะและเปิดสภาอีกครั้งวันที่14มีนาคมก็ดูเหมือนจังหวะในทางการเมืองเนี่ยมันมีงานสำคัญแล้วก็มีเรื่องวาระต่างๆรออยู่นะส่วนจะพี่ปลาย151 152กันก่อนกันหลังก็ไปออกแบบกันให้ดีก็จะได้เปิดพื้นที่ให้ได้ใช้เวทีของสภาในการที่จะบริหารจัดการในส่วนของฝ่ายค้านและก็รัฐบาลสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลอดภัยนะไปจนถึงต้นปีหน้าแหละครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: จริงๆแล้วถ้าเรามองกันก็คือก็คงจะเห็นภาพอะเรื่องของกำแพงเรื่องของความปลอดภัยแต่ถ้าเทียบกับรัฐบาลในช่วงของสีแดงเขาก็มีความพยายามในการออกนโยบายอะไรเยอะนะคุณมนตรีเพียงแต่ว่ามันขัดลำกล้องเนี่ยมันยิงไม่ออกแต่ว่ากับทางสีน้ำเงินเนี่ยเหมือนมันก็ไม่ได้ขัดลำกล้องเสียทีเดียวนะแต่มันดูเหมือนกับว่ามันเข็นนโยบายไม่ออกถ้าจะนับว่าจะมีขัดลำกล้องก็อาจจะมีเรื่องของแลนด์บริดจ์อย่างเดียวละมั้งไอ้ส่วนที่เหลืออื่นๆเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นอะไรที่จะเป็นตัวที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดว้าวให้หวือให้หวาอะไรได้เนี่ยก็นั่งคิดอยู่แล้วเนี่ยแดงก็เจออย่างแต่น้ำเงินเนี่ยมันไม่ได้เจอแต่ว่ามันเข็นของมันไม่ได้ออกอ่ะสุดท้ายมันก็เลยเป็นคนละครึ่ง plus แล้วก็ไม่แน่ใจครับว่าสินค้าบนตู้โชว์เนี่ยทั้ง3แม่ครัวเองเนี่ยมันจริงๆถ้าไม่นับท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศที่เราอาจจะต้องตั้งคำถามเรื่อง uncross เนี่ยอันอื่นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงหรือต้องมองว่ามันคือการรับกับสถานการณ์ที่แน่นฝักเหลือเกินทำให้กัมพูชาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แต่ว่าอันครอสนี่บางส่วนเขาก็น่ากังวลอยู่เหมือนกันนะคุณมนตรีฮะ
0: ก็คงจะใช้เวลาเป็นปีนะในการที่จะพูดคุยกันตามปฏิทินของเขาและจะเริ่มต้นนับหนึ่งอันครอสกันในเดือนหน้าแล้วก็ใช้เวลาเป็นปีก็คงจะไม่ได้มีอะไรที่
1: ฉุกเฉินนะไม่ทำให้สถานการณ์เรตติ้งมันตกเร็ว

0: แม้สามแม่ครัวตอนนี้ที่ผ่านมาที่คุณอภิรักษ์เคยบอกเป็นตัวช่วยโดยเฉพาะยาสามัญประจำครม.อย่างท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้ท่านเยอะเกินไปแล้วนะถัดจากนี้เมื่อสามแม่ครัวไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยหรือมาแบกครม.สีน้ำเงินนี้ได้ก็จะไหลไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะซึ่งก็อยู่ในจุดที่น่าจะคือไม่มีอะไรที่จะไปแม้ความคาดหวังก็ยังมีอยู่หรอกนะคุณอภิรักษ์ครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะไปเขย่าหรือไปอะไรได้จนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะแต่ทีเนี้ยในจังหวะเวลาแบบเนี้ยที่เราคุยกันกำลังสนใจเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยนะถ้าย้อนไปดูข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าโผการแต่งตั้งโยกย้ายนะโอ้โหเขาลงตัวแล้วแล้วก็เดี๋ยวมหาไทยอ่ะก็จะมีการขยับปรับเปลี่ยนนะวันที่25ก็คงจะเป็นปลัดกระทรวงเป็นอะไรทั้งหลายแหละแต่กล่าวสำหรับการจัดโผของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะออกมาเป็นแผงเลยเห็นไหมคุณอภิรักษ์ครับนะบางคนก็รอมานานก็ได้ขึ้นเป็นตำแหน่งใหญ่แล้วก็ที่ทำเอาเอ๊ะกันไปตามกันก็คือโอไปเติบโตในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีน้ำเงินด้วยก็ถือว่าทุกอย่างมันลงตัวคุณอภิรักษ์มันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะต้องเป็นปัญหาสั่นคลอนเมื่อกลางวันผมยังพูดไว้เลยเนี่ยที่เอามาคุยคุณอภิรักษ์เมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่องของโชคดีโชคร้ายที่มีทั้งสองด้านนะโชคร้ายก็คือเนี่ยปัญหาทั้งหลายแหล่ประเดประดังซึ่งก็คงจะต้องจัดการให้ได้แต่โชคดีก็คือแม้จะมีปัญหาต่างๆมากมายแต่ความลงตัวของการเมืองตรงนี้ของพ.ศ.แบบนี้มันก็เลยทำใหไม่มีอะไรที่จะมากระทบจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงถึงเวลาจุดหนึ่งก็อาจจะปรับครม.ปรับเล็กปรับใหญ่ก็ว่ากันไปก็จะทำให้เกิดความคาดหวังไปเรื่อยๆ2ปีหลังคงจะไม่หนีไปไหนครับนะคุณวิรัชครับ
1: คนขับรถก็เติบโตเป็นสว.ได้อดีตเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกกันเป็นตำรวจที่อยู่จังหวัดหนึ่งก็สามารถเป็นรัฐมนตรียุติธรรมได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเฉียดเฉียดจะเป็นปลัดก็ได้เป็นครูเป็นสสสามารถที่จะเป็นประธานสภาก็ได้โอ้โหนี่มันเกือบจะทุกอย่างเลยมั้งครับคุณมนตรีย้ายทะเบียนบ้านกันไหม
0: เอาแหละเราก็อยู่ใครอยู่ตรงไหนมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดน่าจะลงตัวที่สุดครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีพรุ่งนี้มา10 โมงนะครับข่าวเด่น4 โมงเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เรา2 คนลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: โปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้

0: 18นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569ส่งท้ายสัปดาห์กันด้วย Set Index ปิดไปที่ 1613.78 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 3.79 จุดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นไม่ถึง 1% นะครับ 0.24%วันนี้มูลค่าการซื้อขายรวม 7,640.38 ล้านบาทมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีแต่ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่อย่างเดลต้านะครับบรรยากาศการซื้อขายวันนี้ดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,618.76 จุดในช่วงเช้านะครับต่ำสุดนั้นเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดวันก่อนถูกแรงขายช่วงท้ายตลาดครับโดยมีนักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 1,881.35 ล้านบาทนะครับในขณะที่ท็อป3เนี่ยคือ PTTGC นะครับปตท. PTT Global Chemical แล้วก็อันดับที่2ก็คือ Thai Oil นะครับท็อปและอันดับที่3ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนั้นคือ Delta นะครับบปจ. Delta Electronics ประเภทไทยครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับที่จะมาวิเคราะห์ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับตลาดบ้างคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring คุณเจริญสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผม
0: ครับเช้าบ่ายต่างกันเลยนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
1: นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าตลาดเนี่ยใช่ว่าผันผวนก็ได้อยู่ระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าขึ้นไปก่อนแล้วย่อลงมาแต่ยังติดบวกนะครับนะคือช่วงช้านี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเราอาจจะได้อานิสงส์จากตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ที่เขามีการปรับตัวขึ้นนะครับนะแต่เผอิญว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเขาก็มีอะไรที่มันแฝงๆอยู่นะคืออาจจะไปกังวลกับเรื่องฝั่งของอเมริกาคือเรื่องของบอลยูอเมริกานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นเลยว่าเขามีการพูดถึงเรื่องของการเพิ่มการซื้อพันธบัตรเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดึงบอลยูลงมานะครับฝั่งของอเมริกานะครับนะแต่นี้ก็มีคำถามในตลาดถามเข้าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอย่างนั้นแหละทำไม่นานเพียงใดและจะดึงลงมาได้จริงหรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่ตลาดกำลังสงสัยกันอยู่นะก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเทแบบกล้ากูนิดนึงนะครับเนี่ยแต่ในเองราคาน้ำมันเริ่มมีการดีตัวสูงขึ้นตามกระแสเรื่องประเด็นเรื่องของต้นดอกกานะครับเนี่ยมันเลยทำให้ภาพตลาดมันก็ดูเหมือนกับว่าคือไปแล้วไปไม่ได้สุดอะนะครับเนี่ยในแง่ของบ้านเราเองเราก็ไปแบบนั้นเหมือนกันนะเมื่อช่วงเช้าเราก็บุกกันดีๆอยู่นะฮะก็ได้กลุ่มหลายกลุ่มของพลังงานกลุ่มปิโตนะครับอันนี้ล้อไปกับเรื่องของราคาน้ำมันอยู่ที่เกิดขึ้นมานะครับนะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่แทรกมาคือกลุ่มของแบงค์คือขึ้นมาช่วยประคองเอาไว้สามกลุ่มหลักมาทำให้คนที่มองเข้าไปมองว่าเอออย่างเงี้ยน่าจะเป็นแรงซื้อของคนรายใหญ่ๆเข้ามานะครับนะและเผื่อว่าวันนี้ค่าเงินบาทมันแข็งด้วยนะครับนะต่ำกว่า3.3ลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เลยมีการคาดหวังว่าอาจจะเป็นเรื่องของโฟลว์ของเงินเข้านะครับนั้นช่วงเช้าหุ้นมันก็เลยดีดไปได้ค่อนข้างจะดีนะครับนะแต่พอตกบ่ายมาเนี่ยมันพลิกอีกอย่างเพราะว่าตัวของเดลต้าเนี่ยเมื่อช่วงเช้ามันบวกพอตกบ่ายมาเริ่มถูกขายแล้วกดมาติดลบนะครับมันก็เลยฉุดเซ็ตลงมานะครับนะแล้วก็ประกอบว่าทั้งทุนบ้านเราเองเนี่ยอาจจะไปเล่นการแบบเทรดดิ้งนะครับนะคือมองเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่รู้มีอะไรอ่ะฉันล็อกก่อนดีกว่าคือล็อกกำไรไว้ก่อนนะครับก็เลยมีการขายซ้ำลงมาด้วยนะภาพสุดท้ายก็เลยปรับตัวลงมาแล้วก็แต่งปิดบวกได้หรือบวกเพียงเล็กน้อยนะครับ
0: ครับผมสัปดาห์หน้าแหละครับเปิดมารอปัจจัยอะไรบ้างครับ
1: สัปดาห์หน้าเนี่ยไฮไลท์มันจะอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณ2-3 อย่างนะครับคือหนึ่งก็คือแน่นอนตัวดอกการก็จะคงเป็นไฮไลท์อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็บอลยูอเมริกาต้องตามดูว่าสุดท้ายที่ทายเป็นทางไหนนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดบอลยูขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงต้นทุนจะสูงขึ้นเรื่องของการเงินนะครับเนี่ยนั้นโอกาสที่หุ้นจะโดนขายก็จะมีมากขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่เรียนเองจะสัปดาห์หน้าเองในฝั่งของอเมริกาเขาจะมีการช่วงวันพุธนี่จะเป็นเรื่องของเรียก GDP นะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่า GDP เขาจะโกดได้อยู่หรือเปล่านะหรือว่าดรอปลงมานะครับนั่นคือหนึ่งนะแล้วเผื่อว่าตรงกับบ้านเราช่วงวันพุธคือวันที่26เนี่ยคือกรกบ้านเราประชุมนะครับเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าคงจะตื่นหลอกเว้ยไว้ที่เดิมนะครับเนี่ยแต่ตลาดน้ำหนักส่วนใหญ่จะพุ่งไปช่วงปลายสัปดาห์คือนายควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นประธานเฟดเนี่ยเขาจะมีการแถลงที่เมืองแจ็คสันโฮนะครับที่ประชุมจำปีของเขาอะนะฮะนะครับนั้นต้องไปดูเขาว่าเขาจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยไหมหรือไม่ขึ้นหรือถ้าขึ้นแบบไหนอะไรยังไงนั่นคือตลาดกำลังติดตามดูช่วงนี้กันอยู่นะครับนั่นสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับดอกเบี้ยเสี่ยงส่วนใหญ่นะครับ
0: เปิดมาวันจันทร์กลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงดีครับ

0: ผมดูจากแนวโน้มตลาดแบบนี้เพื่อว่ามันพอมันมีเงื่อนไขแบบนี้แล้วก็สิ่งที่กังวลใจตลาดก็ยังมีอยู่นะครับนะแล้วรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคด้วยนะต้องติดตามดูเหมือนกันว่าจะโดนขายไหมอะไรต่างนะครับนะงั้นคิดทางแบบนี้มันเหมือนกับว่ามันมีภาพที่ดูมุมต้านเนี่ยดูเป็นบวกอยู่แต่ไอ้ปัจจัยที่เราพูดไปถึงเนี่ยมันดูก็กั้งกึ่งอยู่เพราะเราไม่รู้มันออกทางไหนนะครับนะดังนั้นทิศทางของสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าทุกวันจันทร์เนี่ยเปิดมาน่าจะเป็นสัตว์แอนโดนได้เป็นไซเวย์นะครับมันก็เล่นแบบประคองตัวตามดูตามเนื้อผ้าไปว่าออกมาสักการมันดูผ่อนคลายขึ้นไหมผ่อนคลายเล่นแผลต่อถ้าดูไม่ค่อยแน่ใจก็อาจจะถอยลงมาใหม่นะครับแต่ดูแล้วทั้งหมดจะเป็นไซเวย์นะครับดังนั้นกลยุทธ์เราคือผ่อนตัวรับแล้วก็เด้งขายช่วงรีบาวด์นะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณเจริญครับ
0: สวัสดีครับครับ
1: คุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับโดยการลงทุนทั่วโลกนั้นยังคงเผชิญกับแรงกดดันหนักจาก3ปัจจัยเสี่ยงเดิมนะครับที่กลับมากระแทกสินทรัพย์เสี่ยงรอบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสงครามช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวก็ทำให้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นนะครับรวมถึงยังมีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำและทิศทางอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงครับอีกทั้งตลาดเนี่ยอยู่ในโหมดหลบภัยและเปิดสถานะเก็งกำไรขาลงเร่งตัวด้วยนะครับวันนี้ท็อป5อย่างที่บอกนะครับอันดับ1เนี่ยปตท.ปิดไปที่2.80 บาทลดลงไป10 สตางค์อันดับที่2 PTTGC นะครับปิดไปที่40.50 บาทลดลงไป7 บาทอันดับที่3ธนาคารทหารไทยธนชาตครับปิดไปที่264 บาทลดลงไป6 บาทนะครับอันดับที่4เดลต้าปิดไปที่151 บาทลดลงไป50 สตางค์อันดับที่5ไทยออยล์นะครับปิดไปที่66.25 บาทลดลงไป25 สตางค์นะครับภูมิภาควันนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับในวันที่21 สิงหาคมชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยครับตลาดหุ้นจีนฐานรับข่าวรัฐบาลจีนส่งสัญญาณกระตุ้นอุปสงค์และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายรายปีของรัฐบาลนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,905.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 1.48 จุดคิดเป็น 0.04% นะครับ insignificant เลยนะครับอันดับของหางเส็งล่ะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมา 1.21% ครับ300 กว่าจุดปิดไปที่ 26,009.46 จุดนะครับโดยติดพุ่งขึ้นจากที่เหลียวหมินรัฐมนตรีคลังของเขาเนี่ยแถลงว่าได้มีการยกระดับการสนับสนุนทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มอุปสงค์และศักยภาพในการบริโภคภายในประเทศนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายรายปีส่วนนิกเกอิโตเกียววันนี้ติดลบครับมีแรงกดดันจากความระมัดระวังของนักลงทุนต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมถึงการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนักลงทุนก็มีปฏิกิริยากันไปนะครับแรงซื้อหุ้นเนี่ยที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวก็ช่วยไปจำกัดการปรับตัวลงนะครับนิเคปิดไปที่ 66,016.36 จุดลดลงไป200 กว่าจุดครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.3% เกาหลีใต้ครับคอมโพสิตวันนี้นักลงทุนยังมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มผลตอบแทนพูดถึงหุ้นครั้งใหญ่ของบริษัทชิปยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix นะครับทำให้ดัชนีติดบวกไปครับบวกขึ้นมา60 กว่าจุดติดไปที่ 6,912.95 จุดนะครับคิดเป็น 0.88%S&P ASX 200นะครับตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบในวันนี้ครับตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มโลจิสติกส์และกลุ่มบริการเชิงพาณิชย์นอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ทางการออสเตรเลียจะเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนกรกฎาคมในสัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่เงินเฟ้อมิถุนายนชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลียครับS&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,058 ลดลงไป 24.9 จุดคิดเป็น 0.27% นะครับดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,600 ตอบนะครับ 9,269.70 จุดลดลงไป 28.80 จุดคิดเป็น 0.31% นะครับก่อนที่จะไปดูความเคลื่อนไหวใน กระแสธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ Landy Home ที่ Central Eastville นะครับและจะมีการประชุมวันที่26สิงหาคมนี้ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังคิดจะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานคุณผู้ฟังครับพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้และสร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงกันได้เลยนะครับที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Saleเซ็นทรัลอีสต์วิลล์เปิดตัวแล้วเมื่อวานนี้นะครับมีไปถึงวันที่26สิงหาคมที่ชั้นหนึ่งหน้าอยู่ในโลกครับงานเดียวนี้ได้ครบเลยนะครับทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำและรู้ผล Pre-approved ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับครบจบในงานเดียวพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทนะครับฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย 3:30 นะครับลงทะเบียนสำรองที่นั่งกันก่อนเต็มก็ได้นะครับ029383456นะครับมีเสวนาในงานนี้ด้วยวันที่นี้นะครับบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ Central East View คิดสร้างบ้านครับพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดแล้วครับในธุรกิจรับสร้างบ้านเซเลบดารานักธุรกิจไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างหมื่นกว่าหลังนะครับและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพบกันได้ครับที่งาน Landy Expo Grand Sale Central Eastview ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26สิงหาคมนี้นะครับชั้นเด็กหน้า Uniqlo สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะครับในขณะที่ทางด้านของสำนักงานกสทช.ครับขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็ได้พูดถึงสำนักงานกสทช.นะครับที่ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม68นะครับโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เรื่องที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เรื่องที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้นะครับสำนักงานกสทช.เนี่ยขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เรื่องที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เรื่องที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคมนี้เหมือนกันนะครับหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลก็สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการนะครับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้ที่น่าสนใจนะครับ7เดือนเนี่ยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าคนไทยและต่างชาติรวมกันนะครับยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเกือบ 46,000 คำขอครับเพิ่มขึ้นมา 7.48% นะครับคุณสุภชีแสดงความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือผลิตกำลังเอกชนระดมสิ่งของจำเป็นส่งตรงถึงชาวน่านนะครับขณะที่ประธานบอร์ดกยท.แถลงนโยบายจริยธรรมจรรยาบรรณยึดซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสนะครับในวันนี้ที่ทางการยางแห่งประเทศไทยคุณเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยออกมาแถลงนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับ ในกระแสข่าวกันปตท.ร่วมมือกับรัฐบาลดัน GDP ไทยโต 2.2% ครับกลางแผน5ปีลงทุน1ล้านล้านฝ่าวิกฤตพลังงานกำไร 7.8 หมื่นล้านนะครับคุณกรมกระพันอินทรแจ้งกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพูดถึงนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี69ที่เติบโต 2.2% พร้อมกำหนด5ยุทธศาสตร์พลิกประเทศไทยสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตปรับดัน GDP ไทยโตมากกว่า 3% นะครับปตท.ก็พร้อมที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน GDP ไทยปีนี้ให้มันถึง 2.2% ผ่านการคงและเพิ่มกำลังธุรกิจในเครืออย่างเต็มที่สวนทางธุรกิจพลังงาน 70% ทั่วโลกที่ลดกำลังการผลิตนะครับโดยธุรกิจปิโตรเคมีของไทยปัจจุบันนั้นคิดเป็น 5% ของ GDP ไทยเลยนะครับ5ยุทธศาสตร์ที่ว่านะครับคุณกรมประพันธ์ก็ให้ข้อมูลด้วยเหมือนกันนะครับยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยคือ Investment and Industry Transformation ครับยุทธศาสตร์ที่2คือ AI and Digital Hub ยุทธศาสตร์ที่3คือ Green Hub ยุทธศาสตร์ที่4คือ Financial Hub และยุทธศาสตร์ที่5คือ Medical Investment Hub นะครับโดยเฉพาะ Green Hub ที่จะเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐาน EV และระบบขนส่งสีเขียวพร้อมพัฒนากลไกหาพ่อในการจริงคาร์บอนมาร์เก็ตระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเครื่องมือทางการเงินสีเขียวเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยนั้นสามารถแข่งขันในตลาดโลกให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นนะครับวันนี้เริ่มต้นแล้วนะครับมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องเปิดทดลองวิ่งฟรีศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งเป้าเปิดตลอดสายเนี่ยเดือนธันวาคมนี้นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมไปเป็นประธานเปิดทดลองบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 M6 นะครับบางปะอินนครราชสีมาหรือปากช่องเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องนะครับมีระยะทางรวม110กิโลเมตรระยะทางจากระยะทางทั้งหมด196กิโลเมตรนะครับช่วงทดลองเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรีทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์นะครับจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เที่ยงวันวันศุกร์เที่ยงคืนวันอาทิตย์ครับในช่วงทดลองเปิดใช้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง25ธันวาคมนี้เนี่ยจะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับเนื่องจากบางส่วนของโครงการนั้นยังอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งระบบก็อยากให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับขณะที่หลังวันที่31ธันวาคมปีนี้เป็นต้นไปคือ1มกราคม70เนี่ย M6 จะเปิดให้รถทุกประเภทขึ้นได้และจำกัดความเร็วเป็นไปตามกฎหมายของรถแต่ละประเภทนะครับโดยกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดบนเส้นทางหรือบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้เป็นจุดพักแต่ปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเปิดใช้ M6 คือความปลอดภัยครับก็ขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังแม้ถนนจะมีสภาพดีทำให้เดินทางได้เร็วแต่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจทำให้ผู้ขับขี่ประมาทและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ปฏิบัติตามข้อจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดนะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักสักครู่นะครับช่วงหน้าวันนี้ก่อนเป็นเศรษฐกิจอยู่กับอาจารย์สมชายพัฒนาภิวัฒน์มาดูความไม่เป็นระบบของความคิดของทรัมป์กับนโยบายต่างประเทศของอเมริกานะครับมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันศุกร์อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สมชายซึ่งวันนี้อยากจะชวนเราคุยเรื่องนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ซึ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้และดูเหมือนจะไม่มีนโยบายนะครับสรุปแล้วมีหรือไม่มีเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับอาจารย์สมชายแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีทางเลือกในการออมครับสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับ เงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทรไปที่1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะไปเปิดวิสัยทัศน์กับทริปชิงเต่า7วัน4คืนโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะครับกับอีก3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับ3ที่นั่งสุดท้าย 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และไปสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญนะครับดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นครับเราจะบินสบายนะครับด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบไวน์จิบกาแฟชิลๆกันใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนเลยนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวนะครับเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะครับและย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1,400 ปีและแน่นอนครับไปถึงที่นั่นแล้วไม่จิบเบียร์คงไปไม่ถึงนะครับเราจะพาไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆแบบต้นตำรับกันเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเหลือเพียงแค่3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนเลยครับ Line Official at Thinking Radio ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ Line Official ของพวกเรา at Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับช่วงนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์พร้อมแล้วไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
12: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
10: ทุกวันศุกร์ครับในช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์แม่ผมเสียดายสัปดาห์ที่แล้วผมติดภารกิจเลยอดคุยเรื่อง AI กับ geopolitics ซึ่งเดี๋ยววันหนึ่งคงได้มีโอกาสกลับมาคุยกับอาจารย์อีกนะครับแต่วันนี้อาจารย์ชวนคุยในเรื่องที่โลกก็กำลังปวดหัวอยู่ครับกับทรัมป์นะครับวิธีการคิดของเขานโยบายต่างประเทศของเขาซึ่งอย่างเนี้ยล่าสุดบอกแล้วว่าเดี๋ยว24สิงหาคมดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงวันจันทร์อาจจะเสาร์อาทิตย์นี้ออกมาประกาศก่อนละครับว่าจะคว่ำบาตรอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาเลยนะครับใช้เรื่องเศรษฐกิจมากดดันเอาภาพรวมก่อนดีกว่าครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ยังไงบ้างครับอาจารย์สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับที่ห้องสมุดบ้านผมนะฮะคุณวาลินทราบไหมครับมีหนังสือทั้งอังกฤษสเปนและฝรั่งเศสนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอเมริกันโฟร์เรนโพลิซี ประมาณ12เล่มครับนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ล่าสุดก็มีนะครับยกเว้นในสมัยของทรัมป์นะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะมีกรอบของนโยบายต่างประเทศที่เราสามารถเรียนรู้แล้วผมก็สอนวิชานี้มาตลอดชีวิตชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ Foreign Policy Analysis ซึ่งมันมีกรอบในการวิเคราะห์ทฤษฎีเป็น20กว่าทฤษฎีฮะนะครับนะรวมทั้งเกมทีโอรีด้วยนะฮะแต่ว่าพอมาถึงสมัยทรัมป์ระยะแรกๆเนี่ยคนก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่มีนโยบาย Foreign Policy เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัดสินใจแม้กระทั่งไม่มีเอ็กซ์เพิร์ททางด้าน Foreign Policy เลยเขาจะดึงเอาคนที่เขาฟังเขาอะแต่พอมาถึงทรัมป์สองทรัมป์บอกว่าเขามีโฟเรนแล้วออกมาจริงทรัมป์สองนั้นเมื่อประมาณสักถ้าจำไม่ผิดประมาณ3เดือนที่แล้วผมก็มาบอกกับคุณวารินนะครับว่าในทรัมป์ได้ออกโฟเรนโพลิซีติดต่อกันอันหนึ่งเขาเรียกว่านโยบายต่างประเทศอเมริกาอีกอันหนึ่งนโยบายความมั่นคงของอเมริกาออกมาติดต่อกันครับแล้วก็มีนโยบายดังนี้ครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเฮ้ยเขาบอกเขามีอันแรกเลยจำคำว่าดอนโรได้ไหมมอนโรลัทธิมอนโรที่เน้นเรื่องของอะไรครับบอกยุโรปอย่ามายุ่งกับลาตินอเมริกาอเมริกาในสมัยของรัฐของมอนโรนะครับจะมาควบคุมครอบงำอิทธิพลในลาตินอเมริกาโอเคนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลาตินอเมริกาอย่างเดียวโรก็คือยิ่งใหญ่ของอเมริกาเนี่ยรวมทั้งในสมัยของมอนโรคือลาตินอเมริกาแต่พอมาสมัยทรัมป์รวมอะไรรู้ไหมครับรวมแคนาดาและรวมกรีนแลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายอันแรกว่าเขาจะเข้าไปมีอิทธิพลถามว่าเอาความเป็นจริงคุณคุมแคนาดาไม่ได้ครับทรัมป์บอกเองเลยมี2ประเทศเท่านั้นเองอะที่ยอมที่จะกล้าขัดขืนเขาบ้างหนึ่งในนั้นคือสหภาพยุโรปสองก็คือแคนาดาไม่ต้องพูดถึงจีนนะจีนนี่แล้วว่าสู้กันเลยข้อ2ในลาตินอเมริกาคุณอาจจะมีอิทธิพลนะฮะของการขยายตัวของกลุ่มขวาจับไม่ว่าจะมิเรย์มาเตียในแคนาดาในอาร์เจนตินาตอนนี้โคลอมเบียก็มีการขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงคุณเข้าไปจัดการกับเวเนซุเอลานะครับแต่ว่าขณะนี้คุณดูบราซิลนะครับลูล่าเขาบอกผมไม่กลัวคุณหรอกครับลูล่าท้าทายเลยเพราะงานนี้อันที่หนึ่งเลยครับว่าอเมริกาเนี่ยนะครับนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ในส่วนครับครอบงำอเมริกาในลาตินอเมริกาทำได้อยู่ในขอบเขตจำกัดมากๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการครอบงำของเขาเนี่ยนำไปสู่การแยกขั้วซ้ายขวาซึ่งจะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจอเมริกาเยอะมากเลยอาจารย์นี่ก็พูดง่ายๆไอ้สิ่งที่ว่าดอนโรเนี่ยก็เรียกว่ามีการทำแต่ผลสำเร็จเนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่ยกเว้นว่าจะบุกเข้าไปนะครับด้วยการละเมิดต่อกฎบัตรสหประชาชาติเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในอันนี้ที่หนึ่งนะครับ
14: mm-hmm.
13: อันที่สองนะครับในเรื่องของตะวันออกกลางทรัมป์จริงๆแล้วนะครับต้องการที่จะให้ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาแต่แน่นอนอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องอะไรครับต้องมีความยิ่งใหญ่ของอิสราเอลอยู่ในนั้นแต่สงครามตะวันออกกลางตอนนี้จบหรือยังคุณวารินอเมริกาตอนเนี้ยกลับถอยหลังนะครับบอกว่าเฮ้ยจะเล่นงานทางอิหร่านนักท่าทางทำลายตอนนี้ถามเลยครับว่าใครจะเชื่ออเมริกาที่ยิ่งใหญ่กำลังลบกับประเทศหนึ่งซึ่งเขามองว่าเล็กกว่าเยอะมากแต่ปรากฏว่าสามารถทำลายล้างนะครับในเรื่องของอิทธิพลของอเมริกาในทุกในบริเวณตะวันออกกลางและยังขู่นะจะไปเล่นงานฐานทัพของอเมริกาในยุโรปด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นไซปรัสนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีช่องแคบโฮมุสอะไรต่างๆเหล่านี้คุยว่าจะเป็นของเขานายยึดนอกจากกรีนแลนด์ปานามากำลังพูดถึงช่องแคบโฮมุสเพราะฉะนั้นพูดง่ายอันนี้เป็นความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาในส่วนนี้นะครับอันที่3อันนี้น่าสนใจคุณวาลิน คิดว่าทำนโยบายต่อนาโต้เนี่ยถ้ามองจากคุณคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือมีอะไรที่อยู่ในจิตใจคุณนโยบายของทำเกี่ยวกับนาโต
14: ้ก็ดูเขาจะกดดันให้นาโต้เนี่ยต้องลงขันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
13: อันนี้ถูกต้องครับสิ่งที่ทำประสบความสำเร็จในกิจช่องนาโต้มีเรื่องนี้ครับสามารถกดดันด้วยสีแปลกๆขู่ว่าจะถอนตัวจากนาโต้ผมจะอะไรต่างเราเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายนาโต้จากเดิม 2% ต่อ GDP เป็น 3.5 นะครับแล้วก็คิดว่านายนาโต้เป็น5ตกลงกันครับแต่มีประเทศนึงบอกว่าผมไม่ร่วมด้วยประเทศไหนครับคุณวาลิน
14: สเปน
13: มันเกลียดมากเลยสเปนครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่านะครับนาโต้สเปนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นอันหนึ่งอันนี้กดดันได้ผลอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะโดยวิธีข่มขู่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทรัมป์นะครับทำให้นาโต้เนี่ยกระจุยเลยทรัมป์บอกว่าอเมริกายังผูกพันกับนาโต้มาตรา5ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเทศนาโต้ถูกคุกคามจากภายนอกอเมริกาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเต็มที่แต่คุณวาลินครับยุโรปประเทศไหนครับที่เขาเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยจะกล้าเอาจริงเรื่องมาตรา5ถามคุณเลยครับทุกคนเตรียมการเลยทุกคนรู้ว่ามาตรา5สำคัญยุโรปแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งเขาคิดว่าทำยังไงต้องทำให้ตัวเองเป็นอิสระแต่อิสระแบบที่เรียกว่ายังยอมรับซึ่งแมคครองใช้คำนี้ strategic autonomy ผมจะถอนส่วนที่เป็นการดูแลเรื่องกองกำลังต่างมีอาวุธของยุโรปแต่ยุโรปยังอยู่ภายใต้นาโต้กับอีกพวกหนึ่งยังมีความรู้สึกว่ายังไงยังไงเราถอนไม่ว่าจะให้อิสระในบางส่วนก็ยังทำไม่ได้ต้องอเมริกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทรัมป์นะครับแบ่งแยกนาโต้นะครับออกมาเป็น2กลุ่มนะครับแต่ว่าอีกที่สำคัญอันหนึ่งประเทศนาโต้นะครับจำนวนไม่อยากจะบอกทุกประเทศแต่ผมคิดว่าหลายประเทศหรืออาจจะทั้งหมดก็ได้ไม่เชื่อเลยว่าทรัมป์จะสามารถที่จะผูกพันกับมาตรา5ในแง่ของอะไรครับในเรื่องของความจริงใจแต่สำคัญยังไม่อย่างนั้นวันนี้เขาบอกต่อให้คุณจริงใจจะช่วยถามว่าอเมริกาตอนนี้มีกึ๋นจะช่วยนาโต้ได้จริงไหมขืนตัวนี้หายไปเมื่อไหร่ครับสงครามตะวันออกกลางทำให้ขืนของอเมริกาเนี่ยหายไปเยอะมากเลยอาวุธต่างๆที่จะมาใช้ป้องกันในส่วนที่เกี่ยวกับจีนป้องกันเกี่ยวกับนาโต้มันหายไปมันใช้มากจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับมันมีไม่พอเพราะฉะนั้นในกรณีคุณดูง่ายๆเลยนะครับต้องถอนกำลังจากนี่มาที่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมามีความตั้งใจซึ่งทางด้านยุโรปไม่มีใครคิดว่าทำนะครับตั้งใจจะทำตรงนี้ไม่ผูกพันสองต่อให้คุณผูกพันยุโรปก็ไม่เชื่อว่าคุณทำได้เหรอภายใต้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำเองได้เป็นคนที่บอกว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้นาโต้นะครับภายใต้เรื่องของอะไรครับแบ่งเรื่องของเรื่องของของทางการเงินแบ่งทางด้านของภารกิจนะครับในตัวกรณีความแน่นแฟ้นของนาโต้ภายใต้มาตรา5ยังอยู่ในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกหลัง1949ที่ทำให้เกิดอะไรครับความไม่มั่นใจและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของนาโต้เนี่ยมันล้มเหลวกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่านาโต้ล้มเหลวหรืออีกอันหนึ่งก็คือทรัมป์เองก็เปลี่ยนนโยบายตอนแรกนะฮะโอ้โหจะไม่ผูกพันกับทางด้านของยูเครนแต่นี้ก็เป็นส่วนที่ยูเครนก็พอใจคือเปลี่ยนจากเล่นงานยูเครนกระทั่งโอ้ยตอนนี้ถึงกับบอกว่าจะอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยมีอาวุธนะครับผลิตนะครับจะมีแพทริอตแต่ตอนหลังก็บอกว่ายังไม่เห็นชัดแต่ก็อย่างน้อยที่สุดมาสนับสนุนทางด้านยูเครนซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อเมริกาเกี่ยวข้องกับนาโต้และที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในระยะแรกเนี่ยค ผูกพันกับทางด้านรัสเซียแต่ตอนนี้เริ่มที่จะแล้วครับมีส่วนที่จะเรียกว่าอะไรครับทานอำนาจรัสเซียเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้แสดงออกจนกระทั่งตอนนี้มีการพัฒนาความร่วมมือกับทางด้านอะไรตุรกีนะครับในเรื่องของอาวุธจนกระทั่งทางด้านรัสเซียเองก็มองว่าเนี่ยเป็นการพยายามของอเมริกากับตุรกีเนี่ยกับทางนาโตเนี่ยที่จะต้องเล่นงานเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงแนวนโยบายนาโตที่เกิดความไม่มั่นคงขึ้นอันต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์กับจีนนะครับคุณวาเลนเท่าที่คุณรู้เนี่ยนโยบายต่างประเทศของอเมริกาต่อจีนเนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วรวมทั้งไต้หวันด้วย
14: ก็พยายามจะ
13: จำกัด
14: บทบาทของจีนในเวทีโลกไหมครับอาจารย์ด้วยทุกวิถีทาง
13: ใช่ครับทรัมป์เองประกาศชัดในนโยบายที่ผมเล่าจะมีการสกัดกั้นจีนมองจีนเป็นอะไรครับเป็นศัตรูที่สำคัญสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องร่วมกับพันธมิตรตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียนและนอกจากนั้นยังพันธมิตรเช่นอะไรครับอังกฤษนะครับพวกนี้อยู่ในนั้นทั้งนั้นแต่วันนี้คุณวาลินดูสิครับทรัมป์เกรงใจจีนมากเลยนะครับแล้วก็ขณะเดียวมีความสัมพันธ์กับทางด้านของจีนในระดับที่ยอมอุ่นอ่อนจีนพ่อจีนเก่งครับรู้เลยครับว่า1บทบาทของอเมริกาเนี่ยลดลงเขากลุ่มตัวอะไรครับแล่หายากพันธมิตรวันเนี้ยต้องยอม2สิ่งที่สำคัญนโยบายต่างประเทศอันหนึ่งของอเมริกาที่ดำเนินมาตั้งแต่1979 strategic นะครับ strategic ambiguityบอกไม่ชัดนะครับว่าถ้าจีนนะครับบุกทางด้านไต้หวันอเมริกาจะแสดงออกบอกจีนบอกว่าให้คุณอย่าบุกไต้หวันถ้าบุกไต้หวันผมจะช่วยไต้หวันขณะเดียวกันบอกไต้หวันคุณอย่าไปท้าทายจีนว่าเป็นเอกราชพี่ฉะนั้นผมจะไม่ช่วยนโยบายเขาเรียกว่าก้ำกึ่งอันเนี้ยมันรักษาแต่พอมาถึงตัวอะไรครับตัวไบเดนพูดออกมาเฮ้ยถ้าจีนบุกไต้หวันอเมริกาจะช่วยแต่อันนี้ยังไม่ใช่ foreign policy ของอเมริกาเป็นเพียงการพูดของไบเดนเพราะว่าหลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาก็ออกมาบอกให้นโยบายต่อไต้หวันกับจีนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะ strategic ambiguity ยังอยู่แต่พอมาถึงยุคทรัมป์ถามเลยครับว่านโยบายต่อไต้หวันเป็นยังไงด้านหนึ่งนะครับนะบอกว่าจะช่วยถ้าไม่เคยพูดจะช่วยแต่จะบีบให้ไต้หวันจ่ายแต่ด้านหนึ่งอเมริกาภายใต้ทรัมป์ให้ช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือขายอาวุธให้กับไต้หวันมากที่สุดรอบแรกเนี่ย11,000อีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ส่งมอบ14,000ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยจะช่วยไต้หวันแต่สังเกตดูนะครับทางด้านอีกด้านหนึ่งอเมริกาเองทำยังไงครับก็จะมีการบีบไต้หวันนะครับขณะเดียวกันก็ยอมอ่อนให้กับทางด้านของจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอยู่นะไอ้ตัว14,000ยังไม่ยอมเลยที่จะขายเพราะตกลงอเมริกากับไต้หวันจะเป็นไงบ้างแต่ที่ร้ายกว่านั้นการที่จะป้องกันไต้หวันรวมทั้งอินโดแปซิฟิกต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นถามเลยครับคุณวาเลนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับเกาหลีใต้กับอเมริกาครับ
14: เพื่อลดสเกลในการซ้อมรบร่วมนะครับเพราะว่าเกรงใจคิมจองอึน
13: ครับคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับในความรู้สึกของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมทั้งไต้หวัน
14: ก็ไม่สามารถไว้ใจได้ว่าอเมริกาจะช่วยถ้าเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคนี้ครับอาจารย
13: ์ใช่เลยครับข้อแรกแสดงว่าอะไรครับคุณต้องยอมรับความยิ่งใหญ่ของเกาหลีเหนือจากที่คุณเคยพยายามเจรจาเรื่องดีนิวเคลียร์ไลเซชันไม่ต้องพูดแล้วเพราะเกาหลีเหนือตอนนี้เป็นมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร
14: ์
13: เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่เก่งสองคุณหยุดลบบอกว่าไงนอกจากเกรงใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยเกาหลีใต้คุณไม่ช่วยผมตะวันออกกลาง2คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมขึ้นแค่นี้เองครับเกาหลีใต้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพันธมิตรอันนี้มันไว้ใจได้หรือว่าเนี่ยและยิ่งกว่านั้นเกาหลีญี่ปุ่นก็มองอยู่ในใจเฮ้ยดูจากดูเรื่องอะไรครับเรื่องทางด้านของ เกาหลีใต้คุณไว้ใจได้แต่ยิ่งกว่านั้นตอนนี้วอชิงตันอะไรเอามันทรัมป์สั่งเรือยอร์จวอชิงตันจากเอเชียแปซิฟิกไปตะวันออกกลางความหมายคืออะไรครับนั่นหมายความว่าคุณลดความสำคัญในการป้องกันอินโดแปซิฟิกเห็นไหมครับและตอนนี้อาวุธคุณเคลี่ยงไปเยอะมากเลยเพราะนี่ถามจริงๆเลยมันน่าเชื่อแล้วครับคุณบาลินว่าอเมริกาเนี่ยจะสามารถปกป้องอินโดแปซิฟิกสามารถที่จะอะไรครับโอ้โหถ่วงดุลอำนาจกับจีนนะขึ้นมาถามเลยครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆนโยบายต่างประเทศของทรัมป์มีจริงครับเป็นลายลักษณ์อักษรเลยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทุกอันเลยนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆไม่ได้เป็นไปตามนั้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของทรัมป์สองแสดงออกถึงความเขาเรียกแอมบิกวิตี้ของทรัมป์กับอีกส่วนหนึ่งบริบทโลกมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งทรัมป์เนี่ยคาดไม่ถึงความยิ่งใหญ่ของอเมริกากำลังถูกบริบทโลกเปลี่ยนแปลงและตรงนี้ที่เราจะมาคุยตอนสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับ AI เฮ้ทำไม AI ถึงทำให้อเมริกาวันนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินมาตรการขึ้นมาโลกมันเปลี่ยน AI ยังไงภูมิศาสตร์เนี่ยที่เป็นตัวที่บายถึงความล้มเหลวของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ไม่ว่าเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ อะไรครับทางด้านของยุโรปตัวไหนรู้ไหมครับ AI สร้างอาวุธราคาถูกเลยโดรนไปต่อสู้กับอาวุธแพงๆเลยเพราะอเมริกาเอาอาวุธแพงๆมาต่อสู้กับอิหร่านอาวุธถูกเพราะฉะนั้นอิหร่านก็ได้เรียนรู้จากอะไรครับทางด้านของยูเครนเอาอาวุธถูกไปเล่นงานอเมริกาทางด้านของอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้เองครับเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยความยิ่งใหญ่ของมหาอำนาจกำลังถูกคุกคามด้วยประเทศเล็กแต่สามารถที่จะใช้อาวุธถูกเล่นงานทุกจุดได้เลยและอาวุธประเภทนี้มันทำลายซีวิลโซซายตี้มันไม่ใช่ลบกันที่ทหารนะมันไปทำลายร่างไอ้ต่างๆนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของในตัว AI กับภูมิรัฐศาสตร์อย่างน้อยที่สุดวันนี้วันที่แล้วเราไม่ได้คุยกันวันนี้ก็จะสรุปคุณวาเดนเห็นยังไงครับเรื่อง AI กับภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมตะกี้ได้พูดถึงอันนั้นเป็นส่วนเดียวคุณคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นในความเห็นนะฮะ AI จะทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ที่สมัยก่อนเนี่ยเปลี่ยนเป็นสองขั้วพอมาลักมาตอนต้นขั้วเดียวนะครับและทุกวันนี้คนกำลังพูดถึงหลายขั้วคุณวาเลนคิดว่า AI จะทำให้ภูมิศาสตร์แบ่งเป็นกี่ขั้วครับ
14: โอ้โหพอหกขั้วแล้วครับตอนนี้อาจารย
13: ์มีขั้วอะไรบ้าง
14: อเมริกาใช่ไหมครับโลกมุสลิมก็มองข้ามไม่ได้ครับอาจารย
13: ์โอเค
14: ตอนกลาง
13: ตอนนี้คนก็มองตอนแรกนะครับมีสองกลุ่มกลุ่มนั้นก็คือมีขั้วอเมริกายุโรปนะครับแต่ยุโรปก็เป็นซับเซตก่อนเนี่ยจีนรัสเซียหรือพูดง่ายหลายประเทศและรวมทั้งประเทศเป็นกลางไอ้ประเทศเขาเรียกว่าเซาเพราะฉะนั้นก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยโลกเข้าสู่มัลติโพล่านะครับเพราะว่าไอ้ตัว AI อ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งกับนโยบายต่างประเทศอเมริกาเนี่ยทำให้คนไม่ชอบอเมริกาออกมาเป็นขั้วกลุ่มเซาแต่ก็มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเขาว่าเอาจริงๆคุณวาเลนแบ่งเป็นแค่สองขั้วแต่เป็นสองขั้วที่ไม่เหมือนกับสงครามเย็นสงครามเย็นคือขั้วอเมริกาคุมขั้วข้างล่างขั้วรัสขั้วสหภาพโซเวียตคุมข้างล่างแตกสองขั้วนี้จะเป็นขั้วแบบก็เรียกว่าดวงดาวครับอเมริกายังต้องเป็นยิ่งใหญ่แต่ความยิ่งใหญ่ของอเมริกาไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับให้ประเทศที่ต้องพึ่งพาเขาพูดง่ายกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีความอิสระในการที่จะอะไรครับต่อรองกับอเมริกามากเกินพวกนี้เพราะพวกนี้จะเป็นสเตล่าเพราะอเมริกาจะเป็นขั้วนึงที่มีสเตล่าที่ไม่ได้ยอมเขาแต่ก็ต้องผูกพันกับเขาเช่นเดียวกับจีนครับจะเป็นขั้วที่ใครต่อใครต้องพึ่งจีนแต่จีนก็จะไม่ใช่ไปคุมประเทศต่างๆ ในโลกเพราะฉะนั้นมันเป็น2ขั้วแบบไหนครับเป็นคลาสสเตลานะครับสเตลาหมัดไอ้เรียกว่าไบโพลาร์คือตัดสินยังไงตัวยิ่งใหญ่คือนะคืออเมริกากับจีนคำถามว่าทำไมถึงเกิด2ขั้วก็เพราะ AI ไง2ประเทศเนี่ยกำลังสร้างแข่งกันเรื่อง AI สร้างความยิ่งใหญ่ด้านการค้าการลงทุนและนำไปสู่เรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้และนำไปสู่อาวุธนั่นแหละครับที่มีคนวิเคราะห์ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของอเมริกาตอนนี้นะครับบอกเลยว่าตกลงเป็นยังไงทรัมป์มีครับแต่ข้อจริงๆเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านี่คือโลกภูมิรัฐศาสตร์ในยุค AI ครับ
14: ครับน่าตื่นเต้นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
13: เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าโลกของไอ้ตัว AI เนี่ยเป็นไปได้ไหมเกิดการลบระหว่างประเทศย่อยๆขี่ขึ้น
14: ก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้แต่ละประเทศสะสมอาวุธเพิ่มขึ้นหมดเลยครับอาจารย
13: ์แล้วมันแล้วราคามันถูกอ่ะใช่ป่ะแล้วมีการ outsourcing อ่ะมาอำนาจจ้างอีกประเทศหนึ่งช่วยผลิตอ่ะใช่ป่ะแล้วพอผลิตไปประเทศที่อยู่มีดินแดนอยู่ใกล้กันหรือไม่ใกล้กันทะเลาะกันมันถูกมากใช่ไห
14: ม
13: สามารถใช้ AI มาได้งานก็ดูเนี่ยวันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่อธิบายว่าทำไมทางด้านของอิหร่านสามารถต่อกรกับอเมริกาได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโลกที่น่ากลัวเหมือนกันครับคือไม่ใช่เป็นสงครามแบบโอ้โหสงครามโลกแล้วนะแต่จะเกิดมีการสงครามตามดินแดนต่างๆในลักษณะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ AI จะทำให้เกิดล่างสมองเกิดการแตกขั้วภายในประเทศอย่างมหาศาลเลยนี่คือยุคของ AI ที่น่ากลัวมากเปลี่ยนแปลงนะครับโลกนะครับพ้นสรุปครับภูมิศาสตร์ในโลกเนี่ยแบ่งเป็น3ยุคหมื่นปีที่แล้วจนถึง200ปีแล้วเป็นยุคเกษตรระบบอะไรกับภูมิศาสตร์จะประกอบด้วยเอ็มพายครับจักรวรรดิจีนจักรวรรดิอียิปต์ตอนหลังกับโรมันแล้วก็ไปจบลงที่ระบบเขาเรียกว่าอะไรครับศักดินาพอปฏิวัติอุตสาหกรรม200ปีทำให้รัฐชาติอังกฤษฝรั่งเศสกลายมาเป็นมหาอำนาจและในที่สุดก็มาเป็นเรื่องของสองขั้วในยุคสงครามเย็นแต่ระบบของ AI วันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงรอบที่3ครับเพราะระบบ AI ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่โลกยุคใหม่สองขั้วแบบใหม่แบบสเตเลชันและจะทำให้เกิดไม่ใช่สงครามล่างโลกอะไรจะมีสงครามโลเคอลที่จะมีการต่อสู้กันลักษณะนี้และยังมีการแบ่งประเทศนะครับในยุคของอะไรครับปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นความยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตยเสรีนิยมเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเคารพต่อกฎบัตรสหประชาชาติเคารพต่อประชาชาติแต่ในยุคใหม่เกิดการขยายตัวของ illiberal democracy ไม่สนใจกับกฎระเบียบต่างๆและมีการล้างเผ่าพันธุ์ในแง่ของระบบความคิดระบบความคิดของโฮโมซาเปียนที่มีเหตุมีผลนะครับจริงๆตัวโฮโมซาเปียนเนี่ยด้านหนึ่งก็ไม่ใช่มีเหตุมีผลมันร้ายแต่ว่ามีอีกด้านหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรครับทางด้านของลิเบอรัลลิซึมวันนี้ลิเบอรัลลิซึมกำลังถอยหลังกำลังเกิดระบบใหม่ที่มาจาก AI เป็นระบบไร้กาดครับเป็นระบบที่ใช้ขั้วอำนาจและก็ไม่มีกฎเกณฑ์อันนี้คือภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจึงไม่น่าแปลกใจว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาหลุดลุ่ยมาจากไอ้ตรงที่กำลังเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ครับ
14: ครับได้คุยกันต่อนะครับทรัมป์คงไม่หยุดอยู่แค่นี้ต้องคอยดูกันต่อไปว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับกับความวุ่นวายในโลกใบนี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังครบธงชาติวันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
13: สวัสดีครับ
15: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
12: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
16: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
17: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะ ผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
18: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
19: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
20: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดBrainco อุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
21: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
22: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
23: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
24: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Econ Biz ปากท้องต้องคิดนะคะคืนนี้ชวนจับตาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจจีนกับทิศทางการขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดโลกนะคะซึ่งก็กำลังมีเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะส่งผลต่อการแข่งขันของธุร

พลวัตหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากพอสมควรนะครับการเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในระดับโลกเนี่ยทำให้เราอาจจะต้องมาวิเคราะห์นะครับหลายเคสหลายกรณีเลยอย่างล่าสุดนะครับสื่อต่างชาติเองนะครับก็มีการรายงานใน South China Morning Post นะครับก็รายงานถึงประเด็นเรื่องของการปรับตัวนะครับของยุทธศาสตร์การค้านะครับหรือเศรษฐกิจของจีนเนี่ยไปสู่ยุคที่เรียกว่า Go Global 3.0 นะครับผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันคงไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่าบริษัทจีนเนี่ยจะส่งออกในปริมาณที่มากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไปวิเคราะห์ลึกๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยโมเดลการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนแปลงนะครับจากการแค่ขายสินค้าส่งออกสินค้านะครับไปยังการที่จีนนั้นอาจจะมีอิทธิพลสามารถควบคุมหรือว่าครองห่วงโซ่อุปทานนะครับในระดับโลกเนี่ยได้มากขึ้นและที่สำคัญในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลแบบเต็มตัวเหมือนทุกวันนี้เนี่ยนะครับจีนก็น่าจะมีโอกาสในการส่งออกพวกกลุ่มเทคโนโลยีนะครับพวกระบบอัจฉริยะทั้งหลายซึ่งก็จะมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจโลกแล้วก็ในภูมิภาคของเรารวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ย5ปี10ปีข้างหน้านะครับภูมิทัศน์เศรษฐกิจโลกเนี่ยก็น่าจะเปลี่ยนไปอีกมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งบทความใน South China Morning Post เนี่ยก็มีการอ้างอิงนะครับจากการวิเคราะห์ของ Goldman Sachs นะครับว่าตอนนี้จีนเนี่ยก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Go Global 3.0 ละเรียบร้อยนะครับจริงๆก่อนหน้านี้จีนก็พยายามนะครับที่จะผลักดันเรื่องของการสร้างอิทธิพลทางเศรษฐกิจนะครับการสร้างเม็ดเงินจากเศรษฐกิจโลกพอสมควรแล้วล่ะแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นคลื่นนะครับคลื่นใหม่เลยแหละของบริษัทของจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็คงไม่ได้จำกัดอยู่นะครับแค่สิ่งที่เราเห็นนะคือเรื่องของรถ EV เอ่ยเรื่องแบตเตอรี่เรื่องโซล่าเนี่ยตอนนี้ก็คือจีนเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในระดับโลกนะครับแต่ว่าในยุค 3.0 เนี่ยมันก็จะขยายตัวไปนะครับเรื่องของ AI นะครับเรื่องของ infrastructure เรื่อง robotics นะครับเรื่องระบบ automation ต่างๆนะทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจภาพรวมมากขึ้นนะครับท่านผู้ฟังคุณกมลชนกคืออาจจะต้องไปมองย้อนกลับไปเหมือนกันนะว่าจริงๆเนี่ยก่อนจะมาถึงยุคที่เรียกว่า Go Global 3.0 เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับคือยุคที่เรียกว่าเป็นจีนหรือว่าไชน่า Go Global ก็คือมุ่งสู่นะครับเดินหน้าสู่ความเป็นตลาดโลกเนี่ยในยุคแรกเริ่มเลยหรืออาจจะเรียกว่าเป็นยุค 1.0 เนี่ยจีนก็จะเน้นเรื่องของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลักซึ่งเขาได้เปรียบนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออย่างที่เราทราบดีว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยได้เปรียบมากๆนะครับผลิตที่อื่นในโลกเนี่ยโอ้โหต้นทุนการผลิตก็จะสูงนะครับพอไปผลิตที่จีนนะครับด้วยกำลังคนแรงงานเยอะนะครับก็ทำให้เขาสามารถมีต้นทุนการผลิตนะครับที่ได้เปรียบรวมถึงเขาสามารถสเกลอัพนะครับผลิตในจำนวนที่มากปริมาณที่มากอันนี้ก็ทำให้จีนได้เปรียบก็ทำให้สามารถผลักดันนะครับสินค้าพวกกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะออกไปสู่ตลาดโลกได้แต่ก็อาจจะยังมองว่าในยุค 1.0 ของจีนเองเนี่ยมันก็ยังเป็นยุคที่เน้นเรื่องของการผลิตนะครับจะผลิตตามตะวันตกหรือประเทศที่พัฒนาแล้วทีนี้พอมายุคที่เป็น 2.0 เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรซึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคที่เพิ่งผ่านมาไม่นานหรือจะเป็นยุคคาบเกี่ยวกับปัจจุบันด้วยซ้ำนะครับจีนเองเนี่ยก็หันมานะครับไม่ใช่เป็นแค่ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งออกนะครับตามสิ่งที่เราเคยคุ้นปากคุ้นหูกันว่า Made in China ไม่ใช่แค่นั้นละนะครับแต่จีนเนี่ยไปไกลกว่าคำว่า Made in China เพราะวันนี้มันต้อง Design in China Engineer in China นะครับออกแบบในจีนนะครับมีนวัตกรรมมีกระบวนการนะครับทางวิศวกรรมในจีนจนกระทั่งเราเห็นวันนี้ธุรกิจจีนที่มีบทบาทในตลาดโลกนะครับและในบ้านเราก็เห็นชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม EV นะครับ Electricvehicle นะครับหรือกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆซึ่งได้เปรียบมากก็คือราคาก็ค่อนข้างได้เปรียบนะครับแล้วปริมาณที่เข้ามาเนี่ยท่านผู้ฟังลองสังเกตดูง่ายๆถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณ5ปีแล้วกันนะครับหรือช่วงโควิดก็ได้อะหรือก่อนโควิดเล็กน้อยเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนเนี่ยในบ้านเราตามท้องถนนเนี่ยอาจจะน้อยมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับปัจจุบันแต่พอมองปัจจุบันเนี่ยขับรถออกไปนะครับนอกบ้านเนี่ยเชื่อได้ว่าเราก็จะเห็นยานยนต์ที่
ป็นแบรนด์

0: นะครับของจีนเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรม EV อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพวกแบตเตอรี่นะครับพวกโซล่าต่างๆนะครับจีนก็สามารถผลักดันออกไปสู่ตลาดโลกได้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นความได้เปรียบนะในยุค 2.0 เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุนที่ต่ำหรือสเกลที่ใหญ่ละแต่ว่าความได้เปรียบของจีนวันนี้ก็คือเขามีประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาได้เปรียบนะครับเขามีเรื่องของซัพพลายเชนนะที่เขาสามารถครองตลาดโลกได้ระดับหนึ่งทีนี้ยุคที่ตอนนี้สื่อต่างชาติกำลังมองก็คือว่าจีนจะไปสู่ความเป็น go global นะครับไปสู่ระดับโลกเนี่ยในยุค 3.0 เนี่ยมันอาจจะไปถึงขั้นเรื่องของเทคโนโลยีพวก AI พวกโรบอติกส์นะครับหรือพวก data center หรือระบบออโตเมชันต่างๆซึ่งตรงนี้เองจีนก็ยังได้เปรียบเพราะเขามีอีโคซิสเต็มนะครับระบบนิเวศของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลเนี่ยที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์แล้วเขาก็ยังสเกลได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นทิศทางนะครับที่เราอาจจะเห็นจีนเข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจโลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้าความได้เปรียบเรื่องเทคเรื่องซัพพลายเชนที่จีนเองก็สร้างขึ้นมาในยุคตั้งแต่ยุค 2.0 ตอนนี้มันก็นำมาสู่เรื่องของ AI โรบอติกอะไรต่างๆที่อาจารย์ว่ามาอะไรมันคือความได้เปรียบที่จีนมีอยู่แล้วแล้วก็อะไรคือสิ่งที่จีนจะต้องพิสูจน์ในยุค 3.0 บ้างคะอาจารย
0: ์ครับเดิมนะครับผมเชื่อว่าจีนเนี่ยก็มีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ราคานะครับที่ถือว่าสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีในสินค้าตั้งแต่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมละนะครับตั้งแต่ยุค 1.0 ละเรื่องต้นทุนราคาเนี่ยได้เปรียบมากนะครับมาปัจจุบันเราก็จะเห็นเอาง่ายๆนะครับในท้องตลาดวันนี้เนี่ยจีนก็จะได้เปรียบนะครับในเรื่องของราคาเช่นเดียวกันนะครับในอุตสาหกรรม EV ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าที่ขายได้จำนวนมากเนี่ยเพราะราคาเนี่ยค่อนข้างคอมเพทิทีฟมากนะครับได้เปรียบเรื่องการแข่งขันในเชิงราคามากนะครับแต่ในอนาคตเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจีนก็คงจะต้องมุ่งนะครับไปเรื่องของการดึงศักยภาพนะครับของกลุ่มธุรกิจของภาคการผลิตจีนเนี่ยซึ่งอาศัยเทคโนโลยีในการนำนะครับแล้วจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนเนี่ยสามารถชิงความได้เปรียบเหนือหลายประเทศในโลกได้ก็คือว่าพอสินค้าไหนที่มันเริ่มมีตลาดแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีนะครับ กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยพอมันเริ่มมีตลาดเริ่มมีดีมานด์ในตลาดโลกแล้วเนี่ยนะครับจีนเนี่ยเขาสเกลอัพเร็วมากนะครับเขาสเกลอัพได้เร็วนะคือเรียกว่ามีกระบวนการภาคอุตสาหกรรมที่ขยายได้เร็วซึ่งอันเนี้ยก็จะสะท้อนมาจากโมเดลของรถ EV ในปัจจุบันนะครับคือจีนก็ครองตลาดนะในสัดส่วนค่อนข้างสูงในตลาดโลกนะครับก็ชนะหลายๆยี่ห้อด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีซัพพลายเชนของการผลิตแบตเตอรี่ที่ถือว่าครองมาร์เก็ตแชร์ได้เยอะทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าคำถามที่อยากจะต้องตั้งไว้วันนี้เลยก็คือว่าถ้านะครับอยากจังอย่างที่สื่อต่างชาติรายงานว่าจีนจะไป go global แบบ 3.0 แล้วนะทีนี้คำถามก็คือว่าจีนจะทำสำเร็จเหมือนกับที่เขาเคยทำในยุค 2.0 มากน้อยแค่ไหนคืออาจจะสำเร็จมาแล้วกับ EV สำเร็จมาแล้วกับพวกแบตเตอรี่หรือพวกโซล่าต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะไปใช้กับพวก AI กับโรบอติกเนี่ยนะครับจะทำได้ไหมเอาเทคนิคเดียวกันนะครับที่สามารถสเกลอัพเร็วๆแล้วก็ใช้ความได้เปรียบเรื่องราคานะครับจะสามารถทำได้หรือไม่คือถ้าทำได้เนี่ยโอ้ผมคิดว่าก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกก็สั่นสะเทือนพอสมควรนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าเมื่อเทคโนโลยีอย่าง AI โรบอติกมันมีเงื่อนไขเรื่องของการแข่งขันที่มันซับซ้อนกว่าเนาะใช่ไหมอุตสาหกรรมจีนที่เคยสร้างความได้เปรียบมาในมุมของอาจารย์อาจารย์ว่ามันจะมีตัวไหนอาจารย์ที่จีนจะต้องแบบได้เปรียบแล้วก็จะต้องผลักดันออกไปสู่ตลาดโลกได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอะไร
0: ครับผมคิดว่ายังไงจีนก็ผลักดันเรื่อง AI อันเนี้ยหนีไม่พ้นแน่นอนนะครับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องโรบอติกที่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะขยายเรื่องของตลาดนะครับเรื่องการผลิตเรื่องการส่งออกแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้กลยุทธ์ของธุรกิจจีนเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปจากยุคเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วนะครับคือถ้าเราลองดูผมมองอย่างนี้นะครับว่าในอดีตเนี่ยคือเนื่องจากตลาดจีนเนี่ยก็มีไซส์ของโดเมสติก consumption หรือการบริโภคภายในประเทศที่ใหญ่ใช่ไหมครับจำนวนประชากรที่มหาศาลพันกว่าล้านคนเนี่ยคือถ้าเราไปมองยุคก่อนๆเนี่ยจีนอาจจะเน้นว่าโอเคผลิตมาในประเทศก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายไปสู่เรื่องของการส่งออกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่า EV ก็เป็นนะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าผมก็เดินทางไปสอนหนังสือไปทำงานไปประชุมที่จีนหลายรอบเนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะครับก่อนโควิดเนี่ยก็จำได้ว่าขึ้นรถในจีนเนี่ยก็เราก็จะเริ่มเห็นละว่ามันมีรถแบรนด์จีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ยังปนเปกันนะฝั่งของค่ายจากยุโรปอย่าง Volkswagen อย่างไรก็ยังมีพอสมควรนะครับแต่ว่าสัดส่วนรถจีนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ว่าสังเกตก็คือว่าโอเคเขาก็เน้นผลิตในประเทศตอนนั้นในไทยนี่ก็ยังไม่ค่อยฮิตนะครับแบรนด์ของจีนสักเท่าไหร่คือยังไม่มาทำตลาดอ่ะยังไม่ได้มีขายเยอะแยะอาจจะมีแค่แบรนด์สองแบรนด์ในยุคนั้นนะครับแล้วรวมถึงตลาดโลกด้วยแต่จีนในปัจจุบันแล้วเขาก็จะใช้วิธีการโอเคขายในประเทศก่อนนะครับให้มันเติบโตในประเทศเสร็จพอไซส์มันใหญ่ปุ๊บก็ไปถึงเรื่องการส่งออกนะครับส่งออกแล้วก็ไปลงทุนอ่ะมันก็จะมี2สเต็ปใช่ไหมครับเดิมคือผลิตในประเทศขยายตลาดนะให้เรียบร้อยพอมาสเต็ปต่อมาก็จะไปเรื่องของการส่งออกหรือไปลงทุนสร้างโรงงานนะครับในต่างประเทศแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่าง Goldman Sachs เขาก็ใช้คำหนึ่งนะเขาก็น่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าธุรกิจจีนเนี่ยมันไม่ใช่ go global อย่างเดียวแล้วนะมันมีลักษณะของ bond global bond ก็คือเหมือนเกิดนะครับคือไม่ได้มองว่าต้องผลิตในประเทศก่อนแล้วค่อยขยายแล้วค่อยส่งออกแต่ว่ามองไปเลยว่าตลาดตั้งแต่เดย์วันตั้งแต่วันแรกเนี่ยคือ China plus global ไปเลยก็คือจีนบวกตลาดโลกไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย Goldman Sachs ก็เลยบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยมันมีลักษณะมันอาจจะไม่ใช่แค่ go global ละไม่ใช่แค่ไปสู่ตลาดโลกแต่มันเป็น bond global เลยนะครับก็คือเกิดขึ้นมาก็มองนะไซส์ของตลาดเนี่ยเป็น global market เลยเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมยุคใหม่เนี่ยนะครับที่มันจะไปไกลกว่า EV ไปไกลกว่าพวกแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็พูดง่ายว่าพวกโรบอติกส์พวกฮิวแมนนอยด์โรบอททั้งหลายเนี่ยจีนก็มองว่าผลิตมาปุ๊บต้องไปตลาดโลกแล้วซึ่งก็สามารถทำได้ประมาณหนึ่งนะครับอย่างมีบริษัทอย่าง Unitree Robotics เนี่ยครับในข่าวที่ South China Morning Post เขารายงานเนี่ยเขาก็บอกว่าส่งมอบนะฮิวแมนนอยด์โรบอทในปี2025เนี่ยนะครับออกสู่ตลาดโลกสู่อเมริกาด้วยเนี่ยก็มากกว่า 5,000 ตัวอะไรนะครับขณะที่คู่แข่งในตลาดโลกเองเนี่ยนะครับก็ยังผลิตได้อยู่ที่ระดับที่ไม่เท่าก็คือน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าทิศทางแบบนี้นะครับมันยังดำเนินต่อไปก็มีโอกาสนะครับที่จีนจะสามารถสร้างความได้เปรียบนะในยุคที่เขาบอกอยากไปนะครับตลาดโลกให้ใหญ่ขึ้นในธุรกิจ AI ธุรกิจโรบอติกส์ได้นะครับแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะไม่ได้ง่ายแบบว่าราบลื่นไปแบบอัลตร้าสมูทใช้คำที่ฮิตสมัยนี้อาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็คงมีบทที่จีนเองก็ต้องพิสูจน์อีกมากพอสมควรนะครับเพราะว่าการจะขยายไปเนี่ยมันคงไม่ง่ายเหมือนในอดีตแค่ส่งออกแต่ว่าพอมันมีความซับซ้อนเหมือนที่คุณกมลชนกตั้งประเด็นมาใช่ไหมครับว่ามันมีความซับซ้อนในเรื่องเทคโนโลยีที่มากขึ้นเนี่ยนะจีนก็ต้องพิสูจน์แหละว่าเรื่องของศักยภาพของตัวธุรกิจเองเนี่ยนะครับซึ่งเขาคงอยากครองซัพพลายเชนระดับหนึ่งนะไม่ใช่แค่ส่งออกแล้วเนี่ยนะครับจะทำได้มากน้อยแค่ไหนแต่ในมุมผมนะผมว่ามีโอกาสสูงเพราะว่าคืออย่างนี้ครับคือจีนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้มองตลาดโลกวันนี้แค่เรื่องของการส่งออกแหละนะครับไม่ใช่ผลิตแล้วก็ส่งออกอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่แค่ส่งออกบวกลงทุนด้วยนะครับ อย่างวันนี้ในบ้านเราเองก็เห็นข่าวใช่ไหมครับเรื่องตลาด EV รถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่บอกว่ารัฐบาลไทยเองก็มองเหมือนกันนะว่าแบรนด์จีนบางยี่ห้อเนี่ยก็แค่ส่งออกมาขายนะมันไม่ได้มีการมาลงทุนตั้งโรงงานนะครับอาจจะมีมาตรการจากรัฐบาลไทยไว้ขึ้นภาษีนะครับบางส่วนนะจีนนะเพื่อดึงให้จีนมาสร้างโรงงานมาลงทุนแต่ผมคิดว่าจีนอาจจะมองไกลไปกว่าเรื่องของส่งออกบวกลงทุนนะครับก็คือเขาอาจจะมองเป็นแบบ the whole ecosystem เลยคือมองเป็นระบบนิเวศหมดเลยนะครับแล้วจีนเนี่ยคงไม่ได้มองแค่ตัว product หรือสินค้าที่ส่งอ่ะคือเขาจะมองด้วยว่ายกตัวอย่างนะครับสมมติพูดถึงธุรกิจพวกโรบอททั้งหลายนะครับสมมติว่าจีนจะขายหุ่นยนต์นะครับขายหุ่นยนต์ให้โรงงานในไทยเนี่ยผมคิดว่าเขามองไกลไปกว่าแค่เฮ้ยวันนี้ส่งหุ่นยนต์มาขายแต่อาจจะต้องมองถึงเรื่อง AI นะครับ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เรื่องเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเพราะพูดถึงระบบออโตเมชันในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเรื่องซอฟต์แวร์ไปถึงเรื่องคลาวด์เรื่องระบบเมนเทนแนนซ์เรื่อง Data เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาอาจจะมองแบบเป็นอีโคซิสเต็มเลยแหละนะครับในการก้าวเข้าสู่คำว่า Go Global ในยุค 3.0 ของเขาเนี่ยครับ
1: อืมค่ะมันก็ซับซ้อนจริงๆนะคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วมันเทคโนโลยีเขาก็ดีแต่ว่ามันต้องเรื่องของคุณภาพเนาะใช้งานได้จริงไหมความน่าเชื่อถืออีกการยอมรับในตลาดโลกใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยการที่เทคจีนจะขยายไปทั่วโลกได้จริงๆนอกจากความสามารถในการแข่งขันของตัวสินค้าเองแล้วค่ะอาจารย์มันมีปัจจัยภายนอกอะไรบ้างไหมคะที่จะกำหนดความสำเร็จของบริษัทจีนที่เป็นจัมบอนโกลบอล
0: ครับผมคิดว่ามันก็คงจะมีทั้งฝั่งซัพพลายฝั่งดีมานด์ในระดับโลกนะครับคือผมคิดว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าสมมุตินะครับว่าจีนจะไปยุค 3.0 นะครับแล้วก็จะขยายอีโคซิสเต็มไปทั่วโลกเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้สำเร็จได้ง่ายก็คือในระดับโลกเนี่ยมันเกิดซัพพลายช็อตเทจก็คือว่ามันไม่สามารถผลิตทันในประเทศอื่นนะครับหรือเทคโนโลยีบางประเภทเนี่ยนะครับมันอาจจะผลิตไม่ได้รวดเร็วแต่จีนเนี่ยอาจจะมีความได้เปรียบนะครับเรื่องความรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในตลาดโลกเนี่ยมันยังมีซัพพลายช็อตเทจคือการขาดแคลนของการผลิตหรือผลิตไม่ทันเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนนะครับหรือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มันจะไปสร้างดีมานด์ให้กับพวกบริษัทจีนทั้งหลายแหล่นะครับจีนเองอีกปัจจัยหนึ่งที่จีนต้องดันตัวเองออกไปเนี่ยเพราะว่าในจีนก็แข่งขันกันแรงนะครับคือการแข่งขันในโดเมสติกมาร์เก็ตหรือในตลาดภายในประเทศของจีนเองเนี่ยมันก็แข่งขันกันเยอะนะครับดูอย่าง EV ก็ได้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าแบรนด์ EV ของจีนนี่มันเยอะนะครับยิบย่อยมากมายเลยจนอาจจะหลายคนอาจจะบอกว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับในยุค20ปีที่แล้วเรามีแบรนด์รถยนต์จากสัญชาติญี่ปุ่นนะครับเยอรมันนะครับหรืออาจจะมีเกาหลีมาแจมบ้างเนี่ยไม่กี่แบรนด์ก็จำกันได้หมดนะครับวันนี้จีนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแข่งขันในประเทศก็รุนแรงนะครับรุนแรงขึ้นอ่ะรุนแรงมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าอย่างธุรกิจ EV เนี่ยนะครับจีนก็พยายามดันออกไปนะครับดันออกไปนอกประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งการผลิตส่วนเกินคือมันพอผลิตเยอะๆใช่ไหมครับแล้วการแข่งขันในประเทศมันสูงเนี่ยตลาดในประเทศมันก็น้อยนะครับเพราะเขาผลิตเยอะมันก็ต้องดันนะครับต้องดันออกไปดังนั้นเนี่ยพอเรามาดู2แรงก็คือมีแรงดึงนะครับแรงดึงจากซัพพลายช็อตเทจของต่างประเทศของทั่วโลกคือผลิตไม่ทันส่วนจีนเองก็ผลิตได้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็มีแรงกดดันตรงนี้ก็จะทำให้จีนก็ต้องพยายามธุรกิจจีนต้องพยายามหาตลาดใหม่ก็หนีไม่พ้นนะครับก็ต้องไปมองว่าในตลาดโลกเนี่ยมันมีโอกาสตรงไหนบ้างแล้วพอเขาสร้างความได้เปรียบเรื่องต้นทุนเรื่องสเกลมีเทคโนโลยีที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถไปได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามอง2ปัจจัยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยนะครับส่งให้จีนเนี่ยไประดับโลกในยุค 3.0 เนี่ยนะครับได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกมุมหนึ่งที่อยากชวนมองไปต่อก็คือจีนเองก็เจอพวกกำแพงด้านกฎระเบียบการค้าความมั่นคงโดยเฉพาะในสหรัฐเหมือนกันอาจารย์มองว่าปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตของ Go Global 3.0 มากน้อยแค่ไหนไหมคะ
0: ครับก็ถ้าคือจีนอาจจะไม่ได้มองแค่การส่งออกนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของการเพิ่มจากเอ็กซ์พอร์ตก็เพิ่ม FDI เข้ามานะครับคือกฎระเบียบก็เจอทั้งเรื่องอาจจะเนี่ยอย่างไทยแล้วอาจจะมีเรื่องนโยบายภาษีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งมาตรการที่เป็นภาษีมาตรการเชิงคุณภาพมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีนะครับมาตรการต่างๆมากมายจีนเองก็อาจจะเริ่มนะครับปรับเปลี่ยนแทนที่จะเป็นแค่ made in China อย่างเดียวตอนนี้ก็ต้องไป made in ประเทศอื่นๆแล้วล่ะนะครับ made in Asia made in Europe แต่เป็น Chinese technology เหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีของตัวเองเพราะถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับผมคิดว่าการลงทุนของจีนเนี่ย ในธุรกิจ EV ในสเกลระดับโลกเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับจากในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะครับสเปนโปรตุเกสสโลวาเกียอะไรพวกนี้นะครับและอย่างไทยเองนะครับก็แต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในประเทศนั้นๆด้วยนะครับว่ามันจะสามารถเอื้อหรือว่าทำให้เกิดการลงทุนในรูปแบบของ FDI ของจีนได้มากน้อยแค่ไหนแต่จีนเองก็คงต้องปรับตัวพอสมควรครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้ global เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การส่งออกสินค้าใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้ามามีบทบาทกับการขยายตัวของจีนในตลาดโลกไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับคือมันคงไปถึงซัพพลายเชนนะครับมันคงไปถึงอีโคซิสเต็มพอสมควรเลยแหละเพราะว่าจีนก็คงมองแล้วแหละว่าส่งออกอย่างเดียวก็มันก็ไม่เต็มรูปแบบนะครับทีนี้เขาก็ต้องไปมีที่พลต่อซัพพลายเชนแล้วก็ดูพวกธุรกิจนะครับในอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องคือไปทั้งทีก็คงอยากได้เป็นแพ็กเกจใหญ่พอสมควรนะครับแล้วแต่ว่าคือไปแบบเนี้ยตลาดโลกก็คงได้รับผลนะครับอยู่บ้างพอสมควรในหลายประเด็นนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับจีนส่งออกอย่างเดียวทีนี้ถ้าเขามาเปลี่ยนเป็นลงทุนด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งหลายประเทศผมเชื่อว่าอย่างประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยก็คงพัฒนาไม่ทันนะครับจีนเขาพัฒนาเร็วมากทีนี้หลายประเทศพัฒนาไม่ทันก็อาจจะต้องตั้งคำถามต่อนะว่าถ้าในยุคที่เป็น Global 3.0 แล้วเนี่ยนะครับแล้วมันมีsupply chain อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันมี ecosystem เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนโยบายของรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อพวก AI robotics นะครับมันมีความสำคัญมากนะครับในการทำงานในภาคการผลิตในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะครับรวมถึงพวกเรื่อง data center ที่เราคุยกันด้วยเนี่ยนะครับนโยบายรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับควรจะต้องตั้งคำถามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรต่างๆออกมาบ้างครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดมองจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ที่เราคุยกันเราเป็นประเทศไทยเราควรจะวางตัวยังไงไหมครับเพื่อที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในโอกาสที่มันกำลังจะเกิดขึ้นจะกำลังขยายตัวของบริษัทจีนเราจะมองเรื่องนี้ยังไงคะสำหรับประเทศไทย
0: ครับของไทยเราเนี่ยคือวันนี้ก็อาจจะมองขึ้นหนึ่งพอจีนนะครับส่งออกคือส่งออกมันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างวันนี้เรายกตัวอย่าง EV เยอะหน่อยเพราะเห็นภาพชัดนะครับอย่าง EV เองเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าโอเคเราขึ้นภาษีไหมเพื่อดึงให้อยากให้มันเกิดการลงทุนนะไม่ใช่แค่ส่งออกเฉยๆนะครับพอคือยิ่งเรามีความให้ความได้เปรียบเรื่องภาษีเนี่ยรถ EV จีนเข้ามาก็ราคาค่อนข้างคอมเพทิทีฟใช่ไหมครับถ้าเขามาตั้งโรงงานเราก็โอเคถ้าเขายังไม่ตั้งโรงงานเราก็อาจจะอยากให้เขาเข้ามาตั้งนะครับให้มันมี FDI ให้มันมีเงินลงทุนแต่ว่าอาจจะต้องมองไปไกลกว่านั้นคือไทยเราก็เป็นลักษณะของเป็น manufacturing base อยู่ประมาณนึงนะเราเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมได้คือเรามีโรงงานนะครับประกอบรถยนต์ในประเทศอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็อาจจะต้องมองนะครับต่อเนื่องกันไปว่าแล้วถ้าเขามาลงทุนแล้วเนี่ยนะครับมันได้อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง EV ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม AI นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกประเทศนะครับที่มันมีฐานคืออย่างไทยเรามีฐานเรื่องการผลิตการประกอบรถยนต์นะครับ AI เราก็ต้องมาประเมินแล้วว่าวันนี้เรามีฐานที่เป็นเชิงอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ถ้าเขามาลงทุนเนี่ยถ้ามาลงทุนมันได้ investment นะครับได้เม็ดเงินมาแต่มันจะได้คือก็กลับมาคำถามเดิมๆที่เราคุยกันมาเป็น10หลาย10ปีแล้วว่ามันจะมีเทคโนโลยี transfer ไหมมันจะสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราไหมนะครับเราจะยกระดับcapacity ในการผลิตนะครับศักยภาพของเราได้มากน้อยแค่ไหนมันจะมีเรื่องของการlocalization ในเชิงธุรกิจนะครับพึ่งพาวัตถุดิบชิ้นส่วนในประเทศไหมหรือมันนำเข้าชิ้นส่วนมาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันคงต้องมีประเด็นที่ต้องคิดพอสมควรไม่งั้นมันอาจจะได้แค่โอเคเม็ดเงินลงทุนจากจีนมานะครับเศรษฐกิจขยายตัวได้นะครับมี FDI เพิ่มนะครับ GDP เพิ่มอาจจะผลิตและส่งออกเอ็กซ์พอร์ตเพิ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับภาคการผลิตเราเนี่ย มันไม่ได้ยกระดับเรื่อง capability นะครับเรื่องศักยภาพหรือเทคโนโลยีที่มันจะ transfer มาเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ของรัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยนะครับในเศรษฐกิจโลกยุคหน้าซึ่งจีนจะขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มองแค่ประเด็นว่าเราได้เม็ดเงินลงทุนจากจีนเท่าไหร่แต่ว่ามาลงทุนแล้วเนี่ยนะครับเราได้นะครับการเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีที่มากขึ้นหรือไม่วงการ R&D ในบ้านเรานะครับมันถูกยกระดับไหมนะครับหรือกลุ่มที่เป็นทักษะอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ยกระดับไปด้วยหรือไม่นะครับรวมไปถึงกลุ่มที่เป็น local supply ต่างๆเนี่ยเขาได้ประโยชน์ไหมนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่สุดท้ายน่าจะต้องไปวางไว้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้มองในมุมของผู้ประกอบการบ้างพอถ้าบริษัทจีนเข้ามาลงทุนมาขยายธุรกิจในบ้านเรามากขึ้นกับกลยุทธ์ของเขาที่เป็น 3.0 เนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเราควรจะรับตัวหรือว่าเตรียมวางกลยุทธ์ยังไงไม่ให้แบบแค่เป็นคนที่จะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันแต่ว่าจะเข้าไปอยู่ในโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ค่ะ
0: ครับก็ประเด็นเบื้องต้นนะครับผู้ประกอบการก็อาจจะกังวลว่าจีนจะเข้ามาแย่งตลาดนะครับหรือไม่และผู้ประกอบการไทยเนี่ยนะครับเราจะวางตัวอย่างไรนะครับผมคิดว่าหนึ่งเลยก็คือว่ามันก็มีออปปอร์ทูนิตี้อยู่นะครับหนึ่งเลยก็คือว่าเราจะสามารถเป็นโลเคอลซัพพลายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราปรับตัวเป็นโลเคอลซัพพลายได้นี่ผมคิดว่าก็น่าจะพอได้ประโยชน์นะครับอาจจะลักษณะเป็นโลเคอลครีเอเตอร์นะอันนี้ก็น่าสนใจมากนะครับหรืออาจจะเป็นพาร์ทเนอร์ไหมนะครับอันนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการอาจจะต้องพยายามนะครับที่จะวิเคราะห์ประเด็นนี้ก็คือว่าศักยภาพในการปรับตัวของเรานะครับในยุคที่ถ้าจีนมา go global 3.0 ได้จริงเนี่ยนะครับเราจะมีศักยภาพแค่ไหนเพราะว่าพอไป 3.0 เนี่ยประเด็นหลักๆมันจะไปอยู่ AI มันจะไปอยู่ Robotics มันจะไปอยู่พวกระบบอัจฉริยะทั้งหลายพวก Automation ทั้งหลายนะครับถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวได้ผมเชื่อว่ามันมี business opportunity อยู่นะครับอย่าไปมองแค่เรื่องว่าจะมี FDI เข้ามานะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีหุ่นยนต์ในอนาคตนะครับหุ่นยนต์จีนแต่ว่าซอฟต์แวร์ไทยสมมตินี้เป็นตัวอย่างนะครับโซลูชันของคนไทยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องสร้างโรบอทหรือ AI โมเดลไปแข่งกับจีนแต่ว่าอาจจะมองในมุมที่มันเป็นพาร์ทเนอร์กันไปนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนากรอบนะครับความร่วมมือในเชิงธุรกิจมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่ายังไงก็ตามนะคือในยุคที่จีนจะไประดับโลก 3.0 เนี่ยเราคงต้องพยายามยกระดับนะครับเรื่องของสกิลด้านเทคโนโลยีของคนไทยเนี่ยให้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะต้องทันกับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นความท้าทายมากเลยว่าเราจะเข้าไปอยู่ใน value chain ได้หรือไม่นะครับถ้าเราเข้าไปได้มันจะมีโอกาสทางธุรกิจพอสมควรแต่ว่าถ้าเข้าไปไม่ได้ด้วยทักษะไม่พอองค์ความรู้ไม่พอการปรับตัวไม่ทันนี้ก็อาจจะเสียเปรียบเหมือนกันครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์พูดถึงเทคโนโลยีจีนนี้นึกถึงข่าวล่าสุดคลิปไวรัลเลยนะคะฮิวแมนนอยด์ของจีนเนี่ยที่แบบโหดวลหมัดกันกับขึ้นสังเวียนกับมนุษย์ใช่ไหมคะอาจารย์คือมันไปไกลขนาดนั้นแล้วได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองที่น่าสนใจครับค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วก็เห็นนะคะว่าตอนนี้จีนไม่ได้แบบไปสู่ส่งออกเพียงสินค้าอย่างเดียวที่มันมีแบบต้นทุนการแข่งขันอีกต่อไปละแต่ว่าเขาขยับไปสู่สินค้าที่ใช้เทคขั้นสูง AI ฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์เนาะฮิวแมนนอยด์ที่เราเห็นในคลิปกันระบบออโตเมติกต่างๆไปจนถึงพวกโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์พวก Data Center สิ่งที่ได้สนใจก็คือว่าบริษัทจีนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่ได้รอให้ตลาดในประเทศอิ่มตัวละเนาะแต่ว่าออกไปต่างประเทศอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังแล้วก็มองตลาดโลกเป็นตลาดหลักตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็ขยายตัวการขยายตัวมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดด้านการค้ากฎระเบียบแล้วก็ความกังวลด้านความมั่นคงของหลายประเทศเหมือนกันซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจมากๆน่าจับตาว่าจีนจะสามารถทำได้สำเร็จเหมือนในยุค1ยุค2 จนมาถึงยุค3หรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
7: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: กลับเข้าสู่ Econ Biz ปากท้องต้องคิดกันอีกครั้งนะคะก่อนจะไปสู่ช่วงข่าวเศรษฐกิจวันนี้ก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ เพราะว่าใครที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ก็น่าจะรู้นะคะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้โดยเฉพาะการดูแลร่างกายในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยมาแนะนำนะคะเป็นยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออซึ่งเขาก็จะช่วยคงสภาวะปกติของระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะรับประทานง่ายในรูปแบบแคปซูลพืชไม่มีกลิ่นรบกวนนะคะแตกตัวในลำไส้เหมาะกับคนวัยทำงานหรือว่าผู้ใหญ่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะรับประทานพร้อมอาหารครั้งละ1แคปซูลทานวันละ1ครั้งผลิตและก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทขาวละออเภสัชจำกัดค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่าน LINE Official @ขาวละออหรือจะโทร02-819-7991-5 นะคะถ้ากำลังมองหาทางเลือกในการดูแลตัวเองยากระเทียมชนิดแคปซูลขาวละออก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำนะคะแล้วก็ก่อนใช้ก็อย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากด้วยนะคะเราไปติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจที่และก็จะต้องจับตากันดีกว่านะคะเราเริ่มกันที่เรื่องของปากท้องของคนทำงานเพราะว่ากลุ่มไรเดอร์ลาล่ามูฟเนี่ยนะคะวันนี้ก็ไปร้องเรียนกระทรวงดีอีหลังจากที่เขาเจอผลกระทบเรื่องการปรับลดค่ารอบนะคะแล้วก็ยังมีค่าบริการแพลตฟอร์มมีภาษีที่จะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะกลุ่ม Rider Lala Move เนี่ยประมาณ200ชีวิตด้วยกันนะคะรวมตัวกันไปยื่นหนังสือที่กระทรวง DE นะคะเพราะว่าสะท้อนแล้วไปสะท้อนความเดือดร้อนแหละนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยหันค่ารอบจากกิโลเมตรละ10บาทเหลือ3บาทแล้วโดนหักค่าบริการโดนภาษีรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ23% นะคะแล้วก็สวัสดิการเนี่ยยังก็ไม่มีที่จะคุ้มครองนะคะก็อยากจะวอนรัฐนี่แหละให้เข้ามาจัดระเบียบดึงราคาให้มันเป็นธรรมนะคะไม่อยากที่จะให้อาชีพนี้มันพังยกกระดานเนาะเพราะว่าคนที่เป็นไรเดอร์ต่างๆก็มีเยอะเหมือนกันนะคะผู้แทนไรเดอร์เนี่ยเขาก็สะท้อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นบอกว่าความเดือดร้อนหลักๆก็คือค่ารอบนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งงานคิดคำนวณราคาเฉลี่ยอยู่อย่างต่ำกิโลเมตรละ10บาทงานระยะไกลเนี่ยสัก100กิโลเมตรเนี่ยเคยได้ค่าตอบแทนประมาณ950ถึง 1,000 บาทแต่ตอนนี้พอระบบเนี่ยปรับลดลงเหลือแค่กิโลละ3บาทเท่านั้นเองนะคะคือถ้ารับงาน100กิโลเมตรเหมือนเดิมเนี่ยค่าตอบแทนตั้งแต่ต้นมันก็จะเหลือแค่คำนวณดูเนี่ยจะเหลือประมาณ380บาทนะคะแล้วก็ไปโดนหักค่าแพลตฟอร์มเพิ่มอีก 20% สรุปแล้วเงินที่จะตกถึงมือไรเดอร์จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ220ถึง292บาทเท่านั้นนอกจากนี้มันยังมีภาระต้นทุนนะคะค่าน้ำมันค่าบริการที่จะต้องแบกเพิ่มอีกนะคะเงิน200กว่าบาทที่เหลือจากการวิ่ง100กิโลเมตรเนี่ยก็น่าจะไม่คุ้มกับการทำงานเพราะว่าเขาบอกก็มีต้นทุนน้ำมันเนี่ยตกกิโลเมตรละ1บาทมีค่าบริการระบบอีกกิโลเมตรละประมาณ75สตางค์นะคะรวมแล้วเงินเข้ากระเป๋าจริงๆเนี่ยไม่ถึง1บาท30สตางค์ต่อกิโลเมตรนะคะแล้วก็นอกจากปัญหาค่ารอบที่ตกต่ำแล้วเนี่ยไรเดอร์ก็พูดถึงว่ามันจะมีเบื้องหลังของโปรโมชั่นของแพลตฟอร์มแล้วก็ระบบการทำงานที่มันส่งผลกระทบเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประวัติการทำงานด้วยนะคะมีผู้แทนไรเดอร์เขาก็บอกว่าเรื่องสวัสดิการประกันภัยความคุ้มครองต่างๆนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยไม่ได้มีให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยไรเดอร์ต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะยิ่งเรื่องของภาษีเนี่ยเมื่อก่อนระบบเคยหักภาษีหน้าที่จ่าย 3% ให้ด้วยแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยหักเปอร์เซ็นต์ไปเต็มๆ 20% นะคะไม่มีการนำส่งภาษีให้กลายเป็นว่าไรเดอร์ก็ต้องไปยื่นเสียภาษีเงินได้เองอีก 3% รวมแล้วก็โดนหักต้นทุนตรงนี้สูงถึง 23% นะคะแล้วถ้าใครมีเหตุจำเป็นจะต้องหยุดวิ่งไปสัก2เดือนระบบก็จะมีการปรับลด อัตราความสำเร็จนะคะทำให้รับงานได้ยากขึ้นเหมือนต้องไปเริ่มนับหนึ่งทำเควสใหม่นะคะ ทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนจากกลุ่มไรเดอร์นะคะก็สะท้อนถึงความเดือดร้อนที่ได้รับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มไรเดอร์เขาก็เคยไปร้องเรียนที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทมาแล้วถึง2ครั้งนะคะบริษัทรับเรื่องเอาไว้แต่ก็เห็นบอกว่าเรื่องเงินก็เงียบหายไปไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรนะคะจากเสียงสะท้อนของไรเดอร์มาดูในฝั่งของนโยบายรัฐหน่อยนะคะที่ก็กำลังพยายามที่จะเข้ามาดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาทำกันยังไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานกขค.นะคะก็คือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารหลักการคือข้อกำหนดมาตรฐานการให้บริการในระบบนิเวศแพลตฟอร์มดิจิตอลบริการเรียกรถโดยสารแล้วก็บริการจัดส่งออนดีมานด์นะคะอยากจะยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจให้มันเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยนะคะการจัดทำกติกาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปดูเพียงแค่เรื่องของค่า GP ค่า GP ก็คือส่วนแบ่งทางการค้าเท่านั้นแต่ว่าไปถึงระบบทำงานหลังบ้านนะคะเงื่อนไขทางการค้ากลไกของแพลตฟอร์มที่มันมีผลกับรายได้ของผู้ขับขี่ซึ่งมีมากกว่า 400,000 รายด้วยกันนะคะมีประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นก็คือเรื่องของระบบพ่วงงานการรับงานซ้อนจาก2ร้านค้าหรือส่ง2สถานที่พร้อมกันแต่ถูกลดค่ารอบลงปัญหา GPS คลาดเคลื่อนทำให้ระยะทางที่เอามาใช้คำนวณค่าตอบแทนเนี่ยต่ำกว่าระยะทางของคนที่เขาแบบขับขี่เดินทางจริงๆรูปแบบหน้าจอที่บอกว่าเป็นแบบหน้าจอหลอกลวงการออกแบบขั้นตอนที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะตัดสินใจพลาดหรือไม่เข้าใจข้อมูลทั้งหมดนะคะการลำดับงานด้วยการเอื้อประโยชน์หลักเกณฑ์การกระจายงานให้กับคนขับแล้วก็การแสดงบริการของตัวเองก่อนอย่างไม่โปร่งใสนะคะคือตลาดบริการเรียกรถแอปพลิเคชันในปีถ้าไปดูปี68เนี่ยมันมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 45,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าจะโตเกิน 49,000 ล้านบาทในปี72ซึ่งมันเป็นลักษณะของการกระจุกตัวที่มันสูงการวางกติกาที่มันชัดเจนเนี่ยมันก็จำเป็นเพราะว่ามันก็จะช่วยมันมีผลต่อการลดพฤติกรรมการค้าที่มันไม่เป็นธรรมนะคะซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ย้ำว่ามันไม่ใช่การห้ามทำธุรกิจไม่ใช่การห้ามจัดโปรแล้วก็ร่างข้อกำหนดนี้ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้แต่ว่าเปิดโอกาสให้ผู้ขับร้านค้าผู้บริโภคนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยร่วมกันออกแบบกติกาที่มันเหมาะสมที่สุดเพื่อที่มันจะทำให้เศรษฐกิจแพลตฟอร์มเนี่ยมันโตได้โดยที่ไม่มีใครต้องมานั่งถูกเอาเปรียบนะคะสำนักงานกขค.เนี่ยเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนร่วมแสดงความเห็นนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกขค.ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนะคะก่อนจะเอาข้อสรุปต่างๆเนี่ยไปพัฒนาเป็นกฎระเบียบและก็คาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะจากเรื่องกติกาที่กำลังจะเปลี่ยนไปนะคะมาดูอีกด้านของเศรษฐกิจกันอีกหน่อยก็คือเรื่องของกำลังซื้อนะคะแล้วก็มาตรการการเข้ามากระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนนะคะมาตรการที่ว่าเนี่ยก็คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแหละนะคะทางสนค.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เอาผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเดือนกรกฎาคมนะคะประมาณ 5,400 กว่ารายทั่วประเทศเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ความเห็นกับต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะบอกว่าผลสำรวจเนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าร่วมใช้สิทธิโครงการนะคะโครงการก็มีส่วนช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆส่งเสริมการกิจการร้านค้าในชุมชนนะคะซึ่งผลสำรวจเนี่ยออกมาถ้าไปดูประชาชนส่วนใหญ่เขาก็เข้าร่วมกันอยู่แล้วนะคะประมาณ 71%ส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะประมาณ28กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็น่าจะสะท้อนว่าโครงการได้รับความพอเวทกันแล้วเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าโครงการก็ได้รับความสนใจจากประชาชนสูงนะคะเพราะว่ามันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็กำลังซื้อนะคะคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังลงทะเบียนหรือว่าบางคนสมัครรับสิทธิ์ไม่ทันก็มีลงทะเบียนไม่ผ่านก็มีก็เลยแล้วก็บางคนก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการก็มีเหมือนกันข้อจำกัดที่เจอก็คือเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีนี่แหละนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนโทรศัพท์ไม่รองรับแอปนะคะโทรศัพท์พังดาวน์โหลดไม่ได้อะไรต่างๆหรือว่ายืนยันตัวตนสแกนหน้าไม่ได้มันไม่ผ่านนะคะหรือแม้แต่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครแล้วก็การใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้คุ้นเคยในเรื่องของระบบดิจิตอลด้วยนะคะ อีกผลสำรวจหนึ่งบอกว่าประชาชนใช้สินค้าอะไรบ้างก็เป็นพวกอาหารพร้อมทานเลยนะคะข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวกับข้าวสำเร็จรูปข้าวผัดกะเพราข้าวราดผัดกะเพราเนี่ยมีสัดส่วนที่สูงนะคะถึงประมาณ48กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนอกนั้นก็เป็นพวกอาหารสดข้าวสารอาหารแห้งว่าไปนะคะแล้วก็เรื่องของผลของโครงการก็ยังมีแนวโน้มนะคะไปถึงหลังสิ้นสุดมาตรการเหมือนกันนะคะประชาชนเองก็บอกว่าโครงการก็มีส่วนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระดับปานกลางนะคะรองลงมาก็เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะปานกลางเนี่ยประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์รองลงมาที่บอกว่าช่วยได้ค่อนข้างเยอะก็ประมาณ23กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่วยได้มากเนี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วช่วยได้เล็กน้อยเนี่ยประมาณ5เปอร์เซ็นต์ส่วน 0.64 เปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกว่าโครงการก็ไม่ได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของถ้าไปสู่การสิ้นสุดโครงการเนี่ยผลจากการกระตุ้นการซื้อการจับจ่ายมันก็ยังคงมีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องนะคะประชาชนมองมองว่าเศรษฐกิจไทยก็ทรงตัวถึงปรับตัวดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นผลสำรวจต่างๆที่ออกมานะคะฝั่งของผู้ค้าปลีกนะคะก็มีมุมมองที่น่าสนใจเป็นมุมของคนทำธุรกิจนะคะเขาก็มองมาตรการนี้อย่างสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเนี่ยนะคะเขาก็พูดถึงว่าเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลังปีนี้เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณที่มันปรับตัวดีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ฟื้นตัวแบบทั่วถึงหรอกนะคะส่วนใน SME ธุรกิจรายย่อยเขาก็ยังเจอต้นทุนสูงอยู่พวกสภาพคล่องมันก็ยังตึงตัวมีหนี้สินก็ยังมีอยู่การแข่งขันก็แรงขึ้นนะคะซึ่งฝั่งของค้าปลีกเนี่ยเขาก็บอกว่าสถานการณ์กำลังซื้อในปัจจุบันมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าผู้บริโภคเนี่ยยังออกมาจับจ่ายยังใช้จ่ายอยู่แต่ระมัดระวังมากขึ้นความถี่ในการซื้อสินค้าเนี่ยมันไม่ได้ลดลงแต่ว่าจำนวนสินค้าแล้วก็มูลค่าของการซื้อเฉลี่ยต่อครั้งหรือยอดจ่ายในใบเสร็จเนี่ยมันลดลงนะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงกำลังซื้อที่มันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่สมาคมเองก็เลยอยากจะเสนอให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพิจารณาต่อยอดโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะหลังมาตรการระยะแรกสิ้นสุดในเดือนกันยายนเพราะว่าเขาก็มองว่ามันเป็นมาตรการที่กระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงจากภาคธุรกิจที่น่าจับตาเหมือนกันเพราะว่านอกจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายแล้วเนี่ยผู้ค้าปลีกเขาก็มองไปถึงเรื่องการต่อยอดนะคะว่ามันอาจจะเป็นแรงส่งอีกทางนึงให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือณเวลานี้ก็น่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านก็ณเวลานี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะคลี่คลายแต่ว่ามันก็ยังต้องตั้งรับกันอยู่นะคะอย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาก็ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำท่วม ลุ่มน้ำน่านนะคะเพราะว่าพอน้ำลดเนี่ยขยะมาแน่นอนเขาก็ต้องมีแผนจัดการนะคะมีการจัดการแผนเรื่องของขยะหลังน้ำลดนะคะร่วมกับทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพวกอบต.ต่างๆเนี่ยเตรียมพื้นที่พักขยะนะคะสำรวจขยะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยกลับสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็ถ้าหลังน้ำลดก็จะเจอขยะซึ่งน่าจะเจออยู่ที่ประมาณ 3,800 ตันจังหวัดตอนนี้เตรียมพื้นที่25ไร่ไว้รองรับขยะนะคะแล้วก็เทศบาลเมืองน่านเนี่ยคาดว่าปริมาณขยะน้ำท่วมจะไม่มากมีประมาณ600ตันเพราะว่าประชาชนเตรียมรับมือนะคะแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงใช้บ่อขยะของเทศบาลประมาณ20ไร่ได้จะรองรับขยะนะคะก็เป็นแผนต่างๆที่จะรองรับกันไปแต่เรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยทางสทนช.เนี่ยนะคะก็ประเมินว่าถึงแม้ว่าจะเริ่มคลี่คลายที่น่านเนี่ยนะคะระดับน้ำสายหลักก็ลดและหน่วยงานก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่แต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังนะฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่23ถึง24สิงหาคมโดยเฉพาะลุ่มน้ำน่านตอนบน9อำเภอนะคะหลังพื้นที่เนี่ยยังมีฝนสะสมอยู่ซึ่งมันมีระบบของ early warning เนี่ยนะคะมีการแจ้งเตือนน้ำป่าในอำเภอปัวท่าวังผาแล้วก็สันติสุขเนี่ย110ครั้งด้วยกันระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี่ก็จะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะแล้วก็ทุกหน่วยก็ต้องดูระบบเตือนภัยแล้วก็ต้องส่งข้อมูลถึงชุมชนให้เร็วที่สุดนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นประเด็นเศรษฐกิจที่อีคอนบิทปากคลองต้องคิดนำมาฝากกันในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสุขหน้าสวัสดีค่ะ
12: อีคอนบิทปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
13: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
14: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
15: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
16: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
18: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่21สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.บริษัทสวงตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยบริษัทเกสรอินเตอร์พาร์ทจำกัดและบริษัทในเครือและมูลนิธิสารบัญสิ่งแวดล้อมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีพระราชปริยัติวัชรานุกูลวัดนิมานนรดีถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปรมราชินีนาถปฏิทานกถาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงพระราชฐานะสำคัญ3ประการทรงเป็นปรมราชินีคือพระราชินีผู้ยิ่งใหญ่ทรงเป็นนาถะคือเป็นที่พึ่งของปวงประชาและทรงเป็นปรมราชชนนีคือพระราชบันดาแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่โอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดนิมานนรดีวัดมหาพฤทธารามและวัดปกุฏกษัตริยารามและในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดบางตะไนและวัดปฐมวนารามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทมิสุยเคมีคอลประเทศไทยจำกัดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตบริษัท DSL กรุ๊ปจำกัดและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพไปเป็นกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดหัวลำโพงและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยาวัดจำปาและวัดกกม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุจุฬาลัตรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและพระพิธีธรรมจากวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิดาโชอูเกนเชชับดอจีกงสุลกิติมศักดิ์ณกรุงทิมพูราชอาณาจักรปูตานและคณะสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบล นรสิงห์จังหวัดอ่างทองโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลายชุมพลจังหวัดพิษณุโลกชาวตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนประชานิคม4จังหวัดชุมพรโรงเรียนจิตรดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต4และโรงเรียนเซนฟรังซิสโซเวียคอนแวนต์

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือ

0: ายแค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในทุกแพลตฟอร์มครับวันนี้เรื่องราวที่เวทีความคิดจะนำมาคุยกันก็คือมาพูดกันก็คือเรื่องของจังหวัดน่านซึ่งตอนนี้ก็เกิดอุทกภัยใหญ่แต่ที่น่าแปลกใจอยู่ตลอดเวลาก็คือเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่หนทางแก้ไขกลับยังไม่เห็นอะไรชัดเจนวันนี้ที่ผมนั่งอยู่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมครับจากคริสดาซึ่งว่าเป็นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับเป็นองค์กรมหาชนวันนี้ท่านโฆษกสำนักงานดร.สุรศวดีภูมิพาณิชย์จะมาคุยกับเราในเรื่องนี้แหละครับว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้อะไรได้มากกว่าที่พวกเรารู้ครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับ
6: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับครับผมครับวันนี้เราได้เห็นภาพถ่ายดาวเทียมเห็นภาพมุมสูงเห็นอะไรต่างๆกันนะน้ำท่วมที่น่านคราวนี้ก็โหหนักหนาอยู่กันนะครับ
6: ใช่ค่ะก็ยังคงเนี่ยผ่านมาแล้ว2วันนะคะก็ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังอยู่ในทั้งพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็บางส่วนของสุโขทัยนะคะที่เราตรวจพบจากภาพถ่ายดาวเทียมที่เราบันทึกภาพเมื่อเช้าค่ะ
5: ครับภาพนี้รู้สึกว่าผมก็ได้มาค่อนข้างจะล่าสุดแล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: พื้นที่น้ำท่วมปริมาณไปกี่ไร่แล้วครับตอนนี้พื้นที
6: ่ถ้ายังของที่จังหวัดน่านนะคะก็พบมากที่อำเภอเวียงสานะคะ 12,000 ไร่นะคะแล้วก็ในส่วนของอำเภอเมืองน่านนะคะที่อยู่ทางตอนบนของเวียงสานะคะก็ตรวจพบอยู่ที่ 2,300 ไร่แล้วก็ที่ภูเพียงยัง

0: คงพบอยู่ประมาณ 2,000 ไร่ค่ะ
1: เวียงสานี่เขาเป็นเหมือนกระป๋อสุดท้ายเลยนะครับน้ำมาจากที่ไหนก็มาอยู่ที่เวียงสาบางที่สูงถึง3เมตรนะ
0: ฮะใช่ค่ะก็จากการรายงานในภาพพื้นดินขึ้นมานะคะใช่ค่ะ
1: ครับทีนี้ภาพที่เราได้เนี่ยครับหลายคนก็ไม่จะบอกเอ๊ะเราได้ภาพเราได้ข้อมูลต่างๆมาจากดาวเทียมซึ่งเราบอกว่าเป็นดาวเทียมที่ดีที่สุดที่ประเทศเราเคยมีแล้วข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างนอกจากจะบอกว่าอ้าวตอนนี้น้ำท่วมนะตอนตรงนี้น้ำท่วมขังเราบอกได้หมดเลยใช่ไหมครับว่าทิศทางเรื่องต่างๆน้ำควรจะไปทางไหนและมาจากไหน
0: คือเรียนอย่างนี้ค่ะว่าในส่วนของเทคโนโลยีดาวเทียมนะคะที่นำมาใช้ในส่วนของการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัตินะคะถ้าในสภาวะปกติเราก็สามารถใช้ในส่วนของการติดตามดูพื้นที่เพาะปลูกนะคะรวมไปถึงพื้นที่ป่าไม้นะคะการทำผังเมืองวางผังเมืองต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลในสภาวะเราเรียกเป็นสภาวะปกตินะคะก็เป็นการติดตามพื้นที่ดูการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่เมื่อในกรณีที่มีเหตุอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝนตกหนักนะคะหนักมากนะคะแล้วก็มีเหตุของน้ำป่าไหลหลากมาเราก็จะเอาข้อมูลที่ได้เคยมีการบันทึกไว้ก่อนหน้านั้นมาดูนะคะเปรียบเทียบกับภาพข้อมูลแล้วเราก็จะดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่เดิมที่เป็นพื้นที่เกษตรอยู่แล้วมีน้ำท่วมขังลงไปนะคะเราก็จะสามารถจะประเมินได้ว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีกี่ไร่นะคะอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างนะคะนอกเหนือจากนี้ด้วยที่ว่าข้อมูลนะคะเป็นดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เป็นในเรื่องของครัวเรือนชุมชนหมู่บ้านหรือแม้แต่เส้นทางถนนนะคะมาวิเคราะห์ร่วมเพื่อได้ทราบว่ามีถนนเส้นไหนบ้างนะคะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะหรือแม้แต่มีชุมชนหนาแน่นอยู่ตรงไหนบ้างนะคะในพื้นที่น้ำท่วมค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็จะสะดวกต่อการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับการแก้ไขต่างๆว่าควรจะต้องทำยังไงเนี่ยก็จะบอกได้เลยใช่ไหมครับว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนนะต้องเข้าไปแล้วหรือบางที่ที่เราอาจจะไม่ทราบแต่ดาวเทียมจะบอกได้ว่าอ้าวที่ลึกเข้าไปอีกก็เดือดร้อนด้วยเช่นกัน
0: ค่ะใช่ค่ะด้วยความที่ข้อมูลจากดาวเทียมค่ะจะมีการบันทึกภาพที่เป็นบริเวณกว้างเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถที่จะเห็นลักษณะที่เป็นภาพที่เป็นครอบคลุมนะคะค่อนข้างเป็นพื้นที่ใหญ่เมื่อในส่วนของการวางแผนบริหารจัดการนะคะเราสามารถที่จะดูได้ว่าขอบเขตตรงไหนหรือพื้นที่ตรงไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือถ้าเราจำเป็นจะต้องตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลืออาทิเช่นนะคะเหมือนเราต้องนำสิ่งของอาหารเครื่องดื่มเข้าไปเนี่ยตรงไหนที่จะเป็นจุดเข้าใกล้หรือตรงไหนที่มีชุมชนอยู่เป็นกระจุกหรือเป็นกระจายอยู่ตรงไหนบ้างนะคะตรงเนี้ยก็จะช่วยให้การวางแผนในเชิงพื้นที่อะค่ะ เห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะจะได้ไม่มีการซ้ำซ้อนในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่ะ
1: ตรงนี้ที่เราห่วงคือหนึ่งกลัวไม่ทั่วถึง2ทั่วถึงแต่ซ้ำซ้อนก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกันนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในภาวะวิกฤตอะค่ะเราก็ต้องการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะให้เกิดคุณค่าแล้วก็ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้ตรงกับผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะก็เป็นการร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนในเรื่องของการนำข้อมูลไปใช้แล้วก็เป็นการต่อยอดจากข้อมูลที่จิสต้าได้มีการบันทึกภาพไว้นะคะแล้วก็เอานำไปใช้งานค่ะ
1: ครับหน่วยงานไหนบ้างครับที่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลต้องขอเป็นกรณีหรือเปล่าครับหรือว่าสามารถจะเข้าไปดูเช่นมหาไทยจะให้ความช่วยเหลือตรงนี้ครับ
0: ค่ะข้อมูลที่จิซ่าเผยแพร่นะคะเราเผยแพร่ผ่านที่เว็บไซต์นะคะก็คือ disaster นะคะ .jisa.or.th นะคะข้อมูลไม่มีค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงานแม้แต่ประชาชนทั่วไปนะคะทุกองค์กรสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนะคะดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้นะคะในเรื่องของเอาไปวางแผนหรือไปเฝ้าระวังตนเองนะคะเรามีข้อมูลที่ทุกครั้งที่มีข้อมูลอัปเดตแล้วก็จะอัปโหลดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของเรานะคะที่ชื่อว่า Disaster Platform นี้ค่ะ
1: ครับฉะนั้นหน่วยงานที่สามารถเข้าได้คือเข้าได้หมดประชาชนเองเข้าได้ฉะนั้นถ้าจะอ้างว่าไม่มีข้อมูลหรือไม่ทราบข้อมูลเนี่ยเป็นข้อที่เชื่อถือไม่ได้ว่าถ้าอย่างนั้น
0: ใช่ค่ะก็รวมถึงในส่วนของสื่อสังคมออนไลน์ของ Disaster เองอย่าง Facebook นะคะก็เป็นช่องทางหลักที่ประชาชนทั่วไปก็จะเข้าถึงข้อมูลแล้วก็เห็นว่าณปัจจุบันนี้นะคะมวลน้ำเนี่ยค้างอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็เป็นข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังต่อถ้าหากตนเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่จะต้องรับน้ำถัดจากอำเภอเวียงสาลงมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: ครับแล้วในการที่มีการเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมข้อมูลเก่าหลายครั้งเนี่ยเราจะทราบไหมครับว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัยถ้าเกิดเหตุอะไรต่างๆเพราะว่าบางทีชาวบ้านเองยังไม่ทราบเลยว่าที่ตัวเองอยู่นั้นมันสูงระดับเท่าไหร่ถ้าน้ำมา

0: ควรจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยข้อมูลเหล่านี้สามารถจะไปประมวลและบอกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะก็คือ JISA มีการเก็บข้อมูลมาทุกปีนะคะโดยเรามีข้อมูลมากกว่า10ปีซึ่งข้อมูลมากกว่า10ปีเนี้ยค่ะเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากได้นะคะถ้าในส่วนของข้อมูลนะคะถ้าเราสมมุตินะคะบ้านเราอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมในห่วง10ปีท่วมมากกว่า6ครั้งเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงดังนั้นในส่วนของการเตรียมตัวการรับมือของเราหรือการติดตามข่าวสารของทางภาครัฐหรือจากข้อมูลนะคะที่ณปัจจุบันเนี้ยค่ะค่อนข้างจะมีแพลตฟอร์มแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันมือถือต่างๆที่หน่วยงานรัฐนะคะได้มีการเผยแพร่ออกมานะคะก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะประเมินตนเองในเบื้องต้นว่าถ้าหากปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรนะคะแล้วเราสังเกตรอบข้างว่าเอ๊ะทำไมน้ำในคลองนะคะเริ่มมีสีเปลี่ยนไปอันนี้เราก็ต้องมีการเตรียมตัวแล้วค่ะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะ
0: มันก็มีทั้งเตือนทั้งสามารถจะเอาไว้ระวังภัยก่อนล่วงหน้าได้ด้วยซ้ำนะครับยิ่งเมื่อกี้ดร.พูดว่าเราสามารถจะนำตรงนี้ไปประมวลออกมาแล้ววางเป็นผังเมืองหรือวิธีการแก้ไขได้ด้วย
1: ได้ค่ะเพราะว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินนะคะก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักนึงนะคะที่ทำให้ณปัจจุบันนี้นะคะในบางพื้นที่นะคะที่ไม่เคยท่วมเจอน้ำท่วมก็ประสบภัยน้ำท่วมหรือพื้นที่ที่เคยประสบภัยน้ำท่วมแล้วประสบภัยน้ำท่วมที่หนักกว่าเดิมนะคะก็คือเหล่านี้เป็นเหตุผลนอกเหนือไปจากในเรื่องของปัจจัยสภาพอากาศนะคะปัจจัยลักษณะภูมิประเทศที่อาจจะเปลี่ยนไปนะคะการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นลักษณะพื้นที่ป่าไปเป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่ป่าคงเดิมนะคะลดน้อยลงนะคะแม้ว่าจะมีป่าปลูกเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างป่าปลูกความแข็งแรงกับป่าธรรมชาติก็คงจะแตกต่างกันนะคะพอเมื่อในเรื่องของมีฝนตกหนักที่เกินกว่าอย่างของจังหวัดน่านเนี่ยค่ะ300มากกว่า300มิลมันเลยทำให้ด้วยปริมาณแค่100กว่าถ้าจากข้อมูลนะคะที่กรมทรัพยากรธรณีเคยประเมินไว้อะค่ะเกิน100กว่าก็เสี่ยงกับที่จะเกิดน้ำป่าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากมาแล้วค่ะใช่ค่ะ
0: ครับเพราะครั้งนี้เราบอกว่าทั้งภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับโลกเดือดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็เห็นหลายที่ที่เกิดเรนบอมปริมาณน้ำฝนมากขึ้นในขณะที่ด้านหนึ่งของเราเองก็ทำลายป่าเขาบอกไม่มีประเทศไหนในโลกที่ปลูกข้าวโพดตามเชิงเขาตามที่ลาดสูงเลยต่างๆนะก็เห็นจะมีแต่เรากับเพื่อนบ้านเนี่ยแล้วคราวนี้ผมก็เห็นนะว่าน้ำที่ท่วมลงมาเนี่ยที่จังหวัดน่านเนี่ยน้ำออกสีแดงหมดเลยนะฮะนั่นนี่ตรงนี้คือมันเป็นการชะล้างโดยที่ไม่มีอะไรยั้งเลย
1: ค่ะก็คือถ้าจะเห็นจากที่มีภาพบันทึกนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะเราค่อนข้างจะเห็นพวกเศษซากกิ่งไม้นะคะต่างๆรวมไปถึงจิซ่าเองเรามีทีมนะคะที่มีการวิเคราะห์นะคะในส่วนของป่าไม้นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของวิเคราะห์ในเรื่องของพื้นที่เกษตรนะคะซึ่งทั้งสองข้อมูลเนี้ยค่ะสอดรับไปเป็นในทิศทางเดียวกันว่าพื้นที่ป่านะคะเดิมเนี่ยลดลงแล้วก็ส่วนที่ลดเนี้ยค่ะก็บางส่วนก็ไปเป็นพื้นที่เกษตรด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ป่าเหล่านี้ค่ะก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงนะคะและประกอบด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของทางจังหวัดน่านเองเนี้ยก็ค่อนข้างจะเป็นชุดหินนะคะเลยเอาพูดง่ายๆก็คือว่ามีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะง่ายต่อการเกิดดินถล่มลงมานะคะมันเหมือนกับมันมีหลายๆปัจจัยนะคะผนวกร่วมกันไปค่ะเป็นแบบนั้นก็เลยอาจจะทำให้เหตุการณ์ที่ตั้งแต่วันที่19นะคะปรากฏเป็นดังที่เราเห็นตามภาพข่าวต่างๆค่ะ
0: ครับผมเคยคุยไม่แน่ใจว่าจะยังจำได้ถูกหรือเปล่าครับเคยคุยกับอาจารย์ทางปฐพีรากฐานว่าจริงๆดินของบ้านเราดินของทุกที่มีอายุการเสื่อมจะเป็นร้อยกว่าปีเสร็จๆแล้วก็หน้าดินก็จะเสื่อมเกิดการถล่มได้ง่ายถ้าเกิดอมน้ำฝนไว้เยอะซึ่งตอนนี้ฝนก็มากด้วยนั้นดินบ้านเราก็ใกล้สู่ยุคนั้นแล้วด้วยหรือเปล่าครับ
1: ค่ะก็คืออาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดินนะคะแต่ด้วยอย่างที่บอกว่าพอมันมีปัจจัยที่เป็นตัวทริกเกอร์หรือเป็นตัวกระตุ้นนะคะอย่างเรื่องของปริมาณฝนที่มันมากกว่า300มิลเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของ land use ก็คือการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะทำให้จากสภาพดินที่ยังพอไหวยังพอคงไหวแต่พอมี2ทริกเกอร์นี้เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เหตุการณ์มันเป็นอย่างณปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะก็อาจจะต้องมีการศึกษานะคะชายต่างๆออกไปค่ะ
0: ต้องมองตรงนี้ให้ชัดที่ท่านบอกว่าถึงแม้เราจะดูภาพถ่ายเป็นภาพป่าเป็นสีเขียวนี่มันเขียวไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเขียวบางอย่างนี่เขียวป่านี่ก็มีรากแก้ว

0: ไว้ยึดดินนะครับช่วยกัน
1: เพราะปลูกก็ได้ค่ะเวลาเราดูแบบรวมๆนะคะใช่ค่ะแต่อันนี้จากข้อมูลที่ทีมจิสต้าได้เคยได้ดำเนินการวิเคราะห์อยู่นะคะได้มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมติดตามสถานการณ์นะคะก็คืออย่างถ้าเป็นพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็จะมีการติดตามทุกๆ2สัปดาห์นะคะเราก็จะเห็นว่าพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่ในส่วนของพื้นที่ป่าเองนะคะจิสต้าก็มีข้อมูลวิเคราะห์นะคะตั้งแต่ปี61นะคะมาแล้วเราก็จะเห็นว่าในบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ถ้ามองว่าถ้ามองย้อนกลับไปถ้า30ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันเคยเป็นป่าที่สมบูรณ์มากกว่านี้นะคะก็คือเข้าใจว่าพอมันมีการใช้พื้นที่ไปแล้วก็โอเคมีการเข้าไปฟื้นฟูแต่การฟื้นฟูเนี้ยอาจจะไม่เหมือนกับสภาพป่าคงเดิมนะคะก็อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะคะที่ดูจากข้อมูลนะคะที่ดูจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ
0: ครับเพราะว่าพืชพันธุ์หลายอย่างเนี่ยเช่นคุณจะไปปลูกเงาะหรือปลูกอะไรมันก็รากก็ไม่ได้ลงไปลึกหรือแม้กระทั่งใครนึกว่าต้นยางยางพาราอะไรปลูกสักยางพารารากก็ไม่ได้ลงลึกเหมือนกันอาจจะช่วยได้บ้างแต่มันน้อยอะไรเงี้ยนะ
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเป็นแบบนั้นค่ะถ้าหากเทียบกับป่าธรรมชาติไทยในป่าธรรมชาติก็น่าจะแข็งแรงทนทานมีความยึดในส่วนของหน้าดินอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่าค่ะกว่าป่าปลูกค่ะ
0: ครับทีนี้จะเป็นพืชเกษตรอะไรก็จะแต่ถ้าพืชเกษตรอยู่บนที่ราบชันอะไรต่างๆนะนี่ผมว่ามันไม่ใช่ที่ที่ควรจะไปทำนะน่าจะผิดกฎหมายด้วยซ้ำใช่ไหมครับ
1: อันนี้เนื่องด้วยก็คือถ้าพูดไปตามลอจิกธรรมดานะคะก็คือว่าถ้าในส่วนที่เป็นพื้นที่ภูเขาสูงอะค่ะความราบชันค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะมากนะคะก็คือก็ควรจะเป็นพื้นที่ที่สงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำนะคะเพราะว่าในส่วนของพื้นที่ราบเองชุมชนชาวบ้านเขาก็มีการใช้น้ำที่ไหลมาจากทางภูเขาสูงนะคะก็ควรจะสงวนให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะ
0: ครับยิ่งตรงนั้นจะเป็นป่าต้นน้ำถ้าสมมติป่าต้นน้ำถูกทำลายไปแบบนี้เนี่ยคนปลายน้ำเองแม้กระทั่งต้นน้ำก็เดือดร้อนกันโดยทั่วกันนะครับเพราะว่าถึงเวลาหน้าแล้งจะลำบากกันมากกว่าเดิมด้วย
1: ก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่นะคะก็คือจากที่มีการคาดการณ์ว่าปีตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะก็อาจเราจะเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญนะคะก็ต้องมาคอยติดตามว่าในแต่ละพื้นที่ค่ะสภาพอากาศมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะมีฝนตกกระจุกอยู่ในบางพื้นที่ไหนนะคะก็อยากจะให้ประชาชนนะคะก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารของทางภาครัฐแล้วก็รวมถึงลองตรวจเช็คดูนะคะว่าในแวดล้อมที่ตนเองอยู่อะค่ะมีน้ำสีเปลี่ยนไปไหมหรือมันมีอะไรที่มันผิดปกติไปจากเดิมที่เราเคยเห็นเคยพบนะคะก็จะได้ช่วยระวังตนเองแล้วก็ชุมชนของตนเองด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
0: ก็เดี๋ยวนี้ภูมิอากาศมันค่อนข้างแกว่งมากที่แล้วคุยกับอาจารย์สนธิโคชวัฒน์นะครับท่านบอกตอนนี้เขาเรียกฝนแกว่งคือมันไม่ได้ลงไปในที่ที่เคยลงแล้วบางที่ที่ไม่เคยลงก็ลงฉะนั้นบอกเอลนีโญมาบางทีเหมือนจะแล้งแต่เกิดมีเรนบอมมาแล้วฉะนั้นบอกไม่ได้เลยโดยเฉพาะบ้านเราที่อยู่ในแนวใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยเดาเรื่องภูมิอากาศค่อนข้างจะยากครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็คือหลายๆที่นะคะหลังที่เราเห็นภาพข่าวแม้แต่ญี่ปุ่นเองหรือที่ไหนเองหรือยุโรปเองที่โดนเรื่องของฮีทเวฟนะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าพอโลกมีการสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปก็กระทบในหลายๆพื้นที่นะคะแต่ในส่วนของประเทศไทยเองค่ะอย่างที่บอกว่าพื้นที่ที่เคยประสบภัยเนี่ยก็จะมีการทราบหรือระวังตัวไว้ส่วนนึงนะคะแต่พื้นที่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงกับการที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมว่าถ้าหากเกิดภัยเกิดขึ้นแล้วเราจะสมมุตินะคะว่ามีน้ำเพียงพอไหมในการที่จะดื่มอะไรเงี้ยค่ะมีอาหารเพียงพอไหมหรือไงก็อาจจะต้องมีการวางแผนในส่วนนี้ด้วยค่ะ
0: เพราะการสูญเสียพื้นที่ป่าเนี่ยครับเราถึงถูกประเมินว่าติดอันดับเรียกว่าท็อปต้นๆของการที่จะประสบกับภัยพิบัติมากกว่าหลายประเทศในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปลาวกลับน้อยกว่าเรานะครับเขาอาจจะเดือดร้อนก็ตรงเฉพาะตรงไหนที่เขาตัดไม้ทำลายป่าแต่โดยทั่วไปแล้วผืนป่าก็ยังแน่นอยู่เหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่างบ้านเราก็จะน้อยกว่า
1: ค่ะก็คืออันนี้ตอนนี้มีเพียงข้อมูลของจังหวัดน่านนะคะที่จิซ่าเผยแพร่ลงในจิซ่าเฟซบุ๊กนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามที่เฟซบุ๊กได้นะคะคืออย่างข้อมูลของจังหวัดน่านนะคะเราค่อนข้างจะพบว่าพื้นที่ที่คงสภาพป่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลงไปนะคะประมาณ 29,000 ไร่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ถึง 1% นะคะถ้าเทียบกับสัดส่วนของพื้นที่ป่าทั้งหมดนะคะที่มีแต่ในส่วนของพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยค่ะก็คือเราไปตรวจพบที่ว่าเป็นส่วนที่เป็นภูเขา

0: ูงซึ่งอย่างที่บอกเขาว่าพอเป็นหลักฐานที่เป็นทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไปเป็นข้อมูลประกอบกับปัจจัยอื่นๆว่าอาจจะทำให้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังเช่นตั้งแต่คืนวันที่19เป็นต้นมาก็เป็นได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะคะค่ะ
1: ก็ที่อย่างอาจารย์ว่าบางทีพื้นที่น้อยก็จริงแต่อาจจะเป็นพื้นที่อ่อนไหวนะครับหรือว่าสามารถจะไปเกิดเหตุกระทบอื่นๆได้มากมันแล้วก็ตัวน่านเองก็เขาก็อยู่ในค่อนข้างจะเป็นพื้นที่เป็นแอ่งด้วยไหมครับ
0: ลักษณะพื้นที่ของเขาก็เป็นภูเขาสูงแล้วก็จะมีชุมชนอยู่บริเวณพื้นที่ราบเป็นทางน้ำไหลผ่านอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นที่รับน้ำอะค่ะก็คือชุมชนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่น้ำไหลมาค่ะก็อย่างในเรื่องของที่ตั้งของชุมชนหมู่บ้านเองเนี่ยก็มีความเสี่ยงในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าโดยมากอะค่ะของคนไทยเนี่ยเองอะก็มักจะตั้งใกล้กับริมน้ำนะคะหรือบางทีเราก็จะมองว่าอย่างคาเฟ่ที่อยู่ริมน้ำสวยใช่ไหมคะแต่พอเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากลงมาได้นะคะก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะว่าเงื่อนไขความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันค่ะ
1: ครับแต่คราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือปริมาณน้ำมากกว่าที่คาดการณ์ว่าจะรับได้ไปถึง 3-4 เท่าตัวฉะนั้นแม่น้ำอะไรก็คงจะขนาดใหญ่ไม่พอที่จะรับปริมาณน้ำเหล่านี้
0: ใช่ค่ะก็อาจจะด้วยความที่แต่เดิมชุมชนอาจจะไม่ได้อยู่ริมน้ำเยอะนะคะพอปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำด้วยความที่คณะทัศนียภาพดูสวยงามขึ้นคนก็อาจจะมีการเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้ๆอันนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงลงไปอีกหนึ่งระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะ
1: ครับแต่ถ้าบ้านสมัยบรรพบุรุษเราสมัยก่อนนี้ถ้าอยู่ริมน้ำนี่ยังไงก็ยกเสาสูงนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าตัดภาพมาณปัจจุบันนี้นะคะบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้สร้างบ้านที่มีลักษณะเป็นยกเสาสูงใช่ไหมคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงในเรื่องของตัวโครงสร้างนะคะก็คือสิ่งปลูกสร้างของประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณริมน้ำเนี่ยค่ะ
1: ครับงั้นวันนี้ต้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคงได้รับทราบนะครับว่าข้อมูลของคริสต้าเนี่ยทุกหน่วยงานรวมทั้งประชาชนสามารถจะเข้าไปดูข้อมูลไปศึกษานะครับเพื่อทั้งในการระวังป้องกันและรวมทั้งการที่พัฒนาหรือแก้ไขหรือจะทำผังเมืองข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ปกปิดถูกนำไปใช้ได้เพียงหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นจะนำไปใช้กันอย่างไรเท่านั้นแหละครับครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับดร.สวัสดีภูมิพานิชครับโฆษกสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนขอบพระคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับครับเราก็ได้รับทราบตรงนี้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับฉะนั้นใครจะบอกว่าโอ้ยไม่รู้ข้อมูลไม่อะไรต่างๆนะข้อมูลทั้งหมดมีเรียงมาแล้ว10ปีด้วยกันฉะนั้นสามารถจะมาประมวลและนำไปใช้งานต่างๆได้อีกมากมายจริงๆข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้จริงๆสามารถสร้างงานสร้างผังประเทศที่สำคัญก็คือโลจิสติกต่างๆของบ้านเราซึ่งตรงเนี้ยมาปรับดีๆเนี่ยผมว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมหาศาลเลยทีเดียวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมเหล่านี้เนี่ยเราจะมีการแก้ไขยังไงได้บ้างจะทำผังเมืองหรือว่าแก้ไขได้อย่างไรอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ
2: ศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัย
4: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอ้าสายต่อไป
6: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนากุลร่วมด้วยยอดมนุษย์พมรมนตรีร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: กลับเข้ามาสู่เวทีความคิดครับช่วงที่2นี้ก็ยังเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะครับในเรื่องของน่านซึ่งหลายคนก็บอกเอ๊ะนี่มันเป็น climate change ปรากฏการณ์ตรงนี้หรือพวกเราไปขยายเมืองสร้างถนนสร้างคานต่างๆขวางทางน้ำหรือว่าผืนป่าหายไปเหล่านี้อะไรจะเป็นต้นเหตุกันบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาพูดมาคุยกันแต่วิธีการแก้ไขหนทางย่อมมีแต่ทำแล้วต้องทำอย่างถูกต้องซึ่งวันนี้ดร.ธงชัยโรจนันท์ นันท์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองการบริหารจัดการน้ำและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานร่วมกับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยด้วยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับครับผมได้ยินเสียงอาจารย์ชัดเจนครับอาจารย์ได้ยินผมไหมครับ
11: ครับได้ยินชัดครับ
1: ครับอาจารย์รับหลายคนบอกน่านนี่โอ้ยสาเหตุมาจากหลายทางเหลือเกินทั้งฝนตกหนักผิดปกติซึ่งอันนี้ก็ใช่เพราะว่ามันตั้ง300มิลลิเมตรมันเกินกว่าที่เคยเป็นหรือว่าการสร้างตึกขวางทางน้ำชาวบ้านเขาบอกก็มีจริงๆด้วยป่าที่หายไปก็ด้วยตกลงมันหนทางไหนครับที่ทำให้น่านเป็นอย่างนี้ครับ
11: ก็ทั้งหมดนั่นแหละครับรวมๆกันนะฮะเพราะว่าผมไปสำรวจน่านครั้งแรกในประมาณปี2527-28แล้วก็สำรวจยาวไปถึงนครไทยภูหินร่องกลางก็เริ่มเห็นว่าป่ามีปัญหาผมมาสำรวจจริงนี่ประมาณปี 4-4-4-3-4-4-4-5ซึ่งถ้าพูดตรงๆนะฮะป่าตอนนั้นก็แย่แล้วฮะแต่ว่าก็ยังดีกว่าปัจจุบันซึ่งตอนนั้นผมก็คุยแล้วก็รายงานกับทางจังหวัดทางผู้ว่าว่าถ้าสภาพป่าเป็นอย่างเงี้ยจังหวัดหน้าทั้งจังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมแล้วก็มีปัญหาเรื่องโคลนเรื่องดินถล่ม
1: คร
11: ับแล้วผมไปสำรวจอีกทีประมาณปี5-5-2-5-3อีกทีซึ่งตอนนั้นผมไปทำเรื่องแผ่นดินไหวเราก็พบว่ามันมีอะไรแปลกๆที่นั่นหลายเรื่องไม่ใช่แค่น้ำท่วมอย่างเดียวฮะผมก็เลยพยายามจะมองภาพว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยซึ่งไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมเปรียบเทียบกับกรณีน้ำท่วมที่เพชรบูรณ์ที่น้ำก้อนน้ำฉุนนะฮะเพราะว่าสภาพพื้นที่ภูเขาหรืออะไรเนี่ยต้องเหมือนที่จังหวัดน่านไม่ได้ต่างกันเลยคือแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยแล้วลักษณะการท่วมก็เหมือนกันน้ำมาเร็วมาแรงแล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกความเสียหายนี่ตอนนั้นน่ะมากกว่าจังหวัดน่านนะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าสุดกลางๆนี่ก็คือเมืองของน่านขวางทางน้ำนะฮะ
1: กลายเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปดูการเตือนไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะบอกกับท่านผู้ว่าบอกเลยทุกอย่างก็ยังนิ่งกันอยู่เพราะว่าส่วนกลางยังไม่ขยับแล้วเมื่ออีกสัก10กว่าปีที่แล้วอาจารย์บอกว่าโอ้ท่าทางจะยับเยินแล้วแล้วเห็นอะไรแปลกๆที่อาจารย์บอกเห็นอะไรสังเกตเห็นแปลกๆนี่อะไรครับ
11: รอยเลือดฮะผมไปเจอจุดแรกที่แม่น้ำยมตอนสดั้นผมเดินทางเนี่ยผมลัดล้อผ่านเส้นทางที่มันคนเขาไม่ใช้กันฮะเช่นจากวังสะพุงตัดเข้ามาลมสักแล้วก็ขึ้นไปทางเหนือเราก็พบอะไรที่มันคิดว่าคือเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนนั้นข้อมูลฝั่งของเราเองเนี่ยสอบถามผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็บ้างก็ได้ข้อมูลเก่ามากๆเลยซึ่งผมบอกว่ามันต้องสำรวจใหม่นะซึ่งมาตอนหลังนี่เราก็ได้จิสต้าได้อะไรเนี่ยข้อมูลก็เริ่มเป็นตัวเลขอย่างเช่นเมื่อตอนหัวค่ำในจิสต้าเขาบอกว่าป่ามันลดลงไปจริงๆก็เขาก็ประมาณ60-61หรือประมาณเนี่ยของตัวทั้งจังหวัดซึ่งผมก็หัวเราะเลยบอกว่าได้แต่ควรจะมีป่าอย่างน้อย80ไม่ใช่60ถ้ามีต่ำกว่า80เนี่ยอะไรต่อไม่อะไรนี่ระบบนิเวศมันไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: ครับโอ้แล้วอาจารย์เป็นรอยเลื่อนที่ตรงแม่ยมนี่เป็นรอยเลื่อนที่ตอนนี้พูดยังไงว่าเขาเคลื่อนไหวแล้วครับกลับมามีชีวิตอีกไหมครับ
11: คือตั้งแต่ปี47เนี่ยตอนนั้นที่เกิดแผ่นดินไหวที่ทางใต้ที่สุมาตราเนี่ยผมไปผมก็พบว่าที่พิจิตรนะฮะผมไปคุยกับหลวงพ่อที่มีวัดอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำยมเนี่ยกลายเป็นว่าหลวงพ่อก็เล่าฟังว่าวันนั้นเนี่ยกำลังเทศตอนเช้าฉันเช้าเสร็จก็ญาติโยมมาก็เทศด้วยนะบอกว่าเรือที่จอดอยู่ในแม่น้ำยมเนี่ยที่ผูกเอาไว้นะฮะน้ำแบบกระเพื่อมพาเอาเรือลำนั้นเนี่ยเรือพายนะฮะขึ้นมาบนข้างบนนะฮะซึ่งระยะทางมันเป็นพันกว่ากิโลเมตรอ่ะและพลังงานไปถึงโน่นได้แบบไม่น่าเชื่อซึ่งมาตอนหลังก็ไปเจอซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันไม่มีหรอมั้งผมก็ไปสำรวจตอนหน้าแรงพอไปหน้าแรงปุ๊บน้ำมันแห้งผมก็ไปเจอน้ำที่มันตกค้างอยู่ก้นแม่น้ำเนี่ยผมไปเจอหลุมบางหลุมที่มันน้ำมันขังในกลางแม่น้ำยมน้ำมีไอร้อนขึ้นซึ่งผมก็ลองไปจับดูอุณหภูมิก็ประมาณ45-50ผมก็บอกข้างล่างเนี่ยคือรอยเลื่อนเพราะว่าความร้อนมันแทรกมาจากรอยแยกของเปลือกโลกอันนั้นก็ตอนแรกผมถ้าไปสำรวจต้องไปสำรวจหน้าแรงตอนแห้งๆน้ำติดก็มีอยู่ใต้แม่น้ำอ่ะ
1: ครับอันนี้น่าเป็นห่วงในประเด็นไหนอีกบ้างไหมครับ40กว่านี่ต้มไข่ได้แล้วครับ
11: ผมก็คือส่วนมากที่ผมไปพบมันอยู่ไกลอยู่ในเขตป่าสงวนแถวศรีชัยชนาลัยออกไปข้างบนซึ่งมันไม่ค่อยมีบ้านคนฮะแต่ว่าฟังจากชาวบ้านผมก็ถามว่ามีอะไรที่มันผิดปกติมั้ยก็มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรตัวนอนนะแกก็บอกว่าให้ไปตรงโน้นตรงนี้เนี่ยแล้วจะเจอน้ําที่มันร้อนผมก็ไปตามที่เขาบอกฮะแล้วก็เจอหลายจุดเหมือนกันนะฮะที่น่าสงสัยที่น่านั่นเพราะว่ามันเคยมีประวัติอยู่หลายเรื่องว่าพื้นที่ตอนบนเนี่ยโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยที่จีนที่ผมเคยไปอ่านทีซิสเขาเคยแลกเปลี่ยนข้อมูลว่ารอยเลื่อนเนี่ยเขาพบมานานแล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสมาสำรวจละเอียดเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยมันต้องใช้ทุนใช้เทคโนโลยีใช้อะไรนะซึ่งฝ่ายไทยเองเราก็ยังเฉยๆซึ่งมาตอนหลังพอตึกสตง.ล้มเนี่ยผมก็บอกนี่แหละที่ผมไป20กว่าปีเนี่ยมันเป็นแหล่งข้อมูลเดิมนะไม่ได้ใหม่เลย
1: ครับ มันลงมาเป็นพันกิโลเมตรที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยแล้วแม่ยมเองจริงก็เป็นแม่น้ำสายเดียวที่เราไม่เคยมีตัวกรองน้ำไม่มีเขื่อนไม่มีอะไรแล้วน้ำท่วมข้างล่างมันทีไรก็มักจะเกิดเหตุจากแม่ยมมาเติมแต่คราวนี้จะเป็นอย่างเดิมกันอีกหรือเปล่าครับ
11: คือใจจริงเนี่ยผมกลับมองว่าแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำที่ท้าทายความสามารถของคนไทยนะของนักวิชาการไทยก็คือปิงวังยมหน้าเนี่ยมียกเว้นแม่น้ำยมเลยที่ไม่มีเขื่อนผมทำเรื่องนี้เป็นโซลูชันคือการแก้ปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติผมก็บอกว่าลองคิดดูซิว่าถ้าเราไม่สร้างเขื่อนแล้วแก้ปัญหาน้ำท่วมต้องใช้สติปัญญาเนี่ยแล้วตัวอย่างหลายๆประเทศเนี่ยทำได้ยังไงโดยไม่สร้างเขื่อนซึ่งทฤษฎีใหม่ๆมันก็ออกมาเรื่อยๆแล้วหลายประเทศเขาก็ทดลองทำอย่างในยุโรปอย่างในเนเธอร์แลนด์อาจารย์ผมที่รอตเตอร์ดัมก็บอกแล้วว่ามันมีทางนะทำได้เพียงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจของธรรมชาติซะก่อนนะธรรมชาติตัวนั้นน่ะของเขาจริงๆสมดุลเขาอยู่ตรงไหนมนุษย์ต่างหากที่เป็นต้นเหตุซึ่งแกก็บอกแล้วว่าอย่าโทษธรรมชาติต้องโทษมนุษย์ธรรมชาติเป็นของเขาอยู่นั้นมาเป็นล้านๆปีแล้ว
1: ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะหาวิธีการที่ถูกต้องอย่างผมไปที่เฉินตูมาเขาทำเขื่อนไม่ใช่เขื่อนนะวิธีการแยกน้ำจากที่ท่วมมาก็ 2,000 กว่าปีไม่ท่วมอีกเลยกับแทนที่จะเป็นสายเดิมเขาก็แยกเป็นเหมือนให้มันเบาลงมีสายอื่นเข้ามาเติมแล้วก็ไปก็ลงไปข้างล่างเพราะน้ำนี่เขาจากสูงลงต่ำเขาไม่เคยจากต่ำขึ้นสูง
11: ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะปีนังมนุษย์มันตั้งจะฝืนแล้วก็พยายามจะแข่งกับธรรมชาติจะเอาชนะธรรมชาติได้ซึ่งผมก็บอกแล้วว่ามนุษย์ไม่มีทางเอาชนะธรรมชาติหรอกโครงการที่หมดไปเป็นร้อยล้านพันล้านมันจะเป็นหาดใหญ่ที่แก้น้ำท่วมสุดท้ายผมก็บอกแล้วมันแก้ไม่ได้ผมเป็นคนบอกเองนะตอนที่คลองทั้งหมดจะสร้างเสร็จผมจะบอกว่าออกแบบคลองนี้มันแก้ไม่ได้หรอกคือเขาไม่ได้เข้าใจแล้วว่าธรรมชาติของแต่ละพื้นที่มันต่างกันแล้วก็มีรูปแบบที่มันไม่เหมือนกันแม้ทั้งปริมาณฝนที่ตกคราวนี้เนี่ยผมตั้งคำถามว่ามันมีอะไรแปลกๆไหม300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยญี่ปุ่นก็เจอที่อื่นก็เจอหลายซึ่งภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมันก็มาแรงขึ้นเรื่อยๆถามว่าอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้เราเนี่ยต้องเปลี่ยนวิธีคิดอ่ะเปลี่ยนวิธีคิดคืออย่าไปใช้วิธีเดิมเทคอนกรีตทำกำแพงยังไงก็แก้ไม่ได้แหละครับ
1: ครับงั้นถ้าอาจารย์จะแก้ไขตรงนี้อาจารย์จะวางผังเมืองแก้ไขยังไงครับเพราะว่าน่านเองเขาก็เมืองเขาก็อยู่ในค่อนข้างจะราบอยู่แล้วนะครับน้ำมาก็คงเข้ามาทางเมืองแต่ถ้าแก้ไขโดยเราไม่ต้องมีเขื่อนไม่กั้นกำแพงไม่อะไรยังไงเนี่ยเมื่อผมรอให้ AI มันเขียนเล่นๆมันก็ทำเป็นแม่น้ำอีกสายเข้ามา
11: ก็ส่วนมากเขาจะคิดอย่างนั้นนะว่าจะทำไอ้คลองเรียกว่าทางเอทางน้ำเลี่ยงเมืองซึ่งบางพื้นที่ที่ทำมาก็ได้ผลอย่างที่ชุมพรโครงการรามเบรคที่ชุมพรนั่นก็โอเคได้ผลดีมีบางแห่งก็อาจจะไม่ได้ผลเพราะว่าเข้าใจธรรมชาติของน้ำในบริเวณนั้นไม่ชัดเจนไม่ถ่องแท้แต่ถ้าเป็นผมเคยอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมสุดท้ายผมรู้กรุงเทพสู้ไม่ได้นะวิธีของผมก็คือย้ายบ้านตอนนี้ผมมาปลูกบ้านใหม่อยู่ที่ราชบุรีที่บ้านโป่งเนี่ยคือสู้ไม่ได้ก็ต้องหนีฮะอย่างของพื้นที่บางแห่งเนี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วถ้าชุมชนมันมีขนาดพอไม่มากเนี่ยเราหาทางที่ลดปริมาณลดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มันเสี่ยงเนี่ยหาพื้นที่ใหม่ที่มันมีความเหมาะสมนะซึ่งอาจารย์ผมก็เคยอธิบายบอกเรื่องย้ายเมืองมันในอดีตมันมีมาตั้งนานแล้วสมัยเชียงใหม่ย้ายเมืองก็พอหนีน้ำท่วมก็มีสมัยลพบุรีนะครับทำมาแล้ว
1: เวียงกุมกามเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับทำไมถึงจมไปอยู่ใต้ดินเพราะว่าเขาสู้ธรรมชาติไม่ได้เขารู้แล้วเขาย้าย
11: ก็ผมก็เคยย้ำอยู่แล้วว่าอย่าสู้กับธรรมชาติถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็อย่าสู้ถ้าถอยได้ก็ถอยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยคนก็คือเสียดายของเสียดายบ้านเรือนแล้วสุดท้ายเงินลงไปเยอะแยะอย่างกรุงเทพเนี่ยไม่เกิน3ปีเนี่ยฮะเดี๋ยวก็จะเจออีก
1: ครับงั้นกรุงเทพเนี่ยไว้วันหลังได้คุยกับอาจารย์แน่เลยว่าตกลงหนีได้อย่างเดียวเลยเหรอครับแต่ทีนี้น่านสิครับน่านนี่ยังพอประทังได้ไหมหรือว่าจะต้องย้ายเอาจริงๆครับวัดภูมินเนี่ยครับ
11: คือของจังหวัดน่านเนี่ยมันมีประเด็นที่เรากังวลมากคือเป็นเมืองประวัติศาสตร์มันมีสิ่งสำคัญที่เราจะต้องดูแลรักษาอยู่เยอะทั้งความเห็นที่อย่างที่กรณีของหลายเมืองในยุโรปไม่ว่าจะเป็นมิวนิกหรือที่อื่นเนี่ยเขาใช้วิธีขยายแม่น้ำนะฮะแม่น้ำเคยกว้างเท่าไหร่ก็ทำเอาขยายไปตรงนั้นเวนคืนก็คือต้องเวนคืนนั่นก็คือสิ่งที่เขาทำก็คือพูดง่ายๆสมัยนี้หลายตำราเขาก็บอกแล้วน้ำต้องการที่อยู่ในเมืองอ่ะน้ำต้องการสเปซอ่ะที่แต่ว่าเราเนี่ยไปจำกัดให้น้ำมีอยู่แค่นี้บังคับน้ำ ้องไปทางโน้นมันก็สุดท้ายน้ำไม่ได้ฟังคนนะฮะเขาก็ไปเท่าที่เขารู้ทางไหนเขาจะไปได้นั้นส่วนหนึ่งที่ผมไม่ห่วงมากก็คือว่าเส้นทางในรูปแบบของน้ำของทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่น้ำบนดินหรือน้ำบนฟ้าเนี่ยตอนนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปเยอะมากเปลี่ยนไปเยอะจนผมเองบางครั้งพลิกตำราไม่ทันเนี่ยเพราะว่าอย่างมาเนี่ยถ้าฝน300มิลลิเมตรเนี่ยผมเคยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ทุ่งสงเนี่ยจากเมื่อก่อนทุ่งสงน้ำเคยท่วมเนี่ยตอนฝนตก50มิลลิเมตรผมใช้เวลาอยู่10กว่าปีนะแก้โน่นแก้นี่รื้อเมืองเลยผมใช้ว่ารื้อเลยนะรื้อเมืองเลยรื้อถนนเนี่ยรื้อคลองเนี่ยรื้อบ้านคนเนี่ยจนถึงตอนนี้ทุ่งสงรับฝนได้ประมาณ200มิลลิเมตรโดยไม่ท่วมซึ่งถามว่านี่คือการมาท้าทายแต่ว่าเราต้องชาวบ้านต้องเจ็บบางคนต้องเจ็บต้องรื
1: ้อ
11: พอทำเสร็จแล้วปุ๊บมันก็คือเราสามารถช่วยคนอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ของเมืองแต่หมายความว่าอีก 5% นี้เขาอาจจะต้องทุบบ้านทิ้งไงต้องรื้อคลองรื้อถนนแต่มันได้ผลไง
1: ครับตรงนั้นสามารถจะทำเป็นโครงการนำร่องนะครับอย่างน่านถ้าจะแก้ไขจริงๆก็คงต้องใช้วิธีประมาณนี้ใช่ไหมครับ
11: ผมใช้คำว่ารื้อโครงสร้างเมือง urban restructuring ซึ่งตอนผมเรียนวิชานี้ผมก็งงว่าทำได้ยังไงอาจารย์ก็พาไปดูที่โน่นที่นี่หลายเมืองในที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรตรงนี้อะไรผมก็ถามว่าเมืองไทยได้จะลองทำไหมผมไม่เสนอที่เมืองไหนหลายเมืองไม่มีใครเอาเลยมีทุ่งสงอยู่ที่เขายอมรับว่าจะทำแล้วก็ทำจนแต่ว่าใช้เวลาเป็น10ปีอ่ะ
1: ครับแต่อย่างว่าที่อาจารย์บอกนะครับสูญเสีย 10% แน่นอนตรงนั้นต้องมีการชดเชยให้อย่างสมควรนะครับให้พอแต่ช่วยอีก90ได้เนี่ยมันก็เป็นหนทางที่ใช่อย่างกรุงเทพเราทำแบบเนเธอร์แลนด์ได้ไหมครับอาจารย
11: ์มันคงว่าคนกรุงเทพไม่ยอมอ่ะกรุงเทพไม่เหมือนคนเนเธอร์แลนด์ที่ว่าเขาอึดอ่ะเขายอมรับก็เขาสู้ไงแต่กรุงเทพนี่ย่อยอะไรก็จะไม่เอาไอ้โน่ก็จะไม่เอาถอยร่นอาคารยังไม่เอาเลยแม้กระทั่งให้พื้นเว้นพื้นที่ว่างในเมืองพื้นที่สีเขียวในเมืองเจ้าของที่ดินก็บ่นไม่เอาทางเท้ากำลังจะขยายวุ่นวายนะกรุงเทพเป็นเมืองที่แก้ยากมากแล้วว่าคนกรุงเทพมันคือลักษณะว่าไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือโต้เถียงกันมาอีกนานกว่าจะทำได้
1: ครับตอนนี้ก็เถียงกันแล้วที่ดินไม่ให้วัดไม่ให้วัดเลยนี่ก็ยังเรื่องแค่นี้ยังไม่จบเลยเขากระโดงอะไรต่างกันนะแต่วิธีการถ้าบอกว่าถ้าจะเอาเข้าจริงๆสามารถทำได้แต่ต้องสู้ต้องยอมรับไปจริงๆเสียต้องเป็นเสียได้ต้องเป็นได้ประมาณนั้นเลย
11: มันต้องยอมเจ็บนะเมื่อคนไข้มันอาการโคม่าแล้วคือจะมากินยาแก้ปวด2เม็ดแล้วก็หายมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคนไข้ป่วยหนักคนไข้ต้องยอมเจ็บอ่ะต้องขึ้นเตียงผ่าตัดถ้าแกไม่ยอมผ่าตัดแกก็ต้องทนปวดไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาหาหมอเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่จบนะ
1: ครับตอนทุ่งสงนั่นโอ้โหผมว่าเขาต้องใจเด็ดมากนะที่เขายอมให้อาจารย์ทุบบ้านเขาทิ้งหรืออะไรต่างๆที่อาจารย์10ปีที่อาจารย์พูดคุยกับชาวบ้านยังไงครับ
11: ผมไม่ได้พูดนายกพูดนะนายกเขาใช้วิธีก็คือไปสำรวจก่อนว่าบ้านไหนบุกรุกผิดกฎหมายฟ้อง
1: ครับ
11: ฟ้องศาลท่านต้นอุทธรณ์ดีแจ้งถึงฎีกาเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องสั่งรื้อก็มารื้อเลยตอนรื้อนี่ตอนขุดคลองที่มันหายไปเนี่ยแกเก่งฮะนายกคนนี้เขาก็แปลนักโทษนะฮะนักโทษมาชาวบ้านเห็นนักโทษมานี่พาลูกพาหลานเข้าบ้านหมดไม่มีใครมาโต้เถียงหรือมาโวยวายอะไรเลยก็ใช้เวลาแต่ก็ได้ทางน้ำกลับคืนมาหลายเส้นจนทั้งคือข้อดีของทุ่งสงก็คือมันอยู่เชิงเขาหรือเหมือนกับที่จังหวัดน่านนะฮะน้ำมาเร็วไปเร็วนี่พอเราเปิดช่องทางให้เข้าได้เนี่ยน้ำจะท่วมขังประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยอาจจะท่วมเข้าสักครึ่งแข้งอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนมันท่วมถึงเอวเนี่ยแต่พอถึงแค่หน้าตุ่มหรือหน้าแข้งเนี่ยทน2ชั่วโมงเนี่ยน้ำแห้งแล้วชาวบ้านพอใจแล้วล่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่วมอยู่5วัน7วันเนี่ยโอ้น่าสาหัสแต่ว่าพอใช้วิธีหรือเมืองเนี่ยมันได้ผลจริง
1: ๆโอ้นั้นกรุงเทพเล่นยากครับคลองเคลืองก็หายแล้วมันไม่ดียังเอาถมคลองไปทำถนนด้วยนะครับ
11: ก็ผมเจอหลายเมืองแบบนี้ฮะระยองนี่ก็ใช่ระยองนี่เมื่อก่อนคลองเยอะนะแล้วก็ไม่รู้ทั้งท้องถิ่นใครบ้างไม่รู้ประถมคลองซึ่งภาพถ่ายทางอากาศเมื่อประมาณ40-50ปีก่อนมันหลักฐานมันชัดนะฮะว่ามันเคยมีคลองเคยมีทางน้ำพอปัจจุบันมันกลายเป็นถนนกลายเป็นบ้านคนซึ่งพื้นที่บางแห่งเป็นหนองน้ำด้วยซ้ำไปกลับไปว่าไปออกโฉนดได้ไงซึ่งก็ไม่ได้แปลกว่าทำไม ระยองตอนนี้ท่วมซึ่งกรณีแบบเดียวก็เจอที่พัทยาก็ใช่เพราะว่าพื้นที่ที่รับน้ำมันหายไปกลายเป็นเมืองทั้งเมืองขวางทางน้ำก็เหมือนกันนะทุกแห่งเชียงใหม่ก็ใช่ถนนวงแหวนน่ะตัวดีวงแหวนวงที่3 4ตัวซึ่งทางที่ตะวันออกของแม่น้ำปิงมันเป็นที่ลุ่มมันเป็นฝัดเวเก่าซึ่งสมัยก่อนปลูกข้าวกันนะเสร็จแล้วพอถนนวงแหวนไปเนี่ยบ้านจะสังก็ตามทีเนี้ยขวางทางน้ำหมดเลยน้ำเคยลงไปทางทุ่งได้ไปบ้านที่ได้เป็นไปลำพูนได้ก็เหลือทางเดียวก็ลำบงแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงก็ป่ากลางเจอก็ท่วมเลย
12: เหตุการก่อสร้างแต่นี้พูดบางทีของชาวบ้านเนี่ยเราไม่แน่ใจนะครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่ของส่วนราชการไม่ได้มีการศึกษาเรื่องพวกนี้เลยหรอครับอย่างวงแหวนอย่างอะไรเนี่ย
11: ผมเคยอธิบายไปเยอะแล้วแต่ว่าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางทีผมพูดไปแล้วเขาก็เฉยๆอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าคือมันเป็นนโยบายเขาอาจจะใช่แบบเป็นนโยบายของรัฐบาลนโยบายของกระทรวงอันนี้ซึ่งบางอย่างผมก็บอกว่าเมื่อเรามีหน้าที่จัดการเรื่องเมืองบริหารเมืองวางผังทั้งเมืองให้เมืองมันดีเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำซึ่งหลายเรื่องผมก็บอกไปแล้วว่ามันจะมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นระบบถนนสายใหม่ที่เป็นมอเตอร์เวย์เป็นอะไรเนี่ยซึ่งมันทำให้เมืองบางเมืองตายอ่ะอย่างยกตัวอย่างมอเตอร์เวย์ของพัทยาเนี่ยหนองมนให้แฟบไปเลยคนเข้าหนองมนเนาะแต่พ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มแย่แล้วซึ่งอย่างบางเมืองอย่างมาทางภาคใต้เพชรเกษมนี่ก็เริ่มมีปัญหาเส้นสาย81นี่ก็ทำให้เริ่มมีเมืองฝ่อแล้วแล้วก็เห็นอีกสัก5-10ปีเมืองพวกนี้ก็จะเงียบไปเรื่อยๆแล้วบางเมืองก็อาจจะใช้คำว่าตายไปเลยก็ได้มันเป็นไปได้ฮะ
12: ครับอันนี้เหมือนที่จีนเขาก็บอกพูดง่ายๆเป็นห่วงจุ้ยนะที่ไหนมีสะพานที่ไหนมีถนนมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดผลกระทบกับการค้าขายมันก็เป็นในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
11: คือหลายเรื่องเนี่ยผมเคยอธิบายไว้ว่าคืออันดับแรกเราต้องเข้าใจสภาพทุกสิ่งทุกอย่างโดยรอบซะก่อนไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นต้นไม้เนี่ยแม้แต่พืชพันธุ์บางอย่างผมยังเคยอธิบายเลยว่าอย่างทางภาคใต้เนี่ยทะเลสาบสงขลาน้ำเค็มเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งสร้างมาแล้วกันที่5เนี่ยติดทะเลสาบสงขลาเนี่ยแต่บ่อน้ำตื้นหน้ากุฏิเจ้าอาวาสเนี่ยห่างจากทะเลสาบสงขลาแค่10กว่าเมตร20ไม่ถึง20เมตรบ่อน้ำน่ะน้ำจืดอ่ะ
12: เป็นน้ำจืด
11: ผมก็ตั้งคำถามว่ามันทำไมเป็นน้ำจืดซึ่งอันดับแรกที่ผมจำได้ก็คือผมเจอต้นกล้ามปูใหญ่ผมมองแต่ไกลก็เห็นว่านะต้นกล้ามปูนี่คือจุดที่ผมต้องไปหาละเพราะต้นกล้ามปูเป็นสายล่างบอกว่าข้างล่างมีน้ำใต้ดินที่เป็นน้ำจืดอะอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีอะไรธรรมชาติเป็นตัวบอกเราได้หลายอย่างนี่เป็นแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจแล้วสิ่งแวดล้อมที่นั่นมันคืออะไรมีอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยคลองที่ระบายน้ำของหาดใหญ่เนี่ยตั้ง5-6คลองเนี่ยมันผันน้ำลงทะเลเร็วขึ้นไปอะทำให้บ่อน้ำตื้นอยู่ด้านข้างไม่ว่าจะเป็นคลองว่าคลองกำเนี่ยซึ่งจากนั้นชาวบ้านก็ปลูกผักโดยใช้บ่อน้ำตื้นซึ่งเมื่อก่อนน้ำตื้นที่3-4 เมตรก็มีน้ำสำหรับใช้รดน้ำผักบอกว่าตอนนี้น้ำมันไปซึมใต้ดินไม่ทันทำให้บ่อน้ำตื้นพวกนี้แห้งหมดปลูกผักไม่ได้เลยตอนนี
12: ้ก็มีหลายที่นะฮะอย่างที่ใจกล้าไปทำที่ทางฉะเชิงเทราใช่ไหมครับประตูระบายน้ำผลสุดท้ายใช้ไม่ได้เพราะไม่งั้นสวนมะม่วงเสียหมดเลยน้ำเค็มขึ้นลงอะไรกันไม่ได้ไปศึกษาตรงนั้นอย่างจริงจังจะแค่ว่าปิดกับเปิดอย่างเดียวมันคงไม่ได้ครับ
11: คือข้อมูลบางอย่างมันต้องใช้เวลาเก็บเป็นปีนะบางเรื่องนี่ตั้ง5-10 ปีได้ซ้ำไปมันไม่ใช่ว่าจะรีบร้อนทำภายในได้ก็ประมาณมา2 ปีต้องเสร็จ2 ปีเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรชัดเจนแน่นอนว่าเออคุณได้ข้อมูลมาแบบนี้มัน 100% หรือเปล่าอย่างงานที่ผมทำบางงานเนี่ยผมถูกผู้ใหญ่เขาตำหนิว่ามันใช้เวลาผมบอกอ่ะเวลาเนี่ยมันมีตัวกำหนดคือธรรมชาติผมไม่ได้เป็นผู้กำหนดนี่ผมจะรู้และเข้าใจอะไรตอนไม่อะไรเนี่ยผมต้องเรียนรู้จากธรรมชาติมาก่อนถึงจะตอบได้ว่ามันอะไรแล้วจะใช้ข้อมูลที่เราได้มาจากการสำรวจจากการไอ้ข้อเก็บไอ้ทั้งหมดเนี่ยบางทีมันปีเดียวไม่พออ่ะเราถึงจะเข้าใจว่าเออเราควรจะทำอะไรต่ออะไรควรจะมาก่อน
12: ใช่ของนี้แล้วหลายอย่างทีเดียวเวลาคุณสร้างปัญหาเนี่ยมันค่อยเพาะสร้างปัญหามาเวลาแก้อยากจะให้แก้ให้มันเร็วมันเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าปัญหามันเหมือนยิ่งกว่าดินพ่อขางหมูอย่างอาจารย์ถ้าจะต้องขุดคลองกรุงเทพใหม่หรือว่าตรงไหนที่ลุกล้ำนี่ผมโอ้โหโดนกันทั้งเมืองเลยนะครับนี่เพราะลุกล้ำคลองเกือบทุกที่แล้วไม่ใช่แค่ที่เราเห็นด้วยสมัยนั้นที่5กันที่วิ่งตั้งเยอะเดี๋ยวนี้หายหมดเลย
11: ก็ความโลภของมนุษย์นะฮะที่ดินมันแพงไงพอที่มันแพงปุ๊บทุกคนก็5 เซน 10 เซนก็ไม่ยอมกันละอย่าว่าแต่เป็น ็น10เมตร100เมตรที่ว่าต้องเว้นที่ว่างให้น้ำผ่านเขาก็ไม่ยอมกันยิ่งตอนนี้ที่แพงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสจะเว้นคือโอกาสที่มาใช้พื้นที่ว่างในเมืองไปเป็นแก้มลิงเป็นอะไรเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได
12: ้ครับพี่ผมก็หน่อยต้องถามอาจารย์แถวบ้านโป่งยังมีที่เหลืออีกไหมครับ
11: ก็ตอนนี้พวกกรุงเทพเริ่มมาเพราะว่าบ้านโป่งนี่ผมดีไซน์ไว้รับแผ่นดินไหวด้วยบ้านผมนี่สมบัติกว้าง10เมตรยาว10เมตรสูง10เมตรแบบพีระมิดนะฮะ
12: ครับ
11: แล้วก็ฐานรากผมไม่ได้ใช้เข็มผมฐานรากเป็นแพเป็นคอนกรีตหนา1เมตรกว้าง8กว้าง10ยาว8เมตรเป็นแพ
12: ครับ
11: เพราะฉะนั้นบ้านผมนี่รับแผ่นดินไหวได้7ถึง 7.5 สบายๆ
12: บ้านอาจารย์สูง10เมตรเลยเหรอครับ
11: จากฐานรากจากฐานรากถึงยอดหลังคา10เมตร
12: อ๋อฮะเพราะถ้า10เมตรเท่ากับสะพานลอย2อันซ้อนกันโอ้โหสูงเลย
11: คือมันเป็นทรงหลังต่ำอ่ะ
12: ครับ
11: วิธีเพราะว่าอย่างผมทำนี่ต่อหม้อผมข้างล่างเนี่ย60คูณ60เซนน่ะซึ่งบ้านอื่นผมมากก็20เซนนั่นเองเพราะว่าแรงที่มันมาจากแผ่นดินไหวเนี่ยมันมาแนวนอนซึ่งตอนที่ผมมาสำรวจปราสาทบึงสิงห์ที่เมืองกาญเนี่ยผมยังเขียนรายงานแล้วก็ทางกรมศิลปากรก็ยังยอมรับเลยว่าทฤษฎีผมน่าจะใช่เป็นไปได้เพราะกำแพงของปราสาทที่เมืองสิงห์มันล้มเป็นในแนวเดียวกันเป็นแรงด้วยเกิดจากการกระชากผนังสองด้านล้มไปทางเดียวกันแล้วก็ที่นั่นศิลาแรงจะมีรูเจาะหัวท้ายซึ่งระแวกนั้นเนี่ยตอนไปสำรวจเนี่ยผมเจอแท่งเหล็กเป็นตะของอหัวงอท้ายเนี่ยผมก็เลยเอาเนี่ยมานั่งปรากฏว่าคนที่สร้างปราสาทเมืองสิงห์สมัยก่อนเขารู้ว่ามีแผ่นดินไหวนั่นศิลาแรงพวกนี้แต่ละก้อนยึดด้วยแท่งเหล็กเป็นตะขอเหล็กยึดระหว่างก้อนเนี่ยแท่งเหล็กเจอเป็นร้อยๆอันเลยครับผมเลยบอกว่าเมืองกาญนานมาแล้วเนี่ยพวกที่สร้างไม่จะเป็นขอหรือตาก็ไม่แน่ใจแต่เขารู้ว่าที่นั่นมีแผ่นดินไหวนั้นตอนเขาสร้างปราสาทเมืองสิงห์เนี่ยก็ถึงได้ออกแบบมาเป็นศิลาแรงที่มีรูแล้วก็เอาเหล็กมายึดแต่ละก้อนเข้าหากันเป็นแท่งๆ
12: ครับนั่นที่อาจารย์ไปทางบ้านโป่งอาจารย์สร้างฐานรากของบ้านลักษณะนี้แสดงว่าทางบ้านโป่งก็มีโอกาสที่จะรับแผ่นดินไหวได้บ้างเหมือนกันใช่ไหมครับ
11: ก็อยู่ใต้เป็นน้ำแม่กองนะฮะมันมีสองแนวหนึ่งมีศรีสวัสดิ์กับศรีสวัสดิ์กับเชลีสามมงซึ่งแนวหนึ่งเนี่ยมันออกพอมาถึงเรียบไปน้ำมาเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอถึงตัวแถวๆท่าม่วงเนี่ยมันแยกออกไปที่กำแพงแสนแล้วก็วกมาที่บางบัวทองส่วนอีกเส้นเนี่ยผ่านมาทางบ้านผมแล้วก็ลงไปที่อัมพวา
12: ครับ
11: ของเส้นนี้ก็ไปลงกันที่นี่แหละไปปลายกรุงเทพนะ
12: ครับงั้นคนกรุงเทพก็ระวังไว้แล้วกันครับอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับอาจารย์ที่นำข้อมูลตรงนี้มาได้ทราบหลายเรื่องทีเดียวว่าพวกเราเนี่ยไม่ยอมรับและไม่ยอมสู้กับธรรมชาติอย่างถูกต้องไม่ใช่สู้ใช่ไหมถึงว่าสู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องยอมรับธรรมชาติที่เขาเป็นไม่ใช่ว่าจะไปสู้ให้เอาชนะกับธรรมชาติต้องสู้กับตัวเองให้ได้ก่อนครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
11: โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
12: ครับผมครับครับท่านดร.ธงชัยนะครับโรจนกนันท์ซึ่งท่านได้โอ้โหเข้าไปในป่าเข้าไปหาข้อมูลต่างๆนานามากเป็นไม้ทีเดียวเราเห็นแล้วครับข้อมูลดั้งเดิมไม่ถูกนำไปใช้ข้อมูลกฤษดาก็เช่นกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
13: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ยสูงสุด 2.8% 4 กันยายนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2วันที่4กันยายนวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเพื่อรองรับความต้องการการออมของประชาชนหลังประสบความสำเร็จอย่างมากในครั้งแรกที่มียอดจองซื้อสูงถึง 16,511 ล้านบาทหรือกว่า8เท่าของวงเงินจำหน่ายด้วยคงอัตราดอกเบี้ยและรุ่นอายุเดิมคือรุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทน 1.8% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราตอบแทน 2.8% ต่อปีสำหรับการจำหน่ายในรอบนี้จัดแบ่งเป็น2ช่องทางหลักช่องทางแรกผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจำหน่าย4กันยายนลงทุนได้ตั้งแต่100บาทถึงไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายจัดสรรแบบมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนโดยได้ปรับลดวงเงินจองซื้อขั้นสูงต่อครั้งไม่เกิน1ล้านบาทเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงส่วนช่องทางที่2ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มร่วมกับธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรวม24รายวงเงิน 2,000 ล้านบาทเริ่มจองซื้อ 7-9 กันยายนขั้นต่ำ 1,000 บาทใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First ซึ่งผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับจัดสรรพันธบัตรอย่างแน่นอนและจะประกาศผลพร้อมคืนเงินกรณีไม่ได้จัดสรรในวันที่10กันยายนทั้งนี้พันธบัตรดังกล่าวเป็นรูปแบบไร้ใบตราสารสามารถตรวจสอบรายการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและวิดเซ็ตได้อย่างสะดวกชัยชนกย้ำข้อมูล THI Passport ปลอดภัยไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport ว่าปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนใช้งานเกิน1ล้านรายแล้วและเหลือสิทธิ์อีกไม่ถึง4ล้านสิทธิ์จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนรีบมาลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองสำหรับอุปสรรคในช่วงวันแรกที่ระบบเกิดการติดขัดเนื่องจากมีผู้ใช้งานหนาแน่นขณะนี้ได้เร่งแก้ไขระบบเพื่อลดความแออัดโดยแนะนำว่าหากพบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐให้ทดลองสลับไปใช้ระบบไทย ID แทนสำหรับข้อกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลการยืนยันตัวตนทุกอย่างอยู่ในประเทศโดยใช้เชิงเทคนิคระบบจะใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกGPU ซึ่งเปรียบเสมือนสมองในการคำนวณเมื่อประมวลผลเสร็จสิ้นระบบจะลบทิ้งทันทีและไม่มีการนำข้อมูลไปใช้ต่อหรือเก็บไว้ในต่างประเทศแน่นอนทั้งนี้วันที่28สิงหาคมนี้จะมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวอย่างเป็นทางการร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Google และ Microsoft เพื่ออธิบายรายละเอียดทางเทคนิคทั้งหมดให้ประชาชนคลายข้อสงสัยมหาดไทยจับมือ DSI สนธิกำลังบุกตรวจค้น3จุดพัทยาทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติตั้งบริษัทบังหน้าถือครองที่ดินนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการสนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการตรวจสอบในพื้นที่เกาะพะงันเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานพบธุรกิจที่มีพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจึงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบเป้าหมาย3จุดมีทั้งสำนักงานกฎหมายสากลที่ต้องสงสัยนำชื่อพนักงานคนไทยมาถือหุ้นแทนเจ้าของต่างชาติที่แท้จริงโรงแรมที่พบการนำชื่อพนักงานสำนักงานกฎหมายมาเป็นผู้ก่อตั้งและบริษัทที่มีนายทุนสัญชาติอิสราเอลเป็นกรรมการและใช้นอมินีไทยถือหุ้นแทนมาตั้งแต่ปี2553เชื่อมโยงกับกลุ่มธุรกิจที่มีสินทรัพย์รวมหลายร้อยล้านบาท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดเอกสารรวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยกระทรวงมหาดไทยจะประสานความร่วมมือกับ DSI อย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเด็ดขาดต่อไปและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรค

0: ดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ก็ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับนุ้ยจิรภาสนุวัฒน์นะคะ
6: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
5: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็ยังจัดรายการกันสดๆเหมือนเดิมค่ะเช่นเคยทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารรับฟังกับรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage ก็FM 96.5 หรือจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะแล้วก็ในส่วนคลื่นวิทยุก็หมุนเข้ามาที่หน้าปัด FM 96.5 ได้เลยหรือว่าคุยกันง่ายๆก็มาที่ LINE @Thinking Radio นะคะแล้ววันนี้ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยพิเศษมากๆเพราะว่าโดยกำลังอยู่ในพื้นที่จริงนะคะวันนี้เนี่ยจะเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะถ้าพูดถึงพิษณุโลกในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหนูอยากให้นึกถึงที่นี่เลยสำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนืออำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นกับที่นี่แต่ต้องบอกว่าวันนี้โดยลงพื้นที่จริงสวยมากๆแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงในเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมของการท่องเที่ยวนะคะหรือก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในช่วงเบรกแรกนี้เราจะไปคุยกับคุณปฏิวัติด่านแก้วนะคะซึ่งเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือแห่งนี้ด้วยนะคะคุณปฏิวัติน่าจะอยู่ในสายโฟนอินกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะก็หนูอยากให้พี่ปฏิวัตินะคะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เบื้องต้นก่อนสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นว่าเอ๊ะที่บ้านเนินมะปรางโดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านมุงเหนือเนี่ยไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่นี่คืออะไรคะ
7: ครับสำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือครับหรือว่าตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับ

0: และเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะก็มีอันซีนหลักของเรานั่นก็คือสิ่งที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำทุกวันนะครับแล้วก็ด้วยการที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติคือเขาหินปูนอายุกว่า360ล้านปีซึ่งอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของบ้านมุงอำเภอเหนือมะปรางครับซึ่งเวลาฝนตกหรือว่าเวลามีช่วงที่พฤศจิกาตุลาเนี่ยก็จะมีหมอกที่ปลายเขาก็จะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนครับ
1: ค่ะโอ้แล้วสำหรับชุมชนที่นี่เนี่ยนี้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติมากๆเลยบอกความเป็นมาเป็นไปของธรรมชาติที่นี่ได้ไหมคะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรภูเขาหินที่อายุเป็นล้านปีเลยค่ะพี่
0: ครับผมก็เป็นเขาหินปูนอายุกว่า360ล้านปีนะครับเป็นลักษณะภูเขาหินปูนนะครับก็จะลายล้อมด้วยภูเขาหินปูนแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมของเราที่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาหินปูนเพราะว่ากรมป่าไม้อนุญาตให้800ไร่ของบ้านมุงเป็นพื้นที่ป่านันทนาการครับก็สามารถที่จะปีนผาหรือว่าจะไปเดินเขาขึ้นเขานะฮะนี่คือกิจกรรมที่ทางชุมชนเราก็มีไว้บริการครับ
1: อืมโอ้แล้วไฮไลท์ของกิจกรรมที่นี่นะคะเอาที่แบบว่าที่คนชื่นชอบเลยมีอะไรบ้างคะเบื้องต้น
0: ถ้าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของชุมชนเลยก็ถ้าท่านมาเป็นคณะท่านก็สามารถที่จะไปเรียนรู้การทำข้าวแดกงาซึ่งเป็นอาหารว่างของคนบ้านมุงนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมกับชุมชนนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบเรื่องกิจกรรมผจญภัยนะครับก็จะมีการเดินเขาปีนเขาที่เขาผาแดงซึ่งเราก็เป็น1ใน5ชุมชนต้นแบบของชุมชนผจญภัยของกรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีในส่วนของล่องเรือตาหมื่นซึ่งเขาขึ้นไปก็จะไปดูวิวมุมสูงไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าท่านใดสะดวกก็ดูพระอาทิตย์ตกนั่นคือกิจกรรมผจญภัยแล้วก็วันนี้ที่ทางคุณนุ้ยมาก็จะเป็นกิจกรรมปีนผาปีนหน้าผาซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมประมาณนี้ครับ
1: คือแสดงว่าทำแบบว่าเป็นมาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยมีเจ้าหน้าที่ดูแลผ่านการอบรมถ้าพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมแบบซอฟต์แอดเวนเจอร์หน่อยๆอย่างปีนหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่แบบคอยดูแลแล้วก็อบรมตามหลักสูตรอย่างถูกต้องเลย
0: ใช่ครับเรามีเจ้าหน้าที่ทั้งเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาครัฐแล้วก็เป็นปราชญ์ชุมชนหรือจะเป็นผู้นำทางเขาก็จะมีการอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่องเที่ยวเรื่องของมาตรฐานเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็ที่สำคัญของเราก็จะมีในส่วนของการทำการอุบัติเหตุเพราะว่ากิจกรรมผจญภัยมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของหินบาดมากอะไรบ้างประมาณนี้ครับก็จะมีมาตรฐานซึ่งทางกรมเองหรือว่าสมาคมเขาก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ครับ
1: นุ้ยเห็นจากการลงพื้นที่จริงนะคะไม่เห็นว่าแม้ว่าวันนี้มันจะเป็นวันธรรมดาแต่นักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเลยอะไรทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่เยอะขนาดนี้คะ
0: คือถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวของบ้านมุงนะครับมันก็จะมีในส่วนของการท่องเที่ยวที่ตามรอย MVมีสิบวิดีโอเพลงหน้าทองของคุณโจอี้กุวสิทธิ์ทั้งมาถ่ายทำที่บ้านมุง 100% นะครับแล้วก็มีการตามรอยภาพยนตร์ฮอลลีวูดรวมถึงการตามรอยครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่เดินทางมาไม่ว่าจะมาทั้งแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือว่าจะมาชมผจญภัยก็มีหลากหลายที่เข้ามาครับผมแล้วก็บวกกับที่กระแสของวัดผารังหมีซึ่งอยู่ในอำเภอเนื้อมะปรางครับอีกตำบลหนึ่งของอำเภอเนื้อปรางเนี่ยตอนนี้วัดผารังหมีกระแสเรื่องสายมูค่อนข้างจะคนหนาแน่นมากก็เลยได้รับอานิสงส์การท่องเที่ยวคือมาแค่ผารังหมีไม่ได้มาแค่สายมูไม่ได้มาแค่ขอหวยครับคุณก็ยังจะมาพักมารับประทานอาหารที่บ้านมุงได้เพราะว่าห่างกันแค่17กิโล ในอำเภอในวัดต่างเหล่านี้ก็คือก็เลยทำให้ผู้คนเยอะมากขึ้นแล้วก็รวมถึงคณะที่มาก็จะอย่างที่บอกครับว่าบางคณะก็ไปผาหลังหมีก่อนไปขอโชคลาภก่อนแล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนที่บ้านหมงเพื่อรอชมฝูงค้างคาวตอนเย็นแล้วก็พักโฮมสเตย์รีสอร์ทที่บ้านหมงนั่งรถอีแท็กชมวิวทิวทัศน์ประมาณนี้ครับตามจุดต่างๆที่ทางชุมชนเราก็มีการเรียกว่าอะไรจุดเช็คอินใหม่เรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเบื่อบางท่านก็จะมาซ้ำหลายรอบประมาณนี้ครับ
1: เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบใครตามรอยคนดังได้ด้วยมีคนมาถ่ายหนังถ่ายมิวสิกวิดีโอเยอะแต่ว่ามันสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบการนั่งรถอีแท็กใช่ไหมคะเรียกว่ารถอีแท็กใช่ปะ
0: คือ
1: ในเรื่องของการท่องเที่ยวคือได้ฟิลบรรยากาศมากๆเลย
0: ครับแล้วก็บวกกับพื้นที่ของเรานี่มันไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากนักคือ70กิโลเมตรจากตัวเมืองจากสนามบินนะครับแล้วก็เราใกล้ตัวเมืองพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรประมาณ40กิโลก็เลยการเดินทางก็เลยสะดวกเข้าถึงชุมชนได้ง่ายประมาณนี้ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากเรามีความร่วมมือกับคนในชุมชนนะคะในเรื่องของการวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในจำนวนเยอะแบบนี้ยังไงบ้างคะเราคือให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมอะไรแบบนี้กันใช่ไหม
0: ก็ใช่ครับใช่คือการท่องเที่ยวชุมชนก็จะต้องชุมชนเป็นหลักครับชุมชนต้องเป็นหลักแล้วก็อย่างรถอีแท็กก็จะเป็นรถของชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของการทำอาหารว่างหรือว่าอาหารพื้นถิ่นอะไรอย่างนี้ก็จะมีอาหารพื้นถิ่นที่ชุมชนเขาก็จะมีเชฟชุมชนที่ทำอาหารไว้คอยบริการก็จะให้มีการมีส่วนร่วมแล้วก็อย่างไกด์ท้องถิ่นก็จะเป็นคนในชุมชนแล้วก็จะมีภาครัฐที่เขาจะมาส่งเสริมนะครับอย่างเช่นเทศบาลตำบลบ้านมุงหรือว่าทางอำเภอเนินมะปรางแล้วก็ล่าสุดก็เดือนที่แล้วก็จะเป็นทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมาจัดกิจกรรมวิ่งเทรลที่บ้านมุงก็มีนักวิ่งมา 1,500 แล้วก็พุทธตามอีกประมาณ 2,000 คนประมาณนั้นครับ
1: พี่มา
0: คร
1: ับ สำหรับคนที่แบบชื่นชอบธรรมชาติจริงๆมีแบบว่าจัดเป็นวิ่งเทรลด้วย
0: ใช่แล้วก็คนที่นักท่องเที่ยวที่มานี่ก็ชื่นชอบในการมากางเต็นท์ครับลานกางเต็นท์เรามีเยอะรวมถึงรถบ้านนะครับรถบ้านครับลานกางเต็นท์เรามีหลายจุดนะครับแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของรถบ้านเนี่ยเราก็จะมาเป็นคาราวานก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะอย่างช่วงนี้ก็อย่างพวกนี้เสาร์อาทิตย์ก็ผาลังหนีก็จะมีกิจกรรมวงสวงด้วยพระเหรียญรุ่นแรกของวัดก็ที่พักก็เต็มครับตอนนี้ประมาณนี
1: ้เพราะว่าตอนนี้หนูเห็นแบบที่พักก็คือเจอแต่ว่าขึ้นว่าเต็มหมดเลยแสดงว่าต้องได้รับความนิยมมากๆ
0: ครับผม
1: อีกหนึ่งไฮไลท์ที่วันนี้ก็ดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคือการไปรอดูน้องข้างๆใช่ไหมคะอันนี้ที่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: คือข้างคาวฝูงข้างคาวที่บินออกจากถ้ำวัดบ้านมุงเขาจะเป็นอัตลักษณ์ครับเป็นอันซีนที่ทุกท่านมาแล้วท่านต้องรอชมแต่ว่าด้วยฤดูกาลนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้อย่างวันนี้คณะที่มาวันนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามีแสงแดดออกมาแล้วก็ข้างคาวเขาก็สามารถที่จะมาทำการแสดงได้คือมันเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศครับเพราะว่าการที่ข้างคาวเนี่ยเขาบินออกเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเพราะว่าข้างคาวที่บ้านมุงเนี่ยเป็นคาวชนิดตัวเล็กกินแมลงไม่กระทบกับพืชผลไม้อย่างเช่นมะม่วงเราเป็นพืชเศรษฐกิจนะมะม่วงก็มีผลกระทบครับเพราะเขากินแมลงแล้วก็เราจะอยู่ร่วมกันแบบสันติแล้วก็เราก็เรียกว่าอะไรมีค้างคาวเป็นอันซีนเราก็จะอนุรักษ์เขาครับบวกกับมีเขาหินปูนนะครับเขาหินปูนที่ทุกท่านได้เห็นวันเนี้ย อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเสมอว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาเยือนอำเภอเนื้อปรางมาเยือนบ้านหมู่ทุกท่านไม่ได้แค่มาเที่ยวทุกท่านมาร่วมอนุรักษ์ภูเขาหินปูนกับทางชุมชนนะครับจะได้ให้ลูกรุ่นหลานได้เห็นว่าเขาหินปูนเนี่ยอายุกว่า30ล้านปีเนี่ยจะคงอยู่ตลอดไปนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยมาร่วมกันอนุรักษ์ด้วยไม่ได้แค่มาเที่ยวหนึ่งโพสต์ของท่านเนี่ยท่านจะร่วมกันอนุรักษ์กับเราด้วยนี่คือสิ่งที่ชุมชนเองเรามีความสุขที่ได้ทำท่องเที่ยวแล้วก็ได้เห็นผู้คนมาแล้วก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์ภูเขาหินปูนรวมถึงการได้เห็นความสมบูรณ์ของระบบนิเวศจากที่ฝูงค้างคาวบินออกนี่คือสิ่งที่สมบูรณ์มากๆครับผม
1: ค่ะซึ่งตุ้ยเห็นว่าคือมันเยอะมากแหละแต่ว่าคุณตอนนี้มีรูปภาพขึ้นประกอบมีรูปแหว่งสำหรับการสัมภาษณ์นะคะถ่ายภาพมาด้วยแบบกล้องจากสมาร์ทโฟนมันก็อาจจะแบบโอ้ยไม่ค่อยชัดแล้วก็แบบอาจจะแบบมันไม่เท่ากับตาเห็นอ่ะอันที่ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าลองเกาที่รอดูฝูงหางคาวเรือนี่คือมันมีจำนวนมากเท่าไหร่ค่ะแล้วก็แบบ
0: ถ้านับถ้านักวิทยาศาสตร์เขานับนับแบบสแควร์มิเตอร์น่าจะมากกว่า10ล้านตัวเพราะเขาตัวเล็กแล้วเขาก็จะบินไปเป็นสายอะไรเงี้ยครับคือแล้วก็ด้วยวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาอาจจะมีการเรียกว่าอะไรเกิดง่ายเขามีการดำรงต่อของเขาง่ายมันก็เลยจำนวนที่เยอะขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยการยังไม่มีท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีการก็เรียกว่าทานบ้างเพราะว่าค้างคาวก็เป็นสัตว์ตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอการท่องเที่ยวมันมาบวกกับตอนนี้เขาเป็นสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ก็เป็นสัตว์สงวนที่เราร่วมกันอนุรักษ์อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลเขาในส่วนของที่เราทำได้คือหนึ่งเราแค่ไม่ไปรบกวนเขาเมื่อก่อนมีการบินโดรนมีการบินพารามอเตอร์เพื่อจะขึ้นไปดูมุมสูงตอนนั้นข่าวบินตอนนี้เราขอความร่วมมือไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าจะทำให้ระบบนิเวศเขาเสียครับผม
1: แสดงว่าเขาคือมาเป็นเวลาใช่ไหมคะมาตรงเวลามีช่วงไหนบ้างที่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวสนใจอยากจะไปชมของเขา
0: แล้วแต่ละฤดูกาลแต่ละฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยอาจจะเขาเวลาเขาออกจะไม่เหมือนกันแต่ฤดูฝนเนี่ยช่วงนี้จะออกค่ำหน่อยออกค่ำหน่อยถ้าเกิดเป็นช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะออกเร็วหน่อยเพราะว่าช่วงกลางคืนมันยาวกลางวันมันสั้นใช่ไหมครับแล้วก็หน้าร้อนประมาณก็จะมาสักช่วงกุมภามีนามเมษาก็ประมาณสักห้าโมงนิดประมาณเนี่ยครับแล้วแต่ฤดูกาลแต่เขาต้องบินออกทุกวันเพราะเขาต้องหากินเขาบินออกทุกวันซึ่งนี่เป็นอัตลักษณ์เป็นอันซีนเลยว่าเขาออกทุกวันเขาต้องบินออกทุกวันเพื่อไปหากินเหมือนเราครับเราเป็นคนเราก็ต้องกินใช่ไหมข้างขาวก็กินเหมือนกันแต่เขากินแมลง
1: เราเห็นเขาบินออกเนาะปกติอันนี้ต้องใส่ส่วนตัวนะคะเราจะเห็นเขาบินเข้าทำไปเนาะคนเราสามารถไปมองดูเขาบินกลับ
0: ตอนเขากลับเนี่ยจริงๆเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกเขากลับที่สามที่สี่แต่ว่าถึงเวลาเขาบินกลับเรามองไม่เห็นมันมืดมันมืดเรามองไม่เห็นแต่เขาก็ต้องบินกลับเพราะว่าเป็นบ้านของเขาที่เราไปดูถ้ำมันเนี่ยถ้ำข้างคาวก็เป็นบ้านของเขาประมาณนี้ครับแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นแหละครับ
1: ถ้าให้จัดโปรแกรมแนะนำเพราะว่าอยากแบบว่าแนะนำคุณผู้ชมผู้ฟังให้ไปพักที่นี่ด้วยอ่ะอย่างตัวนุ้ยเองเนี่ยก็คือแบบไม่ได้โอกาสพักที่นู่นเนาะถ้าเป็นโปรแกรมที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วยควรจะได้โปรแกรมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นี่คืออะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าตอนนี้ในโปรแกรมที่ทางสองชุมชนเราทั้งผาหลังหมีแล้วก็บ้านมุงอ่ะเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวเนี่ยของอำเภอเนื้อปรางนะครับก็วัดผาหลังหมีต้องห้ามพลาดเลยเช้าเดินทางตอนเช้านะครับมาสักการะมาขอโชคลาภจากวัดผาหลังหมีวนารามนะครับแล้วมื้อเที่ยงอาจจะหาอะไรทานที่ในวัดตอนนี้ตลาดในวัดเขาเยอะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายก็เดินทางมานั่งรถแท็กที่บ้านมุงนะครับไปเที่ยวสามถ้ำแล้วก็ไปเขาสามกระสับจากนั้นก็มารอชมค้างคาวนะจุดชมค้างคาวแล้วก็นอน1คืน ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ซึ่งเราก็ใช้ชื่อแพ็กเกจว่าค้างคืนกับค้างคราว
1: โอ้แพ็กเกจนี้น่าสนใจ
0: ใช่แล้วเช้ามาก็ตื่นมาใส่บาตรพร้อมกับวิถีชีวิตของคนบ้านมุงนี่คือกิจกรรมที่เราทำกันหรือว่าท่านใดสนใจกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงของวันก็หลังจากบัตรผาลังมีแล้วนะครับขอพรโชคลาภแล้วท่านก็อาจจะปีนผาปีนเขาปีนหรือว่าจะไปทำกิจกรรมชุมชนอย่างเช่นทำผ้ามัดย้อมทำข้าวแดกงาแล้วก็ค่อยไปรอชมข้างข่าวก็ได้หมดครับอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละท่านว่าชอบแนวผจญภัยหรือชอบแนวท่องเที่ยวกับชุมชนนี่คือสิ่งที่จริงๆโปรแกรมเราก็มีนำเสนออยู่นะครับ2วัน1คืนสองวันหนึ่งคืนก็เป็นโปรแกรมค้างคืนกับค้างคราว
1: ตัวนี้น่าสนใจ
0: ครับส่วนราคาห้องพักราคาโฮมสเตย์เนี่ยแล้วแต่ที่ท่านจะชื่นชอบความสะดวกสบายอยากนอนโฮมสเตย์กับชุมชนก็เราก็มีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือได้รับมาตรฐานไม่รับรองจากกรมของการท่องเที่ยวเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะนุ้ยเห็นอันนี้คือดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนมาที่เนี่ยค่ะจะ Google นะคะแล้วเห็นว่าเฮ้ยมีในเรื่องของการล่องแพหรือว่า
0: ไม่ใช่ครับ
1: ล่องเรือนะคะ
0: ล่องเรือตามหมื่นคือการปีนคือการปีนเขาครับเขาข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าล่องเรือตามหมื่นคือมันมีเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวกับเมื่อก่อนเจ้าขุนมูลนายท่านชื่อตาเมินแล้วเขาจะเมื่อก่อนเขามีการทำเรือแล้วมันก็เป็นคือเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่า
1: เป็นตำนาน
0: ใช่มีการขุดเรือก็คือขุดต้นไม้ครับเป็นรูปเรือแล้วก็ล่องเรือซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะล่องเรือลงมาแล้วก็ขุนท่านชื่อตาเมินขุนตาเมินเขาก็เลยตั้งชื่อว่าล่องเรือตามเหมือนซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์เป็นชื่อสถานที่ครับล่องเรือตามเหมือนแต่ก็มีกิจกรรมคือการเดินเขาปีนเขาปีนผา
1: ค่ะโอ้น่าสนใจไปเที่ยวกับที่นี่เนี่ยโดยคิดว่าต้องไปเที่ยวกับชุมชนเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องเล่ามีสตอรี่เรื่องราวที่เป็นตำนานอะไรแบบนี้ในแต่ละจุดละจุดละจุดแล้วมันพอเราแบบได้ฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้พร้อมกับเราได้ไปอยู่สถานที่จริงอ่ะมันดูว้าวมากๆเลยถ้าใครสนใจนี่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่ออะไรยังไงที่ไหนได้บ้างคะ
0: คือเราสามารถทุกท่านสามารถเข้าเพจ1neumaprang.org นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจการท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มคนรักเนินมะปรางนี่ก็เป็นเพจแล้วก็เพจ Facebook ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือก็คือค้างคืนกับค้างคาวชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือเลยครับ
1: ก็เข้าไปดูโปรแกรมเข้าไปติดต่อได้ตรงนั้นเลย
0: เดี๋ยวแอดมินก็จะตอบครับว่าท่านสนใจโปรแกรมไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็สถานที่ที่ท่านสอบถามเพิ่มเติมอยากจะไปตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามเส้นทางไปวัดผาลังหนีอะไรเงี้ย ก็สามารถสอบถามได้ครับผม
1: สองหน้าที่สุดท้ายแล้วอยากให้พี่พูดเชิญชวนในเรื่องของการท่องเที่ยวที่บ้านมุงเหนือหน่อยค่ะว่าใครที่เป็นสายแบบว่าชอบในกิจกรรมแอดเวนเจอร์สายธรรมชาติอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าที่เนี่ยเหมาะมากๆเลยอยากให้พี่พูดเชิญชวนค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็สำหรับการท่องเที่ยวที่บ้านมุงหรือว่าบ้านมุงเหนือนะครับอำเภอเหนือมะปรางตอนนี้ก็กระแสก็กำลังอยู่ในการติดกระแสของการท่องเที่ยว1ท่านสามารถเดินทางมาเข้ามาชุมชนได้สะดวกนะครับ2นอกจากท่านได้มาท่องเที่ยวที่บ้านมุงแล้วรอชมค้างคาแล้วแนะนำให้ท่านไปที่วัดผารังหมีวนารามซึ่งเป็นอีก1จุดที่ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้มาทั้งสายมูแล้วก็สายสัมผัสธรรมชาติท่านใดที่สนใจมากางเต็นท์ชิลๆท่านก็สามารถติดต่อกับชุมชนได้จุดลานกางเต็นท์ท่านใดที่จะมาแบบเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวเป็นครอบครัวเป็นเอาติ้งของบริษัทชุมชนก็ยินดีทุกสิ่งอย่างตอนนี้ชุมชนพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่าน พราะการมาท่องเที่ยวที่บ้านมุงที่ผารังหมีอำเภอเนินมะปรางทุกท่านไม่ได้แค่มาเที่ยวครับแต่ทุกท่านคือได้มาร่วมอนุรักษ์เขาหินปูนกับทางชุมชนกับคนอำเภอเนินมะปรางไปด้วยกันนะครับได้ทั้งความสุขทางใจแล้วก็ได้ทั้งความสุขทุกสิ่งอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่ทางชุมชนเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็ไปติดต่อได้ทางเพจ Facebook ค้างคืนกับค้างข่าวท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือหรือว่าจะติดต่อผ่านเว็บไซต์นะครับ www.neumaprang.org ก็สามารถไปดูข้อมูลได้นะครับนี่คือสิ่งที่ชุมชนเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตเชิญพันธุ์มากชุมชนบ้านมุงอำเภอเนปางเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับมาได้ไม่มีปัญหาเลยครับเราห่างไกลมากก็เพราะว่าที่เป็นประเด็นเรื่องของแบบมีกรุ๊ปยกเลิกเยอะเพราะว่ากลัวเรื่องน้ำท่วมแต่ของเราเนี่ยไม่มีครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี
1: ้
0: การเดินทางสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับผม
1: ค่ะก็คือว่าทั้งปีนี้ไม่มีช่วงน้ำท่วมแน่นอนไม่เคยน้ำท่วม
0: ม
1: าก่อนสำหรับที่นี่แล
0: ้
1: วการเดินทางก็สะดวกสบายใครแบบว่าอยู่กรุงเทพนี่ก็คือบินมาได้เลยเนาะที่พิษณุโลก
0: ใช่ครับใช
1: ่สะดวกสบายมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาทิตย์มาร่วมพูดคุยกันค่ะ
0: ยินดีค่ะขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัตรและชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วยออนทัวร์ทั่วไทยนะคะแล้วก็ช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะก็คุณกาแฟค
13: ่
1: ะ
13: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปฟังข่าวดีกันก่อนละกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะข่าวดีค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้ดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค
13: ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ใกล้จะเต็มทีแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่ที่เท่านั้นนะคะก็อยากให้รีบๆตัดสินใจกันนะคะกับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็ทริปพักผ่อนเหนือระดับนะคะกับ4ที่นั่งสุดท้ายเหลือแค่4ที่นั่งสุดท้ายนะคะ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็บินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนค่ะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะคะนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญค่ะดีลตรงต่อยอดจริงนะคะไม่ใช่แค่ไปดูงานเท่านั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าระดับคุณเนี่ยก็ต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะคะเช็คอินแบบ Fast Track แล้วก็ไม่ต้องรอคิวให้เสียเวลานะคะนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนค่ะที่สำคัญแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะกับผู้นำทริปของเราค่ะดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่ว่ามีแค่ดูงานดูธุรกิจอย่างเดียวค่ะเรื่องเที่ยวก็ไม่น้อยหน้านะคะจัดเต็มแบบคาราเบลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81ค่ะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะคะย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะคะย้ำอีกครั้ง 20-26 กันยายนนี้ สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆค่ะย้ำอีกทีว่าเหลือแค่4ที่นั่งสุดท้ายนะคะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่นะคะแอดไลน์แล้วก็ทักมาด่วนๆเลยนะคะที่ไลน์แอดทิงกิ้งเรดิโอนะคะช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนค่ะ
14: ค่ะต้องบอกว่าทริปนี้พิเศษมากๆตรงที่วิทยากรที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะก็คือดร.กฤตเนี่ยนะคะก
13: ็
14: เป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความคุ้นเคยท่านเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ CEO Vision นะว่าเมืองเชียงเปาเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของท่านเลยนะก็คือเดินทางไปบ่อยมากแล้วก็ได้รู้จักได้สนิทสนมกับคือมีเหมือนประมาณว่าน้องสาวบุญธรรมที่ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นอะไรแบบนี
13: ้
14: เลยก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ร่วมเดินทางไปกับทริปของเราแล้วก็มีดร.สิทธิ์ไปด้วยถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาในเรื่องของธุรกิจช่องทางการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแนวในเรื่องของเทคโนโลยี AI หรือเวลเนสเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มาช่วยแบบว่าดูแลในเรื่องของสุขภาพผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เหมือนแบบคอนเนคชั่นได้แบบถึงเขาเรียกว่าอะไรอะความแบบ exclusive จริงๆอะที่มีดร.สิทธิ์นำทีมคุณผู้ชมผู้ฟังไปกับเราในทริปนี้ก็เลยเนี่ยค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆนะเพราะว่าท่านก็คือได้คิวกว่าจะได้คิวนี้ก็คือแบบว่าเพิ่งจะได้คิวท่านนะเพราะว่าก็จากการติดงานหรือภารกิจยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่ท่านว่างในการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังไปทริปชิงเต่านี้กับเรานะคะอย่าลืมนะคะก็ที่บอกว่าเหลือ4ที่สุดท้ายใช่ไหมนุ้ยคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้มันน่าจะแบบมีคนสนใจเยอะแล้วก็เต็มวัยมากๆแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยตรงไหนหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอ่ะก็สามารถไลน์แอดมาถามโปรแกรมก่อนก็ได้นะคะเผื่อท่านจะแบบว่าสงสัยอะไรก็ไลน์แอดมาก่อนที่แอดทิงกิ้งเรดิโอได้เลยค่ะ
13: ค่ะแล้วก็จะชวนไปงานของคลื่นอีกหนึ่งงานนะคะมาแล้วค่ะกับเสวนาประจำปีของเราเนาะเสวนาสุขภาพประจำปีที่เราจัดทุกปีก็คือกิจกรรมเสวนาประสาหมอค่ะเราจัดในแต่ละปีก็คือจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่คอนเทนต์ของแต่ละโรคนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนนี้เราจะเน้นไปที่โรคNCD ค่ะเป็นโรคติดต่อแบบว่าไม่เรื้อรังนะคะแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังขออภัยค่ะแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันอ้วนลำพุงหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็คือเป็นโรคยอดฮิตที่แบบเห็นได้เยอะมากๆเลยนะคะโรคเหล่านี้เขารวมกันเรียกว่าโรค NCD นะคะที่บอกไปแล้วก็ปีนี้นะคะเราจัดเต็มเลยเราจะแบบมาดูแลการกินอยู่ของคุณผู้ฟังนะคะเรื่องสุขภาพให้ว่ากินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะแล้วก็เราก็จะแบบมาเตือนภัยนะคะก่อนที่ชีวิตจะจอดเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากให้แบบหนีห่างไกลโรคนี้ไปด้วยการเราค้นทับคุณหมอมาแบบว่าครอบคลุมทุกด้านเลยทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่อย่างที่บอกไปนะคะโดยคุณหมอนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแบบเรื่องโรค NCD โดยเฉพาะนะคะเจาะลึกทำความรู้จักกับ NCD รู้ภัยตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าเขาบอกว่า NCD เนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะแล้วก็มีเคสสตาร์ดี้คนที่ป่วยเขาเรียกว่าป่วยหนักเลยอ่ะเกือบไม่รอดเกือบหลับแต่กลับมาได้เนี่ยมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมาแลกเปลี่ยนว่าทำยังไงเขาถึงจะกลับมาได้เขาดูแลตัวเองยังไงเขาป่วยหนักๆแต่เขาดูแลตัวเองจนกลับมาได้เราจะไปฟังเลยว่าเขาดูแลตัวเองยังไงถึงกลับมาได้นะคะแล้วก็เรื่องราวของการกินนะคะการกินอยู่นะคะกินแบบไหนเราจะมีนักกำหนดอาหารมืออาชีพเลยว่ากินแบบไหนปรับจานอาหารให้เป็นจานอร่อยแล้วก็ห่างไกลโรคด้วย เรื่องราวของการกินแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรอันนี้ก็เป็นระดับท็อปของสมุนไพรถ้าพูดถึงเรื่องสมุนไพรแล้วนึกถึงตัวท็อปของสมุนไพรก็ต้องนึกถึงเจ้าพญาไพภูเบศเนาะอันนี้ก็ท่านก็จะมานะแพทย์หญิงดร.เภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพญาไพภูเบศก็จะมาผลคลังความรู้เรื่องสมุนไพรนะคะตัวไหนที่แบบทำให้เราห่างไกลโรคเหล่านี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้นับนั่งฟังเฉยๆแบบสบายๆชิวๆนะเรามีทีมนะคะเวิร์กช็อปทีมนักกายภาพบำบัดให้มาแบบเหยียดยืดเหยียดแข้งเหยียดขานะคะมาบำบัดนะคะแบบว่าให้แบบเรียกออกกำลังกายยังไงให้แบบว่าห่างไกลโรคนะคะก็อยากให้แบบเห็นความสำคัญนะคะอยากไม่อยากให้แบบว่านิ่งเฉยนะคะว่าเออแบบเราไม่เป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆเนาะกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะก็3ตุลาคมนี้นะคะที่โรงแรมดิเอมอรัลค่ะอันนี้ครั้งนี้พิเศษถ้าจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยก็มีของขวัญพิเศษเล็กๆน้อยๆจากคลื่นความคิดมอบให้สำหรับผู้ที่จอง50ท่านแรกนะคะจองก่อนเลือกที่นั่งก่อนได้เลยนะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
14: ค่ะก็ไม่อยากจะพลาดนะคะงานนี้มีคนสนใจเยอะนะในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของคนสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะลองชีวิตที่อยู่ยังไงให้แบบยืนยาวแล้วก็แข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้ไม่เจ็บป่วยนุ้ยคิดว่าปัจจุบันคนไทยอ่ะมักจะเขาเรียกว่าละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพไปเยอะเนาะบางคนคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เจ็บป่วยแบบออกอาการชัดหรือว่าเอ้ยเราก็ยังแข็งแรงใช้ชีวิตปกตินี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคนก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าตรวจก็อาจจะตรวจไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแฝงมากๆในเกี่ยวกับโรคของ NCD เนาะแล้วก็มันสำคัญกันไปหมดเลยอะถ้าเกิดว่าเราแบบดูแลสุขภาพไม่ดีหรือไม่เข้าใจในกลุ่มของความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคนี้ขึ้นอ่ะมันก็จะนำพาไปสู่การเกิดเป็นโรคร้ายแรงแล้วก็พอมันแบบโชว์ให้เห็นอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันแก้ไขให้กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะนุ้ยเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลหรือว่าไม่เข้าใจไม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้เนิ่นๆอ่ะมันจะสายเกินไปถ้าเราจะต้องไปรักษาเกี่ยวกับพอมันเหลือรังไปแล้วอ่ะมันเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงตามมาอีกหลายโรคเลย อย่างเช่นกรณีเคสข่าวของคุณเรย์อ่ะคุณเรย์มาโน่เนาะก็เกี่ยวด้วย
13: ใช่ค่ะ
14: เขาก็มีความเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้ป่วยอะไรแล้วก็ยังมีสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ตระหนักว่าเฮ้ยมันจะนำพาไปสู่โรคร้ายแรงอะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วโรคยอดฮิตอย่างที่บอกของคนไทยก็คือ NCD เนี่ยนะคะเรามาทำความเข้าใจกันให้แบบเราสามารถที่จะป้องกันหรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วอ่ะเรามีวิธีในเรื่องของการดูแลร่างกายของเรายังไงไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยรับรองว่าที่งานของเราก็คือมีคำตอบให้แน่นอนก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามานะคะที่ LINE @thinking radio ค่ะมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครฟังรายละเอียดจากเราไม่ทัน
13: ค่ะแล้วก็จะพาไปชมนิทรรศการอันนี้จะพาไปฮีลใจนิดนึงเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจเป็นนิทรรศการที่ดีมากๆเขาบอกว่าหยุดเพื่อพักใจแล้วก็ปล่อยกายให้อยู่ในสภาวะทิ้งตัวนะคะ ในเทศกาลพิวโลนะคะโดยคุณสิทธาจันทรวงศ์นะคะเป็นนิทรรศการที่จะชวนทุกคนให้มาอบรมทุกด้านของตัวเองในพื้นที่ที่อนุญาตให้ความเปราะบางไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยได้มีตัวตนนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะในวันที่บางวันที่แบบอาจจะฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจคนรอบข้างไม่พร้อมรับฟังหรือแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่เข้าใจตัวเองนะคะบางครั้งก็จะขอแค่แบบมีพื้นที่เล็กๆคอยอบรับทุกรอบด้านของตัวเราไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินก็คงจะดีนะคะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะมาเลยเราจะจัดวางพื้นที่เชิงประสบการณ์นะคะโดยคุณสิทธาเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาอยู่กับตัวเองอบรับความเหนื่อยล้าแล้วก็ยอมรับทุกด้านของตัวเองโดยไม่หลีกหนีโดยได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ความวิตกกังวลในสภาวะนอนไม่หลับของตัวศิลปินเองนะคะที่จัดงานนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็อยากจะให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่พักพิงยามอ่อนล้าสำหรับทุกคนนะคะเมื่อเข้ามาในพื้นที่นิทรรศการนะคะก็จะได้พบกับหมอนเลยเรื่องการพักผ่อนก็จะมีหมอนหลากหลายรูปแบบที่จะรองรับตัวตนของทุกคนให้ทิ้งตัวลงไปได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีหมอนแล้วมีเสียงเพลงนะคะทำหน้าที่เหมือนอ้อมกอดอบอุ่นนะคะให้แบบอบกอดเราไว้นะคะแม้จะเป็นแบบพื้นที่พักใจชั่วคราวแค่เหมือนได้ทิ้งตัวลงไปนะคะก็จะเหมือนเป็นการเยียวยาจิตใจนะคะก็ใครอยากจะแบบมาชมนิทรรศการนะคะเขาจัดมาแบบว่าหิวใจมากๆเลยอยากจะปล่อยจิตใจที่ทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะปล่อยกายปล่อยใจไปนะคะเขาเปิดถึงแค่วันที่23สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะเป็นนิทรรศการที่ไม่ได้จัดกันบ่อยๆนะคะของคุณสิทธานะคะก็ไปได้ที่แกลเลอรี่ชั้น2มันศรีนครินทร์นะคะแกลเลอรี่ชั้น2มันศรีนครินทร์ค่ะวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้ค่ะ
15: ค่ะวันนี้นะไม่มีโอกาสได้มาลงสถานที่จริงๆในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ อยากจะแนะนำอีกหนึ่งไฮไลท์ประกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฟังสัมภาษณ์ในช่วงแรกไปแล้วสนใจอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวมาตามรอยเนี่ยนะมีอีกที่หนึ่งที่ต้องบอกว่าเขามีชื่อเสียงระดับแบบอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนั่นก็คือการล่องแก่งลำน้ำเข็ง วันนี้ก็คือไปล่องแก่งมาด้วยตอนแรกอ่ะก็คือล่องแก่งลำน้ำเข็งเนี่ยก็คือมีความเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของความแรงของระดับน้ำใช่ไหมคะก็อยู่แบบอันดับต้นๆของประเทศแหละที่จะต้องคอยเฝ้าระวังว่าเอ๊ะระดับน้ำสูงประมาณไหนแล้วก็มันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วก็หลายๆคนก็กังวลว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบหลายพื้นที่ทางโซนแบบภาคเหนือเนาะมีข่าวในเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามาในช่วงนี้นะลำน้ำเข็งนี้คือยังสามารถล่องแก่งได้อยู่แล้วก็สนุกมากคือถ้าใครตามชมภาพหรือว่าเซิร์ชหาข้อมูลเองเบื้องต้นโดยที่แบบไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็จะมีความกลัวแน่นอนเพราะว่าระดับน้ำมันแรงมากแล้วก็สีของน้ำอะค่ะมันเป็นแบบสีกาแฟที
13: ่
15: แบบสี
13: น้ำป่าใช่ไหม
15: เหมือนน้ำป่าเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูเองขับรถผ่านเองอะไรเงี้ย
13: ก็ดูน่ากลัว
15: เชี่ยวมากน่ากลัวมากเชี่ยวมากแรงมากแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยเขามีความชำนาญแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะเขาจะแบบว่ารับประกันแล้วก็รับรองในเรื่องของความปลอดภัยว่าเอ้ยวันนี้มันสามารถได้เวลานี้ได้หรือว่าเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วหมายถึงแบบลงไปล่องน้ำในเรื่องของความแรงของน้ำนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาในเดือนนี้นะคะก็เหมาะมากๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นระดับน้ำที่แรงแล้วก็มันสนุกที่สุดในรอบสิบปีเลยนะหมายความว่าถ้ามันเยอะกว่านี้มันจะล่องไม่ได้แล้ว
13: อันนี้คือแบบ
15: สุดแล้วแล้วก็แรงที่เขาพอที่จะควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยได้นะคะ ต้องบอกว่าสนุกมากไปล่องแก่งที่แบบถ้าเกิดใครอย่างหนูอ่ะหรือว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้กลัวเพราะว่ารู้แหละว่าเขาเซฟตี้ดีนะคะในเรื่องของชูชีพหรือเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดูแลอันนี้ก็ได้ความสนุกสนานความแรงของคลื่นอ่ะมีแบบว่าสูงอย่างนี้เลยนะสูงความคลื่นแก่งไอเรือยางน้องแก่งคลื่นสูงมากนะคะแล้วก็เป็นระยะทางประมาณ9กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วก็ถ้าน้ำแรงหน่อยก็จะไปเร็วหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของความแรงระดับน้ำที่มันจะเรียกว่าเป็นฐานอ่ะถ้าเกิดว่าฐานที่มีระดับรุนแรงจริงๆนะคะก็คือมีอยู่แต่ว่ามันก็จะมีในช่วงที่น้ำเอื่อยๆได้ล่องพอที่จะได้พักบ้างแล้วก็ลุยที่เอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือไม่อยากให้คนกังวลกลัวนะคะก็คือมันกลัวได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบไปสามารถที่จะติดต่อกับคนในพื้นที่แล้วเขารับประกาศในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยืนยันว่าล่องได้เนี่ยต้องมาเลยเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มันว้าวมากๆนี่ก็อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันนะคะถ้าเกิดว่าเขายืนยันว่าเฮ้ยสามารถล่องได้สนุกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าจากที่นุ้ยอยู่ในเรือยางเจ้าหน้าที่เขามีความชำนาญมากๆนะคะเขาจะสามารถสั่งการหรือว่าดูแลความปลอดภัยคนบนเรือยางได้ดีเลยทีเดียวเราจะได้รับแต่ความสนุกสนานนะคะก็อยากให้มาท่องเที่ยวมาตามรอยกันเยอะๆค่ะรับน้ำเข็ดจังหวัดพิษณุโลก
16: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยการขายของนิดนึงนะคะอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K นะคะ UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม Memory SD Card นะคะได้สูงสุดถึง128 GB นะคะบันทึกต่อเนื่องได้30 วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนหมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1 ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนี่ยซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร021143990นะคะ021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้มีคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณด้วยนะคะทั้งคุณสัชชิมาคุณทัศยะนะคะคุณทัศยะแจวคุณจิราภาว่าเมื่อกลับมาทำมาเมื่อทำงานแล้วกลับบ้านไม่ทันก็จัดรายการสดๆจากที่ทำงานไปเลยสัปดาห์นี้เป็นของคุณจิราภาค่ะสลับกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นของดิฉันวันสัปดาห์นี้สลับกันนะคะก็ขอบคุณนะคะในคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเนาะติดตามพวกเราได้ใหม่วันศุกร์หน้า3 ทุ่มนะคะวันนี้เรา2 คนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
17: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
18: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
20: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
21: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Pooh Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Crow เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
22: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
23: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
24: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัย

0: ขออนุญาตนะคะทั้งอาจารย์วีระแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวมหน้ากากอนามัยค่ะป่วยไม่สบายค่ะแต่ไม่เป็นโควิดแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ไม่ดูแลตัวเอง
0: ไม่แข็งแรงเท่าอาจารย์เลยอายเลยอ่ะ
1: เป็นโรคฤดูฝน
0: อ
1: ่ะ
0: เป็นคนเป็นเยอะเลยนะ
1: ไม่คือเราอย่าไปให้ฝนปล่อย
0: ๆค่ะ
1: แล้วต้องถ้าอย่างนี้ต้องอาบน้ำอุ่นแล้วถ้าให้ดีเนี่ยต้องไปอบไอ้น้ำหรือว่าซาวน่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไอ้นี่ก็สะท้อนแล้วว่าเนี่ยว่า
0: ร่างกายวี
1: คร่างกายวีคพักผ่อนไม่พอ
0: ใช่ใช่ไห
1: มการพักผ่อนก็สำคัญเราจะทำงานใหญ่ทำงานต่อไปสุขภาพร่างกายมันต้องเอื้อ
0: แต่ไม่อาจารย์แข็งแรงมากคุณผู้ชมนุ่นจัดรายการฟังหูไว้หูกับอาจารย์วีระมา8 ปี
1: เดือนกันยานี่จะครบ8ปี
0: อาจารย
1: ์
0: เขาแทบไม่เคยเป็นแบบหวัดเลยอ่ะมันมีอยู่แค่ช่วงหนึ่งที่อาจารย์เป็นตอนนั้นกลับมาที่จากต่างประเทศแข็งแรงมากแต่นู่นเป็นหลายรอบมากสู้อาจารย์ไม่ได้เลยค่ะตอนนี้อาจารย์ออกกำลังกาย
1: จะเริ่มกลับมาออกใหม
0: ่
1: ก่อนหน้านี้ก็คือจริงก็ออกกำลังกายอยู่แต่ว่าไม่ได้สม่ำเสมอ
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็มีเรื่องธุระปะปังอย่างวันนี้ก็ต้องไปหาหมอตาว่าใช้ตารุนแรงมากช่วง2 อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่แน่ใจตรวจแล้วก็เรียบร้อยก็จบข่าว
0: ก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง
1: ตาจนตาพร่ามัวไปหมดโอเคอันนี้อย่างนี
0: ้
1: เดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะคือกลุ่มข่าวที่เป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเนี่ยคือเราต้องแยกแยะนะที่เกี่ยวข้องกับทางภาคอีสานอันนั้นเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงลำน้ำสงขลามลำน้ำอูมลำน้ำกล่ำรวมทั้งแม่น้ำมูลที่ไหลลงที่โขงเจียมกับสิ่งที่มันมาจากทางข้างเหนือในลาวเราอาจจะเริ่มต้นที่เชียงรายแล้วมันก็เข้าไปในแดนของลาวแล้วก็มาโจ๊ะแรกก็จะเป็นบึงกาไอ้โทษหนองคายบึงกามุกดาหารแล้วว่าไปอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยว่ากันเฉพาะในจังหวัดน่านเดี๋ยวมันก็จะมาเชื่อมต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกอันนี้เดี๋ยวต้องค่อยๆว่ากันต้องแยกนะอันนี้คือลุ่มน้ำน่านนะอันที่สามที่เกิดเป็นข่าววันนี้อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ำยมแต่เป็นฝนที่ตกเยอะทางด้านตะวันออกของอำเภอศรีสัชนาลัยก
0: ็
1: คือทางอำเภอลับแลทางอุตรดิตถ์มันหลากลงแม่น้ำยมอันนี้ไม่ใช่แม่น้ำยมเออโอเคไหมถ้าแม่น้ำยมมันต้องอำเภอปงพะเยามาแพร่แล้วค่อยมาสุโขทัยนะต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็มาพิษณุโลกแล้วก็มาพิจิตรลำน้ำปิงยังไม่มีปัญหาโอเคไหมลำน้ำเจ้าพระยายังไม่มีปัญหางั้นต้องโฟกัสให้ถูกนะเดี๋ยวสับสนจะเริ่มที่ไหน
0: เอาที่จังหวัดน่านก่อนเลยค
1: ่
0: ะ
1: เอาจังหวัดน่านเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันมีลำน้ำเยอะมากนะซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน
0: ค่ะ
1: ลำน้ำว้าลำน้ำยาวลำน้ำสาอะไรพวกเนี้ยซึ่งถ้ามันเป็นทางผ่านไปตั้งอยู่กับลำน้ำแล้วมันทะลักเป็นน้ำป่าเนี่ยอันเนี้ยตัวจังหวัดน่านเนี่ยต้องดูเข้าใจนะขอภาพนี้ดูเนี่ยจะอธิบายให้ฟังนิด
0: ค่ะ
1: ตัวจังหวัดน่านเนี่ยเขาเบ้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในจังหวัดน่านที่เราดูเนี่ยนะถ้าเราดูอันนี้เป็นภาพตามสภาพพื้นที่จริง
0: ค่ะ
1: มันจะมีที่ปัวเนี่ยนะแล้วก็มันมีน้ำยาวนะที่ไหลมาลงแม่น้ำน่านแล้วก็มีน้ำสาที่ไหลมาลงที่เวียงสาแต่ตัวจังหวัดตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยมันอยู่ตรงช่วงกลางของจังหวัดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปจังอำเภอเวียงสานะมันก็จะมีน้ำว้านะแล้วก็มีน้ำแหงก่อนที่มันจะไปกองรวมกันที่เขื่อนสิริกิติ์
0: ค่ะ
1: เขื่อนสิริกิติ์เนี่ยอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งหมดที่มันไหลมาจากข้างบนทั้งหมดยกเว้นที่มันอยู่ข้างล่างที่มันอยู่

0: ใต้เขื่อนมีอยู่ลำน้ำผมจำไม่ได้ลำน้ำอะไรเนี่ยนะเขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้รับน้ำไว้แล้ว 65% หรือ 66% สามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 35% ตอนนี้เพิ่งรับน้ำมาได้500ล้านลูกบาทเมตรยังรับได้ประมาณ 3,000 ล้านลูกบาทเมตร
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวสกัดน้ำที่จะ
1: ไหล
0: ออกมาจากเขื่อนสิริกิติ
1: ์ค่ะ
0: ตอนนี้เขื่อนสิริกิติ์รับน้ำเลสเซว่า50ล้านลูกบาทเมตรต่อวันปล่อยออกประมาณ10ล้านลูกบาทเมตรต่อวันก็ระดับน้ำในเขื่อนภูมิเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยอ่างเก็บน้ำมันก็จะขยับขึ้นแต่มันจะกันน้ำเอาไว้จะกันน้ำเอาไว้ไม่ให้ทะลักลงมาข้างล่างอันนี้แต่ว่ามันมีลำน้ำอื่นนะ
1: ที่คอยซอยน้ำ
0: ที่ซอยที่มันอยู่ใต้เขื่อน
1: ค่ะ
0: ลำน้ำปาดหรือไงเนี่ยผมจำไม่ผิดเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดถ้ามันไม่อยู่ในนั้นมันก็ต้องไหลออกนอกไม่เกี่ยว
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องเข้าใจก่อนในการไหลมาตอนนี้ที่วิกฤตจากข้างบนเนี่ยมันยุบละ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มันคืออำเภอเมืองน่านซึ่งเมื่อคืนเนี่ยมันทะลักเราก็เห็นภาพ
1: สักตีห้าครึ่งค่ะ
0: มันก็ทะลักล้นฝั่งอ
1: ่ะ
0: นะแต่มันยังมันล้นฝั่งก็เข้าตัวเมืองนะเข้าตัวเมืองเราก็จะเห็นที่วัดภูมินนั่นกลางเมืองเลยนะกลางเมืองเลยไอ้ตรงเนี้ยที่ผมไปมาล่าสุดเนี่ยกลางเมืองเลยวัดภูมินพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านอะไรต่ออะไรเนี่ยทะลักขึ้นไปน้ำมันลำขนาดของลำน้ำเนี่ยมันรับมวลน้ำที่ไหลเนี่ยคิดเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันรับไม่ไหวมันก็ขยายออกนะที่จริงอ่ะบางจังหวัดเขาไปใช้วิธีสร้างทำนบเนี่ยมันแทบจะช่วยอะไรไม่ได้ถ้ามันมาเยอะๆเพราะมันมุดใต้ได
1: ้ค่ะ
0: นะแล้วถ้ามันมุดใต้เข้าไปต้องดูดออกถ้ามันไม่ไหลออกนะบอกก่อนนะ
1: ค่ะ
0: เออไอตอนนั้นที่คิดกันว่าทำเป็นพนังกั้นน้ำยิ่งทำกลายเป็นกำแพงเบอร์ลินเนี่ยมันก็เจาะล่างที่สุโขทัยเนี่ยเจออย่างนี้แล้วก็เจาะล่างทะลักเข้าเมืองแล้วก็แช่นะเอาละไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: อันนี้คือสภาพของน้ำที่ลดแล้ว
1: มันมาไวไปไวเหมือนเนาะ
0: ถัดจากเนี้ยมันจะเป็นอำเภอเวียงสา
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องดูต่อนะแต่ว่าโอเวอร์ออลตอนนี้ทรงและลงยกเว้นจะมีฝนตกลงมาอย่างนี้ไม่มีทางทำอะไรได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรนบอม360 3400ลูกบาทเมตรมิลลิเมตรเนี่ย
1: อาจารย์เมื่อวานนี้ฝนนะคะสูงสุดเมื่อวานนะคะ122มิลลิเมตรอยู่ที่
0: ตำ
1: บลผาทองที่อำเภอท่าวังผาแต่ถ้าเกิดว่าเราดูฝนสะสม3วันเนี่ยสูงสุดก็คือ437มิลลิเมตรที่ตำบลภูคาอำเภอ
0: ปัวค
1: ือ
0: คุณต้องเข้าใจว่าปัวเฉลิมพระเกียรติอยู่ทางขวาท่าวังผาอยู่ทางซ้ายแล้วมาลงกันตรงนี้นะมันถึงจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยเนี่ยมันก็ท่วมระดับเลสเซว่า50เซนนะถ้าพอน้ำที่แม่น้ำน่านมันลดลงมันก็จะไหลออกแต่อาจจะมีมันไปไม่ได้ต้องดูดเอาอันนี้เป็นเรื่องของเทศบาลเมืองต้องเคลียร์ไม่ต้องโทษกันระบบมันไม่สมบูรณ์แบบหรอกนะที่จะยกของหนีทันถ้ามันระดับ20 30เซนแล้วไม่รุนแรงอันนี้วัดในนั่น
1: วัดภูมิน
0: ะวัดภูมิน
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยก็เดี๋ยวก็ลงพอลงปั๊บมันก็ยุบลงนะก็ทำความสะอาดอะไรต่ออะไรมันไม่ได้ลึกหรอกประมาณผมว่าไม่เกิน50เซนไม่เหมือนปีที่แล้วอันนั้นน่ะมิดหัวมิดหู
1: ค่ะ
0: นะไม่ได้เข้าวงเข้าวัดหรอกนะแต่ว่าก็มันไม่สะดวกในการเดินทางนะเราก็ต้องลากรองเท้าไปหรือไม่ก็ใส่กางเกงขาสั้นซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องอยู่กับมันนะเราต้องอยู่กับมันนะ
1: โอ้แต่มันจะทุกปีเลยเนาะ
0: ว่าก็อันนี้ก็มันเป็นวิบากที่จะต้องเสวยอ
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
0: คือเราทำกรรมกับธรรมชาติไปขนาดนั้นก็จะต้องเจอแบบนี้แหละ
1: กลัวแบบน้ำท่วมซ้ำซากพอมันไปแล้วลอกแรกแล้วเดี๋ยวมัน
0: มาอี
1: ก
0: ลอก
1: สองสาม
0: อันนี้มันก็ทำให้เกิดความตื่นตัวเพราะนี่เป็นปีที่สองที่จังหวัดน่านโดนเราก็ดูต่อว่าเชียงรายจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: เชียงใหม่จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ทางฝั่งนั้นไม่มีอะไรโอเคไห
1: ม
0: ก็ต้องดูต่อก็ระดับน้ำถ้าฝนไม่ตกเยอะมันก็ค่อยๆซาลง
1: ค่ะ
0: ลูกน้ำอื่นตอนนี้ยังไม่มีปัญหาผมกลับมาอีกที่นึงที่เป็นของใหม่วันนี
1: ้แป๊บนึงค่ะอาจารย์แม่น้ำน่านเนี่ยโอเคที่น่านเจอไปแล้วอุตรดิตถ์นั่นแปลว่าไม่เจอเพราะว่ามันมีเขื่อนที่จะรับน้ำตรงนั้น
0: แต่ว่าจะมีที่เป็นลำน้ำอยู่ใต้เขื่อนไม่ต้องไปดูระดับน้ำที่จังหวัดอุตรดิตถ
1: ์
0: ว่าแต่ขนาดของลำน้ำมันใหญ
1: ่
0: ที่อุตรดิตถ์เนี่ยกว้างพอสมควรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยกว้างพอสมควรนะแต่ว่ามันก็มีบางช่วงที่มันเป็นคอคอดนะเราไปบังคับให้ลำน้ำมันตรงเท่ากันมีความมันไม่ได้มันก็ไหลอย่างเงี้ยวนไปวนมา มันก็เธอได้มันก็ขึ้นมาได
1: ้โอเคแล้วพิษณุโลกเขาต้องกังวลไหมคะเพราะว่าจริงๆมันก็มีลุ่มน้ำ
0: พิษณุโลกเขาจะมีน้ำที่จะเป็นแม่น้ำแควน้อยแต่เขาก็มีเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเนี่ยกันน้ำจากทางอำเภอนครไทยทางภูหินล่องกล้าทางอะไรนั้นอยู่ก็ระดับน้ำในแควน้อยตอนนี้ประมาณ 30%
1: ค่ะ
0: ก็ต้องดูโฟลว์อ่ะผมไม่นั่งจำหรอกแต่ถ้าเกิดจะนั่นก็ไปเปิดดูของกรมชลประทานของไอ้วอเตอร์เน็ตมันก็มีแหละว่าตอนนี้คือเราต้องดูว่าลำน้ำนั้นเนี่ยรับน้ำได้กี่ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่ถ้ามันน้อยกว่าลำน้ำรับได้มันไม่ท่วมออกข้าง
1: ม
0: ันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกแต่ต้องขอให้เข้าใจก่อนเขามีเขาบอกไหมล่ะผมก็มองไม่เห็นมันไกลเกิน
1: ไกลไกลอยู่ค่ะ
0: ไกลอยู่มองไม่เห็นนะแต่ว่าอันนี้โฟลว์มันเป็นอย่างนี
1: ้โอเคแม่น้ำน่านที่จังหวัดน่านที่เราโฟกัสไปขยับไปดูที่ฝั่งของสุโขทัยค
0: ่
1: ะ
0: สุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยที่เป็นข่าวเนี่ยบ้านตึกอะไรเป็นอะไรพวกนี้นะต้องบอกก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับแม่น้ำยม
1: เอามาจากไหนอ่ะมาสุโขทัยเป็นลุ่มน้ำยม
0: อย่าง
1: น
0: ี้อันนี้แม่น้ำยมนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยปากแควอันนี้ศรีสัชนาลัยอยู่ตรงนี้แม่น้ำยมอยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ที่จากทางทิศตะวันออกเนี่ยตรงอำเภอลับแลเนี่ยอุตรดิตถ์เนี่ยฝนมันตกชุกมากมันที่มันสโลว์ลงมาอย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแม่น้ำยมเพราะแม่น้ำยมยังไม่ได้มีปัญหาเพราะถ้าแม่น้ำยมมีปัญหาเราต้องถามก่อนว่าที่จังหวัดแพร่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ต้องลงมาจากตรงนั้นก่อนนะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวแต่ตรงนี้มันจะเป็นน้ำที่หลากมาจากทางฝั่งตะวันออกเพื่อจะมาลงแม่น้ำยม
1: ค่ะ
0: ก็ท่วมบ้านตึกบ้านแตกที่มีเป็นเขาเชียร์กันนะไอ้ที่มีอะไรบ้านนาต้นจันเลยที่ว่านั่นน่ะที่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนั่น
1: มันคงท่วมแน่ค่ะอาจารย์เพราะเราดูปริมาณน้ำฝนสะสมมา3วันเนี่ยที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยนะคะ326มิลลิเมตรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าตรงนั้นมันมีฝายผมเคยไปแถวนั้น
1: ค่ะ
0: นะมันเป็นที่สโลปจากข้างบนลงมานะมันเป็นด้านหลังของลับแลลับแลเป็นภูเขานะที่เขาปลูกผลไม้เยอะ
1: ๆ
0: ไม่เกี่ยวกับแม่น้ำยมต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนไม่เกี่ยวกับแม่น้ำยมแต่ว่าน้ำมันหลากลงมามันก็จะเพิ่มปริมาณน้ำในแม่น้ำยมได้แต่หลักนี่มันต้องมาจากทางเหนือคือจังหวัดแพร่แม่น้ำยมนี่มันเป็นแม่น้ำไม่ยาวหรอกจากพะเยามาแพร่มาสุโขทัยมาพิษณุโลกมานครสวรรค์มาพิจิตรแค่นั้นนะยังไม่ถึงนครสวรรค์ก็ไปรวมกับแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงแล้ว
1: ค่ะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ศรีสัชนาลัยอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูในรายตำบลด้วยนะคะที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นตำบลบ้านตึกตำบลท่าชัยตำบลแม่สินตำบลบ้านแก่งแล้วก็ตำบลดงคู่ค่ะทีนี้ที่ต้อง
0: แม่สินกับบ้านแก่งเนี่ยทำสวนส้ม
1: ตอนนี้เหรออาจารย์
0: ไม่แม่สินเนี่ยทำสวนส้มเยอะผมเคยไป
1: ค่ะ
0: ผมเคยผมนั่งคือที่เราจะไปที่จะไปอุตรดิตถ์อ่ะสายที่จะไปเด่นชัยอ่ะเป็นทางจากสุดศรีสัชนาลัยไปเด่นชัยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้นะเพราะมันเป็นทางเปลี่ยวมากเนี่ยขับไปทางนั้นน่ะจะเป็นพวกเนี่ยบ้านแก่งบ้านศรีอะไร
1: ค่ะอาจารย์ละอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนคร
0: อีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอยู
1: ่แต่ก็ต้องเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
0: ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสวรรคโลกกับศรีนครเนี่ยมันมักจะถ้าเกิดน้ำของแม่น้ำศรีสัตว์แม่น้ำยมเนี่ยมันขึ้นเยอะเนี่ยอันนี้จะเจอ
1: ค่ะ
0: แต่เขาก็มีคลองที่ตัดน้ำจากแม่น้ำยมเนี่ยไปแม่น้ำน่านนะมันมีประตูอะไรบ้านหาสะพานจันอะไรสักอย่างที่ผมจำไม่ผิดตอนนี้ยังไม่ต้องดูตรงนั้นเพราะว่ามันยังไม่เกิดเรื่อง
1: คือ
0: เราต้องเข้าใจความเป็นไปของมันก่อนไม่งั้นก็โกลาหลใช่ไหม
1: ดีแล้วค่ะที่อาจารย์แยกแยะ
0: อันนี้ผมก็เอาตามข้อมูลที่ผมได้นะ
1: และข้อมูลที่เราได้เนี่ยนะคะก็มีปริมาณน้ำในเขื่อนที่เราต้องอัปเดตเป็นรายวันรวมไปถึงนู่นมีเรื่องของปริมาณสะสมในพื้นที่ด้วยค่ะว่ามันตกลงมาปริมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะย้ำกับคุณผู้ชมแบบนี้ในพื้นที่ตอนนี้ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรรวมไปถึงถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมส่งมาได้ผ่านทางไลน์ ID@2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะในช่วงของถามมาต่อไปเดี๋ยวเราจะตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: เ
1: ก่อนที่เราจะอัปเดตปริมาณน้ำในเขื่อนค่ะอาจารย์คะนุ่นมีตัวเลขของสถานการณ์ฝนสูงสุดเป็นรายภาคเนี่ยว่ามันตกลงมาเท่าไหร่นะคะภาคเหนือแน่นอนนะคะว่าที่จังหวัดน่านค่ะปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยค่ะ254มิลลิเมตรนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี142มิลลิเมตรส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานคร45มิลลิเมตรอันนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงแล้วก็ที่ตกหนักๆอีกก็คือภาคตะวันออกค่ะที่จังหวัดจันทบุรี119มิลลิเมตรที่ภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรี102มิลลิเมตรส่วนฝั่งของภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร63มิลลิเมตรคือจริงๆตัวเลขที่เวลาเราต้องกังวลน่ะคือมากกว่า200
0: ก็ดูภาคเหนือ254ที่จังหวัดน่านแต่บางที่อาจจะมากกว่านั้น
1: อ
0: ันนี้เมื่อกี้คุณถามอะไรผมนะ
1: ปริมาณน้ำในเขื่อนค่ะ
0: ความจริงก็ไม่ต้องไปอัปเดตอะไรมากนะ
1: โอเค
0: อ่ะผมพูดให้ฟังเอาที่เขื่อนที่เราจะต้องเพ่งเล็งนะเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนเดียวตอนนี้ถ้าเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดน่านเนี่ยซึ่งต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าแม่น้ำน่านอยู่ตรงกลางเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยมันมีอำเภออยู่สองฝั่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งช้างอำเภอเชียงกลางอำเภอปัวอำเภอบ่อเกลืออำเภอสันติสุขอำเภอภูเพียงอำเภอแม่จริมเนี่ยอยู่ทางขวาอยู่ทิศตะวันออกอำเภอสองแควอำเภอท่าวังผาอำเภอบ้านหลวงเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาเนี่ยอยู่ถัดลงมาแล้วก็อำเภอนาน้อยเนี่ยถัดลงมาอีกอำเภอน้ำหนื่นเนี่ยเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดน่านที่จะมาเชื่อมกับอุตรดิตถ์น้ำหมื่นน้ำน้อยเวียงสาอะไรพวกนี้ไปมาหมดแล้วยกเว้นแม่จริมนี่ไม่เคยไป
1: อ๋ออาจารย์เคยไป
0: มอเกลือไปแล้วปัวเนี่ยปัวนี่ไปนอนโรงแรมท่าวังผาเนี่ยผ่านนะอำเภอเฉลิมพระเกียรติไปมาแล้วทุ่งช้างห้วยโกนไปมาแล้วแต่ไม่ได้ไปอำเภอสองแควกับอำเภอบ้านหลวงที่มันติดกับทางพะเยาไม่ได้ไป
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอเจอนะผมก็นึกภาพออกเลยผมไปอยู่นั่น3วันนะไอ้ที่เห็นน่ะคือเธอมาจากลำน้ำเห็นไหมไอ้ที่แดงๆ
1: นี่คือเรดาร์นะเขาจับ
0: จ้านี่แหละอันนี้ก็เห็นภาพแล้ว
1: โอเคเขาทำข้อมูลมา
0: โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วจบถือว่าจบก็รอดูสถานการณ์ไปนะส่วนกรรมวิธีที่ราชการเขาจะไปช่วยเขาว่ากันไปนี่กลับมาที่เขื่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าเรื่องน่านเราสนใจสองเรื่องน่านเนี่ยเราสนใจเขื่อนเดียวเอามันอาจจะมีเขื่อนย่อยเลยนะแต่ว่าเอาเขื่อนหลักคือเขื่อนสิริกิติ
1: ์ค่ะ
0: ณขณะนี้เนี่ยเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำในอ่าง 6,271 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคิดเป็น 66% ยังรับน้ำได้อีกก็ไปดูความจุเขานะความจุเขาเท่าไหร่ล่ะความจุของเขื่อนสิริกิติ์อ
1: ่ะ
0: นะก็ความจุเขาประมาณ 9,000 กว่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ 8,000 กว่าหรือ 9,000 เลยเนี่ยนะก็ยังรับได
1: ้ค่ะ
0: นะเขื่อนภูมิพลตอนนี้ยังไม่ต้องดูนะเขื่อนภูมิพลนี่ 55% ยังไม่ต้องดูนะมันก็ต้องอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่มันไม่ใช่ประเด็นยกเว้นมันมีอะไรฮือ
1: ค่ะ
0: อะไรฮือทางจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นะถ้าจังหวัดเชียงใหม่นี่อะไรฮือเราค่อยมาดูว่าลำน้ำปิงเป็นยังไงนะถ้ามีอะไรฮืออะไรฮือที่จังหวัดลำปางเนี่ยเราค่อยมาดูว่าแม่น้ำวังเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรฮือก็อย่าไปฮือ ไม่ใช่ปริวิตกไปทั่วไปหมดนี่ไม่ไหว
1: ค่ะ
0: โอเคถ้าเกิดลงมาทำพิษโลกเราอาจจะต้องดูเขื่อนแควน้อยบำรุงแดงแต่ที่มันวูบว่ามากๆเนี่ยคือแม่น้ำป่าสักเนาะโดยเฉพาะแถวหลุมสักแถวพิจิตรเนี่ยมันออกเร็วมากเพราะลำน้ำมันแคบแต่ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักก็ยังประมาณที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 30% ไม่มีอะไร
1: ค่ะ
0: นะลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ไม่ต้องคุยเลยณระดับที่เป็นอยู่600-650ลูกบาศก์เมตรต่อวันปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยนะน้อยมากที่จะท่วมยกเว้นมันจะบุ้มๆมาที่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็สรุปให้ฟังอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ค่ะอาจารย์วันนี้เนี่ยคือวันที่20สิงหาคมเนาะแต่ทีเนี้ยค่ะวันที่21สิงหาคมค่ะนุก็มีข้อมูลมาเหมือนกันเขาบอกว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมากนะคะภาคเหนือก็คือที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็ที่จังหวัดตากค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูแล้วก็อุดรธานีค
0: ่ะผมสรุปอีกทีเขื่อนภูมิพลตอนนี้มีน้ำ 7,413 ล้านลูกบาศก์เมตร 55% ของความจุระบายน้ำวันละ10ล้านลงแม่น้ำปิงอัตราการไหล100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม่น้ำวังมีอ่างเก็บน้ำเล็กๆ2อันเขื่อนกิ่วคอหมากับเขื่อนกิ่วลม ตอนนี้มีน้ำอยู่115ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 68% อันนี้ของกิ่วคอหมากิ่วลม63ล้านลูกบาศก์เมตร 59% ปล่อยน้ำวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ไหลของแม่น้ำวังที่อำเภอสามเงาก่อนจะมาที่บ้านตากที่มาสบกับแม่น้ำปิง64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ค่ะ
0: ไม่มีผลแม่น้ำยมตอนนี้เอาวัดที่พิจิตรเนี่ยนะ192ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที It doesn't mean anything แม่น้ำน่านเขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้รับน้ำไว้ 6,271 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นความจุ 66% ตอนนี้มีแม่น้ำไหลลงเขื่อนตอนนี้ประมาณ500ล้านลูกบาศก์เมตรยังเหลืออีกเยอะนะเข้าวันละเท่าไหร่ไม่รู้แต่ออกเนี่ยวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ถ้าแม่น้ำน่านที่ชุมแสงที่เจอกับแม่น้ำยมเรียบร้อยแล้ว
1: นครสวรรค
0: ์อำเภอชุมแสงนครสวรรค์เนี่ย223ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้าแม่น้ำปิงมาเจอกับแม่น้ำน่านตรงตลาดป่าน้ำโพตอนนี้600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่มีอะไรที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะต้องปริวิตกเลยเอาไว้ให้มันบึ้มๆกันได้ค่อยมาคุยกัน
1: โอเคแต่ว่าที่อยากจะคุยต่อเนื่องเชื่อมโยงเลยค่ะอาจารย์หาพอเวลามันเกิดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำแล้งอีกน้ำท่วมในพื้นที่ซ้ำซากเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยงบประมาณที่จะต้องใช้เยียวยาเนี่ย
0: งบกลาง
1: เรามีพออยู
0: ่ตังมันอยู่บนถนน
1: ฮะ
0: ตังมันอยู่บนถนนถ้ามีปัญญาก็ไปเก็บเงินได
1: ้อาจารย์พูดตรงนี้หน่อยเพราะว่าตอนที่ท่วมหาดใหญ่เนี่ยเหมือนก็ยังไม่เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยเลยนะคนที่เขา
0: ไอ้จากต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยมันมีขั้นตอนของราชการเรื่องเบิกจ่ายเรื่องลงทะเบียนเรื่องอะไรตัวเนี้ยเพื่อให้มันเกิดความแม่นยำในการที่จะจ่ายมันก็จะล่าช้าแบบนั้นเนี่ยความช่วยเหลือมันไม่มาทันการหรอก
1: ค่ะ
0: มันสู้แบบว่าไปแจกเงินตามสี่แยกไม่ได้คุณถ้ามีคนที่เป็นเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งเดินเข้าไปบอกโอเคอย่างเงี้ยไม่ต้องลงทะเบียนอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นราชการจะใช้เงินหลวงต้องเข้าเกณฑ์ม
1: ี
0: คุณสมบัติเสียหายขนาดไหนได้เท่าไหร่มีทะเบียนบ้านมีคนรับรองกรรมวิธีมันเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ไอ้นี่ก็คงเหมือนกันรัฐบาลบอกว่าจะช่วยเรื่องดอกเบี้ยจะช่วยเรื่องเงินกู้อะไรก็พูดมาเนี่ยแต่ในภาพปฏิบัติเนี่ยมันก็ดูหน่วยปฏิบัติจะทำอะไรได
1: ้
0: อย่าไปคาดหวังว่ามันจะทันท่วงทีเราพูดถึงคนเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้อ่ะอย่างเรื่องไฟอ่ะต้องมาต่อให้เสร็จถนนพังอ่ะจะทำมันไม่ใช่บอกพังปั๊บพรุ่งนี้ซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ต้องเปิดประมูลอีบิดดิ้งบิดกันไปบิดกันมาจนไม่ได้ทำก็มีนั่นก็เป็นอย่างนี
1: ้โอเคแต่ก้อนเนี่ย ในการใช้ดูแลเรื่องของภัยพิบัติ
0: อันนี้ใช้งบกลางงบกลางซึ่งเข้าใจว่างบกลางของปี69เนี่ยยังพอมีเหลืออยู่ไม่ได้มีปัญหาจะสำรองออกไปก่อนบางส่วนก็ได้ใช้เงินคงคลังได้ไม่พอจริงๆรัฐมนตรีคลังมีอำนาจในการจ่ายก่อนปีงบประมาณเนี่ยได้ 50,000 ล้านบาทแต่อันนี้เขาไม่ค่อยใช้กันมันไม่จำเป็นขนาดนั้นหรอกแล้วตอนนี้มันก็ใกล้งบประมาณรายจ่ายปี70จะเริ่มบังคับใช้อยู่แล้วนะมันต่อเชื่อมได้นะเรื่องเงินไม่ต้องห่วงแต่ที่ห่วงคือกรรมวิธีในการจะเอาเงินไปถึงคนที่ช่วยที่จะได้รับความช่วยเหลือซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจมันเป็นเขาวงกตในระบบราชการมันมีระเบียบหยุมหยิมมากเพราะทุกคนก็ไม่อยากติดคุกเพราะเวลามีเรื่องไปมั่นว่าด้วยความด้วยเจตนาดีลดขั้นตอนมีคนไปร้องเรียนซวย157เสียอนาคตทางชีวิตราชการทุกคนก็ต้องเอาหลังพิงระเบียบหลังพิงกฎหมายจะไปใช้อำนาจตัดสินใจโดยพลการนี่ไม่ได้ฝ่ายประจำอาจจะโอเวอร์รูแต่ฝ่ายการเมืองอาจจะโอเวอร์รูไม่ใช้กฎนั้นกฎนี้แต่คุณก็ต้องออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีออกมา
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นข้าราชการประจำเขาทำให้ไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเราอย่าไปทึกทักเอาว่าทุกอย่างมันทำอะไรก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ปีนี้เหรอครับไม่น่าใช่นะครับทรงนี้มันน่าจะปีที่แล้วนะครับ
1: อันนี้เดี๋ยวให้ทางทีมงานบอกมาหน่อย
0: ผมไม่แน่ใจทรงนี้ไม่น่าจะเป็นปี69นะครับน่าจะเป็นทรงปี68ซะมากกว่านะครับ
1: ปริมาณน้ำมันท่วมสูง
0: นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอ
1: าจารย์สมมุติว่า
0: ไม่ใช่มันเถอะ
1: ค่ะงบกลางถ้าเกิดว่ามันไม่พอ
0: ครับไม่ต้องไปใช่อย่าไปคิดต่อสิพอครับ
1: ทีมงานบอกว่าภาพน้ำท่วมอันนั้นอะ ล่าสุดอาจารย
0: ์อ๋อเหรอ
1: ใช่มันเยอะขนาดนั้น
0: อันนี้ตอนกี่โมงต้องเขียนไปด้วย
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องเอาภาพมาเปรียบเทียบกันแต่มันมาเราก็เข้าใจได้เราไม่ได้มีปัญหาเราไปมาแล้วเรารู้โอเค
1: อันนี้วันนี้เลยทางทีมงานบอกกองกลางวันที่มันขึ้นมาค่ะ
0: ตลาดอะไรตรงน
1: ี้
0: ตั้งจิตนุสร
1: ได้อาจารย์อ
0: ันนี้ก็ประมาณเม็ดหนึ่งถ้าถามผมดูจากตานะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าผมไปที่ตลาดที่อยู่กลางเมืองเลยไปนอนโรงแรมภูคา
1: ค่ะ
0: อยู่ตรงข้ามกับตลาดเลยโรงแรมมีห้องอยู่8ห้อง
1: อาจารย์นุ่นถามอัปเดตนิดนึงวันนี้วันที่20สิงหาคมกรรมาธิการนะคะพิจารณาถึงตรงไหนแบบไหนแล้วคะ
0: ผมไม่ได้ไปร่วมสังฆกรรมด้วยนะ
1: วันนี้เป็นตัวตา
0: ไม่ใช่ผมไม่ร่วมสังฆกรรมตั้งแต่เมื่อวาน
1: อ่ะอ้าวเหรอ
0: เมื่อวานพอพิจารณามาตรา39งบประมาณของส่วนงานราชการในพระองค์จบเนี่ยแล้วก็แผนบูรณาการจบเนี่ยมันเป็นขั้นตอนเรื่องของการรายงานของคณะอนุกรรมาธิการที่ไปตัดลดงบประมาณแล้วเขาจะมีการอุทธรณ์มีการลงมติซึ่งเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดบางช่วงถ่ายทอดสดบางช่วงกับไม่ถ่ายทอดสดบางช่วงซึ่งผมเพิ่งทราบในวันเมื่อวานเนี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรกันผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอกลับบ้านแล้วผมไม่ยุ่งนะก็แล้วแต่ออกมายังไงก็อย่างนั้นผมไม่เกี่ยวที่เหลือไปว่ากันเองของคนที่เป็นกรรมาธิการจะไม่มีผมไปลงมติจะไม่มีผมไปนั่งประชุมด้วยแล้วก็วันนี้ก็ประชุมต่อนะมันมีอนุกรรมาธิการเนี่ย7คณะที่เกี่ยวข้องกับการตัดงบก็คงจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็ต้องลงมติกันอันนั้นท่านอันนี้ไม่ให้อะไรเงี้ยนะใช้ห้องประชุมกรรมาธิการเสร็จแล้วเขาจะได้ตัวเลขสุทธิว่าได้ตัดลดงบประมาณที่หน่วยงานเสนอมาเนี่ยเป็นเงินรวมเท่าไหร่หลังจากนั้นก็จะเป็นการแปรแก้ไขจะจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณไหนตามที่คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นสมควรซึ่งโปรเซสนี้เป็นกระบวนการตรงนี้ผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดตอนนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเพราะตอนนี้มันเป็นช่วงท้ายกรรมาธิการบางท่านก็เป็นกังวลว่าจะมีปัญหาถ้าถ่ายทอดสดกรรมาธิการบางท่านบอกว่าไม่มีปัญหาผมเนี่ยผมก็ถามว่าเขาบอกเอ๊ะเราก็ถ่ายทอดสดมาตั้งแต่ต้นตอนนี้ถ้าไม่ถ่ายทอดสดก็คุยกันเองก็แล้วกันผมก็พูดอย่างนี้น
1: ะ
0: ก็ผมไม่ follow อะไรแล้วอาจจะดูผลอันอย่างเนี้ยบางอันเขาก็มีข่าวมาก็ให้เขาแถลงก็แล้วกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายทอดวงจรปิดนอกห้องกรรมาธิการหรือเปล่าอันนี้น่าจะถ่ายทอดแต่ไม่ถ่ายทอดลงบน YouTube ผมว่าอย่างนั้นนะ อันนี้ใครที่เป็นนักข่าวก็ต้องไปตามที่หน้าห้องพิจารณาอันนี้ผมไม่ได้เช็คนะหน้าห้องกรรมาธิการห้อง CB 406เนี่ยเขาจะมีโทรทัศน์วงจรปิดฝากคนไปเช็คด้วยกันแล้วกันว่าเขามีไหมเพราะผมไม่ได้ไปแต่ว่าทางบ้านช่วงไหนที่เขาของดถ่ายทอดสดทาง YouTube ของทางรัฐสภาก็เราก็ไม่ได้ดู
1: โอเค
0: อันนี้ต้องบ้ากันอย่างนี้แหละ
1: เราก็จะได้ทราบกระบวนการของกรรมาธิการในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แต่อีกอย่างนึงค่ะที่อยากชวนอาจารย์คุยเพิ่มเติมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะอาค
0: า
1: ท่านถ
0: ึ
1: งนิวซีแลนด์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเสร็จสิ้นภารกิจที่ออสเตรเลียแล้วนะคะก็เดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เลยค่ะภารกิจที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเริ่มต้นก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมค่ะ
0: วันที่
1: 20สิงหาคมค่ะ
0: ก็ไป2วันก็ต้องเดินทางกลับด้วย
1: ค่ะ
0: มาถึงเมืองไทยวันที่22
1: 22สิงหาวันเสาร์
0: เสาร์ตอนเย็นตอนค่ำใช่ไหม
1: ไม่แน่ใจเรื่องของเวลา
0: เพราะเวลาที่นิวซีแลนด์นี่มันเร็วกว่าบ้านเรา5ชั่วโมงถ้าออสเตรเลียนี่3ชั่วโมงถ้าญี่ปุ่นเนี่ย2ชั่วโมงถ้าจีนนี่ชั่วโมงนึงน
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นแบบที่ไม่ได้ไปยุโรปมันช้ากว่านี่มันเร็วกว่าพอกลับบ้านเราเวลามันจะเป็นอีกแบบนึง
1: ตอนที่นายกรัฐมนตรีไปที่นิวซีแลนด์นะคะแน่นอนว่าไปถึงท่าอากาศยานที่โอ๊กแลนด์ค่ะนครโอ๊กแลนด์อันนี้อาจารย์เคยไปนครนี้ไหมคะ
0: ไม่เคยครับ
1: ก็มี
0: ภารกิจเลยรู้แต่2ที่นิวซีแลนด์ก็รู้จักแค่2เมืองนะโอ๊กแลนด์กับไครสต์เชิร์ชไม่รู้อันไหนก่อนเนื้อก่อใต้นะผมก็ไม่ได้เปิดแผนที่ดูใช่ไหมเถอะประเด็นก็คือว่า
1: เจอนิวซีแลนด์มันท้องฟ้าสวย
0: ประเด็นก็คือว่ามันมีเรื่องของบริษัท
1: ใช่เพราะว่า
0: ที่ไปเจอเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ภารกิจวันนี้คือท่านนายกเขามีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนที่นิวซีแลนด์ค่ะ
0: สกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์ทำธุรกิจท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ TG Global เป็นบริษัทเกษตร
1: TNG Global
0: ทำไอ้เนี่ยแบรนด์ NV
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็จะจัดให้พบปะกับนักธุรกิจก็ไม่อันคือจริงๆสำหรับมันนิวซีแลนด์ก็อาจจะไม่มีอะไรกับเรามากคนเขาก็น้อย 5-6 ล้านคน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนิวซีแลนด์คือที่ที่คนไทยส่งไปเรียนนะเดี๋ยวนี้ยังเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันเป็นระบบอังกฤษ
1: เวลาที่พูดคุยกับภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็เป็นความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศนะคะเสร็จแล้วค่ะจะในวันพรุ่งนี
0: ้
1: ตอนช่วงเช้าอ่ะเขาก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบผู้สำเร็จราชการนิวซีแลนด์ก่อนเข้าร่วมการหารือกลุ่มเล็กกับท่านนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์แล้วก็หารือทวิภาคีแบบเต็มคณะค่ะพอช่วงบ่ายท่านนายกเนี่ยเห็นว่าจะไปเยี่ยมชมบริษัทนิวซีแลนด์แอโร่ที่ผลิตอากาศยาน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเหรอไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่คือต้องบอกคุณนะว่าไอ้ประเทศดาวอันเดอร์เนี่ยนะเขาเรียกออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ดาวอันเดอร์อยู่ข้างล่างจะไปทางขั้วโลกใต้เนี่ยนะคือเราไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายแล้วเขาก็ไม่มีแอคทิวิตี้อะไรกับเราในสเกลใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะอาจจะมีคนไทยไปอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ที่นิวซีแลนด์ค่อนข้างน้อยนะเท่าที่ผมทราบเราก็ไปเที่ยวซะมากกว่าเรารู้จักนิวซีแลนด์เนี่ยรู้จักภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings
1: ทิวทัศน์สวยสวย
0: ฮอบบิทอะไรเงี้ยคือมันเป็นซีโลกใต้เนี่ยนั่นก็คงจะเป็นทางธรรมชาติไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเล้าใจ
1: ค่ะ
0: หลังๆเนี่ยนิวซีแลนด์ก็หมดบทบาทไปเยอะนะไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: ค่ะ
0: นะออสเตรเลียกับเราก็ห่างกันไปพอสมควรเพราะเราจีจ๋ากับจากอาเซียนเยอะจีจ๋ากับจีนจีจ๋ากับญี่ปุ่นเกาหลีอะไรพวกนี้มากกว่าไต้หวันใช่ไหม
1: แต่เราก็จะได้ดูรายละเอียดเพราะว่าเขาก็จะสรุปมาให้ฟังนะคะ
0: ไม่เป็นไรหรอกก็เอาเป็นว่าในแง่ของการเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางการค้าเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์อยู่แล้วนะเพราะว่าต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะสมเวลาที่ได้ก็ต้องออกไปนะอย่าไปคิดว่าไปแล้วได้อะไรคืออย่าไปคิดแบบนั้นมันก็ต้องทำมาค้าขายกันเข้ามาหาเราไปหาเขา
1: ค่ะ
0: มันจะเขาจะคุยเรื่องอะไรกันจะฝากกันบางทีไม่ใช่เรื่องของโดยตรงฝากไปถึงคนอื่นต่ออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องแบบนั้นซึ่งก็ต้องปล่อยให้เขาทางราชการเขาทำกันไปเถอะนะเรารู้ข้อมูลน้อยมากที่เขาไปคุยกันนะ
1: คุ
0: ณตรงแบบนี้นะผมก็ไม่ได้ตามละเอียดก็โอเคนะก็อาจจะมีเรื่องธุรกิจมีเรื่องการค้าแล้วก็ว่ากันไป
1: แต่ตอนนี้จีนเองอ่ะอาจารย์เราก็น่าติดตามข้อมูลข่าวสารในบ้านเขานะนอกจากเรื่องของบุคคลสำคัญแล้วอ่ะอาจารย์จำไอ้นี่ได้ไหมอ่ะไชน่าเอเวอร์แกรนด์
0: อ
1: ่ะ
0: เออไอ้ทำบริษัทอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: เจ้าของมันโกงอ่ะ
1: เจ้าของสวีเจียอินเนาะถูกศาลจีนตัดสินจำคุกตลอดชีวิตค่ะแล้วก็โดนค่าปรับด้วยแล้วก็โดนยึดทรัพย์ด้วยอันนี้เป็นมหากาพย์
0: เอเวอร์แกรนด์
1: ใช่ใช่ใช่
0: อันนี้คือมันก็แหมต้องคือจังหวะที่กระชากันเรื่องอสังหาเนี่ยคือมันเอาที่ดินของรัฐมาให้เอกชนเช่าทำโปรเจกต์แล้วก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลท้องถิ่นมันโอเวอร์ซัพพลายหมุนเงินไม่ทันแล้วก็คงจะมีอะไรช่อฉนระบบมันก็ต้องมีแต่เขากวาดล้างก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บริษัทเดียวเยอะเยอะ
1: ค่อยๆดูกันไปละกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน ชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
13: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
14: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
13: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
14: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า thinkingRadio.
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
17: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น พอประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศครับว่าการเจรจากับอิหร่านขณะนี้ระงับไปแล้วไม่มีการเจรจาและก็ไม่มีกำหนดการเจรจารอบใหม่แสดงว่าขณะนี้อยู่ในภาวะชะงักงัน 100% ทรัมป์อ้างว่าช่องแคบโฮมุสนั้นเปิดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาแต่อิหร่านก็ยังยืนยันว่าอิหร่านเป็นคนคุมบริเวณนั้นอยู่เพราะว่าอธิปไตยของน่านน้ำแถวนั้นเป็นของอิหร่านมันกลายเป็นประเด็นที่เผชิญหน้ากันโดยไม่เจรจากันแล้วครับมีหนำซ้ำ Financial Times ของอังกฤษยังออกมาพร้อมข่าว Exclusive บอกว่าคนวงในของอิหร่านนั้นบอกมาว่าอิหร่านพร้อมจะขยายวงสงครามถ้าหากสหรัฐกลับมาเปิดศึกอีกรอบหนึ่งโดยที่อิหร่านนั้นบอกว่าเป้าหมายถัดไปคือฐานทัพสหรัฐในยุโรปครับแปลว่าจะขยายวงจากสมรภูมิที่เดิมระหว่างอเมริกาอิหร่านและอิสราเอลวงนั้นกว้างขึ้นเป็นตะวันออกกลางทั้งหมดเมื่ออิหร่านถล่มใส่ฐานที่ตั้งทางทหารของสหรัฐในประเทศในอ่าวเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นซาอุUAE กาตาร์คูเวตบาเรนและยังลามไปถึงจอร์แดนไปถึงอียิปต์แต่ว่าล่าสุดที่ The Financial Times บอกว่าเป็นข่าว Exclusive นั่นบอกว่าอิหร่านเตรียมการที่จะขยายการถล่มโจมตีไปเป้าหมายในยุโรปจากบัลกาเรียไปถึงไซปรัสและไปถึงหมู่เกาะดิโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียทั้ง3จุดที่เอ่ยถึงนี้คือ3จุดที่สหรัฐและอังกฤษมีฐานทัพอยู่ตรงนั้นอิหร่านอ้างว่าฐานทัพเหล่านี้เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่ใช้ถล่มโจมตีอิหร่านฉะนั้นเป็นเป้าหมายที่เขาอ้างว่าชอบทำถ้ามีการขยายขอบเขตการโจมตีไปยังเป้าหมายสหรัฐในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การขู่เข็นนะครับแต่เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังพันธมิตรนาโต้ในยุโรปว่าการสนับสนุนทรัมป์โจมตีอิหร่านนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายและเป็นราคาที่สูงด้วยเป้าหมายสำคัญที่อิหร่านจับตาในยุโรปคือ1ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ที่บัลแกเรียตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนปีกตะวันออกของนาโต้ที่เพิ่งได้รับอนุมัติให้เครื่องบินเติมน้ำมันสหรัฐเข้าไปใช้พื้นที่อีกฐานทัพหนึ่งคือที่ไซปรัสสนามบินแห่งนี้ชื่ออาโกรทีรีเป็นฐานทัพของอังกฤษที่เคยถูกโดนโจมตีมาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งอิหร่านมองว่าเป็นฐานส่งกำลังบำรุงที่สำคัญในการโจมตีดินแดนของตัวเองนี่คือการกดดันในระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่อิหร่านต้องการให้ยุโรปเลือกระหว่างการเป็นพันธมิตรกับอเมริกาหรือต้องการรักษาความปลอดภัยของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ประกาศกล่าวครับว่าฐานทัพใดก็ตามที่ถูกใช้เพื่อการโจมตีดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมในการตอบโต้ของเราและแหล่งข่าววงในของรัฐบาลอิหร่านที่บอกกับ Financial Times บอกอย่างนี้เลยถ้าสหรัฐล้ำเส้นเกินอิหร่านจะปกป้องตนเองไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามโดยจะก้าวข้ามขอบเขตของภูมิภาคและเข้าโจมตียุโรปด้วยนี่ครับฉะนั้นขณะนี้กลายเป็นการขยายวงทางภูมิศาสตร์ที่เขายืนยันว่าเขาจะไม่หยุดแค่นี้ขณะเดียวกันจะขยายวงเป้าหมายจากจอร์แดนไปถึงดิโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียความกังวลเรื่องขีดความสามารถของอิหร่านไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยนะครับหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือการโจมตีฐานทัพในจอร์แดนเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองซึ่งก็คร่าชีวิตฐานอเมริกันไป3นายปฏิบัติการนี้ถูกประเมินว่าเป็นการโจมตีระยะไกลที่แม่นยำที่สุดเท่าที่อิหร่านเคยทำมามีนักวิเคราะห์ที่เขาพูดถึงศักยภาพของขีปนาวุธอิหร่านว่ายิงได้ไกลแค่ไหนบอกว่าแม้ว่าอิหร่านจะมีอาวุธที่พิกัดยิงไกลกว่า 2,000 กิโลเมตร หรือกระทั่งพยายามโจมตีเกาะดีโกกาเซียที่ห่างไปถึง 4,000 กิโลเมตรแต่ปัญหาสำคัญคือความแม่นยำกับระยะทางเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันพูดง่ายๆคือยิ่งไกลถ้ายิงไกลความแม่นยำก็จะลดลงและขีปนาวุธตระกูลชาฮับของอิหร่านซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในสมรภูมิรบอาจจะต้องลดน้ำหนักหัวรบลงเพื่อยิงไปเป้าหมายในยุโรปซึ่งก็อาจจะส่งผลให้พลังทำลายล้างไม่สูงเท่าที่ควรเว้นแต่จะเลือกใช้การโจมตีผ่านกลุ่มตัวแทนหรือพร็อกซี่เพื่อชดเชยข้อจำกัดนี้กลุ่มพร็อกซี่อาจจะอยู่ใกล้เป้าหมายในยุโรปมากกว่าที่จะยิงออกจากฐานยิงในอิหร่านฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากว่าอิหร่านกำลังจะเป็นการปล่อยข่าวหรือเป็นการตั้งใจที่จะเตรียมการสำหรับขยายศึกสงครามไปถึงยุโรปเพื่อให้ทั้งโลกเนี่ยจะต้องปั่นป่วนตราบที่อเมริกายังไม่ยอมเลิกการถล่มโจมตีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของอิหร่านก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความตึงเครียดขึ้นมาเพราะว่ามีการแต่งตั้งโมซานเรซาอีอดีตผู้บัญชาการ IRGC ขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของด้านความมั่นคงคือสภาความมั่นคงสูงสุดนั้นมีเลขาธิการใหม่ซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการ IRGC โมเซนเรซาอีซึ่งเป็นสายแข็งมาแทนสายเจรจาอย่างประธานรัฐสภาโมฮัมหมัดกาลิบาฟก็สะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าผู้นำสูงสุดของอิหร่านมุสตาบ้าคามาเนอีนั้นมาใช้จุดยืนที่แข็งกร้าวการทูตนั้นถูกตัดทิ้งไปแล้วแม้กระทั่งทรัมป์เองก็ยังบอกว่าไม่มีการเจรจาในช่วงนี้และไม่มีการกำหนดนัดหมายเจรจารอบต่อไปด้วยฉะนั้นแปลว่าทางอิหร่านก็เตรียมที่จะกลับไปสู่การเผชิญหน้าการทำสงครามขณะที่ทรัมป์ไม่ต้องการเจรจาเพื่อจะบีบบังคับให้อิหร่านต้องยอมจำนนนี่แหละครับถ้าหากแผนของอิหร่านก้าวต่อไปคือถ้าทรัมป์เปิดศึกรอบใหม่อิหร่านไม่ใช่ถล่มแค่เป้าหมายสหรัฐในตะวันออกกลางครับกำลังพุ่งเป้าไปที่ยุโรปแปลว่าสงครามนี้จะลามจากตะวันออกกลางไปสู่ยุโรปและยุโรปอย่าลืมนะครับว่าเป็นสมรภูมิสงครามยูเครนอยู่ด้วยขณะนี้สงคราม2สมรภูมิจะกลายเป็นสงคราม1สมรภูมิแล้วมันจะกลายเป็นสงครามระดับโลกจะเรียกมันว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ก็ตามมันกำลังจะกลายเป็นสงครามที่เกิดขึ้นทั้งทวีปยุโรปตะวันออกกลางและมีผลกระทบต่อความมั่นคงในเอเชียของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับ
15: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
18: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินไม่ได้น้ำจะได้ที่เด่นที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 95.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
8: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
7: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
8: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
8: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ก็ที่คุณผู้ฟังรอคอยกันนะครับปกติเราจะได้มีโอกาสพบกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานบูรณาธิการอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนท่านจะมาจัดรายการสดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านติดภารกิจนะครับก็เลยขยับมาเป็นวันนี้แล้วท่านในที่พร้อมแล้วนะครับโทรศัพท์เข้ามาก่อนได้เดี๋ยวผมอ่าน PR จบจะได้คุยกับคุณวิกรมเลยนะฮะ022481657อีกครั้งนะครับ022481657แล้วก็ทาง SMS 468933นะครับหรือว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook Live YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันเอาละฮะเดี๋ยวผมบริหารเวลานิดนึงนะฮะครับสักครู่นะครับคุณวิกรมครับนะครับวันนี้

0: ไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและถ้าหากว่าเป็นเงินฝากฟรีที่11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ครับศึกษาอะไรเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับอีกสักหนึ่งข่าวแป๊บหนึ่งนะครับผู้ฟังฮะช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดิวสถาปนิกดิววิศวกรดิวกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้านแลนดี้เอ็กซ์โปแกรนด์เซลเซ็นทรัลอีสต์วิวยี่สิบถึงยี่สิบหกสิงหาคม2569ที่ชั้นหนึ่งหน้ายูนิโคลนะครับมางานเดียวแต่ได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดยเฮดอาร์คิเทคนะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผลฟรีแอปพูฟทันทีครับพร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดถึง 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่านะครับสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านในวันเสาร์ที่22สิงหาคม69เซ็นทรัลอีสต์วิวเวลา 14:00 นถึง 15:30 นนะฮะรีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มที่02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียนถึง200ล้านบาทนะครับสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการสร้างบ้านกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Grand Sale Central East View นะครับ 20-26 สิงหาคม2569ชั้น1หน้า Uniqlo นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะฮะไหนๆก็ไหนๆเพื่อให้เวลาเต็มที่นะครับบางครั้งครับความรู้หราไม่ได้อยู่ที่การมองเห็นครับอยู่แต่อยู่ที่ความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจครับความรู้สึกที่คุณและคนสำคัญได้รับการดูแลในทุกการเดินทางและความรู้สึกของความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยและนี่คือแนวคิดเบื้องหลังรถไฟฟ้าวอลโว่ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 นะครับรถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจในทุกเส้นทางของครอบครัวพร้อมรับสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทนะฮะและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานที่ประสานความสง่างามแบบสแกนดิเนเวียนเทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่ในแบบ Volvo พร้อมรับประกันภัยชั้น1หน้าถึง3ปีครับพบกับ Volvo ทุกรุ่นและสิทธิพิเศษอีกมากมายที่ Big Motor Sale By Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาตั้งแต่วันที่21ถึง30สิงหาคม2569ครับและตอนนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ท่านพร้อมแล้วนะครับมาด้วยความสดใสนะสวัสดีครับคุณวิกรมฮะ
1: สวัสดีสวัสดีคุณวิชัยแล้วก็แฟนรายการทุกคนนะครับนานๆจะโผล่มาสักทีนึงอาจจะคลุกคลักนิดหน่อยแต่ก็เพราะขบขลักก็เพราะว่าพอดีลืมเรื่องเวลาลืมเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวคุณวิชัยจะคุยถึงตอนสักกี่โมงนะตอนแรก
0: วันนี้ถ้าคุณผู้ชมสะดวกจะขออนุญาตรบกวนประมาณ 9:58 นาทีนะฮะ
1: อ๋อ58แต่คราวนี้เดี๋ยวตอนกลางมีหยุดไหม
0: เราเบรกแป๊บหนึ่งครับ 2-3 นาทีครับผม
1: ประมาณ
0: 9:32 ได
1: ้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราว่ากันเอาละครับยังไงก็ขอสวัสดีนะฮะแฟนรายการทุกๆคนเพราะว่าก็หายหน้าหายตาไปนานจนกระทั่งลืมว่าต้องพูดต้องทำต้องจัดยังไงนะฮะก็วันนี้ก็เลยทำคู่กันกับทางเฟซบุ๊กนะครับ ก็เฟซบุ๊ก

0: นี่ก็ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันมานานเลยทีเดียวจนกระทั่งลืมพรรคพวกกันไปแล้วนี่วันนี้ก็มีรู้สึกว่าเสียงเบามากเดี๋ยวผมเฟซบุ๊กดูอีกทีนึงนะครับ
1: คุณผู้ฟังฟีดแบ็กมาได้นะครับแล้วก็ ไหนที่แนะนำมาเดี๋ยว
0: รู้สึกที่นี่
1: เป็นไงฮะผมจะเช็คนิดหนึ่ง
0: ดูสิเฟซบุ๊กนี่ตอนนี้เห็นเสียงเบาผมจะเอามาวางไว้ตรงข้างหน้านี่ไม่ทราบว่าจะดีไหมนะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวทางแฟนรายการช่วยบอกมาหน่อยนะเพราะว่าถ้าเห็นแต่ภาพแล้วได้ยินเสียงไม่ชัดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้ารายการเมื่อก่อนนี้ก็ทำเฟซบุ๊กทำ 96.5นะมาทุกอาทิตย
1: ์ใช่
0: นะครับฉะนั้นก็เลยเทคนิคหรือทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ทำได้ดีวันนี้คุณวิชัยเสียงของทาง FM 96.5 เป็นไงบ้าง
1: ชัดครับแต่ว่านะแต่ว่าฟังเสียงคุณพิกรมแล้วคล้ายๆยังจะเป็นหวั่นอยู่นิดๆหน่อยๆนะฮะ
0: มาตื่นสายเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ผมมาทำไอ้คาถาชีวิตเล่มปัจจุบันก็เรียบเรียงไอ้คาถาที่ปกติแล้วก็จดไว้ที่ในเนี้ยในสมุดเนี่ยเห็นไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ถ้าทุกคนเห็นผมจดไว้ในสมุดนะฮะก็วันนี้ก็ในสมุดโชว์นิดนึงเพื่อทางแฟนคลับแล้วจะได้เห็นว่าอ้อที่ผมเขียนไว้มันเป็นยังไงเอ่ยนี่เป็นต้นฉบับนะฮะเป็นต้นฉบับอันนี้ก็นะฮะเห็นไหมฮะ
1: เห็นเลยครับ
0: ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นคาถาชีวิตที่ผมเนี่ยเวลากลางคืนส่วนใหญ่มันจะเกิดเวลากลางคืนนะ
1: ครับ
0: กลางคืนเวลาที่เรานอนไปแล้วก็จะมีอะไรอ่ะเสียงเบามากภาพชัดเจน
1: แต่ว่าทางเก้าหน้านี่เสียงชัดแจ๋วเลยครับ
0: ยังไม่ได้ยินเลยอ้อย่าเดี๋ยวนะเสียงไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวเอานิดนึงปรับนิดนึงเดี๋ยวเอาติดเข้ามาตรงนี้เป็นยังไงมั่งเอ่ยดีขึ้นไหมลองช่วยดูกันหน่อย
1: แต่โดยเฉพาะท่านที่ติดตามทางคุณพิกรมทางเพจของคุณพิกรมเองนะ
0: ฮะใช่เอาแหละก็อยากจะบอกว่าพอดีช่วงเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับถึง
1: ระหว่างนี้คุณผู้ฟังที่มีคำถามจะเรียนถามคุณพิกรมเราเปิดสายนะครับ022481657โทรมาได้เลยครับ022481657เพราะว่า FC คุณพิกรมบอกว่านานๆก็ยังรอครับนานๆนี่ยังไม่เจอนะครับ
0: ก็ที่จริงผมก็เอารายการที่ผมพูดกับคุณสุทธิชัยเนี่ย
1: ครับผม
0: เอามานะฮะออกรายการพร้อมกันสาเหตุก็เป็นเพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ายิ่งแก่งานยิ่งเยอะ
1: เยอะมาก
0: นี่เสียงโอเคละแสดงว่าต้องมาแปะที่คอหอยเอาละก็ช่วงที่ผ่านมาก็เดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังว่าผมเนี่ยก็ไปนู่นตะลอนไปนะฮะตั้งแต่เดือนเมษาวันที่6ก็ตะลอนไปประมาณสัก3เดือน
1: ครับ
0: แล้วก็กลับมาก็ไปตะลอนที่เวียดนามอีกนะฮะแล้วก็ชีวิตนี้ก็ไม่เคยบินวันละครั้งไปที่เวียดนามบินวันละครั้งไป 3-4 ไฟลท์นะครับก็นี่แหละครับก็ทำให้รู้สึกว่าช่วงนี้มีประเด็นว่าเดินทางเยอะอันที่สองนี่กลับมาเดินทางเยอะแล้วก็ปรากฏว่าติดโควิด
1: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนเป็นห่วงมากเลยครับคุณผู้ชม
0: เพราะโควิดเนี่ยก็จู่ๆไม่รู้แฮะมาจากไหนพอดีไปงานที่อยู่ในวัดแล้วอยู่ในโบสถ์อันหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ ก็ไม่ได้มีโอกาสจะไปสัมผัสอะไรแล้วก็ออกมาก็อยู่ข้างนอกโบสถ์นั่นแหละครับก็เป็นโควิดครั้งที่3แล้วเป็นโควิดนี่ก็ถ้าเกิดเป็นแบบทั่วไปเราก็หายากินใช่ไหมคิดว่าเป็นไข้หวัดหรืออะไรอย่างนี้ไปปรากฏว่าหมอเขาแนะนำมาเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะไปกินยาอย่างนั้นเพราะคุณวิกรมอายุเยอะแล้ว
1: อ้าวทำไม
0: เราก็อ๋อแล้วมันต่างอะไรเขาบอกว่าอายุเยอะเนี่ยมีความเสี่ยงฉะนั้นก็ให้เอายาเนี่ยเป็นถุงมาเจาะเข้าที่เส้นเลือดเหมือนให้น้ำเกลือแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ไป3ถุงทีแรกถุงแรกก็ดีแต่พอมาถุง2ถุง3มันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแต่หมอเขาก็ห้ามไปเจอคนประมาณสักอาทิตย์นึงกลัวว่าเราเดี๋ยวจะไปส่งนะต่อให้คนอื่นก็เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นของคนที่อายุ74แล้วก็ไม่เคยนึกนะว่าหมอจะบอกว่าอายุมากแล้วก็ถือว่าเราก็ต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็ต้องปรับตัวเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราก็ไปเดินทางช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เดินทางเนี่ยเดี๋ยวก็จะเดินทางอีกนะเดี๋ยววันศุกร์หน้าวันที่28นะ28นี่ก็กะจะเดินทางไปนู่นเยอรมันเนี่ย
1: ว้าว
0: นานจะไปสักทีหนึ่ง
1: ครับผม
0: ไปไม่ใช่อะไรหรอกไปกะจะไปซื้อรถบ้านนะฮะที่เยอรมันนะมีงานเขาเป็นงานแสดงรถบ้านนะฮะก็จะไปหารถบ้านที่นั่นแล้วก็ลองดูว่าจะมีรถบ้านที่จะเอาไปเสริมเติมกับรุ่นเดิมที่เรามีอยู่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ใช้นะฮะก็รถบ้านที่จะทำเนี่ยก็จะเอามาปรับใช้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็วิ่งกระแทกโอ้ยตับจะแลบ
1: เนี่ยก็ไม่ใช่มา
0: จากที่ใช่ตับจะแลบเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็กะว่าจะไปหารถที่เหมาะสมทางด้านทั้งช่วงล่างที่จะนิ่มแล้วก็เป็นช่วงของทางด้านเครื่องนะฮะเครื่องใช้ไม้สอยในรถเนี่ยก็จะต้องแบบว่าดีนะทันสมัยส่วนทางด้านพวกอุปกรณ์นะฮะพวกทางด้านเกี่ยวกับสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยก็กะว่า จะมีอุปกรณ์ให้ครบถ้วนนะให้ครบถ้วนที่จะทำให้เราทำงานได้เพราะว่าต่อไปนี่กะว่าจะไม่ทำงานอยู่ที่บริษัทละก็จะทำงานอยู่บนรถเพราะเดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยอย่างกับเราเนี่ยอย่างเรานี่เราก็ทำงานได้ดีใช่ไหมเพราะว่าถ้าเรามีระบบการติดต่อสื่อสารก็เราอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ไอ้นี่ก็ไปทำให้เราเนี่ยในอนาคตนี่ก็เหมือนกับที่เราอะไรทำงานจากบ้านไม่ได้ต้องไปประชุมต่อเจอหน้ายังไงก็ประชุมออนไลน์แล้วก็คิดว่าเราคุ้นเคยนะคุ้นเคยกับระบบใหม่นะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็คิดว่าวันนี้เราคงมีอะไรสนุกนะครับที่จะให้เรานั้นได้เห็นได้ทำในช่วงที่เราไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับนะประเทศไทยนะก็กะว่าปีหน้านี่ตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปก็จะเอารถบ้านที่เป็นที่มีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าตัวใหม่ส่งมาไม่ทันก็จะใช้ตัวเก่านะฮะตัวเก่าเนี่ยเอามาใช้ก่อนก็จะเดินทางตั้งแ มีนาเดินทางสัก 4-5 เดือนเราก็คุยกันทำงานกันนะฮะ
1: ที่ไหนก็ได
0: ้เราก็จะสามารถติดต่อพูดคุยกันซึ่งตอนนั้นงานอาจจะไม่เยอะเพราะว่าเรามีเรียกว่าการเดินทางซึ่งไม่ต้องเจอหรือประชุมกันเหมือนอยู่ในออฟฟิศแต่ก็คงคล้ายๆกันนั่นแหละเดินทางไปก็ประชุมออนไลน์ไปแต่ผมเองตอนหลังมาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะที่จะต้องทำงานเหมือนเมื่อก่อนละก็เลยใช้วิธีทำงานบนสายนะก็อันนี้ก็เป็นการปรับตัวเพราะปีนี้นะเชิญ
1: ขออภัยนิดนึงคุณผู้ฟังรอสายอยู่ชื่อคุณวิภาถ้ายังอยู่ทักทายกันนิดนึงนะครับท่านรอมานานแล้วสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับคุณวิภา
0: อ
1: ยู่ไม่เอ่ย
2: ค่ะสวัสดีกรม
1: ครับเสียงดังๆนิดนึงนะครับ
2: ค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินแล้วคุณวิภา
2: อาจารย์ครับติดตามอาจารย์มากว่า20ปีแล้วนะคะ
0: อุ้ย
2: ตั้งแต
0: ่โอ้ยยังก็ต้องออกเลยดิ
2: เสียแล้วคราวนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามอาจารย์ดร.วิกรมว่ามีหลักคิดหรือกลยุทธ์อะไรที่มันแบบสำหรับคนที่เกษียณแล้วไม่ได้มีต้นทุนชีวิตเหมือ นหมายถึงว่าได้มาจากการออมอะค่ะตรงเนี้ยมันพอจะมีเทคนิคอะไรที่มันว้าวไหมคะเพราะว่าชีวิตคนข้างหลังเราต้องอบอุ้มด้วยทำยังไงที่ทั้งเราและคนข้างหลังเราอะไม่ลำบาก
0: โอเคเอาฮะก็มีสัก3ข้อนะได้ยินผมพูดชัดเจนไหมเอ่ย
2: ได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย
0: ์หนึ่งเนี่ยก็คือสิ่งที่เรามีที่เราทำมาตั้งแต่แรกเลยแล้วเราก็เก็บสะสมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเนี่ยอันนี้เราต้องระวังนะการระวังเนี่ยเราอย่าไปหูเบานะฟังใครเขาคุยสังใครเขาเห็นคลิปอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะไปทำอยากไปรวยโดยที่เอาเงินของเราที่มีอยู่ที่ทำสะสมไว้ตั้งนานลมเนี่ยนะโดยเฉพาะเนี่ยถูกคนเขาใช้นะอย่างเป็นหน้าผมก็ดีใช้ชื่อบริษัทก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยนะไปหลอกก็จะเห็นนะว่าพวกเนี้ยก็จะเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้ไอ้เงินที่เราอุตส่าห์เก็บมาเนี่ยนะสูญหายไปนั่นคือข้อหนึ่งอย่าไปฟังอย่าไปเชื่ออะไรที่ง่ายๆนะครับเราต้องมองอยู่ว่าไอ้เงินที่เรามีเนี่ยมันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเราชีวิตของเราเนี่ยนะครับเรายืนอยู่บนเงินนะที่เราทำงานแล้วก็สะสมมาฉะนั้นเงินก้อนเนี่ยข้อแรกเลยจะเอาไปลงทุนจะไปทำอะไรเนี่ยต้องระวังที่สุดเรียกว่าเหมือนอะไรเป็นชีวิตของเราเพราะว่ามันคือชีวิตของเราจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปถูกหลอกเหมือนสแกมเมอร์อะไรที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยแล้วเราก็สูญหายไปหมดก็เหลือแต่ตัวเปล่าๆเหมือนกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งเราก็อายุมากแล้วฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ข้อหนึ่งจะไปลงทุนอะไรจะทำอะไรเนี่ยผมว่าต้องใช้ความรอบคอบแล้วอย่าไปโลภนะว่าเอ๊ะวันนี้มีตรงนี้เขาฝากอย่างนี้จะได้เงินอย่างนั้นจะได้อะไรเงี้ยอันนี้เราลืมทิ้งไปได้เลยสำหรับคนที่มีเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตคนหนึ่งข้อที่สองเนี่ยผมว่าเราต้องรู้จักใช้เงินอย่างเหมาะสมอะไรที่ฟุ้งเฟ้อไม่ควรใช้นะฮะก็อย่าไปใช้นะครับเราเนี่ยต้องใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะจำเป็นจริงๆเราอย่าไปคิดถึงฟุ้งเฟ้อหรืออะไรต่ออะไรเพราะมันก็เราต้องไปคิดว่ามันหมดสมัยแล้วละอย่างผมเองเนี่ยก็ เอาเงินที่เหลือจากการบริจาคนะฮะให้กับมูลนิธิเนี่ยมาใช้อย่างเรียกว่าพอดีพอเหมาะผมเนี่ยตอนเนี้ยยกตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะฮะแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ก็ไม่เกินกำลังวันนี้ผมเนี่ยจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องดูว่าชอบไหมเกินกำลังไหมนะแล้วเอาให้มันพอเหมาะพอดีเอาเป็นว่ามีเยอะก็ใช้เยอะนิดนึงมีน้อยก็ใช้น้อยแล้วเราต้องคิดเรื่องของการวางแผนว่าเงินที่เราทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยเราเอามาตั้งนะครับแล้วเอาค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายอยู่ประจำวันเนี่ยนะคูณด้วยจำนวนวันจำนวนปีที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตนะฮะอยู่แล้วก็คูณเข้าไปอีก 2-3 เท่า ตัวอีกทีนะเราคิดตัวเลขนะที่ในแต่ละวันที่เราใช้เป็นเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณด้วยจำนวนวันจำนวนปีที่เราคิดว่าเราจะมีชีวิตอยู่รอดแล้วก็คูณด้วยอีก 2-3 เท่าของนะฮะจำนวนเงินที่เราจะใช้ตรงนั้นน่ะก็คือเป็นเม็ดเงินที่เราจะต้องใช้เมื่อเอามาเปรียบเทียบกับเม็ดเงินที่เรามามีอยู่เก็บมาเนี่ยดูว่ามันพอกันไหมถ้าไอ้ตัวนี้มันมากกว่าเราก็ต้องมาปรับนะฮะไอ้ตัวที่เราใช้เนี่ยให้ลดลงให้น้อยลงนะฮะอันนั้นข้อที่2ข้อที่3เนี่ยอย่าหยุดงานผมว่าเราต้องหางานทำงานที่ทำเนี่ยสมมุติเมื่อก่อนเราได้เงิน100นึงวันนี้อาจจะได้เงิน20บาทก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยไอ้20บาทเนี่ยมันทำให้เรามีเงินไปซื้ออาหารการกินมาได้ระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือข้อที่3เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยนะฮะไม่เบื่อไม่เหงาแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเรานะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำงานไปได้อย่าไปเกี่ยงงานอย่าไปบอกว่าแหมเมื่อก่อนนี้ฉันตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นอะไรต่ออะไรผมคิดว่าวันนี้ผมชอบร้านอยู่ร้านหนึ่งนะอยู่ที่เอกมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารจีนแล้วเขาให้คนที่เกษียณมานะฮะมาทำงานนะทำงานแล้วก็เป็นคนเสิร์ฟอาหารไอ้เรื่องเนี้ยมันเกิดที่เซี่ยงไฮ้นะร้านที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจะมีแต่คนแก่ทำงานเป็นคนเสิร์ฟนั่นเป็นจุดเด่นเลยที่เขาอยากจะให้คนเนี่ยมีความมั่นใจตอนที่อายุมากนะอายุมากเราก็ยังสามารถที่จะทำในสิ่งที่เราทำได้ซึ่งถ้าเรามาดูนะว่าเงินที่เราได้อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราไปใช้สำหรับซื้อจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรามีความสุขได้เจอคนแล้วเราก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทุกคนที่เขามาเป็นลูกค้าและทำให้ลูกค้าเขามีความสุขที่เห็นคนเนี่ยที่มาดูแลเขานะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วอายุรุ่นพ่อรุ่นปู่เขาก็จะให้ติ๊บแล้วให้ติ๊บเนี่ยเขาก็ทำให้คนให้ก็มีความสุขว่าเหมือนกับได้ทำบุญนะช่วยเหลือคนสูงอายุอันที่สองเราก็มีความสุขที่เราได้เงินก็เอาเงินข้อที่สามนี่แหละมาใช้กับในชีวิตประจำวันถ้าเราสามารถทำได้สามข้อนี้นะฮะเราก็จะไม่เสี่ยงนะฮะเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยจะติดขัดเงินไหมถ้าติดขัดก็ปรับนะข้อสุดท้ายคือมีความสุข3ข้อเนี้ยอยากจะให้นะที่เมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยเราก็จะทำให้เรามีสุขภาพดีมีจิตใจที่ร่าเริงและก็มีความมั่นคงเราอยากให้เป็นภาระของลูกหลานแค่นั้นนะครับผมไม่ทราบได้ยินชัดเจนไหมเอ่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยดีละดีละ
1: ถ วิหารนำไปใช้เลยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์วิกรมอาจารย์วิชัย
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอาละครับคำถามเหมือนกันคุณวิกรมแต่ว่าเราพักเบรกสักครู่หนึ่ง
0: ดีดีพักเบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับรอเดี๋ยวนะครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
6: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สู่ CEO Vision Plus นะครับในช่วงมองโลกแบบวิกรมกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนผู้ฟังท่านใดที่มีคำถามนะครับไม่ว่าจะส่งมาทางช่องทาง Facebook Live YouTube Live นะครับ
0: เนิ่มมาลง
1: โทรศัพท์022481657โทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานก็จะรันเบอร์มาให
0: ้แล้วก็เงินที่เอาล่ะครับคุณวิชัย ได้ยินชัดไหมเอ่ย
1: ครับทราบว่าคุณพี่กรมคุยกับแฟนคลับทางเพจคุณพี่กรมอยู
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ก็นี่แหละก็เลยคุยกันถึงเรื่องการใช้เงินนะฮะว่า

0: ว่าเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเราเนี่ยเป็นเงินที่เราต้องระมัดระวัง
1: ครับ
0: เพราะว่าถือว่าถ้าใช้หมดแล้วก็เกลี้ยงเลยฉะนั้นผมเองก็เลยมาพรรณนาถึงตอนเด็กๆตอนเด็กๆนะว่าเราเก็บเงินยังไงหาเงินยังไงแล้วก็ตอนนี้มานี่เราก็ไม่เสี่ยงอันนี้สำคัญนะผมว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ทางมี
1: ค
0: ุณวิภานี่นะมาถามอันนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์นะต่อหลายๆคนที่กำลังเกษียณ
1: นะมีท่านหนึ่งเข้ามาแล้วขออนุญาตที่จะให
0: ้คุณผู้ชมนะครับเชิญ
1: คุณปัทมาครับคุณปัทมาเรียนเชิญครับ
2: ค่ะสวัสดีครับคุณกรม
0: ฮะ
2: ปัทมานะคะ
0: นะครับเชิญครับคุณปัทมา
2: จะบอกคุณพี่กรมก่อนถามคำถามนะคะว่าปีที่แล้วค่ะซื้อหุ้นอมตะของคุณพี่กรมนะคะอยู่ที่14บาทละค่ะแล้วตอนนี้ขึ้นมาเยอะมากเลย
0: ใช่
2: คุณกรมนี่ทำกำไรผลตอบแทนประมาณ50%กว่าก็ซื้อขายไหลรอบนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: ได้คุณผู้ชมเยอะมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไปนั้นเพราะว่า อมตะนี่ก็ดีนะผมเนี่ยทุนจดทะเบียนของอมตะเนี่ย เริ่มจริงๆเนี่ยเมื่อปี1989120ล้านซึ่งก็เป็นปีที่2ที่ทำคือถ้าปีแรกไปก็คือ25ล้านทุนจดทะเบียนของบางประกง1แล้วบางประกง1ก็มาเพิ่มทุนเป็นบางประกง2 120ล้านก็ดีนะเราหลังจากนั้นก็ไม่เคยเอาเงินใส่เข้าไปอีกเลย120ล้านเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้120ล้านเนี่ยก็เพิ่มพูนนะจนกระทั่งเอาไปแบ่งปันผลเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยไป 12,000 ล้านนะฮะก็เงินเยอะนะจาก120ล้านเนี่ยไปปันผลมาถึงในวันเนี้ย10,000นะ 2,000 ล้านนี่เงินที่ปันผลสะสมอันที่2นี่ก็มีตัวเลขตามบัญชีตามบัญชีก็หมายความว่าที่ดินเมื่อก่อนนี้ที่เราซื้อมาเมื่อ30กว่าปีเนี่ยนะฮะก็บัญชีเนี่ยก็ยังลงไว้ราคาเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้ราคาที่ดินราคามูลค่าที่เราลงทุนไว้ก็ยังเป็นราคาเมื่อ20-30ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ามูลค่าตามบัญชีเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 70,000 ล้านนะฮะแล้วก็มีที่ดินเยอะมีที่ดินตอนนี้ก็ถ้าที่ดินที่อยู่ในมือแล้วก็ยังไม่ได้ไปอะไรอ่ะมาเข้าบัญชีเนี่ยมันก็น่าจะประมาณสัก 200,000 กว่าไร่มั้งนะก็ที่ดินเยอะมากแล้วก็ที่ดินก็มีในเมืองไทยในเวียดนามในลาวส่วนในพม่านี่ก็ปรากฏว่าเขาลบกันก็เลยต้องหยุดฉะนั้นก็มามองภาพรวมแล้วก็ถือว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีนโยบายว่าจะทำยังไงนะให้หนี้สินที่เรามีอยู่นะตอนเนี้ยเพราะว่าเราเขาเรียกว่าต้องไปเอาไอ้ที่ดินที่เรายังไม่ได้โอนเนี่ยนะไปลบก็ไปลบนะว่าเราขายที่ดินไปแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเงินไอ้เงินก้อนเนี่ยมันก็จะลบนะจากหนี้ของเราที่เรามีอยู่เกือบ 20,000 ล้านเนี่ยก็จะลบลงไปให้เหลือประมาณสัก 7-8,000 ล้านแต่นั้น 7-8,000 ล้านเนี่ยเราก็มาขายที่ที่เรามีอยู่ในมือนะครับขายที่เมื่อมีอยู่ในมืออย่างเงี้ยเราก็จะมีทรัพย์สินที่เอาไปแปลงไปเป็นเงินพอแปลงเป็นเงินเสร็จเนี่ยเราก็หวังว่าปีหน้าเนี่ย เราก็จะไปคืนหนี้นะเพราะเนี่ยเราก็มานึกว่าโอ้ยตั้งแต่เกิดมานะถึงยันวันนี้อายุ74แล้วมีแต่กู้เงินติดหนี้เข้ามาตลอดเลยเราแก่แล้วเราก็ไม่อยากจะมีหนี้มีสินก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยเราคงอยากจะ

0: ลดหนี้ให้น้อยที่สุดแต่เป้าหมายเราคืออมตะไม่ต้องการมีหนี้อีกละแต่อมตะก็ยังอยากที่จะค่อยๆพัฒนาเติบโตไปเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะแบบเมื่อก่อนเนี่ยไปทำที่ทำอะไรไว้เยอะซื้อที่ซื้อฐานไว้เยอะนะแล้วก็ไปขยายที่อยู่ในประเทศเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยเยอะก็ทำให้เป็นหนี้เป็นสินเยอะแต่คราวนี้ทำไมเราไปทำอย่างนั้นก็เพราะคิดว่าที่ดินเนี่ยมันไม่เสียมันไม่เน่าไม่เป็นสนิมเราก็เลยบอกว่าโอ้เก็บที่ดินไว้แล้วเก็บที่ดินไว้ก็จะต้องไปเก็บในที่ดินที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมได้ไอ้ซื้อไปกักเก็งกำไรตรงนั้นตรงนี้เจออะไรแล้วก็ซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าจะไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็เมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยฉะนั้นก็ทุกคนที่หุ้นเนี่ยคนที่ถ้าซื้อหุ้นในอมตะเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นทรัพย์สินและที่สำคัญคือในแต่ละวันเนี่ยมีการซื้อขายเยอะเราเนี่ยอยากจะเราอยากจะใช้เงินแล้วก็สามารถจะไปทำไมไปขายได้เลยมันมีการซื้อขายในวันหนึ่งก็ต้องหลายร้อยล้านนะซึ่งเงินที่เราอยากจะใช้สักล้านสองล้านอะไรเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ไปเป็นเงินได้เอาหุ้นไปฉะนั้นเราก็เลยตั้งชื่อบริษัทเราว่าชื่ออมตะเพราะว่าเราต้องการความมั่นคงแล้วก็ต้องการการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการที่เรามีที่ดินนะอยู่ในมือเยอะแล้วก็อยู่ในทำเลที่ไม่ใช่ไปเก็งกำไรไอ้เก็งกำไรอะไรพวกนั้นผมจะไม่ชอบแล้วบริษัทเรานี่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มา30กว่าปีแล้วมีถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะมีผู้ถือหุ้นนี่ตั้งหมื่นกว่ารายเนี่ยเยอะเลยดังนั้นเราก็จะต้องดูแลผู้ถือหุ้นของเรานะให้มั่นคงไม่ใช่ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นอะไรปั่นหุ้นมั่งหรือไปมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวามั่งอะไรเงี้ยไม่ผมไม่ถนัดและไม่ชอบนะฉะนั้นการที่เราทำอะไรด้วยความโปร่งใสถูกต้องแล้วมีเหตุมีผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไปเนี่ยฉะนั้นก็หุ้นอมตะเนี่ยมีวิธีเล่นอยู่2วิธีเมื่อกี้ที่คุณปัทนมาบอกว่าไปซื้อไว้14บาทใช่มั้ยฮะวันนี้มันเพิ่มมาเท่านึงเราก็ดูเวลาที่มันเกิดว่ามันเพิ่มมาจนกระทั่งสูงเราก็ถามนะฮะทางโบรกอะไรต่ออะไรว่าเงื่อนไขของอมตะมีอะไรมั้ยถ้ามีไม่มีก็ขายทิ้งแต่ถ้ายังมีอะไรที่ดีก็ยังเก็บไว้เพราะเราปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงนะเนี่ยเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรากำไรไป 2,900 ล้านนะฮะแล้วก็ปันไปเท่าไหร่อ่ะปันไปหน่อยนึงก็คือหุ้นละ60สตังค์นะฮะ60สตังค์นี่ก็เรามีทั้งหมด 1,000 หุ้นก็เราก็ปันไปก็ประมาณสักไม่ถึง800ล้านใช่มั้ยฮะในขณะที่เรามีกำไร 2,900 ล้านฉะนั้นไอ้เงินที่เรายังมีเนี่ยเราก็มีกำไรสะสมอยู่เยอะมากเนี่ยกำไรสะสมนี่ผมจำตัวเลขไม่ได้ละน่าจะสัก 40,000 กว่าล้านหรือยังไงก็ไม่รู้แต่ผมจำตัวเลขไม่ได้คราวนี้การที่เราจะไปใช้ประโยชน์จากเรื่องของตรงนี้ก็คือก็เลือกหุ้นที่มั่นคงเราเนี่ยจะไม่มีมั่วเราจะไม่มีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเราจะต้องมีแต่ความโปร่งใสนะฮะเพราะว่าชีวิตผมที่ทำมาทุกอย่างตั้งแต่วันแรกมาถึงวันเนี้ยก็จะไม่มีเรื่องของการทำอะไรที่เป็นการเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองเพราะว่าวันนี้ผมก็ทรัพย์สินก็เยอะนะมีเงินเยอะพอสมควรแล้วไอ้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาดิด TikTok แล้วมาดูโอเราทำไมใช้ไม่หมดอ่ะวันนึงเนี่ยผมก็ทานข้าวแต่ที่บ้านนะแล้วก็ถ้าไปเที่ยวก็ไปอยู่ที่ชลบุรีนะถือว่าไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปนอนที่อมตะแคสเซิลหรือไม่ก็ไปอยู่ที่เขาใหญ่ นะชีวิตก็จะเป็นอย่างเงี้ยกรุงเทพนะฮะชลบุรีเขาใหญ่ฉะนั้นก็ไม่ค่อยใช้เงินอะไรแต่ที่ผมจะใช้เนี่ยตอนนี้ไปทำไอ้รถโบราณเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็รถบ้านมั่งรถโบราณมั่งนะฮะเดี๋ยวเนี่ยรถโบราณนี่ก็กำลังจะไปซื้อมาใหม่เอามาคุณวิชัยนี่ก็เป็นหัวโจกในเรื่องของการจัดไอ้รถนะฮะโบราณใครเนี่ยต่อไปเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเนี่ยติดต่อคุณวิชัย
1: ได้
0: คุณวิชัยนี่เป็นเอเย่นผมทุกอย่างแหละนอกจากใช้เงินผมเท่านั้นเองที่คุณวิชัยไม่มีก็นี่เป็นหลักการในการทำงานนะฮะที่ผมมีแล้วก็หลักการใช้เงินนะฮะที่ผมใช้เงินแล้วก็ในชีวิตผมวันเนี้ยก็เก็บเงินเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณวิภาไปอะว่าเราไปดูที่ว่าวันเนี้ยเราใช้เงินนะวันละเท่าไหร่นะแล้วก็คูณด้วยจำนวนปีที่เรากะว่าจะอยู่สมมติว่าคูณออกมาแล้วได้เงิน100บาทนะจนกระทั่งขึ้นสวรรค์นะแล้วก็คูณอีก 2-3 เท่าเห็นไหมสมมติว่าเราบอกว่านับเงินแล้ววันนี้เราจะใช้เงินไปถึงวันสุดท้ายของเรานี่100บาทแล้วก็เก็บเงินไว้ 2-300 บาทไอ้อย่างเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตเราบั้นปลายเราจะกินอะไรจะซื้ออะไรจะไปไหนก็อยู่ในวงเงินที่เราตั้งไว้ก็จะไม่ไปสร้างความอันตรายหรือสร้างความเสี่ยงและที่สำคัญคือไม่หูเบาอย่าไปโลภมากกับสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ฉะนั้นก็เนี่ยการที่เรามีทรัพย์สินที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเลยคุยซะยาวเลย
1: อ
0: ้าวต่อไป
1: ครับเรื่องประชามามีคำถามไหมครับพอดีมีคำถามครับผม
2: คำถามอะค่ะฮัลโหล
1: ครับใช่ครับ
0: ได้ยินคุณอะไรนะ
1: คุณประชามามีอะไรต่อไหม
2: คร
1: ับ
2: คุณพิกรมแล้วค่ะคุณพิกรมคะคือที่สงสัยนะคะคือตอนนี้ได้ยินจากทางวิทยุแล้วก็ทางทีวีที่บรรดานักวิชาการหรือว่าผู้รู้ต่างๆนะคะหรือแม้แต่ว่าเพื่อนรอบๆตัวนะคะที่เขาเล่นหุ้นด้วยกันตอนเช้าเดินคุยกันนะคะเขาก็มองมุมเดียวกันเลยว่าการลงทุนจากจีนตอนนี้ค่ะมันแตกต่างจากการลงทุนจากญี่ปุ่นในยุคสมัยนาชาติที่คุณวิกรมเข้าวิเคราะห์มาจากใหม่ๆเขาบอกกันว่าคือเขามองในมุมลบนะคะว่าการลงทุนจากจีนเป็นการลงทุนแบบศูนย์เหรียญคือไม่เอาอะไรจากประเทศไทยเลยนอกจากแผ่นดินประเทศไทยแล้วก็ใช้สิทธิ์ประเทศไทยส่งออกเอาทั้งวัตถุดิบทั้งคนเข้ามาทุกอย่างค่ะก็คือเพราะฉะนั้น GDP ที่ประเทศไทยเติบโตที่ตัวเลขรายงานกันออกมาเนี่ยแทบไม่ตกถึงคนไทยเลยคุณนิกรเห็นด้วยไหมคะ
0: วันนี้ก็ไม่ต้องให้เขาเข้ามาแล้วเราดูว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมสมมตินะเพราะว่าอันแรกเลยทุนจีนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับทุนญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ย ก็ยังผมนะเนี่ยนิคมเนี่ยผมมีญี่ปุ่นอยู่ประมาณ770โรงงานนะค่อนข้างเยอะมีโรงงานจีนอยู่สัก400โรงวันนี้เมื่อก่อนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยจะลงทุนประมาณสักสัดส่วนประมาณ 70%นะของโรงงานที่มาลงทุนในเราในอดีตนะถึงมีโรงงานญี่ปุ่น770โรงแต่ปัจจุบันเนี่ย3ปีที่ย้อนมาเนี่ยเป็นโรงงานจีนเนี่ยมาลงทุนในที่เราเนี่ยประมาณ 70-80% เห็นไหมแล้วถามว่าเขาถ้าไม่มาลงทุนที่เราเนี่ยนะเขาไปลงทุนที่ไหนเวียดนามสิงคโปร์วันนี้มีเม็ดเงินไปลงทุนในสิงคโปร์เยอะมากเอาว่าเงินลงทุนในอาเซียนเนี่ย100เหรียญเนี่ยนะไปอยู่ที่สิงคโปร์5-60เหรียญแล้วถามว่ามาจากไหนก็มาจากทุนจีนแล้วไอ้โรงงานของอมตะที่วันนี้มีโรงงานจีนเขา400โรงนะวันนี้ผมจะพูดเฉพาะในอมตะนะไอ้ข้างนอกผมไม่พูดละวันนี้เนี่ยคนนี่ที่เขามาลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่เรียกว่ามีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ถ้าเกิดว่าเขามาเนี่ยผมมีคนทำงานอยู่ในโรงงานจีนเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณสัก50,000คนได้มั้งคิดว่าอย่างนั้นแล้วถามว่าไอ้50,000คนเนี่ย มันมาจากไหนอะแรงงานไทยอะก็มาจากการว่าจ้างของคนจีนแล้วโรงงานจีนเนี่ยแต่ละโรงแต่ละโรงเนี่ยวันนี้มีโรงที่ใหญ่มากเนี่ยประมาณสัก400ไร่นะชื่อไฮเซนไม่ทราบว่าเคยได้ยินไหมลงทุนต้องเยอะเนี่ยนะฮะแล้วก็เนี่ยก็มีโรงงานชื่อ TCL นะก็ลงทุนก็เป็นหมื่นล้านแล้วการเป็นหมื่นล้านเนี่ยบอกว่าเป็นศูนย์เหรียญได้ไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเงินมันก็มาลงทุนแล้วที่สำคัญที่สุดคือถามว่าเขาใช้แรงงานจีน 100% ไหมไม่มีใช้90กว่าอย่างน้อยก็ 95% นี่เป็นแรงงานไทยแล้วอย่างนี้มันจะไปศูนย์เหรียญได้ยังไงนะฮะแล้วบอกว่าอาศัยแผ่นดินไทยอะไรต่ออะไรเขาไม่จำเป็นต้องมาประเทศไทยนะเขาไปที่อินโดนีเซียเขาไปมาเลเซียเขาไปที่เวียดนามวันนี้เม็ดเงินที่ลงทุนในเวียดนามเนี่ยจากต่างประเทศมันมากกว่าไทยเนี่ยประมาณ3เท่าขึ้นไปก็ทำให้ GDP ของเวียดนามเนี่ยโต 8% ถึง 10% แต่เราทำไมโตน้อยอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเนี่ยชอบไปคิดว่าคนอื่นเขาจะมาเอาผลประโยชน์จากของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คิดผิดนะฮะเราต้องเข้าใจถึงว่าทำไมประเทศไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราโตไม่ถึง 2% แต่คนอื่นเขาโต 6% 7% ก็เพราะว่าเราคิดแบบอย่างนี้ไงถ้าเกิดไม่มีเม็ดเงินมาลงทุนเรามีเงินเม็ดเงินของเราลงทุนแทนไหมก็ไม่มีเราไม่มีเงินเราไม่มีเทคโนโลยีเราไม่มีตลาดนั่นคือปัญหาของสังคมไทยโอเคเวลาหมดพอดีจะมาคุยใจ
1: ขออนุญาตฝากคำถามไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณกรมมีเวลาที่ตอบนะ
0: เอาไว้มาแวะมาคุยกันเอาไว้มาคุยกันหน่อยนะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะวันดีวันดีครับวันดีครับ
1: วัน
0: ด
1: ีครับ
0: วันดีวันดีวันดีนะวันดีทุกคนครับวันดี
1: ครับผมเดี๋ยวผมรับปากกันแล้วนะฮะคือจะฝากคำถามคุณกรมว่าทางรอด SME ไทยจะหาทางรอดการผลิตลดต้นทุนสนับสนุนโดยรัฐบาลอย่างไรดีจากคุณเฉลิมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านมาตอบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะฮะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนายกรัฐมนตรีจากออสเตรเลียไปสู่นิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทางฝรั่งเขาไม่เข้าใจไม่เปิดพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีมีการเล่นดนตรีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ไปทำตามรูปแบบวิถีในการที่จะต้อนรับรับรองของทางผู้นำที่นู่นในแบบเมารีที่นิวซีแลนด์มีหน้าผากชนกันก็ถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าสนใจแต่เห็นว่าเดี๋ยวจะกลับมาที่เมืองไทยนะครับกลับมาแบบพร้อมที่จะลงพื้นที่แบบด่วนๆนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความพร้อมในการที่จะรับมือนะครับ23สิงหาคมนี้ก็จะไปน่านก่อนแล้วก็จะไปที่อุบลครับไปตรวจเยี่ยมชายแดนไปดูทหารบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดนี่ผมแอบนึกในใจน้ำท่วมนี่เสื้อผ้าหน้าผมเป็นยังไงไปชายแดนเดี๋ยวจะเป็นชุดพรางชุดอสแบบนั้นไหมเพราะท่านนายกเองทั้งดนตรีทั้งเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนี่ก็ถือได้ว่าสุดยอดยอดเยี่ยมพูดแบบนี้ไม่ได้เป็นการประชดครับนักการเมืองกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเห็นกันตามปกติและหลังจากที่มีไฟเขียวให้กับทางเพื่อไทยน่าจะลงไปในพื้นที่เกือบเต็มพิกัดถ้าจะลบออกคนหลักๆ ก็น่าจะคนเดียวครับคุณจุลพันธ์เพราะว่าตามนายกรัฐมนตรีไปท่านรองยศชนันครับไปตรวจเยี่ยมไปลุยโคลนไปลงพื้นที่ดูจากข่าวนี่แม่ผมก็เข้าใจว่าทางทีมงานของท่านรองนายกเนี่ยฝีไม้ลายมือในการสร้างข่าวสร้างพื้นที่คือท่านก็ขยันลงพื้นที่ด้วยแหละแต่ว่าทีมข่าวเขาก็ได้จังหวะนี้ก็เต็มที่ครับมีทั้งรุยโคลนจนมาถึงเมื่อช่วงเช้าเช้าสายสายใส่รองเท้ากันน้ำขัดพื้นวิกคลีนนิ่งด้วยนี่ถ้าเราไม่นับคุณเจเศษไทยเศษซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งท่านมีรูปร่างสูงใหญ่อุ้มชาวบ้านอุ้มผู้ประสบภัยขี่คอออกจากพื้นที่นี่ก็ต้องยอมรับครับว่ารอบนี้เพื่อไทยมาแน่นแล้วบางคนไม่ไปนี่ปรากฏว่ายังคงมีข่าวต่อเนื่องอย่างรัฐมนตรีช่วยศึกษาสั่งการบัญชาการประสานงานให้ดูแลโรงเรียนจากนายกจากเรื่องน้ำท่วมวันนี้ก็ต้องเช็คแถวกันหน่อยนะครับวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรก็ครอบครัวก็อบอุ่นนะครับเคียงคู่เคียงข้างท่านนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณบุคคลในครอบครัวนะครับก็เป็นการทำบุญวันเกิดครบรอบ40ปีบรรยากาศก็อบอุ่นนะครับก็เป็นในแบบครอบครัวแล้วก็ผมจำไม่ได้เข้าใจว่าท่าน คุณหนุ่งอิงอดีตนายกรัฐมนตรีไม่แน่ใจเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้สแตนดาร์ดก็ใช้คำว่ากำชับรัฐมนตรีเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมภาคเหนือ

0: ที่ไม่ใช่วัดไม่ใช่สถานที่พักพิงที่ไม่ใช่ที่ที่จะมีชื่อผู้คนมากมายเข้าไปอยู่ในนั้นสมัยก่อนทะเบียนบ้านที่มีคนเยอะๆก็จะมีประเภทวัดที่คนต่างจังหวัดเข้ามาหรืออาจจะอยู่แถวๆมหาวิทยาลัยบางแห่งหรืออาจจะอยู่แถวโรงเรียนที่คนชอบจะย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเกิดกันอยู่แถวนั้นเผื่อที่จะได้เดินเข้าโรงเรียนศูนย์กุหลาบสตรีวิทย์เทพศิรินทร์สามเสนอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ดินแดงเนี่ยไม่น่าใช่ก็อยู่กันมานานนอกเหนือจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วนะครับนายกไม่อยู่ก็ไม่ได้เห็นการเมืองในเชิงนโยบายในเชิงการเดินหน้าใดๆเลยมีสักหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของไทย AI Passport ทั้งคนเห็นด้วยทั้งคนไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าในเมื่อเขาเปิดมาแล้วอ่ะก็ใช้สิทธิ์ก็ลงทะเบียนกันไปส่วนใหญ่ก็ลงทะเบียนกันครับอย่างวันก่อนดร.การดีคุณการดีก็พูดอ่ะว่าก็ถ้ามันได้ใช้ประโยชน์ก็ได้ใช้ประโยชน์แต่ว่าหน้าที่ตรวจสอบก็เป็นหน้าที่ของทางนักการเมืองเป็นหน้าที่ของอ้อเองอาจารย์การดีก็พูดถึงในวันนั้นวันนี้คนก็น่าจะเพิ่มเรื่อยๆอื่นๆนึกไม่ออกจริงว่ามันมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพราะว่าพอนายกไม่อยู่ข่าวในเชิงบริหารก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ยังไม่มีใครหายไปไหนฮะคุณมนตรีฮะ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ยังอยู่วันมาถึงวันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันเสาร์มะรืนก็วันอาทิตย์นะครับแล้วก็เปิดมาสัปดาห์หน้าการเมืองก็คงจะเข้มข้นเพราะจะถึงเวลานะฮะสภาเปิดการประชุมแต่ตอนนี้ก็มีความเข้มข้นอยู่ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังพิจารณากันอย่างคล่ำเคร่งแล้วก็วันนี้นะฮะมีเดี๋ยวค่อยไปลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่ามาถึงตอนที่นำงบประมาณที่ตัดเอามากองไว้เนี่ยก็จำนวน 10,000 กว่าล้านนะครับเอาไปปรับให้กับหน่วยงานต่างๆนะประมาณสัก9ถึง10หน่วยงานก็จะมีความเห็นออกเป็น2ซีกซีกหนึ่งก็เห็นว่างบประมาณจำนวนเนี่ยนะควรที่จะเอาไปเติมให้กับในส่วนของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานั่นคือในมุมของฝ่ายค้านนะครับคุณสิริกัญญาตันสกุลก็เป็นหัวขบวนในเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันในซีของรัฐบาลก็เห็นว่าเงินในส่วนของกองทุนกยศนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนและในงบปี70ก็จัดสรรให้รวมเป็นเงินถึง 9,000 ล้านบาทนะคุณกลวีปริศนานันทกุลนะประธานวิปฝ่ายรัฐบาลและก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการพิจารณางบประมาณก็แจกแจงไล่เรียงให้เห็นว่าปัญหาของกยศปัจจุบันนะครับพบนะมียอดเงินต้นครบชำระกว่า 2.2 แสนล้านบาทและมียอดค้างชำระสะสม 1.1 แสนล้านบาทหากเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้ได้ก็จะทำให้กองทุนมีเงินมาเติม 2.2 แสนล้านบาทไม่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณให้สรุปในมุมของรัฐบาลก็เห็นว่าปัญหาของกยศ.ไม่ใช่ไม่มีเงินเพราะมันมีเพียงพอแต่อยู่ที่การบริหารจัดการกองทุนดังนั้นหากเพิ่มประสิทธิภาพหรืออุดรูรั่วได้เชื่อว่าปัญหาจะลดลงลดการอุดหนุนจากเงินงบประมาณและลดภาระให้กับรัฐบาลได้สุดท้ายที่ประชุมก็มีมตินะครับ37เสียงนะฮะไม่คือเห็นด้วยกับข้อเสนอในส่วนของรัฐบาลที่ต้องการเอาเงินจำนวนนะ 11,162 ล้านบาทนะแปรเพิ่มให้กับ9หน่วยงานตามที่ในซีของรัฐบาลเสนอส่วนที่ฝ่ายค้านขอให้เอาไปใส่ให้กับกยศนั้นเนี่ยก็แพ้โหวตไป37ต่อ15เสียงอ่ะก็ถือว่าในส่วนของงบประมาณปี70ที่จะกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวาระ2 3ต้นเดือนกันยายนก็เดินทางมาถึงจุดที่ นำ

0: งินนะที่ตัดเอาไว้จากหน่วยงานต่างๆมากองเอาไว้แล้วก็จัดสรรให้กับหน่วยงาน9หน่วยงานที่ว่าไม่ลงในรายละเอียดว่ามีหน่วยงานไหนบ้างครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับหน้างานงบประมาณก็เดี๋ยวรอกันออกมานะครับว่าจะยังไงแบบไหนแต่ส่วนประเด็นวันนี้เนี่ยเรื่องของไทย AI Passport ก็มีคำชี้แจงกันออกมาเยอะโดยเฉพาะจากฝั่งของกระทรวง DE ตั้งโต๊ะครับตอบทุกเรื่องจริงๆมันมีหลายประเด็นที่ทั้งอาจารย์การดีนักวิชาการหลายคนก็ถามกันมาเรื่อยทั้งเรื่อง .net ทั้งเรื่องข้อมูลอยู่เมืองนอกอันนี้ผมฟังดูแล้วก็พอที่จะเข้าใจนะว่า .net ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่โอเคแม้ว่าจะเป็น .go.th หรือว่า .co.th อาจจะแม้ว่าข้อมูล
0: ครับดูเหมือนสัญญาณจะสะดุดไปไหมครับคุณพิรักษ์ครับเดี๋ยวตรวจสอบสัญญาณนิดหนึ่งนะครับเรื่องของไทย AI Passport นะครับซึ่งก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมเข้ามานะบางส่วนก็ยอมรับนะในสิ่งที่เป็นข้อสังเกตไปปรับแก้นะคุณพิรักษ์กลับมาแล้วนะเมื่อสักครู่หายไป
1: หายไปเลยนะครับขออภัยครับ
0: เอาต่อเชิญครับ
1: ครับวันนี้มีการเปิดลงทะเบียนมา2วันนะครับผู้ลงทะเบียน 1,116,154 รายก็เป็นไปการตามคาดการครับวันแรกน่าจะประมาณ 500,000 แล้วก็ยอดเพิ่มขึ้นทางปลัดท่านก็บอกว่าโครงการที่ล่าช้ามาจากกำหนดเดิมเนี่ยเนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากที่รับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนหลังจากที่ได้รับการตอบกลับของจากทางสำนักงานอัยการแล้วก็ผ่านกระบวนการตรวจรับของสตช.ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจนสัญญาแก้ไขและก็ดำเนินการต่อตั้งแต่19สิงหาคมสัญญาตรวจสอบได้ DE มีการเปิดเผยการซื้อการจ้างของแต่ละกรมอยู่แล้วสาระสำคัญในการแก้ไขก็คือการปรับเป็น Pay per Active User ก็คือจ่ายตามผู้ใช้อันนี้ก็ต้องดอกจันย้อนกันเป็นข้อๆนะครับก็คือเรื่องของการ user เนี่ยหมายถึง user name หรือว่าการใช้งานนักข่าวก็ถามว่าทำไมไม่ทำเรื่องนี้แต่แรกท่านก็บอกก็มีโครงการการจัดซื้อจัดจ้างอ่ะมันมีลักษณะจ้างทำของก็มีข้อจำกัดการจ่ายเนี่ย5งวดตามแผนจึงจะมีการจ่ายเงินข้อจำกัดก็ทำให้เกิดความเสี่ยงของผู้ว่าจ้างและผู้จ้างเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเรากำหนดตัวเลขไว้ 500,000 ก็จะมีการจ่ายเงินภายใต้งวดงานอาจจะเป็นแบกรับความเสี่ยงทั้ง2ฝ่ายทีนี้ Pay per active user เนี่ยอันนี้มันมีคำว่า active user นะถ้าคุณมนตรีลงทะเบียนแต่ไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยเราจะเรียกว่า active มั้ยเนี่ยคุณพัชราบอกว่าเกี่ยวพันกับสิทธิการใช้งานการลงทะเบียนเริ่ม31สิงหาเริ่มใช้งาน31สิงหา5ล้านสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาคิดค่าได้จ่ายทันทีเพราะสิทธิ์ในการเข้าใช้งานเกี่ยวพันกับช่วงเวลาใช้งานเช่นไม่ใช่เช่นสิเบื้องต้นผู้เข้าร่วมโครงการมีเวลาในการใช้3เดือนสามารถใช้งานในระดับโปรได้โดยมี100คะแนนภายใต้โครงการแต่คะแนนจะเริ่มเมื่อเริ่มการใช้จริงหากเข้าไปในระดับโปรแต่ไม่ดีคำถามก็ไม่มีการตัดคะแนนขณะที่เข้าไปในแบบธรรมดาจะไม่นับเป็น Pay per active user 100คะแนนยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดคะแนนนี้จะถูกตัดในรอบเดือนนะครับหากมีคะแนนไม่ถึงก็จะเริ่มต้นใหม่และสามารถเพิ่มได้จากการเข้าร่วมอบรมในหลายๆโครงการหากคะแนนต่ำกว่า100ในรอบเดือนถัดไปก็จะมีเวลา10วันหากไม่เข้าไปใช้งานต่อเนื่องสิทธิ์จะถูกต่อคิวท้ายเนื่องจากโครงการรับได้5ล้านคนแปลว่าถ้าคะแนนไม่ถึงแล้วหลุดถ้าคนเกิน5และคนเกิน5ล้านก็ไปเข้าคิวใหม่อันนี้ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จริงแต่นี้ผมยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้เจอนะประเด็นที่อาจารย์การดีถามเนี่ยแล้วถ้าเกิดผมสมัครแล้วผมไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะต้องเสียหรือไม่เสียตังค์เนี่ยข้อกังวลเรื่องส่วนบุคคลคุณพัชราบอกว่าดีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย PDPA รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวที่ว่าระบุไว้ชัดเจนแล้วส่งเสริมให้มีการประมวลผลจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในไทยขณะที่การเขาใช้งานก็ต้องมีการยินยอมและรับทราบข้อจำกัดหากข้อมูลถูกนำไปประมวลในต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ AI ซึ่งเป็นผู้ให้บริการต่างประเทศ แต่ก่อนจะใช้งานต้องผ่านการผ่านทางไทย ID และทางรัฐเพื่อพิสูจน์และป้องกันการลงทะเบียนซ้ำซึ่งเป็นคนละส่วนกับการใช้งานจริงแปลว่าอะไรถ้าผมแปลแบบนี้แล้วเนี่ยแปลว่าไม่เกี่ยวลงทะเบียนกุญแจมาเอากับหลวงแต่พอถึงเวลาเอาของอะไรไปฝากเอาอะไรไปคิดเนี่ยมันอยู่ทางนู้นอ่ะท่านประชาราบอกว่ากระทรวงต้องการข้อมูลมาใช้งานไม่ใช่ตัวตนของผู้ใช้ข้อมูลที่ต้องการคือคำถามที่นำมารวมกันอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีการขอข้อมูลของผู้ที่จะไปใช้งานเยอะเกินไปหรือเปล่า
0: ครับ
1: ถ้าผมมองในแง่ดีข้อมูลอันนี้ถ้าทางกระทรวงของเราถ้าทางหลวงบ้านเรารู้ว่าผู้ใช้เป็นใครเป็นยังไงมาจากไหนแล้วเขาต้องการอะไรกันยังไงอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราในการที่จะวางแผนด้าน IT ICT หรืออะไรในระยะยาวแต่ว่าถ้าเอกชนก็เอาไปใช้ประโยชน์นี่เราก็ค่อนข้างที่จะขายดัดให้ data ก็ไปได้ใช้งานกันด้วยส่วนโดเมนถ้าเปิดใช้จริงนะจะเป็น .go.th แต่ตอนนี้ที่ใช้ .net เพราะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าผมก็เอาแบบผมเชื่อท่านก็แล้วกันทีนี้ท่านปลัดท่านบอกไม่ขอพูดถึงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอีกเพราะว่าผ่านมานานแล้วล็อกไม่ล็อกก็ถ้ามีผู้ไม่สบายใจก็ไม่สบายใจตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเซียนเหยียบเมฆครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: เพราะกรณีของสถ.อันนั้นรัฐบาลก็บอกทำมาหมดแล้วไอ้เรื่องสว.อันนั้นก็ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะรัฐบาลเข้ามาหลังจากตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกันส่วนอันนี้เรื่องล็อกสเปคก็ถ้าจะสงสัยกันก็จะสงสัยตลอดเวลาก็ขอไม่พูดถึงส่วนเรื่องข้อมูลรั่วไหลกระทรวงดีรับผิดชอบยังไงท่านพัชราบอกว่าระบบอื่นก็มีการรับผิดชอบเหมือนกันกระทรวงดีก็เข้าไปรับผิดชอบด้วยอย่าง30วันที่ผ่านมากระทรวงมากระทรวงก็เข้าไปแก้ไขในแง่ความปลอดภัยจะทำให้ดีที่สุดแต่ไม่มีระบบใดในโลกจะรับประกันได้ 100% เนื่องจากมีการเชื่อมต่อระหว่างกันคำตอบอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พอจะเข้าใจนะใดๆในโลกล้วนเป็นนู่นล้วนเป็นนี่แต่เอาจริงๆคือจะป้องกันยังไงอ่ะถ้าออกตัวแบบนี้แล้วผมว่าดูแล้วไม่ค่อยน่ามั่นใจทีนี้ท่านบอกว่ากระทรวงมั่นใจว่าทำได้ดีที่สุดในประเทศไทยแม้จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าดีที่สุดในโลกนะครับก็มีหลายๆส่วนที่ออกมาอธิบายอ่ะแต่ผมมองว่ามันเราก็เหนื่อยกับการถามเรื่องล็อกสเปคเราก็เหนื่อยกับการตั้งคำถามหลายๆอย่างแต่เอาเป็นว่าท่านก็เหนื่อยแล้วก็ไม่ตอบในบางเรื่องแต่เอาเท่านี้ก็ถือว่าเท่านี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันท่านคุณมนตรี
0: จริงๆเนี่ยถ้าไปดูในรายละเอียดที่สื่อเขานำมาเปิดเผยแล้วตอนนี้เปิดสัญญาฉบับเต็มนะคือมีการแก้ไขเพิ่มเติมไทย AI Passport ที่บอกว่าจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ก็จะยกนะมันมีอยู่พารากราฟหนึ่งนะซึ่งอยู่ในข้อที่2ของสัญญานะที่ให้แก้ไขเพิ่มเติมความในสัญญาหลักโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับก็จะระบุเกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินนะ 1,621 ล้านบาทกลมๆเนี่ยแบ่งออกเป็นงวดที่1งวดที่2งวดที่3งวดที่4นะฮะแล้วก็มีงวดที่5ในระหว่างงวดต่างๆนั้นเนี่ยมันจะมีระบุเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้พารากราฟ1บอกว่าสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้บริการ generative AI ในกรณีที่มีจำนวนผู้ใช้งานระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่มีจำนวนไม่ถึง5ล้านคนนะผู้ว่าจ้างจะจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อยนะฮะ1ครั้งต่อเดือนนะนั่นก็คือในอัตรา24บาทเศษต่อคนต่อเดือนที่ว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตีความแบบเร็วๆเนี่ยการลงทะเบียนที่ทะลุไปล้านแล้วจ้าตอนนี้นั้นเนี่ยก็เป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนแต่การที่จะไปคิดค่าใช้จ่ายนะที่บอกว่านะจะจ่ายตามที่ใช้จริงก็ดูจากผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าใช้นะอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนตรงนั้นถึงจะเอาไปคิดเป็นตัวเงินผมเข้าใจอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีการตีความเป็นอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเพราะ1ล้านเศษๆที่ลงไปณเวลานี้ยังไม่ถือว่าเข้าใช้งาน นะต่อ1ครั้งในแต่ละเดือนซึ่งก็จะมีอัตราอยู่ที่24.69 บาทเศษๆที่ว่าก็
1: คุณมนตรีหาเจอมั้ยว่าถ้าเกิดผมลงทะเบียนแล้วผมไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแม้ว่าในต้นนั้นน่ะผมจะนับว่าถือว่าเข้าไปไอ้นี่หรือยังแอคเคาท์มีแล้วคุณมนตรี
0: มีแอคเคาท์แต่เสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปสู่ในสิ่งที่เรียกว่าจะต้องคิดค่าบริการจะคิดค่าบริการก็ต่อเมื่อนาน
1: เริ่มถามมันเริ่มให้มันสร้างอะไร
0: เริ่มเข้าไปถามนะครับว่าให้ทำตรงนั้นให้ทำตรงนี้นั่นแหละถ้าเป็น1ครั้งต่อเดือนนั่นน่ะถ้าเริ่มก็จะถือว่าน
1: ับ1
0: นับ
1: 200เลย
0: ก็ไม่รู้ว่าจะคิดเท่าไหร่แต่ทีนี้มันเอาละมันมีข้อมูลใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะคุณไปรักแล้วคนก็เริ่มที่จะคล้อยตามเพราะว่าคุณชัยชนกเนี่ยผมเพิ่งไปเห็นข่าวคือท่านก็ออกมายืนยันว่าไทย AI Passport เนี่ยปลอดภัยกว่า AI ทั่วไปนะฮะนั่นก็คือท่านจะเอามาเปรียบเทียบว่าถ้าเราเนี่ยเข้าไปใช้ AI ทั่วไปเนี่ยมันไม่มีกรองนะไปเลยนะข้อมูลนะส่วนของไทย AI Passport ตรงนี้นั้นเนี่ยมันจะมีระบบการกรองนะจะไปเฉพาะข้อมูลที่เราถามแล้วเขาจะเอาไปประมวลจากที่ถังของเขาที่อยู่ต่างประเทศส่วนอันอื่นๆนั่นแน่ก็จะมีการป้องกันรักษาเอาไว้นะคุณชัยชนกใช้คำอย่างนี้หากเปรียบเทียบกับการใช้บริการ AI ฟรีหรือบริการ AI ทั่วไปในปัจจุบันมีการจัดเก็บและส่งข้อมูลไปต่างประเทศอยู่แล้วหากไม่ได้ตั้งค่าปิดตัวเลือกที่เกี่ยวข้องแต่สำหรับไทย AI Passport มีข้อกำหนดในสัญญาที่วางเงื่อนไขเรื่องการนำข้อมูลไปใช้ต่อไว้อย่างชัดเจนจึงถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่าการใช้งาน AI แบบทั่วไปนี่คือเป็นการอธิบายให้เห็นว่าปลอดภัยกว่าที่บอกว่าทั่วไปก็มีทั่วไปก็มีฟรีแต่ทั่วไปที่ฟรีที่เข้าถึงนั้นเนี่ยในความหมายที่ท่านอธิบายก็คือมันไม่ได้มีระบบการกรองนะมันไปหมดเลยไม่รู้ว่าท่านสื่อสารออกมาอย่างนี้จะทำให้เห็นภาพชัดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับคุณพิรักครับ
1: คุณมนตรีถ้ามันมีกุญแจหลายประตูหลายชั้นน่ะ แต่ถ้าเกิดคุณคนเก็บกุญแจไม่ดีจะมีประตูกี่ชั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรนี่ผมยกตัวอย่าง
0: เหมือนกับข้อสอบกลางกองกลางกุญแจหลายดอกนี่แหละครับคุณวิระ
1: ทั้งมีกุญแจหลายดอกมีทั้งใส่แฟลชไดร์มีทั้งต้องขั้นตอนการโยงกันไปโยนกันมาแล้วต้องไปสแตมป์ตากันทีหลังส่งรายชื่อไปตรวจก่อนจะเพิ่มจะขาดอะไรไม่รู้ดีไซน์กันมายังไงแบบไหน
0: แต่เอาไปเอามาขออภัยคุณวิระเอาไปเอามาเนี่ยไอ้แฟลชไดร์อะไรนั้นเนี่ยก็มีการส่งรายชื่อที่เขาเป็นหวยล็อกเอาไปให้ตั้งแต่ที่ยังไม่มีการประกาศยังไม่มีการส่งแฟลชไดร์อะไรด้วยซ้ำไปรายชื่อไปแล้วจะทำบัญชีใช่ไหมเอา200รายชื่อนี้ไปใส่ไปด้วยนะก็และจะไปหาไม่ต้องไปควานหากุญแจแล้วเพราะว่ารายชื่อนั้นน่ะใส่มาตั้งแต่ต้นทางคุณวิรักครับ
1: จริงๆเราหาทั้งกุญแจเราหาทั้งรายชื่อแล้วก็หาทั้งในตัวละคร2คนที่นั่งคุยกันแล้วทำให้รองนายกต้องไปฟ้องอ่ะไอ้ตัวนั้นอ่ะหายไปเงียบแล้วก็ไม่มีใครถามหาถึงเลยนะว่า
0: แปลกนะ
1: มาบอกซะหน่อยว่าถ้าเขาไม่ผิดไม่ผิดเพราะอะไรแล้วเขาจะยังไงเพราะอะไรกลายเป็นว่าไม่มีใครช่วยตามเลยนะก็มีเราสองคนบางที่ยังนึกถึงอยู
0: ่สิ้นสงสัยนะทั้งกริบทั้งส้มนะก็เลยเป็นอะไรที่หายไปกับสายลมนะครับแต่ทีนี้ถ้าจะบอกว่าอุ้ยเขาทำมากันตั้งนานแล้วเนี่ยตอนนั้นก็เป็นฝ่ายค้านแต่บังเอิญว่าคำให้การของตัวแทนสถาบันการศึกษาที่คุณรังสิมันโรมท่านเอามาต่อยอดต่อภาพต่อจากนี้นั่นก็คือมีชื่อคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่กลับเป็นตัวละครคนหนึ่งนะที่มีส่วนไปเชื่อมโยงตั้งแต่การนายยกเลิกสัญญากับมอบุรพาจนกระทั่งมาประกวดใหม่แล้วก็ได้ตรงนี้ก็ดูเหมือนเป็นตัวละครที่ทางคุณรังสิมันโรมก็ค่อนข้างจะให้น้ำหนักจากสิ่งที่สถาบันการศึกษามาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการนะครับคุณพิรักครับ
1: จริงๆเรื่องนี้ยาวนะแล้วคุณรังสิมันก็พูดชื่อจริงๆไม่ต้องแอมกันบ้างคุณมนตรีก็เป็นที่ปรึกษาของนายก ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของ
0: ไปรับที่ปรึกษาเลยไม่ใช่มีของ
1: ไม่มีของอ่ะคุณทองเจือซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นคนในวงการสื่อสารมวลชนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ปูดนะแต่เราใช้คำว่าอะไรนะรังสีมันลงเขาดึงหรือเอามาเปิดแล้วกลายเป็นว่าประเด็นเนี่ยมันไปโยงกับไอ้บุรพาอีกทีเนี้ยกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมมหาลัยนี้ไม่ได้แล้วทำไมต้องมหาลัยนี้มันก็เลยกลายเป็นถูกโยงเป็นทอดๆอ่ะแต่ไม่ได้ถูกตีฟูขึ้นมานะซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่น่าตีฟูแต่ก็อยากจะรู้ว่ารังสีมันเขารอฝ่ายค้านอ่ะคุณมนตรีถ้าบอกว่าฝ่ายคืออย่างที่บางทีหลายคนก็บอกว่าฝ่ายค้านก็อ่อนเปรี้ยเพแรงแต่จริงๆก็ฝ่ายค้านก็พยายามเปิดประเด็นขึ้นมานะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกลูกที่จะอะไรนะคลื่นอ่ะมันไม่ได้มันกระทบฝั่งไปอ่ะคุณมนตรี
0: ครับก็มันเหมือนกันลงตัวพอดีนะรัฐบาลผมพูดเอาไว้ว่ารัฐบาลมีทั้งโชคดีแล้วก็โชคร้าย
1: โชคดีคืออะไรกันนะ
0: เอาโชคร้ายก่อนดิคุณวิรักษ์นะโชคร้ายก็คือมาเจอปัญหาที่มันหมักหมมเอาไว้แล้วมันกลายมาเป็นฝีที่นะแตกออกมาในจังหวะเวลาแบบเนี้ยไม่ว่าจะทิปทั้งหลายนอมินีทั้งหลายบัตรสีชมพูเอ่ยไม่ได้ทำมาวัน2วันนะเช่นเดียวกันกับเรื่องของสถเนี่ยก็ทำกันมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ยุคท่านแล้วก็ท่านเว้นวรรคไปแล้วท่านก็เข้ามาอีก
1: มีคุณมนตรีอันนี้แขวะไหมเพราะว่า
0: ไม่ได้แขวะเป็นเรื่องจริง
1: เพราะว่าจะโชคดีได้ไงเพราะว่าตั้งถ้าย้อนกลับไปในหลัก3ปีเนี่ยรัฐมนตรีมหาไทยถ้าไม่ได้เว้นวรรคพี่อ้วนเนี่ย มันก็คนเดียวกันทุกวันนี้นะ
0: ท่านน่ะมีส่วนทั้งหมดครับเป็นแต่ว่ามีเว้นวรรคไปบ้างแต่ผมบอกว่าโชคร้ายก็เพราะว่าเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในตอนที่ท่านกลับมาครั้งที่สองแต่ที่โชคดีก็คือนะฝ่ายค้านเนี่ยไม่ว่าจะหยิบเรื่องสวเรื่องของเขากระโดงเรื่องของสถเรื่องสารพัดเรื่องเนี่ย
1: หยิบไม่ติดมือใช่ไหมหยิบไม่ติดมือ
0: ก็มันก็ไม่ติดสักทีหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนจะโชคดีก็คือนายมตรีก็จะมีคนที่ออกมาสื่อสารมาอธิบายแทนก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนี่ก็คือฝ่ายค้านเองก็อาจจะมีปัญหาในตัวของฝ่ายค้านเองด้วยนั่นมันก็เลยกลายเป็นความโชคดีที่ยังไงเสียเนี่ยก็ทำให้รัฐบาลก็ยังได้อยู่ทำหน้าที่โดยที่ไม่มีใครคิดว่าจะต้องเป็นปัญหาครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คือถ้าเราคุยต่อคุณมนตรีมีนิดนึงอะอย่างจับเรื่อง AI ขึ้นมากลายเป็นว่าคนที่เปิด AI ของฝั่งส้มเนี่ย จริงๆก็มีทั้งไอมีทั้งภาวุฒแต่ว่าสสภาวุฒิก็ไปโดนจี้ที่กล่องดวงใจก็เลยเหมือนกับหายไปก็จะเหลือไอซ์แต่ไอซ์ก็ดูเหมือนว่าตีทุกเรื่องและภาพตัวเองไม่ได้แข็งเรื่อง AI มาก่อนถามว่าท่านก็ตามไหมท่านก็ตามน่ะแต่ว่าจะสู้ท่านภาวุฒิได้ไหมก็ไม่ได้อาจารย์การดีก็เหมือนกับเก็บเล็กผสมน้อยเก็บทรงแบบผู้ดีคุณมนตรีจังหวะการตีอ่ะจังหวะการตีมันก็ไม่ได้แรงอ่ะไอ้เรื่องนี้มันก็เลยหายไปส่วนเรื่องสถผมก็ยังนึกไม่ออกจริงๆมันจะกลายเป็นแค่เรื่องจบแล้วรัฐบาลในส่วนรัฐบาลทำหมดแล้วมันหมดแล้วจริงๆเหรอมันมันกลุ่มสภาพอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกัน
0: ตีตัดตามันเป็นเช่นนั้นแหละนะเราต้องพักก่อนครับคุณไปรักมาไกลมากเลยนะ
1: ครับ
0: พักกันครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
9: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
10: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสิงห์กับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคงขอแตะๆหน่อยก็แล้วกันนะครับในส่วนของน้ำท่วมว่ามีใครลงพื้นที่ยังไงกันอยู่บ้างอย่างที่ได้เห็นกันในวันนี้ครับทางอาจารย์ยศชนันก็เข้าไปในพื้นที่มีพอตเตอร์ก็ลงครับอยู่ที่ปัวจังหวัดน่านนะครับก็ไปพร้อมผู้ว่าไปสำรวจความเสียหายแล้วก็จะมีประเด็นที่ขยายมาเยอะส่วนหนึ่งก็พูดถึงเขาหัวโล้นอาจารย์ยศชนันก็บอกว่าก็สาเหตุมาจากอะไรก็ให้ผู้เชี่ยวชาญดูอยู่แต่ในภาพรวมก็คือภูเขามีต้นไม้ลดน้อยลงนะครับก็อยากจะให้ดูในพื้นที่รับน้ำของจังหวัดน่านบนถนนก็จะเป็นทางน้ำที่น้ำไหลลงมาเร็วขึ้นและเมืองก็อยู่ในทางของน้ำด้วยอาจารย์ใช้คำว่าฝนตกคราวนี้ก็หนักในแบบเรนบอมบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ใช้แต่ผมว่าก็ชัดเจนก็เรนบอมก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศด้วยเขาหัวล้นก็มีส่วนการรักษาป่าต้นน้ำถือว่าดีที่สุดในการที่จะเพิ่มความยั่งยืนนะครับกำลังหาวิธีในการแก้ไขหาทางเตือนได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะเรนบอมครับน่านท่วมติดต่อกัน3ปีซ้อนทราบว่าก็หาทางแก้ไขปัญหาแล้วปัญหาภูเขาต้นไม้ลดน้อยลงเป็นธรรมชาติภูเขามีทางน้ำร่องความกดอากาศต่ำมรสุมความชื้นสะสมลงมาในพื้นที่นี่คือสิ่งที่จะต้องรับมือ ผู้ว่าก็บอกว่าก็มีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวน่านก็พยายามใช้เทคโนโลยีมาวัดระดับทำพิกัดบ้านทราบความลาดชันนายกเทศมนตรีศิลาแรงครับก็บอกว่าที่เนี่ยไม่เคยเกิดมาก่อนมีมวลน้ำขนาดใหญ่กระแทกลงมาครั้งเดียวมีฝายชะลอน้ำแต่ก็พังทลายจากด้านบนแล้วก็บอกว่าที่ศิลาแรงไม่มีเขาหัวโล้นแล้วเพราะเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคากว่า 12,000 ไร่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์จริงๆเรื่องนี้ต้องยืนยันครับว่าเขามีการถกเถียงกันอยู่กันเยอะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้โกหกกันครับก็คือภาพถ่ายดาวเทียมของทางจิสตาครับคุณมนตรีก็มีการนำมาอ้างอิงกันว่ามันปริมาณของต้นไม้มันหายไปชาวบ้านก็ไปตัดต้นไม้ชาวบ้านก็ได้แรงจูงใจจากเกษตรทำข้าวโพดทำข้าวโพดมันก็เลยเป็นปัญหาอันนี้มีการพูดถึงกันเยอะทีนี้ในโลกออนไลน์ก็จะมีการดราม่ากันว่าทำไมเกษตรกรถึงทำแบบนั้นบางคนก็บอกว่าไปโรแมนติไซส์ไปดูถูกไปโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะแรงจูงใจมันเป็นยังไงแบบไหนแต่ที่หนีไม่ได้เลยชัดเจนก็คือว่ามันถูกตัดไปทำพื้นที่พืชไร่ทางการเกษตรซึ่งในทุนมีส่วนสำคัญมากที่สุดนะคุณมนตรี
0: ครับผมเติมเรื่องของรองนายกนะเชนยศชนันอาจารย์เชนเนี่ยก็ต้องบอกว่าหนึ่งเนี่ยสภาพน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเที่ยวนี้เป็นน้ำป่าที่หลากลงมาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มาเติมเพราะฝนก็ไม่ได้ตกยกเว้นพรุ่งนี้มะรืนนี้ทางจิสดาแล้วก็หน่วยงานยังกำลังเฝ้าระวังอยู่ว่าจะมีอีกลูกหนึ่งมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำป่ามันหลากมาแล้วก็มาเร็วแล้วก็ไปเร็วเนี่ยอาจารย์เชนที่ไปวันแรกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้บินด่วนจากสุราษฎร์ธานีไปนะก็ไปกันในช่วงบ่ายวันนั้นแล้วก็นอนค้างคืนนะจนกระทั่งมาถึงรุ่งเช้าวันนี้นะเราได้เห็นเหมือนกับม้วนเดียวจบนะไปถึงบ่ายวันนั้นก็ย่ำโคลนนะพบชาวบ้านแจกข้าวของแล้วก็มานั่งในห้องประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเพื่อที่จะ รับมือแก้ไขปัญหาสถานการณ์ณเวลานั้นนะฮะแล้วพอตื่นเช้ามาวันนี้ก็ได้เห็นภาพการล้างเมืองนะที่ตัวจังหวัดตัวจังหวัดน่านนะก็ครบทั้งหมดและให้สัมภาษณ์นะจะเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยารวมไปถึงการออกแบบวางแผนระยะยาวว่าจะป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดน่านอย่างไรอาจารย์เชนก็พูดถึงทั้งแผนรองรับนะฮะเรื่องของที่พักน้ำบ่อพักน้ำแก้มลิงฝายชะลอน้ำอะไรทั้งหลายแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็คือลักษณะมันไม่ใช่เป็นน้ำท่วมขังนานนะมาแล้วก็ไปและตอนนี้กำลังเฝ้าระวังกันอยู่แถวแถวนะครับจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำยมที่น้ำน่านจะไหลผ่านส่วนหนึ่งก็จะเข้าเขื่อนสิริกิติ์นะครับซึ่งก็ตรงนี้เฉพาะสำหรับจังหวัดน่านน่าจะผ่านจุดวิกฤตของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไปเติมในส่วนของอธิบดีปภ.คุณธีรพัฒน์คัจฉมาศนะครับก็ได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าก็ถือว่านะฮะนาทีเนี้ยก็จะอยู่ในช่วงของการทำความสะอาดโคลนที่ติดตามถนนและก็บ้านเรือนต่างๆโดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งไล่มาจากทางเหนือของจังหวัดน่านก็คืออำเภอปัวลงมาถึงท่าวังผาภูเวียงนะเวียงสานะมาจนถึงอำเภอเมืองทั้งหมดอธิบดีธีรพัฒน์บอกว่ามวลน้ำก้อนเนี้ยจะลงไปที่เขื่อนสิริกิติ์นะซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้วว่ามีมวลน้ำอยู่ประมาณ 65% ซึ่งถ้าน้ำก้อนนี้ไหลลงไปก็จะไปเติมไว้ที่เขื่อนสิริกิติ์อันนี้คือน้ำมาแล้วแล้วก็ไปแล้วแล้วก็เอาไปกักเก็บไว้นะรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นที่เขื่อนสิริกิติ์ซึ่งก็เข้าใจว่าด้านหนึ่งเป็นวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งก็ทำใหมีปริมาณน้ำสะสมไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งเพิ่มขึ้นทีนี้ภาพที่เราเห็นจากหน้าสื่อต่างๆทั้งโลกโซเชียลนักข่าวก็ถามถึงว่าโอ้โหแล้วจะฟื้นฟูจะอะไรกันยังไงเครื่องมือหนักจะเข้าไปยังไงเพราะดูจากภาพที่มีการนำเสนอกันนั้นเนี่ยโอ้ถนนหนทางมันถูกตัดขาดไปหมดเครื่องจักรใหญ่ๆจะยังไงคุณธีรพัฒน์อธิบดีปภ.ก็บอกว่าจริงๆอ่ะถนนที่ตัดขาดเนี่ยตามภาพที่ปรากฏเป็นถนนในหมู่บ้านไม่ใช่ถนนเส้นหลักนะไม่มีการท่วมถนนสายหลักและถนนไม่ตัดขาดจากอำเภอหนึ่งไปยังอีกอำเภอหนึ่งหรือจากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งเพราะฉะนั้นการเดินทางก็ยังเป็นปกตินี่คือสถานการณ์ที่จังหวัดน่านซึ่งฟังจากข่าวนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศจะเดินทางกลับถึงไทยค่ำค่ำวันพรุ่งนี้และวันอาทิตย์ก็ภารกิจแรกก็จะไปที่จังหวัดน่านก่อนที่จะไปภาคอีสานอย่างที่คุณนิพิรักษ์บอกไว้ตอนต้นครับคุณนิพิรักษ์ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของรัฐมนตรีคนอื่นๆก็เข้าใจว่าเมื่อวานแล้วก็วันอื่นเนี่ยที่มีการลงพื้นที่คนมนตรีคุณวิสุทธ์ก็น่าจะได้พอไล่เลียงกันไปอยู่บ้างขณะเดียวกันครับวันนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้พื้นที่ข่าวเท่าไหร่นะครับไม่ได้ไปน้ำท่วมกับเขาเนี่ยแต่ว่าหัวหน้าเทงเขาก็ไปที่แม่อายเชียงใหม่ครับก็พยายามที่จะไปเชื่อมโยงกับประเด็นหลังจากที่มีการปล่อยตัวเล่าตาเนี่ยทีนี้ครับผู้นำฝ่ายค้านบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับก็ไปดูเจ้าหน้าที่ในพื้นที่การแพร่ระบาดยาเสพติดชายแดนไทยเมียนมาที่ท่าตอนแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มีการหารือกับผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็มีการพูดคุยกับผู้แทนปปส.ผู้แทนตำรวจภาค6กองกำลังผาเมืองครับไปปากกุ๋ยหมู่บ้านปากกุ๋ยที่แม่อายสังเกตสถานการณ์รับฟังการลักลอบการนำเข้าตามช่องทางธรรมชาติก็เอาเป็นว่าหลักๆแล้วนะครับที่ลงไปก็คือลงไปตรวจสอบลงไปได้ข้อมูลแล้วก็มีแจ้งว่าทางโน้นเนี่ยก็มาทั้งทางบกทางน้ำทางน้ำก็ส่วนใหญ่ก็มาทางแม่สายแม่น้ำรวกและสปป.ลาวก็จะเป็นแม่น้ำโขงรวมเป็นแนวที่ถัดจากอำเภอเวียงแก่นขึ้นไปก็จะเป็นชายแดนป่าเขาแล้วก็จะมีการใช้กลุ่มกองกำลังขนาดเล็ก เป็นผู้คนประมาณ 3-5 คนและ 10-15 คนลำเลียงคุ้มกันมีคนนำทางก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดชายแดนเราไม่มีรั้วกั้นก็จะเป็นการเดินทางเข้าทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาบริเวณทางน้ำจะเป็นแม่น้ำสายแม่น้ำรวกบางช่วงก็น้ำแล้งสามารถที่จะคล่ำได้บางช่วงก็อาจจะต้องพักในเพื่อนบ้านในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เป็นการเดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่อื่นๆวันนี้ฝ่ายค้านยังไม่ค่อยได้เห็นประเด็นอื่นนะครับแต่ว่าถ้าไปตามออนไลน์ของคุณพฤทธิ์เนี่ยก็จะเป็นช่วงเช้าๆขณะที่คุณไอซ์คุณ ก็จะมาช่วงดึกๆหน่อยอันนี้ก็ไล่เรียงให้ได้เห็นภาพกันครับคุณมตรี
0: ผมส่งท้ายน่าจะยังพอมีเวลาอยู่นะครับก็เอาละเราได้เห็นภาพข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกมหาอุทกภัยอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันที่จังหวัดน่านก็เมื่อสักครู่เราให้พื้นที่กับรองนายกรัฐมนตรีนายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายก็ถือว่าเป็นภารกิจนะแรกๆนะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ละนะในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นข่าวคุณแพทองธารนะชินวัตรในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็กำชับที่คุณพิรักษ์บอกไปตอนต้นกำชับให้รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยทุกคนนะที่ว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำก็คือเอาเป็นว่าช่วงสุดสัปดาห์เนี้ยอยากให้ทุกคนลงพื้นที่น้ำท่วมในภาคเหนือตอนบนซึ่งขณะนี้พื้นที่ถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างนะจากปริมาณฝนตกต่อเนื่องก็ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่แม่ฮ่องสอนน่านแพร่อุตรดิตถ์และขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยก็มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและก็เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเอาเป็นว่าในฐานะที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยก็กำชับรัฐมนตรีของพรรคซึ่งเข้าใจว่ามีอยู่หลายท่านฮะเข้าใจว่ามีประมาณ8ตำแหน่งก็น่าจะเป็น8ท่านนะก็ให้ลงไปในพื้นที่แต่ปรากฏว่าในช่วงสายวันนี้คุณวิลาครับแต่ผมเห็นข่าวตอนแรกๆเนี่ยผมก็ยังนึกว่าก็มีคนเอามาให้ดูผมบอกว่าอย่าดูตรวจสอบให้ดีนะตอนนี้AI เนี่ยเขาสามารถที่จะทำภาพทำอะไรได้เยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนนั่นคือมีการโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดนะคุณแพทองธารอดีตนายกรัฐมนตรีนะที่คือผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ใจกลางสยามพารากอน
1: โอ
0: ้แล้วหลายท่านก็คงจะเห็นนะ
1: แต่ผมยังไม่เห็นนะผมเห็นแต่ข่าวทำบุญตอนเช้าแล้วก็กำชับอะไรแค่นั้นแล้วที่เหลือมันต้องเป็นบทบาทของอาจารย์เชนช่วงนี้ที่เขาหนุนให้เป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าคุณมุก
0: คือวันนี้วันเกิดท่านนะครับพอผมนึกว่าต้องตรวจสอบก่อนที่จะมานำเสนอเนี่ยก็ปรากฏว่าในเพจ Facebook นะอิงชินวัตรานะฟอยเวอร์ก็มีการโพสต์ภาพอวยพรวันเกิดที่ว่านี้บอกว่าเป็นการจัดการให้ของเหล่าแฟนคลับนะนำภาพสีชมพูสดใสขึ้นจอ LED ใจกลางสยามพารากอนพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้ขอส่งความรักและความคิดถึงให้ไปถึงนายกแพทองธารผ่านจอ LED ที่ว่านี้นะครับสุขสันต์วันเกิดนะคะไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีขอให้ท่านนายกเป็นที่รักของครอบครัวและของพวกเราแบบนี้ตลอดไปสุขสันต์วันเกิดรักและคิดถึงเสมอนะแล้วก็มีข้อความว่ามาถ่ายรูปกับจอ LED โปรเจกต์วันเกิดนี้ได้นะคะที่ลานน้ำพุสยามพารากอนซึ่งต่อมาคุณแพทองธารเองก็ได้โพสต์สตอรี่คลิปวิดีโอภาพของคุณแพทองธารที่ขึ้นจอ LED แล้วก็บอกว่าเล่นใหญ่ไฟกลับพริบมากตกใจตอนแรกนึกว่าล้อเล่นขอบคุณมากนะคะต่อไปนี้จะไปแอปว่า32ไม่ได้ละนี่ก็คือสุดท้ายก็ทำให้เราได้รับการยืนยันว่าก็เป็นเรื่องของ FC แฟนคลับที่เอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนำมาอวยพรวันเกิด40ปีของคุณแพทองธารแล้วก็เชิญชวนให้ใครต่อใครไปถ่ายรูป กับจอ LED ที่ขึ้นที่ลานน้ำพุของสยามพารากอนครับคุณธีรักษ์ครับ
1: คือผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกันไหมหรือเอาข้อมูลมาวางไว้ให้ได้ผู้ชมช่วยคิดหน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณมนตรีทราบอย่างพวกบรรดาดารานักแสดงซีรีส์วายซีรีส์อะไรหนุ่มๆสาวๆหรือนักร้องเนี่ยบางทีวัยรุ่นหรือเด็กๆหรือว่าแฟนๆเขาจะรวมเงินกันหรือว่าคนที่มีตังค์หน่อยเขาจะไปซื้อขึ้นจอ LED Happy Birthday ให้บางทีบิลบอร์ดหรือว่าไอ้ที่ป้ายโฆษณาหลังตุ๊กๆเขาก็จะแบบมีอย่างนี้ให้ด้วยนะ
0: ครับ
1: ผมไม่แน่ใจว่าอดีตนายกรัฐมนตรีมีแฟนอนุแฟนทำให้ขนาดนั้นเลยหรอแล้วก็คิดอยู่ในใจแม้ว่าแฟนอนุแฟนจะทำให้เนี่ยแม้แต่ข่าวแทนที่จะไปอยู่ที่อาจารย์เชนเลยไปอยู่ที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีมันอาจจะหรืออาจจะเป็นแผนที่อยากจะให้มันออกมาคู่กันมั้งครับคุณมนตรีมองในแง่แบบเขาน่าจะมีวิธีคิดอีกแบบนึงมั้ง
0: ก็ใครจะคิดอะไรยังไงก็คงไปห้ามไม่ได้นะครับคือคงคิดได้หมดและที่สำคัญเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะและก็ยังอยู่ในแวดวงการเมืองมันก็นะฮะเลี่ยงไม่พ้นถ้าจะมองในมุมของการเมืองก็ได้ในหลายๆด้านอย่างที่คุณวิรักษ์ว่าแล้วครับ
1: ข่าวเด่น4โมงเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้เราสองคนลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
14: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ส่งท้ายสัปดาห์กันด้วย Set Indexติดไปที่ 1,613.78 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 3.79 จุดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นไม่ถึง 1% นะครับ 0.24% วันนี้มูลค่าการซื้อขายรวม 7,640.38 ล้านบาทมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีแต่ถูกกดดันจากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่อย่างเดลต้านะครับบรรยากาศการซื้อขายวันนี้ดัชนีสูงสุดอยู่ที่ 1,618.76 จุดในช่วงเช้านะครับต่ำสุดนั้นเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดวันก่อนถูกแรงขายช่วงท้ายตลาดครับโดยมีนักลงทุนต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ 1,881.35 ล้านบาทนะครับในขณะที่ท็อป3เนี่ยคือ PTTGC นะครับปตท.PTT Global Chemical แล้วก็อันดับที่2ก็คือ Thai Oil นะครับท็อปและอันดับที่3ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนั้นคือ Delta นะครับบปจ. Delta Electronics ประเทศไทยครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับผมนะครับที่จะมาวิเคราะห์ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับตลาดบ้างคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring คุณเจริญสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับผม
3: ครับเช้าบ่ายต่างกันเลยนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับ
4: นะครับก็ต้องบอกอย่างว่าตลาดเนี่ยใช่ว่าผันผวนก็ได้อยู่ระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าขึ้นไปก่อนแล้วย่อลงมาแต่ยังติดบวกนะครับนะคือช่วงเช้านี่ต้องบอกอย่างว่าตลาดหุ้นเนี่ยเราอาจจะได้อานิสงส์จากตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ที่เขามีการปรับตัวขึ้นนะครับนะแต่เผอว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเขาก็มีอะไรที่มันแฝงๆอยู่นะคืออาจจะไปกังวลกับเรื่องฝั่งของอเมริกาคือเรื่องของบอลยูอเมริกานะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นเลยว่าเขามีการพูดถึงเรื่องของการเพิ่มการซื้อพันธบัตรเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดึงบอลยูลงมานะครับฝั่งของอเมริกานะครับนะแต่นี้ก็มีคำถามในตลาดถามเข้าไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะทำอย่างนั้นแหละจะทำได้นานเพียงใดและจะดึงลงมาได้จริงหรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่ตลาดกำลังสงสัยกันอยู่นะก็เลยมีคำถามเกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับเทแบบกล้ากลัวนิดนึงนะครับเนี่ยแต่ในตัวเองราคาน้ำมันเริ่มมีการดีดตัวสูงขึ้นตามกระแสเรื่องประเด็นเรื่องของต้นออกกานะครับเนี่ยมันเลยทำให้ภาพตลาดมันก็ดูเหมือนกับว่าคือไปแล้วไปไม่ได้สุดอะนะครับเนี่ยในแง่ของบ้านเราเองเราก็ไปแบบนั้นเหมือนกันนะเมื่อช่วงเช้าเราก็บุกกันดีๆอยู่นะก็ได้กลุ่มในกลุ่มของพลังงานกลุ่มปิโตนะครับอันนี้ล้อไปกับเรื่องของราคาน้ำมันอยู่ที่เกิดขึ้นมานะครับนะแล้วก็มีกลุ่มอย่างที่แทรกมาคือกลุ่มของแบงค์คือขึ้นมาช่วยประคองเอาไว้สามกลุ่มหลักมาทำให้คนที่มองเข้าไปมองว่าเอออย่างเงี้ยน่าจะเป็นแรงซื้อของคนรายใหญ่ๆเข้ามานะครับนะและเผื่อว่าวันนี้ค่าเงินบาทมันแข็งด้วยนะครับนะต่ำกว่า3.3ลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เริ่มการคาดหวังว่าอาจจะเป็นเรื่องของโฟลว์ของเงินเข้านะครับนั้นช่วงเช้าหุ้นมันก็เลยดีดไปได้ค่อนข้างจะดีนะครับนะแต่พอตกบ่ายมาเนี่ยมันพลิกอีกอย่างเพราะว่าตัวของเดลต้าเนี่ยเมื่อช่วงเช้ามันบวกพอตกบ่ายมาเริ่มถูกขายแล้วกดมาติดลบนะครับมันก็เลยฉุดเซ็ตลงมานะครับนะแล้วก็ประกอบว่านักทุนบ้านเราเองเนี่ยอาจจะไปเล่นการแบบเทรดดิ้งนะครับนะคือมองเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่รู้มีอะไรอ่ะฉันล็อกก่อนดีกว่าคือล็อกกำไรไว้ก่อนนะครับก็เลยมีการขายซ้ำลงมาด้วยนะภาพสุดท้ายก็เลยปรับตัวลงมาแล้วก็แต่ยังปิดบวกได้เหลือบวกเพียงเล็กน้อยนะครับ
3: ครับผมสัปดาห์หน้าแหละครับเปิดมารอปัจจัยอะไรบ้างครับ
4: สัปดาห์หน้าเนี่ยไฮไลท์มันจะอยู่ประมาณมีอยู่ประมาณ2-3 อย่างนะครับคือหนึ่งก็คือแน่นอนตัวดอกการก็จะคงเป็นไฮไลท์อยู่นะครับเนี่ยแล้วก็บอลยูอเมริกาต้องตามดูว่าสุดท้ายทิศทางเป็นทางไหน นะครับนะเพราะถ้าเกิดบอลยูขึ้นเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงต้นทุนจะสูงขึ้นเรื่องของการเงินนะครับนะดังนั้นโอกาสที่หุ้นจะโดนขายก็จะมีมากขึ้นเหมือนกันนะครับนะแต่การเรียนเองจะสัปดาห์หน้าเองในฝั่งของอเมริกาเขาจะมีการช่วงวันพุธนี่จะเป็นเรื่องของเลข GDP นะครับนะเดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่า GDP เขาจะโกดได้อยู่หรือเปล่านะหรือว่าดรอปลงมานะครับนั่นคือหนึ่งนะแล้วเผื่อว่าตรงกับบ้านเราช่วงวันพุธคือวันที่26เนี่ยคือกรกบ้านเราประชุมนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าคงจะตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะครับนะแต่ตลาดน้ำหนักส่วนใหญ่จะพุ่งไปช่วงปลายสัปดาห์คือนายเควินวอชเนี่ยซึ่งเป็นประธานเฟดเนี่ยเขาจะมีการแถลงที่เมืองแจ็คสันโฮลนะครับที่ประชุมจำปีของเขาอ่ะนะครับนั้นต้องไปดูเขาว่าเขาจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยไหมหรือไม่ขึ้นหรือถ้าขึ้นขึ้นแบบไหนอะไรยังไงนั่นคือตลาดกำลังติดตามดูช่วงนี้กันอยู่นะครับนั่นสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวพวกดอกเบี้ยเสียมสีส่วนใหญ่นะครับ
3: เปิดมาวันจันทร์กลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงดีครับ
4: ผมดูจากแนวโน้มตลาดแบบนี้เพื่อว่ามันพอมันมีเงื่อนไขแบบนี้แล้วก็สิ่งที่กังวลใจตลาดก็ยังมีอยู่นะครับนะแล้วรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคด้วยนะต้องติดตามดูเหมือนกันว่าจะโดนขายไหมอะไรต่างนะครับนะ

หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับโดยการลงทุนทั่วโลกนั้นยังคงเผชิญกับแรงกดดันหนักจาก3ปัจจัยเสี่ยงเดิมนะครับที่กลับมากระแทกสินทรัพย์เสี่ยงรอบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟสงครามช่องแคบฮอร์มุซที่ยังคงแสดงท่าทีแข็งกร้าวก็ทำให้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นนะครับคุณถึงยังมีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำและทิศทางอัตราดอกเบี้ยพุ่งสูงครับอีกทั้งตลาดเนี่ยอยู่ในโหมดหลบภัยและเปิดสถานะเก็งกำไรขาลงเร่งตัวด้วยนะครับวันนี้ช็อต5อย่างที่บอกนะครับอันดับ1เนี่ยปตท.ปิดไปที่2บาท80สตางค์ลดลงไป10สตางค์อันดับที่2 PTTGC นะครับปิดไปที่40บาท50สตางค์ลดลงไป7บาทอันดับที่3ธนาคารทหารไทยธนชาตครับปิดไปที่264บาทลดลงไป6บาทนะครับอันดับที่4 Deltaปิดไปที่151บาทลดลงไป50สตางค์อันดับที่5ไทยออยล์นะครับปิดไปที่66บาท25สตางค์ลดลงไป25สตางค์นะครับภูมิภาควันนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างมาดูภูมิภาคกันหน่อยนะครับในวันที่21สิงหาคมเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยครับตลาดหุ้นจีนขานรับข่าวรัฐบาลจีนส่งสัญญาณกระตุ้นอุปสงค์และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากเศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายรายปีของรัฐบาลนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,905.20 จุดเพิ่มขึ้นมา 1.48 จุดคิดเป็น 0.04% นะครับ insignificant เลยนะครับอันดับของหางเส็งล่ะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมา 1.21% ครับ300กว่าจุดปิดไปที่ 26,009.46 จุดนะครับโดยปิดพุ่งขึ้นจากที่เหลียวหมินรัฐมนตรีคลังของเขาเนี่ยแถลงว่าได้มีการยกระดับการสนับสนุนทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มอุปสงค์และศักยภาพในการบริโภคภายในประเทศนะครับหลังจากที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวต่ำกว่าเป้าหมายรายปีส่วนนิกเกอิโตเกียววันนี้ติดลบครับมีแรงกดดันจากความระมัดระวังของนักลงทุนต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางรวมถึงการดีตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนักลงทุนก็มีปฏิกิริยากันไปนะครับแรงซื้อหุ้นเนี่ยที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวก็ช่วยไปจำกัดการปรับตัวลงนะครับนิกเกอิติดไปที่ 66,016.36 จุดลดลงไป200กว่าจุดครับแล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจ็ดก็ 0.3% เกาหลีใต้ครับคอมโพสิตวันนี้นักลงทุนยังมีความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มผลตอบแทนผู้ถือหุ้นครั้งใหญ่ของบริษัทชิปยักษ์ใหญ่อย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix นะครับทำให้ดัชนีติดบวกไปครับบวกขึ้นมา60กว่าจุดติดไปที่ 6,912.95 จุดนะครับคิดเป็น 0.88% S&P ASX 200นะครับตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบในวันนี้ครับตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มโลจิสติกส์และกลุ่มบริการเชิงพาณิชย์นอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่ทางการออสเตรเลียจะเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อประจำเดือนกรกฎาคมในสัปดาห์หน้านะครับหลังจากที่เงินเฟ้อมิถุนายนชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลียครับS&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,058 ลดลงไป 24.9 จุดคิดเป็น 0.27% นะครับดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,600 ขอบคุณครับ 9,269.70 จุดลดลงไป 28.80 จุดคิดเป็น 0.31% นะครับก่อนที่จะไปดูความเคลื่อนไหวในกระแสธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ Landy Homeที่ Central Eastville นะครับและจะมีการประชุมวันที่26สิงหาคมนี้ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังคิดจะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานคุณผู้ฟังครับพกโฉนดไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้และสร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงกันได้เลยนะครับที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale Central Eastville เปิดตัวแล้วเมื่อวานนี้นะครับมีไปจนถึงวันที่26สิงหาคม

0: ที่ชั้นหนึ่งหน้ายูนิคโลกับงานเดียวนี้ได้ครบเลยนะครับทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำและรู้ผล Pre-Approved ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาค่าก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับครบจบในงานเดียวพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทนะครับฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้บ้านพร้อมกับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับช่วงเวลาบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับลงทะเบียนสำรองที่นั่งกันก่อนเต็มก็ได้นะครับ029383456นะครับมีเสวนาในงานนี้ด้วยวันพรุ่งนี้นะครับบ่าย2ถึงบ่าย3โมงครึ่งที่ Central Eastคิดสร้างบ้านครับพบโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landing Homeบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดนะครับในธุรกิจรับสร้างบ้านเซเลบดารานักธุรกิจไว้วางใจการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างหมื่นกว่าหลังนะครับและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดพบกันได้ครับที่งาน Landy Expo Grand Sale Central Eastview ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26สิงหาคมนี้นะครับชั้นหนึ่งหน้า Uniqlo สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีต้อง Landy Home นะครับในขณะที่ทางด้านของสำนักงานกสทช.ครับขอความร่วมมือประชาชนปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ก็ได้พูดถึงสำนักงานกสทช.นะครับที่ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม68นะครับโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้นะครับสำนักงานกสทช.เนี่ยขอความร่วมมือประชาชนร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคมนี้เหมือนกันนะครับหากท่านได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลก็สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการนะครับความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้ที่น่าสนใจนะครับ7เดือนเนี่ยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่าคนไทยและต่างชาติรวมกันนะครับยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเกือบ 46,000 คำขอครับเพิ่มขึ้นมา 7.48% นะครับคุณสุภชีแสดงความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือผลิตกำลังเอกชนระดมสิ่งของจำเป็นส่งตรงถึงชาวน่านนะครับขณะที่ประธานบอร์ดกยท.แถลงนโยบายจริยธรรมจรรยาบรรณยึดซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสนะครับในวันนี้ที่ทางการยางแห่งประเทศไทยคุณเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยออกมาแถลงนโยบายจริยธรรมและจรรยาบรรณนะครับในกระแสข่าวกันปตท.ร่วมมือกับรัฐบาลดัน GDP ไทยโต 2.2% ครับกลางแผน5ปีลงทุน1ล้านล้านฝ่าวิกฤตพลังงานกำไร 7.8 หมื่นล้านนะครับคุณคงกระพันธ์อินทรแจ้งครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพูดถึงนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี69ที่เติบโต 2.2% พร้อมกำหนด5ยุทธศาสตร์พลิกประเทศไทยสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตผลักดัน GDP ไทยโตมากกว่า 3% นะครับปตท.ก็พร้อมที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน GDP ไทยปีนี้ให้มันถึง 2.2% ผ่านการคงและเพิ่มกำลังธุรกิจในเครืออย่างเต็มที่สวนทางธุรกิจพลังงาน 70% ทั่วโลกที่ลดกำลังการผลิตนะครับโด ดยธุรกิจปิโตรเคมีของไทยปัจจุบันนั้นคิดเป็น 5% ของ GDP ไทยเลยนะครับ5ยุทธศาสตร์ที่ว่านะครับคุณกรมประพันธ์ก็ให้ข้อมูลด้วยเหมือนกันนะครับยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยคือ Investment and Industry Transformation Hub ยุทธศาสตร์ที่2คือ AI and Digital Hub ยุทธศาสตร์ที่3คือ Green Hub ยุทธศาสตร์ที่4คือ Financial Hub และยุทธศาสตร์ที่5คือ Medical Investment Hub นะครับโดยเฉพาะ Green Hub ที่จะเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐาน EV และระบบขนส่งสีเขียวพร้อมพัฒนากลไกคาร์บอนแอคเคาท์ติ้งคาร์บอนมาร์เก็ตระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเครื่องมือทางการเงินสีเขียวเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยนั้นสามารถแข่งขันในตลาดโลกให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นนะครับวันนี้เริ่มต้นแล้วนะครับมอเตอร์เวย์ M6 บางปะอินปากช่องเปิดทดลองวิ่งฟรีศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งเป้าเปิดตลอดสายเนี่ยเดือนธันวาคมนี้นะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมไปเป็นประธานเปิดทดลองบริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 M6 นะครับบางปะอินนครราชสีมาหรือปากช่องเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องนะครับมีระยะทางรวม110กิโลเมตรระยะทางจากระยะทางทั้งหมด196กิโลเมตรนะครับช่วงทดลองเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางฟรีทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์นะครับจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เที่ยงวันวันศุกร์เที่ยงคืนวันอาทิตย์ครับในช่วงทดลองเปิดใช้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง25ธันวาคมนี้เนี่ยจะจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับเนื่องจากบางส่วนของโครงการนั้นยังอยู่ระหว่างดำเนินงานก่อสร้างและติดตั้งระบบก็อยากให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดนะครับขณะที่หลังวันที่31ธันวาคมปีนี้เป็นต้นไปคือ1มกราคม70เนี่ย M6 จะเปิดให้รถทุกประเภทขึ้นได้และจำกัดความเร็วเป็นไปตามกฎหมายของรถแต่ละประเภทนะครับโดยกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดบนเส้นทางหรือบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้เป็นจุดพักแต่ปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเปิดใช้ M6 คือความปลอดภัยครับก็ขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังแม้ถนนจะมีสภาพดีทำให้เดินทางได้เร็วแต่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั้นอาจทำให้ผู้ขับขี่ประมาทและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ปฏิบัติตามข้อจำกัดความเร็วอย่างเคร่งครัดนะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพักสักครู่นะครับช่วงหน้าวันนี้ก่อนเป็นเศรษฐกิจอยู่กับอาจารย์สมชายพัฒนภาพวิวัฒน์มาดูความไม่เป็นระบบของความคิดของทรัมป์กับนโยบายต่างประเทศของอเมริกานะครับมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์สมชายซึ่งวันนี้อยากจะชวนเราคุยเรื่องนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ซึ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้และดูเหมือนจะไม่มีนโยบายนะครับสรุปแล้วมีหรือไม่มีเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับอาจารย์สมชายแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีทางเลือกในการออมครับสำหรับท่านที่อยากจะเริ่มออมง่ายๆอยู่วันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง worldwideweb.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทรไปที่1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่อยากจะไปเปิดวิสัยทัศน์กับทริปชิงเต่า7วัน4คืนโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วนะครับกับอีก3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับ3ที่นั่งสุดท้าย 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนส์และไปสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญนะครับดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับ และแน่นอนครับระดับคุณต้อง VVIP เท่านั้นครับเราจะบินสบายนะครับด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวไปนั่งจิบไวน์จิบกาแฟชิลๆกันใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนเลยนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับส่วนเรื่องเที่ยวนะครับเราก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะครับและย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม1,400ปีและแน่นอนครับไปถึงที่นั่นแล้วไม่จิบเบียร์คงไปไม่ถึงนะครับเราจะพาไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆแบบต้นตำรับกันเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเหลือเพียงแค่3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะครับ20ถึง26กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนเลยครับ Line Official at Thinking Radio ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ Line Official ของพวกเรา at Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับช่วงนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์พร้อมแล้วไปสวัสดีทักทายอาจารย์กันเลยครับ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์แม้ผมเสียดายสัปดาห์ที่แล้วผมติดภารกิจเลยอดคุยเรื่อง AI กับ geopolitics ซึ่งเดี๋ยววันหนึ่งคงได้มีโอกาสกลับมาคุยกับอาจารย์อีกนะครับแต่วันนี้อาจารย์ชวนคุยในเรื่องที่โลกก็กำลังปวดหัวอยู่กับทรัมป์นะครับวิธีการคิดของเขานโยบายต่างประเทศของเขาซึ่งอย่างเนี้ยล่าสุดบอกแล้วเดี๋ยว24สิงหาคมดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงวันจันทร์อาจจะเสาร์อาทิตย์นี้ออกมาประกาศก่อนละครับว่าจะคว่ำบาตรอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีมาเลยนะครับใช้เรื่องเศรษฐกิจมากดดันเอาภาพรวมก่อนดีกว่าครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนำโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ยังไงบ้างครับอาจารย์สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับที่ห้องสมุดบ้านผมนะฮะคุณวาลินทราบไหมครับมีหนังสือทั้งอังกฤษสเปนและฝรั่งเศสนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอเมริกันโฟรินโพลิซีประมาณ12เล่มครับนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ล่าสุดก็มีนะครับยกเว้นในสมัยของทรัมป์นะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะมีกรอบของนโยบายต่างประเทศที่เราสามารถเรียนรู้แล้วผมก็สอนวิชานี้มาตลอดชีวิตชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรครับ Foreign Policy Analysis ซึ่งมันมีกรอบในการวิเคราะห์ทฤษฎีเป็น20กว่าทฤษฎีฮะนะครับนะรวมทั้งเกมทีโอรีด้วยนะฮะแต่ว่าพอมาถึงสมัยทรัมป์ระยะแรกๆเนี่ยคนก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยไม่มีนโยบาย Foreign Policy เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัดสินใจแม้กระทั่งไม่มีเอ็กซ์เพิร์ททางด้านโพลินโพลิซีเลยเขาจะดึงเอาคนที่เขาฟังเขาอะแต่พอมาถึงทรัมป์สองทรัมป์บอกว่าเขามีโพลินแล้วออกมาจริงทรัมป์สองนั้นเมื่อประมาณสักถ้าจำไม่ผิดประมาณ3เดือนที่แล้วผมก็มันมาบอกกับคุณวารินนะครับว่าในทรัมป์ได้ออกโพลินโพลิซีติดต่อกันอันหนึ่งเขาเรียกว่านโยบายต่างประเทศอเมริกาก็อันหนึ่งนโยบายความมั่นคงของอเมริกาออกมาติดต่อกันครับแล้วก็มีนโยบายดังนี้ครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะบอกว่าเฮ้เขาบอกเขามีอันแรกเลยจำคำว่าดอนโรได้ไหมมอนโรลัตติมอนโรที่เน้นเรื่องของอะไรครับบอกยุโรปอย่ามายุ่งกับลาตินอเมริกาอเมริกาในสมัยของรัฐของมอนโรนะครับจะมาควบคุมครอบงำอิทธิพลในลาตินอเมริกาโอเคนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลาตินอเมริกาอย่างเดียวโรก็คือยิ่งใหญ่ของอเมริกาเนี่ยรวมทั้งในสมัยของมอนโรคือลาตินอเมริกาแต่พอมาสมัยทรัมป์รวมอะไรรู้ไหมครับรวมแคนาดาและรวมกรีนแลนด์ด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายอันแรกว่าเขาจะ เข้าไปมีอิทธิพลถามว่าเอาความเป็นจริงคุณคุมแคนาดาไม่ได้ครับทรัมป์บอกเองเลยมี2ประเทศเท่านั้นเองอ่ะที่ยอมที่จะกล้าขัดขืนเขาบ้างหนึ่งในนั้นคือสหภาพยุโรป2ก็คือแคนาดาไม่ต้องพูดถึงจีนนะจีนนี่เรียกว่าสู้กันเลยข้อ2ในละตินอเมริกาคุณอาจจะมีอิทธิพลนะฮะของการขยายตัวของกลุ่มขวาจัดไม่ว่าจะมิเรย์มาเตียในแคนาดาในอาร์เจนตินาตอนนี้โคลัมเบียก็มีการขึ้นมาแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณก็ไปจัดการกับเวเนซุเอลานะครับแต่ว่าขณะนี้คุณดูบราซิลนะครับลูล่าเขาบอกผมไม่กลัวคุณหรอกครับลูล่าท้าทายเลยเพราะงานนี้อันที่หนึ่งเลยครับว่าอเมริกาเนี่ยนะครับนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ในส่วนครับครอบงำอเมริกาในละตินอเมริกาทำได้อยู่ในขอบเขตจำกัดมากๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการครอบงำของเขาเนี่ยนำไปสู่การแยกขั้วซ้ายขวาซึ่งจะทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจอเมริกาเยอะมากเลยอาจารย์นี่ก็พูดง่ายๆไอ้สิ่งที่ว่าดอนโรเนี่ยก็เรียกว่ามีการทำแต่ผลสำเร็จเนี่ยยังไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่ยกเว้นว่าจะบุกเข้าไปนะครับด้วยการละเมิดต่อกฎบัตรสหประชาชาติเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในอันนี้ที่หนึ่งนะครับ
11: mm-hmm. อ
10: ันที่สองนะครับในเรื่องของตะวันออกกลางทรัมป์จริงๆแล้วนะครับต้องการที่จะให้ตะวันออกกลางเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาแต่แน่นอนอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยนั่นหมายความว่าต้องอะไรครับต้องมีความยิ่งใหญ่ของอิสราเอลอยู่ในนั้นแต่สงครามตะวันออกกลางตอนนี้จบหรือยังคุณวารินอเมริกาตอนนี้กลับถอยหลังนะครับบอกว่าเฮ้ยจะเล่นงานทางอิหร่านนักท่าทางทำลายตอนนี้ถามเลยครับว่าใครจะเชื่ออเมริกาที่ยิ่งใหญ่กำลังลบกับประเทศหนึ่งซึ่งเขามองว่าเล็กกว่าเยอะมากแต่ปรากฏว่าสามารถทำลายล้างนะครับในเรื่องของอิทธิพลของอเมริกาในทุกในบริเวณตะวันออกกลางและยังขู่นะจะไปเล่นงานฐานทัพของอเมริกาในยุโรปด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นไซปรัสนะครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ช่องแคบโฮมุสอะไรต่างๆเหล่านี้คุยว่าจะเป็นของเขาในยึดนอกจากกรีนแลนด์ปานามากำลังพูดถึงช่องแคบโฮมุสเพราะฉะนั้นพูดง่ายอันนี้เป็นความล้มเหลวของสหรัฐอเมริกาในส่วนนี้นะครับอันที่สามอันนี้น่าสนใจคุณวาลินคิดว่าทรัมป์นโยบายต่อนาโต้เนี่ยถ้ามองจากคุณคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหรือมีอะไรที่อยู่ในติดใจคุณนโยบายของทรัมป์เกี่ยวกับนาโต
12: ้ก็ดูเขาจะกดดันให้นาโต้เนี่ยต้องลงขันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
10: อันนี้ถูกต้องครับสิ่งที่ทรัมป์ประสบความสำเร็จในช่องนาโต้มีเรื่องนี้ครับสามารถกดดันด้วยวิธีแปลกขู่ว่าจะถอนตัวจากนาโต้ผมจะอะไรต่างๆเราเนี่ยก็เลยมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายนาโต้จากเดิม 2% ต่อ GDP เป็น 3.5 นะครับแล้วก็คิดว่านายนาโต้เป็น5ตกลงกันนะแต่มีประเทศนึงบอกว่าผมไม่ร่วมด้วยประเทศไหนครับคุณวาลิน
12: สเปนคร
10: ับมันเกลียดมากเลยสเปนครับเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่านะครับนาโต้สเปนไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นอันหนึ่งอันนี้กดดันได้ผลอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะโดยวิธีข่มขู่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือทรัมป์นะครับทำให้นาโต้เนี่ยกระจุยเลยทรัมป์บอกว่าอเมริกายังผูกพันกับนาโต้มาตรา5ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประเทศนาโต้ถูกคุกคามจากภายนอกอเมริกาก็พร้อมที่จะให้ความยุติธรรมเต็มที่แต่คุณวาลินครับยุโรปประเทศไหนครับที่เขาเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยจะกล้าเอาจริงเรื่องมาตรา5ถามคุณเลยครับทุกคนเตรียมการเลยทุกคนรู้ว่ามาตรา5สำคัญยุโรปแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มหนึ่งเขาคิดว่าทำยังไงต้องทำให้ตัวเองเป็นอิสระแต่อิสระแบบที่เรียกว่ายังยอมรับซึ่งแมคครองใช้คำนี้ strategic autonomyผมจะถอนส่วนที่เป็นการดูแลเรื่องกองกำลังต่างมีอาวุธของยุโรป แต่ยุโรปยังอยู่ภายใต้นาโต้กับอีกพวกหนึ่งยังมีความรู้สึกว่ายังไงยังไงเราถอนแม้ว่าจะให้อิสระในบางส่วนก็ยังทำไม่ได้ต้องอเมริกาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทรัมป์นะครับแบ่งแยกนาโต้นะครับออกมาเป็น2กลุ่มนะครับแต่ว่าอีกที่สำคัญอันหนึ่งประเทศนาโต้นะครับจำนวนไม่อยากจะบอกทุกประเทศแต่ผมคิดว่าหลายประเทศหรืออาจจะทั้งหมดก็ได้ไม่เชื่อเลยว่าทรัมป์จะสามารถที่จะผูกพันกับมาตรา5ในแง่ของอะไรครับในเรื่องของความจริงใจแต่สำคัญยังไม่อย่างนั้นวันนี้ก็ว่าต่อให้คุณจริงใจจะช่วยถามว่าอเมริกาตอนนี้มีกึ๋นจะช่วยนาโต้ได้จริงไหมกึ๋นตัวนี้หายไปเมื่อไหร่ครับสงครามตะวันออกกลางทำให้กึ๋นของอเมริกาเนี่ยหายไปเยอะมากเลยอาวุธต่างๆที่จะมาใช้ป้องกันในส่วนที่เกี่ยวกับจีนป้องกันเกี่ยวนาโต้มันหายไปมันใช้มากจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับมันมีไม่พอเพราะฉะนั้นในกรณีคุณดูง่ายๆเลยนะครับต้องถอนกำลังจากนี่มาที่ตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมามีความตั้งใจซึ่งทางด้านยุโรปไม่มีใครคิดว่าทำนะครับตั้งใจจะทำตรงนี้ไม่ผูกพันสองต่อให้คุณผูกพันยุโรปก็ไม่เชื่อว่าคุณทำได้เหรอภายใต้สถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าทำเองได้เป็นคนที่บอกว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้นาโต้นะครับภายใต้เรื่องของอะไรครับแบ่งเรื่องของเรื่องของของทางการเงินแบ่งทางด้านของภารกิจนะครับในตัวนี้ความแน่นแฟนของนาโต้ภายใต้มาตรา5ยังอยู่ในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกหลัง1949ที่ทำให้เกิดอะไรครับความไม่มั่นใจและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องของนาโต้เนี่ยมันล้มเหลวกับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่บอกว่านาโต้ล้มเหลวหรืออีกอันหนึ่งก็คือทรัมป์เองก็เปลี่ยนนโยบายตอนแรกนะฮะโอ้โหจะไม่ผูกพันกับทางด้านของยูเครนแต่นี้ก็เป็นส่วนที่ยูเครนก็พอใจคือเปลี่ยนจากเล่นงานยูเครนจนทั้งโอ้โหตอนนี้ถึงกับบอกว่าจะอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยมีอาวุธนะครับผลิตนะครับจะมีแพทริอตแต่ตอนหลังก็บอกว่ายังไม่เห็นชัดแต่ก็อย่างน้อยที่สุดมาสนับสนุนทางด้านยูเครนซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อเมริกาเกี่ยวข้องกับนาโต้และที่สำคัญอันหนึ่งก็คือในระยะแรกเนี่ยผูกพันกับทางด้านรัสเซียแต่ตอนนี้เริ่มที่จะแล้วครับมีส่วนที่จะเรียกว่าอะไรครับทานอำนาจรัสเซียเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้แสดงออกจนกระทั่งตอนนี้มีการพัฒนาความร่วมมือกับทางด้านอะไรตุรกีนะครับในเรื่องของอาวุธจนกระทั่งทางด้านรัสเซียเองก็มองว่าเนี่ยเป็นการพยายามของอเมริกากับตุรกีเนี่ยกับทางนาโต้เนี่ยที่จะต้องเล่นงานเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อธิบายถึงแนวนโยบายนาโต้ที่เกิดความไม่มั่นคงขึ้นอันต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์กับจีนนะครับคุณวาเลนเท่าที่คุณรู้เนี่ยนโยบายต่างประเทศของอเมริกาต่อจีนเนี่ยมีลักษณะยังไงและรวมทั้งไต้หวันด้วย
12: ก็พยายามจะ
10: จำกัด
12: บทบาทของจีนในเวทีโลกไหมครับอาจารย์ด้วยทุกวิถีทาง
10: ใช่ครับทรัมป์เองประกาศชัดในนโยบายที่ผมเล่าจะมีการสกัดกั้นจีนมองจีนเป็นอะไรครับเป็นศัตรูที่สำคัญสำคัญมากเพราะฉะนั้นต้องร่วมกับพันธมิตรตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาเซียนและนอกจากนั้นยังพันธมิตรเช่นอะไรกับอังกฤษนะครับพวกนี้อยู่ในนั้นทั้งนั้นแต่วันนี้คุณวาลินดูนะครับทรัมป์เกรงใจจีนมากเลยนะครับแล้วก็ขนาดเดียวมีความสัมพันธ์กับทางด้านของจีนในระดับที่ยอมอุ่นอ่อนจีนพ่อจีนเก่งครับรู้เลยครับว่า1บทบาทของอเมริกาเนี่ยลดลงเขากลุ่มตัวอะไรครับแล่หายากพันธ์ทรัมป์วันนี้ต้องยอม2สิ่งที่สำคัญนโยบายต่างประเทศอันหนึ่งของอเมริกาที่ดำเนินมาตั้งแต่1979 strategic นะครับ strategic ambiguity บอกไม่ชัดนะครับว่าถ้าจีนนะครับบุก างด้านไต้หวันอเมริกาจะแสดงออกบอกจีนบอกว่าให้คุณอย่าบุกไต้หวันถ้าบุกไต้หวันผมจะช่วยไต้หวันขณะเดียวกันบอกไต้หวันคุณอย่าไปท้าทายจีนว่าเป็นเอกราชที่ฉะนั้นผมจะไม่ช่วยนโยบายเขาเรียกว่าก้ามกึ่งอันนี้มันรักษาแต่พอมาถึงตัวอะไรครับตัวไบเดนไบเดนพูดออกมาเฮ้ยถ้าจีนบุกไต้หวันอเมริกาจะช่วยแต่อันนี้ยังไม่ใช่ foreign policy ของอเมริกาเป็นเพียงการพูดของไบเดนเพราะว่าหลังจากนั้นกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาก็ออกมาบอกให้นโยบายต่อไต้หวันกับจีนไม่เปลี่ยนแปลงเพราะ strategic ambiguity ยังอยู่แต่พอมาถึงยุคทรัมป์ถามเลยครับว่านโยบายต่อไต้หวันเป็นยังไงด้านหนึ่งนะครับนะบอกว่าจะช่วยทรัมป์ไม่เคยพูดจะช่วยแต่จะบีบให้ไต้หวันจ่ายแต่ด้านหนึ่งอเมริกาภายใต้ทรัมป์ให้ช่วยเหลือไม่ใช่ช่วยเหลือขายอาวุธให้กับไต้หวันมากที่สุดรอบแรกเนี่ย10,000อีกรอบหนึ่งยังไม่ได้ส่งมอบ14,000ซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยจะช่วยไต้หวันแต่สังเกตดูนะครับทางด้านอีกด้านหนึ่งอเมริกาเองทำยังไงครับก็จะมีการบีบไต้หวันนะครับขณะเดียวกันก็ยอมอ่อนให้กับทางด้านของจีนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำอยู่ไอ้ตัว14,000ยังไม่ยอมเลยที่จะขายพันตกลงอเมริกากับไต้หวันจะเป็นไงบ้างแต่ที่ร้ายกว่านั้นการที่จะป้องกันไต้หวันรวมทั้งอินโดแปซิฟิกต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นถามเลยครับคุณวาเลนที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นกับเกาหลีใต้กับอเมริกาครับ
12: เพื่อลดสเกลในการซ้อมรบร่วมนะครับเพราะว่าเกรงใจคิมจองอึน
10: ครับคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับในความรู้สึกของเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมทั้งไต้หวัน
12: ก็ไม่สามารถไว้ใจได้ว่าอเมริกาจะช่วยถ้าเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคนี้ครับอาจารย
10: ์ใช่เลยครับข้อแรกแสดงว่าอะไรครับคุณต้องยอมรับความยิ่งใหญ่ของเกาหลีเหนือจากที่คุณเคยพยายามเจรจาเรื่องดีนิวเคลียร์ไลเซชันไม่ต้องพูดแล้วเพราะเกาหลีเหนือตอนนี้เป็นมหาอำนาจทางด้านนิวเคลียร
12: ์
10: เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เก่งสองคุณหยุดลบบอกว่าไงนอกจากเกรงใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยเกาหลีใต้คุณไม่ช่วยผมตะวันออกกลาง2คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมขึ้นแค่นี้เองครับเกาหลีใต้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพันธมิตรอันนี้มันไว้ใจได้หรือว่าเนี่ยและยิ่งกว่านั้นเกาหลีญี่ปุ่นก็มองอยู่ในใจเฮ้ยดูจากดูเรื่องอะไรครับเรื่องทางด้านของเกาหลีใต้คุณไว้ใจได้แต่ยิ่งกว่านั้นตอนนี้วอชิงตันอะไรทรัมป์สั่งเรือยอร์จวอชิงตันจากเอเชียแปซิฟิกไปตะวันออกกลางความหมายคืออะไรครับนั่นหมายความว่าคุณลดความสำคัญในการป้องกันอินโดแปซิฟิกเห็นไหมครับและตอนนี้อาวุธคุณเคลี่ยงไปเยอะมากเลยเพราะนี่ถามจริงๆเลยมันน่าเชื่อหรือครับคุณวาลินว่าอเมริกาเนี่ยจะสามารถปกป้องอินโดแปซิฟิกสามารถที่จะอะไรครับโอ้โหถ่วงดุลอำนาจกับจีนนะขึ้นมาถามเลยครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆนโยบายต่างประเทศของทรัมป์มีจริงครับเป็นลายลักษณ์อักษรเลยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทุกอันเลยนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆไม่ได้เป็นไปตามนั้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของทรัมป์สองแสดงออกถึงความเขาเรียก ambiguity ของทรัมป์กับอีกส่วนหนึ่งบริบทโลกมันเปลี่ยนไปจนกระทั่งทรัมป์เนี่ยคาดไม่ถึงความยิ่งใหญ่ของอเมริกากำลังถูกบริบทโลกเปลี่ยนแปลงและตรงเนี้ยที่เราจะมาคุยตอนสุดท้ายมันเกี่ยวข้องกับ AI เฮ้ยทำไม AI ถึงทำให้อเมริกาวันเนี้ยไม่สามารถที่จะดำเนินมาตรการขึ้นมาโลกมันเปลี่ยน AI ยังไงภูมิศาสตร์เนี่ยที่เป็นตัวอธิบายถึงความล้มเหลวของการดำเนินนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ไม่ว่าเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ อะไรครับทางด้านของยุโรปตัวไหนรู้ไหมครับ AI สร้างอาวุธราคาถูกเลยโดรนไปต่อสู้กับอาวุธแพงๆเลยเพราะอเมริกาเอาอาวุธแพงๆมาต่อสู้กับอิหร่านอาวุธถูกเพราะฉะนั้นอิหร่านก็ได้เรียนรู้จากอะไรครับทางด้านของยูเครนเอาอาวุธถูกไปเล่นงานอเมริกาทางด้านของอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้เองครับ ปลี่ยนแปลงไปหมดเลยความยิ่งใหญ่ของมหาอำนาจกำลังถูกคุกคามด้วยประเทศเล็กแต่สามารถที่จะใช้อาวุธถูกๆเล่นงานทุกจุดได้เลยและอาวุธประเภทนี้มันทำลายซีวิลโซซายตี้มันไม่ใช่ลบกันที่ทหารนะมันไปทำลายล่างไอ้ต่างๆนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของในตัว AI กับภูมิรัฐศาสตร์อย่างน้อยที่สุดวันนี้วันที่แล้วเราไม่ได้คุยกันวันนี้ก็จะสรุปคุณวาเดียนเห็นยังไงครับเรื่อง AI กับภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมตะกี้ได้พูดถึงอันนั้นเป็นส่วนเดียวคุณคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นในความเห็นนะฮะ AI จะทำให้ภูมิรัฐศาสตร์ที่สมัยก่อนเนี่ยเปลี่ยนเป็น2ขั้วพอมาละมาตอนต้นขั้วเดียวนะครับและทุกวันนี้คนกำลังพูดถึงหลายขั้วคุณวาเดนคิดว่า AI จะทำให้ภูมิศาสตร์แบ่งเป็นกี่ขั้วครับ
12: โอ้โหพหุขั้วแล้วครับตอนนี้อาจารย
10: ์มีขั้วอะไรบ้าง
12: อเมริกาใช่ไหมครับโลกมุสลิมก็มองข้ามไม่ได้ครับอาจารย
10: ์โอเค
12: ตอนกลาง
10: ตอนนี้คนก็มองตอนแรกนะครับมี2กลุ่มกลุ่มนึงก็คือมีขั้วอเมริกายุโรปนะครับแต่ยุโรปก็เป็นซับเซตก่อนเนี่ยจีนรัสเซียหรือพูดง่ายหลายประเทศและรวมทั้งประเทศเป็นกลางไอ้ประเทศเขาเรียกว่าเซาเพราะฉะนั้นก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยโลกเข้าสู่มัลติโพลาร
12: ์
10: นะครับเพราะว่าไอ้ตัว AI อ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งกับนโยบายต่างประเทศอเมริกาเนี่ยทำให้คนไม่ชอบอเมริกาออกมาเป็นขั้วกลุ่มเซาแต่ก็มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งเขาว่าเอาจริงๆคุณวาเลนแบ่งเป็นแค่สองขั้วแต่เป็นสองขั้วที่ไม่เหมือนกับสงครามเย็นสงครามเย็นคือขั้วอเมริกาคุมขั้วข้างล่างขั้วรัสขั้วสหภาพโซเวียตคุมข้างล่างแตกสองขั้วนี้จะเป็นขั้วแบบก็เรียกว่าดวงดาวครับอเมริกายังต้องเป็นยิ่งใหญ่แต่ความยิ่งใหญ่ของอเมริกาไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับให้ประเทศที่ต้องพึ่งพาเขาพูดง่ายกลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีความอิสระในการที่จะอะไรครับต่อรองกับอเมริกามากเกินพวกนี้ท่านพวกนี้จะเป็นสเตล่าเพราะอเมริกาจะเป็นขั้วหนึ่งที่มีสเตล่าที่ไม่ได้ยอมเขาแต่ก็ต้องผูกพันกับเขาเช่นเดียวกับจีนครับถ้าเป็นขั้วที่ใครต่อใครต้องพึ่งจีนแต่จีนก็จะไม่ใช่ไปคุมประเทศต่างๆในโลกเพราะฉะนั้นมันเป็นสองขั้วแบบไหนครับเป็นแค่สเตล่านะครับสเตล่ามัดไอ้เรียกว่าไบโพล่าคือตัดสินยังไงตัวยิ่งใหญ่คือนะคืออเมริกากับจีนคำถามว่าทำไมถึงเกิดสองขั้วก็เพราะ AI ไงสองประเทศเนี่ยกำลังสร้างแข่งกันเรื่อง AI สร้างความยิ่งใหญ่ด้านการค้าการลงทุนและนำไปสู่เรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้และนำไปสู่อาวุธนั่นแหละครับที่มีคนวิเคราะห์ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศของอเมริกาตอนนี้นะครับบอกเลยว่าตกลงเป็นยังไงทรัมป์มีครับแต่ข้อจริงๆเป็นไปตามนั้นหรือเปล่านี่คือโลกภูมิรัฐศาสตร์ในยุค AI ครับ
12: ครับน่าตื่นเต้นว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
10: เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าโลกของไอ้ตัว AI เนี่ยเป็นไปได้ไหมเกิดการลบระหว่างประเทศย่อยๆขี่ขึ้น
12: ก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้แต่ละประเทศสะสมอาวุธเพิ่มขึ้นหมดเลยครับอาจารย
10: ์แล้วมันแล้วราคามันถูกอ่ะก็มาแล้วมีการ outsourcing อ่ะความอำนาจจ้างอีกประเทศหนึ่งช่วยผลิตอ่ะใช่ไหมแล้วผลิตไปประเทศที่อยู่มีดินแดนอยู่ใกล้กันหรือไม่ใกล้กันทะเลาะกันมันถูกมากใช่ไห
12: ม
10: สามารถใช้ AI มาเล่นงานก็ดูเนี่ยวันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่อธิบายว่าทำไมทางด้านของอิหร่านสามารถต่อกรกับอเมริกาได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโลกที่น่ากลัวเหมือนกันครับคือไม่ใช่เป็นสงครามแบบโอ้โหสงครามโลกแล้วนะแต่จะเกิดมีการสงครามตามดินแดนต่างๆในลักษณะที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ AI จะทำให้เกิดล่างสมองเกิดการแตกขั้วภายในประเทศอย่างมหาศาลเลยนี่คือยุคของ AI ที่น่ากลัวมากเปลี่ยนแปลงนะครับโลกนะครับพันสรุปครับภูมิศาสตร์ในโลกเนี่ยแบ่งเป็น3ยุคหมื่นปีที่แล้วจนถึง200ปีแล้วเป็นยุคเกษตรระบบอะไรกับภูมิศาสตร์จะประกอบด้วย Empire ครับจากบัตรจีนจากวัดอียิปต์ตอนหลังกับโรมันแล้วก็ไปจบลงที่ระบบเขาเรียกว่าอะไรครับศักดินาพอปฏิวัติอุตสาหกรรม200ปีทำให้รัฐชาติอ่ะอังกฤษฝรั่งเศสกลายมาเป็นมหาอำนาจและในที่สุดก็มาเป็นเรื่องของสองขั้วในยุคสงครามเย็นแต่ระบบของ AI วันนี้กำลังเปลี่ยนแปลงโลกที่3ครับเพราะระบบ AI ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่โลกยุคใหม่2ขั้วแบบใหม่แบบ Stellation และจะทำให้เกิดไม่ใช่สงครามล่างโลกอะไรจะมีสงครามโลคอลที่จะมีการต่อสู้กันในขณะนี้และยังมีการแบ่งประเทศนะครับในยุคของอะไรครับปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นความยิ่งใหญ่ของประชาธิปไตยเสรีนิยมเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเคารพต่อกฎบัตรสหประชาชาติเคารพต่อประชาชนแต่ในยุคใหม่เกิดการขยายตัวของ illiberal democracy ไม่สนใจกับกฎระเบียบต่างๆและมีการล้างเผ่าพันธุ์ในแง่ของระบบความคิดระบบความคิดของโฮโมซาเปียนที่มีเหตุมีผลนะครับจริงๆโฮโมซาเปียนด้านหนึ่งก็ไม่ใช่มีเหตุมีผลมันร้ายแต่ว่ามีด้านหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรครับทางด้านของ liberalismวันนี้ liberalism กำลังถอยหลังกำลังเกิดระบบใหม่ที่มาจาก AI เป็นระบบไร้การครับเป็นระบบที่ใช้ขั้วอำนาจและก็ไม่มีกฎเกณฑ์อันนี้คือภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงจึงไม่น่าแปลกใจว่านโยบายต่างประเทศของอเมริกาหลุดลุ่ยมาจากไอ้ตรงที่กำลังเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ครับ
12: ครับได้คุยกันต่อนะครับทรัมป์คงไม่หยุดอยู่แค่นี้ต้องคอยดูกันต่อไปว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับกับความวุ่นวายในโลกใบนี้แต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภาคภาพวิวัฒน์ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: สวัสดีครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

ดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับเรื่องฝนฟ้าอากาศนะถึงแม้ว่าที่น่านนะสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยนะน้ำป่าไหลหลากเนี่ยที่มันเกิดขึ้นช่วง2วันก่อนเนี่ยดูแล้วจะคลี่คลายนะตอนนี้ก็เข้าสู่ เรื่องของการฟื้นฟูนะแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็ยังเตือนนะว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะมีผลกระทบถึงวันนี้21สิงหาคม2569นะฮะก็ร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะนอกเหนือจากนี้เขายังบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกยังพบท้องฟ้านะมีเมฆมากนะแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับ32จังหวัดที่เสี่ยงหนักมากนะเอาที่หนักมากก่อนนะครับ12จังหวัดนะภาคเหนือมีที่ลำปางมีที่กำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่เสี่ยงหนักมากนะครับมีที่เลยนะหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับแต่ว่าที่ฝนตกหนักอีก20จังหวัดเนี่ยก็จะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนพะเยาแพร่แล้วก็น่านนะอีสานนี่จะเป็นบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนะครับภาคกลางนะก็นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกว่าให้ระวังนะเรื่องอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็หนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมด้วยนะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือพื้นที่ลุ่มนะรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมที่แบบท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำที่ท่วมซ้ำซากเนี่ยนะอันนี้อาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะและหลังจากนั้นนะเขาบอกว่าจะกลับมาอีกทีนะก็คือช่วง30สิงหาถึง4กันยายนนะบอกว่าช่วงนี้แนวโน้มนะก็คือกลับมาเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับฝนนะช่วงที่เบาบางลงไปหน่อยก็คือ22ถึง29นะบอกว่าฝนโดยรวมเนี่ยแนวโน้มลดลงนะพื้นที่ที่มีฝนน้อยอยู่แล้วเช่นภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอันนี้ก็ยังมีฝนน้อยต่อเนื่องนะส่วนที่เจอฝนเยอะๆนะช่วง18ถึง21เนี่ยอันนี้จะเบาลงหน่อยนะแล้วจะกลับมาอีกทีก็คือปลายเดือนเลยสิ้นเดือนคือต้นเดือนกันยายนนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องติดตามต้องถามว่าต้องติดตามยังไงก็คือในพื้นที่ที่ฝนตกหนักและหนักมากแล้วมันมีน้ำสะสมหรือว่าน้ำที่มันไหลผ่านอย่างเงี้ยแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูว่าไหลไปตรงไหนยังไงนะแล้วตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเห็นล่าสุดนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ใช่ไหมท่านรองยศชนันมีคำสั่งถึง12จังหวัดภาคเหนืออันนี้ให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็ต้องรวมศูนย์นะเป็นซิงเกิลคอมมานด์คือต้องเร่งในการช่วยเหลือนะไม่ใช่ว่าโอ้โหอำนาจหน้าที่กระจายไปอยู่ทุกที่นะครับกว่าจะช่วยเหลือทีเนี่ยถามคนนั้นทำไหมคนนี้ทำไหมเนี่ยไม่ได้นะเขาบอกว่าก็ต้องเป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์ก็คือใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดนี่แหละนะเป็นคนที่ประสานการแล้วก็สั่งการต่างๆนะอันนี้สำคัญบางช่วงเวลาการดึงอำนาจมาแล้วใช้ที่เป็นซิงเกิลคอมมานด์เนี่ยมันมีความจำเป็นบางช่วงเวลานะถ้ามันเป็นเวลาปกติทั่วไปนะการกระจายอำนาจให้แต่ละคนให้แต่ละหน่วยเนี่ยให้เขาไปดูนะอันนั้นก็มีความจำเป็นนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ด้วย

ก็สนใจด้วยเหมือนกันก็มีความเป็นห่วงนะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ในพื้นที่ต่างๆนะก็เรียกว่าก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะที่ผมห่วงอีกจุดนึงจริงๆเป็นที่สุโขทัยนะสุโขทัยเนี่ยน้ำยังเยอะอยู่นะเพราะว่ามีฝนตกสะสมเนี่ยพอสมควรนะเดี๋ยวผมดูหน่อยนะเนี่ยอย่างวันเนี้ยฝนตกสะสมรอบ24ชั่วโมงก็ยังเป็นสุโขทัยนะเมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกว่าสุโขทัยใช่ไหม 186.6 มิลลิเมตรอันดับ2เนี่ยนะที่ตกสะสมเยอะๆก็คือที่ตาก 181.6 มิลลิเมตรเห็นว่ามีปอพอเขาเซลบอสแคทมีการแจ้งเตือนในพื้นที่บางจุดบางพื้นที่ด้วยนะที่มีฝนเยอะนะถัดมาก็เป็นที่พิษณุโลกครับนะแถวสุโขทัยพิษณุโลกเนี่ยฝนตกเยอะโอ้ที่3จังหวัดนี้ติดกันเลยเนี่ยจริงๆสุโขทัยตากพิษณุโลกนะพิษณุโลก 139.8 นะแล้วก็น่านก็ยังมีฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพอสมควรฮะ136มิลลิเมตรนะอันนี้ก็เยอะคือคุณนึกภาพอย่างนี้เยอะไม่เยอะยังไงเนี่ยถ้าเอาเทียบกรุงเทพมหานครเนี่ยนะถ้า30นี่ก็รถเริ่มติดนะพอ60เมื่อไหร่น้ำท่วมขังบนถนนเนี่ยเริ่มมีพอ80 90อ่ะปัญหาเยอะแล้วสำหรับกรุงเทพมหานครแต่เนี่ยอย่างที่น่านเนี่ย136ที่สุโขทัย186อ่ะแน่นอนมันอาจจะเทียบอย่างนั้นไม่ได้สักทีเดียวแต่ผมให้เห็นภาพว่าน้ำมันเยอะฝนมันลงมาเยอะเนี่ยมันมากขนาดไหนนะเพราะอย่างถ้าสมมุติว่าถ้ามันมาบทอย่างสุโขทัยอย่างเงี้ยใช่ไหมฝนเยอะก็จริงนะแต่ว่าไอ้โครงสร้างอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างต่างๆมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่อาจจะหรอกมันไม่เยอะเท่ากรุงเทพมหานครแน่เพราะฉะนั้นไอ้พื้นที่ที่เป็นต่อระบายน้ำพื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านเนี่ยอันนี้เขาอาจจะมีกว่าแล้วก็ดีกว่าแล้วก็เรื่องของพื้นที่ในการรับน้ำที่มันเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมันก็เลยอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจเท่าที่ควรนะฮะอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ดูนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เดือดร้อนนะเขาเดือดร้อนนะชาวนาชาวไร่ถ้ามีน้ำท่วมมันทำลายพืชผลทางการเกษตรของเขาแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยยังไงเขาก็เดือดร้อนแน่นอนนะแต่ว่าเราก็ต้องติดตามแหละนะสถานการณ์ตรงไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ก็ต้องดำเนินการนะที่อื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งมีอะไรตรงไหนอีกไหมนะสำหรับเรื่องนี้นะเรื่องนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะเพราะว่าน้ำที่ล้นตลิ่งมีที่ไหนล่ะที่น่านยังล้นตลิ่งอยู่นะที่เวียงสาแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะอำเภอเมืองน่านนี่เห็นว่าเหลือประมาณสัก10เซนติเมตรใช่ไหมที่เวียงสานี่ยังล้นตลิ่งนะล้นตลิ่งอยู่ประมาณเมตรกว่าๆนะครับก็ยังถือว่าน้ำมากนะก็ประมาณนี้นะส่วนเมื่อวานเนี้ยนะที่มีคุณผู้ฟังนะที่โทรศัพท์มาคุยเรื่องของจะซื้อรถยนต์อ่ะโดยเฉพาะค่ายทางของญี่ปุ่นอ่ะใช่ไหมฮะแล้วบอกว่าราคามันจะลงเมื่อไหร่ยังไงนะอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงการคลังอ่ะเขามอบหมายให้ทางกรมสรรพสามมิตรอ่ะไปดูเรื่องของภาษีสรรพสามมิตรรถยนต์นะจะดูเหมาะสมอะไรยังไงนะแต่ว่าความเป็นไปได้อีกส่วนนึงผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเท่าที่ดูจากข้อเสนอของภาคส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เนี่ยนะคือประเด็นสำคัญคือมันมีปัญหาเรื่องของภาษีสรรพสามมิตรที่มันมีการจัดเก็บเหลื่อมล้ำอันนี้ต้องยอมรับความจริงเพราะว่าถ้าเป็น EV หรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะ BEV อะไรพวกเนี้ยนะพอการคิดคำนวณของภาษีสรรพสามิตแล้วก็การพิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะรวมไปถึงมาตรการนโยบายไม่ว่าจะเป็น EV 3.0 EV 3.5 เพื่อส่งเสริมให้คนที่เขานำเข้า EV มาแล้วจะต้องมาตั้งโรงงานในประเทศไทยเพื่อผลิตรถ EVทั้งขายในประเทศทั้งส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยเอื้อสำหรับรถ EV รวมไปถึงภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บในอัตราที่ต่ำหนึ่งบางรุ่นบางประเภทบางช่วงไม่ได้มี

การจัดเก็บภาษีสำหรับรถ EV ที่เป็นสรรพสามิตนำเข้าเนี่ยนะเรียกว่าอาจจะไม่ได้จัดเก็บเลยมีก็นิดหน่อยอ่ะนะ 2% 5% อะไรอย่างเงี้ยพอมีนะก็ด้วยใช้ FTA อะไรก็ว่ากันไปล่ะนะการส่งเสริมทางการค้าระหว่างกันเนี่ยเท่าที่ผมดูล่าสุดคือแน่นอนแนวทางน่าจะออกมา2แนวทางแต่ว่าพิจารณาแล้วคิดว่าแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งแนวทางแรกคือสรรพสามิตไปดูนะถ้าจะส่งเสริมการขายของรถให้มีการซื้อขายราคารถผู้บริโภคประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะอาจจะมีการลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ถูกไหมอันนี้มีความเป็นไปได้นะแนวทางที่2ก็คืออ้าวงั้นก็ต้องไปดูนะว่าถ้าสมมติราคาที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลณปัจจุบันมันดีมันเหมาะสมอยู่แล้วสำหรับรถสันดาปก็จะต้องไปออกอีกรูปหนึ่งออกอีกแบบหนึ่งคือไปเพิ่มในส่วนของรถ EV ถูกไหมฮะใช่ไหมไปจะเก็บภาษีสรรพสามิตรถ EV เพิ่มขึ้นผมเห็นข้อเสนอของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะบอกเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสนอหนึ่งนะว่าให้เพิ่มการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV เนี่ยเห็นมีข้อเสนอไป30กว่าเปอร์เซ็นต์มั้ง 30% 32% นะประมาณนี้นะอันนี้จะได้รู้ว่าว่ายังไงนะมันก็มีทั้ง2ทางนะทางที่จะลดภาษีแต่มันก็ต้องไปดูว่ารายได้การจัดเก็บภาษีบ้านเราเป็นยังไงตอนนี้มันเหมาะสมไหมหรือว่ามันจะเอื้อประโยชน์ให้คนเข้าถึงการบริโภคมากขึ้นหรือว่ายังไงเนี่ยหรือว่าต้องไปดูนโยบายของรัฐบาลต่อไปในอนาคตมันจะออกมาเป็นยังไงนะเขาก็ต้องไปคิดคนที่เกี่ยวข้องเขาก็ต้องไปคิดไปคำนวณว่าเรื่องต่างๆอ่ะนะหรือว่าข้อเสนอต่างๆอ่ะนะแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่มันเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอันไหนจะเป็นทางเลือกทางออกที่เหมาะสมนะก็คาดว่าสิ้นเดือนสิงหาไม่น่าจะเกินกลางเดือนกันยายนนะกรมสรรพสามิตน่าจะมีข้อเสนอถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วหลังจากนั้นจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.อะไรก็ว่ากันไปนะแต่คิดว่าเนี่ยภายในสิ้นเดือนเนี้ยเดือนหน้าเนี่ยนะเดือน2เดือนเนี้ยเรื่องเนี้ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้ไปหารายละเอียดมาให้เพิ่มเติมนะส่วนเรื่องที่2อันนี้ดูตัวเลขสักนิดหนึ่งนะพอดีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะก็มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเดือนกรกฎาคม 5,465 รายทั่วประเทศเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์นะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยนะเขามีการเปิดเผยมานะความเห็นเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนี่ยเห็นว่ายังไงนะเขาบอกว่า 71.77% ส่วนใหญ่ก็เข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการส่วนที่เหลือนะที่เหลือก็คือ 28.23% บอกไม่ได้ใช้สิทธิ์ 28.23% ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะแต่พอไปพิจารณาเรื่องของประเภทสินค้าและบริการที่ประชาชนเลือกใช้สิทธิ์นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารพร้อมทานนะมีสัดส่วนสูงถึง 48.22% ครึ่งนึงอ่ะข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวนะอะไรข้าวสำเร็จรูปอะไรพวกอย่างเงี้ยนะผัดกะเพราอะไรเนี่ยนะอาหารตามสั่งอ่ะแต่ว่าเป็นแบบเป็นประเภทแบบพร้อมทานอ่ะนะครับรองลงมาเป็นพวกอาหารสดนะอาหารสดก็ไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะเนื้อสัตว์ผักผลไม้อะไรพวกเนี้ยนะที่เขาสามารถรับได้นะครับ 38.87% โอ้นี่ก็รวมแล้วก็เท่าไหร่แล้วก็ 90% แล้วมั้งนะเกือบหมดแล้วนะส่วนของใช้ประจำวันนะของใช้ในครัวเรือนนะก็เป็นลำดับถัดมานะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะพวกเครื่องประกอบอาหารเนี่ยนะน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลนะกะปิน้ำปลาอะไรต่างๆนะแล้วก็มีสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่บ้างนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะส่วน
โครงการที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าร้อยละ 36.96 บอกว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะ 24.50 นะบอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆแทนนะแนวโน้มการใช้จ่ายภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนะ 30% นะเขาบอกว่าก็คงไม่แตกต่างจากช่วงดำเนินการนะ 23.26% บอกน่าจะใช้จ่ายน้อยลงนะ 6% เศษๆบอกใช้จ่ายน้อยลงมากนะเพราะถ้าฟังอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คงจะไม่แตกต่างนะเพราะว่าถ้าเราดูอาหารที่เขาซื้อเนี่ยหรือว่าของที่เขาซื้อส่วนใหญ่ถ้า 50% ครึ่งหนึ่งเป็นพวกข้าวราดแกงนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารปรุงเสร็จเนี่ยนะกะเพราไข่ดาวอะไรพวกเนี้ยนะข้าวขาหมูเนี่ยนะก็เป็นอาหารในชีวิตประจำวันนะใช่ไหมถ้าจำนวนคนไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็คงไม่ได้ทานเยอะขึ้นมากนักสักเท่าไหร่ถูกไหมหรือว่าตอนนี้เขาทานเยอะขึ้นอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ทานเยอะขึ้นนะผมบอกเลยผมใช้สิทธิ์ไอ้โครงการเนี่ยแต่ผมไม่ได้หมายความว่าผมใช้สตางค์ในแต่ละวันนะที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลาสแล้วผมจะทานข้าวเยอะขึ้นอย่างเช่นเคยสั่งกับ3อย่างแล้วจะเพิ่มมาเป็น4อย่าง5อย่างเนี่ยผมก็กินได้เท่านี้ก็กินได้แค่3อย่างเนี่ยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลาสนะเพราะเลยเห็นเลยตัวเลขที่ออกมาส่วนใหญ่ใช้จ่ายเท่าเดิมเห็นไหมอ่ะอันนี้ก็น่าจะสะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันนะอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะก็อย่างน้อยก็ช่วยเราเดือนละพัน1เดือน2เดือนเดือนนี้เดือนที่3เดือนหน้าเดือนที่4เดือนสุดท้ายแล้วจะต่อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลนะเขาก็บอกว่าขึ้นอยู่กับนายกก็บอกว่าก็ต้องขึ้นดูเหตุปัจจัยแวดล้อมด้วยนะดูสตุ้งสตังด้วยนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะเพิ่มเติมไปเรื่องอื่นๆเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะมีอะไรมั้ยมีไหมคือตอนเนี้ยนะถ้าใครตามข่าวต่างประเทศเนี่ยผมว่า เรื่องของหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาที่มีข่าวว่าพุ่งแตะระดับ40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะอันนี้น่าสนใจแล้วทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทางเขาจะดำเนินการยังไงนะก็ต้องติดตามเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะมีผลกระทบเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธบัตรอะไรต่างๆนานานะบอนด์ยิลด์อะไรพวกนี้ก็ต้องไปดูนะมันก็จะมีส่งผลถึงเศรษฐกิจส่งผลถึงทองส่งผลถึงเรื่องของเงินเฟ้ออะไรพวกนี้นะอันนี้ใครที่สนใจเศรษฐกิจสหรัฐใครที่สนใจเศรษฐกิจมหภาคเนี่ยนะก็ต้องตามหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของการที่สหรัฐไปช่วยประคองใช่ไหมค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอีกนะไอ้นั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคือตอนนี้โอ้หลายต่อหลายเรื่องมันซ้อนกันเยอะนะหาข่าวแต่ละข่าวแต่ละวันเนี่ยผมเรียนคุณผู้ฟังเลยมันเยอะจนบางทีเนี่ยคิดอยู่โอ้ไม่ดูเลือกเรื่องที่ถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่านะแต่ก็พยายามหาให้มันครอบคลุมหาให้มันหลากหลายบางวันอาจจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับสังคมเยอะนะบางวันอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองหน่อยบางวันอาจจะมีปนเปย์ไปนะหลายๆเรื่องทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจนะว่าข่าวสารต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะอย่างช่วงนี้ผมว่าโฟกัสทุกคนคุณเห็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์คุณก็เห็นนะมันจะมีอยู่ 2-3 เรื่องแค่นั้นแหละฮะหนึ่งคือน้ำท่วม2คือตอนนี้ที่พูดถึงก็เรื่องของเตรียมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมหัวสอวอจะถูกอภิปรายได้ไหมต้องไปดูว่ายัตติถูกบัญจัดกำหนดมายังไงนะรอทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาว่ายังไงสามารถเขียนได้ไหมบรรจุได้ไหมอะไรพวกอย่างเงี้ยมันต้องไปตามพวกนั้นอะอันนี้คือการเมืองเศรษฐกิจก็เนี่ยก็ต้องมาวนดูโอ้ที่นู่นเป็นยังไงที่นี่เป็นยังไงน้ำมันเป็นยังไงตะวันออกกลางเป็นยังไงนะสหรัฐอเมริกาอ้าวจะบอกว่าเดี๋ยวคิมจองอึนจะเจอกันปลายปีกับโดนัลด์ทรัมป์อ้าวเกาหลีใต้ว่ายังไงใช่ไหมครับมันเกี่ยวพันหมดอะเยอะแยะไปหมดเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารวันนี้วันศุกร์เอาแบบสบายๆเที่ยงที่ผ่านมานี่ M6 เปิดแล้วนะใช่ไหม
ช้3วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่เที่ยงวันศุกร์สำหรับจากบางปะอินไปปากช่องแต่ว่าปากช่องต่อไปโคราชนี่เขาเปิดปกติอยู่แล้วนะฮะทดลองใช้ปกติอันนั้นใช้ได้ทุกวันแต่ว่าบางปะอินปากช่องเนี่ยอันนี้สัปดาห์หนึ่ง3วันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ส่วนฝั่งขากลับมันจะต้องมาขึ้นที่ไหนมวกเหล็กนะเพื่อจะลงมาที่บางปะอินใช่ไหมฮะใครที่ขับรถอยู่บางท่านอาจจะไปนะผมเห็นเมื่อช่วงเที่ยงเห็นรายงานข่าวออกมาโอ้มีคนไปเยอะนะเลยต้องคิดต่อเนี่ยเอ๊ะเอายังไงดีสัปดาห์นี้ตอนแรกบอกคุณผู้ฟังไว้บอกว่าจะไปลองใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมจะได้แวะไปที่มวกเหล็กด้วยจะไปเอาน้ำผึ้งจากฟาร์มผึ้งมัทนีแล้วก็เกสรผึ้งจากฟาร์มผึ้งมัทนีอ่ะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเลยละกันเพราะไหนๆก็จะต้องไปเอาละใครที่ต้องการใหม่ล่าสุดไปเอาให้วันพรุ่งนี้สำหรับน้ำผึ้งของฟาร์มผึ้งมัทนีนะน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าเนี่ยนะ1,500 มิลลิลิตรนะราคา720บาทราคาเท่ากับตอนที่สำนักพิมพ์โรนินเขามีการเปิดจองนั่นแหละนะครับแล้วก็เกสรผึ้งนะฮะ500กรัมนะราคา780บาทนะแล้วก็ทั้ง2อย่างเนี่ยเท่ากันเหมือนกันเลยส่งฟรีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตนะอันนี้แจ้งผ่านไปท่านไหนที่ต้องการนะให้จองใน Facebook Mola Online MOLAR ออนไลน์ก็ ONLINE นะครับวันนี้เปิดจองสำหรับล็อตนี้เลยนะคืนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ล่ะนะหรือว่าเช้ามาผมดูเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจ่ายสตุ้งสตังเรียบร้อยแล้วผมขับรถไปเอามาให้พอวันอาทิตย์วันจันทร์ผมแพ็คส่งเลยนะเอาเท่านี้แหละพอละถ้ามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะได้ติดต่อจะได้บอกกับทางฟาร์มผึ้งมัทนีเขาว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ผมจะแวะเข้าไปเอาแล้วก็เอาตามเฉพาะที่คุณผู้ฟังสั่งจองไว้เหลือกว่านี้ผมไม่เอานะแล้วก็หลังจากนั้นก็พักสักหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหในเดือนที่ผ่านมานี่ก็หลายงานนะแล้วก็บางอาทิตย์ก็แทบไม่ได้อยู่เลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็อาสาไปเอาน้ำผึ้งให้ละกันนะครับท่านไหนที่ต้องการนะผมย้ำอีกทีนะครับให้ไปจองจ่ายจบใน Facebook นะ Mola Online M O L I A R แล้วก็ออนไลน์ก็ O N L I N E นะครับส่วนสนนราคาหรือว่าน้ำผึ้งเป็นแบบไหนยังไงเกสรผึ้งเป็นแบบไหนยังไงนะเหมือนของสำนักพิมพ์โรนินทุกอย่างที่เปิดจองนะถ้าคุณเข้าไปในเพจก็เลื่อนสักนิดนึงนะถ่ายหน่อยนะผมลงไว้แล้วล่ะแต่ว่าเมื่อประมาณสัก 4-5 ข้อความก่อนนะคุณถ่ายดูนิดนึงนะแล้วคุณก็อ่านรายละเอียดนะเอาจองจะจองจะสั่งอะไรเงี้ยในอินบ็อกซ์อย่างเดียวนะไม่ต้องมาคอมเมนต์ไอ้ตรงคอมเมนต์นะในอินบ็อกซ์เลยคุณกดเข้าไปเมสเซจในอินบ็อกซ์คุณถามเขาเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีถ้าผมว่าผมจะไปตอบเองถ้าไม่ว่างก็เดี๋ยวมีคนช่วยตอบนะครับอ่ะก็แจ้งเพื่อทราบนะอ่ะส่วนสุดท้ายนะช่วงแรกนะของที่ค้างไว้คือเมื่อวานเนี้ยสำหรับนกแขกเต้าเนี่ยจบไปแล้วใช่ไหมอ่านให้ฟังที่คุณวีระเขียนไว้เนี่ยนะใน Facebook ของคุณวีระนะอ่านให้ฟังไปแล้วนะสำหรับเตสกุลนาชาดกใช่ไหมมีผมอ่าน3ตอนต่อเนื่องอะตอนที่3ตอนที่4แล้วก็ตอนที่5นะโดยเฉพาะตอนที่3นี่เกี่ยวข้องกับนกที่ชื่อว่าเวสสันดรตอนที่4นี่จะเป็นนกที่ชื่อว่ากุณฑลินีนะแล้วก็นกตัวที่3นะที่เป็นนกแขกเต้าเนี่ยที่เมื่อวานเนี่ยที่อ่านให้ฟังเนี่ยก็เป็นนกตัวที่3ที่พระราชาพระเจ้าพรหมทัตเลี้ยงไว้นะแล้วก็เลยแบบโอ้โหมาปุจฉาวิสัชนาเสนาอมาตย์ก็ตั้งเลยคนนี้เป็นว่าการกระทรวงการคลังคนนี้เป็นอะไรล่ะเป็นเสนาบดีคนนี้เป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะตัวนั้นเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะเนี่ยมีตำแหน่งแห่งหนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นโอ้พอจะเปลี่ยนราชการปุ๊บ
เสนาอมาตย์จะเชิญนกแขกเต้าเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยบอกไม่เอาไม่เป็นนะเมื่อวานเนี้ยเล่าให้ฟังอ่านให้ฟังนะบอกไม่เป็นนะก็นั่นแหละก็เลือกให้ถูกต้องแล้วนกก็บินหนีไปนะชาดกก็จบตรงนั้นแต่มีประเด็นหนึ่งที่คุณวีระเขียนไว้มันมีคำว่ากัลยาณธรรมใช่ไหมคุณวีระมาร์กไว้ปัจฉิมลิขิตไว้อยากรู้ว่าคำนี้แปลว่ายังไงผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงอยากทราบเหมือนกันใช่ไหมมีความหมายยังไงใช่ไหมผมขออนุญาตนะจะได้จบให้เป็นที่เรียบร้อยนะอันไหนที่มันค้างคาจะได้ไม่ต้องติดกันนะครับสำหรับบทความนะหรือว่าข้อเขียนที่คุณวีระเขียนไว้นะในตอนที่ชื่อว่า Silent and Hibernation Period นะช่วงเวลาแห่งการเข้าเงียบและจำศีลอันเนี้ยเขียนวันที่20สิงหาคม2569คือเขียนเมื่อวานนะผมอ่านให้ฟังเลยละกันนะครับวันนี้ถือเสียว่าเป็นรายการเก็บตกก็แล้วกันเพราะหลังจากนี้ผมคงจะว่างเว้นการเขียนอะไรให้อ่านคุยอะไรต่อมีอะไรให้ฟังไปนานพอสมควรทีเดียวนี่จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเข้าเงียบและจำศีลของผมครับได้เวลาจัดการกับหนังสือหนังหาที่ทั้งซื้อมาและมีคนเอามาให้กันเสียทีอะไรคือเรื่องที่ต้องเก็บตกคำถามก็คือปริศนาธรรมคำหนึ่งที่ผมเจอในระหว่างที่อ่านเตสกุณาชาดกที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะก่อนหน้านี้คำที่ว่านั้นแทรกอยู่ในชาดกที่ว่าขอยกข้อความมาดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ของประชาชนความจริงแม้ท้าวสักกะก็ไม่ทรงประมาทในความหมั่นเพียรท้าวเธอทรงกระทำความเพียรในกัลยาณธรรมตั้งพระทัยมั่นในความขยันหมั่นเพียรรู้ไหมครับว่าผมสะดุดตรงคำไหนคำตอบก็คือคำว่ากัลยาณธรรมตอนแรกผมเข้าใจผิดผมคิดว่าน่าจะเป็นคำเดียวกับกัลยาณมิตรธรรมแต่เมื่อพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วก็ไม่น่าจะใช่งานนี้เลยเดือดร้อนต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลว่ากัลยาณธรรมที่ปรากฏอยู่ในชาดกเรื่องนี้หมายถึงหลักธรรมอะไรกันแน่ผมเริ่มต้นค้นหาความหมายด้วยการเปิดหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ของสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ปออประยุตโตอันนี้ต้องบอกว่าเป็นท่ามาตรฐานในการเริ่มต้นทำความเข้าใจคำศัพท์ในภาษาบาลีในหนังสือเล่มที่ว่ามีคำอธิบายสั้นๆว่าหมายถึงธรรมอันดีธรรมดีงามธรรมของกัลยาณชนพร้อมกับมีหมายเหตุสั้นๆว่าให้ไปดูคำว่าเบญจธรรมเพิ่มเติมเมื่อไปพบที่มาของคำนี้แล้วผมเลยไปไล่ดูความหมายของคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ไปด้วยถือโอกาสรวบมาบอกให้ในคราวเดียวกันไม่ต้องไปค้นหากันเองครับกัลยาณคุณคุณอันบัณฑิตพึงนับคุณสมบัติที่ดีงามคุณงามความดีกัลยาณชนคนประพฤติดีงามหรือคนดีกัลยาณปุถุชนคนธรรมดาที่มีความประพฤติดีปุถุชนผู้มีคุณธรรมสูงกัลยาณมิตรตาความมีกัลยาณมิตรความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วกัลยาณมิตรมิตรผู้มีคุณอันบัณฑิตพึงนับเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรธรรมธรรมว่าด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตรมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันกัลยาณีนางงามหญิงงามหญิงที่มีคุณธรรมน่านับถือในแง่ความหมายต้องบอกว่ามีความชัดเจนลงตัวมากขึ้นว่าหมายถึงอะไรแต่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าองค์ประกอบของกัลยาณธรรมมีอะไรบ้างในเมื่อท่านชี้ทางว่าให้ไปดูคำว่าเบญจธรรมซึ่งที่จริงเราก็คุ้นเคยกันเพราะว่าเมื่อพูดถึงศีล5หรือว่าเบญจศีลเราก็จะมีคู่เหมือนที่เรียกว่าเบญจธรรมซึ่งหลังๆไม่ค่อยมีคนพูดถึงแล้วเบญจธรรมเป็นองค์รวมของธรรม5ข้อที่ควรปฏิบัติควบคู่กับการรักษาศีล5หรือเบญจศีลประกอบไปด้วย1เมตตากรุณา2สัมมาอาชีวะ3กามสังวร4สัจจะและ5สติสัมปชัญญะแต่บางตำราอาจจะแตกต่างกันออกไปแม้จะเริ่มต้นด้วยเมตตากรุณาเหมือนกันแต่ข้อ2เปลี่ยนเป็นทานไม่ใช่สัมมาอาชีวะส่วนข้อ3เปลี่ยนเป็นสถานสันโดษพอใจ
แต่ภรรยาของตนไม่ใช้คำว่ากามสังวรและสุดท้ายใช้คำว่าอัปปมาทะ

ความไม่ประมาทแทนคำว่าสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะถ้าเอาแบบที่2ก็ไล่เรียงใหม่ได้ดังนี้ครับ1เมตตากรุณา2ทาน3สทานสันโดษ4สัจจะ5อัปปมาทะบางครั้งเบญจธรรมก็มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเบญจกัลยาณธรรมที่จริงจะเป็นแบบแรกหรือแบบหลังก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับใครที่ต้องการรู้เรื่องนี้โดยพิสดารผมแนะนำให้หาหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตมาอ่านโดยเปิดไปนะไปบทที่15หน้า745ถึง767น่าจะเคลียร์กว่าที่ผมนำมาคุยแบบสั้นย่อคิดว่าเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจว่าเป็นกัลยาณธรรมหาคำตอบให้กับตัวเองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ขออนุญาตมาว่ากันถึงเรื่องของผมบ้างว่าทำไมถึงบอกว่าจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเข้าเงียบจำศีลอันนี้ต้องบอกว่าหลังจากไปรมรำพันตูวุ่นวายกับงานจรในฐานะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมวันแรกน่าจะเป็นวันที่2ถ้าจำไม่ผิดทุกอย่างก็ดำเนินไปตามกระบวนการจนมาถึงเมื่อวานวันที่19สิงหาคมอันเป็นการพิจารณามาตรา36ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570ว่าด้วยส่วนราชการในพระองค์ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ของผมงานจรที่ดำเนินการมาเกือบ2เดือนเต็มๆสำหรับผมถือว่าจบแล้วแต่สำหรับกรรมธิการท่านอื่นๆส่วนใหญ่ที่เป็นส.ส.คงต้องทำอะไรต่อเนื่องไปจนกว่าจะได้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณที่คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขเพื่อส่งต่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบในวาระที่2และ3ไปตามลำดับงานตรงนี้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะเป็นเรื่องของการปรับลดงบประมาณและเกลี่ยงบประมาณให้กับหน่วยงานที่จำเป็นผมไม่มีความถนัดและไม่อยากยุ่งด้วยเลยขอปลีกตัวไม่เข้าร่วมประชุมซึ่งจะดำเนินไปตั้งแต่วันนี้คือ20สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมสำหรับส.ส.ก็จะมีการแปรยติและสงวนคำแปรยติไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรส่วนผมเป็นกรรมธิการก็จะมีการสงวนความเห็นเพื่อไปอภิปรายในลำดับต่อไปผมได้ยื่นรายการสนวนความเห็นของผมให้กับฝ่ายเลขานุการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเข้าเงียบและจำศีลเมื่อมีการพิจารณาในวาระที่2 3ในวันที่7ถึง9กันยายนซึ่งตรงกับช่วงที่ผมออกเงียบและเลิกจำศีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงตอนนั้นก็จะพิจารณาอีกทีว่าสมควรจะอภิปรายอะไรในที่ประชุมเมื่อมีการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในมาตราที่ผมสงวนความเห็นเอาไว้หรือไม่ขอเวลานั่งคิดและตะเตรียมข้อมูลถ้าหากจะต้องอภิปรายในประเด็นไหนที่เห็นว่าเหมาะควรเพิ่มเติมจากที่ได้แสดงความเห็นในระหว่างการประชุมของคณะกรรมการซึ่งก็ได้สอบถามแสดงความคิดเห็นท้วงติงเสนอแนะไปมากพอสมควรแล้วถึงเวลาก็คงทราบกันเองสำหรับผมวันนี้ผมหยิบหนังสือที่รอให้อ่านมาเริ่มอ่านเป็นเล่มแรกชื่อหนังสือยาวมากครับเรื่องสกุลตลาพนนกิษณะกิษณาเทลปฏีพระรามและสาวิตรีในมหาภารตะฉบับแปลภาษาไทยผมมีปกหนังสือมาลงประกอบให้ดูเผื่อใครที่สนใจจะซื้อหามาอ่านเองส่วนผมก็จะอ่านเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อเทียบเคียงกับหนังสือชุดเรื่องแทรกจากมหากาพย์มหาภารตะที่ผมเคยเรียบเรียงเอาไว้3เล่มว่าด้วยสกุลตลาตมยันตีสาวิตรีเรื่องของพระราชายยติตำนานการต่อสู้ของเทวดากับอสูรเรื่องพระราชานหุสะบทเรียนสำหรับผู้มีอำนาจที่หลงอำนาจเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้แลวีระธีรพัฒน์20สิงหาคม2569นะอ่ะก็อ่านต่อนะจะได้ให้ครบถ้วนไม่ใช่อะไรครับผมจะได้ไม่ต้องติดค้างอะไรนะสำหรับเรื่องที่ทำค้างเอาไว้นะครับอ่ะเวลากำลังดีพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนว Well-being ซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: วงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะก็เปิดสายคุยกันนะหรือยังไงดีเดี๋ยวรอสักนิดนึงนะฮะเราเหลือเวลาประมาณสัก10นาทีนะสำหรับช่วงที่2จริงๆวันนี้ผมอยากรู้มากเลยนะไม่รู้ว่าใครไปใช้บริการหรือยัง M6 นะที่ขึ้นจากบางปะอินเนี่ยนะแล้วไปที่ปากช่องเนี่ยนะคือเห็นมีภาพข่าวอ่ะที่ออกมาบางที่บอกอู้คนเข้าคิวต่อแถวเยอะนะพอดีเขาเปิดเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะแต่ก็ต้องรอดูเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวเป็นสาวว่างๆไปลองขับดู
0: ไปคนไปลองขับใช
1: ่ผมเคย
0: ฮะ
1: ช่วงก่อนหน้านี้แต่ว่ากลับไม่ได้ได้แต่ไป
0: ค
1: ือไปผมไปจนถึงสระบุรีอ่ะ
0: ครับ
1: ถึงแถวหินกองแถวหนองแคนั่น
0: อ่
1: ะมันวิ่งได้ทางเดียวขาไปแต่ขากลับไม่วิ่งไม่ได้แต่รอบนี้จะเปิดวิ่งไปกลับ
0: ครับ
1: แต่ไปได้ถึงปากช่อง
0: ครับ
1: แล้วจากปากช่องไปเนี่ยมันเปิดอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เท่ากับถึงโคราช
0: เลย
1: นั่นแหละแต่ว่าจะยังไงก็ไปลองขับดู
0: ครับ
1: อันนี้คนที่มีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่เนี่ยจะสะดวกละเพราะช่องเข้ามันก็หลายที
0: ่ครับ
1: นะเข้าจากทางในถนนอะไรล่ะถนนพหลโยธินก็ได
0: ้
1: เข้าจากทางถนนเอสายเอเชียก็ได
0: ้
1: หรือเข้าจากวงแหวนตะวันตกอ
0: ่
1: ะสะดวกที่สุดอ่ะจุดสตาร์ทมันอยู่วงแหวนตะวันตกมันจะพอเลยไอ้ช่วงที่จะเลี้ยวซ้ายไปบางปะหันน่ะ
0: ครับ
1: 347อ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เลยไปนิดนึงอ่ะมันจะมีช่องที่ตรงไอ้วงแหวนตะวันตกอ่ะ
0: ครับ
1: กาญจนาภิเษกอ่ะที่จะไปบางปะอินที่จะไปโคราชจะเปิดช่องไปเลยแล้วก็วิ่งยาวเลยวิ่งยาวไปจนถึงปากช่องเลยรวดเดียวจบน่าจะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่ง
0: ครับ
1: ประมาณสักชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่ง
0: ถึงปากช่องนะชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเองเหรอ
1: ใช่เพราะว่ามันไม่มีอะไรนี่มันก็ขับรถบนทางเป็นบนไฮเวย์บนทางด่วนพิเศษอ่ะไม่มีขวางไม่มีกั้นไม่มีไฟแดงไม่มีอะไรทั้งนั้นทำไมจะไม่ได้ล่ะ
0: เออ
1: แต่เขาให้วิ่งแค่80แต่คิดว่าคงเหยียบ120แล้วตอนแรกแต่ว่าช่วงแรกนะมันจะลำบากนิดนึง
0: ครับ
1: มันจะไม่มีเรสแอเรีย
0: อ๋ออ
1: าจจะมีที่เข้าห้องน้ำบ้างแต่ว่าก็เอาจากที่ผมไปบางใหญ่บางใหญ่กาญจนบุรีล่าสุดเนี่ย
0: ครับ
1: ก็มีที่เข้าห้องน้ำแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ใช่เป็นแบบที่เราเห็นแบบเวลาเราเข้าไอ้ rest area ที่มีสถานีบริการมีปั๊มมีเพิ่มยังไม่ถึงขนาดนั้น
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าวิ่งแบบเต็มพิกัดเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วไม่หยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเห็นว่าประมาณเดือนเมษาปีหน้าเมษา2570
0: ครับ
1: full scale
0: เลย
1: แต่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เก็บเงินเนี่ยมันเสร็จหรือยังแล้ว rest area เนี่ยมันทำเสร็จหรือยังอันนี้เราไม่รู
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยเมื่อให้เอกชนไปลงทุนนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็หมายความว่าทางกรมทางหลวงก็ไม่ต้องรับภาระในแง่การดูแลแลกกับที่เอกชนน่ะเขามาจัดการเรื่องบำรุงรักษาคือเขาเก็บตังค์ไปแล้วเขาก็ลงทุนใน rest area ลงทุนห้องน้ำลงทุนอะไรไปทั้งหมดอะตามโปรเจกต์อะ
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็เหมือนกันบางใหญ่กาญจนบุรีก็เหมือนกันส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำแบบนี้อาจจะเก็บเงินอย่างเดียวก็คือ M82 สมุทรสาครบ้านแพรวอะไรนั่นใช่ไหม
0: ครับอาทิตย์หน้า
1: อันนั้นก็ยังไม่เก็บตังค์นะแต่ว่ามันจะทำให้รถที่วิ่งมาจากทางวงแหวนตะวันออกกาญจนาภิเษกเนี่ยเช็คทรูเลยถ้าเกิดต่อไปในอนาคตของการทางพิเศษที่ลงจากสะพานพระราม10อันนี้ก็จะวิ่งตรงเลยแต่นี่คงน่าจะเป็นประมาณกลางปีหน้าแล้วก็จะเปิดช่อง
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีการทำมอเตอร์เวย์ต่อไปจากบ้านแพ้วเนี่ยไปตรงนั้นเขาเรียก3แยกวังมะนาวใช่ไหม
0: ปากท่ออ
1: ันนั้นเส้นหนึ่งก็จะไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมไปเพชรบุรีไปชะอำไปอะไรพวกนั้นว่ากันไป
0: อันนี้ก็คือทำเป็นโอเวอร์เฮดเหมือนเดิม
1: ใช่ต่อ
0: ไปเลย
1: ต่อเลย
0: ครับ
1: และอีกอันนึงก็คือจากนครปฐมเนี่ยของ M81 เนี่ยก็จะวิ่งไปจนถึงชะอำทำนครปฐมชะอำ
0: ครับ
1: อันนี้ก็ต้องดูว่ากรมทางหลวงจะเอาเงินจากไหนมาทำเพราะน่าจะทำเป็น PPP
0: ครับ
1: เพราะแนวมันจะเป็น PPP อันนี้คุยกันในคณะกรรมการนโยบาย แล้วก็กำกับการบริหารหนี้สาธารณะแล้วว่าเป็น PPP
0: ก็คือรัฐกับเอกชนลงทุน
1: ใช่แต่ว่าใช่แต่ว่า PPP อันเนี้ยคือเอกชนเป็นคนลงนะพูดง่ายๆรัฐก็เว้นคืนที่ดินอำนวยความสะดวกเอกชนลงเป็นหลักแล้วก็เก็บค่าผ่านทางใช้คืนที่ตัวเองลงเป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้แต่คำถามก็คือว่า ส่วนของรัฐอ่ะมันก็มี2 ส่วนคือถ้าเป็นรัฐทำเองก็ต้องหาเป็นกองทุนมาทำ
0: ครับ
1: อันนี้ของการทางพิเศษเนี่ยที่มันเก็บไอ้โทษกรมทางหลวงที่มันเก็บเงินเนี่ยเก็บเงินอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือหมายเลข7ไม่มีเอกชนมายุ่งนะ
0: ครับ
1: หมายเลข7แล้วก็หมายเลข9วงแหวนตะวันออกบางไปอินบางนาโอเคไห
0: ม
1: แล้วก็ทางหลวงหมายเลข7 อะไรล่ะจากมอเตอร์เวย์ที่ออกจากตรงศรีนครินทร์อ่ะ
0: ครับ
1: ยาวไปจนถึงระยองอ่ะอันนี้ก็อันนี้เขาเก็บเงินอยู
0: ่ครับ
1: นะก็อาจจะเอาเงินจากตรงนี้มาเอามาตั้งเป็นกองทุนที่เก็บเงินในอนาคตมาตั้งเป็นกองทุนแล้วเอาเงินที่ว่าเนี่ยที่รวมไว้เนี่ยเอาไปสร้างต่
0: อ
1: ถ้าไม่ต้องการ PPP นะ
0: ครับ
1: อันนี้คือฟิวเจอร์ฟันฟิวเจอร์ฟันกองทุนโครงสร้างพ
0: ื้นฐาน
1: ไทยอินฟราสตรัคเจอร์ฟัน
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้ส่วนไอ้ฟิวเจอร์ฟันก็อีกแบบนึงแล้วก็ PTP ก็อีกแบบนึงก็อาจจะเอาแบบที่มีรายได้แล้วอันนี้มันจะง่ายหน่อยเพราะมันชัดเจนจับต้องได้กับที่ยังไม่มีรายได้อันนี้ก็ต้องทำผสมกันนี่เล่าให้ฟังแต่บางอันนี่มันไม่ได้แล้วเพราะว่าให้เขาเก็บเงินไปแล้วอย่างบางปะอินโคราชนี่ไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: บางใหญ่กาญจนบุรีอันนี้ไม่ได้แล้วก็จะมีอันที่จะเป็นการให้ลงทุนกรมทางหลวงทำ34,000 ล้านวงแหวนตะวันตกบางบัวทอง
0: บางปะอิน
1: บางปะอินนู่นยาวถึงนู่นเลยบรมราชชนนีเลย
0: ครับ
1: เนี่ยเส้นนี้เส้นนี้เส้นพระปิ่นเก้านะ
0: ที่กำลังทำกันอยู่เนี่ยนะที่ตอนน
1: ี้กำลังทำมาอยู่นี่อีก3-4 ปีเสร็จ
0: ครับ
1: นะแล้วในอนาคตจะมีอีกเส้นนึงอันนี้น่าจะ PPP คือรังสิตบางปะอิน
0: รังสิต
1: ดอนเมืองโทเว
0: อ๋อ
1: รังสิตบางปะอินอันนี้ทำให้มันไปจบบรรจบกับทางหลวง
0: 32
1: ตรงนั้นทั้งหมดอ่ะทั้งขยิงเลยไปบรรจบกับบางปะอินโคราชไปบรรจบกับกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกไปบรรจบกับทางหลวงสายเอเชียถือมันจะบรรจบอะไรได้บรรจบให้หมดอ่ะ
0: มันก็จะ
1: แบบว่าต่อเชื่อมยาวเลย
0: ครับ
1: ออกจากกรุงเทพปั๊บก็ไปโคราชได้ตรงนี้ก็ไปได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องคอยดูต่อแต่คำถามก็คือว่าแม่งก็ต้องรื้อตรงกลางที่มันทำไม่ได้ ใช่ไหม
0: ใช่
1: ปัญหาคือถ้ามันวางแผนไว้ก่อนไม่ทำอะไรอย่างนั้นน่ะเนี่ยก็ต้องไปรื้อออกอ่ะแล้วดูเสาไฟฟ้ามันเบลเล่งเลยมันต้องเอาออกให้หมดอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็โครงสร้างข้างล่างเราไม่รู้นะ
0: ครับ
1: ว่าคุณวางท่อวางแท่อะไรกันยังไงก็ต้องรื้อออกให้หมดก่อนไ
0: ม่
1: งานบุกเบิกตรงเนี้ยมันใช้เวลาเป็นปีนะ
0: ครับ
1: ถึงจะจบอ่ะนะก็ที่จริงประเทศมันก็ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ไปคิดอะไรมากนะคือบางคนไปคิดเปรียบเทียบว่าต้องเจริญเท่านั้นเท่านี้มันก็กุ้มไปอีกแบบนึงแต่มันก็มีพัฒนาการเพียงแต่ว่ามันช้าไปนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วมันไม่เชื่อมโยงกันต่างคนต่างทำอะไรอย่างเงี้ยก็ไหนๆคุณณัฐพงษ์พูดถึงตรงนี้ผมก็เลยขยายซะยาวเลยตามภาษาน่ะ
0: โอ้แต่ผมกำลังนึกภาพเนี่ยแล้วอย่างนี้ไอ้ที่จะต่อจากไอ้อะไรล่ะไอ้สมุทรสาครไปวังมะนาวอ่ะไปปากท่ออ่ะโอ้โหบ้านแพ้วตรงนั้นอ่ะถ้าทำอีกถ้าทำต่อตอนนี้อย่าเพิ่งทำนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มันเพิ่งจะเสร็จ
1: อ๋อไม่ตรงนั้นก็ต้องทำตรงนั้นไม่มีปัญหารถน้อย
0: แต่อารมณ์แบบโอ้โหพระรามสองอีกแล้ว
1: ไม่บ้านแพ้วไปวังมะนาวนี่มันควรทำแล้วรถมันไม่เยอะทำได้แล้วตรงกลางมันก็ไม่ได้แบบว่า
0: คือมันก็เป็นแอ่งเน
1: า
0: ะตรงกลาง
1: ไม่ปักเสาได้ง่ายมันไม่เหมือนช่วงแรกนี่มันอิลุนตุงนางมันขยายถนนด้วยอะไรด้วยถ้าทำข้างบนเสร็จอะข้างล่างจะได้มีโอกาสได้ปรับปรุงเน
0: ี่
1: ย
0: จริง
1: เพราะถนนเนี่ยมันเริ่มยุบยับแล้วไปตอนหลังเนี่ยกระดอนมากเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ก็ต้องทำนะน้าต้องทำ
0: ต้องทำ
1: น้าอย่าไปขัดขวาง
0: พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Deep Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: อ่ะเราเปิดสายเลย
0: เปิดสายเลยนะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญครับ
0: ครับ
1: นะเราคุยกันไปแบบสบายๆนะสบายเปล่าไม่รู้โอเคโอเค
0: เดี๋ยว02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณสันดาวฮะสายสอง
1: เชิญครับ
2: อาจารย์วีระคุณ
1: คร
2: ับ
1: ครับ
2: วันนี้ผมอยากจะมาร้องเพลงเพลงโปรดของอาจารย์ให้ฟังนะครับ
1: ไม่ต้องหรอกครับ
2: โอเคไม่เป็นไรคร
1: ับ ครับขอบพระคุณ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวมันจะเป็นรายการเพลินเกินไปเขาคุณฟังท่านอื่น
0: ครับ
1: นะมีอะไรจะสอบถามหรือเปล่านะส่วนสำหรับคนที่ติดตามการประชุมของคณะกรรมการงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าเมื่อวานมีถ่ายทอดแล้วก็ปิดการถ่ายทอดสลับกันนะวันนี้ไม่มีการถ่ายทอดแต่มีการประชุ
0: ม
1: นะก็ผมไม่ได้ไปร่วมทั้งสองวันนะเพราะว่าบวกลบคูณหารแล้วอยู่ข้างนอกดีกว่าให้เขาว่ากันแต่ว่าเขาก็รายงานมานะทางฝ่ายเลขานุการเขาก็รายงานมาว่าวันที่มีการอุทธรณ์เนี่ยใครอุทธรณ์ได้ใครอุทธรณ์ไม่ได
0: ้
1: ยอดที่เป็นยอดปรับลดทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววันนี้ยอดที่ปรับลดเนี่ยเอาไปเกลี่ยให้หน่วยงานไหนแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นน่ะครึ่งนึงเอาไปไว้ในงบกลางก็เอาแค่นี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: นะที่เหลือก็ท่านก็ follow เอง
0: ครับ
1: นะรู้สึกวันพฤหัสไอ้โทษวันจันทร์หรือวันอังคารผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะมีการถ่ายทอดสดเพราะว่าเขาเชิญหน่วยงานที่ไม่ได้รับงบประมาณนะแต่ว่าให้มาชี้แจงคุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: อันนี้ก็น่าฟังน่าสนใจนะอ่ะผมบอกให้โปรแกรมนะอันนี้อ๋อตกลงเป็นวันพุธวันพุธที่26สิงหาคมนะทางกรรมาธิการเนี่ยเขาเชิญรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้ของบประมาณซึ่งปกติถ้าไม่ได้ของบประมาณเราก็ไปยุ่งเขาไม่ได้แต่เขาก็มีกติกากันว่ารัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ของบประมาณองค์กรอิสระที่ไม่ได้ของบประมาณก็สามารถเรียกมาสอบถามชี้แจงได
0: ้
1: นะอันนี้เขากำหนดแล้วเป็นวันพุธที่26สิงหาคมก็จะมีถ้าเป็นสาขาพลังงานเขาเชิญบริษัทปตท.จำกัดมหาชน
0: ครับ
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: ครับ
1: อันนี้ก็แปลกใจทำไมไม่เชิญการไฟฟ้าน
0: ครหลวง
1: โอเคกลุ่มที่2เป็นสาขาขนส่งอุตสาหกรรมแล้วก็พาณิชยกรรมบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนการท่าเรือแห่งประเทศไทย
0: ครับ
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
0: นี่น่าสนใจ
1: กลุ่มที่3จะเป็นสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
0: กสทช.
1: กสทช.ปิดท้ายด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน
0: กกพ.
1: ก็เท่ากับมีทั้งหมด8หน่วยงาน
0: ครับ
1: ที่จะมาชี้แจงนะอันนี้น่าฟังน่าฟังว่าเขาจะสอบถามอะไรมันมีความข้องใจอะไรอย่างปตท.อย่างกฟผ.อย่างการไฟฟ้านครหลวงอย่างการท่าการท่าเรือ อะไรล่ะสำนักงานสลากกินแบ่งกสทช.กกพ.รอบนี้เชิญมาเยอะปกติเนี่ยมา3-4หน่วยงานรอบนี้เล่น8เลยนะ
0: ครับ
1: แล้วกระจายดีอันนี้ก็
0: วันพุธ
1: วันพุธ

0: อภิสิทธิ์จะชวนนะกินน้อยทุกรัฐบาลนะมีว่าคอร์รัปชันแหละ
1: ไม่รู้จริงไม่รู้
0: เขาพูดอย่างนี้ที่เขาพูดนั้นถูกใช่ไหม
1: ไม่รู้เขาพูดอะไรไม่เข้าใจ
0: ไม่ถึงรัฐบาลทุกรัฐบาลนะมีรับเงินใต้โต๊ะหมดแหละ
1: รัฐบาลนี่หมายถึงรัฐมนตรีหรือว่าไง
0: นายก
1: เลยอ๋อตัวนายกเลยเหรอ
0: ก็รัฐบาลแหละเขาพูดลมๆเนี่ย
1: ไม่ดิมันต้องแยกให้
0: เมย์อยู่แล้วเขา
1: ไม
0: ่คุย
1: รัฐบาลมันรัฐบาลมันจะเป็นคอร์รัปชันได้ยังไงมันเป็นนิติบุคคลน่ะ
0: ไม่ถึงตัวนายกแหละ
1: ตัวนายกเลยนะ
0: ค่ะ
1: ถ้านายกแต่ละคนผมคิดว่าไม่มีใครเอาถ้าตัวนายกนะ
0: ไม่มีใคร
1: ถ้าตัวนายกเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่มาเรียกร้องรับสินบนนะผมว่าไม่
0: เขาบอกคนให้เขาเรื่องนั้นน
1: ่
0: ะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าเขาไม่รับอ่ะถ้าเป็นนายกนะ
0: ค่ะ
1: เออแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่รู้และเป็นข้าราชการนี่ผมยิ่งไม่ทราบใหญ
0: ่
1: เออ
0: หรือทราบแต่ไม่บอกก็ได้
1: ทราบไม่ทราบจริงไม่ทราบจริงไม่ทราบจริง
0: ว่าใครก็พูดมาอย่างนี้แล้วก็บอกมีอภิสิทธิ์เกิดชวนน่ะที่กินน้อย
1: อ้าวผมว่าไม่กินเลยนะถ้าเป็นนายกอภิสิทธิ์นายกชวนนายกที่เป็นเนี่ยผมว่าไม่มีใครคอร์รัปชันเลยถ้านายกนะตัวนายกนะ
0: เขาพูดรวมๆอย่างนี้
1: ถ้าไม่น่ะรวมไม่ได้ดิรวมก็มั่วดิครับเอาให้ชัดสิครับว่ายังไงอ่ะ
0: พอรถมาเลยขี้เกียจฟังเลย
1: โอ้อ้าวก็ต้องถามว่าคนพูดเขาเป็นใครเขารู้เรื่องขนาดไหนหรือเขาคิดเอาเอง
0: ถ้าทางจะรู้เรื่องนะ
1: ถ้าทางจะรู้เรื่องนะรู้เรื่องจริงหรือเปล่า ถ้าทางมันไม่ได้บอกว่าใช่นะ
0: ไม่ร
1: ู้เออเอาละฟัง
0: ค่ะ
1: โอเคครับ
0: คุณจะถามว่าคุณวีระว่าที่เขาพูดนี่ถูกใช่ไหม
1: ไม่ถูก
0: ไม่ถูก
1: เออไม่ถูกถ้าถามว่านายกเนี่ยผมว่าไม่ใช่
0: เหรอ
1: เออถ้าถามว่านายกนะคอร์รัปชันไหมรับเงินใต้โต๊ะไหมผมว่าไม
0: ่เหรอ
1: เออคนเป็นนายกมันไม่จำเป็นจะต้องไปทำอย่างนั้นแล้วไม่ถูกถ้าพูดอย่างนี้ไม่ถูกถูกไม่หมดไม่ใช่ไม่ถูกไม่
0: ถูกส่วน
1: ไม่ใช่ไม่ถูกฝาถูกตัว
0: เออ
1: จะไปยังไงต่อล่ะจะเอายังไงให้ได้จะให้ผมบอกว่าจะให้ผมบอกว่าใช่ไหมเงี้ยนะเออ
0: จะถามว่าที่เขาพูดเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: เนี่ยก็บอกไม่ใช่ไง
0: เขาพูดมาอย่าง
1: เขาพูดอย่างเงี้ย
0: รอรถแม่อยู
1: ่ต้องให้เขามานั่งข้างหน้าผมให้ผมซักเลยผมจึงจะตอบได
0: ้
1: เออให้เขามานั่งข้างหน้าผมเลยเขาซักเลยให้ผมซักเนี่ยสัก5 นาทีเนี่ยผมจะตอบได้ว่าถูกไม่ถูกแต่ตอนเนี้ยฟังไม่ทิ้งจากคุณเนี่ยผมก็ไม่รู้เขาพูดยังไงด้วยอ้าวเออใช่ไหมโอเคครับขอบพระคุณ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คือเราไปบอกว่าคนอื่นพูดแต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาคำพูดมา word by word คำต่อคำอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า
2: ครับ
1: สองการสนทนากับคนแปลกหน้าในเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติ
2: ครับ
1: ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณกุ้งได้คุยกับคนนะกับมีคนคุยด้วยหรือคุณกุ้งคิดว่ามีคนคุยด้วยคือมันเล่าให้ผมฟังแบบเหมือนกับมีคนคุยกับแกอย่างนี
2: ้อัน
1: นี้ผมไม่คือปกติคุณณัฐพงษ์นั่งที่ป้ายรถเมล์เราจะคุยกันอย่างนี้หรือ
2: โอ้นั่งเฉยเลยฮะไม่ฟังใครด้วยครับ
1: เออนั่นแหละสิส่วนใหญ่ก็ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือไปนะ
2: ใช่ใช
1: ่จะมีอย่างนั้นเหร
2: อ
1: ขนาดนั่งในรถไฟฟ้าสบายสบายยังไม่คุยกันเลย
2: ใช่
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: คนแปลกหน้าอยู่ดีจะไปคุยได้ไงรัฐพงษ
2: ์ไม่มีทางเลย
1: ใช่ไหมเออยกเว้นคนที่เรารู้จักไปด้วยกันเราคุยกันเองเนี่ยเป็นไปได
2: ้ครับ
1: เราคิดดูสเตรนเจอร์คนแปลกหน้ามาคุยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหรอ
2: คุณปัญญาสายสาม
1: ปัญญาครับ
3: อาจารย์เวลาคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับ
2: ครับ
3: อาจารย์ตอบเราคืนนี้แจ๊กกุ้งต้องกินยานอนหลับเลย สองเรื่องเรื่องน้ำกับเรื่องบกอาจารย
1: ์เอาว่า
3: คำพยากรผมเชื่ออาจารย์นะอาจารย์เรื่องน้ำเรื่องบกเนี่ยอาจารย์เก่งปีนี้กรุงเทพท่วมไหม
1: ไม่ท่วม
3: ชัวร์นะ
1: มันไม่มีเหตุจะท่วมอ่ะ
3: ครับ
1: บวกไปก็ยังไม่เห็นอะไรที่จะท่วมได้น้ำที่เหนือเขื่อนชัยนาท600ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมันยังไม่คือถ้ามันมาสัก 2,500 แล้วค่อยมาถามดีกว่า
3: ก็เนี่ยมันจะน้ำเหนือ
1: ไม่อย่างนี้เราจะพยากรณ์ได้ไงแล้วว่ามันจะมาถึง2เออถ้ามันสัก 2,000 2,500 ที่นครสวรรค์ 2,000 ที่หน้าเขื่อนชัยนาทเนี่ยเออถึงตอนนั้นเนี่ยค่อยมาถามไม่ใช่ถามตอนนี้มนุษย์ที่ไหนมีไปตอบได้แล้ว
3: โอเคบอกมั่งบอกอาจารย์พูดเรื่องรถเรื่องราเนี่ยถามจริงไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันมีโอกาสได้เกิดตอนเรามีชีวิตอยู่ไหมเนี่ย

0: ขอ5ปี
1: ลูกสะใภ้อยู่ลูกสะใภ้คนที่3อยู่ดอนเนี่ยมีติดได้นั้นได้ไปไหม
0: ขออีก5ปีจากนี้ไปขออีก5ปีปี75
1: ได้นั่ง
0: ได้นั่งน่าจะได้นั่ง
1: ได้นั่งเลยเหรอ
0: น่าจะได้นั่งครับปี75นะนี่ปี69นะ6ปีนะ
1: เข้าใจ
0: เราก็บำรุงตัวเองให้มันแข็งแรง อะไรบางอย่างที่ต้องการเห็นเนี่ยมันต้องการอายุยืนหน่อย
1: ครับ
0: ถ้าตายใน2ปีข้างหน้าไม่ได้นั่งครับเอางี้
1: แล้วมาผม64ผมถึง
0: ถ้าตายภายใน2ปีข้างหน้าไม่ได้นั่งครับ
1: ครับ
0: ตายภายใน10ปีข้างหน้าเอออย่างนี้ยังได้ลุ้น
1: พอมีความหวังนะ
0: ใช่
1: แต่อีกเรื่องนึงไอ้ AI พาสปอร์ตเนี่ยโครงการเนี่ยมันดีนะอาจารย์นะแต่ทำไมภาพมันไม่สวยเลยอาจารย
0: ์ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยไม่ใช่เดี๋ยวตอบก่อน
1: ครับ
0: ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีความเห็นในเรื่องที่ไม่รู
1: ้ครับ
0: กำลังอ่านเอกสารอยู่แต่มันไม่มีเวลาเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสำหรับผมคือผมก็ใช้ AI อยู่เท่าที่เขาให้ฟรี
1: ครับ
0: ใช้ทั้ง Gemini ใช้ทั้ง ChatGPT ก็ใช้มันแบบใช้แบบใช้ประกอบนิดหน่อยเวลาเราติดขัดอะไรเนี่ยเราขี้เกียจค้นในเว็บไซต์ทันทีเราก็ถามมันพอเป็นพิธีเดี๋ยวนี้มันเซอร์วิสเราแล้ว
1: ใน
0: ไอ้โครมเนี่ยนะมันใส่ให้เราก่อนแล้วตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วตั้งแต่อันแรกแล้วมันก็บอกเราพิมพ์แล้วเข้าไปมันก็สรุปอย่างนี้แล้วค่อยไปเว็บไซต
1: ์ก็เนี่ยโครงการเนี่ยมันดีนะแต่ภาพลักษณ์ทำไมมันไม่ดีเลยนะผมก็ตรงใส่ไอ้ข้าราชการมันวางยาพัดรัฐมนตรีไม่แน่ใจ
0: นี่ไงยิ่งถามยิ่งไม่รู้เลย
1: เพราะว่า
0: หนึ่งไม่รู้มันดีไม่ดี
1: โอ้ดีจ้า
0: ไม่ก็ถึงบอกไม่รู้ไงพอไม่รู้มันดีไม่ดีเนี่ยผมจะไม่มีคำถามต่อมาเลย
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: มันจะไปรู้เราไม่รู้จริงๆ
2: ครับ
0: แล้วไม่ใช่เรื่องที่ผมสนใจด้วยอ้าวยิ่งไม่รู้แล้วไม่สนใจนี่นะโอกาสที่จะรู้เนี่ยมันไม่มีเลยเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ผมไม่สนใจคุณณัฐพงษ์
2: ครับ
0: มันก็คือเราก็ปิดทวารไม่รับรู
2: ้
0: จริงๆผมคือผมไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วผมมีอ่านข่าวปั๊บฟังข่าวปั๊บเกิดความรู้สึกอยากด่าพ่อล่อแม่ใครไม่อันนี้ไม่ใช่แบบผมนะไม่ใช่แบบผมนะคือถ้าเรื่องไหนผมสนใจผมต้องอ่านก่อน
2: ครับ
0: แล้วก็ศึกษาก่อนว่ามันต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะแบบไหนอย่างน้อยๆอ่ะก็ต้องได้เอกสารที่เป็นบทสรุปของโครงการนี้เบสิกก็ต้องเริ่มจากตรงนี้มันจะมี10หน้า20หน้า30หน้าอะไรก็ต้องนั่งอ่านก่อน
2: ครับ
0: ถูกไหม
2: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าฟังแค่เนี้ยแล้วก็มีคือฟังแล้วมีฟังแค่ไหนก็ได้มีความเห็นแค่ไหนก็ได้อันนั้นใครจะทำก็ทำไปไม่เกี่ยวกับผม
2: ครับ
0: นะไม่ใช่แบบผม
2: ครับ
0: ถ้าแบบผมไม่ใช่แบบนั้นเรื่องไหนขนาดเรื่องบางเรื่องนะขุดลงไปขนาดนั้นนะบางทีเรายังไม่อยากพูดเลยเพราะยังก็ไม่แน่ใจตรงนี้มันใช่เปล่านะต้องเวอร์ลีฟายกันให้มันระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ทำกันแบบผมหรอกคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: นะคุณจะรู้นิสัยผม
2: คุณหนูสายหนึ่ง
0: คุณหนูครับหนูครับไม่อยู่
2: คุณวรวุฒิครับสายสอง
0: วรวุฒิครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: ครับเชิญ
3: ทุกวันนี้ผมยังข้องใจเรื่องน้ำมันอยู่นะอาจารย
0: ์ว่าม
3: ันโกงจริงหรือเปล่า
0: เดี๋ยวมีการตุนจริงมีการตุนในช่วงเดือนมีนาจริงมีคนได้เงินจริง
3: จริงใช่ไหม
0: คือหลับตาคิดแม่งก็ต้องทำอย่างนั้นถ้าคุณอยู่ในธุรกิจอะหลับตาคิดมันก็ต้องทำก็เห็น
3: ราคา
0: ไม่ก็เห็นราคาน้ำมันในตลาดโลกเป็นอย่างนี้ราคาน้ำมันในประเทศเป็นแบบนี้มันก็ต้องซื้อเข้าคลังเข้าสต็อกอันนี้มันเบสิกอะ
3: มันเข้าใจอาจารย์แต่
0: ถ้าเกิดว่า
3: ปฏิเสธไง
0: อะไรนะ
3: เขาปฏิเสธว่าเขาไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็น
0: ไอ้นั่นอีกเรื่องนึงครับแต่ถามว่ามาต้องแยกฮะถามว่ามีบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการตรึงราคา2อาทิตย์ตอนนั้นไหมมีแต่ก็มีบริษัทที่เจ๊งขาดทุนไปตุนผิดเวลาก็มีนะครับผมบอกก่อนไม่ใช่ว่าฝั่งเดียวนะมันมีช่วงที่มันสวิงลงมาเหลือ60เหรียญ นะอันนั้นก็ขาดทุนทั่วหน้าต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบถ้าถามผม จะดูเฉพาะแยกส่วนเนี่ยก็ไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเกี่ยวข้องแต่ถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องการทำมาค้าขายถ้าเขามีเงินจะซื้อเข้าสต็อกแล้วเขามีวิธีที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่ผิดกฎหมายก็เอาผิดไม่ได้นะผมบอกก่อน
3: เข้าใจอาจารย์เดี๋ยวในส่วนตัวผมไม่คิดแบบนั้น
0: ไม่คิด
3: ผมคิดว่าคุณอยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วคุณมาบอกว่าคุณไม่รู้ลงรู้เรื่องตอนที่จะขึ้นอ่ะมันเป็นไปได้เหรอ
0: มันไม่ต้องเป็นคณะรัฐมนตรีอ่ะเป็นผมเป็นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าต้องขึ้นไม่ต้องเป็นรัฐมนตรีเลยราคาที่ตรึงเอาไว้ตั้งแต่วันที่1มีนาแล้วมาขึ้นวันที่17มีนาสำหรับผมรู้อยู่แล้วว่าแม่งต้องขึ้นไม่ต้องเป็นรัฐมนตรี
3: ไม่อาจารย์ต้องมาย้อนไปฟังย้อนแต่ว่าน้ำมันมีสำรองอะไรประมาณเนี้ย
0: ไม่คือ
3: สามารถใช้ได้อีกร้อยวันอะไรเนี้ย
0: จะอะไรก็ตามทีอ่ะเบสิกที่ผมรู้เนี่ยยังไงมันก็ต้องขึ้นจะขึ้น6บาทจะขึ้น5บาทจะขึ้น4บาทเรารู้นี่ราคาน้ำมันในตลาดโลกบาร์เรลละเท่าไหร่กี่เหรียญคูณออกมาแล้วเป็นราคาเงินบาทเท่าไหร่เรานั่งหลับตาเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีส่วนต่างขนาดไหนอะถ้าเรามีถังเรามีคลังเราก็ซื้อเก็บอะ
3: ก็ตอนนั้นผมยังคุยอาตาเลยผมจะซื้อใส่ถังไว้อะ
0: นั่นแหละแต่มันไม่ใช่สเกลเรามันใส่ถัง200ลิตร
3: ใช่
0: ไอ้สเกลที่มันพูดกันเป็นล้านลิตรเว้ย
3: เป็นหมื่นล้าน
0: เออเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันก็ต้องเก่งตลาดถูกไหมเออ
3: มันไม่แฟร์ไงอาจารย์ในความรู้สึกผมอะเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์เหนื่อยใจอะคือเหมือนผมเนี่ยแหละผมจะเสียงแบบเนี้ยคืออาจารย์จะเหนื่อยใจคือจะไม่ยอมรับความเป็นจริง
0: ไม่ใครไม่ยอมผมเนี่ยแหละเอ้าคุณไม่ยอมรับความเป็นจริงแต่ผมเนี่ยยอมรับความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ยอมนะครับไม่ใช่ว่ายอมรับไม่ยอมรับรู้ว่าความเป็นไปกลไกตลาดมันเป็นอย่างนี
3: ้เข้าใจแต่ตอนนั้นพี่เขาไม่ได้พูดแบบนี้
0: เอ้าก็เป็นเรื่องของพี่เขาไม่ใช่เรื่องของผมนะครับพี่ต้องไปถาม
3: มันก็เลยกลายเป็นว่าพี่ฉวยโอกาสไง
0: โอ้เอาก็เอานะ
3: ก็เนี่ยมันข้อได้เปรียบตรงนี้ที่ผมพูดเนี่ย
0: เออเข้าใจพี่ก็จะให้พี่พัดเข้ามากราบวิงวอนขอโทษเนี่ย
3: ไม่รู้อ่ะ
0: เออโอเค
3: เดี๋ยวตายเครื่องนึง
0: แห
3: มพี่เติมน้ำมันปตท.
0: อะไรกัน
3: ก็ผมขอส่วนลดก็ได้ส่วนลด20บาทน้ำมันผมก็เฮ้ยอะไรวะโอ้โหเนี่ยเติมมาเป็นหมื่นๆแล้วเนี่ยได้ส่วนลดแค่20บาทเองคราวหน้าไปเติมปั๊มอื่นดีกว่าแถมน้ำขวดนึงปตท.บอกเลยไม่ต้องเคลียร์เดี๋ยวเดือนหน้าปตท.แถมน้ำแล้ว
0: เ
3: ขาบอกแล้วบอกเดือนหน้ามีน้ำมาแถมแล
0: ้
3: ว
0: ไม่เมื่อก่อนปกติ
3: อย่าเล่น
0: ปกติปั๊มเอสโซปั๊มบางจ่ายมันแจกน้ำเป็นประจำอยู่แล้ว
2: แจกน้ำแจกกระทิงแดง
0: แต่ว่าปตท.มันไม่ค่อยแจกครับเพราะว่ามันขายดี
2: ขายดีนะ
0: ขายดีแล้วก็ไอ้ส่วนนี้มันเป็นต้นทุนที่มันเป็นเขาก็ตัดออกอ่ะ
2: ครับ
0: เออแต่เราใช้เขาประจำเราก็จะไม่รู้เลยว่าปั๊มอื่นแม่งมีให้น้ำ
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: ใช
0: ่เออน้ำขวดนึงเท่าไหร่วะนัทพงศ์น้ำขวดนึงเท่าไหร่วะ
2: ผมว่าได้20บาทประหยัดกว่าน้ำขวดเนี่ย
3: นั่นแหละ
0: โอเคนะโอเค
3: ขอบคุณครับผมคร
2: ับ สวัสดีครับ
0: เว้ยเจ้าเป็นเอาตายเลยเว้ย
2: คุณเทพสายสาม
0: เทพ
4: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญคร
4: ับ สองครับ
0: เชิญครับ
4: ครับผมอยากจะทราบว่าเวลาเกิดภัยพิบัติพวกน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เออ
4: เวลาหลังจากไอ้ภัยพิบัติจบลงเนี่ย
0: เออ
4: เวลาซ่อมแซมบ้านอะไรต่างๆอ่ะนาทรัพย์สินเสียหายเนี่ยเขาจะมีใครมาเยียวยาให้ไหม
0: เออมีรัฐบาลก็มีงบประมาณให้แต่มันไม่ได้เท่าที่เราเสียหายหรอก
4: อ๋อครับ
0: สมมุติเราเสียหาย100นึงเนี่ยนะเค้าอาจจะให้เราสัก15บาท20บาท
4: อ๋อที่เหลือเราต้องแก้ไข
0: เออบ้านของเราดีกว่าใครมาแก้ให้เราก็ต้องแก้เองสิวะ
4: อ๋อครับๆสงสัยมานานแล้วครับ
0: เออถ้าจะให้ดีกว่านั้นพี่ทำประกันไม่พี่ทำประกันวินาศภัยสิ
4: ครับๆ
0: พี่ทำประกันภัยพิบัติเลยประกันเบ็ดเตล็ดมี
4: เป็นห่วงผู้ที่ประสบ
0: อย่าไปห่วงอย่าไปห่วงเรื่องของคนอื่นเอาเรื่องของเราให้รอด
4: ครับผม
0: ของเรามีเรื่องอะไรไม่เล่าที่เราเป็นห่วงอ่ะเอาตัวเราเองเลย
4: ครับ
0: มีไหม
4: ไ
0: ม่ไม่เอาเรื่องของเราเรามีเรื่องอะไรที่เราห่วงไหมญาติเรามีอยู่ตรงนั้นไหม
4: ไม่มีเลยครับ
0: เรามีเรื่องอะไรที่เป็นห่วงไหมจากเรื่องน้ำท่วมที่เราเห็นน่ะนอกจากเป็นกังวลในจิตใจเรามีเรื่องอะไรไหมตัวเราเอง
4: กังวลในอนาคตถ้ามันเกิดในกรุงเทพหรืออะไร
0: เราทำประกันเลยประกันวินาศภัยภัยอุบัติเหตุภัยธรรมชาติ
2: ทำเผื่อเลยถ้ากลัวทำเผื่อเลยไปบริษัทประกันวินาศภัยเลยขอทำประกันภัยน้ำท่วม
4: ปีหนึ่งปีหนึ่งก็เสียประมาณ
2: ไปถามเขาผมไม่รู้เสียเบี้ยเท่าไหร่ผมไม่ทราบก็ประกันน้ำท่วมเลยเหมือนกับประกันรถเนี่ยถ้าชนเราไม่ต้องซ่อมอย่างเงี้ยก็ประกันน้ำท่วมเลยถ้ามันไม่ท่วมเราเสียเงินค่าประกันฟรีก่อนบอกก่อนนะ
4: คร
2: ับ เอามาเอามาอย่างนี้จะได้ไม่ต้องหงุดหงิดจะได้ไม่ต้องกังวลไง
4: ครับคือเห็นเขาแล้วแบบ
2: ไม่แล้วบ้านของเราบ้านของเราเนี่ยบ้านของเรามันเป็นบ้านแบบไหน
4: ของผมไม่มีปัญหาเรื่องนั้นครับ
2: ไม่มีปัญหาแล้วมันจะไปคิดกังวลทำไมว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอ่ะของเราไม่มีปัญหาบ้านเราเป็นแบบไหนอยู่คอนโดหรือยังไง
4: เป็นบ้านเดี่ยวครับ
2: บ้านเดี่ยวกี่ตารางวา
4: ประมาณ60ตาราง
2: วา60ตารางวาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหรือเราสร้างเอง
4: หมู่บ้านจัดสรร
2: หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเป็นก็ถ้ามันไม่เคยท่วมอยู่แถวไหน
4: อยู่แถวฝั่งทนนะครับ
2: ฝั่งทนตรงไหนแล้วมันกว้างจะตายเขตไหนเล่า
4: เดี๋ยวบางประกอบครับ
2: บางประกอบโอ้โหไม่ค่อยท่วมหรอกครับบางประกอบพี่มันปลายน้ำเลยครับพี่นะถ้าบางประกอบไม่ต้องคุยเลยนะเออถ้าบางประกอบนะไม่ค่อยท่วมหรอกบางประกอบฝั่งไหน
4: ฝั่ง
2: แถว
4: เขตแถว
2: เออแถวลาดบุญนะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: แถวนั้นไม่ค่อยท่วมอยู่แล้ว
4: ครับ
2: นะ
4: พอดีเห็นดูข่าวดูแล้ว
2: ดูข่าวดูข่าวก็ดูไปดูไม่ดูข่าวก็ดูไปดูเรื่องเราด้วยดูเรื่องของเราเป็นหลักสินะ
4: ครับตามครับผม
2: โอเคครับขอบพระคุณ
5: ครับ
4: ขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ไอ้นี่เราบูลลี่คนฟังไหมเนี่ย
5: ไม่อันนี้ก็เรื่องจริง
2: เราอยากรู้
5: อ
2: ่ะเราถามอ่ะ
5: ครับ
2: ถ้าเด็กเขาอย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์บูลลี่นะ
5: มันงั้นไม่ต้องทำอะไรแล้ว
2: ไอ้ตูดมึกแล้วท่านพงศ์ไอ้ที่ผมคุยกับลูกหลานแม่งบูลลี่ทุกวันเลยสินะใช่ไหมไม่ต้องสักวันไม่ต้องประท้วงผมว่า
5: โอ้แต่มันแต่ผมก็ยากนะเดี๋ยวนี้นะผมเห็นเพื่อนผมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะรุ่นเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะเวลาที่แบบจะโทรศัพท์หาลูกอย่างเงี้ย
2: ต้อง
5: ส่งไลน์ไปก่อนนะครับ
2: ต้องขออนุญาตก่อนลูกมันอายุเท่าไหร่โทษลูกเขาอายุลูกของเขาอายุเท่าไหร
5: ่เนี่ยถ้ามัธวัยมัธยมปริญญาตรีเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดเลย
2: ต้องอะไรต้อง
5: ขออนุญาตก่อนบอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะโทรหานะ
2: เออแล้ว
5: เออแล้วลูกก็ถึงจะตอบว่าได้หรือไม่ได้แล้วค่อยโทรหาเขานะไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเราจะหยิบโทรศัพท์แล้วโทรไปหาเขาได้เลยเนี่ยเสียมารยาทนะครับ
2: โอ้โห
5: สมัยที่เป็นแบบนี้จริง
2: อันนี้ก็เรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวสูง
5: เออ
2: privacy
5: เออแต่ก็แปลกนะ
2: แต่เวลาขอตังค์มันต้องไลน์มาขอก่อน
5: ไม่แต่มันก็แปลกอยู่อย่างนึงคือผมไม่ไปตอนที่ไปเนปาลคุณดับก็มีน้องที่รู้จักเนี่ยเขาบอกเขาเป็นอินโทรเวิร์ต
2: เข้าไปนะ
5: อินโทรเวิร์ตคือชอบคงแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเป็นบ้าอะไรเหรอ
5: แต่ผมก็สังเกต
2: มันเป็นบ้าอะไรเหรออะไรสมบูรณ์อะไรคุณเนี่ย
5: เออแต่ว่าเวลาที่คุยเวลาที่แบบเฮ้ยด้านปุ๊บเขาโอ้โหคุยสนุกสนานคุยเป็นแบบเฮ้ยมันเข้าสังคมดีกว่ามันไม่ได้อินโทรเวิร์ตแบบที่บอกดีกว่าอะไรเงี้ย
2: ก็
5: เลยงง
2: อ้างอันนี้ไง
5: เพื่อจะได้ไม่ต้องคุย
2: ไม่เพื่อที่จะไม่ให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัว
5: เ
2: พราะเวลาคุณพูดกับคนอื่นเนี่ยคุณไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวคุณดูหัวข้อการสนทนาของพวกคุณกันสิคุณไม่ได้คุยเรื่องของคุณนะ
5: ครับ
2: คุณคุยเรื่องของคนอื่นส่วนใหญ
5: ่
2: ถูกไ
5: หมใช่
2: ยิ่งคุยเรื่องการเมืองเนี่ยด่าอนุทินด่าอย่างนี้แม่งมันปากอ่ะจะอินโทรเวิร์ตเอาโทรเวิร์ตอะไรไปรู้แต่ว่าแม่งไม่ใช่ไงถูกไหม
5: ถูก
2: เออ
5: ก็เลยงงเอ๊ะอ๋อเหรอเป็นแบบนี้เลยถามนะหลายคนที่เป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ยแบบอย่างนี้เขาเป็นแบบนี้จริง
2: ๆก็เป็นก็เป็น
5: ต่างจากของเราเยอะ
2: ไม่เป็นก็เป็นแต่หมายความว่าก็ต้องทำความเข้าใจกัน
5: ค่ะใช่ใช่ใช่
2: คืออันนี้มันมีกฎกติกามารยาทบนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์เนี่ยขงจื้อก็พูดนะความสัมพันธ์5อย่างเนี่ย
5: ครับ
2: เอาไว้ว่างๆคุยฟัง
5: อยู่นึกออกไม่ได้ยังไงเน
2: ี่
5: ย
2: ต่อพ่อแม
5: ่
2: ต่อพี่น้อง
5: ครับ
2: ต่อคู่สมรสต่อลูกหลานเนี่ยมันมีหลักปฏิบัตินะไม่ใช่ไม่มีนะคุณ
5: เ
2: ขาก็สรุปมาอะไรมันเหมาะควรอะไรเงี้ยมันมีไม่ใช่ไม่มีเพราะเนี่ยภูมิปัญญาของคนโบราณเนี่ยอย่าไปมองข้าม
5: ครับ
2: ระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์มันมีอยู
5: ่
2: ใช่ไหมมันจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้ขนาดไหนใช่ไห
5: ม
2: อ้าวอย่างนี้ก็มี
0: ทางศาสนาพุทธนี่ก็มี
5: ก็มีเหมือนกัน
0: สิงคาลสูตรสิงคาลสูตรเนี่ยแยกแยะให้ดูว่า

0: ควรปฏิบัติกันยังไงต่อภรรยาต่อลูกต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้ปกครองด้วยซ้ำไปสิงคาลสูตร
1: ถ้าเป็นทางพราหมณ์อะไรนี่ก็ทิศทั้งเท่าไหร่ทั้งทิศทั้ง6อะไรเนี่ยเหรอ
0: นี่แหละ8ทิศเว้ยไม่ใช่6ทิศ8ทิศเว้ยเวลาเขาจะทำเขาเรียกโสใจ
1: ครับ
0: หรือโสโจยอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจชำระความบริสุทธิ
1: ์
0: ชำระล้างบาปพวกไอ้พวกทางสายฮินดูเขาจะมีไปอาบแม่น้ำคงคาอะไรเงี้ยทางพุทธเราก็มีไอ้วิธีชำระให้บริสุทธิ์เนี่ยแต่ว่าเอาไว้ว่างๆให้คุณ
1: นี่แหละอ่ะงั้นเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
0: ได้
1: ครับผมพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
4: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์

0: ันช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีก็เหลืออีก15นาทีนะเสาร์อาทิตย์นะจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีไปชวนทานข้าวนะร้านไหนอร่อยบอกได้นะบอกได้นะเผื่อจะได้ไปตามรอยคุณผู้ฟังบ้างนะผมยังดูอยู่นะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยต้องไปที่มวกเหล็กนะเพราะว่าตั้งใจเอาไว้นะว่าจะไปที่ฟาร์มผึ้งมัทนีนะแล้วก็จะไปเอาเกสรผึ้งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งนะน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าของฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยสำหรับผู้ที่จองนะจ่ายจบเนี่ยนะวันเนี้ยนะว่ากี่ชุดก็ตามทีผมก็เอาตามที่ท่านออเดอร์มานั่นแหละนะครับไปจองจ่ายจบใน Facebook นะโมล่าออนไลน์นะ MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE นะเลื่อนสักนิดนึงนะถ่ายซะหน่อยนะมีรายละเอียดอยู่นะครับว่าน้ำผึ้งขนาดเท่าไหร่ยังไงรูปภาพเป็นยังไงนะเหมือนกับที่ท่านเคยสั่งทางสำนักพิมพ์โรนินนั่นแหละนะครับเดี๋ยวคาดว่านะคิดว่าน่าจะไปเอาให้ท่านเนี่ยนะวันเสาร์นี้อยากจะไปลองใช้ไอ้นี่ด้วยไอ้ M6 อยากจะรู้
1: จะไปฟาร์ม
0: พึ่งมัทนีอยากจะไปใช้ M6
1: เอามาฝากผมด้วยนะ
0: เอามาฝากด้วย
1: ผมซื้อคุณด้วย
0: ครับ
1: ผมซื้อคุณเอาน้ำพึ่ง2แกลลอน
0: ครับ
1: โอเค
0: โอเคครับผมคุณเอครับสาย2
1: คุณเอ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณรัตพงศ์ครับผม
0: ครับ
2: ขอสอบถามอาจารย์วีระ1คำถามกับคุณรัตพงศ์1คำถามนะครับ
0: ครับ
2: อาจารย์วีระครับอายุจะ50แล้วอยากอยู่อีกสัก60 70อ่ะครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับ
1: เตรียมตัวอะไรครับ

0: อายุ50จะอยู่ถึง60ก็อยู่ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องเตรียมตัวแล้วครับจะเตรียมตัวอะไรล่ะครับเตรียมอะไรครับไม่เห็นจะต้องเตรียมก็อยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็60เองล่ะครับพี่ไม่เห็นต้องเตรียม
1: ต้องเตรียมเงินเท่าไหร
0: ่
1: แล้วจะ
0: ไม่ต้องเตรียมไม่ต
1: ้องค่าสิไป60ยังไง
0: ก็อยู่ไปเรื่อยๆนะผมเคยถามผู้ใหญ่บอกว่าเออยังไงเขาบอกอยู่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงเองอ่ะคุณไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกก็ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องไปเตรียมทำไมเตรียมให้เสียเวลาปวดหัวก็ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ก็แค่นั้นอ่ะ
1: อันนั้นได้เรียนรู้จากอาจารย์แล้วครับว่าใช้น้อยกว่าหาได
0: ้นั่นแหละแค่นั้น
1: ว
0: ่
1: า
0: แค่นั้นก็พอ
1: ชีวิตของอาจารย์ฟังผมสักนิดได้ไหมครับ
0: ได้มันจะไม่ได้
1: คือจะใช้ชีวิตเนี่ยในความหมายของผมเนี่ยคือ55เงินของกองทุนประกันสังคมมันได้กี่บาท
0: ได้ประมาณ
1: จะอยู่ยังไงให้ถึง60
0: ก็ได้ประมาณ 4,800 ต่อเดือนก็หางานทำต่อไปถ้ามันไม่พอ
1: นั่นแหละคือไม่ใช่คืออาจารย์คือคนที่เกษียณจากประกันสังคมก็ต้องทำงานอีกใช่ไหมครับอาจารย์
0: เอ้าก็เราก็ออกจากประกันสังคมรับบำนาญชราภาพไปเราก็ไปหางานทำไม่เห็นเป็นไรเลยทำไม
1: ครับ
0: อ่ะ
1: แล้ว4,800เท่าไหร่นะครับอาจารย
0: ์4,800ประมาณเนี้ย4,800ตอนนี้
1: ครับแล้วมันพอไหมครับสำหรับชีวิตของคนที่อายุขนาดนั้นสำหรับ
0: เอ้าคุณ
1: จะ
0: ไม่คุณ
1: ไปวัน
0: ไม่คุณก็คำนวณเองดิแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ละคนใช้เงินแต่ละวันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่มีการเดินทางมันก็ไม่ต้องคิดค่าเดินทาง
1: คร
0: ับ ก็ต้องดูว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมาพูดเป็นรวมๆไม่ได
1: ้พูดถึงคนที่จะใช้เงินประกันสังคมอาจารย
0: ์มันไม่พออยู่แล้ว 4,800 มันไม่พอทำไงแง่มันไม่พอ
1: แล้วอาจารย์คิดว่ามันต้องเท่าไหร่ครับ
0: เอ้าคุณดิคุณต้องไปตัวกำหนดดิคุณใช้วันละกี่บาท
1: วันละ200
0: วันละ200เดือนคุณต้องมี 6,000 คุณไปหาย 1,200
1: อ้าวแล้วทำไมผมทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยทำไมเขาไม่ให้ 1,200 นั้นผมอ่ะ
0: ใครเขาจะให้คุณแล้วก็คุณไม่ได้จ่ายเงินเยอะนี่
1: ก็ทำให้มันจ่ายเยอะไว้ก่อนที
0: ่ไม่ก็คุณจ่าย
1: ตอนที่55จะได้ไม่ต้องไปหาย 1,200 ไงจัน
0: คุณจ่าย750คุณจะอะไรเล่า
1: อาจารย์750เนี่ยนะค่ารักษาพยาบาล
0: ไม่ต้องคุยแล
1: ้
0: ว
1: ไปเท่าไหร่แล้ว
0: เฮ้ยไม่ต้องคุยแล้วเสียเวลาวางสายไปเสียเวลาไป
2: ครับ
0: รู้ทุกอย่างอย่ามาเสลิฟพูดถามอะไรแบบนี้วางสายไป
2: ครับขอบคุณครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวผม
0: ไม่วางสายไป
1: อาจารย์ผมมีอีกคำถาม
0: ไม่มีแล้วไม่ให้แล้วตอแยแบบนี้ไม่อยากคุยวางสายไป
1: อาจารย์ให้ความคิดเห็นคนได้ดัง
0: วางสายไปวางสายไปอย่าต่อแย่วางสายเดี๋ยวนี้
1: อาจารย
0: ์วางสายวางไม่งั้นตัดวางสาย
1: อาจารย
0: ์วางเดี๋ยวไม่อย่าง
1: นั้นมันจันผมโทรมาใหม่
0: ไม่ให้โทรเลยทั้งนั้นแหละไม่โทรไม่แทนเลยทั้งนั้นแหละพอแล้วพูดแบบนี้ไม่อยากคุยด้วย
1: ผมวางสายแล้วเดี๋ยวมัน
0: จันวาง
2: โอเคครับสวัสดีครับ
1: ผมวางสายแล้วว
0: างก็ไม่ต้องยืดเยื้อวางไป
1: คุณณัฐพงศ
0: ์วางสายไปวางสายไปวางเฮ้ยไม่
1: คุณณัฐพงศ
0: ์ไม่เฮ้ยวางตัดสายไม่แล้วไม่แล้วเลิกไม่เลิกหน้ารำคาญ
2: ครับ
0: รู้ทั้งรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอ่ะมาถามกระล่อมกระแลมต้มแต้มต้มแต้มแบบนี้ไม่เอาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าจะให้คุณมีเงินเดือนพอที่คุณจะใช้เนี่ยเอาระบบแบบญี่ปุ่นเอาระบบแบบต่างประเทศเขาต้องหักเงินเดือนคุณเนี่ย 30% เป็นอย่างน้อย
2: ครับ
0: คุณมีเงินเดือน 15,000 คุณต้องจ่าย 4,500
2: ไม่ใช่750
0: ไม่ใช่750ถ้าพี่อยากมีเงินเดือนตอนเกษียณเพียงพอต้องเป็นแบบนั้นเราพูดถึงระบบที่มันไม่เต็มรูปพี่บอกว่าไอ้ทำไมไม่เหลือให้ผมอีก 1,200 ทำไมมันรู้ทั้งรู้อะแล้วมาถามทำไมวะว่าอะไรจะต้องทำและที่สำคัญคือมาตอแยแบบที่ผมไม่ชอบนะคือผมไม่ได้ของขึ้นผมเลือกคนนะที่จะพูดแบบนี้นะคือต้องการความรู้ต้องการความจริงก็ต้องการความเห็นมันได้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่ใช่ว่าพูดเรื่องนี้จบไปเรื่องพูดนี้ยังจะไปเรื่องนึง ไม่ต้องโทรมาจบ
2: คุณธีรพงศ์ครับสาย3
0: ธีรพงศ
3: ์สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับคุณธีรพงศ์ครับ
0: เชิญๆๆๆๆ
3: นะผมรบกวนสอบถามเลยครับพอดีผมสงสัยเรื่องเรื่องนายกทั้ง2ท่านที่ผ่านมานะครับคุณเศรษฐาแล้วก็คุณนายกทะลุวิ่งเลยครับผม
0: แพทองทาน
3: ใช่ครับพอดีที่โดนเขาโดนถามที่ให้ออกจากตำแหน่งนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็คือว่าโทษให้ออกจากตำแหน่งแล้วเขาต้องรับโทษอะไรอีกไหมคร
0: ับ อ๋อไม่ฮะถ้าศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไป
3: อ๋อตัดสิทธิ
0: ์ไม่ได้ตัดสิทธิ์เดี๋ยวพ้นจากตำแหน่ง
3: แล้วเราไม่ได้รับโทษอย่างเดียว
0: ไม่มีนะถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีเรื่องติดคุกครับต้องศาลอาญาแผนกคดีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
3: คร
0: ับ
3: อ
0: ันนี้มันไม่ใช่คดีอาญา
3: พอดีเห็นโทษดูโทษให้ดู
0: ว่ามันไม่ใช่คดีอาญาใช่ไหมคุณรัฐพงศ์
2: ครับ
0: มันไม่ใช่คดีอาญา
3: ครับผม
0: อย่างคุณดูกรณีคุณยิ่งรักอันนั้นคดีอาญา
2: ครับ
0: ติดคุก6ปีคุณอะไรที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อ่ะ
2: คุณไหนอ
0: ะไรชื่ออะไรที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ที่
2: อยู่เหนือใช
0: ่ไหมเออที่อยู่เหนือชื่ออะไรไม่รู้ลืม
2: แต่เตรียพิรมใช
0: ่ไหมเออแต่เตรียพิรม
2: บุญทรง
0: เออบุญทรงอันนั้นติดคุกเห็นไหมอันนั้นศาลอาญาแผนกคดีอาญาของผู้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
3: ครับผม
0: ถ้าเป็นคดีจริยธรรมก็ตัดสินทางการเมืองอ้าวอย่างกรณีของคุณอะไรล่ะคุณอะไรธนาธรคุณปิยบุตรคุณชอบประกาศใช่ไหมตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่ได้เข้าคุก
3: ก็อย่างสมมติว่าคุณธนาธรหรือคนที่ผ่านมาคือเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งก็คือตัดสิทธิ์ก็คือตัดสิทธิ์แต่ว่าเห็นสองท่านถ้าอยู่ในตำแหน่งมันมีผลเสียกับประเทศอย่างมากอย่างนี้เขาจะไม่โดนอะไรเลยใช่ไหม
0: ก็พ้นจากตำแหน่งไงนั่นก็เป็นการลงโทษทางการเมืองพอแล้ว
2: เขาก็เป็นส.ส.นะ
3: ครับ
0: แสดงว่าสับสนนะ
3: ครับ
0: แสดงว่าสับสนว่ามันเป็นคดีอาญาหรือมันเป็นคดีแบบไปศาลรัฐธรรมนูญ
3: ครับพอดีผมเห็นว่าโทษมันเอ้ยไม่ใช่โทษ
0: อันนี้เป็น
3: พฤติกรรมมันร้ายแรงผม
0: ไม่อันนี้เป็นไม่อันนี้เป็นความเห็นที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
3: ครับผม
0: ครับผม
2: ครับ
3: โอเคไปเจอแล้วครับขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: คุณรัฐพงศ์จะขยายความอะไรตรงน
2: ี้อ๋อไม่มีเลยครับ
0: ต่อครับ
2: คุณเคนครับสายหนึ่ง
0: เคนครับ
4: ครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับจะขอรบกวนเรียนถามอาจารย์นิดนึงว่าอย่างหุ้นปตท.ตอนนี
0: ้
4: เราใช้กองทุนประกันสังคมเข้าไปซื้อได้ไ
0: หมไม่กองทุนประกันสังคมมันเป็นกองทุนที่เขาไปตัดสินใจซื้ออะไรก็ไม่เกี่ยวกับเราครับ
4: เขาไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมผมเรียกว่ารัฐบาล
0: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับคุณที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมนะ
4: ครับ
0: อันนั้นเป็นเรื่องนโยบายการลงทุนของคณะกรรมการลงทุนของกองทุนประกันสังคมก็จะลงทุนลงทุนหุ้น A B C D E F ได้ทั้งนั้นครับ
4: ครับ
0: ครับ
4: โอเคคร
0: ับ คร
4: ับ ก็
0: ไม่ทำไม
4: เดี๋ยวใจของประเทศ
0: ไม่ทำไมถามอย่างนี้คือต้องการรู้ว่าถามอย่างนี้เพื่อที่จะให้ผมตอบอะไรต่
4: อจะถามอาจารย์ว่าทำไมรัฐบาลไม่เอาขึ้นมาไว
0: ้หมายความว่า
4: อย่างเช่นปตท.หรือตอนนี้อย่างเช่นหุ้นบางจากตอนนี้มันก็กลายเป็นของมหาชนเป็นของ
0: ประชาชนจากไม่ปตท.รัฐบาลถือหุ้นอยู่ 51% นะครับ
4: ถ้า 51% ต้องเป็นรัฐวิสาหกิจ
0: ก็เป็นอยู่แล้วนี่ครับปตท.เป็นรัฐวิสาหกิจเพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นเกิน 50% อยู่แล้วครับ
4: พ่อผมดู
0: ไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นสิครับว่าสัดส่วนเขาถือเกิน 51% เขาเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วครับคุณไปอยู่ที่ไหนครับการเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับ
4: คร
0: ับ สับสนแล้วครับ
4: อ๋อขอโทษนะครับ
0: ไม่ต้องขอโทษเพราะมันเป็นการผิดพลาดในเรื่องข้อมูลไม่มีปัญหาครับผมเคลียร์ให้ฟังบริษัทท่าอากาศยานไทยเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐบาลถือหุ้น70%บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรัฐบาลถือหุ้น 65% นะครับเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครับต้องแยกให้ออก
4: คือเรื่องของบริษัท ป็นโฮลดิ้งคอมพานีแล้ว
0: ไม่ใช่ครับไม่มีโฮลดิ้งคอมพานีอะไรละครับตอนนี้คนละเรื่องละครับไปไกลเกินละครับ
4: คนละเรื่อง
0: ครับไม่มีโฮลดิ้งคอมพานีครับ
4: เพราะเขาอยากที่เขาแตกออกเป็นบริษัทลูกละ
0: อ้าวบริษัทลูกก็เป็นบริษัทก็เป็นบริษัทย่อยบริษัทกลุ่มได้มันไม่ได้โฮลดิ้งนี่เขาถือหุ้นอยู
4: ่ถือหุ้นใช่ไหมครับ
0: เออไปเปิดงบการเงินดูนี่มันไม่ใช่พี่ไม่
4: เงินเข้าคลังเน
0: ี่
4: ย
0: ไม่พี่ไม่พี่ไม่รู้เรื่องอ่ะพี่ไปเอารายงานประจำปีของบริษัทปตท.อ่านก่อนไปแล้วค่อยมาคุยไป
4: ได
0: ้เออ
4: นะขอบคุณนะครับ
0: เออขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือจินตนาการได้แต่ต้องมีข้อมูลระดับหนึ่งบริษัท Aไปลงทุนในบริษัท B
2: ครับ
0: บริษัท B นั่นอาจจะไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเพราะเขาไม่ได้ถือหุ้นเกินสัดส่ว
2: น
0: มันมีเรื่องแล้วหลานอีกยังมีบริษัทลูกที่เป็นบริษัทย่อยแล้วบริเป็นบริษัทร่วมถึงหลานเนี่ยบางบริษัทใหญ่ๆมาก
2: แตกไป
0: ถึงเหลนนะคุณ
2: เออคุณระวิพงษ์ฮะสายสอง
0: ระวิพงษ์ไม่อยู่
2: คุณชัยครับสายสาม
0: คุณชัยครับ
5: คุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับ
5: สวัสดีครับเรียนถามคุณณัฐพงศ์ครับกรณีเราจะจดทะเบียนหลังโฉนดเก็บกินนะครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
5: จะโอนนะครับโอนเนี่ยจะต้องทำยังไงครับ
2: ก็ไปที่สำนักงานที่ดินเลยถามเขาได้เลยทำตรงนั้นได้เลย
5: ให้คำแนะนำนิดนึงเผอิญผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แล้วผมโอนไปแล้วผมไปทำที่หลังได้ไหมครับ
2: โอนไปแล้วคือ
5: ผมโอนให้เมียทีนี้ผมลืมคิดไปว่าแทนที่จะโอนให้เมียเนี่ยผมโอนให้ลูก
2: ก็เนี่ยก็คือคุณจะทำประโยชน์เก็บกินใช่ไหมล่ะจะมีเงื่อนไขใช่ไหมหลังโฉนดใช่ไหมทำไปที่สำนักงานที่ดินเลยครับไปบอกเขาตรงนั้นเขาเป็นคนทำให้ครับมันจะจดไว้หลังโฉนดครับ
5: คุณณัฐพงศ์พอดีผมโอนให้เป็นชื่อเมียไปเมื่อ3ปีผมลืมคิด
2: ก็บอกเมียสิครับก็ขอเมียเอาโฉนดที่เมียเป็นเจ้าของอยู่ไปที่ที่ดินนะครับ
5: โฉนดอยู่กับผมครับ
2: เจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนนี้อย่างนี้เจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยตอนนี
0: ้
2: คือชื่อของปัญญาถูกไหม
5: ครับ
2: เออคนที่เขาจะไปเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีเงื่อนไขต่างๆในที่ดินเนี่ยมันคือต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งหมายถึงเมีย
5: ครับ
2: เออเมียเนี่ยจะต้องเป็นคนทำให้ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสมบัติชิ้นนี้แล้ว
5: เอ้าแต่มันเป็นของผมนะผมเพิ่งโอนไปให้เขา
2: คุณจะเพิ่งโอน
5: ชีวิตเลยนะคุณณัฐพงศ
2: ์ก็คุณโอนไปให้เขาแล้วก็เป็นของเมียไง ชื่อหลักๆอ่ะไปตรงนั้นต้องเป็นเมียทำไปนะไปที่ที่ดินแล้วให้ปัญญาไปด้วยนะ
5: ไม่ได้เป็นคุณณัฐพงศ์แล้ว
0: ถ้า
5: เมียผมเนี่ยไปทำแล้ว
0: ไม่เวลา
5: จะต้องไปบอกว่าผมเนี่ยมีสิทธิ์ตรงเนี้ยเก็บกินไปต่อชีวิตใช่ไหมครับ
2: ก็ไปบอกกันที่ดินเลยให้เขาทำให้ตรงนั้นอ่ะเขาจะจดรายละเอียดตรงนั้น
0: วันจันทร์โทรมาใหม่เพราะหมดเวลาแล้ว
2: ครับครับครับ
5: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เป็นของเมียแล้วไม่ใช่ของคุณส่วนจะไปทำยังไงก็ไปคุยกับเมียไม่รู้พูดไงวะ
2: เหมือนใจก็มาเจอกันใหม่คุณเมียแล้วผมนั้นตรงสวัสดีครับ
0: โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
6: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็ขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะและเช่นเคยค่ำคืนนี้คุณผู้ฟังอยู่กับหนุ่ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะ
3: กระแตชนาพรมหาชนค่ะ
5: ค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะก็ยังจัดรายการกันสดๆเหมือนเดิมค่ะเช่นเคยทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารรับฟังกับรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ FM 96.5หรือจะเป็นทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะแล้วก็ในส่วนขึ้นวิทยุก็หมุนเข้ามาที่หน้าปัด FM 96.5 ได้เลยหรือว่าคุยกันง่ายๆก็มาที่ Line @Thinking Radio นะคะแล้ววันนี้ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยพิเศษมากๆเพราะว่าโดยกำลังอยู่ในพื้นที่จริงนะคะวันนี้เนี่ยจะเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะถ้าพูดถึงพิษณุโลกในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหนูอยากให้นึกถึงที่นี่เลยสำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนืออำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นกับที่นี่แต่ต้องบอกว่าวันนี้โดยลงพื้นที่จริงสวยมากๆแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงในเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมของการท่องเที่ยวนะคะหรือก็มีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในช่วงเบรกแรกนี้เราจะไปคุยกับคุณปฏิวัติดาดแก้วนะคะซึ่งเป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็เป็นที่ปรึกษาชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือแห่งนี้ด้วยนะคะคุณปฏิวัติน่าจะอยู่ในสายโฟนอินกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะก็หนูอยากให้พี่ปฏิวัตินะคะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่นี่เบื้องต้นก่อนสำหรับคนที่อาจจะไม่คุ้นว่าเอ๊ะที่บ้านเนินมะปรางโดยเฉพาะที่ชุมชนบ้านมุงเหนือเนี่ยไฮไลท์ของการท่องเที่ยวที่นี่คืออะไรคะ
6: ครับสำหรับชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือครับหรือว่าตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะก็มีอันซีนหลักของเรานั่นก็คือสิ่งที่ต้องห้ามพลาดนั่นก็คือฝูงค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำทุกวันนะครับแล้วก็ด้วยการที่เรามีทรัพยากรธรรมชาติคือเขาหินปูนอายุกว่า360ล้านปีซึ่งอันนี้เป็นอัตลักษณ์ของบ้านมุงอำเภอเหนือมะปรางครับซึ่งเวลาฝนตกหรือว่าเวลามีช่วงที่พฤศจิกาตุลาเนี่ยก็จะมีหมอกที่ปลายเขาก็จะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนครับ
5: ค่ะโอ้แล้วสำหรับชุมชนที่นี่เนี่ยนี้ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติมากมากเลยบอกความเป็นมาเป็นไปของธรรมชาติที่นี่ได้ไหมคะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรภูเขาหินที่อายุเป็นล้านปีเลยค่ะพี
6: ่ครับผมก็เป็นเขาหินปูนอายุกว่า360ล้านปีนะครับเป็นลักษณะภูเขาหินปูนนะครับก็จะลายล้อมด้วยภูเขาหินปูนแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมของเราที่เราไปเกี่ยวข้องกับเขาหินปูนเพราะว่ากรมป่าไม้อนุญาตให้800ไร่ของบ้านมุงเป็นพื้นที่ป่านันทนาการครับก็สามารถที่จะปีนผาหรือว่าจะไปเดินเขาขึ้นเขานะฮะนี่คือกิจกรรมที่ทางชุมชนเราก็ ก็มีไว้บริการครับ
5: อืมโอ้แล้วไฮไลท์ของกิจกรรมที่นี่นะคะเอาที่แบบว่าที่คนชื่นชอบเลยมีอะไรบ้างคะเริ่มต้น
6: ถ้าเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของชุมชนเลยก็ถ้าท่านมาเป็นคณะท่านก็สามารถที่จะไปเรียนรู้การทำข้าวเด็กงาซึ่งเป็นอาหารว่างของคนบ้านมุงนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมกับชุมชนนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านชื่นชอบเรื่องกิจกรรมผจญภัยนะครับก็จะมีการเดินเขาปีนเขาที่เขาผาแดงซึ่งเราก็เป็น1ใน5ชุมชนต้นแบบของชุมชนผจญภัยของกรมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีในส่วนของล่องเรือตาหมื่นซึ่งเขาขึ้นไปก็จะไปดูวิวมุมสูงไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าท่านใดสะดวกก็ดูพระอาทิตย์ตกนี่คือกิจกรรมผจญภัยแล้วก็วันนี้ที่ทางคุณนุ้ยมาก็จะเป็นกิจกรรมปีนผาปีนหน้าผาซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนของการที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมประมาณนี้ครับ
5: คือแสดงว่าทำแบบว่าเป็นมาตรฐานในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยมีเจ้าหน้าที่ดูแลผ่านการอบรมถ้าพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมแบบซอฟต์แอดเวนเจอร์หน่อยๆอย่างปีหน้าผาอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่แบบคอยดูแลแล้วก็อบรมตามหลักสูตรอย่างถูกต้องเลย
6: ใช่ครับเรามีเจ้าหน้าที่ทั้งเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นภาครัฐแล้วก็เป็นปราชญ์ชุมชนหรือจะเป็นผู้นำทางเขาก็จะมีการอบรมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่องเที่ยวเรื่องของมาตรฐานเรื่องของอุปกรณ์เซฟตี้แล้วก็ที่สำคัญของเราก็จะมีในส่วนของการทำการอุบัติเหตุเพราะกิจกรรมผจญภัยมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของหินบาดมากอะไรบ้างประมาณนี้ครับก็จะมีมาตรฐานซึ่งทางกรมเองหรือว่าสมาคมเขาก็มีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ครับ
5: อืมนุ้ยเห็นจากการ

0: เดินทางมาไม่ว่าจะมาทั้งแบบการเที่ยวโดยชุมชนหรือว่าจะมาเชิงผจญภัย ก็มีหลากหลายที่เข้ามาครับผมแล้วก็บวกกับที่กระแสของวัดผารังมีซึ่งอยู่ในอำเภอเนื้อปรางครับอีกตำบลหนึ่งของอำเภอเนื้อปรางเนี่ยตอนนี้วัดผารังมีกระแสเรื่องสายมูค่อนข้างจะคนหนาแน่นมากก็เลยได้รับอานิสงส์การท่องเที่ยวคือมาแค่ผ่านลังหมีไม่ได้มาแค่สายมูไม่ได้มาแค่ขอหวยครับคุณก็ยังจะมาพักมารับประทานอาหารที่บ้านมุงได้เพราะว่าห่างกันแค่17กิโลในอำเภอเนื้อปรางเรานี่ก็คือก็เลยทำให้ผู้คนเยอะมากขึ้นแล้วก็รวมถึงคณะที่มาก็จะอย่างที่บอกครับว่าบางคณะก็ไปผ่านลังหมีก่อนล่ะไปขอโชคลาภก่อนแล้วก็มาเที่ยวพักผ่อนที่บ้านมงเพื่อรอชมฝูงค้างคาวตอนเย็นแล้วก็พักโฮมสเตย์รีสอร์ทที่บ้านมงนั่งรถอีแท็กชมวิวทิวทัศน์ประมาณนี้ครับตามจุดต่างๆที่ทางชุมชนเราก็มีการเรียกว่าอะไรจุดเช็คอินใหม่เรื่อยๆครับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าเบื่อบางท่านก็จะมาซ้ำหลายรอบประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบใครตามรอยคนดังได้ด้วยมีคนมาถ่ายหนังถ่ายมิวสิกวิดีโอเยอะแต่ว่ามันสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบการนั่งรถอีแท็กใช่ไหมคะเรียกว่ารถอีแท็กใช่ปะ
0: คือ
1: ในเรื่องของการท่องเที่ยวคือได้ฟิลบรรยากาศมากๆเลย
0: ครับแล้วก็บวกกับพื้นที่ของเรานี่มันไม่ได้ไกลจากตัวเมืองมากนะคือ70กิโลเมตรจากตัวเมืองจากสนามบินนะครับแล้วก็เราใกล้ตัวเมืองพิจิตรอำเภอเมืองพิจิตรประมาณ40กิโลก็เลยการเดินทางก็เลยสะดวกเข้าถึงชุมชนได้ง่ายประมาณนี้ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะมากเรามีความร่วมมือกับคนในชุมชนนะคะในเรื่องของการวางแผนการท่องเที่ยวเพื่อที่จะต้องรับนักท่องเที่ยวในจำนวนที่เยอะแบบนี้ยังไงบ้างคะเราคือให้คนในชุมชนมามีส่วนร่วมอะไรแบบนี้กันใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็ใช่ครับใช่คือการท่องเที่ยวชุมชนก็จะต้องชุมชนเป็นหลักครับชุมชนต้องเป็นหลักแล้วก็อย่างรถอีแท็กก็จะเป็นรถของชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของการทำอาหารว่างหรือว่าอาหารพื้นถิ่นอะไรอย่างนี้ก็จะมีอาหารพื้นถิ่นที่ชุมชนเขาก็จะมีเชฟชุมชนที่ทำอาหารไว้คอยบริการก็จะให้มีการมีส่วนร่วมแล้วก็อย่างไกด์ท้องถิ่นก็จะเป็นคนในชุมชนแล้วก็จะมีภาครัฐที่เขาจะมาส่งเสริมนะครับอย่างเช่นเทศบาลตำบลบ้านมุงหรือว่าทางอำเภอเนื้อปรางแล้วก็ล่าสุดก็เดือนที่แล้วก็จะเป็นทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมาจัดกิจกรรมวิ่งเทรลที่บ้านมุงก็มีนักวิ่งมา 1,500 แล้วก็พูดตามอีกประมาณ 2,000 คนประมาณนั้นครับ
1: สำหรับคนที่แบบชื่นชอบธรรมชาติจริงๆมีแบบว่าจัดเป็นวิ่งเทรลด้วย
0: ใช่แล้วก็คนที่นักท่องเที่ยวที่มานี่ก็ชื่นชอบในการมากางเต็นท์ครับลานกางเต็นท์เรามีเยอะรวมถึงรถบ้านน
1: ะ
0: ครับรถบ้านครับลานกางเต็นท์เรามีหลายจุดนะครับแล้วก็สะดวกสบายแล้วก็ในส่วนของรถบ้านเนี่ยเราก็จะมาเป็นคาราวานก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะอย่างช่วงนี้ก็อย่างพวกนี้เสาร์อาทิตย์ก็ผาลังหนีก็จะมีกิจกรรมบวงสรวงด้วยพระเหรียญรุ่นแรกของวัดก็ที่พักก็เต็มครับตอนนี้ประมาณนี
1: ้เพราะว่าตอนนี้รู้เห็นแบบที่พักก็คือเยอะแต่ว่าขึ้นว่าเต็มหมดเลยแสดงว่าต้องได้รับความนิยมมากๆ
0: ครับผม
1: อีกหนึ่งไฮไลท์ที่วันนี้ก็ดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคือการไปรอดูน้องข้างๆใช่ไหมคะอันนี้ที่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: คือข้างคาวฝูงข้างคาวที่บินออกจากถ้ำวัดบ้านมุงเขาจะเป็นอัตลักษณ์ครับเป็นอันซีนที่ทุกท่านมาแล้วท่านต้องรอชมแต่ว่าด้วยฤดูกาลนะครับความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้อย่างวันนี้คณะที่มาวันนี้ถือว่าโชคดีมากเพราะว่ามีแสงแดดออกมาแล้วก็ข้างคาวเขาก็สามารถที่จะมาทำการแสดงได้คือมันเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศครับเพราะว่าการที่ข้างคาวเนี่ยเขาบินออกเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเพราะว่าข้างคาวที่บ้านมุงเนี่ยเป็นข้างคาวชนิดตัวเล็กกินแมลงไม่กระทบกับพืชผล

0: ผลไม้อย่างเช่นมะม่วงเราเป็นพืชเศรษฐกิจนะมะม่วงก็มีผลกระทบครับเพราะเขากินแมลงแล้วก็เราจะอยู่ร่วมกันแบบสันติแล้วก็เราก็เรียกว่าอะไรมีค้างคาวเป็นอันซีนเราก็จะอนุรักษ์เขาครับบวกกับมีเขาหินปูนนะครับเขาหินปูนที่ทุกท่านได้เห็นวันนี้ อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเสมอว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมาเยือนอำเภอเนื้อปรางมาเยือนบ้านหมู่ทุกท่านไม่ได้แค่มาเที่ยวทุกท่านมาร่วมอนุรักษ์ภูเขาหินปูนกับทางชุมชนนะครับจะได้ให้ลูกรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นว่าเขาหินปูนเนี่ยอายุกว่า30ล้านปีเนี่ยจะคงอยู่ตลอดไปนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยมาร่วมกันอนุรักษ์ด้วยไม่ได้แค่มาเที่ยวหนึ่งโพสต์ของท่านเนี่ยท่านจะร่วมอนุรักษ์กับเราด้วยนี่คือสิ่งที่ชุมชนเองเรามีความสุขที่ได้ทำท่องเที่ยวแล้วก็ได้เห็นผู้คนมาแล้วก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์ภูเขาหินปูนรวมถึงการได้เห็นความสมบูรณ์ของระบบนิเวศจากที่ฝูงค้างคาวบินออกนี่คือสิ่งที่สมบูรณ์มากๆครับผม
1: ค่ะซึ่งตุ้ยเห็นก็คือมันเยอะมากแหละแต่ว่าคุณตอนนี้มีภาพคุณประกอบมีรูปแหว่งสำหรับการสัมภาษณ์นะคะถ่ายภาพมาด้วยแบบกล้องจากสมาร์ทโฟนมันก็อาจจะแบบโอ้ยไม่ค่อยชัดแล้วก็แบบอาจจะแบบมันไม่เท่ากับตาเห็นอ่ะอันนี้ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าเราที่รอดูฝูงหางคาวเยอะนี่คือมันมีจำนวนมากเท่าไหร่ค่ะ
0: คือถ้านับถ้านักวิทยาศาสตร์เขานับแบบสแควร์มิเตอร์น่าจะมากกว่า10ล้านตัวเพราะเขาตัวเล็กแล้วเขาก็จะบินไปเป็นสายอะไรเงี้ยครับคือแล้วก็ด้วยวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาอาจจะมีการเรียกว่าอะไรเกิดง่ายเขามีการดำรงต่อของเขาง่ายมันก็เลยจำนวนที่เยอะขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยการยังไม่มีท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีการเรียกว่าทานบ้างเพราะว่าค้างคาวก็เป็นสัตว์ตัวนึงอะไรอย่างงี้ไงแต่ทีนี้พอการท่องเที่ยวมันมาบวกกับตอนนี้เขาเป็นสิ่งที่เป็นความมหัศจรรย์ก็เป็นสัตว์สงวนเราร่วมกันอนุรักษ์อะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลเขาในส่วนของที่เราทำได้คือหนึ่งเราแค่ไม่ไปรบกวนเขาเมื่อก่อนมีการบินโดรนมีการบินพารามอเตอร์เพื่อจะขึ้นไปดูมุมสูงตอนนั้นข่าวบินตอนนี้เราขอความร่วมมือไม่ทำแบบนั้นเพราะว่าจะทำให้ระบบนิเวศเขาเสียครับผม
1: แปลว่าเขาคือมาเป็นเวลาใช่ไหมคะมาตรงเวลามีช่วงไหนบ้างที่ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวสนใจอยากจะไปชมข่าว
0: แล้วแต่และฤดูกาลแต่ละฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยอาจจะเขาเวลาเขาออกจะไม่เหมือนกันแต่ฤดูฝนเนี่ยช่วงนี้จะออกค่ำหน่อยออกค่ำหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็จะออกเร็วหน่อยเพราะว่าช่วงกลางคืนมันยาวกลางวันมันสั้นใช่ไหมครับแล้วก็หน้าร้อนประมาณก็จะมาสักช่วงกุมภามีนามีนาเมษาก็ประมาณสักห้าโมงนิดๆประมาณเนี่ยครับแล้วแต่ฤดูกาลแต่เขาต้องบินออกทุกวันเพราะเขาต้องหากินเขาบินออกทุกวันซึ่งนี่เป็นอัตลักษณ์เป็นอันซีนเลยว่าเขาออกทุกวันเขาต้องบินออกทุกวันเพื่อไปหากินเหมือนเราครับเราเป็นคนเราก็ต้องกินใช่ไหมข้างเขาก็กินเหมือนกันแต่เขากินแมลง
1: เราเห็นเขาบินออกเนาะปกติอันนี้ต้องใส่ส่วนตัวนะคะเราจะเห็นเขาบินเข้าทำไปเนาะคนเราสามารถไปมองเห็นเขาบินกลับ
0: ตอนเขากลับเนี่ยจริงๆเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกเขากลับที่สามที่สี่แต่พอถึงเวลาเขาบินกลับเรามองไม่เห็นมันมืดครับมันมืดเรามองไม่เห็นแต่เขาก็ต้องบินกลับเพราะว่าเป็นบ้านของเขาที่เราไปดูถ้ำมันเนี่ยถ้ำค้างคาวก็เป็นบ้านของเขาประมาณนี้ครับแต่เรามองไม่เห็นแค่นั้นแหละครับ
1: ถ้าให้จัดโปรแกรมแนะนำเพราะว่านี่อยากแบบว่าแนะนำผู้ชมผู้ฟังให้ไปพักที่นี่ด้วยอ่ะอย่างตัวนุ้ยเองอ่ะก็คือแบบไม่ได้โอกาสพักที่นู่นเนาะถ้าเป็นโปรแกรมที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วยควรจะได้โปรแกรมในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นี่คืออะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าตอนนี้ในโปรแกรมที่ทางสองชุมชนเราทั้งผาหลังหมีแล้วก็บ้านมุงอ่ะเป็นเครือข่ายท่องเที่ยวเนี่ยของอำเภอเนื้อปรางนะครับก็วัดผาหลังหมีเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยเช้าเดินทางตอนเช้านะครับมาสักการะมาขอโชคลาภจากวัดผาหลังหมีวนารามนะครับ แล้วมื้อเที่ยงอาจจะหาอะไรทานที่ในวัดตอนนี้ตลาดในวัดเขาเยอะครับแล้วก
1: ็
0: พอช่วงบ่ายก็เดินทางมานั่งรถแท็กที่บ้านมุงนะครับไปเที่ยวสามถ้ำก็ไปเขาสามกระสับจากนั้นก็มารอชมค้างคาวนะจุดชมค้างคาวแล้วก็นอน1คืนไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทหรือโฮมสเตย์ซึ่งเราก็ใช้ชื่อแพ็กเกจว่าค้างคืนกับค้างคาว
1: นะครับแพ็กเกจนี้น่าสนใจ
0: ใช่แล้วเช้ามาก็ตื่นมาใส่บาตรพร้อมกับวิถีชีวิตของคนบ้านมุงนี่คือกิจกรรมที่เราทำกันหรือว่าท่านใดสนใจกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงของวันก็หลังจากบัตรผาลังมีแล้วนะครับขอพรโชคลาภแล้วท่านก็อาจจะปีนผาปีนเขาปีนหรือว่าจะไปทำกิจกรรมชุมชนอย่างเช่นทำผ้ามัดย้อมทำข้าวแดกงาแล้วก็ค่อยไปรอชมข้างข่าวก็ได้หมดครับอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละท่านว่าชอบแนวผจญภัยหรือชอบแนวท่องเที่ยวกับชุมชนนี่คือสิ่งที่จริงๆโปรแกรมเราก็มีนำเสนออยู่นะครับ2 วัน 1 คืนสองวันหนึ่งคืนก็เป็นโปรแกรมค้างคืนกับค้างคราว
1: ตัวนี้น่าสนใจ
0: ครับส่วนราคาห้องพักราคาโฮมสเตย์แล้วแต่ที่ท่านจะชื่นชอบความสะดวกสบายอยากนอนโฮมสเตย์กับชุมชนก็เราก็มีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือได้รับมาตรฐานไม
0: ่
1: รับรองจากกรมของการท่องเที่ยวเลย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะนุ้ยเห็นอันนี้คือดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนมาที่เนี่ยค่ะจะ Google นะคะแล้วเห็นว่าเฮ้ยมีในเรื่องของการล่องแพหรือว่า
0: ไม่ใช่
1: ล่องเรือนะคะ
0: ล่องเรือตามหมื่นคือการปีนคือการปีนเขาครับเขาข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าล่องเรือตะเมินคือมันมีเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวกับเมื่อก่อนเจ้าขุนมูลนายท่านชื่อตะเมินแล้วเขาจะเมื่อก่อนเขามีการทำเรือแล้วมันก็เป็นคือเป็นเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่า
1: เป็นตำนาน
0: ใช่มีการขุดเรือก็คือขุดต้นไม้ครับให้เป็นรูปเรือก็ล่องเรือเป็นต้นไม้ใหญ่อ่ะล่องเรือลงมาแล้วก็ขุนท่านชื่อตาหมื่นขุนตาหมื่นเขาก็เลยตั้งชื่อว่าล่องเรือตาหมื่นซึ่งเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวซึ่งเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์เป็นชื่อสถานที่ครับล่องเรือตาหมื่นแต่ก็จริงกิจกรรมคือการเดินเขาปีนเขาปีนผา
1: น่าสนใจไปเที่ยวกับที่นี่เนี่ยโดยคิดว่าต้องไปเที่ยวกับชุมชนเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องเล่ามีสตอรี่เรื่องราวที่เป็นตำนานอะไรแบบนี้ในแต่ละจุดละจุดละจุดแล้วมันพอเราแบบได้ฟังเรื่องราวอะไรแบบนี้พร้อมกับเราได้ไปอยู่สถานที่จริงอ่ะมันดูว้าวมากๆเลยถ้าใครสนใจนี่จะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าติดต่ออะไรยังไงที่ไหนได้บ้างคะ
0: คือเราสามารถทุกท่านสามารถเข้าเพจ1เนินมะปราง.org นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพจการท่องเที่ยวหรือว่ากลุ่มคนรักเนินมะปรางนี่ก็เป็นเพจแล้วก็เพจ Facebook ของชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือก็คือค้างคืนกับค้างคาวชุมชนท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือเลยครับ
1: อ๋อก็เข้าไปดูโปรแกรมเข้าไปติดต่อได้ตรงนั้นเลย
0: เดี๋ยวแอดมินก็จะตอบครับว่าท่านสนใจโปรแกรมไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็สถานที่ที่ท่านสอบถามเพิ่มเติมอยากจะไปตรงไหนหรืออยากสอบถามเส้นทางไปวัดผาลังหนีอะไรเงี้ยก็สามารถสอบถามได้ครับผม
1: สองหน้าที่สุดท้ายแล้วอยากให้พี่พูดเชิญชวนในเรื่องของการท่องเที่ยวที่บ้านมุงเหนือหน่อยค่ะเพราะว่าใครที่เป็นสายแบบว่าชอบในกิจกรรมแอดเวนเจอร์สายธรรมชาติอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าที่เนี่ยเหมาะมากๆเลยอยากให้พี่พูดเชิญชวนค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ครับก็สำหรับการท่องเที่ยวที่บ้านมุงหรือว่าบ้านมุงเหนือนะครับอำเภอเหนือมะปรางตอนนี้ก็กระแสก็กำลังอยู่ในการติดกระแสของการท่องเที่ยว1ท่านสามารถเดินทางมาเข้ามาชุมชนได้สะดวกนะครับ2นอกจากท่านได้มาท่องเที่ยวที่บ้านมุงแล้วรอชมค้างคาแล้วแนะนำให้ท่านไปที่วัดผารังหมีวนารามซึ่งเป็นอีก1จุดที่ ที่ห้ามพลาดนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้มาทั้งสายมูแล้วก็สายสัมผัสธรรมชาติท่านใดที่สนใจมากางเต็นท์ชิลๆท่านก็สามารถติดต่อกับชุมชนได้จุดลานกางเต็นท์ท่านใดที่จะมาแบบเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวเป็นครอบครัวเป็นเอาติ้งของบริษัทชุมชนก็ยินดีทุกสิ่งอย่างตอนนี้ชุมชนพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านเพราะการมาท่องเที่ยวที่บ้านมุงที่ผารังหมีอำเภอเนินมะปรางทุกท่านไม่ได้แค่มาเที่ยวครับแต่ทุกท่านคือได้มาร่วมอนุรักษ์เขาหินปูนกับทางชุมชนกับคนอำเภอเนินมะปรางไปด้วยกันนะครับได้ทั้งความสุขทางใจแล้วก็ได้ทั้งความสุขทุกสิ่งอย่างนะครับนี่คือสิ่งที่ทางชุมชนเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็ไปติดต่อได้ทางเพจ Facebook ค้างคืนกับค้างคาวท่องเที่ยวบ้านมุงเหนือหรือว่าจะติดต่อผ่านเว็บไซต์นะครับ neumaprang.org ก็สามารถไปดูข้อมูลได้นะครับนี่คือสิ่งที่ชุมชนเราพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขออนุญาตชวนพันว่าชุมชนบ้านมุงเพนเนอปังเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะครับมาได้ไม่มีปัญหาเลยครับเราห่างไกลมากก็เพราะวันนี้เป็นประเด็นเรื่องของแบบมีกรุ๊ปยกเลิกเยอะเพราะว่ากลัวเรื่องน้ำท่วมแต่ของเราเนี่ยไม่มีครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี
2: ้
0: การเดินทางสะดวกแล้วก็ปลอดภัยครับผม
2: ค่ะก็คือว่าทั้งปีนี้ไม่มีช่วงน้ำท่วมแน่นอนไม่เคยน้ำท่วม
0: ม
2: าก่อนสำหรับที่นี
0: ่
2: แล้วการเดินทางก็สะดวกสบายใครแบบว่าอยู่กรุงเทพนี่ก็คือบินมาได้เลยเนาะที่ปีศาจโลก
0: ใช่ครับใช่
2: สบายมากๆเลยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอาทิตย์มาร่วมพูดคุยกันค่ะ
0: ยินดีค่ะขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการค่ะ
3: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
8: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7 โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
10: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 นถึง 12:00 นทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
11: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10:00 ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
1: ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วยออนทัวร์ทั่วไทยนะคะแล้วก็ช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์นะคะแล้วก็คุณกาแฟค่ะ
14: ค่ะก็เดี๋ยวเราไปฟังข่าวดีกันก่อนละกันนะคะก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะข่าวดีค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้ดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค
14: ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ใกล้จะเต็มทีแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่ที่เท่านั้นนะคะก็อยากให้รีบๆตัดสินใจกันนะคะกับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่แล้วก็ทริปพักผ่อนเหนือระดับนะคะกับ4ที่นั่งสุดท้ายเหลือแค่4ที่นั่งสุดท้ายนะคะ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็บินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนค่ะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดการเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะคะนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่ง นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองแล้วก็นักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญค่ะดีลตรงต่อยอดจริงนะคะไม่ใช่แค่ไปดูงานเท่านั้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าระดับคุณเนี่ยก็ต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะคะเช็คอินแบบฟาสต์แท็กแล้วก็ไม่ต้องรอคิวให้เสียเวลานะคะนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนค่ะที่สำคัญแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะกับผู้นำทริปของเราค่ะดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะประธานสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนอาเซียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่ว่ามีแค่ดูงานดูธุรกิจอย่างเดียวค่ะเดือนเที่ยวก็ไม่น้อยหน้านะคะจัดเต็มแบบคาราเบลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81ค่ะเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะคะย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะคะย้ำอีกครั้ง 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆค่ะย้ำอีกทีว่าเหลือแค่4ที่นั่งสุดท้ายนะคะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่นะคะแอดไลน์แล้วก็ทักมาด่วนๆเลยนะคะที่ไลน์แอดติงกิ้งเรดิโอนะคะช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนค่ะ
15: ค่ะต้องบอกว่าทริปนี้พิเศษมากๆตรงที่วิทยากรที่ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะก็คือดร.กฤตเนี่ยนะคะก
14: ็
15: เป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีความคุ้นเคยท่านเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ CEO Vision นะว่าเมืองชิงเต่าเนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2ของท่านเลยนะก็คือเดินทางไปบ่อยมากแล้วก็ได้รู้จักได้สนิทสนมกับคือมีเหมือนประมาณว่าน้องสาวบุญธรรมที่ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆถ้าเกิดว่าใครที่ร่วมเดินทางไปกับทริปของเราแล้วก็มีดร.สิทธิ์ไปด้วยถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาในเรื่องของธุรกิจช่องทางการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแนวในเรื่องของเทคโนโลยี AI หรือเวลเนสเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่มาช่วยแบบว่าดูแลในเรื่องของสุขภาพผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เหมือนแบบคอนเนคชั่นได้แบบถึงเขาเรียกว่าอะไรอะความแบบ exclusive จริงๆอะที่มีดร.สิทธิ์นำทีมคุณผู้ชมผู้ฟังไปกับเราในทริปนี้ก็เลยเนี่ยค่ะไม่อยากให้พลาดจริงๆนะเพราะว่าท่านก็คือได้คิวกว่าจะได้คิวนี้ก็คือแบบว่าเพิ่งจะได้คิวท่านนะเพราะว่าก็จากการติดงานหรือภารกิจรุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โชคดีที่ท่านว่างในการที่จะนำคุณผู้ชมผู้ฟังไปทริปชิงเต่านี้กับเรานะคะอย่าลืมนะคะก็ที่บอกว่าเหลือ4ที่สุดท้ายใช่ไหมนุ้ยคิดว่าเสาร์อาทิตย์นี้มันน่าจะแบบมีคนสนใจเยอะแล้วก็เต็มวัยมากๆแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่สงสัยตรงไหนหรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอ่ะก็สามารถไลน์แอดมาถามโปรแกรมก่อนก็ได้นะคะเผื่อท่านจะแบบว่าสงสัยอะไรก็ไลน์แอดมาก่อนที่แอดทีกิ้งเรดิโอได้เลยค่ะ
14: ค่ะแล้วก็จะชวนไปงานของคลื่นอีกหนึ่งงานนะคะมาแล้วค่ะกับเสวนาประจำปีของเราเนาะเสวนาสุขภาพประจำปีที่เราจัดทุกปีก็คือกิจกรรมเสวนาประสาหมอค่ะเราจัดในแต่ละปีก็คือจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วแต่ประเด็นแล้วแต่คอนเทนต์ของแต่ละโรคนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะอันนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนนี้เราจะเน้นไปที่โรคNCD ค่ะเป็นโรคติดต่อแบบว่าไม่เรื้อรังนะคะแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังขออภัยค่ะแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงหลอดเลือดนะคะอันนี้ก็คือเป็นโรคยอดฮิตที่แบบเห็นได้เยอะมากๆเลยนะคะ โรคเหล่านี้เขารวมกันเรียกว่าโรค NCD นะคะที่บอกไปแล้วก็ปีนี้นะคะเราจัดเต็มเลยเราจะแบบมาดูแลการกินอยู่ของคุณผู้ฟังนะคะเรื่องสุขภาพให้ว่ากินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะแล้วก็เราก็จะแบบมาเตือนภัยนะคะก่อนที่ชีวิตจะจอดเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากให้แบบหนีห่างไกลโลกนี้ไปด้วยการเราค้นทับคุณหมอมาแบบว่าครอบคลุมทุกด้านเลยทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่อย่างที่บอกไปนะคะโดยคุณหมอนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแบบเรื่องโรค NCD โดยเฉพาะนะคะเจาะลึกทำความรู้จักกับ NCD รู้ภัยตรงไปตรงมานะคะเพราะว่าเขาบอกว่า NCD เนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะแล้วก็มีเคสสตาร์ดี้คนที่ป่วยเขาเรียกว่าป่วยหนักเลยอ่ะเกือบไม่รอดเกือบหลับแต่กลับมาได้เนี่ยมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมาแลกเปลี่ยนว่าทำยังไงเขาถึงจะกลับมาได้เขาดูแลตัวเองยังไงเขาป่วยหนักๆแต่เขาดูแลตัวเองจนกลับมาได้เราจะไปฟังเลยว่าเขาดูแลตัวเองยังไงถึงกลับมาได้นะคะแล้วก็เรื่องราวของการกินนะคะการกินอยู่นะคะกินแบบไหนเราจะมีนักกำหนดอาหารมืออาชีพเลยว่ากินแบบไหนปรับจานอาหารให้เป็นจานอร่อยแล้วก็ห่างไกลโลกด้วยเรื่องราวของการกินแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรอันนี้ก็เป็นระดับท็อปของสมุนไพรถ้าพูดถึงเรื่องสมุนไพรแล้วนึกถึงตัวท็อปของสมุนไพรก็ต้องนึกถึงเจ้าพญาไพภูเบศเนาะอันนี้ก็ท่านก็จะมานะแพทย์หญิงเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพภูเบศรก็จะมาผลคลังความรู้เรื่องสมุนไพรนะคะตัวไหนที่แบบทำให้เราห่างไกลโรคเหล่านี้นะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้นั่งฟังเฉยๆแบบสบายๆชิวๆนะเรามีทีมนะคะเวิร์กช็อปทีมนักกายภาพบำบัดให้มาแบบเหยียดยืดเหยียดแข้งเหยียดขานะคะมาบำบัดนะคะแบบว่าให้แบบเรียกออกกำลังกายยังไงให้แบบว่าห่างไกลโรคนะคะก็อยากให้แบบเห็นความสำคัญนะคะอยากไม่อยากให้แบบว่านิ่งเฉยนะคะว่าแบบเราไม่เป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ดูแลตัวเองแต่เนิ่นๆเนาะกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะเพราะว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะก็3ตุลาคมนี้นะคะที่โรงแรมดิเอมอรัลค่ะอันนี้ครั้งนี้พิเศษถ้าจองไว50ท่านแรกรับไปเลยก็มีของขวัญพิเศษเล็กๆน้อยๆจากคลื่นความคิดมอบให้สำหรับผู้ที่จอง50ท่านแรกนะคะจองก่อนเลือกที่นั่งก่อนได้เลยนะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
15: ก็ไม่อยากพลาดนะคะงานนี้มีคนสนใจเยอะนะในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของคนสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพเนาะลองชีวิตี้อยู่ยังไงให้แบบยืนยาวแล้วก็แข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้ไม่เจ็บป่วยนุ้ยคิดว่าปัจจุบันคนไทยอ่ะมักจะเขาเรียกว่าละเลยในเรื่องของการดูแลสุขภาพไปเยอะเนาะบางคนคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้เจ็บป่วยแบบออกอาการชัดหรือว่าเอ้ยเราก็ยังแข็งแรงใช้ชีวิตปกตินี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคนก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าตรวจก็อาจจะตรวจไม่ละเอียดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบแฝงมากๆในเกี่ยวกับโรคของ NCD เนาะแล้วก็มันสัมพันธ์กันไปหมดเลยอะถ้าเกิดว่าเราแบบดูแลสุขภาพไม่ดีหรือไม่เข้าใจในกลุ่มของความเสี่ยงว่าจะเกิดโรคนี้ขึ้นอะมันก็จะนำพาไปสู่การเกิดเป็นโรคร้ายแรงแล้วก็พอมันแบบโชว์ให้เห็นอะมันเป็นอะไรที่แบบมันแก้ไขให้กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอ่ะนุยเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่ดูแลหรือว่าไม่เข้าใจไม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเนี้ยเนิ่นๆอ่ะมันจะสายเกินไปถ้าเราจะต้องไปรักษาเกี่ยวกับพอมันเรื้อรังไปแล้วอ่ะมันเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงตามมาอีกหลายโรคเลย อย่างเช่นกรณีเคสข่าวของคุณเรย์อ่ะ
14: ใช่ค่ะ
15: เดนนอร์เนาะก็เกี่ยวด้วย
14: ใช่
15: เขาก็มีความเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้ป่วยอะไรแล้วก็ยังมีสุขภาพ ที่ค่อนข้างแข็งแรงอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ตระหนักว่าเฮ้ยมันจะนำพาไปสู่โรคร้ายแรงอะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วโรคยอดฮิตอย่างที่บอกของคนไทยก็คือ NCD นั่นนะคะนะคะเรามาทำความเข้าใจกันให้แบบเราสามารถที่จะป้องกันหรือว่าถ้าเกิดใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วอ่ะเรามีวิธีในเรื่องของการดูแลร่างกายของเรายังไงไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยรับรองว่าที่งานของเราก็คือมีคำตอบให้แน่นอนก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามานะคะที่ Line at Thinking Radio ค่ะมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครฟังรายละเอียดจากเราไม่ทัน
14: ค่ะแล้วก็จะพาไปชมนิทรรศการอันนี้จะพาไปฮีลใจนิดนึงเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจเป็นนิทรรศการที่ดีมากๆเขาบอกว่าหยุดเพื่อพักใจแล้วก็ปล่อยกายให้อยู่ในสภาวะทิ้งตัวนะคะในนิทรรศการพิวโลนะคะโดยคุณสิทธาจันทรวงศ์นะคะเป็นนิทรรศการที่จะชวนทุกคนให้มาอบรมทุกด้านของตัวเองในพื้นที่ที่อนุญาตให้ความเปราะบางไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยได้มีตัวตนนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะในวันที่บางวันที่แบบอาจจะฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจคนรอบข้างไม่พร้อมรับฟังหรือแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่เข้าใจตัวเองนะคะบางครั้งก็จะขอแค่แบบมีพื้นที่เล็กๆคอยอบรับทุกรอบด้านของตัวเราไม่ต้องกลัวการถูกตัดสินก็คงจะดีนะคะนิทรรศการครั้งนี้ค่ะมาเลยเราจะจัดวางพื้นที่เชิงประสบการณ์นะคะโดยคุณสิทธาเนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาอยู่กับตัวเองอบรับความเหนื่อยล้าแล้วก็ยอมรับทุกด้านของตัวเองโดยไม่หลีกหนีโดยได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ความวิตกกังวลในสภาวะนอนไม่หลับของตัวศิลปินเองนะคะที่จัดงานนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็อยากจะให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่พักพิงยามอ่อนล้าสำหรับทุกคนนะคะเมื่อเข้ามาในพื้นที่นิทรรศการนะคะก็จะได้พบกับหมอนเลยเรื่องของการพักผ่อนก็จะมีหมอนหลากหลายรูปแบบที่จะรองรับตัวตนของทุกคนให้ทิ้งตัวลงไปได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีหมอนแล้วมีเสียงเพลงนะคะทำหน้าที่เหมือนอ้อมกอดอบอุ่นนะคะให้แบบอบกอดเราไว้นะคะแม้จะเป็นแบบพื้นที่พักใจชั่วคราวแค่เหมือนได้ทิ้งตัวลงไปนะคะก็จะเหมือนเป็นการเยียวยาจิตใจนะคะก็ใครอยากจะแบบมาชมนิทรรศการนะคะเขาจัดมาแบบว่าฮีลใจมากๆเลยอยากจะปล่อยปรับปล่อยจิตใจที่ทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะปล่อยกายปล่อยใจไปนะคะเขาเปิดถึงแค่วันที่23สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะเป็นนิทรรศการที่ไม่ได้จัดกันบ่อยๆนะคะของคุณสิทธานะคะก็ไปได้ที่แกลเลอรี่ชั้น2มันศรีนครินทร์นะคะแกลเลอรี่ชั้น2มันศรีนครินทร์ค่ะวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ไปเที่ยวชมกันได้ค่ะ
15: ค่ะวันนี้นะไม่มีโอกาสได้มาลงสถานที่จริงๆในเรื่องของการท่องเที่ยวที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ อยากจะแนะนำอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับการเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ฟังสัมภาษณ์ในช่วงแรกไปแล้วสนใจอยากจะเดินทางมาท่องเที่ยวมาตามรอยเนี่ยนะมีอีกที่นึงที่ต้องบอกว่าเขามีชื่อเสียงระดับแบบอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนั่นก็คือการล่องแก่งลำน้ำเข็งวันนี้ก็คือไปล่องแก่งมาด้วยตอนแรกอ่ะก็คือแล้วล่องแก่งลำน้ำเข็งเนี่ยก็คือมีความเรียกว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของความแรงของระดับน้ำใช่ไหมคะก็อยู่แบบอันดับต้นๆของประเทศแหละที่จะต้องคอยเฝ้าระวังว่าเอ๊ะระดับน้ำสูงประมาณไหนแล้วก็มันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าแล้วก็หลายๆคนก็กังวลว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบหลายพื้นที่ทางโซนแบบภาคเหนือเนาะมีข่าวในเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามาในช่วงนี้นะลำน้ำเข็งนี้คือยังสามารถล่องแก่งได้อยู่แล้วก็สนุกมากคือถ้าใครตามชมภาพหรือว่าเซิร์ชหาข้อมูลเองเบื้องต้นโดยที่แบบไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็จะมีความกลัวแน่นอนเพราะว่าระดับน้ำมันแรงมากแล้วก็สีของน้ำอะค่ะ มันเป็นแบบสีกาแฟที่แบบ
14: สีน้ำปลาใช่ไหม
15: เหมือนน้ำปลาเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดูเองขับรถผ่านเองอะไรเงี้ย
14: ก็ดูน่ากลัว
15: เชี่ยวมากน่ากลัวมากเชี่ยวมากแปลกมากแต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยเขามีความชำนาญแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะเขาจะแบบว่ารับประกันแล้วก็รับรองในเรื่องของความปลอดภัยว่าเอ้ยวันนี้มันสามารถได้เวลานี้ได้หรือว่าเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วหมายถึงแบบลงไปล่องน้ำในเรื่องของความแรงของน้ำนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมาในเดือนนี้นะคะก็เหมาะมากๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นระดับน้ำที่แรงแล้วก็มันสนุกที่สุดในรอบสิบในรอบ10ปีเลยนะหมายความว่าถ้ามันเยอะกว่านี้มันจะล่องไม่ได้แล้ว
14: อ
15: ันนี้คือแบบอันนี้คือแบบสุดแล้วแล้วก็แรงที่เขาพอที่จะควบคุมในเรื่องของความปลอดภัยได้นะคะต้องบอกว่าสนุกมากไปล่องแก่งที่แบบถ้าเกิดใครอย่างหนูอย่างหรือว่ายน้ำไม่เป็นนะคะแต่ว่าก็คือไม่ได้กลัวเพราะว่ารู้แหละว่าเขาเซฟตี้ดีนะคะในเรื่องของชูชีพหรือเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดูแลอันนี้ก็ได้ความสนุกสนานความแรงของคลื่นอ่ะมีแบบว่าสูงอย่างนี้เลยนะสูงความคลื่นแก่งไอเรือยางน้องแก่งคลื่นสูงมากนะคะแล้วก็เป็นระยะทางประมาณ9กิโลใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็ถ้าน้ำแรงหน่อยก็จะไปเร็วหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีในเรื่องของความแรงระดับน้ำที่มันจะเรียกว่าเป็นฐานอะถ้าเกิดว่าฐานที่มีระดับรุนแรงจริงๆนะคะก็คือมีอยู่แต่ว่ามันก็จะมีในช่วงที่น้ำเอื่อยๆได้ล่องพอที่จะได้พักบ้างแล้วก็นุ้ยที่เอามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือไม่อยากให้คนกังวลกลัวนะคะก็คือมันกลัวได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเฮ้ยสามารถที่จะติดต่อกับคนในพื้นที่แล้วเขารับประกาศในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ยืนยันว่าล่องได้เนี่ยต้องมาเลยเพราะว่ามันสนุกแล้วก็มันว้าวมากๆอันนี้ก็อยากเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันนะคะถ้าเกิดว่าเขายืนยันว่าเฮ้ยสามารถล่องได้สนุกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าจากที่นุ้ยอยู่ในเรือยางเจ้าหน้าที่เขามีความชำนาญมากๆนะคะเขาจะสามารถสั่งการหรือว่าดูแลความปลอดภัยคนบนเรือยางได้ดีเลยทีเดียวเราจะได้รับแต่ความสนุกสนานนะคะก็อยากให้มาท่องเที่ยวมาตามรอยกันเยอะๆค่ะรับน้ำเข็ดจังหวัดพิษณุโลก
14: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยการขายของนิดนึงนะคะอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K นะคะ UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card นะคะได้สูงสุดถึง128 GB นะคะบันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนี่ยซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร021143990นะคะ021143990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะแล้วก็วันนี้มีคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณด้วยนะคะทั้งคุณศัชิมาคุณทัศยะนะคะคุณทัศยะแจวคุณจิราภาว่าเมื่อกลับมาทำงานแล้วกลับบ้านไม่ทันก็จัดรายการสดๆจากที่ทำงานไปเลยสัปดาห์นี้เป็นของคุณจิราภาค่ะสลับกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วเป็นของดิฉันวันสัปดาห์นี้สลับกันนะคะก็ขอบคุณนะคะในคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเนาะติดตามพวกเราได้ใหม่วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์

สวัสดีค่ะท่านกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569ก็ใกล้สิ้นปีนะคะเข้าไปทุกทีแล้ววันนี้ก็เป็นวันปลายของฤดูฝนหรือบางคนก็เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวแต่ดิฉันก็ยังไม่รู้สึกถึงความหนาวเย็นนะคะนอกจากว่าช่วงนี้พอดีคนใกล้ชิดในครอบครัวป่วยหนักอันนั้นเป็นความหนาวคือเป็นความตื่นกลัวนะคะไม่ใช่ความหนาวที่มากับปลายหน้าฝนซึ่งลมหนาวจากประเทศจีนจากไซบีเรียก็จะค่อยๆพัดมาแล้วก็จะให้ความเย็นกับประเทศไทยนะอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงไหนๆเป็นวันใกล้หมดหน้าฝนแล้วช่วงนี้ฝนกระหน่ำกรุงเทพต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ก็น้ำท่วมอย่างรุนแรงเลยว่ากันว่าเป็นน้ำป่าดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจน้ำฝนกับน้ำป่าต่างกันอย่างไรแต่เห็นสีน้ำนี่เป็นสีโคลนนะคะ

านเป็นผู้หญิงไทยที่มีเสียงเพราะไพเราะที่สุดต้องบอกว่าเส้นเสียงของท่านคงจะเป็นเส้นเสียงที่แข็งแรงแล้วก็สามารถจะให้ความก้องกังวานและไพเราะได้ที่สุดท่านเพิ่งเสียชีวิตไป 2-3 ปีนี้เองนะคะเสียงของท่านต้องบอกว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองในประเทศไทยค่ะเพลงนี้นะคะครูแก้วอัจฉริยกุลแต่งคำร้องครูเอื้อสุนทรสนานแต่งทำนองแล้วก็มีนักร้องเก่าหลายคนเลยก็ร้องเพลงนี้กันนะคะวังน้ำวนเนี่ยเนื้อมีท่อนหนึ่งว่าสายชนเอี่ยวเป็นเกลียวลึกลงเกลียวน้ำวนวิ่งดิ่งตรงลึกลงทุกทีสิ่งใดที่หลงในวงวังวนอับจนจะพ้นหรือมีสายเชี่ยววนวันทวีเหลือที่จะดูสายชนครูแก้วได้เปรียบเทียบความรักว่าไม่ต่างอะไรกับวังน้ำวนเป็นวังรักวนที่ร้ายแรงยิ่งกว่าวังน้ำวนเสียอีกทีนี้ฟังเพลงนี้แล้วก็จะรู้สึกว่าครูมันทนาโมรากุลเนี่ยท่านเคยพูดว่าเพลงนี้แต่งใช้ร้องออกอากาศนะคะท่านเป็นคนออกอากาศเป็นคนแรกแล้วคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นนางเอกเป็นทำเป็นละครชื่อวังน้ำวนทีนี้คุณมันทนาโมรากุลบอกต่อมาไม่มีใครร้องเพลงนี้ได้ถูกใจท่านเลยท่านบอกว่าหรือตีความไม่ออกก็เป็นไปได้ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือแก้วอัจฉริยกุลอัจฉริยกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะก็ขอเชิญรับฟังเพลงวังน้ำวนค่ะ

ีนี้ก็จะมาถึงเพลงที่2ที่เกี่ยวกับฝนเกี่ยวกับน้ำแล้วนะคะเพลงนี้ก็คนเก่าแก่ก็รู้จักกันดีเลยค่ะดิฉันสอนวิชาลมหายใจดนตรีชีวิตนะคะซึ่งก็เป็นข่าวดีว่าจะเปิดเร็วๆนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นครั้งที่5นะคะก็ดิฉันมักจะนำเพลงลุงเจ้าพญาเนี่ยมาให้ฝึกหัดขับร้องกันเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลเช่นเคยทำนองนะคะครูนาถทาวรบุตรค่ะเรียบเรียงเสียงประสานโดยครูกังวานชลกุลเดิมทีเป็นเพลงร้องคู่นะคะเล่ากันว่ามันมีนิยายนิดหน่อย behind the scene เล่ากันว่าครูแก้วเนี่ยแต่งคำร้องนี้เพื่อเตือนใจครูเพลงที่ยิ่งใหญ่สองท่านคือครูนาถกับครูเอื้อที่หมางใจกันกับกรณีการแต่งเพลง March ไทยไม่ทำลายไม่ทำลายไทยที่จอมพลป.พิบูลสงครามมีคำสั่งให้กรมโฆษณาการแต่งขึ้นตอนนั้นครูทั้งสองทำงานอยู่ที่กระทรวงโฆษณาการเป็นผู้ชำนาญการแต่งเพลง March เป็นพิเศษเลยครูโดยเฉพาะครูนาถนะคะได้แต่งทำนองเพลงเสนอขึ้นไปแต่ไม่เป็นที่ถูกใจของผู้มีอำนาจทำให้ครูเอื้อในฐานะหัวหน้าวงดนตรีกรมโฆษณาการต้องแต่งทำนองเพลงนี้ขึ้นมาใหม่ครูนาถก็เลยน้อยใจแล้วก็ลาออกจากกรมโฆษณาการไปก็เหลือครูเอื้อคนเดียวครูแก้วอัจฉริยกุลเนี่ยท่านสนิทสนมทั้งกับครูนาถและครูเอื้อท่านก็พยายามประสานรอยร้าวนี้ด้วยการแต่งเพลงคำร้องในเพลงลุ่มเจ้าพญามีข้อคิดที่เตือนใจลึกซึ้งถึงใจมากกว่าดิฉันชอบมากบทนี้เราเกิดมาผูกใจรักกันดีกว่าเพราะว่าชีวาแสนสั้นเราอย่าได้กระเทือนหัวใจต่อกันทิ้งชีวิตอันสุขใจนี่ประโยคสำคัญอย่าแตกกันเลยรักไว้ชมเชยชิดมั่นจงผูกพันรักกันด้วยใจนี่คือประโยคสุดท้ายของเพลงลุงเจ้าพญาแต่เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งค่ะที่ความตั้งใจของครูแก้วที่จะประสานให้ครูทั้งสองท่านเนี่ยคืนดีกันไม่เป็นผลสำเร็จครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองก็หมางใจต่อกันจนสิ้นชีวิตทั้งคู่น่าเสียดายนะครับเพลงลูกเจ้าพญาเนี่ยเป็นเพลงไพเราะที่ให้ข้อคิดเตือนใจที่ดีแฟนเพลงส่วนใหญ่จะรู้จักเพลงนี้จากหลายๆคนที่ร้องนะคะทีนี้ก็เชิญมาฟังเลยค่ะเพลงที่มีความหมายแล้วก็เป็นเพลงไทยแล้วก็เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับฝนลุ่มเจ้าพระยาค่ะ

พลงที่จะให้ท่านได้รับฟังต่อไปนะคะที่เกี่ยวกับบรรยากาศของฤดูฝนที่กำลังจะจากออกไปเนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับน้ำชื่อเพลงเงาไม้ค่ะเพลงเงาไม้เนี่ยคำร้องโดยพระยากมรคุณมนตรีทำนองโดยท่านบิ๊มพงร้อยสนิทวงศ์เดิมเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งค่ะของบริษัทภาพยนตร์ไทยฟิล์มเมื่อปี2482ปีที่ดิฉันเกิดพอดีต่อมาในปีพุทธศักราช2503บริษัทอัศวินภาพยนตร์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องเรือนแพเสด็จพระองค์ชายใหญ่ก็ได้นำเพลงเงาไม้ตอนนั้นร้องโดยสวรีภกาพันธ์มาประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยท่านผู้หญิงพุ่งร้อยสนิทวงศ์ได้กล่าวแสดงความชื่นชมพระยาโกมารกุลมนตรีผู้แต่งคำร้องเพลงนี้ว่าแต่งคำร้องได้เก่งมากเพราะคำร้องมีเสียงตรงกับทำนองโดยไม่ต้องแก้ไขอะไรเลยนี่ได้ข้อมูลมาจากหนังสือตำนานครูเพลงไทยสากลลูกกรุงเรียบเรียงโดยคนชื่อขีตาพยาไทยขอบคุณเพจพร่างเพชรในเกร็ดเพลงทีนี้ดิฉันจะขอพูดถึงเรื่องคำร้องมีเสียงตรงกับทำนองโดยไม่ต้องแก้ไขเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะบทเพลงร้องของท่านทั้งหลายที่ได้ฟังไปแล้วและจะได้ฟังอีกต่อไปอีกสักครู่เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นบทเพลงเก่าครูเพลงทั้งหลายแต่งเนื้อร้องอาจจะเป็นบทกลอนที่มีสัมผัสหรือไม่มีสัมผัสอะไรก็ตามแต่เป็นบทกลอนเพราะฉะนั้นทำนองมาทีหลังเราจึงต้องเรียกบทอย่างนี้ว่าอาร์ตซองสมัยนี้ไปหยิบทำนองมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ขอโทษเถอะบางทีก็ขโมยเข้ามาบ้างแล้วก็มาใส่เนื้อร้องเพราะฉะนั้นคำร้องวรรณยุกต์ของคำร้องกับทำนองมันก็ไม่ตรงกันนะคะเช่นว่าไปไหนบางคนไปเอาเพลงจีนฮ่องกงก็เลยมาก็เลยเป็นไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะคะที่ดิฉันพูดเพราะฉะนั้นสำหรับพี่สาวดิฉันเนี่ยสุดาพนมยงเขาแปลเพลงร้องภาษาฝรั่งเศสเป็นเพลงไทยอยู่เพลงหนึ่งวันหลังเปิดให้ฟังตรงเลยค่ะคำร้องวรรณยุกต์ทำนองต้องตรงกันเป็นคำที่ออกมาเป็นคำเดียวซึ่งสมัยนี้นักแต่งเพลงไม่ทำอย่างนั้นแล้วเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะทีนี้ก็เพลงนี้ร้องโดยนักร้องที่ว่ากันว่ามีรอยยิ้มในเสียงเพลงเธอเป็นลูกศิษย์ดิฉันเมื่อตอนเธออายุ18บัดนี้เธออายุ60ประมาณใกล้ก็ไล่ตามดิฉันมาติดๆเป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะที่สุดคนหนึ่งที่หายากในประเทศไทยนะคะสวยด้วยอีกต่างหากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าเธอชื่ออิสริยาครูประเสริฐค่ะขอเชิญรับฟังเสียงอันไพเราะของอิสริยาครูประเสริฐกับเพลงเงาไม้ค่ะ

0: พักสักครู่นะคะช่วงต่อไปก็ยังเป็นเพลงที่เกี่ยวกับน้ำอยู่ดีนะคะ
1: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยงค์
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
2: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์ เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ใน

0: การล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
3: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุธโดยนิรุธสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
5: ท่านยังกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดวันนี้ก็เป็นช่วงหลังของรายการวันที่22สิงหาคม2569นะคะจริงๆดิฉันไม่ค่อยได้มีความรู้เกี่ยวกับเพลงไทยเท่าไรหรอกแต่ก็พยายามขวายคว้าหามาฟังแต่ว่าก็ฟังเพลงสากลเนี่ยมากกว่าตอนนี้ก็จะให้ฟังอีก3เพลงก่อนจะฟังเพลงเหล่านี้ต้องเรียนให้ท่านทราบว่านักแต่งเพลงต่างชาติเนี่ยศิลปะของเขาเนี่ยมักรับใช้สังคมศิลปะคือเพลงหรือการเต้นหรือละครอย่างเช่นละครเรื่อง Les Misérables ซึ่งแต่งเนื้อแต่งเรื่องโดยวิกตอร์ฮูโกชาวฝรั่งเศสก็มีคนเอามาทำเป็นละครเพลงไทย เพลงอีกหลายเพลงนะคะคือเขารับใช้สังคมขณะนั้นต้องการอะไรเรียกร้องอะไรเขาก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าอย่างในเพลงในภาพยนตร์นั้นก็มีเพลงชื่อ Do You Hear The People Sing ใช่ไหมคะทีนี้เราก็หันมาฟังเพลงชื่อว่า Raindrops Keep Falling On My Head แต่งโดยโทมัสเมื่อเร็วๆนี้เอง1970เป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งค่ะที่เปรียบเหมือนเวลาฝนตกจนเปียกปอนแต่แทนที่จะหาที่พักไปเผื่อหลบฝนหรือคิดหาสิ่งกำบังชั่วคราวเพื่อให้หายเปียกปอนกลับผ่านไปทะเลาะกลด่าให้กับดวงอาทิตย์ว่าหลบงานไม่ออกมาฉายแสงแดดแผดเผาเมฆจนเกิดเป็นฝนบ้างล่ะอันนี้นิสัยของคนไทยส่วนหนึ่งนะคะโทษนนท์โทษนี่ไม่สำรวจตัวเองนี่เขาก็ คุณฝรั่งก็มีเหมือนกันฝนตกก็ไปโทษว่าพระอาทิตย์ทำไมหลบไปอยู่หลังเมฆอะไรอย่างนี้เป็นต้นเปรียบดังเวลาเจอปัญหาทุกข์ใจทุกคนนะคะต้องมีปัญหาทุกข์ใจดิฉันขณะนี้ก็กำลังมีก็คือที่บ้านมีคนป่วยเนี่ยนะคะแต่ก็ร้องไห้คร่ำครวญหรือนั่งบ่นไปโดยโทษโน่นโทษนี่เรื่อยไปปัญหาก็จะคงอยู่ไม่หมดไปนะคะอย่างเช่นเนี่ยมีคนป่วยอยู่ในบ้านคุณบ่นว่าเนี่ยป่วยเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แทนที่คุณจะพาไปพบแพทย์แล้วก็จัดการรักษาอย่างถูกต้องอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเผื่อคุณได้แต่นั่งบ่นว่าทำไมจึงป่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นควรจะต้องตั้งสติให้ดีเผชิญหน้าต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นอย่างเต็มที่ที่สุดก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ในไม่ช้านี่เองทีนี้พูดถึงนักแต่งเพลงละเมื่อพิจารณาถึงสถานะของนักแต่งเพลงคนนี้ชื่อโทมัสเนี่ยในฐานะเป็นนักแต่งเพลงป๊อปอันนี้เพลงป๊อปแล้วนะคะประสบความสำเร็จที่สุดในยุค60 1960ยุคนั้นนะคะมันจึงเป็นเรื่องแปลกที่จะจินตนาการถึงแรงต่อต้านที่เบิร์ตบาชาซักพยายามผลักดันเพลง Raindrops Keep FallingOn my head ให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้รับผิดชอบดนตรีประกอบภาพยนตร์คาร์บอยนี่ภาพยนตร์คาร์บอยหนังคาร์บอยรู้ไหมคะที่สู้รบกันนะอยู่บนม้าแล้วก็สู้รบกันนะเรื่อง Butch Cassidy and the Sundance Kid ที่นำแสดงโดยโรเบิร์ตเรดฟอร์ดและพอลนิวแมนโอ้พวกนี้ตายไปนานแล้วเขาถูกขอให้แต่งเพลงเฉพาะสำหรับจากที่เกี่ยวข้องกับคู่รักที่กำลังขี่จักรยานแล้วก็ร้องเพลงนี้นะคะมีคนแปลเนื้อเพลงออกมาได้ไพเราะมากเป็นบทกลอนเลยดิฉันก็เลยขออนุญาตท่านผู้นั้นไม่ทราบใครเอามาอ่านให้เพื่อนๆฟังหยาดฝนรินหลั่งไหลไม่ยอมหยุดเปรียบประดุจปัญหาที่ถาโถมทุกสิ่งสรรไม่เหมาะพอดีตนเปรียบดังคนเท้ายาวกว่าที่นอนฝนไม่หยุดต่อว่าดวงอาทิตย์ว่าทำพิษบิดเบือนแสงแอบหลบฝนเกิดปัญหาเอาแต่บ่นไม่อดทนไม่เกิดผลก็เพราะตนโทษผู้ใดฝนยังตกหลบฝนก็ไม่เปียกทุกคงเรียกถามหาดังสายฝนอย่าหยุดยั้งยึดติดประคองตนเหมือนหลบฝนพักกายสบายใจคนอย่างฉันไม่ร้องไห้กับความทุกข์จะไม่หยุดอยู่กับมันไม่เฉยใยไม่ท้อแท้ไม่คลานคร่ำไม่รำไรต้องเทใจทุ่มแรงอย่างอดทนขอเชิญรับฟังเพลง Raindrops Keep Falling on my heart

ตอนนี้ก็จะเป็นเพลงเนื้อฝรั่งเศสแหละชื่อว่า Il pleut dans mon cœur คนแต่งทำนองก็คือ Debussy ทุกคนรู้จักนะคะคนที่แต่งที่ประพันธ์เนื้อร้องเนี่ยเขาชื่อว่า Paul Verlaine Paul Verlaine เป็นกวีที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของฝรั่งเศสเมื่อเขามาร่วมงานกับ Claude Debussyทำเพลงนี้ขึ้นมามันก็ย่อมไพเราะมากที่ที่ฉันชอบเนี่ยตั้งแต่หัวข้อเพลงแล้ว Il pleut dans mon cœur ฝนตกในใจฉัน comme il pleut dans la ville เหมือนฝนตกในเมืองในท้องถนนมันก็อุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าถ้าเผื่อเรามีความทุกข์มีความเศร้าที่เกิดขึ้นในใจเราก็เหมือนฝนที่ตกในถนนหรือกลับกันถ้าเผื่อวันนี้ฝนตกมันดูอึมครึมฟ้าหม่นหมองจิตใจเราก็หม่นหมองเนี่ยค่ะที่บอกว่านักแต่งเพลงคีตกวีชาวต่างชาติเนี่ยมักจะพยายามเรียบเรียงวัฒนธรรมให้เกี่ยวข้องกับสังคมกับความเป็นจริงนะคะก็มีคนแต่งนะแต่งแปลเนื้อเป็นไทยนะคะเขาชื่อคุณแดงต้อยรู้สึกดิฉันจะรู้จักชื่อใจครวญค่ะใจครวญถูกกล่ำน้ำตานองสุดหมองหม่นเหมือนสายฝนปลายโปรยโรยจากสวงโอ้ทุกโศกใดเล่ารุมเราสวงอยู่ในห้วงเหวระทมตรมฤทัยฝนกระเซ็นสาดละอองลงต้องพื้นใจสะอื้นยินฝนพร่ำดุดร่ำไห้เพลงพิรุณยิ่งกระหน่ำย้ำฤทัยที่หมองไหม้เบื่อหน่ายไม่ไหวตรมหรือมีเหตุอันใดใจจึงเศร้าหรือทุกร้าวดวงมารพานคืนขมหรือถูกลวงสวงระกรรมช้ำระบมจึงกระทมไร้เหตุผลชะงนใจรู้บ้างไหมใหญ่หรือดีมีแต่มองใครจะลองเอื้อนเอ่ยเฉลยไขไม่มีรักเกลียดชังฝังหฤทัยแต่ฉนัยทุกจึงรุมสูงอุรานี่ก็มาจากเพลงชื่อว่า Il pleut dans mon cœur comme il pleut dans la ville ประพันธ์เนื้อร้องโดย Paul Verlaine ทำนองโดย Claude Debussy ฟังแล้วคุณจะได้ความรู้สึกอย่างนั้นลองฟังดูนะคะ

อันนี้ก็จะเป็นเพลงรัสเซียนะคะชื่อว่า Spring Water โดยเซจิรักมานินอฟเขาประพันธ์ขึ้นโดยใช้บทกวีอันเป็นที่เปี่ยมไปด้วยความสุขของคนที่ชื่อว่าฟิโอดอร์ยูทเซฟถ่ายทอดถึงภาพหิมะที่ละลายแล้วไหลอย่างเชี่ยวกรากเลยรวมถึงการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาทำให้ดิฉันนึกถึงน้ำป่าที่ในรายการโทรทัศน์ที่เขาถ่ายทอดสดมาอาจจะคล้ายอย่างนั้นนะคะแต่อันนี้เป็นความสุขนะคะอันนั้นคือความทุกข์ที่น้ำป่าไหลลงมาก็บทเพลงเนี่ยมันก็เหมือนชีวิตของคนที่ต่อสู้แล้วบางทีก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยุติธรรมแล้วก็พยายามใช้พลังต่อสู้จนในที่สุดก็ได้ชัยชนะและเป็นความสุขฟังดูสิคะหิมะกองเบ้อเร่อเลยละลายแล้วก็ไหลอย่างเชี่ยวกรากเลยลงมายังพื้นท้องทุ่งที่เริ่มมีไม้ดอกเบิกบานแล้วก็สวยงามเป็นความสุขฟัง Spring Water แล้วสัปดาห์หน้าวันเสาร์พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: FM The Geek Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์เจฟนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
15: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิรินยามงคลวัฒน์ค่ะมาเจอกันนะคะเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ 6:00 น.ถึง 7:00 น.โดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้เจอกันในเสาร์ที่22สิงหาคมค่ะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะนำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังค่ะให้ชุ่มชื่นหัวใจกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะเติมพลังบวกที่ดีค่ะเป็นพลังขับเคลื่อนนะคะในการใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆในช่วงของปฏิทินอาสาที่จะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันค่ะส่วนช่วงที่2ของรายการนะคะก็จะมีจิตอาสารับเชิญค่ะที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสากันค่ะซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยนะคะกับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ธนิศรศรีวานิชภูมิค่ะเป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นเจ้าของธนสิริสหคลินิกค่ะซึ่งกิจกรรมนะคะของคุณหมอวิวค่ะที่จะมาเล่าให้เราฟังกันในวันนี้นะคะก็คือโครงการหมอวิวช่วยคนไทยค่ะซึ่งจะให้การรักษาอาการปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกเข่าเสื่อมนะคะโดยที่คุณหมอวิวเนี่ยให้การปรึกษาให้คำปรึกษานะคะตรวจแล้วก็จ่ายยาโดยที่คนที่มารับบริการในกิจกรรมโครงการหมอวิวช่วยคนไทยเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ทำทุกวันศุกร์ค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามฟังกันได้ในช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่นะคะของประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะกรุงเทพของเราเองนะคะในช่วงที่ฝนตกหนักๆเนี่ยหลายพื้นที่ก็แบบโอ้โหแบบทั้งลมทั้งฝนเลยทีเดียวค่ะแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเวลาที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีทั้งน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมในแบบน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะคะอย่างจังหวัดน่านเนี่ยก็มีแบบส่งผลกระทบต่อชีวิตและก็ของประชาชนในพื้นที่มากๆเลยทีเดียวค่ะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยแล้วก็ผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปโดยเร็วนะคะกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็วนะคะแล้วก็ต้องเฝ้าติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะว่ายังมีหลายพื้นที่ที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังได้นะคะก็ด้วยความเป็นห่วงค่ะทั้งในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเจอฝนก็ต้องแบบดูแลสุขภาพกันเพื่อไม่ให้เป็นหวัดนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจนถึงกระทั่งน้ำลดที่ต้องฟื้นฟูกันอย่างหนักจากแบบโคลนที่หนาอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเราก็จะเห็นสายทานน้ำใจของคนไทยนะคะที่หลั่งไหลลงไปให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือได้ด้วยนะคะเพราะเขามีการเปิดรับบริจาคนะคะที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางส่วนของกาชาดนะคะของจังหวัดน่านเองเนี่ยก็มีการลงพื้นที่นะคะนำสิ่งของไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยมีการตั้งโรงครัวนะคะเพื่อที่จะปรุงอาหารสดแล้วก็นำไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่อยากจะช่วยเหลือสิ่งของนะคะก็สามารถที่จะติดตามจุดรับบริจาคนะคะจากหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นที่เปิดรับบริจาคในพื้นที่ประสบภัยของใช้จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปยารักษาโรคของใช้ส่วนตัวอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเนี่ยสามารถที่จะนำไปบริจาคกันได้นะคะอย่างเช่นที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะก็มีเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อรวบรวมแล้วก็นำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์วิกฤตค่ะสิ่งของที่เปิดรับบริจาคนะคะก็มีทั้งน้ำดื่มเครื่องดื่มที่จำเป็นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องข้าวสารยาสามัญประจำบ้านเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ของใช้ในชีวิตประจำวันผ้าอ้อมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่สิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะเปิดรับนะคะสามารถที่จะเอาไปบริจาค กันได้นะคะสำหรับใครที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่จุดประชาสัมจุดประชาสัมพันธ์นะคะอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค5ค่ะเปิดรับจนถึงวันนี้นะคะวันที่22สิงหาคมค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะหลายหน่วยงานค่ะก็พร้อมใจกันช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นที่มณฑลทหารบกที่38นะคะก็มีการตั้งโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็ขนาดเดียวกันทหารจิตอาสาในช่วงที่น้ำท่วมก็มีการเร่งก่อกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมด้วยนะคะนอกจากนี้ตำรวจตะเวนชายแดนค่ะมีการระดมกำลังนะคะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการอพยพดูแลความปลอดภัยมีการจัดชุดเผชิญเหตุจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและก็จิตอาสาภัยพิบัติประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะแล้วก็เมื่อน้ำลดแล้วนะคะตำรวจตะเวนชายแดนค่ะก็มีการเปลี่ยนการช่วยเหลือนะคะโดยจัดกำลังจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่325แล้วก็กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค3ค่ะลงพื้นที่ช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีการจัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ซ้ำหรือมีพื้นที่ใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะเหล่ากู้ภัยและอาสาสมัครค่ะก็มีการทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะคะอย่างหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกมูลนิธิประสาทบุญสถานนะคะมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครกู้ภัยหน่วยกู้ภัยพิษณุโลกเนี่ยนะคะหลายคนเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน2ลำค่ะหลังจากที่ทราบว่ามีประชาชนและ

ที่พบเจอน้ำป่าไหลหลากไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดเนี่ยก็มีการปรับแผนในการเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีด้วยค่ะในส่วนของภาคประชาชนนะคะคุณเปิ้ลนาคอนค่ะคนนี้ก็แบบว่าในช่วงที่มีสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆเนี่ยคุณเปิ้ลนาคอนนะคะพร้อมกับทีมเจ็ตสกีแล้วก็ทีมกู้ภัยเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือแบบทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมีการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยโดยอยู่เฝ้าระวังสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายจังหวัดเนี่ยจนถึงตีสี่นะคะแล้วก็พร้อมลุยช่วยเหลือเมื่อมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีมูลนิธิป่อเต็กตึงที่เร่งระดมเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครลงพื้นที่จังหวัดน่านให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีการตั้งทีมบรรเทาสาธารณภัยอุปกรณ์กู้ภัยยานพาหนะสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่น้ำท่วมรวมถึงการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่เสริมภารกิจช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนของกรุงเทพเองนะคะทางมูลนิธิเนี่ยก็แบบมีจิตอาสาที่ช่วยกันแพ็คของอย่างแบบเต็มกำลังเลยทีเดียวเพื่อที่จะส่งมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยนะคะเรียกว่าในช่วงที่คนไทยเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะคะก็ไม่แบบคนไทยไม่ทิ้งกันทีเดียวค่ะในส่วนของแบบวัดและเองเนี่ยนะคะก็มีการช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะอย่างเช่นที่วัดป่านันทบุรียานสังวรารามนะคะก็มีการร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคส่วนต่างๆร่วมแรงร่วมใจกันทางวัดป่านันทบุรียานสังวรารามค่ะก็สนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องนอนนะคะแล้วก็เครื่องนอนที่จะใช้สำหรับศูนย์พักพิงผู้อพยพนะคะแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องชาวน่านนะคะในยามยากด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการบรรจุนะคะถุงยางชีพเพื่อส่งมอบให้กับประชาชนนะคะเรียกว่าเป็นน้ำใจเล็กๆของหลายๆภาคส่วนนะคะที่กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะยามทุกข์ยากเราก็ไม่ทิ้งกันเพราะว่าพลังน้ำใจของคนไทยก็คือกำลังสำคัญในทุกวิกฤตนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสานะคะแล้วก็ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่จะชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันค่ะกิจกรรมแรกเลยนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะต้องบอกว่าคลังเลือดสำรองเนี่ยขาดแคลนนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้ยินนะคะว่าแม้กระทั่งเลือดกรุ๊ปโอซึ่งเป็นกลุ่มเลือดที่แบบมีเป็นคนจำนวนมากเนี่ยมีเลือดกรุ๊ปโอแล้วก็เลือดกรุ๊ปโอสามารถที่จะมอบให้กับกรุ๊ปอื่นๆได้ด้วยแต่ว่ายังมีการขาดแคลนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมการบริจาคโลหิตค่ะได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะหรือที่หน่วยบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะที่โรงพยาบาลได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ลพบุรีราชบุรีชลบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชสงขลาและภูเก็ตค่ะแล้วก็มีโรงพยาบาลแต่ละที่นะคะก็สามารถที่จะไปบริจาคโลหิตกันได้ค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นคลังเลือดสำรองช่วยเหลือผู้ที่ต้องการใช้เลือดอย่างเร่งด่วนรวมทั้งผู้ที่มีเป็นโรคประจำตัวที่ต้องการใช้โลหิตอย่างต่อเนื่องนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมนี้นะคะค่ายอาสาอยากลองเลยค่ะชวนไปเป็นค่ายอาสาขึ้นดอยทาสีโรงเรียนน้องที่แม่จะเลี้ยงวันที่5ถึงวันที่6กันยายนนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะไปทาสีอาคารเรียนวาดระบายสีการ์ตูนง่ายๆนะคะแล้วก็ไปทำกิจกรรมกับน้องๆ นะคะที่โรงเรียนบ้านแม่จะเลี้ยงจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะวันที่5กันยายนนะคะหลักถึงวันที่6กันยายนค่ะมีค่าใช้จ่ายนะคะคนละ 3,290 บาทเป็นค่ารถค่าอาหารการกินแล้วก็ค่าเตรียมงานค่าอุปกรณ์ต่างๆค่ะใครสนใจนะคะติดต่ออยากลองเลยค่ะ0909962697ค่ะ0909962697ค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่กิจกรรมค่ายอาสาทาสีโรงเรียนน้องที่คีรีวงศ์นะคะวันที่19ถึงวันที่20กันยายนค่ะที่โรงเรียน
ียนวัดสะไคร้นะคะจังหวัดนครศรี

0: ธรรมราชนะคะที่นี่ก็ต้องบอกว่าอากาศดีมากๆนะคะแล้วก็โอ้โหได้ไปทำกิจกรรมเนี่ยก็เหมือนได้ไปท่องเที่ยวแบบผ่อนคลายด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็กับกลุ่มอยากลองเลยเช่นเดียวกันนะคะ0909962697ค่ะ0909962697ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากนะคะแล้วก็ช่วงหน้าที่เราจะไปพบกับอาสารับเชิญของเรานะคะพูดถึงแพทย์แผนไทยแล้วก็นึกขึ้นมาได้นะคะว่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของมหกรรมนวดไทยนะคะมหกรรมนวดไทยแห่งชาติค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะใครที่สนใจเรื่องของการนวดนะคะแล้วก็อยากจะไปนวดค่ะมีแบบขูมีแบบเรียกว่าคนที่แบบกูรูด้านการนวดเนี่ยจากทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะก็ไปกันได้นะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาพบกับอาสารับเชิญที่รออยู่ค่ะ
1: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรงจนถึง2ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: ุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
7: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
9: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
10: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
11: ทุกวันเสาร์ 3:00 นครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
10: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
11: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์ 3:00 ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับเรื่องราวนะคะของจิตอาสานะคะท่านหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้ที่นำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยนะคะมาใช้ในการช่วยเหลือคนค่ะแล้วก็เดินหน้าสร้างโอกาสให้กับคนไทยเนี่ยได้เข้าถึงการรักษานะคะซึ่งหนึ่งในเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือโครงการหมอวิวช่วยคนไทยค่ะที่ให้การรักษาอาการปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกนะคะแล้วก็ให้คนมารักษาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์เนี่ยนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะรวมถึงการมอบยานะคะให้กับคนที่มารับการรักษาไปดูแลร่างกายของตัวเองกันด้วยนะคะจากความรู้ของหมอ1คนค่ะสู่โอกาสของคนอีกจำนวนมากเลยทีเดียวอะไรคือแรงตั้งต้นของการให้และอะไรที่ทำให้คุณหมอท่านนี้นะคะเดินบนเส้นทางของการแบ่งปันเราจะไปพูดคุยและค้นหาคำตอบไปพร้อมกันนะคะกับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ธนิสรศรีวานิชภูมิผู้ประกอบการธนิสิริสหคลินิกค่ะแล้วก็ท่านยังเป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
14: ครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่าคุณหมอวิวนะคะ
14: ครับผมยินดีครับ
0: ค่ะก่อนที่จะมาเป็นหมอวิวยาไทยนะคะที่หลายๆคนแบบพูดชื่อก็ร้องออกกันเลยนะคะอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณหมอเลือกเรียนแล้วก็ทำงานด้านการแพทย์แผนไทยคะ
14: ถ้าจะให้ย้อนกลับไปก็ยาวนานจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยสอบติดอยู่หลากหลายคณะ
0: ค่ะ
14: มีตั้งแต่วิศวกรรมหรือเรื่องของบริหารธุรกิจเนี่ยอย่างตัวที่ผมประทับใจมากตอนนั้นที่สอบได้เนี่ยก็จะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ของบางมดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นแล้วก็มีอย่างเช่นแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยตอนนั้นก็จะเห็นว่าแต่ละคณะที่เรามุ่งไปเนี่ยก็จะเป็นคณะที่เรียกว่ามีกระแสในยุคนั้นก็จะเป็นวิศวกรบ้างเป็นด้านเทคโนโลยีบ้างแต่ว่าจะไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยแต่ว่าจุดพลิกผันจุดตัดจริงๆเนี่ยก็คืออากงก็เคยให้เราเคยกินยาเกี่ยวกับยาต้มนั่นนี่นู่นอะไรเราก็มีโอกาสเคยไปช่วยอากงต้มยาตั้งแต่เด็กแกก็ล้ำลึกความหลังผมจำได้วันนั้นเพราะมันเป็นจุดตัดชีวิตผมเลยเสร็จปุ๊บไอ้จริงๆเราเนี่ยไม่ได้ชอบหรือว่าไม่ได้มีความแบบรู้สึกพิเศษอะไรกับเรื่องของยาไทยอะไรขนาดนั้นในสมัยนั้นเหตุก็เพราะว่าเรามีความเป็นวิทยาศาสตร์มากมีความแบบเรามองว่าเฮ้ยมันดูโบราณมากมันดูคล่ำคลึกมากซึ่งก็บอกเลยว่า ไอเหตุการณ์ในสมัยนั้นน่ะก็ทำให้เราต้องกลับมามองว่าไอทุกอย่างที่เราเคยคิดมานั้นน่ะเรามองอาจจะคลาดเคลื่อนไปเยอะ
0: ค่ะ
14: คือวันนี้เราเดินเข้ามาในเส้นทางนี้หลังจากที่คุณแม่บอกให้เราไปลองสอบดูอีกก็ปรากฏว่าไปสอบแล้วก็สอบได้บวกกับจังหวะช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่อาการตัวเองเนี่ยเริ่มกำเริบเยอะแหละก็คือเราเป็นโรคภาวะภูมิแพ้เรื้อรังมากเราก็คุยกับคุณหมอท่านนึงเป็นคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยแล้วท่านก็ให้คำแนะนำประมาณว่ามันยังมีศาสตร์การแพทย์แขนงอื่นๆนะเป็นการแพทย์ทางเลือกเช่นการแพทย์แผนไทยอะไรอย่างเงี้ยไปลองดูไหมอ่ะมันก็เป็นจังหวะชีวิตที่แบบคือเรียนไปรักษาตัวเองด้วยแล้วก็ตอนนั้นอาม่าก็เริ่มอาการไม่ค่อยดีละอาม่าคือคนที่เลี้ยงผมมาเนี่ยส่วนใหญ่เวลาชีวิตของผมเนี่ยในวัยที่เติบโตมันเนี่ยจะอยู่กับอาม่าเป็นซะส่วนใหญ
0: ่
14: อาม
0: ่
14: าเนี่ยก็เริ่มป่วยตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มันก็จะเป็นโรคเรื้อรังที่มันไม่มีคำตอบแล้วก็คือกินยาวนไปในทางการแพทย์ตะวันตกอย่างเงี้ยหรือการแพทย์ปัจจุบันเราก็เลยมองเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเรียนปริญญาใบหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เรียนให้แค่ตัวเองละมันเรียนให้ทั้งอาม่าแล้วก็ไม่ได้เรียนแค่ไปจบไปแล้วก็สร้างรายได้อะไรมันเรียนให้กับความเจ็บป่วยของตนเองแล้วก็ความประทับใจต่างๆที่คุณแม่มีให้กับเรื่องของสมุนไพรเรื่องกับอะไรเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาพอเริ่มศึกษาเราก็เริ่มเห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้โบราณอย่างที่เราเข้าใจมันเริ่มมีงานวิจัยมันเริ่มมีพื้นที่ว่างต่างแล้วก็เห็นแล้วว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างที่จะเข้าไปเติมเต็มหรือสร้างสรรค์ความรู้หรือศาสตร์นี้ได้วันนั้นเราก็เลยเห็นว่ามันยังไม่ค่อยมีใครเข้ามาจับเยอะเท่าไหร่ถ้าวันนี้ถ้าวันนั้นเราตัดสินใจไปทางวิศวกรรมหรือไปทางคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันแบบเป็นอยู่แล้วก็เราก็คงจะเป็นได้แค่ตัวเล็กๆคนหนึ่งเพราะว่าโอ้เทคโนโลยีต่างๆทุนก็ต้องใช้เยอะมหาศาลสมัยนั้นเราก็ไม่ได้มีทุนเยอะเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความแบบเหมือนมองประมาณว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ที่มันยังเป็นสเปซที่แบบเราสามารถเข้าไปเติมเต็มแล้วก็ทำให้มันมีความเป็นไปได้ใหม่ๆได้สุดท้ายก็เลยตัดสินใจเลือกที่จะเรียนเป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยซึ่งก็ปรากฏว่าเป็นการหักมุมที่เซอร์ไพรส์ทุกคนรอบตัวเหมือนกันครับประมาณนั้น
0: โหเพราะว่าพูดถึงวิศวะเนี่ยก็คือเป็นแบบอาชีพในฝันของเด็กผู้ชายหลายคนด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกที่แบบโอ้โหอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากๆจริงๆแล้วก็มีการแบบคนสมัยใหม่ยังไงเนี่ยก็คือพอพูดถึงแพทย์แผนไทยก็จะแบบนึกถึงความแบบสบายผ่อนคลายนะคะแล้วก็คุณหมอก็คือเติบโตมากับองค์ความรู้ด้านของสมุนไพรแล้วก็การแพทย์แผนไทยของที่บ้านด้วยใช่ไหมคะ
14: ครับคือต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในความเป็นธรรมดาในชีวิตประจำวันแต่เราไม่เคยเห็นคุณค่าหรือไปให้ความสำคัญกับมันซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับว่าบางทีมันก็ย้อนกลับไปว่ามันก็เป็นความเสียดายแต่ก็มันจะบอกเสียดายก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายทุกอย่างที่เป็นของอากงทุกอย่างที่เป็นของยายก็เก็บกลับมาหมดแล้วครับ อยู่ที่ผมมาแล้วยังทันเพราะว่าจังหวะที่เราแบบไหวตัวแล้วก็เริ่มกลับมารักศาสตร์เนี้ยท่านยังมีชีวิตอยู่ในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กลับมาหมดครับ
0: ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวด้วยนะคะแต่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของครอบครัวของคุณหมอวิวเองนอกจากจะเป็นอาชีพที่ใช้สร้างรายได้เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวแล้วเนี่ยก็ยังเอาความรู้ความสามารถด้านเนี้ยมาทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยจุดเริ่มต้นของโครงการหมอวิวช่วยคนไทยค่ะเริ่มต้นมายังไงคะคุณหมอคะ
14: มันก็ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคืออย่างที่ได้เล่าแล้วว่าจริงๆคนที่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กเนี่ยคืออาม่าแล้วก็การเรียนการแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการอุทิศให้กับคนสำคัญของเราก็คืออาม่าแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราฝังใจอยู่ก็คือว่ามันเป็นภาวะโรคเข่าของอาม่าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ด้วยความที่อายุเยอะแล้วแหละแล้วก็มีการไปผ่าเข่าและอาการแกก็เริ่มทรุดตั้งแต่หลังจากที่มีการผ่าเข่าจากภาวะที่ว่าแกก็เริ่มเดินไม่ไหวนั่นนี่นู่นไปอ่ะแล้วก็พอไปผ่าเข่าเสร็จแล้วตอนไปจบเนื้อเรื่องก็คือว่าโควิดก็เข้าพอโควิดเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันมาพร้อมๆกัน มันก็ทำให้ท่านเสียชีวิตไปในตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องเขานี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยมันดูเหมือนมันไม่มีอะไรแต่ว่ามันรบกวนชีวิตประจำวันมันทำให้

0: ความสุขของคนเนี่ยมันลดลงแบบพวบเลยคน
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: เคยเดินได้วันนี้เราเดินไม่ได้
1: ค่ะ
0: คนเราเคยออกไปเที่ยวกับลูกกับหลานได้วันนี้เราไปไม่ได้แล้วพอโลกเนี้ยมันเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ทางกายแล้วทางใจมันก็กระทบพอคนมันเดินไม่ได้แรงใจมันก็ถดถอยสุดท้ายเราก็เห็นว่าเนี่ยเป็นประเด็นนะแล้วก็คือในฐานะที่เป็นบุคลากรด้านสุขภาพเนี่ยยังไงโดยพื้นฐานเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็คงจะมีความฝันคล้ายๆกันแหละว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะรักษาคนไข้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรักษาฟรีจริงๆต้องบอกว่าเราทํามาตั้งแต่ปี60แล้วแหละเรื่องของการรักษาคนไข้เนี่ยบางทีก็ไปเป็นจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆแล้วแต่เป็นโครงการต่างๆที่ทําไปแต่ว่าพอเราเห็นแล้วว่าทุกโครงการที่เราเคยร่วมหรือว่าที่เราเป็นจิตอาสาต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทําให้มีความชัดเจนขึ้นอย่างที่ทางพิธีกรบอกแหละว่าจริงๆแล้วไอ้การแพทย์แผนไทยเนี่ยมันก็อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นรากลึกของความเป็นคนไทยแล้วถ้าจริงๆเราตามความรู้ของการแพทย์แผนไทยดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีบันทึกอย่างเช่นในสมัยของรัชกาลที่3ท่านก็โปรดเกล้าให้มีการบันทึกไว้ที่วัดพระเชตุพนก็คือวัดโพพอมาในสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยก็จะมีการทําเป็นลักษณะของเอกสารหลวงเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ประจวบกับทุกอย่างเนี่ยครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องที่เราเจอเกี่ยวกับอาม่าที่เสียชีวิตและวันนั้นวันที่เริ่มโครงการเนี่ยเป็นวันที่ท่านเสียแล้วก็เป็นการทําเพื่อระลึกถึงด้วยแล้วก็เพื่อให้มันเป็นการตอบแทนบุญคุณที่อาม่าเคยดูแลเราบวกกับเรามีความตั้งใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรพบุรุษเราเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ได้รักษาแค่อธิปไตยของชาตินะแต่ว่าเขารักษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาไว้ด้วยเพราะฉะนั้น2 อย่างเนี้ยมันแมทชิ่งกันแล้วเราก็เห็นแล้วว่าถ้างั้นเราลองทําเป็นโครงการแบบจริงๆจังๆมั้ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไปแบบคล้ายๆตามพื้นที่ต่างๆเป็นการคล้ายๆเคลื่อนที่แต่รอบนี้เราจะแบบจริงๆจังแล้วเพราะเราก็เห็นว่าถ้าสมมติจะรักษาอาการโรคพวกเนี้ยมันจะรักษาแบบแค่เป็นแบบช่วงๆหรือมันทําไม่ต่อเนื่องอ่ะมันบางทีมันอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นลักษณะแบบทําไปเลยสัปดาห์ละครั้งแล้วเข้าสู่กระบวนการตรวจรักษาแบบเหมือนกับคุณมาหาหมอจริงๆเลย
1: ค่ะ
0: โดยที่แบบไม่ใช่ว่าที่คุณมาเสร็จรับยาแล้วกลับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือการแพทย์แผนไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมองว่าแพทย์แผนไทยอ๋องั้นต้องนวดรักษาจะต้องเป็นการนวดแน่ๆเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตลอดเวลาที่ผมมีโอกาสใช้เวลาร่วมกับครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์หมอพื้นบ้านเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งตัวคุณยายหรืออากงเนี่ยที่มีความรู้เรื่องการใช้ธรรมชาติบำบัดหรือการใช้สมุนไพรเนี่ยผมไม่เคยเห็นท่านใช้ศาสตร์การนวดเราเห็นชัดเจนแหละว่าการนวดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในศาสตร์สำคัญแน่ๆแล้วก็มีงานวิจัยสามารถรักษาได้จริงแน่ๆแต่วันเนี้ยเราก็อยากที่จะให้คนเห็นว่าเอ้ยคุณค่าของคำว่าการแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรไทยเนี่ยมันก็มีพลังนะมันก็มีความสามารถที่มีคุณค่าในการที่จะรักษาคนไทยได้เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เลยผสมลงๆกับหลายประเด็นมากเลยรวมถึงประเด็นเรื่องของไอ้คำว่าอยากให้คนเห็นว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีดีผ่านยาแผนไทยก็เป็นโครงการที่พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเข้ามาดูแลรับบริการทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีการนวดไม่ใช่เพราะการนวดไม่ดีนะครับแต่ว่าแค่วันนี้ใครๆก็รู้จักเรื่องการนวดอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราอยากจะดูแลคนไข้สักสัปดาห์ละ100 คนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเอาการนวดเข้ามาเนี่ยมันคงจะไม่ไหวเพราะเราไม่สามารถที่จะนวดรักษาได
1: ้
0: ทั้งทุกคนอย่างเงี้ยครับก็เลยมาประจวบเหมาะเป็นโครงการลักษณะที่ท่านได้เห็นอยู่วันนี้ก็คือเป็นการตรวจวินิจฉัยแล้วก็จ่ายยาครับ
1: เริ่มมานานแล้วหรือยังคะคุณหมอคะ
0: เราจัดมาทั้งหมดเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือครั้งที่122
1: ค่ะ
0: มันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจัดมาแล้ว121 ครั้งสัปดาห์ละ1 ครั้งก็ตกประมาณจะ3 ปีแล้วครับ
1: ค่ะ3 ปีที่ผ่านมานี่คือทำทุกสัปดาห์ก็คือทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าย้อนกลับไปก็121 สัปดาห์แต่ก็จะมีบางสัปดาห์ที่หยุดบ้างอย่างเช่นมันไปชนกับวันสำคัญหรือว่าไปชนช่วงสงกรานต์หรือปีใหม
1: ่
0: แต่ถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือว่าจัดทุกสัปดาห์นั่นแหละคร
1: ับ3ปีที่ผ่านมานี่คือแบบว่ามีคนมาใช้แบบมารับเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้จำนวนเท่าไหร่ล่ะคะคุณหมอคะ
0: แรกๆเนี่ย20 คนต่อครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่พอจำได้ว่าพอเข้าครั้งที่สัก20-30เนี่ยก็จะเป็น100แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยลดลงเลยเพราะว่าเราก็จะรับได้120 คนจริงๆเราประกาศว่าเรารับ100ตลอดแหละแต่ว่าโอเคหนักอีกนิดนึงแล้วกันอ่ะ
1: อ่า
0: 120เพราะฉะนั้นก็จำนวนจริงๆถ้าเอา120คูณไวๆสมมติว่าคูณสัก100ครั้งแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะเท่าไหร่ล่ะก็น่าจะศู
1: หล
0: นย์
1: าย
0: สองตัว
1: หลายพันอยู่นะคะ
0: น่าจะถึง
1: ค่ะ
0: หมื่นแล้วมั้งครับเนี่ย
1: ค่ะ
0: ลักษณะนะ
1: ค่ะ
0: 12,000แล้วนะ
1: ค่ะ
0: วงกลม
1: แล้วมีไหมคะแบบส่วนใหญ่คือต้องแบบลงทะเบียนกันล่วงหน้าไหมคะหรือว่าแบบสามารถ walk in เข้ามาได้เลย
0: เราใช้วิธีการ walk in ทั้งหมดเลยครับก็คือ
1: ค่ะ
0: มาที่หน้างานเอาทั้งหมดเลยไม่ได้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
1: ค่ะแปลว่าถ้าเกินแบบ120นี่ก็คือยังรับแบบยังรับเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะ
0: คือถ้าเกิน120เนี่ยเราก็จะตัดนั่นไปไม่ได้รับต่อแล้วก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งเรื่องของเงินทุนด้วยเรื่องของความไหวของหมอด้วยครับ
1: ค่ะเพราะว่าก็มีข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรด้วยนะคะแล้วก
0: ็
1: หนึ่งคนก็ใช้ในเรื่องของเวลาในการรักษาด้วยใช่ไหมคะ
0: ตรวจวินิจฉัยรักษาแล้วก็เงินทุนทั้งหมดเป็นเงินทุนจากตัวคลินิกของเราเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตัวเลขไว้ว่าโอเคเราจะเสร็จไปประมาณเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็เหมือนเป็นโครงการดีๆที่คืนสู่สังคมเหมือนกันนะคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับเราตั้งใจให้มันเป็นลักษณะเหมือนว่าเราได้มีโอกาสตอบแทนทั้งชุมชนพื้นที่แล้วก็อยากจะให้คนเห็นจริงๆว่าสมุนไพรเนี่ยมันใช้เราได้ผล
1: ค่ะมีแบบว่ามาซ้ำไหมคะแบบเป็นคนเดิมๆกลับมาอีก
0: ต้องบอกว่ามีทุกรูปแบบเลยครับมีตั้งแต่มาซ้ำมีตั้งแต่ว่ามาพออาการดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้มาอีกแล้วก็พอผ่านไปสักประมาณ3เดือนก็พออาการกลับมาก็กลับมาอีกเหตุผลก็เพราะว่าพอมันเริ่มดีขึ้นก็ไปวิ่งก็ไปเดินเยอะก็ไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็กลับมาใช่ๆแล้วก็กลับมาจริงๆคนไข้เนี่ยมีในลักษณะที่ทำให้เราเห็นความหวังบางอย่างเหมือนกันนะเพราะว่าคนอ่ะก็จะคิดว่าอะไรที่มันเป็นของฟรีเนี่ยเดี๋ยวโอ้คนจะต้องมาตลอดแน่เลยคนจะต้องแบบมีคือเขาก็เชื่อว่าคนก็จะต้องมีความเห็นกับตัวสิมีความโลภอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราเจอคนไข้ที่มันมีความประทับใจอยู่อย่างเช่นว่ามีคุณยายอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่ผมรักษาจริงก็ไม่รู้ว่าคนจะเรียกแกยายไหมแกก็50กว่าอาจจะเป็นคุณป้าแล้วกันนั่นก็บอกว่าครั้งหน้าเนี่ยจะไม่ได้มาแล้วนะอ่ะก็บอกกับเราแบบนี้เราก็บอกเอ้าทำไมอะครับทำไมจะไม่มาแล้วเป็นอะไรมันไม่หายหรอมันไม่ดีขึ้นหรอแกบอกว่าอ๋อเปล่ามันหายแล้วเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะได้ให้สิทธิ์เนี้ยเป็นของคนอื่นคนที่เขายังเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความประทับใจนะเราก็รู้สึกว่าแบบคือมันคงเป็นความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องที่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นความเห็นแก่ตัวมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นความมีหัวใจของคนเนี่ยโดยเฉพาะกับความเป็นคนไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสวยงามมากมันแตกต่างจากที่บางคนแบบไม่เคยสัมผัสก็อาจจะคิดว่าเอ้ยโอ้มันจะต้องแบบมีความต้องการแบบมาบ่อยๆมารับยาตลอดอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแถมพอเราทำไปสักระยะนึงเนี่ยคนไข้เนี่ยเอาเขาเรียกว่าเอาสมุนไพรเนี่ยมาบริจาคมาให้ใช่มีมะกรูดม
1: ี
0: ขิงค่ะใช่ตอนหลังเราก็เลยมีตู้เล็กๆอยู่ตู้นึงแล้วก็เขียนว่าตู้ปัญญาตู้ปันก็คือปันไม้หันอากาศนอนหนูนะครับแล้วก็ยายอยักษ์สระอาตู้ปัญญาก็คือเหมือนว่าเอายามาปันสู่กันและกันใช่แบ่งปันหลังๆตอนหลังก็จะมีเคสที่หมอเขาชอบพูดถึงกันก็คือว่าคนไข้อ่ะตอนมาเนี่ยก็จะมีไม้เท้ามาด้วยพอรักษาไปสักประมาณสักสองสามครั้งปรากฏว่ามันดีขึ้นแล้ว
1: เดินปลอด
0: เขาก็เลย
1: ค่ะ
0: ใช่เขาก็เลยเอาไม้เท้าทิ้งไว้ให้แล้วก็บอกว่าให้คนอื่นแล้ว
1: โอ้น่ารัก
0: หมอเขาก็จะใช่เขาจะโจ๊กกันเรื่องเคสนี้ว่าเนี่ยขามามีไม้เท้าขากลับก็คือไม่ต้องใช้แล้วก็บริจาคทิ้งไว้ให้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
1: แต่ฟังที่คุณหมอเล่าเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องของคือคนที่มาใช้บริการคนที่เข้ามารับการรักษาเนี่ยคือพอเขาจะคิดว่าเขาอ่ะดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นแล้วก็อยากที่จะให้คนที่อาการหนักกว่าได้มีโอกาสในการที่จะเข้ารับการรักษาแล้วก็มีโอกาสดีขึ้นเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: มันก็คือความ
0: ม
1: ีน้ำใจของ
0: การ
1: ค่ะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วพอฟังเรื่องราวของหลายๆเคสที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะมีเคสไหนที่คุณหมอมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่าอยู่แล้วล่ะแต่มีอันไหนที่แบบเหมือนเรา จำได้จนถึงวันนี้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนไข้ที่เขามารักษากับเราจริงๆค่ะ
0: ที่มีหลายเคสมากที
1: ่
0: เป็นลักษณะนั้นเพราะว่าบางเคสเนี่ยพอเราคุยไปคือธรรมชาติของโดยเฉพาะกับการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราถูกสอนมาว่าให้นับถือคนไข้เหมือนเป็นญาติอาจารย์บางท่านในโลกของการแพทย์แผนไทยเนี่ยสอนเราว่าเราต้องไหว้แข่งกับคนไข้คำว่าไหว้แข่งก็คือหมายความว่าพอคนไข้เปิดประตูมาเนี่ยเราต้องเป็นคนไหว้ก่อนให้ได้เขาสอนกันถึงขนาดนั้นเลยนะทีนี้ในความเป็นลักษณะเนี้ยพอดูแลกันไปสักระยะหนึ่งสักครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความแบบมีความเป็นพี่เป็นป้าเป็นน้าเป็นอาอะไรกันก็จะเริ่มเล่าแล้วการแพทย์แผนไทยเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วคือต้องซักประวัติแล้วก็คุยค่อนข้างนานอยู่ในครั้งแรกโดยเฉพาะกับเรื่องของแบบอาชีพที่คุณทำซึ่งบางครั้งคนไข้เนี่ยก็จะงงว่าถามอาชีพไปทำไมเราก็จะบอกว่าอ๋อเราอยากรู้อริยบทเราอยากรู้ท่าทางอย่างเงี้ยก็คุยไปคุยมาบางเคสเนี่ยก็จะเริ่มเล่าแล้วว่าพอเริ่มมีอาการเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำงานพอไม่ได้ทำงานเนี่ยเขาก็ขาดรายได้พอเขาขาดรายได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหมือนบางทีก็ต้องใช้รายได้จากลูกอะไรเงี้ยเหมือนบางทีก็ต้องอดทนเก็บหอมรอมริบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอจะพูดถึงการรักษาเนี่ยบางทีมันก็จะมีอุปสรรคต่างๆอย่างเงี้ยแล้วพอเรารักษาเขาหายเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วว่าเออเนี่ยเขาสามารถกลับไปทำมาหากินได้แล้วเขาก็จะเอาสิ่งที่เขาขายนั่นแหละเอามาฝากเราบางทีก็ได้เป็นไส้กรอกเพราะบางทีคนไข้บางคนก็คือก็ขายไส้กรอกทอดไส้กรอกอยู่หน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ขายเป็นข้าวเหนียวหมูอะไรอย่างเงี้ยบางทีแกก็เอามาให้ก็บอกเนี่ยโอเคหายดีขึ้นแล้วก็เอาสิ่งที่แกขายเนี่ยมาฝากบางครั้งบางทีเราถามคุยไปคุยมาแบบมันก็ขำขันกันบอกเอาขายอะไรบอกขายส้มตำแล้วก็ถามเอ้าแล้วอร่อยไหมแกบอกอร่อยจะเอามาชิมไหมเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเราอุดหนุนแล้วกันเอามาเนี่ยรวมกันเท่านั้นเท่านี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเอามาเดี๋ยวเราอุดหนุนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นความรู้สึกแบบเหมือนการเกื้อกูลกันแล้วเขาก็บอกปากต่อปากกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเฮ้ยมันมีเคสที่ประทับใจไหมจริงๆทุกเคสที่เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถมีความหวังให้กับชีวิตมากขึ้นนะนี่คือถือว่าเป็นเคสที่เราประทับใจทั้งหมดครับ
1: ค่ะก็คือเราไม่ได้แค่ช่วยในเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ว่าก็ยังช่วยเปลี่ยนชีวิตนะคะให้กับคนคนนั้นเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตในประจำวันได้ดีขึ้นด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาคุณหมอบอกว่าเรามีการรักษาแล้วก็จ่ายยาแพทย์แผนจ่ายยาแผนไทยให้ไปทานที่บ้านใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยหมดไปเยอะเลยไหมคะหลายแสนเม็ดแล้วแน่เลย
0: ก็พอสมควรแล้วครับ
1: ค่ะ
0: พอสมควรมากๆด้วย
1: แต่ก็เราผลิตเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าก็มีคนไข้ที่รู้ว่าเราใช้วัตถุดิบอะไรก็คือมานำวัตถุดิบหรือว่านำยาแผนไทยอื่นๆมาแบ่งปันให้กับคนไข้อื่นๆด้วย
0: ใช่ใช่ก็เป็นสมุนไพรสดครับบางทีก็เป็นขิงขาบางทีก็เป็นลูกมะกรูดก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ค่ะก็เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันแล้วนะคะแบบว่ามาเจอกันบ่อยๆแล้วส่วนใหญ่อายุล่ะคะคุณหมอคะมีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ไปจนถึงเท่าไหร่คะ
0: อายุเยอะครับส่วนใหญ่คนไข้ที่มาให้เราดูแลก็ส่วนใหญ่ก็คงจะ40อัพทั้งนั้นแหละส่วนใหญ่อย่างสัปดาห์ก่อนที่ผมตรวจทุกเคสก็50อัพหมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็แต่ถามว่าเคสอายุน้อยๆมีไหมก็มีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้มาบางทีก็แบบ30ต้นๆอะไรเงี้ยก็เหมือนกับคือน่าจะเป็นคุณแม่หรือสักคนหนึ่งในบ้านเขาเนี่ยที่มันดีขึ้นเขาก็บอกให้ลูกมาลองดูอะไรเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ค่ะแล้วตั้งแต่ที่ทำมาคุณหมอมองว่าคนไทยเนี่ยมีปัญหาสุขภาพหรือว่าการเข้าถึงต้องการการเข้าถึงการรักษาแบบเกี่ยวกับในด้านไหนบ้างคะที่คนไทยกำลังเจออยู่อะค่ะ
0: การเข้าถึงการรักษามันก็เป็นประเด็นพื้นฐานที่เราก็คงรับรู้กันอยู่แล้วในสังคมนั่นแหละครับก็เป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าคือผมมาเชื่อว่าจริงๆแล้วว่าเราอ่ะอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ให้มันดีขึ้นงดงามขึ้นเราอาจจะไม่สามารถแบบเปลี่ยนสังคมหรือระบบอะไรได้แต่ว่าวันนี้การทำตรงนี้ครับมันเป็นการอาจจะสามารถเปลี่ยนโลกใบหนึ่งของคนไข้คนหนึ่งให้มันดีขึ้นสวยงามขึ้นมีความหวังได้มากขึ้นมันน่าจะเป็นในลักษณะทิศทางแบบนั้นครับ
1: ค่ะก็คนที่มารับการรักษากับเราก็คือยิ้มได้มากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะกลับไปเดินเหินได้ดีขึ้นนะคะ
0: ค่
1: ะ ทำอย่างนี้คุณหมอมองว่าอยากจะทำไปอย่างต่อเนื่อง

0: ไม่นานแค่ไหนคะ
1: โอ้ผมก็ตั้งใจทำไปเรื่อยๆแหละครับก็จนกว่าพูดง่ายๆนะครับจนกว่าทุนมันจะหมดนะหรือว่าจนกว่าผมจะเสียชีวิตนั่นแหละมันก็คงจะอย่างนั้น
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเราเองก็มีความตั้งใจว่าจริงเราเห็นแล้วว่าคนที่เดือดร้อนเนี่ยยังมีเยอะตอนนี้เราก็พยายามจะขอเป็นมูลนิธิก็ยื่นไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกา68เนี่ยจ
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตที่จะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องไปค้างอยู่ตรงไหนแต่ก็ยื่นไปตามระบบนะครับเพราะเ
0: ค
1: รา
0: ่ะ
1: ก็อยากจะให้มันถูกต้องทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยประกาศรับบริจาคก็ใช้ทุนตัวเองทั้งหมด
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ว่าเมื่อเราเห็นว่าจํานวนคนไข้ที่เดือดร้อนเพิ่มขึ้นเนี่ยในฐานะที่เราเองก็เป็นบุคลากรในเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็ไม่สบายใจเราก็พูดตรงๆเ
0: คร
1: า
0: ่ะ
1: ก็อยากจะช่วยเขาเราก็อยากจะให้มันแบบสามารถจะช่วยคนได้มากขึ้นจริงๆผมคิดว่ามันเบสิกอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แบบบางทีเราก็เห็นว่าคนที่คือมารอคิวหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เวลาในการมารอคิวแล
0: ค
1: ้ว
0: ่ะ
1: ก็บางทีเราก็ไม่สามารถดูแลเขาได้ทุกเคสด้วยเงื่อนไขทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราขยายสิ่งตรงเนี้ยที่เราทําได้ให้มันไปไกลขึ้นเนี่ยก็คิดว่าคงต้องทำแหละครับเพราะว่า
0: ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งคือผมมองว่าความสําเร็จในชีวิตของคนเราเนี่ยมันหลายคนอาจจะบอกมีหลายด้านเนาะจะมีการงานการเงินการเรียนอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือธุรกิจอะไรก็ตามแต่ว่าบางคนก็เป็นเรื่องงานอดิเรกแต่ผมมองว่าหนึ่งในความสําเร็จที่จริงๆแล้วว่าอย่างน้อยถ้าวันนี้เราไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยในชีวิตเนี่ยมันก็ยังมีความสําเร็จด้านการให้หรือว่าเรื่องของการกุศลสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับอย่างน้อยเราก็ยังหันกลับมามองแล้วเราก็หันกลับมามองตนเองว่าถึงฉันจะไม่ได้มีอะไรที่มันโดดเด่นนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดอะฉันยังมีตรงนี้ฉันยังมีความสําเร็จในเรื่องของการกุศลและการให้แล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้อะไรมากมายอะเราไม่ต้องเก่งเราไม่ต้องมีความสามารถหรือไม่ต้องไปแข่งสอบเข้าไม่ต้องมีปริญญาไม่ต้องมีอะไรใครๆก็เริ่มต้นได้เป็นคนที่ให้หรือว่าเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของการกุศลได้นะผมก็มองอย่างนี้ครับ
0: ค่ะก็คือถ้าใครที่อยากจะเริ่มต้นการแบ่งปันการให้นะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะมองจากในจุดที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็คุณหมอคะคนที่มาใช้บริการกับเรานี่เขามาจากจังหวัดไหนกันบ้างคะทั่วประเทศเลยคะ
1: ทั่วประเทศครับมีจากริมสุดฝั่งขวาในแผนที่ก็กาฬสินธุ์ก็มาสุรินทร์ก็ยังมาเลยครับทางภาคใต้สุราษฎร์ผมก็เคยรักษา
0: ค่ะ
1: ทางเหนือก็มีครับบางทีก็เหมารถมาอะไรมามีหมดเลยมันแต่ว่าหลังๆนี่ช่วงท้ายๆสักช่วง2-3 เดือนวันนี้เท่าที่เห็นก็จะมาจากพื้นที่กรุงเทพแต่ถ้าช่วงประมาณสักต้นปีเนี่ยผมจําได้ว่าแบบมีเขาก็เหมารถกันมาอะไรเงี้ยรถตู้รถอะไรก็ยังมีลักษณะนั้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังหลายท่านเลยถามเลยว่าคุณหมออยู่จังหวัดไหนคะ
1: อยู่กรุงเทพนะครับพุทธมณฑลสาย3ครับ
0: ค่ะเผื่อว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ไปหาคุณหมอกันได้นะคะไม่ต้องไปเป็นวันศุกร์หรือว่าวันอื่นๆถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็สามารถไปขอคำแนะนำจากคุณหมอได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคือส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นการบอกปากต่อปากใช่ไหมคะที่มากันเยอะ
1: ใช่ครับเราจะเน้นเรื่องของการให้เขาได้มีโอกาสเล่ากันเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นคอมมูนิตี้แล้วมันจะเป็นชุมชนแล้วก็คือว่าคนที่มารับบริการเนี่ยเขาก็จะมาบางทีมาตั้งแต่เช้าก็แหละแล้วก็มานั่งคุยกันพูดคุยกันจนมันเป็นเหมือนพี่ๆน้องๆกันแล้วว่าโดยเฉพาะกับ20 คิวแรกเนี่ย มันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาก็จะมาแชร์กันแล้วเล่ากันไปอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะสลับหน้ากันบ้างแต่จนสุดท้ายตอนหลังเนี่ยเขาก็จะคือเราก็ไม่เคยไปยุ่งในประเด็นเรื่องของการแบบจัดคิวหรืออะไรแต่คนไข้ก็จะมีความน่ารักครับเขาก็จะเริ่มแบบว่าประมาณว่าโอเคเดี๋ยวมาช่วยจัดคิวนะมาช่วยนั่นนี่นู่นมาช่วยอำนวยความสะดวกให้คนไข้ด้วยกันคนไข้มาใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาบอกนะว่ามันเป็นประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยคือคนไข้ก็คือดูแลกันเองหมดเลยกลายเป็นว่ามัน
0: น่ารัก
1: เนี่ยผมว่าใช่คำว่าการให้เนี่ยมันจริงมากๆแล้วก็มันใช่มากๆเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็คุณหมออยากจะฝากอะไรไปถึงคนไทยนะคะที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพนะคะจะให้กำลังใจยังไงแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสในการเริ่มต้นการทำความดีจิตอาสาค่ะ
1: ปัญหาสุขภาพเนี่ยคนไทยนะถ้าพูดกันตรงไปตรงมาเลยมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมมาก่อน
0: ค่ะ
1: พฤติกรรมคือการที่เราทำเนี่ยในการแพทย์แผนไทยเขาจะให้ท่องกันก็บอกว่ากินนอนเย็นอดกั้นเศร้าโกรธทำงาน

0: นักอริยบทการนอนอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือคำว่าการนอนในที่นี้ก็คือหมายถึงว่านอนปิดเวลาไหมนอนเป็นเวลาหรือเปล่าการกินเป็นยังไงอริยบทเป็นยังไงคุณมีการอั้นปัสสาวะอุจจาระหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโดยพื้นฐานความโกรธความเศร้าต่างๆทำงานหนักไปไหมอะไรอย่างนี้คือโดยเบสิกแล้วในการแพทย์แผนไทยก็จะเชื่อว่าถ้ามันมีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างมาอย่างเช่นปวดหัวแล้วคุณไม่นอนคุณก็จะเป็นไมเกรนหรือถ้าในการแพทย์แผนไทยเขาบอกว่ามันคือลมประกังมันก็จะมีชื่อของแผนไทยถ้าคุณนั่งไปสักพักคุณเริ่มมีอาการเหน็บสักพักคุณก็เริ่มชาพอคุณชานะคตคุณก็มีอาการที่มันเป็นหนักขึ้นคือพูดง่ายคุณอย่าฝืนในการแพทย์แผนไทยเราก็จะคุยกันประมาณนี้แหละครับว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมเป็นเรื่องของบางทีเป็นอายุมันเริ่มเข้าวัยแล้วในการแพทย์แผนไทยแบบว่า30ถึง32เนี่ยโอเคต้องเริ่มดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วน
1: ะ
0: แล้วก็ฤดูกาลอย่างเงี้ยในบางฤดูกาลเนี่ยอย่างช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยคุณจะมีอาการปวดเมื่อยมากขึ้นเวลาคุณไปไหนมาไหนอะไรยังไงก็ต้องมีการยืดเหยียดเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยนี่ก็คือโดยพื้นฐานแล้วการแพทย์แผนไทยก็จะบอกคุณว่าให้คุณดูแลพฤติกรรมอันนี้ก็คือปัญหาพื้นฐานของสุขภาพคนไทยแล้วก็ระมัดระวังการทานอาหารต่างๆแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเอ้ยแล้วจะเริ่มยังไงดีเรื่องของงานการกุศลหรือเรื่องของการช่วยเหลือคนต่างๆใดๆก็ตามเนี่ยผมก็คงตอบแบบเรียบง่ายแล้วก็มักจะตอบแบบนี้เสมอแล้วครับว่าจริงๆแล้วว่าสิ่งที่สังคมตอนนี้น่าจะเป็นมุมมองที่ผมมองแล้วกันนะว่าควรเราควรจะเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปก็คือความรักความเมตตา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือสุดท้ายแล้วถ้าเราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการให้อะไรบางอย่างเนี่ยในความเป็นคนไทยเนี่ยเราให้รอยยิ้มก่อนเราให้ความรักความปรารถนาดีความสุขกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเนี่ยคือพื้นฐานที่สุดและเดี๋ยวจากจุดเนี้ยครับมันจะค่อยๆขยายตัวขึ้นเขาบอกว่าในบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นหนังสือที่ผมเคยอ่านนะครับชื่อว่า7 Habits ก็คือ7อุปนิสัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยเขาเรียก Cycle of Influence ก็คือว่ามันมีสิ่งที่มันแบบเป็นอิทธิพลที่เราไม่สามารถไปยุ่งกับมันได้ก็ให้มันปล่อยมันไปแต่ว่าเรามาดูดีกว่าว่าเราสามารถที่จะควบคุมหรือว่าสามารถที่จะทำอะไรได้ในสิ่งที่รอบตัวเราแล้วเราก็ไปใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับตรงนั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราสามารถที่จะเติมความรู้สึกดีๆความรักความเมตตาความปรารถนาดีลงไปในโซเชียลหรือลงไปในคอมเมนต์ต่างๆหรือให้กับคนรอบตัวคนใกล้ตัวของว่าโลกมันก็จะสวยงามขึ้นแล้วก็อันนี้คือจุดเริ่มต้นของการให้แล้วเราก็ค่อยๆขยายไปว่าจากเดิมเราอาจจะเป็นแค่คนเดียวที่ทำมันข้างหน้ามันก็อาจจะกลายเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของการแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ช่วยเหลือกันไปในลักษณะนั้นครับ
1: ค่ะโอ้ฟังแล้วเชื่อว่าอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่นะคะอยากจะเป็นคุณหมอแพทย์แผนไทยแบบคุณหมอวิวนะคะอยากจะมีอะไรแนะนำน้องๆไหมคะเรียนยากไหมเราจะต้องแบบฝึกฝนตัวเองยังไงบ้าง
0: ครับในการแพทย์แผนไทยมันก็จะมีการเรียนทั้งในระบบแล้วก็เรียนทั้งในนอกระบบคำว่าเรียนนอกระบบก็คือเรียนผ่านสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรียนตามในระบบมหาวิทยาลัยปัจจุบันก็จะมีอยู่2หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วก็หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ซึ่งท่านก็สามารถลองศึกษาดูได้ก็แนะนำว่าเวลาเราจะดูเนี่ยก็ไปโหลดหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยแม้จะเป็นหลักสูตรเดียวกันแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองดูหลักๆแล้วการแพทย์แผนไทยเราก็จะเรียนมีเวชกรรมไทยก็คือการตรวจรักษาวินิจฉัยต่างๆมีเภสัชกรรมไทยก็คือเรื่องของยานะครับแล้วก็มีผดุงครรภ์ไทยก็จะเป็นเรื่องการอยู่ไฟการดูแลมารดาหลังคลอดแล้วก็หัตถเวชกรรมไทยซึ่งก็คือการนวดรักษานวดบำบัดครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการแพทย์แผนไทยเนาะก็เผื่อใครสนใจก็ลองดูได้เดี๋ยวนี้ก็ฮิตนะครับมีคนเข้ามาเรียนมาศึกษาเยอะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าใครอยากจะไปรักษากับคุณหมอนะคะสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ของผมก็จะมีช่องที่ทีมงานเขาทำไว้ครับหมออะไรเขาก็จะใช้ชื่อว่าหมอวิวยาไทยใน Facebook ก็มีครับแล้วก
1: ็
0: ใน TikTok ก็มีเหมือนกันก็สามารถลองติดตามดูได้ว่าตอนนี้สัปดาห์เผื่อบางทีมันจะมีบางสัปดาห์ซึ่งนานๆดีจะมีบ้างว่าสัปดาห์นี้หยุดอะไรเงี้ยเวลาไปชนกับวันหยุดยาววันหยุดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่มาเสียเที่ยวแล้วก็ถ้ามีคำถามหรือมีอะไรก็สามารถจะลองทักในเขาเรียกอะไรช่องแชทก็ได้เหมือนกันในคอมเมนต์ในอะไรคอมเมนต์อาจจะยากหน่อยบางทีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะจะทักมาช่องแชทหรือว่าบางทีมันก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ครับลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เหมือนกัน
1: ค่ะ นะคะก็เข้า
0: ค
1: ไป
0: รั
1: ท
0: บ
1: ี่เพจทั้งหมอวิวยาไทยนะคะแล้วก็คลินิกของคุณหมอก็คือทานิสิริสหคลินิกนะคะ
0: ใช่
1: ที่พ
0: ค
1: ุ
0: ร
1: ท
0: ั
1: ธ
0: บ
1: มณฑลสาย2นะคะใกล้
0: ส
1: ๆน
0: า
1: ั่
0: ย
1: นเอ
0: สาง มครับ
1: สาย3ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าจากองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยของคุณหมอวิวนะคะที่ได้นำมาต่อยอดนะคะเป็นการให้โอกาสนะคะการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนให้กับแบบว่าคนในสังคมเพื่อนร่วมสังคมด้วยการผ่านการรักษาแล้วก็การให้แจกจ่ายยาฟรีให้ไปดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะคะก็ถือว่ามีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษานะคะแต่เป็นเรื่องของการส่งต่อโอกาสส่งต่อความหวังค่ะไปสู่อีกหลายคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะคุณหมอวิวนะคะหรือว่าแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่านนิสอนศรีวานิชภูมินะคะขอบคุณมากๆที่คุณหมอวิวมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจที่ดีๆสำหรับเราในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแฟนรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเรานะคะสามารถติดตามรายการเมล็ดพันธุ์ความดีได้นะคะทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็คุณหมอวิวขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสามาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยสิริญญามงคลวัฒน์นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1 ใน 38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K